0: แผนเข้ามาวุ่นวายในเรื่องช่วยไล่มาทีค่ะ
1: เธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
2: เธอต้องรีบปิดเกมนะถ้ามีใครสักคนในทีมนั้นบาดเจ็บอีกแล้วก็เกมก็จะจบ
3: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
4: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
5: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1ทุ่มตรง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
7: ีที่เดียว
8: นักตบวัดโคกปัง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
10: เวลา1ทุ่มตรง
11: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน
14: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
15: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
17: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจ
18: อรู้ความจริงตอนนี้มันก็สายไปแล้วลิน
19: ปล่อยพี่แนทอยู่นี่นะตุลตำรวจรู้ความจริงเรื่องพ่อแกหมดแล้วแกยอมมอบตัวเหอะยังไงแกก็หนีไม่รอดหรอก
18: อยู่นั่นเลยนะลินอย่าเข้ามานะคุณเอาอะไรมาขู่ผมฮะคุณจะเอาอะไรมาขู่ผมที่พ่อผมต้องติดคุกก็เพราะพ่อของคุณและที่ผมต้องกลายเป็นเด็กเหลือขอทนดูครอบครัวคนอื่นเขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกก็เพราะพวกคุณ
19: ยายลิน
18: เยี่ยมแล้วไงฮะแล้วพวกคุณก็ไปใช้ชีวิตมีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองที่พ่อผมช่วยสร้างเนี่ยนะตอนที่มันถึงเวลาแล้วลินมันถึงเวลาที่คุณจะต้องรับรู้ถึงความรู้สึกของการสูญเสียคนในครอบครัวดูบ้าง
1: ผมจำแกได้แกยิงฉันกับคุณพ่อตาตกน้ำ
20: ทำไงวะ
1: มา
21: มึงนี่เองที่พาพวกมันมาที่นี่เอาตัวมันลงมา
22: ก็พวกมันมาครับผม
21: มึงกระล่อนได้แค่นี้แหละทุก
19: หยุดนะ
18: อย่าคิดว่าผมไม่กล้านะ
19: ถ้ากล้าแกก็ยิงฉันสิยายเล่นนี่
18: ไปไปเล่นเขาบอกให้ถอยไปลิงหมอบลง

0: ป็นไงบ้างคุณ
1: ไม่เป็นไรคุณ
2: เดี๋ยวฉันไปช่วยลูกฉันเองฆ่ามันทิ้งซะ
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทำฉันเลยฉันให้แกสองเท่าเลยนายแกจ้างเท่าไหร่ฉันให้สองเท่าอย่าฆ่าฉันแล้วปล่อยฉันไปก็พอแล้วนะสามเท่าอ่ะสี่เท่าห้าเท่าเลยก็ได้แกก็เห็นดิว่านายแกให้เงินฉันเท่าไหร่เยอะนะเว้ยเอาไปหมดเลยก็ได้นะปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไหว้ละนะขอร้องละอย่าทำอะไรฉันเลยปล่อยฉันไปเถอะต้องกล่าวแกละ
1: พี่แนทพี่เป็นยังไงบ้างอะคะมันทำอะไรพี่เยอะมากหรือเปล่าอะ
4: ฉันไม่เป็นไรแล้วแกมาช่วยฉันทำไมอะทำแบบนี้มันเสี่ยงมากเลยนะไอริน
1: ต่อให้เราจะชอบทะเลาะกันอะแต่ยังไงพี่แนทก็คือพี่สาวของรินนะคะถึงเวลาอันตรายแบบนี้รินไม่มีทางปล่อยให้พี่แนทเป็นอันตรายหรอกค่ะ
4: ไอรินพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะความคิดถึงของพี่นะฮะทำให้ครอบครัวเราเกือบพังพี่เกือบเสียทุกคนไปอ่ะพี่ขอโทษ
1: ลินก็ผิดเหมือนกันค่ะลินก็มีทิฏฐิกับพี่นัทเหมือนกันนะพี่นัทเป็นพี่สาวของลินเสมอนะคะ
4: พี่ลิน

0: ไอ้ตุลมึงฟังกูนะเว้ยมันจบแล้วตุลยอมมอบตัวซะก่อนที่มึงจะมีโอกาสแก้ตัว
1: โอกาสแก้ตัวยังไงวะให้กูเข้าไปแก้ตัวในคุกเหมือนที่ไอ้วะลงมาส่งพ่อกูเข้าไปเนี่ยเหรอ
0: มึงต้องยอมรับมันเป็นผลจากการกระทําของมึงเอง
1: การกระทําของกูทําอะไรผิดวะปกป้องกูทําอะไรผิดไอ้วะลงมันทําให้ครอบครัวกูเป็นแบบนี้มันทําลายครอบครัวกูแค่ทําให้มันรู้สึกเหมือนที่กูรู้สึกแล้วกูผิดตรงไหน
0: มึงผิดมึงชั่วไอ้ตุลต่อให้มึงยิงกูตายแล้วมึงหนีไปได้แล้วชีวิตมึงยังไงต่อวะหนีต่อไปหลบๆซ่อนๆหัวซุกหัวซุนไม่ต่างอะไรกับที่มึงติดคุกหรอกคุกที่มึงสร้างไว้ขังตัวมึงเองไงตุล
2: มันเฮ้ยไอ้ปกป้องมึงที่แสหาเรื่องจริงเลยอยู่ดีไม่ว่าดีดันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของไอ้วะลงไม่ทำให้กูต้องฆ่าล้างโคตรในหมด
0: ผมไม่ได้แสหาเรื่องเว้ยเขาเรียกว่าผมลิขิต
2: ปากดีนักนะมึงนี่มึงช่วยไอ้วะลงขนาดนี้มันคนรักลูกเขยคนนี้มากพอๆกับลูกสาวมันนะสิ

0: ุนรีบหนีไปไม่ต้องห่วงพ่อถึงต่อเรียนะขายก็ได้ขอมีแค่หนึ่งชีวิตในครอบครัวไอ้พ่อลงแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นถ้าพ่อได้พลากมันไปก็เท่ากับพ่อได้ล้างแค้นมัน
1: แต่ว่าพ่อ
0: รีบไปสิไปโทษพรหมลิขิตที่ทำให้มึงต้องมาตายแบบนี
2: ้หยุดนะถ้าแกต้องการล้างแค้นคนในครอบครัวฉันอ่ะคุณปกป้องไม่ใช่คนในครอบครัวฉันอีกต่อไปแล้ว
1: คุณลิน
3: คุณทำอะไรของคุณเนี่ย
2: ถ้าแกจะเอาชีวิตใครสักคนในครอบครัวฉันน่ะแกเอาชีวิตฉันไปเลยไม่ได้นะยาลินเอาชีวิตฉันไปดีกว่า
4: หน้าที่ดูแลครอบครัวกับคุณพ่อควรเป็นของแกกับคุณปกป้อง
2: พี่นัท
0: ตายนั่นแล้วคุณ
5: ไอ้
0: เล็กต้องไอ้
5: วางอาวุธลงวางอาวุธลงแล้วมอบตัวซะ
0: ไม่คุณจะไม่ยอมกลับไปติดคุกแล้วคุณจะไม่ยอมกลับไปติดคุกแล้วเฮ้ย

0: ปลอดภัยกันทั้งสองคน
1: คุณลิงคุณแนทแน
0: ทเจ็บมากไหมลูก
2: นิดหน่อยค่ะคุณแม่แต่ก็รอดมาทั้งสองคนนะคะคุณพ่อ
1: พวกเราคุยกับตำรวจตลอดเลยค่ะเป็นห่วงแทบแย
3: ่มันสองคนพ่อลูกสมควรแล้วที่จะต้องรับกรรมที่มันก่อไว
4: ้พวกเขารับกรรมแล้วเราก็อโหสิกรรมให้พวกเขาด้วยค่ะอย่างน้อยเราก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะคุณพราวฟื้นจากโคม่าแล้วคุณลินคุณแนทก็ได้กลับมาบ้านอย่างปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่พวกเราทุกคนได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าแบบนี้อีกแล้วนะคะ
3: ใช่มาขอให้พ่อได้กอดลูกสาวของพ่อให้ชื่นใจกันหน่อยเถอะนะ
5: คุณดาคุณนัทมากอดกันเถอะมามานะต่อไปนี้นะเราจะโอบกอดกันให้เป็นครอบครัวที่เหนียวแน่นเราจะดูแลกันตลอดไปมาเร็วมามา

0: และปกป้องล่ะ
1: ปกป้องไปไหนอ่ะ
2: ปกป้องปกป้องอย่าเพิ่งไปไหนปกป้องหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหน
3: ปกป้องยังไปไม่ได้นะฉันต้องขอโทษเธอก่อนฉันกับลูกๆก็คงไม่มีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้ถ้าไม่มีเธอ
4: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณนาฬิกา
3: ไม่เป็นไรไม่ได้สิฉันเกือบเสียทุกอย่างไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันขออะไรอย่างนึงได้มั้ย
4: ครับ
3: ต่อไปนี้เรียกฉันว่าแม่นะ
4: ได้ครับคุณแม
3: ่ขอบใจนะ
5: ขอบคุณจริง
3: แล้วฉันก็ต้องขอโทษที่แม่คนนี้เคยทำไว้ไม่ดีกับเธอ
4: ครับคุณแม่
6: พี่ก็เหมือนกันพี่ขอโทษนะที่เคยอคติกับเธอมากไปอ่ะจนมองไม่เห็นความตั้งใจที่เธอทําทุกอย่างให้เยลินแล้วก็ครอบครัวของเราเลยอ่ะคือต่อไปนี้เนี่ยมีอะไรให้พี่ช่วยอ่ะบอกเลยนะพี่พร้อมช่วยทุกอย่างแล้วก็พี่ขอเรียกเธอว่าน้องชายได้ไหม
4: ได้ครับพี่เนทครับ
7: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจ
8: อยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สึกใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกการพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
1: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
0: นิดเดียวไม่ต้อง
1: มันเป็นเนื้อครีม
0: ใช่เ
3: นี่ย
0: ทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ

0: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: กู้ภัยเร่งนำเรือเข้าช่วยผู้ป่วยติดเตียงชายวัย80ปีที่จังหวัดปราจีนบุรีหลังบ้านถูกน้ำท่วมสูงเกือบมิดชั้น1มาตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแต่ระหว่างทางพบว่าชีพจรอ่อนลงอย่างต่อเนื่องและเสียชีวิตก่อนจะถึงฝั่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกเพิ่ม2ระลอกโดยระลอกแรกวันที่5ถึง6ตุลาคมและอีกระลอกวันที่10ถึง11ตุลาคมจากนั้นฝนจะเคลื่อนปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวใหญ่วันนี้เวลา 8:30 น
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ครึ่งคืนนี
4: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิด
5: นิ่ง
6: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
7: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
8: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
9: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
10: เฮ้ยใครส่งมึงมา
3: ครึ่งคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
11: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเรีย
11: ลโทรออก
12: อ้าวจันทร์อาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
13: ได้เวลาหมดโยมของเวลาจิบุระอินเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
14: เรียบร้อยค่ะ
15: สวยมาก
16: โดมอยู่ไหน
12: พี่ดิน
16: แกลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
12: ฉันอยากเป็นเด็กควีนพี่
17: เนี่ยโอ๊ย
12: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี
18: ่งั้นคืนดีกันสิ
12: ไม่กาแฟมาแล้วครับกัดตัวดูเลย
18: เองยังไงก็ต้องปวดฉี่แล้วถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
19: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น

0: จริงสิเธอเปิดร้านขายหอยอยู่กับเพื่อนไม่ใช่เหรองั้นแม่จะช่วยเหมาหอยทั้งร้านเลย
1: คุณแม่เหมาแล้วคุณแม่ทานไหวเหรอคะ
0: ถ้ากินไม่ไหวก็จัดปาร์ตี้หอยเลี้ยงพนักงานทั้งบริษัทไปเลย
1: โอ้โหไม่ไหวหรอกค่ะคุณแม่เอางี้ดีกว่าจ้ะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะช่วยเราทำธุรกิจนี้ดีไหมพี่ช่วยลงทุนเลยเรามาสร้างแบรนด์นะแล้วก็ขายแฟรนไชส์ขยายเอาเข้าห้างหลายๆสาขาเลยดีไหมอ่ะ
0: ไอเดียดีนะ
1: หัวเราะอะไรกันนะคะก็แนทอยากช่วยน้องชายบ้างอ่ะไม่ได้หรอ
2: ไม่ใช่ว่าช่วยไม่ได้ค่ะแต่ว่าอาชีพจริงๆของคุณปกป้องอะค่ะเขาไม่ได้ขายหอยค่ะ
1: เอ้าไม่ได้ขายหอยเอาเธอโกหกฉันเหรอขายอะไรอะ
3: เกี่ยวกับหอยเหรอครับคือบ้านผมทำฟาร์มหอยมุกนะครับ
0: ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยบ้าอารมณ์ขันนะเนี่ยอย่างนี้แม่ชอบ
3: ผมไม่ได้ล้อเล่นครับคุณแม่บ้านผมทำฟาร์มไข่มุกจริงๆครับ
2: ลินยืนยันค่ะ
4: แล้วไม่ได้ทำฟาร์มไข่มุกแค่ในเมืองไทยด้วยนะ
2: ใช่ค่ะคุณปกป้องเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับแบรนด์ฟาร์มไข่มุกทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับแบรนด์จิวเวลรี่ดังๆที่เราเห็นบนเวทีประกวดนางงามค่ะพี่นัท
0: ไข่มุกแบบที่แม่ใส่อยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะพี่ดาถ้าอย่างนั้นครั้งแรกที่เราเจอกันที่เล่าให้พวกพี่ฟังเกี่ยวกับหอยมุกเป็นช็อตๆเนี่ยคือเรื่องจริงคะหรอ
3: ความจริงเลยครับทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครเชื่อผมสักคนคร
0: ับโอ้ยปกป้องแม่ขอโทษ
3: ว่าเป็นยังครับอีแม
4: ่พ่ออยู่นะคือสภาพตอนนั้นสารรูปมันไม่มีอะไรน่าเชื่อถืออะไรได้เลย
3: คุณพ่อตาไม่ต้องพูดก็ได้ครับประโยคนี
5: ้นั่นคือวิธีการทดสอบพวกเราของคุณปกป้องค่ะคือเขาอยากให้พวกเราเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาแล้วก็ดูว่าพวกเราจะปฏิบัติตัวกับเขายังไงนั่นทำให้เขาอ่านพวกเราออกหมดทุกคนเลยค่ะ
3: จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยครับผมเห็นคุณลินต้องการความช่วยเหลือในตอนนั้นผมก็เลยอยากช่วยนะครับตอนนี้ทุกอย่างดีแล้วถือว่าภารกิจของผมสำเร็จแล้วครับผมดีใจนะที่เห็นพี่แนทเห็นคุณลินเห็นคุณพ่อตาคุณนัชชาคุณแม่มีความสุขรักกันให้มากๆนะครับครับครอบครัวที่อบอุ่นเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วผมคงไม่กวนเวลาแล้วครับผมขอตัวครับเจอกันครับ

0: ยายลินตามไปสิไปคุณป้องคุณจะหนีฉันไปดื้อๆแบบนี้เลยเหรอ
1: ก็มันหมดหน้าที่ของผมแล้วครอบครัวคุณก็แฮปปี้พร้อมหน้าพร้อมตามันก็ไม่จำเป็นต้องมีแล้วสามีก็มารออ่ะผมไม่อยากรบกวนเวลาพวกคุณบาย
0: คุณประชดฉันเหรอเนี่ยที่ฉันพูดกับไอ้มนูนฉันพูดเพื่อปกป้องคุณนะ
1: ที่คุณพูดอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลย
0: มันเป็นครอบครัวเดียวกันกับฉันเหรอ
1: โทษนะพอดีว่าร้อนแล้วก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วขอตัวกลับบ้านไปอาบน้ำก่อน
0: คุณป้องคุณป้อง
2: คุณลินคุณป้องก็ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งคุณลินจริงจังหรอกค่ะแต่เขาทำตามที่คุณลินพูดเท่านั้นเองเริ่มต้นจะเรียนรู้กันใหม่จะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนครั้งแรกที่เจอกัน

0: คนไข้พร้อมให้เข้าเยี่ยมแล้วนะครับ
1: ขอบคุณครับครับ
2: ฮัลโหล
3: พ
2: ่อปฏิหารเกิดขึ้นแล้วจริงๆพ่อดีใจอดทนหน่อยนะลูกนะสู้ๆนะ
3: เจ็บมากไหมลูกเดี๋ยวก็หายแล้วนะ
4: ยายพราวพี่ดีใจที่สุดเลยนะนี่จำได้ไหมที่แกพยายามบอกพี่เรื่องตุนน่ะตอนนี้มันสองพ่อลูกรับผลกรรมแล้วนะขอบใจเรามากนะที่ทำให้พี่ตาสว่าง
5: ขอบคุณมากเลยนะพราวน้องสาวของพี่เก่งที่สุดเลยรู้หรือเปล่าเขาเป็นคนกล้าหาญกล้าทำในสิ่งที่พี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่จะทำได้หรือเปล่า

พี่ดาความสุขที่เห็นลูกๆรักกันมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่มาฉันเองฉันที่ทิฐิคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองแล้วไปสั่งสอนลูกผิดๆจนต้องเกือบเสียครอบครัวไปแม่อยากขอโทษทุกคนขอโทษ

0: ขออนุญาตค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณพิษณุขอเข้าเยี่ยมค่ะ
1: ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะพิษณุมาขอเยี่ยมคุณพราวนะคะคุณลงไปไหนคะ
2: ผมจะไปไหน
1: เขาเป็นสามีภรรยากันนะคะ
3: ของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งประธานแทนพ่อคุณแทนที่คุณจะไปประจบเผื่อจะได้อะไรบ้างแต่ว่าคุณเนี่ยกลับไปกินกาแฟนี่คุณโง่หรือเปล่าฮะ
4: หนูพาวเจ็บนะไม่ห่วงลูกในท้องบ้างเลยหรอ
3: ลูกเหรอแต่พูดตามตรงไหมไม่น่าพลาดให้มีมัน
5: ผู้ชายเราเลวแบบนั้นบอกให้มันไปตายซะ

0: พี่แนทพี่แนทพี่พี่แนทช่วยผมด้วยพี
1: ่สภาพเหมือนหมาจนตอกไม่มีผิดเลยอ่ะนี่แกคงคิดว่าแกรอดแล้วสินะ
0: แล้วใครมันเอาเงินในกระเป๋าผมออกไปหมดพี
1: ่แล้วแกคิดว่าใครล่ะ
0: ไอ้ปกป้อง

0: こう。
1: ปกป้องเนี่ยถึงเขาจะเข้ามาอยู่กับครอบครัวเราได้ไม่นานแต่เขาก็มองขาดนะว่าใครเป็นยังไงมันก็ไม่แปลกหรอกที่คุณพ่อฉันจะยกตำแหน่งเคยดีเด่นให้อ่ะไม่เหมือนแกแกกับไอ้ตุลเนี่ยมันก็แค่เคยสารเลว
2: พี่ช่วยผมด้วยนะพี่ต้องช่วยผมนะพี่แผลผมกำลังจะเน่าผมไม่อยากไปหาหมอผมไม่อยากถูกจับพี่

0: ผมด้วยนะ
1: ฉันจะช่วยแกทำไมแกทำระยำกับน้องสาวฉันขนาดไหนฮะ
0: ผมจำนึกผิดแล้วพี่ต้องช่วยผมนะ
1: ได้ฉันจะช่วยแกได้รับการรักษา
0: พี่นัดเจอผมด้วยพี่ผมน้องพี่นะพี่เจอผมด้วย
2: พาตัวไป
0: พี่เจอผมด้วยผมไม่อยากติดคุกพี่

0: อีนังนะเจ๊กูกลับไปเต้นขายหวยอีก
1: เออมันอุบัติเหตุอีกแล้วเพี้ยนพนักงานคนเก่าขาเพี้ยนอีกแล้ว
0: กูอยากสิเว้าคำหยาบกับมึงอีหลีเบิ่งปากกูกูว่าเฮ็ดจำบ่ได้บ่ขายหวยข้าวก้อนน่ะกูเกือบตายหงอ่ะ
1: มึงนี่เนาะเว้าน้ำมูนี่ตายหงคนบอกน้ำผู้อื่นเนี่ยโอ้ยผมลิขิตผมดีใจมากเลยนะครับที่เราได้มาเจอกันวุ่นละมึงขี้เขียวอีหลีป่ะ
0: เดี๋ยวเอามาแต่ใดนี่หูได้ยังไงนี
1: ่เอ้าตั้งกูนี่คุณลิ้นบอกให้ฟังหมดแล้ว
0: แล้วพอคุณลิ้นมาบ่
1: อื้อ
0: บอกยังบ
1: ่เอ้ยหลายเติบมึงอยากฮู้บ่ล่ะ
0: อยากตัวเนาะ
1: นี่เอ้ากูสิว่ามึงเอาบุญเด้อแล้วบอกว่าอยากได้พนักงานเสิร์ฟหอยคนเก่าทันบ่ได้นี่บ่เอาเลยนะมึง
0: เอ้ยไอ้ทัดครับ
1: นั่นน่ะเกิดแก่เลยเนาะ
0: คุณลินติดต่อมานี่เป็นคุณลินบ่ครับติดต่อใครหอยเนี่ย
1: เอากับแมนตัวครับมึงฟังกูได
0: ้ครับไอ้ทัดครับ
1: เตะฟุตบอลเสมอกันมีลี่แมต
0: ครับครับ
1: ความรักมึงกับคุณลินก็คือกันเริ่มต้นเล่นลูกกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่แบบบ่มีหยังผิดพลาดเลยบึกบึกจังมึงปฏิเสธงานกูรู้ตนคุณลินคักกับก
0: ูเดี๋ยวอย่าเฝ้าเรื่องตนเขาใจเย็นก่อน
1: อื

0: ว่าเดิมนะจ๊ะจัดจ้านถึงใจถึงทุกตุ๊กตาบ้าน
1: มีบริการแพ็คใส่กล่องกลับไปซักต่อที่บ้านไหมจ๊ะ
0: โอ๊ยถูกใจลูกค้าทั้งเลย
2: ป้า
0: โอเคจ๊ะ
2: แกได้วีซ่าไฟเขียวในเดียวไอ้ใหญ่เลยนะ
0: พออิ่มอ่ะยังไงไส้อั่วที่บ้านฉันก็อร่อยสุดเสมอ
2: จริง
0: จังตัวโชว์พิเศษของแกเมื่อไหร่จะเริ่ม

0: ผมได้ยินมาว่าคุณผู้หญิงรีเควสต์ว่าต้องเป็นผมเท่านั้นใช่ไหมครับที่มาเต้นเสิร์ฟหอยให้คุณ
1: คุณทัศน์เนี่ยเรียกค่าตัวคุณแพงมากเลยนะคะบอกว่าพนักงานเสิร์ฟหอยคนเนี้ยดีกรีไม่ธรรมดา
0: ถูกของทัศน์นะครับถือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยตาถึง
1: ฉันชื่อลลินค่ะ
0: ผมปกป้องครับผม
1: ชื่อปกป้องแล้วว่าชอบปกป้องหรือเปล่าคะ
0: ก็ถ้าผมได้รักใครผมก็อยากจะปกป้องไปตลอดชีวิตของผมครับ
2: หลายการ
1: ดีเหมือนกันนะคะกำลังอยากมีคนดูแลมีคนคอยปกป้อง
0: แต่ว่าดีกรีของผมมันขนาดนั้นน่ะคุณผู้หญิงจะจ่ายไหวหรือเปล่าครับถ้าจะต้องจ่ายเนี่ยต้องจ่ายให้แพงกว่าผู้ชายคนเก่านะครับ
1: สายเปย์เหรอคะ

0: ขนาดนี้คุณเอามาให้เยลินโดยไม่บอกได้ยังไงดีนะว่าเยลินไม่เอาไปทิ้งเอามาให้ฉันเอาไปทำเป็นเครื่องประดับรักษาไว้อย่างดี
1: ครั้งนี้ฉันจะไม่จ้างคุณมาเป็นสามีแบบมีเงื่อนไขแล้วล่ะค่ะแต่ฉันจะขอสู่ขอคุณด้วยไข่มุกเมโลราคา20 ล้านคุณพร้อมจะแต่งงานเป็นสามีของฉันหรือยังคะ
2: แม่เจ้าเล่ห์แบบนี้เนี่ยรักตายเลย

0: นะไม่อยากเก็บก่อน
1: โทษนะครับหัวแล้วนะครับ
2: ตกลงว่ายังไงจะแต่งงานกับฉันหรือเปล่า
3: โอ้นี่คุณจูบต่อหน้าชาวบ้านชาวช่องขนาดนี้เนี่ยผมยังต้องตอบอีกเหรอถ้ามากกว่านี้นี่คงต้องพาคุณไปโบ๊ะบ้านะ
2: คุณ
1: โบ๊ะบ้าเลยเหรอเพื่อน
2: ไม่ได้ต้องแต่งงานก่อนถึงจะโบ๊ะบ้าได
3: ้โอเคครับคุณลินครับผมปกป้องพร้อมจะเป็นสามีพร้อมจะรักคุณลินแล้วก็ดูแลคุณลินไปตลอดชีวิตแล้วครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมหน้ากากแก้วตอนแรกหลังจบรายการวันรับแขก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวันรับแขกนะคะวันนี้โรงงานมาขายของเองค่ะจัดโปรตรงจากโรงงานหยิบลังนกลดราคากันกับพี่ปอค่ะ
2: สวัสดีครับพี่มุกครับสวัสดีแฟนละครช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยและหลายคนเปิดช่องวัน31ค้างมาอยู่เนาะเหมือนที่พี่บอกครับนี่คือโปรตรงจากโรงงาน
1: ค่ะ
2: เช้าวันจันทร์วันนี้รายการสดครับ5ตุลาคม7โมงกับอีก50นาทีวันนี้ผมเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนละครช่องวันเนาะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนก็ถึงขั้นขนานนามมันนกว่านี่คือยาอายุวัฒนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวทุกท่านครับผมเชื่อว่าแฟนละครและแฟนช่องวัน11หลายคนเป็นผมคือเวลาจะซื้อรังนกแท้ที่พี่ผู้รอเฉพาะโอกาสพิเศษเช่นช่วงไหนบ้างครับปีใหม่ฮะตรุษจีนครับรวมถึงวันแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลายคนก็รอซื้อนกเพราะหลายยี่ห้อจะพร้อมใจกันจัดโปรและก็ลดราคาแต่จริงๆหลักการกินนกมันต้องกินทุกวันนะเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนก็เลยขนานนามมันนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่เข้าใจได้หลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยอ่ะขออนุญาตกล้องจับที่เราหน่อยโดยเฉพาะรังนกขวดทองอ่ะท่านผู้ชมเวลาจะซื้อแต่ละทีอ่ะหลายคนก็รอปีใหม่ดีกว
1: ่
2: าเพราะราคาแพงแต่หลายคนรู้เลยว่ากินต่อเนื่องอ่ะร่างกายแข็งแรงขึ้นแน่นอนถามพี่พูดตรงเคยเห็นรังนกขวดสีทองแบบนี้ราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โอ้ขวดนี้พรีเมียมสุดเลยนะคะมี120เลยพี่ปอ
2: 120บาทต้องมีเนาะกลับไปที่เฟรมเดิมครับพอ120บาทเข้าใจได้หลายคนก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่ากินค่า120บาทเนาะ2มื้อ3มื้อได้ถูกมั้ยพี่ผู
1: ้
2: แต่วันนี้โรงงานไปเองขวด120บาทเนาะหลายคนต้องกินประจํานะเวลากินนกประจําผมย้ําอีกครั้งนึงนะร่างกายแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบํารุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเค้าเลยขนานนามมันนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะหากินยาก
1: ใช่ค่ะ
2: ราคาแพงอ่ะขวดแบบนี้120บาทถูกมั้ยกล้องจับนิเซตดอกนกดอนเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์สบายสบายครับโรงงานของเราทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลรังนกเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,400 กับอีก40บาทถามพี่พูดตรงๆ 1,440 บาทถ้าคิดว่าโรงงานไปเองลดเท่าไหร่เช้าวันนี้ถึงจะว้าวครับเช้าวันจันทร์วันนี้ครับ
1: โอ้ถ้าได้ 1,200 ก็โอเคเลยพี่ปอ
2: 1,200 ว้าวแล้วเน
1: า
2: ะ
1: 1,200 ว้าวแล้ว
2: ว้าวกว่านี้ได้ไหมฮะให้
1: 1,000 ให้ 1,000 ก็เจ๋งเลยค่ะ
2: ขวด120บาท12ขวด 1,440 บาท 1,200 พี่พูดก็เอาแล้วแต่เดี๋ยว
3: ไม่ขายค่ะให้850
2: เดี๋ยวยังไงนะ
3: วันนี้ให้850ค่ะ
2: เดี๋ยวขวด120บาท
3: ค่ะ
2: 12ขวด 1,440 บาท
3: ค่ะ
2: 1,200
3: 1,150ค่ะ
2: 850เดี๋ยว850บาท
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โห
1: สีทองนะ
2: สีทองนะ
1: อันนี้แพงกว่าสีแดงนะ
3: 850บาท
2: 50บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: เหมือนเดิมค่ะ
2: ขอภัยแฟนละครด้วยเนาะหลายคนดูละครค้างมาอยู่พี่ผู
1: ้ยังได้ของแถมด้วย
2: ยังได้ของแถมอย
1: ู่อุ้ย
2: ยังได้ของแถมอยู่ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: เหมือนเดิมค่ะ
2: อ่ะเบิกผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาเข้ามาหน่อย
1: คุณ
2: ผู้ชมยืนยันบทนี้คือ850บาท
1: ถูกมาก
2: พี่ผู้ถูกจริงๆอ่ะพ
1: ี่
2: ผ
1: ู้
2: เอา 1,200 เอามั้ย
1: เอาแล้ว
2: เอาตรงเอาเบิกไปซะ300 1,500 ปะโถเอามั้ย
1: เอา
2: บทเนี้ยยืนยันที่
3: 850
2: อ่ะขออนุญาต850บาทท่านผู้ชมนะอันนี้สดในสตูดิโอเนาะ7โมงกับอีก53นาทีหมดเนี่ย850บาทพี่พูดสมมุตินะเราตีต่ำๆรังนกขวดละ100ก็ได้อ่ะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำ 2,400 บาท
1: ใช่ค่ะ
2: เช้าวันนี้ยืนยันหมดเนี่ย850บาท
1: โอ้ยคุ้มมากอ่ะ
2: คุ้มจริงๆพี่พูดแล้วของแถมตัวเนี้ยมันว้าวตัวนี้เพราะอะไรพี่พูดขออนุญาตกล้องจับนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาใครตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดหรือมีอาการน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุครับCL ตรานัทตัวนี้ช่วยได้เพราะอะไรครับขอเสริมประกอบขึ้นหน่อยครับเพราะตัวนี้ใส่รูทีนและเป็นรูทีนนำเข้ามาจากอเมริกาใส่โกจิบุรีใส่บิวรีใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากใบบัวบกเนาะซึ่งปกติเราขายกล่องนึงประมาณ500กว่าบาทอัดติมต่ำประมาณ500บาท4กล่องกินได้4เดือนที่แถมไปอ่ะเกือบ 2,000 บาท
1: ของแถมก็คุ้มแล้ว
2: ของแถมก็คุ้มแล้วแต่เวลาส่งนิดเดียวครับเราขออนุญาตเก็บกล่องที่โรงงานเวลาเอากล่องไปพูดทำอะไรฮะ
1: ทิ้ง
2: ทิ้งนะให้ไป4กระปุกกินได้4เดือนครับดูแลและถนอมสายตาโดยตรงครับอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดทีมงานแก้เพจโปรเสร็จยังเอ่ย
3: เรียบร้อยค่ะ
2: อ
3: ่
2: ะเรียบร้อยนะพี่ผู้พร้อมมั้ย
1: เดี๋ยวนะส่งฟรีมั้ยเนี่ย
2: ส่งฟรีไม่เอ่ย
3: ส่งฟรีค่ะ
2: ยังส่งฟรีด้วย
1: โอ้โห
2: อ่ะก่อนจะเข้าโปรขอนิดนึงก่อน ให้ดูเสริมประกอบรังนกนิดนึงท่านผู้ชมพอกินรังนกแท้ท่านผู้ชมคือในตลาดมันค่อนข้างแพงรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระพี้เป่าสูตรนี้มันมีความพิเศษแตกต่างกับนกทั่วไปคือ1เราเป็นรังนกขวดทองสองพอเป็นรังนกขวดทองแล้วเราเพิ่มอะไรเข้าไปครับเพิ่มเนื้อรังนกมากกว่าสูตรอื่นในตลาด2เท่าเวลากินมันเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายมันจะดับเบิลความแข็งแรงเข้าไปร่างกายมันจะดับเบิลความสดชื่นเข้าไปและสูตรนี้อย่างที่3นะครับเราใส่นานะท่านผู้ชมเห็นบนหน้าจอเนาะนานะกับวิตามิน3สรรพคุณคือดับเบิลเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเราเพิ่มซิงค์สังกะสีเข้าไปช่วยอะไรครับดูแลและช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอนุมูลอิสระในร่างกายและสุดท้ายใช้สูตรไปพูดอันนี้สำคัญมากเราปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25%
1: ค่ะ
2: ทำไมครับหลายคนกินนกมันกลัวเรื่องความหวานตัวนี้เราปรับน้ำตาลลงถึง1ใน4คือ 25% ให้ดูโรงงานการผลิตนิดนึงท่านผู้ชมพี่พูดตรงๆนะขั้นตอนการผลิตนกถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเหมือนกันเพราะใครจะพูดสรรพคุณรังนกแบบใดก็ได้แต่คุณต้องมีโอกาสเห็นโรงงานหลังบ้านแบบนี้นะโรงงานของเราเป็นมหาชนครับชื่อเต็มคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพอเป็นมหาชนข้อดีคือเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์นั้นมั่นใจเรื่องคุณภาพได้ท่านผู้ชมดูบนหน้าจอเนาะเครื่องจักรของเราค่อนข้างใหญ
1: ่
2: ทุกเนี่ยโรงงานของเราเป็นโรงงานมาตรฐานค่อนข้างใหญ่ท่านผู้ชมจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ทุกขวดเราปฏิบัติฐานทุกขวดเราใส่ใจแล้วเครื่องจักรมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพได้เพจโปรพร้อมเนาะทีมงานเนาะ
3: พร้อมค่ะ
2: อ่ะถ้าเพจโปรพร้อมแล้วขอเพจโปรขึ้นมาเต็มจอเลยครับท่านผู้ชมครับยืนยันนะฮะหมดหน้าจอคือ800กับอีก50บาทรังนกแท้ถึง24ขวด2หลวงแล้วเป็นขวดสีทองไม่พูดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาครับ CL ตาโดนัทครับใครตาแห้งตาผ่าตามัวตามองเห็นไม่ชัดน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุเอาไปกินฟรีอีก4ปุกเซตนี้เอาตรงๆท่านผู้ชมครับเดือนนี้เดือนตุลาคมนะเซตนี้กินได้ถึง5เดือนนะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภากุมภาปีหน้าค่อยซื้อกันใหม่นะหมดหน้าจอแค่850บาท902.65 888ยังครับหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดครับกินได้เกือบ1เดือนนะแล้วผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกใครตาแห้งตาผ่าตามัวตามองเห็นชัดน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุเอา CL ตอนนั้นไปกินฟรีอันนี้ไม่คิดมูลค่านะขวามือ4กระปุกกินได้4เดือนหมดเนี้ยกินได้ถึง5เดือนนะครับคุณจ่ายแค่850บาท902.65888ครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจเนาะทุกอย่างตรงๆนะเฉพาะรังนกถ้าตีต่ำๆขวดละ100บาทอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: 24ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 บาทพี่ผู้แล้วผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกปกติกระปุก1กล่องนึงขายอยู่500บาท
1: ค่ะ
2: 4กระปุกหรือ4กล่องท่านผู้ชมยังต่ำมี 2,000 บาทสนิทซื้อตรงๆนะท่านผู้ชมครับ 4-5,000 บาทมี
1: ใช่ค่ะ
2: โรงงานมาเองเช้าวันนี้เหลือแค่850บาทถูกมาก
1: ถูกมากจ
2: ริงส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางก็02-06-588ค้างเพจโปรแบบนี้เลยและขอญาตกล้องจับมาที่กล่องตัวนี้หน่อยพี่ผู้หลายคนมีคำถามว่าเอ๊ะเวลาส่งของราคาพิเศษแบบนี้หมดเนี่ย850บาทหลายคนกลัวเรื่องของการหมดอายุ
1: ค่ะ
2: นี่คือรับผลิตใหม่พี่ผู้ตัวนี้เก็บได้2ปีเราผลิตเมื่อเดือน8คือเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล็อตนี้เก็บได้ถึงวันไหนครับเก็บได้อีก2ปีก็คือเดือนสิงหาคมปี2028
1: มีล็อตใหม่นะ
2: หรือ2571
1: ค่ะ
2: เก็บได้นานมากไม่ต้องกลัวเรื่องหมดอายุเนาะอันนี้คือล็อตผลิตใหม่เพราะเห็นโรงงานของเราไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ให้ดูโรงงานของเราอีก1รอบทุกชมเอาตรงๆนะให้ดูขั้นตอนการผลิตนิดนึงเพราะโรงงานของเราใหญ่ขนาดนี้พี่วูเอาตรงๆนะเราใช้คำนี้กล้าเคลมคำนี้เลยว่าเราสั่งผลิตทุกวันเพราะเราออกรายการทีวีทุกวันนั้นมั่นใจเรื่องความสดใหม่ของรังนกได้อ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับชุดยมยืนยันนะเอาไปเหอะ850บาทอ่ะรังนกแท้ถึง24ขวดปกติขวดนึงเป็น100ไปดูตามร้านสะดวกซื้อได้เลยครับ24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่850บาทผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกครับตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีหมดหน้าจอแค่850บาทก็02.65888ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนก24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02.65888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานครับเกี่ยวกับเรื่องการนอนเนาะอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับยืนยันครับหมดหน้าจอคือ850บาทรังนก24ขวดครับผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4กระปุกหมดหน้าจอจ่ายแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางเบอร์อยู่ตรงนี้ครับ02-26-5888ยังก็02-26-5888แล้ววันนี้พิเศษครับใครเบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยเนาะให้โทรก่อน8นาฬิกาตรงหรือก่อนดูละครต่อเนาะย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูละครครับ02-26-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: คุ้มมากจริงๆพี่ปอขอบคุณมากๆนะคะ
2: รับ
1: วันรับแขกเวลาลงแล้วนะคะเจอกันแบบพรุ่งนี้ลาไปก่อนค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่
1: ะ
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่ทีก็ไม่มีหลุดต้องขนตาปลอมร้านดาด้าโปรโมชั่นวันนี้ซื้อ10กล่องแถมฟรี9ติดขนตา1หลอดค่ะโอนเงินก่อนวันศุกร์ส่งของทุกวันจันทร์ใครที่อยากจะตาสวยวิ้งแบบกันยะดาด้าค่ะรีบจับจองกันเลยนะคะของจริงต้องร้านดาด้าเท่านั้นนะคะ
1: ดาเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยไหมเราไหนจะต้องขายของหน้าร้านแพ็คของส่งลูกค้านี่ยังมารีวิวสินค้าอีกทำงานงกงกงกหาเงินมาใช้หนี้ให้แม่เนี่ย
2: ไม่เหนื่อยหรอกจ้ะแม่ส่วนหนี้ของแม่ก็เหลืออีกแค่ล้านกว่าเอง
1: แม่นี่นะแม่ไม่น่าเลย

0: ไม่น่าเอาบ้านไปเข้าแบงก์กู้เงินมาทำร้านอาหารเลยดูสิเจ๊งไม่เป็นท่าเลยเนี่ย
1: แม่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยตอนนั้นด้าจำได้ว่าด้าก็ไม่ต้องเปลืองค่าข้าวฝากท้องร้านแม่ทุกวันเลยขอบคุณแม่นะจ๊ะที่แม่ช่วยด้าขายของถ้าด้าไม่ได้แม่เนี่ยด้าต้องเหนื่อยแย่เลย
0: แม่ก็ต้องขอบใจหนูมากนะลูกที่หนูเหนื่อยเพื่อแม่
1: จ้า
2: ขอกอดด้วยคนได้ไหมครับ
0: ดินมาพอดีเลยเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะลูก
2: ครับ

0: ของที่สั่งไว้ได้แล้วครับนี่
1: ของปาปิก้ามาแล้ว
0: yes
1: ขอบคุณนะคะคุณช่วยเชฟ
0: เฮ้ยโอ้โหว่าแต่วันไหนเชฟใหญ่ไม่ติดขนตาปลอมสักวันเนี่ยมันจะลงแดงตายไหมครับ
1: ขนตาปลอมก็เหมือนอากาศขาดแล้วก็ตาย
0: โอ้ยาวเกิน
1: แม่คะ
2: ฮะใส่เยอะไหมคะ
3: สัก2ช้อนก็พอลูกไม่อยากกินเผ็ดมาก
2: ได้เลย
3: โอ้ย โอ้ย
0: หอมใช่
3: โอ้ย
1: เสียวควันอีกแล้วเหรอคะแม่
3: อ
1: ื
3: มไปหาหมอไหมโอ้ยไม่เอาหรอกรักษาลากฟันแพงจะตายลูกเอาไว้ก่อน
1: แต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องไปหาหมอนะคะ
3: ไม่เอามันไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยนะเนี่ยหายแล้วเนี่ย
1: เมื่อไหร่เราจะรวยมีเงินเยอะๆกับเขาสักทีไม่เป็นไรพรุ่งนี้ดาด้าจะไปส่งของสาธุขอให้เอเย่นรายนี้สั่งของเราเยอะๆด้วยเถอะเพียงเพียงเพียง
3: เพียงด้วย
0: นี่ได้ข่าวพรุ่งนี้ไปมาตาพุทธขับรถดีๆนะรถใหญ่มันเยอะเป็นห่วง
1: อืมขอบคุณนะ

0: พี่คะหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจอะค่ะขอโทษนะคะพี
1: ่ไม่ได้เบรกกระทันหันเลยนะครับ
0: หนูจะดูถนนนะคะพี่หนูเป็นเด็กบ้านนอกมาจากต่างจังหวัดไม่รู้จักทางเลยค่ะพี่คะใช่ไหมคะรถหนูไม่มีประกันสักชั้นเลยค่ะทำแต่พรบค่ะบ้านหนูจนมากเลยค่ะแม่หนูก็ต้องทำงาน
2: พี่ชาย
3: ครับ
2: รถเป็นอะไรมากไหม
3: ถลอกนิดหน่อยครับ
2: ฉะนั้นไม่เป็นไรไปเถอะเสียเวลา
3: ไม่เป็นไรเจ้านายผมไม่เอาเรื่อง
0: จริงเหรอคะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะ

0: ุณรักครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะครับ
1: ครับยอมขอตัวก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ที่สั่งไว้

0: นี่งานยังไม่เริ่มใช่ไหมเนี่ย
1: ยังค่ะไม่เริ่ม
0: เป็นไรเนี่ยยิ้มหน่อยนักข่าวเต็มหน้าขนาดนี้แก้วยิ้มแก้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมามันช้าอย่างนี้แหละ
2: พ่อสวัสดีครับ
0: เออไอ้เห็นหัวสักทีเว้ย
2: ก็พ่อสั่งให้ผมมาผมต้องมาทันทีสิครับ
0: เออมาไปเข้างาน
2: เดี๋ยวสิครับพ่อครับคืนนี้โอนเงินให้ผมสักล้านหนึ่งได้ไหมครับ
0: หือล้านหนึ่ง
3: เดือนนี้คุณเพชรใช้ไปเกือบ2 ล้านแล้วนะคะขอเพิ่มอีกล้านหนึ่งมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะ
2: ผมเป็นนายแบบที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็รู้จักจะให้แต่งตัวถูกๆได้ยังไงล่ะครับเสียชื่อท่านวิงพันหมด
3: คุณเพชรคะเราตกลงกันไว้ที่เดือนละ1 ล้านเพราะฉะนั้นเดือนนี้คงให้เบิกไม่ได้แล้วนะคะ
0: ตามนั้นแหละทำตามที่คุณริยาพูดเบิกไม่ได้แล้ว
2: พ่อครับแต่เงินมันก็เงินของพ่อนะทำไมพ่อถึงต้องฟังผู้หญิงคนนี้ตลอดด้วย
0: เฮ้ยให้ความเคารพผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้คือเมียพ่อแก
3: เข้างานกันนะคะ
0: ไปเข้างาน
3: สายแล้ว
4: ครับ
5: พี่ท่านมาแล้วท่านครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะครับ
0: อ๋อได้เอามามามา
5: ตรงนี้นะครับท่านครับถ้ามีการลงเลือกตั้งท่านจะเล่นการเมืองไหมครับ
0: โอ้ถามเลยตอนนี้รอให้ทุกอย่างบ้านเมืองหรือการเมืองมันนิ่งก่อนนะแล้วค่อยตอบนะวันนี้มางานนะ
5: ครับงั้นผมขอถ่ายรูปเลยก่อน
0: ได้
5: ขอได
3: ้รูปครอบครัวคงได้ไปเยอะแล้วนะคะเป็นรูปคู่บ้างดีกว่านะคะคุณเพชรคะไปเดินเล่นก่อนได้นะคะลูก
0: ไปเราต้องมีของกินไป
5: คิดกันนะครับมองกล้องนี้ด้วยครับ
6: กับเกี่ยวกับการบริหารงาน
7: ผมว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่านะครับแต่ว่าสำหรับผมมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของตัวเอง
8: เอาละครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมที่รับชมคุณอัชราภาแล้วใช่ไหมครับหญิงสาวที่ได้รับการแปลงโฉมโดยคุณหมอโกศลศัลยแพทย์มือหนึ่งของลาเบลเพียงระยะเวลาแค่3 เดือนเธอผู้นี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเรามายนโฉมของเธอกันเลยครับขอเชิญชมครับ

0: ิตใหม่
1: และนี่คือหนึ่งในโปรแกรมที่จะอยู่ในลาเบลคอมเพล็กซ์โครงการของลาเบลภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่ในแนวคิดที่ว่าความสวยต้องมาด้วยสุขภาพที่ดีแนวคิดดีๆแบบนี้นะครับจะมาจากใครเป็นไปไม่ได้นอกจากท่านผู้บริหารและเจ้าของลาเบลคุณราชาวดีมงคลศิลป์ครับ

0: สวัสดีค่ะทุกท่านอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะว่าลาเบลก่อตั้งมา30ปีแล้วและลาเบลก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์สัญญกรรมอันดับต้นๆของประเทศไทยและในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยก็หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นดิฉันจึงสร้างลาเบลคอมเพล็กซ์บนแนวความคิด Beauty and Healthy ค่ะลาเบลคอมเพล็กซ์ประกอบไปด้วยศูนย์ศัลยกรรมสถาบันความงามฟิตเนสและลักชัวรี่คอนโดริมทะเลค่ะลาเบลคอมเพล็กซ์มีมูลค่าโครงการกว่า 5,000 ล้านบาทและด้วยศักยภาพเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตดิฉันมั่นใจนะคะว่าลาเบลคอมเพล็กซ์คุ้มค่าแก่การลงทุนแน่นอน
1: เคล็ดลับอะไร
2: โหแม่เจ้าของลาเบลนี่เขาหน้าเด็กๆเนาะ
0: ก็เนาะให้หมายที่ลาเบลครับเพราะว่าที่นี่เน
2: ี่
0: ยเรามีเครื่องมือทันสมัยเอาไว้ดูแลผิวพรรณของ
3: นี่คุณดีนี
0: ่ให้ดูแล
3: คุณดีอ่ะเขาหน้าเด็กอย่างนี้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะลูก
2: แม่รู้จักคุณดีนี่ด้วยเหรอจ๊ะ
3: รู้จักสิก็แม่เคยทำงานที่ลาเบลไงแม่เคยเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่น
2: จริงด้วยดาด้าลืมแล้วตอนนั้นแม่ลาออกมาทำไมอะจ๊ะ
3: ก็พ่อด้าตายแม่ก็ไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกแม่ก็เลยต้องย้ายกลับมาบางแสนให้ยายช่วยดูด้าไง
2: แม่จริงๆด้าคิดว่าแม่ทิ้งด้าไว้กับยายก็ได้นะป่านนี้ถ้าแม่ยังทำงานที่ลาเบลด้าคงได้ทำหน้าแบบฟูลออปชั่นไปแล้วอะ
4: คุณรัตเกิดไพบูลย์ค่ะคุณรัตคะรบกวนทักทายลูกเพจนิดนึงค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: แม่นี่ไงแม่ผู้ชายคนนี้ไงที่ด้าขับรถชนท้ายรถเขาว่ะหล่อมากมาก
4: คุณด้าเกิดแพทย์เธอเป็นทายาทของบริษัทไทยดำรงประกันชีวิตค่ะเป็นบริษัทประกันอันดับต้น
2: หล่อละลายตายเกลื่อนเฟซเลยอ่ะ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: เงินทองต้องวางแผน
9: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
8: ความรู้การเงิน
10: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
11: สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับวันนี้พูดคุยกันต่อนะครับเรื่องของ AI กับ Chief Product Officer Infa.ai นะครับคุณน้ำมนต์สิทธินัทกำพลานุวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณน้ำมนต์พูดคุยกันต่อเลยนะฮะครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ Voice Botถูกต้องไหมฮะที่เป็น AI ที่โทรเข้ามาหาเราโทรมาหาผมนะครั้งที่แล้วนั้นเรื่องนัดหมายรถนะฮะก็สามารถจบงานได้ถูกต้องไหมครับเกิดคำถามกันว่าไอ้ voice bot แบบนี้ก็พวก chat bot อ่ะมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
12: voice bot กับ chat bot ใช่ไหมครับเบื้องต้นเนี่ยก็แชทเนี่ยมันก็จะเป็นการพิมพ์เนาะเราผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะเคยคุยกับ chat bot อยู่แล้วเวลาพิมพ์ไปหาร้านค้าซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วเห็นว่ามันตอบมาเร็วมากเลยคันนี้เป็น chat bot ซึ่งก็มีมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ voice bot เนี่ยยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เนาะก็คือเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยกันด้วยเสียงนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้ AI เนี่ยคุยกับเราเลยเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เราใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆนะครับ
11: แล้วเสียงโทนเสียงมันสามารถที่จะเลือกได้ใช่ไหมครับ
12: ใช่
11: แต่ครั้งที่แล้วเป็นผู้ชายโทรหาผมเลือกผู้หญิงก็ได
12: ้เลือกได้เลือกได้เสียงหวานเลยก็ได
11: ้มันอยู่ที่เราใส่เข้าไปที่ลูกค้า
12: ตัวบริษัทเองอ่ะสามารถที่จะนำ voice actor มาให้เราโคลนเสียงออกมาด้วยก็ได้นะครับสามารถที่จะแบบสมมติว่าเจอว่าคนเนี้ยเขาเสียงเหมาะสมกับแบรนด์ของเรามากเลยแล้วอยากจะใช้เสียงคนเนี้ยมารับสายให้อย่างงี้ก็สามารถทำได้ติดต่ออิงฟ้ามาแต่ว่าก็ต้องมีการสายที่ถูกกฎหมายนะว่
11: าเขายินยอมให้ใช้เสียงของเขาข้อดีของมันคืออะไรVoice bot
12: สมมติมี call center อยู่เนาะตัวอย่างเวลามีคนโทรเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราก็จะต้อง ให้คนรอเนาะรอคิวหรือว่าบางทีที่แบบตอนเที่ยงพีคไทม์เงี้ยคนโทรเข้ามาพร้อมกันหลายสิบหลายร้อยสายอย่างเงี้ย voice agent เนี่ยสามารถที่จะสเกลตัวเองมารับสายได้ทั้งหมด100สายเลยคือมันสามารถสเกลได้ด้วยแล้วก็เกิดขึ้นได้เร็วด้วยแล้วก็ไม่มีเหนื่อยสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนรวมถึงหลังจากการจบสายเนี่ยตัว voice agent เนี่ยจะสามารถนำเข้าระบบหลังการจบสายภายในไม่กี่วินาทีได้เลยนะครับอัตโนมัติเลยเข้ากับระบบเดิมของเราที่บริษัทมีอยู่แล้วได้ไม่จำเป็นต้องมีระบบใหม่ครับ
1: อย่างนี้นะครับผมได้รับสายแปลกๆบ่อยและเป็นผู้หญิงเสียงเดียวกันตลอดโทรเข้ามานี่คือหมายเลขของคุณทินโชคกมลกิจใช่หรือไม่คะถามผมอย่างนี้นะ
12: ครับ
1: ผมวางทันทีมันมิจฉาชีพแน่ๆเรามั่นใจอย่างนั้น
12: ครับ
1: แล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปเจอ voice bot ที่มาจากองค์กรที่ถูกต้องเนี่ย มันจะแยกกันยังไงระหว่างมิจฉาชีพกับของจริงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
13: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
14: พี่หมอชัวร์ไหม
15: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
14: ่ราคาคุยเหลือเกิน
16: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
14: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
13: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
17: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
18: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
19: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
20: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
21: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
22: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
23: เงินทองของจริง
1: กลับมากันต่อนะครับอย่างนี้ที่ผมพูดช้าๆแบบนี้ก็เพราะว่าผมเคยเจอมิจฉาชีพแหละโทรมาแล้วใช้ AI โทรมาแล้วมันเสียงมันจะประมาณนี้มันจะแบบอักก็มันทำให้ผมมั่นใจว่านี่คือมิจฉาชีพ
12: ครับ
1: แต่ในเวลาเดียวกันผมก็เชื่อว่ามิจฉาชีพมันก็พัฒนาตัวเองถูกต้องไหมมันก็จะแบบพัฒนาแบบจนเนียนมากๆอ่ะแล้วนั่นโทรมาอีกแล้วนะครับสักครู่ผมขออนุญาตขออภัยครับขออภัยจริงๆครับลืมปิดโทรศัพท์
24: ค่ะคุณทินติดต่อจากอิงฟ้าเอ็กซ์เพรสนะคะดิฉันอยากขอยืนยันวันจัดส่งสินค้าพัสดุที่คุณทินซื้อโปรโมชั่น9เดือน9ไปค่ะ
1: อ๋อครับครับยืนยันเลยครับ
24: คุณทีมยืนยันนัดหมายรับพัสดุวันนี้เวลา14นาฬิกาที่อยู่จัดส่งคือออฟฟิศถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับมาได้เลยครับ
24: วันเวลาดังกล่าวมีผู้รอรับที่ออฟฟิศใช่ไหมคะ
1: วางไว้ได้เลยครับ
24: ขอบันทึกข้อมูลสักครู่นะคะ
1: ครับผม
24: บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะคุณทีมมีคำถามหรือต้องการให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมคะ
1: อ๋อมีเงินให้ผมยืมสัก 200,000 ไหมครับ
24: ขออภัยค่ะดิฉันไม่มีข้อมูลในส่วนนี้หากคุณทินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดิฉันสามารถประสานงานให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดูแลในภายหลังได้ค่ะ
1: โอเคครับไม่เป็นไรครับแค่นี้ละครับขอบคุณครับ
24: ยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะขออนุญาตวางสายค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นส่งของเนี่ยซึ่งมีเยอะมากนะพวกแบบมิจฉาชีพถูกต้องไหมฮะแต่เมื่อกี้นี้ถ้าฟังเสียงคุณผู้ชมเนียนมากกริปมากมันไม่เหมือนอย่างตอนที่ผมเปิดช่วงมาใช่ไหมที่แบบตะกุกตะกักมิจฉาชีพสามารถที่ทำให้มันเนียนอย่างนี้ได้นี่ ล้วมันจะแยกกันยังไง
12: อย่างแรกเนี่ยถ้าเป็นอินบาวเนาะเคสเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราโทรเข้าไปหาบริษัทอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเบอร์ที่บริษัทเขาโปรโมทตามช่องทางออนไลน์ของเขาเนี่ยมันคือเบอร์อะไรอันนี้ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเป็นเอาบาวเนี่ยอ่ะมีก็มีน่ากังวลอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้โทรมาหาเรานะครับอย่างแรกเนี่ยถ้าเป็น voice AI agent ที่อิงฟ้าให้บริการเนี่ยจะแนะนำตัวว่าตัวเองเป็น AI ก่อนก็หมายความว่าเราไม่มีอะไรต้องปิดบังเราบอกชัดเจนเลยว่าเนี่ยเราเป็น AI เรามาเพื่อที่จะถามคุณ1 2 3 4ว่ามันตรงกับที่คุณพูดไว้ก่อนหน้านี้ใช่หรือเปล่าอย่างเช่นการส่งของเนี่ยก็คุณทินรู้ตัวอยู่แล้วว่าสั่งไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ถามแค่จุดประสงค์เท่านั้นเลยเราไม่ได้มีเจตนาแฝงอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณทินก็รู้ตัวว่าสั่งไว้น่าจะมาส่งประมาณนี้นะครับแล้วเราก็วางสายไปเลยส่วนสิ่งที่คนเนี่ยอาจจะสามารถที่จะเช็คเพิ่มเติมได้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาเบอร์นั้นไปเช็คออนไลน์ได้นะครับว่าเบอร์นี้มันเป็นเบอร์ที่ผูกไว้กับตัวตนของบริษัทนั้นจริงหรือเปล่าซึ่งก็คล้ายๆกันกับในยุคนี้แหละสมมติว่าเป็นคนโทรมาหาคุณทินแต่ว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพถ้าเกิดเราเอาเบอร์นั้นไปเช็คแล้วมันไม่ใช่เบอร์ของต้นทางจริงๆอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับแต่อิงฟ้าเองก็จะให้บริการในเบอร์ที่ยืนยันตัวตนมาแล้วทั้งนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้น AIถ้าให้ดีที่สุดคือแนะนำตัวเองก่อนให้ปลายสายรู้ไปเลยว่าเขาคือ AI ใช่ไหม
12: ใช่ๆ
1: เพื่อจะตัดปัญหาเรื่องของการคาดเดาว่าตกลงมิจฉาชีพหรือไม่มิจฉาชีพ
12: ถูกต้องเราไม่มีอะไรต้องปิดบังเพราะว่าเรามาเพื่อเจตนาดีว่าจะแจ้งว่าคุณทินมีคนรับของหรือเปล่าเดี๋ยวมีอะไรตกหล่นนะถ้าเกิดว่าไม่มีคนรับแค่นั้นเองครับ
1: ประสงค์หลักมีแค่นั้นปึ้งปึ้งจบจบงานแล้วจบเลยไม่ใช่มาถามเบอร์บัญชีขอเลข
12: ไม่มี
1: อ๋อโอเคตรงนี้มีวิธีการแยกง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทราบเลยนะครับว่านี่คือยุคปัจจุบันแล้ว voice bot แบบนี้ voice air แบบนี
12: ้
1: มันมีแน่นอนแล้วจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันแก้เพนพอยต์หลายๆอย่างสำหรับธุรกิจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็รู้เท่าทันฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเพราะยังไงมันก็มาแล้วเราก็ต้องอยู่กับเราต่อไปนะครับ วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณน้ำมนต์มากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ AI กับเรานะครับขอบคุณมากนะครับ
12: ส
1: ่วนคุณผู้ชมครับเงินทองของจริงนะฮะเวลาวันนี้หมดลงแล้วพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:20 นทางช่องวัน31เวลา 9:10 นทางช่อง GMM 25นะครับแล้วพบกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
0: เงินทองของจริง
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับประเดิมวันแรกนะฮะ5ตุลาคม2569ครับอยู่กับเรา2คนนะฮะคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับก็พูดคุยกับเรามาได
0: ้ใช่ค่ะ
1: ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับFacebook YouTube รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันวันดีครับ
0: วันนี้เราชมสดๆกันทั้งทางหน้าจอช่องวัน31นะคะตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 9:30 นแล้วก็จะมีข่าวใหญ่ไปต่อที่เราจะคุยกันต่อในช่วงของออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มของ One News ด้วยวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำยังต้องส่งกำลังใจกันเหมือนเดิมเช้าวันจันทร์วันนี้มาทำงานเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าจริงๆหลายพื้นที่ก็ยังน้ำท่วมขังกันอยู
1: ่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเช้าวันนี้นะแดดออกนะฮ
0: ะ
1: กรุงเทพเนี่ยไม่มีฝนนะครับแต่ประมาทไม่ได้เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วนะครับว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยช่วงต้นเดือนตุลาคมคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ
0: ฝนฟ้าแลบด้วยในซู
1: ฝนตกหนักฟ้าแลบฟ้าร้องบางพื้นที่อาจจะฟ้าผ่าได
0: ้ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะเปรี้ยงใส่หัวผมแล้วตอนนี้นะโอ้โหแม
0: ่มีร่มวันนิวเหลือตรงนี้บ้างไหมเนี่ย
1: 5-9 ตุลาคมนะพื้นที่สีแดงเนี่ยเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมหลายคนบอกว่าภาคกลางกับภาคตะวันออกอีกแล้วเหรอ
0: ใช่แล้วก็ลามลงไปถึงภาคใต้ด้วยนะคะทางอีสานวันนี้คุณผู้ชมอาจจะฝนเบาลงบ้างนะคะแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมเนี่ยยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณ60%ของพื้นที
1: ่
0: วันนี้ถ้าจะเบาหน่อยเนี่ยเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนอาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก 40% แต่ว่าพอเราเข้าสู่ต้นตุลาเนี่ยเป็นรอยต่อฤดูแล้วสภาพอากาศมันจะแปรปรวนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราติดตามสภาพเรื่องของน้ำท่วมฟ้าฝนกันแบบจัดเต็มนะคะ
1: แต่ที่หนักหน่อยเนี่ยคือกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกที่ยังท่วมนะบางคนบอกว่าของเก่ายังไม่ลงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ยังเป็นอะไรที่บีบหัว

0: ไปคุณผู้ชมปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มันหนักต่อเนื่องมานานมากๆแล้วนะคะแล้วมันมีภารกิจหัวใจที่เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปช่วยคุณตาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะคุณผู้ชมกว่าจะเข้าก็ยากลำบากกว่าจะออกมาก็เจออุปสรรคตลอดทางสุดท้ายท่านเสียชีวิตค่ะ
1: กิจวันนี้นะครับรับผู้ป่วยกลับไปยังศูนย์พักพิงนะครับป่วยติดเตียงนะครับนี่ครับติดเตียงรับส่งทางเรือนะครับ
2: ตอนนี้ที่ประจานอ่อนมากนะครับอาการไม่ดีเลยผู้ป่วยตอนนี้อาการโคม่านะครับอาการโคม่า
0: โอ้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ลุยเข้าไปช่วยผู้ป่วยอาการโคม่านะคะแล้วก็ต้องเอาคุณตาอายุ80ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเอาใส่เปลขึ้นเรือจากเรือจริงๆจะต้องไปต่อรถด้วยนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยติดเตียงมาประมาณ2ปีแล้วนะคะแล้วอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีลูกชายก็ร้องขอเจ้าหน้าที่เลยว่าคุณพ่อเนี่ยอาการทรุดลงชีพจรแผ่วให้รีบเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าอย่างที่บอกภารกิจเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่าคุณตาอาการไม่ดีเลยค่ะสุดท้ายเลยเนี่ยแม้จะช่วยฟื้นคืนชีพ CPR แล้วแต่ไม่เป็นผลคุณตาเสียชีวิตเหตุเกิดที่ตำบลสัมพันธ์ของอำเภอศรีมหาโพธินะคะตอนช่วงเช้าเนี่ยทางครอบครัวพบว่าคุณตาน่าจะไม่ไหวยังไงต้องเอาออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักแล้วนะคะก็ประสานไปทางปลัดอำเภอประสานไปทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1แล้วก็ให้กู้ภัยเนี่ยเอาเรือเข้าไปรับปรากฏบ้านหลังนี้น้ำเนี่ยมิดชั้น1ไปแล้วนะคะแล้วก็กว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยเจอสิ่งกีดขวางเจอแผ่นสังกะสีที่มันยื่นตลอดทางเลยนะคะเอาพอถึงบ้านได้เนี่ยรับคุณตาเสร็จไม่พอไอ้ทางจะออกทางด้านหลังบ้านเจอกิ่งไผ่เจออุปสรรคกีดขวางอีกออกเรือได้เสร็จเจออะไรไปเจอขยะเนี่ยปั่นกับใบพัดเรือก็ต้องเอาขยะออกอีกนะคะและสุดท้ายเลยอะค่ะคุณตาไปไม่ถึงเพราะว่ากว่าจะเข้ามากว่าจะรับออกอาจจะอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมอ่ะถ้าการจราจรการเดินทางมันเร็วกว่านี้เนี่ยคุณตาก็อาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตลูกชายบอกว่าที่ยังไม่เอาคุณพ่อออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเพราะตอนแรกนะคะเข้าใจว่าน้ำไม่ได้สูงขนาดนี้ก็เลยไม่ได้ย้ายออกไปแต่สุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลาคับขันก็ไม่ทันแล้วก็ฝากถึงทุกครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบางมีผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยอย่ารอให้น้ำขึ้นสูงก่อนถ้าเจ้าหน้าที่เตือนเนี่ยให้รีบเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตามากๆเลยค่ะ
3: คืออันนี้ก็เข้าใจนะฮะเรื่องของการตัดสินใจว่าจะออกหรือจะอยู่จะยังไงเนี่ยอ
0: ัน
3: นี้ต้องตัดสินใจกันให้ดีนะฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็บีบหัวใจเหมือนกันนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราเนี่ยลุยน้ำท่วมไปถึงบ้านท้ายซอยชุมชนท้ายวัดหลวงที่ปราจีนเหมือนกันปรากฏไปเจอคุณตาท่านหนึ่งเมื่อสักครู่ฮ
0: ะ
3: อายุ79ปีคุณผู้ชมฮะเนี่ยน้องเตยนักข่าวเราไปเจอเอาก็เลยพูดคุยกับคุณตามอบถุงยางชีพวันสร้างสุขคุณตาเป็นยังไงตาอยู่กับใครกินข้าวหรือยังตาบอกว่าไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วไม่พอฮะแล้วอยู่กับใครอยู่กับน้องหมาท่ามกลางน้ำท่วมใจเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมภรรยาเพราะว่าภรรยาป่วยอยู่โรงพยาบาลแต่ก็ออกไปไม่ได้เพราะว่าติดน้ำท่วมครับ
4: มันไม่น้อยใจเราชีวิตมันเกิดมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทนเมียก็ป่วยไปเยี่ยมไม่ได้เมียก็อยู่ไอซียูโรงพยาบาลไปผู้แม่รักษาไม่ได้ส่งไปพนัสนิคมผมก็ไปไม่ได้ก็คงจะปล่อยให้ตาย
5: แฟนเป็นไงบ้างตาหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรทำไมถึงไปโรงพยาบาลจ้ะ
4: เขาเป็นหมอบอกว่าหมอโรงพยาบาลบอกว่าเป็นติดแท้เชื้อในกระแสเลือดก็กระเพาะปัสสาวะ
5: ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเป็นห่วงเขาไหมเนี่ย
4: ก็ทำไงอะห่วงก็ทำอะไรไม่ได
3: ้คือคุณตาพูดไปต้องกลั้นสะอึกสะอื้น
0: ค่ะ
3: เพราะว่าอยากจะไปเยี่ยมภรรยาภรรยาติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ว่าจะไปเยี่ยมยังไงเนี่ยน้ำมันล้อมไว้แบบนี้ลำพังตัวเองเนี่ยข้าวยังไม่มีกินมา3วันแล้ว
0: แล้วไหนจะหมาอีกถ้าทิ้งไปออกไปเยี่ยมภรรยาหมามันจะอยู่ยังไง
3: ใช่มั้ยคะเออแล้วบ้านล่ะจะยังไงเนี่ยน้องเตยก็สัมภาษณ์นี่คือดาบตำรวจอัศวินเย็นจิตอายุ79ปีนะครับที่ทีมข่าวของเราและกู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาหับเข้าไปเจอตอนที่เราฝ่าน้ำท่วมเข้าไปแล้วบ้านคุณตาคุณผู้ชมคืออยู่สุดซอยของชุมชนท้ายวัดหลวงที่ปราจีนติดกับแม่น้ำปราจีนเห็นไหมคือเหมือนกับอยู่ในหลืบด้วยซ้ำไปอ่ะจุดเนี้ยเข้าถึงได้ยากมากครับคุณตาบอกเลยที่ผ่านมาไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาถึงจุดนี้ส่วนภรรยาคุณตาอายุ70ปีแล้วครับอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตตอนนี้คุณตาอยู่กับน้องหมาตัวเองเนี่ยก็เป็นเบาหวานความลำบากอีกอย่างก็คือมีข้าวสารนะแต่หุงไม่ได้

พราะว่าน้ำท่วมถูกตัดไฟก็เลยไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วเพิ่งมีคนเอาข้าวมาให้ก่อนที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวจะไปถึงจึงได้กินแล้วก็แบ่งข้าวให้น้องหมาด้วยข้าวของในบ้านยกหนีน้ำก็ไม่ไหวเพราะอยู่คนเดียวแก่แล้วก็ปล่อยให้จมน้ำเครื่องใช้

0: ลยคือถุงยังชีพของช่วยเหลือเนี่ย
1: ยังมาไม่ถึง
0: ควรจะมาก่อนยังไม่ได้
1: ใช่ไหมฮะเออแล้วเงินเนี่ยจะมาถึงไหมจะทั่วถึงหรือเปล่าแต่ตาก็บอกว่าไม่น้อยใจแล้วฝากถึงรัฐบาลก็แล้วกันให้ช่วยถึงคนที่เดือดร้อนหน่อยทั้งบ้านทั้งรถข้าวของเขาเสียหายกันไปมากแล้วนะคร
0: ับ
1: น้องเตยของเราก็เลยช่วยเหลือคุณตาในเบื้องต้นนะครับมอบถุงยังชีพในโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันมอบให้กับคุณตาและไม่ใช่แค่บ้านของคุณตานะแถวนั้นหมดเลยนะฮะบ้านริมแม่น้ำปราจีนบ้านในชุมชนท้ายวัดหลวงอีกหลายหลังเนี่ยฮะคือหลายหลังเนี่ยคืออยู่ไกลจริง
0: ๆ
1: อยู่ลึกจริงๆแล้วก็ติดแม่น้ำอีกต่างหากนะครับนี่ฮะน้องเตยแล้วก็ทีมกู้ภัยก็ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้ชาวบ้านก็ค่อยๆลุยน้ำออกมาคุณผู้ชมที่ชมสดอยู่เขาใหญ่วันนี้พื้นที่ไหนความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงเนี่ยส่งข้อความทางอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจข่าววันนิวส์ของเราก็ได้นะคะคุณผู้ชมเราจะได้ช่วยกันประสานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปทีนี้ให้ดูภาพก่อนว่าปราจีนมาเดือดร้อนขนาดนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานายกอนุทินเองก็ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีลุยน้ำไปตรวจสอบความเดือดร้อนแล้วก็ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆด้วยค่ะเนี่ยค่ะผู้ชมไปดูภาพนะคะนายกที่ไปตรวจสอบการทำอาหารก่อนนะคะเอามีภาพไหมคะมีคลิปไหมคะนี่ค่ะเชิญค่ะ
2: ไข่เจียว
3: ขอบคุณมากนะครับสาธุ
0: นายกก็ไปโรงครัวก่อนปกตินายกอนุทินน่ะไปลงพื้นที่ที่ไหนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญว่าอาหารการกินต้องดีต้องพร้อมก็ไปตรวจเช็คไข่จงไข่เจียวเป็นยังไงไหมนะคะมีเสียงถามบอกนายกจะทอดไหมเนี่ยนายกรอบนี้คือว่าลงพื้นที่ยังไงไม่ทำอาหาร
1: แ
0: น
1: ่
0: นอนไม่แตะเดี๋ยวมีดราม่านะคะบอกไม่ทอดนะแต่ว่าก็มาจับดูมันโอเคแล้ว
1: บางทีมันอดไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะว่านายกนี่ชอบทำกับข้าว
0: ทำอาหารนะแต่ก็ไม่อยากให้เอาไปโฟกัสประเด็นอื่นก็มาตรวจสอบภาพรวมนะคะจุดนี้ที่นายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยเป็นโรงครัวศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีนะคะเรื่องอาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลคนที่ออกจากบ้านแต่อีกเรื่องใหญ่ก็คืออะไรการย้ายคนป่วยออกจากโรงพยาบาลที่ถูกน้ำท่วมขังที่บอกเมื่อสักครู่ว่านายกเนี่ยไปดูสภาพความเป็นอยู่ผู้ป่วยโรงพยาบาลต่างๆอย่างที่โรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ซึ่งรับผู้ป่วยที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลบ้านสร้างนะคะอ้าวนี่นายกลงพื้นที่ไปนะสอบถามเจ้าหน้าที่สภาพการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นยังไงให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยทั้งทีมแพทย์ด้วยอ้าวคุณหมอเขาก็รายงานนะคะว่าตอนนี้มีการเพิ่มเตียงผู้ป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลกบิลบุรี8เตียงโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เนี่ยเพิ่มมาอีก6เตียงนะคะแล้วก็ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นเครื่องช่วยหายใจขอ4เครื่องสายเครื่องช่วยหายใจ8เซตเครื่องให้ออกซิเจน40เครื่องเครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่30เครื่องเครื่องควบคุมน้ำเกลือ20เครื่องระดมอุปกรณ์เข้าไปนะคะความพร้อมเนี่ยนายกดูแล้วเวชภัณฑ์เราพร้อมไม่มีอะไรขาดกระทบการรักษาแน่นอนนะคะอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและยังบอกด้วยว่าปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุดในช่วงนี้นะคะก็คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดเองยังต้องปิดนะคะแล้วก็ย้ายผู้ป่วยออกขณะเดียวกันก็ชื่นชมจังหวัดอบจ.ระดมทรัพยากรตั้งศูนย์พักพิงโรงครัวรวดเร็วนะคะแล้วก็เห็นว่าต้องขยายกรอบงบทดรองราชการฉุกเฉินเพื่อมาดูแลผู้ประสบภัยให้เต็มที่ค่ะ
4: การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีรูปแบบมีขั้นตอนที่เรายังมีแผนการจัดตั้งไว้ตั้งแต่สมัยโควิดแล้วถ้าเป็นแบบการรักษาผู้ป่วยอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการขาดทรัพยากรใดๆในโดยนัยสำคัญเพียงแต่ว่าทำอย่างไรให้สบายกว่านี้
0: ทีเนี้ยมีคำถามจากชาวบ้านนะคะที่จริงแทบจะทุกพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่ลงมาว่าทำไมน้ำระบายออกช้าปราจีนบุรีเนี่ยเรารายงานมาเนี่ยท่วมมาตั้งแต่ต้นๆก่อนใครเขาเลยนะคะจนถึงวันนี้ก็ยังท่วมอยู่
1: คือปราจีนจันทบุรีชลบุรีระยองคือภาคตะวันออกทั้งหมดอ่
0: ะ
1: ก่อนกรุงเทพนะแต่กรุงเทพหลายที่แห้งแล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าเนี่ยค่ะให้ดูรถก็ยังต้องวิ่งลุยน้ำกันแบบนี
1: ้ครับ
0: คือเช้าวันจันทร์วันนี้หลายคนก็บอกก็ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิ
1: ม
0: นายกก็เลยต้องอธิบายนะคะว่าคือการระบายน้ำเนี่ยมันต้องมีพื้นที่สูบน้ำออกไปปัญหาคือตอนนี้ปราจีนบุรีขอใช้คำนี้ว่าถูกน้ำล้อมนะคะอย่างน้อย6-7อำเภอเนี่ย

0: น้ำมันยังท่วมขังอยู่นะคะเพราะน้ำมันร้อนเนี่ยการระบายจากด้านในเนี่ยถ้าข้างนอกน้ำมันยังสูงมันก็ระบายไม่ได้ทีเนี้ยไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือแม้แต่ในกรุงเทพก่อนหน้านี้แฟลตคลองจันร่มเกล้านายกก็จะบอกว่าถ้าข้างนอกมันยังสูงแล้วเราสูบออกเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เสียทรัพยากรเปล่าเพราะน้ำเนี่ยมันก็จะย้อนกลับเข้ามาท่วมในพื้นที่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำตอนนี้ก็คือการอบพยพคนออกจากจุดเสี่ยงก่อนนะคะและยืนยันนะว่าทันทีที่มันระบายน้ำได้ทางจังหวัดจะเร่งทำทันทีนี่คือพื้นที่ปราจีนบุรีนะคะส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อสักครู่ที่คุณออฟบอกชาวบ้านเขาก็ฝากถามผ่านทีมข่าววันนิวส์ของเรามาด้วยนายกบอกว่าพื้นที่น้ำท่วมเกิน7วันแล้วค่ะเข้าเกณฑ์ช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะขั้นตอนต่อไปคือการเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแต่ยังไม่ได้ระบุวันที่จะโอนเงินแน่นอนนะคะตรงนี้ดอกจันนิดนึงขอความชัดเจนหน่อยนะคะและอีกเรื่องคือการช่วยเหลือครอบครัวของนายทองพิมพ์ม่วงพรหมผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอศรีมโหสถนะคะจำได้ไหมผู้ใหญ่บ้านที่ท่านเสียชีวิตจากการถูกไฟดูดระหว่างไปช่วยเด็กจมน้ำนายกยืนยันว่ายังไงจะดูแลอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะถือว่าเป็นการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน
1: อันนี้เป็นหนึ่งในฮีโร่ของเราในอีกหลายหลายท่านนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าบางท่านก็บอกนะฮะเยียวยาต่อให้จะ 9,000 หรือกี่หมื่นเนี่ยมันก็ไม่สามารถครอบคลุมกับสิ่งที่สูญเสียไปได้
0: 9,000 ยังไงไม่พอแน่นอน
1: เพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันกินเวลานานหลายวันถูกไหมฮะแล้วถ้าบางจุดที่เขาขนของไม่ทันเนี่ยมันเสียหายมากกว่า 9,000 อยู่แล้วถูกไหมเมื่อสักครู่เห็นหน้าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเห็นเสื้อที่ท่านนายกใส่ไหมฮ
0: ะ
1: เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือเมื่อวานเนี่ยนายกไปหลายจ็อบหลายที่แต่หนึ่งในงานที่ไปแล้วถูกกระแสดราม่าก็คืองานวันเกิดของครูใหญ่คุณเนวินชิดชอบนะฮะผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยอายุครบ68ปีปรากฏจริงๆนายกได้ไปทุกปีอยู่แล้วนะแต่รอบนี้ไปท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม
0: คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าน้ำท่วมชาวบ้านยังเดือดร้อนนายกก็ยังมีแก่ใจไปงานวันเกิดผู้นำจิตวิญญาณของพรรค
1: ทั้งที่จริงๆคุณเนวินก็ได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้ใช่ไหมฮะร่วมทำบุญอยู่ที่ไหนก็ได้แต่กลายเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ที่คุณเนวินเนี่ยอวยพรคุณอนุทินนะฮะจริงๆต้องสลับกันหรือเปล่าใช่ไหมวันเกิดคุณเนวินนะแต่คุณเนวินอวยพรคุณอนุทินนะบอกว่า
0: อวยพรทุกปี
1: เป็นนายกอีกนะสองสมัยเป็นให้เบื่อไปเลยลองดูบรรยากาศช่วงนี้ครับ
2: สีแดง
3: เป็นนายกอีกเอาจนเบื่อ
4: เบื่อแล้ว
3: เป็นอีกสองสมัยก็พอสองสมัยก็พ
1: อเนี่ยเมื่อวานนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยไปร่วมงานวันเกิดครบ68ปีของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในงานเนี่ยมีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดในตระกูลชิดชอบ
0: คือ
1: จะมีช้างตัวเบล่มเลยมาที่งานนี่ยาวเลยแบบนี้
0: อันนี้ก็ทำแทบจะทุกปีปีที่แล้วก็มี
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่นักการเมืองนะต้องบอกก่อนคือนักฟุตบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก็จะมาร่วมงานพี่น้องประชาชนใครที่อยากจะมาร่วมงานเนี่ยก็มา
0: แล้วคุณเดวินเนี่ยก็จะเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันว่างดรับของขวัญนะคะแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของการร่วมกันทำบุญ
1: ใช่ฮะ
0: เอาเงินไปช่วยเหลือจุดต่างๆนะทีเนี้ยเมื่อวานคนโฟกัสกันเยอะว่าที่อวยพรตอนผูกข้อไม้ข้อมือเนี่ยให้เป็นอีก2ปีก็คือให้อยู่ครบเทอมเอาให้เป็นจนเบื่อนายกบอกเบื่อแล้ว
1: ใช่ใช่เมื่อกี
0: ้แต่ถามว่าคุณเนวินวาจาสิทธิ์หรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมจำได้นะวันเกิดคุณเนวินปีที่แล้วตอนแก67ปีเนี่ยตอนผูกข้อไม้ข้อมือตอนอวยพรคุณอนุทินเนี่ยตอนนั้นก็เป็นนายกอยู่ในสมัยแรกใช่ไหมวันนั้นเนี่ยคุณอนุทินได้รับคำอวยพรว่าขอให้เป็นนายก4ปีบวกให้ชนะการเลือกตั้ง
1: ก็สมพรปากนะ
0: ครับสมพรปากว่าไม่ได้นะวาจาสิทธิ์อยู่นะ
1: แล้วรอบนี้เนี่ยบอกว่าให้เป็นไปเลยอีก2สมัย2สมัยก็8ปีนะฮะแต่นายกบอกนายกเบื่อแล้วไม่รู้จะยังไงต่อนะฮะแล้วก็มีภาพที่ก้มลงกราบที่ตักกันแบบนี้จริงๆไม่ใช่แค่ท่านนายกคนเดียวนะฮะนักการเมืองเนี่ยคุณท็อปวราวุฒิก็อยู่ข้างหลังใช่มั้ยฮะคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปกันเยอะมากทุกคนก็เปลี่ยนใส่เสื้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
0: คุณชัยชนกก็ต้องไปลูกชายถูกมั้ยรัฐมนตรีดีอี
1: สสภูมิใจไทยหลายท่านคุณสุชาติชมกลิ่นหรืออีกหลายท่านก็ไปนะคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าเนี่ยถามว่าที่นายกไปเนี่ยก็ไปทำงานด้วยนะฮ
0: ะ
1: มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประชุมระบบวิดีโอร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายกก็ย้ำ4ข้อสั่งการนะครับคือเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ประชาชนและภาคธุรกิจกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซ่อมระบบไฟฟ้าประปาถนนและระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้โดย

0: เร็วรวมไปถึง14จังหวัดภาคใต้เดี๋ยวช่วงหน้าหนาวภาคอื่นเนี่ยจะเริ่มเย็นแต่ภาคใต้จะเจอฝนนะครับนายกก็เตือนภาคใต้ให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักและย้ำนะครับศูนย์พักพิงต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนจากนั้นก็เป็นภาพเมื่อสักครู่ก็คือไปร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนายกเองก็เรียกว่าภารกิจในส่วนของการอวยพรวันเกิดต้องทำแต่ว่าภารกิจในการดูแลผู้ประสบภัยก็ต้องเดินหน้าในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถามคุณผู้ชมแบบนี้ท่านใดชมอยู่แล้วอยู่แถวแถวมสว.องครักษ์ที่ปทุมธานีสถานการณ์น้ำเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อคืนมันเกิดดราม่าขึ้นนะคะมันเป็นประจำทุกครั้งที่มีน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเรื่องของการเอากระสอบทรายมากั้นน้ำเนี่ยจุดที่เขาป้องกันน้ำเนี่ยได้ประโยชน์แต่จุดที่อยากจะระบายน้ำออกเขาก็เดือดร้อนนะคะซึ่งเนี่ยก็เป็นจุดนึงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อคืนเอากระสอบทรายมากั้นน้ำแถวๆมสว.องครักษ์เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลมาท่วมถนนปรากฏชาวบ้านไม่พอใจนะคะเพราะว่าพอเอากระสอบทรายมากั้นเนี่ยน้ำในชุมชนที่เขาท่วมกันหนักๆเนี่ยมันก็ระบายไม่ได
0: ้คือมันถึงขนาดว่าเรื่องใหญ่ไปถึงผู้ว่าต้องมาจัดการน่ะมาเปลี่ยนแปลงเลยว่าตกลงเอายังไง
1: เพราะว่าชาวบ้านเขาลื้อกระสอบทรายกันเองเลยค่ะเขาก็ไม่ทนถูกไหมคะเห็นใจทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวเราค่อยๆดูทีละมุมนะคุณผู้ชมนะจุดนี้คือแยกไฟแดงมสบองครักษ์ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมถนนชาวบ้านเขาบอกว่าแนวกระสอบทรายเนี่ยมันขวางทางระบายน้ำด้านในออกไม่ได้และทีนี้พอออกไม่ได้ระดับเพิ่มสูงขึ้นอีกต่างหากนะคะสุดท้ายก็รื้อกันเองเลยเอากระสอบทรายออกเปิดทางระบายน้ำก่อนทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากปะทะและไม่อยากให้มีเหตุการณ์บานปลายถามว่าบนถนนน้ำท่วมเยอะไหมคุณผู้ชมดูรถสูงวิ่งเนี่ยกระบะก็เกือบครึ่งล้อเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมนะคะนั่นคือ2ทุ่มถูกไหมพอ4ทุ่มมีทีมงานเพจดังเพจหนึ่งเขาก็ลงพื้นที่ด่วนเลยนะคะเพราะว่ามีการรื้อกระสอบทรายที่ถนนรังสิตหน้ามสว.องครักษ์น้ำเนี่ยก็ไหลลงถนนมา40ซมมันจะไปไหนต่อมันก็จะไปลงคลองรังสิตซึ่งทีมงานเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเอากระสอบทรายกลับมากั้นจุดเดิมแล้วก็เดินสำรวจสถานการณ์ก็พบว่าบนถนนเนี่ยทีเนี้ยเรื่องใหญ่แหละเพราะว่าน้ำมันก็ท่วมสูงขึ้นอย่างไวเลยนะคะเกือบถึงหัวเข่าปรากฏก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นกำนันอยู่ในพื้นที่นะที่มันต้องรื้อเพราะคุณเข้าไปดูสิชาวบ้านข้างในเนี่ยเดือดร้อนมากน้ำมันท่วมหนักไอ้ตรงเนี้ยคุณบอกหนักแล้วรถวิ่งไม่ได้ถึงหัวเข่าคุณไปดูชาวบ้านข้างในน้ำเนี่ยมันท่วมถึงหลังคาแล้วชายคนเดิมอธิบายบอกชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วยเลยกับการเอากระสอบทรายมากั้นถนนเพราะมันทำให้น้ำด้านในระบายไม่ได้เขาก็เลยจำเป็นต้องขอรื้อกระสอบทรายออกเพื่อความเดือดร้อนข้างในเนี่ยมันจะได้บรรเทาลงนะคะเอาไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันเลยค่ะ
2: บังกำนันคุยด้วย
1: เราก็จะได้ฟังจากทุกฝ่ายความเดือดร้อนนะเอาทีเนี้ยเหมือนที่คุณร็อกบอกว่าก็เดือดร้อนกันทั้งจังหวัดละทีเนี้ยตำรวจสภ.องครักษ์ก็ต้องมานะคะเอาอย่างนี้เอากระสอบทรายเนี่ยขึ้นมาทำแนวกั้นก่อนนะคะคือปล่อยสักพักละสักพักขอเอาขึ้นมากั้นใหม่เพื่อป้องกันให้ถนนเนี่ยมันไม่หนักไปกว่านี
0: ้ทีนี้อันเนี้ยมันอาจจะเป็นปลายทางก็เลยเดือดร้อนถึงท่านผู้ว่านครนายกนะฮะทำหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวานนะครับถึงกรมชลประทานขอให้งดระบายน้ำเข้าคลอง14คลอง15คลอง16เพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลมาสมทบทางจังหวัดเนี่ยบอกว่าองครักษ์เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำต้องรับน้ำจากหลายทางจึงเกรงว่าหากยังมีน้ำเข้ามาเพิ่มจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยก็กระทบกันไปแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ย4อำเภอไม่ต่ำกว่า 53,000 ครัวเรือนองครักษ์ยังวิกฤตบ้านนาปากพลีต้องเฝ้าระวังส่วนอำเภอเมืองเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นจังหวัดก็เลยขอให้กรมชลประทานเนี่ยช่วยชะลอน้ำในคลอง14ถึง16เป็นการเร่งด่วนเพื่อเปิดทางให้น้ำที่องครักษ์เนี่ยมันระบายออกหน่อยได้ไหมลดความเดือดร้อนของชาวบ้านหน่อยไม่งั้นก็แช่น้ำลุยน้ำกันไปแบบนี้นะครับนี่คือนครนายกส่วนปทุมธานีคุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่ก็ยังหนักนะรังสิตบ้านใหม่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ ต้องเตรียมรับมวลน้ำจากนคร

0: นายกอีกฝนระลอกใหม่อีกก็ต้องเร่งจัดการกันเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็ลงพื้นที่ไปที่คลองรังสิตหลังได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะฮะบอกว่าให้มาจัดการสถานการณ์ก่อนที่จะมีเหตุการณ์บานปลายเหมือนปี54ที่มีชาวบ้านเนี่ยมารื้อกระสอบทรายนะคุณเอกนิติก็ลงไปจัดการก็พบว่าเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังแล้วจุดนี้ระบายน้ำเต็มที่แล้วเพิ่มเครื่องสูบน้ำในชุมชนอีกเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองอีกเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 1-2 วันเพื่อเชื่อมแผนบริหารน้ำนครนายกปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการแล้วจะเร่งระบายน้ำออกทะเลช่วงน้ำทะเลลงเพื่อเปิดทางรับน้ำก้อนใหม่กับฝนที่กำลังจะตกครับ
1: กังวลไหมคะว่าสถานการณ์เหตุการณ์มันจะบานปลายเป็นปี54ที่หลายชุมชนถูกโยงถูกยิงมันเรื่องกระสอบ
2: คือวันนี้เราก็ต้องไม่ประมาทนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เรารู้อยู่แล้วเราถึงต้องมาเตรียมพร้อมวันที่ลงพื้นที่วันนี้คือต้องมาเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วก็ต้องมาเตรียมแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ช่วงสั้นๆนี้ด้วยเมื่อกี้ก็ได้คำแนะนำจากท่านนายกอบจผมคิดว่าเดี๋ยวผมในฐานะที่ดูว่าประมาณก็คงต้องพยายามช่วยสนับสนุนด้วยเพราะว่าคลองรังสิตเป็นคลองที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคลองสายสำคัญที่จะส่งน้ำลงแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อไม่ให้น้ำมันไปอัดแล้วประชาชนที่อยู่ตั้งแต่รอยต่อเนี่ยถูกกระทบมากนะครับ
3: ทีนี้ท่านผู้ว่าปทุมธานีเนี่ยบอกว่าเอาตอนนี้ก่อนเลยนะคะมีน้ำเนี่ยค้างอยู่ในระบบประมาณ170ล้านลูกบาศก์เมตรก็เร่งระบายโดยเฉพาะที่ลำลูกกาแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำไปอีก3เครื่องแต่หากรับน้ำจากองครักษ์ผ่านคลอง12เนี่ยกลายเป็นว่ามันจะมาดันน้ำรังสิตสูงขึ้นก็พยายามจะใช้คลอง13ระบายแทนส่วนบ้านใหม่กว่า500หลังคาเรือนต้องเตรียมรับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำด้วยนะคะ
0: ครับหลายพื้นที่ตอนนี้ยังหนักนะครับคุณผู้ชมรับชมเราอยู่ที่ไหนอย่างไรส่งข้อความมาคุยกันได้นะ
3: ใช่ค่ะ
0: ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของข่าวช่องวันนิวส์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อแต่ว่าตอนนี้สลับอารมณ์กันหน่อยเพราะว่าคืนนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะกับซีรีส์เรื่องคลึงจากวันดีออริจินอลครับหลังจากจบไปแล้ว2 EP นะครับลุ้นกันสุดๆนะเมื่อหัตถาต้องเจอกับตรงหยางและถูกแทงจนเรื่องราวจบลงตรงนั้นทำเอาคนดูก็ค้างกันหมดนะฮะว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้เนี่ยหัตถาจะยังไงต่อจะรอดไหมภารกิจที่วางเอาไว้จะเดินหน้าต่อได้หรือเปล่านะครับในเมื่อยิ่งเข้าใกล้โลกของทุนเทาความอันตรายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกทีที่สำคัญอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรทั้งนั้นครับเพราะในเกมนี้สิ่งที่เห็นตรงหน้าอาจไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงใครที่ยังไม่ได้ชม EP 2ครับรีบไปเก็บกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในคลึง EP 3ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังได้แล้วที่แอปวันดีที่เดียวนะครับคืนนี้ก็ห้ามพลาดนะฮะและพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เรารายงานสถานการณ์ว่าหลายพื้นที่เนี่ยเจอน้ำท่วมหนักๆ กันมาหลายคนก็เกิดความเครียดนะคะเราอยากจะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะชาวตลาดเตรียมความพร้อมกันให้ดีเลยนะคะความม่วนกำลังจะเดินทางไปหาแล้วกับมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสุดยิ่งใหญ่แห่งปีดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดว่าจะมีไปที่ไหนกันบ้างนะเรียกว่าเต็มอิ่มกัน4ตลาดเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่31ตุลาคมที่ตลาดชัชวาลคลอง7จังหวัดปทุมธานีนะคะต่อด้วย14พฤศจิกายนตลาดดีดีแลนด์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่3 21พฤศจิกายนตลาดเซฟวันโคราชจังหวัดนครราชสีมาและครั้งที่4ปิดท้ายในวันที่28พฤศจิกายนเราจะไปเจอกันที่ตลาดคลองถมสตาร์จังหวัดระยองนะคะจัดเต็มกันตลอดทั้งงานเลยนะคะซึ่งภายในงานนำโดยพิธีกรประจำรายการของเราพี่แฟรงค์ภคชนจะพาศิลปินจากแกรมมี่โกลพร้อมศิลปินจากช่องวัน31ค่ะรวมถึงแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนไปสร้างความม่วนให้กันถึงหน้าเวทีเลยนะใครชอบเต้นชอบความสนุกไม่ควรพลาดนะคะและนอกจากความสนุกจากคอนเสิร์ตบนเวทีแล้วจะมีกิจกรรมด้านล่างจากบูธของผู้สนับสนุนที่มาพร้อมสินค้าราคาเด็ดเอาใจสายช็อปและยังมีของรางวัลมากมายให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนี่ดูรายชื่อศิลปินแน่นๆ นะคะและพิเศษมากๆก็คือจะพบกับการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลที่ยกบรรยากาศรายการดวลเพลงชิงทุนไปให้ทุกคนได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดคือแข่งกันจริงๆนะคะแล้วก็ตัดสินกันจริงๆเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปที่สำคัญงานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมชวนแก๊งมาม่วนกันได้เลยนะคะดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บค่ะ
0: คุณผู้ชมครับการแข่งขันกีฬา

เอเชียนเกมจบลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะครับพิธีปิดมีแล้วเมื่อวานนี้นะครับที่ญี่ปุ่นส่งมอบต่อให้กับกาตาร์เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปขณะที่บิลภูริพลบุญสอนครับคว้า MVP ของการแข่งขันครั้งนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: หมิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
8: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
9: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
9: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน
10: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
12: แค่10บาท

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
5: คิวบูดคิวบูดมาก
6: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
7: สนุกมาก
8: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
4: วันนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์ตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหน
10: เท่าท็อปวัน
11: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
12: แค่นี้ก็เยอะระเบิดระเบ้อปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตบึ้มบึ้มบึ้มใช้น้อยผลผลิตเยอะท็อปวัน
13: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
15: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเฉลิมนั่นคือแฟนฉันเวลาเปาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
16: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
15: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นรับสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
16: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม990

0: 1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่

0: ช้คิตตี้บัม
1: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยล์คิตตี้บัมบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
2: คิตตี้บัม
1: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
3: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
4: คนผ่อนตร
3: งผมอะไรค่ะ
4: เขารู้กันว่าเราเก่ง
5: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
6: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
8: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอโซดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับปิดฉากลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถือว่าเป็นครั้งที่ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับโกยเหรียญทองเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนและนี่คือภาพพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่นก็จัดได้อย่างใหญ่โตนะครับแล้วก็ส่งมอบต่อให้กับกาตาร์ที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปนะครับสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติของเราที่เมื่อวานนี้นะครับเดินลงสู่สนามในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมมีน้องว่านมัสยาดวงศรีครับนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนทีมชาติไทยในพิธีปิดในขบวนก็มีบิลภูริพลบุญสอนครับเทพบิลนี่ฮะเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายนำทัพมาด้วยท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองโดยพิธีปิดครับจัดเต็มด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีแสงสีเทคโนโลยีถ่ายทอดแนวคิด Imagine One Asia หรือการรวมเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียมีการนำเสนอเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นและเจ้าภาพคือไอจินาโกย่าด้วยครับ
9: และช่วงสำคัญของพิธีนะคะก็คือการเฉลิมฉลองความสำเร็จของนักกีฬาที่สร้างผลงานโดดเด่นตลอดการแข่งขันก่อนที่ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จะประกาศปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อย่างเป็นทางการแล้วก็จะเข้าสู่พิธีส่งมอบนะคะเป็นธง OCA จากเจ้าภาพญี่ปุ่นนี่นะคะส่งให้กับทางกาตาร์ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปนะคะธงเนี่ยถูกส่งต่อให้กับผู้แทนกาตาร์นะคะแล้วเขาก็จะเปิดตัวทันทีนะนำเสนอโดฮา2030พร้อมกับคำขวัญ The Games We Live For นะคะถ่ายทอดเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาความฝันของนักกีฬาและการมีส่วนร่วมของผู้คนแล้วก็พาทุกคนเนี่ยเดินทางต่อไปยังกรุงโดฮานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีปิดเมื่อคืนขนลุกนะ คือมันไม่ใช่เป็นแค่การปิดฉากการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะมันเป็นการส่งต่อพลังแห่งกีฬาและมิตรภาพของคนเอเชียจากไอจินาโกย่าแล้วก็นี่มุ่งต่อลุยขึ้นไปสู่กรุงโดฮาของกาตาร์กับการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่จุดไฟพร้อมต่อในครั้งต่อไปนะคะ
6: ก็ขี่ม้าตามสไตล์ของกาตาร์นะครับผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม
9: ่นี่เหมือนกับเราได้ไปที่กาตาร์ด้วยเลยเมื่อคืนนี้ข้ามจากญี่ปุ่นไปเลย
6: ทั้งที่ของจริงยังอยู่ญี่ปุ่นนะ
9: ใช
6: ่แต่ด้วยนวัตกรรมนะทำให้เราได้รู้สึกกันแบบนั้นนะครับสำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะครับปิดฉากการแข่งขันรอบนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะเราอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญนะครับคว้าไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมได้52เหรียญเป็นชาติที่ทำผลงานดีที่สุดในอาเซียนครับโดย18เหรียญทองนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

0: ที่15เหรียญทองสำหรับนักกีฬานะครับที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้วหลายคนติดตามนะครับน้องวิวกุลวุฒิพิทิสารครับคว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เอเชียนเกมในประเภทบุคคลนะครับน้องหยูบัลลังก์ทับทิมแดงครับคว้าเหรียญทองรุ่น68กิโลกรัมชายและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้2สมัยรวมไปถึงน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองมวยสากล54กิโลกรัมหญิงถือเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นผลงานโดดเด่นมากๆในทีมมวยสากลไทยในการแข่งขันครั้งนี้แล้วเดี๋ยวคุณแจ็คจะมาเล่าเร
1: ื
0: ่องของน้องบิวภูริพลบุญสอนอีกหนึ่งคนแต่18เหรียญทองนี้ครับถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมที่จัดนอกประเทศและเป็นผลงานเหรียญทองสูงที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของไทยรองจากปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพตอนนั้นเราได้มา24เหรียญทองครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าน้องบิวภูริพลบุญสอนคือความภาคภูมิใจของพวกเราจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้รับรางวัล MVP เป็นนักกีฬาชายยอดเยี่ยมจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะจากการคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันและที่สำคัญสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วนอกจากทุบสถิติระหว่างการแข่งขันแล้วเมื่อวานนี้รางวัล MVP ของน้องบิวยังถือว่าน้องเป็นนักกีฬาไทยคนแรกและเป็นนักกีฬาอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ไปดูโมเมนต์แห่งความประทับใจนะคะคุณผู้ชมน้องบิวภูริพลบุญสอนเข้ารับรางวัล นักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นหลังสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเลือกให้คว้ารางวัลจากผลงานยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันนะคะซึ่งบิวของเราเนี่ยคว้าไป2เหรียญทองจากการวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติทั้ง2รายการและยังมีอีก1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 นอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล25,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า 800,000 บาทนะคะก็ทำให้บิวภูริพลกลายเป็นนักกีฬาไทยและอาเซียนคนแรกเลยนะที่คว้ารางวัล MVP นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อปี1998นะคะซึ่งบิวบอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะและมองว่านี่คือรางวัลสำหรับคนไทยทั้งประเทศหลังจากนี้จะกลับไปฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อสร้างผลงานให้ดีขึ้นในการแข่งขันครั้งต่อไปค่ะ
3: รู้สึกตื่นเต้นเลยครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกของไทยแล้วก็อาจจะเป็นของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆครับผมไม่เคยรู้รางวัลนี้มาก่อนครับเลยลองไปศึกษาดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลย
4: ครับขอแสดงความยินดีกับทุกผลการแข่งขันและขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะฮะหลายพื้นที่ในกรุงเทพยังท่วมอยู่เลยนี่กทมนะฮะสะพานสูงครับแล้วมีคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ68ปีลุยน้ำท่วมจนเท้าเป็นแผลแล้วแล้วหนักไปกว่านั้นนะที่บ้านยังมีแม่ของแม
1: ่
0: ที่อายุ99ปีฮะป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านอีกอ้าวลำบากขนาดไหนช่วงหน้ามาดูฮะ

0: อบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่ค่ะโลนะคะ
4: คนผ่อนตรง
3: ไม่พบอะไรค่ะ
4: เขารู้กันว่าเราเก่ง
5: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
8: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
9: มองเฟลอร์โอมิเนอรัล

0: camera millilit. Be your original. Lectosoy, original. Number one brand Thailand. Samra millilit.
1: Lectosoy, aroy, kumka. It's real.
2: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น

0: ย
1: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะสัมผัสสบายเท้า
2: ฝุ่นคราบเยอะ
1: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
3: มาจิกคลีน
4: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
5: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
4: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
8: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
9: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด1กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
10: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสม

0: รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
4: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตแอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
4: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่ลำบากมากๆจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี
2: ้
4: แล้วขีดเส้นใต้นี่เป็นภาพเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมสะพานสูงฮะเนี่ยคุณป้าท่านนี้อายุ68ปีแล้วนะครับลุยน้ำท่วมแบบนี้มานานนับสัปดาห์นะฮะ
2: ถ้าเราดูคราบน้ำจากฝาผนังจากตุ่มเนี่ยลงมาสักแค่นี้ยังไม่ถึงคืบเลย
4: คือมันลงน้อยแล้วเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเนี่ยเท้าเป็นแผลหมดแล้วและไม่พอที่บ้านเนี่ยมีคุณแม่อายุ99ปีที่ป่วยติดเตียงอยู่อีกคนนึงนะฮะนี่คือคุณแม่ดวงใจศรีสมัยอายุ68ปีครับเป็นชาวชุมชนซอยราชพัฒนา15ที่ทับช้างเขตสะพานสูงและนี่คือแม่ของคุณแม่ดวงใจอีกทีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน
2: คุณยายทวดเลยอ่ะ99แล้ว
4: 99แล้วฮะคุณผู้ชมคือเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยวันที่น้ำมานะเก็บของแทบไม่ทันตู้4ใบพังเสียหายหมดทีวีพัดลมตู้เย็นรีบยกขึ้นที่สูงแล้วคิดดูคนแก่อายุ68ต้องรีบยกทุกอย่างขึ้นที่สูงอ่
2: ะ
4: เข้าของชั้นล่างเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับตัวเองเนี่ยลุยน้ำแบบนี้เกือบ1สัปดาห์แล้วใส่รองเท้ากันน้ำรองเท้าบูทยังเอาไม่อยู่เห็นไหมแผลมาแล้วน้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปในรองเท้าในเท้าตอนนี้ต้องเอาเบตาดีนนะฮะมาทาเองจะออกไปหาอะไรกินก็ลำบากเพราะน้ำยังท่วมอยู่ทุกวันนี้อาศัยเพื่อนบ้านครับบางคนใจดีหน่อยมีน้ำใจก็เอาข้าวเอาอาหารมาแบ่งให้ครับ
5: อันนี้เป็นแผลพลุยน้ำหมดเลยอ๋อเป็นข้างเดียวคือมันอักเสบอยู่เลย
6: เพราะว่าโดนน้ำหรอแม่
5: แต่รอยผ่าตัดจ้ะถ้าไม่โดนน้ำมันก็เราใส่เบตาดีนไว้มันก็ค่อยยังชั่วมันไม่อักเสบไม่ปวด
6: แต่พอโดน
5: พอโดนน้ำนี่เดี๋ยวต้องไปเอาน้ำเกลือฉีดแล้วก็ทาเบตาดีนไว
2: ้ค่ะแค่เบตาดีนเองคุณแม่นะแล้วที่น่าสงสารนะคะก็คือมีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องดูแลเงินไม่มีแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ดวงใจแกไปกู้ยืมเงินมาจะเอาของเนี่ยมาขายปรากฏว่าน้ำท่วมซะก่อนเงินที่เตรียมจะไปไว้เป็นทุนขายของเนี่ยเอามาใช้กินอยู่ช่วงนี้ที่ไม่มีรายได้แปลว่าหลังจากน้ำลดก็ขายของไม่ได้เพราะทุนหมดจะไปกู้หนี้เพิ่มก็ไม่มีปัญญาจะชดใช้แล้วนะคะเสียงที่พวกเขาสะท้อนก็คือชีวิตไม่สิ้นเนี่ยมันต้องดิ้นกันต่อแต่อยากให้หน่วยงานรัฐเข้าใจหน่อยว่าต่อให้น้ำลดเนี่ยชีวิตของพวกเขามันก็ยังไม่จบปัญหาเพราะว่ามันติดลบไปแล้วนะคะ
4: คือชีวิตมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
2: ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ตอนนี้คือมีหนี้สินแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปตั้งต้นเอาทุนที่ไหนแล้วซ่อมบ้านก็ไม่มีเงิน
4: แล้วคุณแม่ดวงใจมีแม่อายุ99ยังมีหลานอีกคนนึง
2: มีหลาน19ปี
4: ถูกไหมฮะเอาล่าสุดเจ้าหน้าที่เขตสะพานสูงเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวของคุณแม่ดวงใจก็ยืนยันว่าจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับทั้งเรื่องทุนค้าขายทุนประกอบอาชีพว่าหลังจากนี้จะทำยังไงทุนการศึกษาให้กับหลานอายุ19ปีด้วยที่เพิ่งเรียนจบเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวทำให้คุณแม่ดวงใจเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับเราเห็นไหมเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ข้างๆก็บอกว่าก็มีความหวังนะหลังน้ำลดชีวิตอาจจะไม่ได้เริ่มต้นใหม่เพียงลำพังขอให้เจ้าหน้าที่อย่าทิ้งพี่น้องประชาชนและไม่ใช่แค่เคสนี้ที่ออกข่าวน
2: ะ
4: ยังมีอีกหลายเคสที่ยังไม่ได้เป็นข่าวอีกด้วย
2: เราสองคนพร้อมทีมงานเนี่ยส่งกำลังใจผ่านหน้าจอนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้และเหมือนที่คุณน็อปบอกนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันแล้วก็เมื่อวานนี้คนที่ลงพื้นที่ไปหน้างานเนี่ยโครงการวันสร้างสุขของเราเนี่ยยกทัพไปเลยคุณผู้ชมคะไปทั้งที่เขตสะพานสูงทั้งที่ลาดกระบังนะคะมีพี่เดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนะมีพี่นิปปอนมีน้องยศและสรุตนะคะแล้วก็ศิลปินนักแสดงของเราแล้วก็ยังมีโรงครัววันสร้างสุขนะครัวแม่บานเย็นทำคั่วกลิ้งไก่ไปให้กินกันนะคะศิลปินจากแกรมมี่โกก็มาร้องเพลงให้กำลังใจและมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมมีหน่วยแพทย์จิตอาสาดูแลตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพร่างกายที่มันแย่อย่างเดียวต้องดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยด้วยและท่านผู้ชมนะคะยังพอมีแรงกำลังขอเชิญชวนมาร่วม

0: กันค่ะถ้าเราไปเองไม่ได้แต่เราส่งกำลังมาช่วยได้ผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนและมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์นะคะสามารถบริจาคได้ค่ะผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยหมายเลขตามหน้าจอเลยนะคะบัญชีเลขที่ 925-3-01-313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือสแกน QR Code หน้าจอนี้ได้เลยนะคะซึ่งยอดบริจาคล่าสุดเมื่อวานนี้4โมงเย็นอยู่ที่ 1,639,850 บาทกราบขอบพระคุณน้ำใจจากทุกท่านด้วยนะคะ
1: คุณผู้ชมเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยทำให้พืชผักราคาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจถามคุณผู้ชมครับไปเดินตลาดแล้วราคาผักเป็นยังไงเพราะว่าที่ห้วยขวางฮะผักบุ้งจากโลละ20ตอนนี้เติมเลข1เข้าไปข้างหน้าฮะ120ฮะเดี๋ยวกลับมาสำรวจตลาดไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่นะครับติดตามจากคุณจอยครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักวันนี้ห้ามพลาดเลยอยู่กับบอนแบกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปมาพร้อมกับโปรดีด้วยต้อนรับคุณโอ๊ตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วก็อยากให้ท่านเผื่อใครอยากได้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและการติดบ้านไว้ครับไว้ทานได้เลยนะครับเพราะตรงนี้มันก็เก็บได้นานด้วยนะฮะอย่างช่วงที่ผ่านมาในช่วงน้ำขังแบบนี้ครับออกไปไหนไม่ได้ผมก็ได้ตรงนี้แหละครับที่ไว้ทานกับรังนกบอนแบกนะครับ200 มล. นะครับวันนี้คือมากับไซส์ใหญ่นะครับใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเลยหลายท่านอาจจะเคยเห็นครับบอนแบกนะคะรู้จักกันดีก็จากไซส์นี้นะครับ42 มล. แบบนี้ทานประจำอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับมีตัวนี้มาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าวันนี้ที่เอามาครับนี่เลยเป็นไซส์200 มล. แบบนี้คือจะใหญ่กว่านะครับดังนั้นเรื่องความคุ้มค่าวันนี้คุ้มค่ากว่าแน่นอนขวดหนึ่งนี่ทานได้เลย2ท่าน3ท่านก็ทานได้นะครับกับรังนกบอนแบกตรงนี้200 มล. สูตรออริจินัลด้วยนะคือสูตรที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สินค้าหลายๆอย่างนะราคาขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าของบอนแบกครับไม่มีนโยบายในการขึ้นสินค้าใดๆนะครับก็ยังปริมาณเท่าเดิมเนื้อเข้มข้นเหมือนเดิมและที่สำคัญก็ราคาเดิมด้วยนะครับและถ้าเทียบกับตัว42 มล. ที่ทุกท่านเคยทานกันเนี่ยเซตนี้นะ200 มล. 18ขวดเท่ากับเซตเล็กเนี่ย80กว่าขวดเลยถ้าเทียบเป็นราคาออกมาแล้ว 3-4,000 เลยนะครับกับตัวเซตเล็กนะซื้อ80กว่าขวดแบบนี้แต่วันนี้เรามาในรูปแบบ200 มล. ครับ18ขวดเซตแบบนี้ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะว่า200 มล. สูตรออริจินอลทั้งหมดนี้ได้หมดตรงนี้เลยนะครับ200 มล. 18ขวด 1,290 บาทครับแล้วก็วันนี้พิเศษด้วยนะนอกจากได้รังนกแล้วแถมกาแฟบอนแบกไปให้ด้วยนะเป็นกาแฟเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ผสมรังนกเข้าไปด้วยทั้งหมดนี้ครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยครับ 1,290 บาทจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยรีบโทรเลยครับ02ครับ096-877นะฮะย้ำมาโทรอีกครั้งครับ02-096-877ครับหรือว่าใครสะดวกแอดไลน์แล้วสั่งในไลน์ได้เหมือนกันmvmon1 นะครับกับรังนกบอนแบก200 มล. วันนี้สั่งวันนี้ส่งออกให้วันนี้เลยนะครับ
2: นี่คุณผู้ชมรีบโทรด่วนเลยนะคะเพราะว่าโปรเนี้ยเป็นโปรที่คุ้มมากแถมเพิ่ม6ขวดไม่พอเรียกมีกาแฟผสมรังนกให้ด้วย
3: ปกติบอนแบกมาก็จะมีแต่ตัวรังนกอย่างเดียวครับแล้วก็ราคาพิเศษจากโรงงานอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นโปรที่คุ้มที่สุดก็จะมีกาแฟแถมเข้าไปด้วยน
2: ะฮ
3: ะและที่สำคัญตรงนี้เราเป็นโรงงานมาขายเองครับผมก็มาจากโรงงานเลยน
2: ะ
3: สต็อกใหม่ทุกอันครับเพิ่งผลิตทุกชิ้นนะครับเก็บได้2ปีเลยโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นยังไงรีบโทรนะครับมีแค่100เซตนะที่จะได้กาแฟแถมเข้าไปด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเซตเล็กไซส์ใหญ่นะฮะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กยังไงของบอนแบกตรงนี้รังนกที่เราใช้ครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะเพราะรังนกถ้ำของไทยนะครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะฮะหลายท่านต่างชาติเนี่ยอยากได้รังนกนะอย่างชาวจีนญี่ปุ่นไต้หวันแบบนี้อยากได้รังนกถ้ำราคาดีๆหรือว่าคุณภาพดีๆก็จะมาที่ไทยเนี่ยแหละครับทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะฮะแต่ของเราโชคดีนะมีเพื่อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นญาติแล้วกันครับเป็นเจ้าของสัมปทานอยู่ภาคใต้บวกกับโรงงานของเราครับเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีอยู่หลายท่านก็จำหน้ากันได้นะครับตรงนี้เรามาทำเป็นเครื่องดื่มมีทั้งรังนกด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งน้ำผลไม้แบบนี้นะบรรจุขวดนะครับดังนั้นจากโรงงานมาเองเลยและที่สำคัญเราเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียเก็บได้2ปีนะย้ำไปเลยนะก็คือหลายท่านเนี่ยซื้อไปตุนเอาไว้ที่บ้านจะแช่เย็นก็ได้ไว้ข้างนอกก็ได้2ปีไม่เสียเลยกับรังนกบอนแบกแล้วความคุ้มค่าเนื้อข้นๆเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาให้ดูตรงนี
2: ้ใช
3: ่ไซส์200
2: ml เยอะมากค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับหลายท่านทานและชอบเคี้ยวเนื้อแน่นอนนี่200 ml วันนี้ได้ไปไซส์นี้เลยแล้วความเข้มข้นขนาดไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเทให้ดูเลยนะฮะเวลาเปิดก็ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการบรรจุด้วยสุญญากาศครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนี่เลยนะฮะสูตรนี้ของเรา

0: เอานะ200 ml ไซส์นี้เนี่ยใช้รังนกแห้ง 2.8% ย้ำเลยนะฮะว่า 2.8% นะหลายท่านเคยทารังนกลองดูที่ข้างขวดเขาจะเขียนเนื้อรังนกแห้งว่าเท่าไหร่แต่สูตรนี้ของเรา 2.8% ใครชอบรังนกเนื้อข้นๆเอาขวดนี้ไปได้เลยนะครับอันนี้คือขวดเดียวนะสำหรับใครที่ชอบทารังนกอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้รสชาติเป็นยังไงจะรบกวนขอให้ลองชิมแทนท่านผู้ชมหน่อยนะฮะเดี๋ยวผม
1: เป็นตัวแทนคุณผู้ชม
0: ครับผม
1: ค่ะเพราะว่าบอนแบกเนี่ยเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคุณผู้ชมแล้วตัวนี้สูตรออริจินอลเป็นสูตรที่ขายดีและทานง่ายมาก
0: ใช่ครับหลายท่านเริ่มทานรังนกก็จากสูตรนี้แหละครับสูตรออริจินอลวันนี้นะกับ200 ml นะครับ18ขวดนะได้ทั้งเซตไปเลย18ขวด 1,290 บาทครับแล้วก็เฉลี่ยนะ200 ml ตกขวดนึง72บาทเท่านั้นเองนะฮะเป็นไงฮะรสชาติ
1: ได้เคี้ยวทุกคำคุณผู้ชม
0: กำลังเคี้ยวอยู่นะฮะกำลังเคี้ยวอยู
1: ่แล้วรสชาติเขาจะกลมกล่อมไม่ได้หวานแหลมนะคะหอมอร่อยมาก
0: ใช่ฮะเพราะว่าสูตรออริจินอลเนี่ยคือเราใช้น้ำตาลกรวดนะครับไม่ใช่น้ำตาลทรายดังนั้นความหวานกำลังดีกลมกล่อมครับแล้วก็ราคาพิเศษมากๆนะ200 ml 18ขวด 1,290 บาทจะส่งให้ฟรีเรียบร้อยแล้วมีเก็บเงินปลายทางด้วยและเฉพาะวันนี้เท่านั้นแถมกาแฟให้อีก3ซอง3แก้วตรงนี้กับกาแฟบอนแบกต้องย้ำนะว่ากาแฟตรงนี้ผสมรังนกเข้าไปด้วยได้ทั้งรังนกเป็นขวดแล้วได้รังนกอยู่ในกาแฟด้วยทั้งหมดนี้ราคาเดียวไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับ 1,290 บาทครับผมรีบโทรครับ02ครับ0968777ย้ำมาโทรอีกครั้งครับ02 0968777นะครับหรือสแกน QR Code สั่งใน LINE ได้โปรเดียวกันเลยแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศให้อยู่แล้วนะฮะต่อมาเป็นตัวของแถมของเรานะอันนี้เราแถมไปให้กาแฟบอนแบกครับดียังไงอย่างแรกเลยฮะความหอมนะฮะหอมแน่นอน
1: หอมไปทั้งสตูเลยตอนนี
0: ้แล้วครับแล้วก็ความหวานเราใช้สุคาโรสแทนน้ำตาลไม่มีน้ำตาลครับและที่สำคัญความมันเราใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วเห็นที่ก้นแก้วนี่ไหมฮะอันนี้คือเป็นเนื้อรังนกที่เราบดเป็นผงใส่เข้าไปให้นะฮะอันนี้คือจะมีเนื้อรังนกในกาแฟแบบนี้เลยบดเป็นผงใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าใครชอบกาแฟบอนแบกนะครับชอบทานกาแฟอยู่แล้วไม่ต้องไปผสมเลยวันนี้เราผสมให้แล้วนะครับกับกาแฟรังนกนะครับต้องย้ำว่า30เซตสุดท้ายนะต้องย้ำว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เอารังนกแห้งบดเป็นผงใส่เข้าไปในกาแฟด้วยน
1: ะครับ
0: ดังนั้นถ้าใครอยากได้กาแฟไม่ต้องซื้อนะวันนี้แถมให้นะครับกับ22เซตสุดท้ายกับรังนกบอนแบก200 ml สูตรออริจินอล18ขวดไม่พอแถมกาแฟให้อีก3ซอง3แก้วตรงนี้เอาไว้ทานคู่กันไปได้เลยนะทั้งหมดนี้ครับ 1,290 บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะฮะมีเก็บเงินปลายทางด้วยหลายท่านอยากได้ของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินได้เลยนะครับโทรเลยฮะ02ครับ0968777ย้ำมาโทรอีกครั้งครับ02 0968777นะครับกับรังนกบอนแบกวันนี้ได้ทั้งรังนกได้ทั้งกาแฟราคาเดียวเลยครับ 1,290 บาทครับผม
1: ด่วนๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วนี่เป็นสต็อกใหม่เขาบอกว่าทำไปขายไปสดใหม่แน่นอนแล้วคุณเก็บได้ยาวๆนะคะจะสั่งไปทานเองก็ได้หรือว่าจะเป็นของขวัญของฝากก็ได้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะใกล้ปลายปีแบบนี้นะเผื่อใครกำลังนึกไม่ออกว่าจะหาของขวัญของฝากเอาไปใช้อะไรนะฮะก็อยากให้บอนแบกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันครับกับรังนกบอนแบกแล้วต้องบอกว่าไซส์นี้200 ml นะคือไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วได้ทั้งรังนกได้ทั้งกาแฟนะครับไปในเซตนะฮะแต่ราคาไม่เพิ่มเลย 1,290 บาท200 ml 18ขวดจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางรีบโทรครับ02 0968777ย้ำมาโทรอีกครั้งครับ02 0968777นะครับหรือว่าสั่งใน LINE ได้เหมือนกันนะ @mvmon1 นะครับกับรังนกบอนแบก200 ml แถมกาแฟด้วยครับ
1: สั่งด่วนโปรวันนี้คุ้มที่สุดแล้วบอนแบกจัดให้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๊ตมากเลยนะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ผู้ชมยังโทรสั่งกันได้นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินมาดูกันหน่อยเช้าวันนี้เดินตลาดแล้วคุณผู้ชมราคาพืชผักหนักขนาดไหน บางอย่างพุ่งขึ้นเป็น10เท่าเลยนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางไปดูราคาผักในช่วงน้ำท่วมคุณผู้ชมปรากฏว่าผักบุ้งนะคะจากเดิมเนี่ยกิโลนึงสัก20ถึง25บาทแต่เหมือนคุณออฟบอกเติมเล็ก1เข้าไปอีกตัวนึงข้างหน้านะคะเหลืออยู่ที่พุ่งไปถึงกิโลเนี่ย120แล้วอ่ะ
3: ครับ
2: อ่ะโหระพาบ้างอยู่ที่กิโลกรัมละ160บาทผักชีเนี่ยตอนนี้ลอยหน้าไม่ไหวเลยนะคะกิโลกรัมละ200บาทไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้นทุนทุกอย่างขยับหมดร้านข้าวแกงบอกเดิมนะบางทีทุนเขาว่าหลักพันตอนนี้ต้นทุนขยับขึ้นเป็นหลักหมื่นจะมาขึ้นราคาอาหารปลายทางก็กลัวลูกค้าไม่ซื้ออีก
3: คือตอนนี้ผักแพงจริง
2: ๆแพงจริงๆค่ะ
3: คุณผู้ชมสะท้อนกันเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางออนไลน์ของข่าวช่องวันนิวส์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนะครับในช่องทางออนไลน์นะครับสองท่านเดี๋ยวรอเราอยู่นะฮะอาจารย์โมนานะครับที่เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสเกษียณแล้วบ้านถูกน้ำท่วมหนังสือเสียหายหมดเลยเดี๋ยวได้คุยกับอาจารย์กันรวมไปถึงกรมอุตุเดี๋ยวต้องโฟนอินคุยกันหน่อยตกลงสภาพอากาศช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางหน้าจอช่องวันนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
3: น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ฟิตดีดอ
4: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
5: ปรากฏการณ์เน่เน่นายแน่มากเป็นความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ของคนไทยที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับสาวน้อยร็อกสตาร์เน่เน่รอยัลวัย16ปีคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตแทเลนต์2026พร้อมรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทไทยขบวนแห่ฉลองชัยชนะเคลื่อนตัวทักทายพี่น้องชาวกรุงผ่านถนนใจกลางสยามและบรรทัดทองบรรยากาศสองข้างทางคึกคักและเต็มไปด้วยผู้คนมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารอต้อนรับและส่งเสียงเชียร์กันสนั่นเลยล่ะค่ะ
6: ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ทุกคนมาต้อนรับหนูค่ะก็เห็นทุกคนชื่นชมแล้วก็เรียกชื่อหนูตลอดเลยแล้วหนูก็เซฮายแล้วก็ขอบคุณชายเล็กมากค่ะก็ภูมิใจคือหนูอยากจะขอบคุณตอนที่หนูเด็กมากๆ 7-8 ขวบนี่แหละค่ะเลยอยากจะขอบคุณช่วงนั้นว่าแบบเอ้ยขอบคุณที่พาหนูไปสู่อนาคตที่เป็นจริงก็พยายามที่จะซ้อมต่อไปพยายามที่จะมุ่งหน้าต่อไปถ้าอยากให้ความฝันของเราเป็นจริงซ้อมเยอะๆมุ่งมั่นก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติทุกคนเลยทั่วประเทศก็ทั่วโลกดีกว่าเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็เชียร์หนูมาตลอดแล้วก็ฝากผลงานของหนูต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณค่ะ
5: เหล่าศิลปินจิตอาสาจากบ้าน JM Music ทั้งพลพลการตองทุ่งเงินสมุยสมุทรวงโบวินี่รวมด้วยนักแสดงจาก JM TV ทั้งสิงห์เลืองสุนทรมันตราธมลชิตาร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อ นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ค่ะ
7: พวกเราก็ตัวแทนศิลปินทุกคนนะครับทุกคนอยากจะมาร่วมนะฮะก็ดีใจและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมกุศลครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกพี่น้องพวกเราเดือดร้อนกันอยู่นะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่ได้มาช่วยนะครับวันนี้ 3,000 ถุงในถุงนี้มียาสามัญประจำบ้านนะครับมียามีกอยอมีกันยุงมีนู่นนี่นั่นแล้วก็มีข้าวสาร
6: อาหารแห้ง
7: มีกางเกงในนะครับผมบ้านน้องๆบางคนก็ท่วมด้วยแต่ก็ไม่ได้ท่วมมากแต่ว่าเราก็อยากจะออกมาช่วย
6: อาจจะไม่ได้ไปลงพื้นที่แต่พวกเราได้มาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราก็ภูมิใจนะคะภูมิใจแล้วได้มาช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้กับประชาชนด้วย
8: เพลงรักที่คุ้นเคยกำลังจะกลับมาให้ได้ฟินกันอีกครั้ง A-Time Showbiz ชวนทุกคนทวนเข็มนาฬิกาย้อนความคิดถึงไปกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมกับศิลปินระดับมาสเตอร์พีซทั้ง7มาพร้อมบทเพลงที่ไม่เคยเก่าไปตามกาลเวลาอาทิดีแต๋งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวเบิร์ดกะหารตุ๊กวิยดาปั่นไพบุญเกียรติก้อยสรัญญากบทรงศิษย์เตรียมมาหมุนแผ่นเสียงเพลงแห่งความทรงจำดื่มด่ำไปกับเพลงรักให้หายคิดถึงกันอีกครั้งในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569รอบเดียวเท่านั้นที่รอยัลพารากอนฮอลล์งานนี้ต้องรีบแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้บัตรเหลืออีกไม่มากแล้วจำหน่ายบัตรทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ A-Time Showbiz ได้เลยค่ะ
9: ในซีรีส์คลึงนอกจากเรื่องราวจะน่าติดตามแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ต้องยกนิ้วให้เลยนั่นก็คือทัพนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับไอคอนของวงการมาฟาดฝีมือกันไม่ยั้งไม่ว่าจะเป็นเอกธเนศดอมเฮตระกูลผู้พันเบิร์ดวันชนะพร้อมเสริมทัพด้วยนักแสดงคุณภาพที่ช่วยสาดความเดือดยกระดับปมเรื่องให้เฉียบคมและน่าติดตามแบบไม่กระพริบตางานนี้ทำเอาทีมนักแสดงดาวรุ่งตัวท็อปอย่างชาเลต์วาสิตาและเทสไมรอนออกปากเลยล่ะค่ะว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้เพราะได้ซึมซับการเรียนรู้คลาสแอคติ้งระดับมาสเตอร์พีซจากรุ่นใหญ่ตัวจริงค่ะ
10: นักแสดงเอลิสเลยสนุกสนานรู้สึกว่าได้ทำงานกับเจเนอเรชันใหม่ๆแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่หลายๆรุ่นเข้ามารวมกันมีหลายเจเนอเรชันในกองมากๆรู้สึกว่าได้มีการแชร์กัน
11: รู้สึกว่ามีอาจารย์หลายคนผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นนักเรียนคนๆนึงที่มาดูแบบว่าพี่ๆอาจารย์ทำการแสดงกันซึ่งโชคดีมากๆครับ
10: แล้วรู้สึกว่าเล่นด้วยสนุกมากๆเพราะว่าแบบเหมือนทุกคนเต็มที่มากๆจริงๆ
9: ส่วนในคืนนี้ต้องมาเอาใจช่วยหัตถากันแล้วล่ะ

่ะว่าจะรอดจากเงื้อมือตรงหยางได้หรือไม่ในครึ่งเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่องวัน31และดูย้อนหลังแบบอันคัดจัดเต็มทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ

0: คุณแม่ค้าตื่นแล้วกินยาแก้แฮง2เม็ดเดี๋ยวก็ดีขึ้นวิตามิน
1: ขายของเก่งนะเนี่ย
2: อีเจ๊อีเจ๊เจ๊โอเคป่ะเจ๊เป็นไงบ้างเนี่ยโทรหาตั้งหลายสายไม่ยอมรับอ่ะนึกว่าสู่ขิดไปแล้วนะเนี่ยไม่รับโทรศัพท์เลยอ่ะ
3: ฉันยังตายไม่ได้หรอกซูชิเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าฉันจะมีชีวิตอยู่จนกว่าศัตรูของฉันจะตายหมดสโลแกนของฉันตอนเนี้ย
2: อุ๊ยเจ๊ลดมากลดเจ๊

0: คลิปนี่แหละใช้งานได้แน่นอนลองดูดีว่าถ้าเกิดคลิปนี้มันหลุดออกไปอีโคพี่วินมันจะพูดว่าอะไร
1: โหยเจ้ชัดขนาดนี้เนี่ยนะต่อไปอ่ะนางก็คงขายได้แค่คอร์สเดียวนั่นแหละก็คือคอร์สแย่งผัวชาวบ้าน

0: มาแบบนี้ไอเขาไม่ว่าหรอพี่ไม่อยากมีปัญหา
1: ไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับเราเลิกกันแล้ว
0: อะไรนะเลิกกันแล้วพี่บอกให้คุยกันดีๆเกลี้ยกล่อมเขาให้ได้อย่าทำให้เขาโมโห
1: แล้วพี่จะกลัวอะไรไอจะทำอะไรเราได้พี่ก็เห็นนะเมื่อวานไอมาเบอร์แรงขนาดไหนอ่ะเขาด่าผมมันเห็ดหมาให้ผมทนไหวได้ไงพี่
0: ยังไงก็ต้องทนมันสาดน้ำใส่หน้าพี่พี่ยังต้องนิ่งคิดว่าพี่ไม่อยากตบมันคืนมั้งเหรอแต่พี่ยังต้องอดกลั้นไว้ไอแอบติดกล้องไว้มีคลิปอะไรบ้างเราก็ไม่รู้คลิปหลุดไปพี่พังแน่

0: ไ
1: หนหยุดไม่ต้องเข้าเลยนะขี้เกียจล้างเสนียดมาทำไม
0: ไอ้ฟินขอโทษฟินสำนึกผิดแล้วเมื่อวานฟินเสียใจที่ไอ้ว่าฟินน่ะฟินรักไอ้นะฟินรักไอ้นะ

0: ่อนต้มเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7 ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมา

0: คิสกรอบเข้มรสซาวครีม
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
0: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
4: ์ว้าว
3: ไม่รีดไม่เหลือนะ
5: อยากผมยาวสวยทำไงดี
6: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
13: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
14: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
15: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เดี๋ยวไปเลย
1: ไซเรนเสียพี
0: ่เบนโต
2: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ทำไข่จะรอดดีจัง
5: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
10: ดีมัลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
11: ์ว้าว
10: ไม่รีบไม่เหลือนะ
12: กรมชลประทานเผยสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดแต่เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดยืนยันขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพ
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้เก่งดูนี่ดิ
16: พ่อ
17: เก่งมากลูก
15: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
1: ่ไอ
2: เลิกสตอร์ได้แล้วฟินคิดว่าไอไม่รู้จริงเหรอว่าที่ฟินมาที่เนี่ยมาเพราะอะไรรู้หรอว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไอมีคลิปของฟินกับโค้ชวีนัทมาพูดดีด้วยเพราะกลัวโดนแฉดิ
1: ไม่ใช่เลยไอฟินมาเพราะว่าฟินรู้สึกผิดจริงๆฟินสำนึกแล้วฟินอยากให้ไอให้อภัยฟินแค่นั้นเองส่วนเรื่องคลิปนั่นน่ะไอจะไปแฉทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของไอฟินห้ามอะไรไม่ได้หรอก
2: งั้นก็ดีเพราะไอลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วฟิน

0: บ้าอะไรเนี่ย
1: ทำไมหรอบอกเองไม่ใช่หรอว่าเป็นสิทธิ์ของไอแล้วเป็นกอดทำไมอ่ะ
0: คนเขาก็สั่งมาคุยด้วยดีๆจะยั่วโมโหทำไมวะ
1: ยั่วโมโหอะไรไอก็แค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเป็นนอกใจไอไปนอนกับไลฟ์โค้ชที่ไอนับถือไง
0: แต่คิดว่าตัวเองดีมากนะเหรอทำแบบนี้ประจานเขาหนึ่งแบบนี้คิดว่าตัวเองดีมากนะเหรอ
1: ไม่เคยบอกว่าตัวเองดีแต่อย่างน้อยอ่ะก็ไม่เคยทรยศหักหลังคนที่เป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนก็แล้วกันพวกเนรคุณ
0: คำก็ด่าสองคำก็ด่าไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนฟินทอนคบกับแม่ค้าปากจัดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
1: แม่ค้าปากจัดอย่างนั้นได้เหรอและไอตัวที่มันมาเกาะแม่ค้ากินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเห็ดหรือว่าแมงดากันแน
0: ่ไ
1: ออ๋อยูนิคอัปเดตไปเกาะไลฟ์โค้ชชื่อดังแล้วนี่ถามจริงเหรอชีวิตเนี้ยทำเป็นอยู่อาชีพเดียวคือเกาะผู้หญิงกินอย่างเงี้ยหรอ
0: ไอเอางี้ใช่ไหมไอมึงเป็นใครเนี่ยเสื่ออะไรด้วยวะถอยไป
2: ให้ผลแล้วจะกลับมาที่นี่อีก

0: ุณไปปล่อยคลิปแฉเขาแบบนั้นเขาก็โกรธอะสิทำอะไรลงไปรู้ตัวปะเนี่ย
1: ก็ฉันแค้นนี่คุณทำได้ก็แค่ประจานนี่แหละเฮ้ยทำไมคุณจะบอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีใช่ป่ะ
0: ไม่ใช่คุณก็มีสิทธิ์จะโกรธเต็มที่แหละเป็นผมก็โกรธ
1: ใช่ไหม
0: ใช่คุณแต่คุณจะแก้แค้นหรือเอาคืนอะไรเนี่ยคิดที่ไม่ดีๆก่อนไหมคิดหน้าคิดหลังก่อนถ้าเกิดเขาโกรธคุณแล้วเอาคืนคุณมาเนี่ยคุณรับมือไหวปะแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้ผมมาไม่ทันอ่ะจะเป็นยังไง
1: ก็คงไม่ได้นั่งกินโจ๊กกับคุณแต่ว่าไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มที่โรงพยาบาลแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะคุณฉันกะว่าฉันจะไปแจ้งตำรวจเลยแล้วก็ไลฟ์แฉบอกว่าแฟนเก่าฉันนี่มันบ้าคลั่ง
0: คุณแม่คะ
1: พูดเล่นนะคุณเฮ้ยมันก็จริงอย่างที่คุณพูดมานั่นแหละคือกี้ฉันโมโหมากจริงโมโหแบบคือเขาพยายามด่าฉันฉันก็พยายามด่ากลับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทำอะไรที่มันรุนแรงขนาดนั้นนะคุณ
0: ต่อไปก็อย่าประมาทแล้วกันคุณระวังตัวให้มันมากกว่านี้หน่อยแล้วกุญแจบ้านคุณอ่ะคุณเปลี่ยนครบทุกดอกยังเปลี่ยนด้วยรีบเปลี่ยนเลยนะแล้วผมจะแวะมาดูบ่อยๆแล้วกัน

0: สักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมโปรดีแฟตเซลนะฮะจอไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณป๋อด้วยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เราสองคนมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าพออายุมันเริ่มผ่านไปนะหลายๆคนบอกว่าแหมการเดินเหินมันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วจอเป็นแล้วนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนหลงลืมไปก็คือไออาการหลงลืมแบบเมื่อกี้แหละเอ๊ะมันจำได้มันเคยจำไม่ได
2: ้ครับ
1: ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
2: เรื่องแรกก็คืออาจจะมีพวกไขมันเลวเยอะนะคร
1: ับ
2: พวกไขมันเลวมันก็จะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายส
1: ่
2: วนเหน็บชามึนงงหลงลืมเป็นไหมครับหาของไม่ค่อยเจอจำอะไรไม่ได
1: ้
2: บางทีขับรถไปเนี่ยเอ๊จะไปไหนจำแผนที่ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์บางทีจำไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นอาจจะขาดวิตามินบีก็ได
1: ้
2: คือเวลาขาดวิตามินบีนะครับวิตามินบีอย่างเช่น B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองตัวนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเหน็บชาแล้วก็มึนงงช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยแล้ววิตามินB12นะครับก็มีช่วยเรื่องพวกกลุ่มเม็ดเลือดแดงเร
1: ื่
2: องผิวหนังต่างๆนะครับแต่เวลาทานวิตามิน B เนี่ยเขาจะทานเป็น B complex ก็คือมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
1: ครับ
2: เชื่อว่าหลายคนคงทานไม่ไหวนะครับแล้วเวลาการทานวิตามิน B ครับจะอยู่ที่ผักใบเขียวผลไม้หลากสีถ
1: ั่
2: วเปลือกแข็งตับเครื่องใน
1: โอ้โห
2: ไม่ค่อยได้ทาน
1: เอาจริงนะเอาแค่เรื่องง่ายที่สุดเลยแค่ข้าวอ่ะ
2: ครับ
1: ก็จะกินก็ยากละ
2: เพราะนั้นเราก็เลยเอาวิตามิน B เนี่ยครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำลำข้าวส
1: ู
2: ตร5:1ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับคือน้ำมันไม่อีดวงใจซ
1: ึ่
2: งตัว5:1เนี่ยครับเราสกัดเย็นจากน้ำมันลำข้าวมันมีสารแกมมาโอเรซานอลต
1: ั
2: วนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วช่วยทานก่อนนอนช่วยให้หลับลึกหลับสบายและต
1: ั
2: วงาดำก็มีสารชื่อเซซามินเซซามอลแล้วเราก็เติมวิตามินอีก8 ตัวที่สำคัญคือมาพร้อมกับราคาพิเศษให้ในรายการนี้ด้วยครับ
1: วันนี้มาดูโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับผมสำหรับสุภาพโอสถ BSRB สูตรนี้มีเฉพาะโอช้อปปิ้งนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ผมบอกเลยนะผมซื้อให้ยายทุกๆ 2-3 เดือนเพราะถ้าเกิดขอหมดปุ๊บต้องเติมให้ยายส้มตลอดนะฮะวันนี้มีโปรลด200เห็นคุณป๋อบอกว่ามาเป็นแบบเป็นซองแบบนี้เลย
2: ผมเรียกว่าถุงใหญ่เลยเป็นถุง
1: ใหญ่
2: 1ถุงนะครับมี180แคปซูลเทียบเท่ากับ6กระปุก
1: ทำนาจ๊อบนะ
2: ในรายการนี้ผมแถมอีก1กระปุกด้วย
1: ครับ
2: ก็วันนี้นะครับได้210แคปซูลปกติโปรโมชั่นที่เราขายนะครับจะเป็น7กระปุก210แคปซูลราคา 1,199 บาท
1: ครับ
2: นะครับแต่ชุดเนี่ยได้1ถุงใหญ่แล้วนะบวกต
1: ั
2: วเนี่ยรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับ7กระปุก
1: จ
2: ับท
1: ั้
2: งได้7เดือนเลยแต่ราคาจ่ายไม่ถึง1,000เพราะผมลดอีก200บาท
1: ครับ
2: วันนี้จ่ายเพียง999 บาทเท่านั้นจ
1: ั
2: ดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับ
1: ตามคำเรียกร้องแล้วนะฮะผมคุณผู้ชมครับสิ่งดีๆจากสุภาพบุรุษรู้จักกันดีอยู่แล้วเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อโอเค999 บาทได้ไปแบบนี้แบบนี้รวมทั้งหมด210 แคปซูลนะครับทั้งหมดส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่ง1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเลยที่ผมพูดว่ามั่นใจได้เพราะจริงๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่ในท้องตลาดเยอะมากแต่ทำไมต้องเป็นสุภาพโอสถเพราะอยู่มา70 กว่าปี
2: สุภาพโอสถปีนี้อยู่มาเป็นปีที่75แล้วครับไปไหนใครๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถ BTS บิลบอร์ดต่างๆคือเราอยากจะย้ำให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าสุภาพโอสถเนี่ยเราเป็นแบรนด์ระดับประเทศเราอยู่มา70 กว่าปีเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลทุกคนจริงๆนะครับแล้วโรงงานเราก็มีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาลด้วยพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจนอกจากเรื่องแบรนด์เรื่องโรงงานเรื่องมาตรฐานอันนี้ครับคือตำราน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ที่เป็นตำราเพราะหนังสือเล่มนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ คนสามารถเอาอันนี้เป็นงานวิจัยใช้การอ้างอิงได้เลยนะครับที
1: ่
2: สำคัญก็คือนอกจากน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ต
1: ั
2: วเม็ดแคปซูลเนี่ยจะเห็นสีเหลืองทองนะครับแล้วใส่วิตามิน B 8ตัวที่สำคัญคือมาม่าผมก็ทานคนที่บ้านผมทานทุกคนถ
1: ุ
2: งใหญ่เนี่ยครับวางไว้กลางบ้านสามารถทานได้ทุกคนเลยนะครับอย่างผมปกติก็จะทานก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้พอเสริมวิตามิน B เข้าไปช
1: ่
2: วยการหลับลึกหลับสบายเวลานอนหลับเนี่ยตื่นมามันก็สดชื่นเราได้เติมวิตามิน B เข้าไปตอนหลับด้วยครับ
1: เท่ากับว่าผู้ใหญ่จริงๆนะวัยรุ่นเราก็ต้องทานนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ยายผมติดใจก็คืออ๋อผมเชื่อแล้ว
2: มาม่าทานท่านประธานคุณจินนามาม่าอาย
1: ุ
2: 70นะครับ
1: 70
2: ยังทำงานอยู่ให้มาม่าได้ใช้สมองได้ทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าผู้ใหญ่พออยู่บ้านนะแล้วหลังเกษียณไป60สังเกตไหมครับไปเยี่ยมอีกทีแกเป็นคนแก่หลงลืม
1: ติดโซฟาติดเตียงอย่างเงี้ยล่ะ
2: ใช่เพราะว่ากินนอนไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่มีแอคทิวิตี้เนี่ยมาม่ายังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่เลยต
1: ่
2: างกับตอนแรกๆนะตอนแรกๆพอเกษียณมามาม่าจะประจำเลยเดินเข้าครัวเอ๊ะจะหยิบอะไรห
1: า
2: อะ
1: ไ
2: รจำไม่ได้เดินหาโทรศัพท์มือถือเดินหาแว่นเดินหานู่นนี่
1: เดี๋ยวก่อนครับคุณป๋อขออนุญาตฮะขอท่านคุณผู้ชมตอนนี้มีคนรอสายแล้วนะฮะฉะนั้นตอนนี้อ่ะเห็นไหมเหลือ64เซตนะฮะขออนุญาตกันขายก่อนนะครับ
2: ครับผม
1: ทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ย1ซองนี้ไม่ใช่ว่าฉีกปุ๊บแล้วซองนี้ใช้ไม่ได้นะซองนี้เนี่ยฉีกแล้วมีตัวซิปล็อกให้อย่างดีนะครับคุณป๋อออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาอย่างดีเลย1ซองนี้180แคปซูลไม่พอวันนี้แถมไปอีก1กระปุก30แคปซูลทั้งหมดนี้999บาทเท่านั้นนะฮะโทรจองสิทธิ์ไว้ก่อน1252ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอุ๊ยเติมวันละ1เม็ดเท่ากับเซตนี้ได้ถึง7เดือนนะครับผม999บาทพร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งเลย1252แล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังก่อนนะฮะคือรอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังหน้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันครับ
2: ผมให้90เซตเท่านั้นนะครับ
1: แค่นี้นะ
2: กระปุกตัวนี้บางคนบอกว่าถ่ายรูปหน้าจอไปแต่ยังไม่ยอมสั่ง
1: ไม่ได้
2: เจออีกทีนึงไม่ได้กระปุกแถมตรงนี้เพราะว่าพอแถมไปเราก็ได้เทียบเท่ากับ7กระปุกทานได้7เดือนครับ
1: ถึงบอกว่าอย่างนี้ไงว่าให้จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตามบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวรอให้ลูกให้หลานมาสั่งให้เอางี้นะ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังจ่ายตังวันที่ไปส่งนะฮะฉะนั้นสบายใจได้เลยคุณผู้ชมครับคุยกันต่อผมมองว่าอย่างยายผมชอบเพราะว่าอะไรแกบอกว่าเออนอนหลับลึกเนี่ยยายบอกว่าเห็นผลจริง2คือยายแกชอบก่อนหน้านี้นะตอนกลางคืนแกชอบเหมือนแบบตื่นมาช้าๆไปมือปลายเท้าอะฮะ
2: เน็บชาครับบางทีรู้สึกยุบยิบยุบยิบหรือบางคนนั่งนะครับนั่งทำงานลุกไม่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับคนทำงานออฟฟิศบางทีนั่งทำงานนานๆเนี่ยครับเน็บชาแล้วก็พอลุกก็ลุกลำบากนะครับอาชีพแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์บางทีขี่มอเตอร์ไซค์จนนิ้วชาไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นการเติมวิตามินบีมีประโยชน์มากๆนะครับที่สำคัญก็คือคนส่วนใหญ่ขาดวิตามินบีอย่างเช่นวิตามินบี12มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองส่วนช่วยมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
1: อุ้ยนี่สำคัญ
2: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝนมาบางทีเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับ
1: ไปสบายกันบ่อยนะช่วง
2: ตัววิตามินบีจำเป็นเพราะว่าเวลาเรานอนดึกมีความเครียดวิตามินบีจะดรอปลงไปเพราะนั้นคนที่นอนดึกๆเนี่ยครับบางทีนอนดึกๆรู้สึกเป็นเหน็บชารู้สึกอาการมันไม่ฟังก์ชันร่างกายตื่นมามันไม่ค่อยฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นตัวนี้อยากให้ทานเสริมทุกวันแล้วก็หม่าม้าปกติก็จะทานทุกวันผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะครับก่อนนอนแล้วก็ช่วงนึงเนี่ยที่หม่าม้ารู้สึกบอกว่าเอ้ยอยากดูแลร่างกายอยากรู้สึกว่าอยากกระฉับกระเฉงหม่าม้าก็ทานได้เนี่ยอายุ70ตอนนี้70ว่ายน้ำทุกวัน
1: โอ้ยแล้วลูกหลานเห็นแล้วภูมิใจนะเอาจริงๆนะเพราะว่าพอท่านแข็งแรงแบบนี้แปลว่าอะไรฮะท่านอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหลาน
2: ไปเที่ยวได้
1: ยาวและดู
2: ไปเที่ยวได้นี่มา
1: แล้วไม่เป็นภาระลูกหลานนะ
2: ไกด์บอกว่าเอ๊อายุ60ไม่ให้ไปขี่อูฐนะกลัวอันตรายกลัวดูแลไม่ไหวน
1: ี่มากลัวที่ไหน
2: อย่าว่าแต่นั่งทำงานขาชาเลยนะนี่ขี่อูฐยังขี่ได้นี่ไปขี่ม้าต
1: ่อ
2: เนี่ยคือเวลาหม่าแข็งแรงเวลาอยากไปไหนไปเที่ยวไปไหนเนี่ยเขาไปได้และทำได้ทุกกิจกรร
1: ม
2: เพราะลูกหลานเราก็บอกว่าเอ้ยผมอยากให้ทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุมีสวซื้อชุดนี้ไปฝากแล้วชุดนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าทานที่7เดือนถ้าหม่าทานเวลา2แคปซูลก็ทานได้3เดือนครึ่งจ่ายไม่ถึง1,000
1: ครับแต่จะบอกว่าสูตรนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้บนหน้าจอณเวลานี้เนี่ยมีแค่เฉพาะโอช้อปปิ้งเราดีลมาให้เท่านั้นนะฮะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าน้ำมันงาดำรำค่าของแม่อีทานอยู่แล้วอยากให้ลองดูสูตรนี้เพิ่มเพราะว่าคุณป๋อใส่วิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มเข้าไปด้วยเซตนี้แคปหน้าจอเอาไว้หรือโทรจองตอนนี้1252คุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดเนี่ย210แคปซูลนะฮะบางคนคุณผู้ชมบอกว่าร
2: ีบโทรนะเหลือ29ไม่ถึง
1: 29เซตแล้วนะฮะ1252

0: สองจองสิทธิ์ก่อนหรือแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมฟังคุณป๋อพูดถึงคุณแม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือประกายตาคุณป๋อจะรู้สึกแบบมีความสุขมากกันแล้วมันเอาจริงนะผมว่าพอถึงวันนึงพอลูกหลานโตขึ้นอ่ะความสุขที่เราได้เห็นคุณพ่อคุณแม่คือท่านแข็งแรงใช่ไหม
1: คือเดี๋ยวนี้เราจะดิ้นข่าวนะครับหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยผมก็พยายามกระตุ้นมามานะมาดูอัลบั้มรูปแต่ก่อนไปเที่ยวไหนคือเราเป็นลูกหลานเราต้องพยายามให้แกใช้ความคิดนะครับเนี่ยมาจำได้นะเด็กๆไปเที่ยวไหนใครอะไรใครยืมตังไปเท่าไหร่ยืมอะไรจำได้หมดเลยนะครับแล้วมาเนี่ยก็มีแอคทิวิตี้เพราะว่าเวลาเรามีผู้ใหญ่อยู่บ้านพยายามหากิจกรรมให้ทำนะครับเนี่ยมายังทำอาหารทำทุกอย่างยังคิดเมนูใหม่ๆได้อยู่เลยแต่ว่าพอชอบกินของมันๆมาทำขนมเค้กกินเบเกอรี่ต่างๆตัวเนี้ยมันก็มีน้ำมันงาดำนำข้าวอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ใช้ไขมันดีไปไล่ไขมันเลวปรับสมดุลนะครับ การกินการนอนการออกกำลังกายเราก็ดีไซน์ให้มาทำหมดเลย
0: ครับ
1: พอมาทำเนี่ยแกก็แข็งแรงมากขึ้น
0: แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายนะคุณผู้ชมต่อสายมารับโปรนี้กันไปก่อนนะครับผมย้ำนะไม่ต้องโอนตังค์ตอนนี้กลัวเป็นมิจฉาชีพใดๆคุณพ่อคุณแม่เก็บเงินไว้ที่บ้านพอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะ1ซองใหญ่ซองนี้ผมบอกรอบสุดท้ายนะฮะเทียบเท่า6กระปุกนะฮะอันนี้1ซองนี้เท่ากับ6กระปุกแล้ววันนี้แถมเพิ่มให้อีก1กระปุกนะครับรวมเป็น7กระปุก7กระปุกนี้ราคา999บาทเท่านั้นนะครับ1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับผมใครที่ได้โปรนี้ไปแล้วนะครับผมรอของอยู่ที่บ้านขอไปถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยเอาสิ่งดีๆมาฝากนะฮะย้ำนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายแล้วก็เติมสิ่งดีๆด้วยสุขภาพสดวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไลฟ์โค้ชเด้งหัวลูกศิษย
1: ์สวัสดีครับผมโค้ชธีรวิทย์นะครับเป็นไลฟ์โค้ชที่ผมก็ติดตามข่าวคราวเรื่องนี้มาโดยตลอดเหมือนกันดังนั้นผมอยากที่จะขอร้องอย่าเหมารวมไลฟ์โค้ชทุกคนเพราะว่าไลฟ์โค้ชที่ดีก็มีทุกๆวงการมีคนดีและคนไม่ดีแบบที่ผมเน้นย้ำวงการไลฟ์โค้ชก็เหมือนกันขอให้ดูเรื่องของจริยธรรมและก็คุณธรรมของแต่ละบุคคลอย่าเพิ่งเหมารวมว่าไลฟ์โค้ชทุกคนจะเป็นแบบนี้ครับ

0: เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงครับผมรู้ว่าเขาพยายามเข้าหาโค้ชแต่ผมไม่คิดว่าโค้ชจะเล่นด้วย
1: หยุดถามมาช่วยแก้ปัญหาก่อนได้ไหมวีขอโทษนะนนที่ขึ้นเสียงใส่แบบนี้วีเครียดวีไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ความจริงสองคนนั้นเขาเลิกกันตั้งนานแล้ววีไม่ได้ยุ่งกับของคนอื่น
0: มันหมายความว่ายังไงครับ
1: ไอกับฟินเขามีปัญหากันมาตลอดวีพยายามให้สองคนนั้นปรับความเข้าใจกันแต่เรื่องมันร้ายแรงกว่าที่คิดวีเองไม่รู้ควรจะพูดไหมแต่ไอเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนไอเขาใช้ความรุนแรงกับฟินเขาทำร้ายร่างกายฟินมาตลอดฟินเขาก็ทนจนวันนี้ฟินเขาทนไม่ไหวแล้ว
0: ไอเนี่ยนะ
1: ใช่ฟินเลยขอเลิกกับไอฟินเขาก็เสียใจวีก็พยายามจะปลอบเขามันเลยทำให้เราทั้งสองคนใกล้ชิดกันนนนนเชื่อวีใช่ไหมวีไม่ได้แย่งแฟนคนอื่น

0: วลาที่เราไม่มั่นใจในการจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมันมีอยู่แค่2ประเด็นค่ะ1เรากลัวที่จะทำมันไม่สำเร็จกับ2
1: ทำไมฉันต้องมานั่งฟังคนไร้ศีลธรรมสั่งสอนฉันด้วยเนี่ยแย่งแฟนลูกศิษย์ตัวเอง
0: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ
2: ใครจ้างมาเนี่ยไหนว่าแคนเซิลไปแล้วเสียชื่อมูลนิธิหมด

0: ไปแชร์คลิปนั้นทำไม
1: พี่ก็ให้กำลังใจวีไงใครๆก็รู้ว่าพี่เป็นศิษย์ของวีถ้าพี่ทำเงียบเดี๋ยวใครๆก็ยิ่งมาถามพี่นี่พี่กำลังช่วยวีนะ
0: คนฟอลโล่พี่ต้องเกือบ2ล้านพี่ยิ่งแชร์คนก็จะยิ่งเห็น
1: จริงด้วยตายละคือพี่ลืมไปเลยอะพี่มัวแต่คิดว่าถ้าพี่เงียบเดี๋ยววีจะยิ่งต่อว่าพี่ที่ไม่ให้กำลังใจวี
0: อย่าคิดว่าวีไม่รู้นะคะว่าพี่รอวันที่วีลงเพื่อเหยียบซ้ำแต่ต่อให้วีจะตกต่ำลงแค่ไหนพี่ก็ต้องอยู่ในกำมือวีไปจนวันตายนั่นแหละ
2: จนตายแค่เหรอ
0: ใครตายล่ะ
1: พี่หรือว่าเธอ

พี่หวังว่าเรื่องนี้จะช่วยเตือนพี่ขวัญให้รู้นะคะว่าอนุภาพของคลิปมันรุนแรงแค่ไหนยิ่งถ้าเป็นคลิปของพี่ขวัญหลุดไปแล้วก็มันอาจจะยิ่งกว่านี้ซะอีก

0: ต่อให้หน้าตาดีแค่ไหนอ่ะก็ไม่ไหวหรอกนอกใจคนที่คบกันมาตั้งหลายปีอ่ะ
1: เออนั่นดิหน้าแค้นไปอีกถึงที่ไปนอนกับคนที่แฟนตัวเองเคารพศรัทธาอีขยักขยแงอ่ะ
0: จริง
2: เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวลงรองพื้นก่อนนะคะลงนิดเดียวอ่ะน่าจะพอเพราะว่าหน้าน่าจะหนาอยู่แล้ววันนี้กับข้าวรายการมีอะไรมีแมงดาหรือเปล่าอยากกินน้ำพริกแมงดาน
3: ี่เจ๊เล่นมุกอะไรเนี่ย
2: น้องคะน้องคะเงยหน้าสิคะอายอะไรเหรอคะพี่เราเล่น

0: นี่แม่ลงทุนปิดร้านมาหาหนูเลยเหรอเนี่ยหนูบอกว่าหนูไม่เป็นไรหนูโอเคไงแม่ไม่ต้องเป็นห่วง
1: ไอ้ยิ่งแกบอกว่าโอเคเนี่ยพ่อแม่ก็ยิ่งเป็นห่วงไหนแกเศร้าแกเสียใจเรื่องไหนแกเล่ามาเลยนะไอ้แม่ไม่ด่าแกหรอก
0: หนูคิดว่าแม่จะดีใจที่หนูเลิกกับฟินซะอีกนี่แม่ไปบนที่ไหนอย่าลืมไปแก้บนด้วยล่ะ
1: ไอ้บ้าใครจะดีใจเขาไปลงล่ะมันหลอกแกมันทำแกเสียใจขนาดนี้ฉันจะมีแก่ใจไปดีใจไหมเฮ้ยไอ้ลึกๆเลยนะฉันก็อยากจะให้มันกลับเนื้อกลับตัวได้อะแกจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจแบบนี้
2: นี่แม่เขานะแค่อยากให้ไอ้เป็นฝั่งเป็นฝากับคนที่ดีๆจะได้อยู่ดูแลกันไปตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วแล้วนี่แม่เขานอนไม่หลับมา 2-3 คืนเพราะห่วงไอ้นะลูก
3: ร้องมาเลยลูกร้องเลยร้องออกมาให้หมดเลยลูกไม่มีใครรักลูกไม่เป็นไรยังไงพ่อกับแม่รักเป็นพอร้องมาเลยลูกช่างมันช่างหัวมันลูก
4: หนูเลยร้องไห้เพราะว่าหนูเสียใจที่เลิกกับฟินนะแม
0: ่หนูร้องไห้เพราะว่าหนูเสียใจที่ทำให้พ่อกับแม่เครียดเสียใจที่ทำให้พ่อกับแม่เป็นห่วงทั้งนั้นที่หนูโตขนาดนี้แล้วอะพ่อกับแม่ก็อายุเยอะขึ้นแล้วแต่หนูก็ยังทำให้พ่อกับแม่ต้องกุ้มใจเรื่องของหนูอีกอะ
2: เฮ้ยใครอายุมากฮะยายอ้อยแม่แกคนเดียวหรือเปล่า
1: อ
2: ่
1: ะนี่ไอ้พ่อ
2: เอ้ยนี่พ่อยังไม่แก่ขนาดนั้นนะอยู่กุ้มได้อีกนานสบาย

0: เห็นนนท์บอกว่าตอนไปอัดรายการโปรโมทออกัสโดนกัดตลอดเลยเหรอ
1: ใช่ครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมทนได้เพราะถ้าไอรู้มันคงสะใจแย่พี่นะครับผมก็รู้มาว่าพี่โดนเหมือนกันแถมพี่โดนหนักกับผมอีกผมขอโทษนะครับที่ทำให้พี่เสียหาย
0: พี่จะถือว่านี่เป็นบททดสอบที่ท้าทายพี่จะสู้จะผ่านไปให้ได
2: ้ให้พี่ออกไปก่อนไหมจ๊ะ
0: ไม่ต้องค่ะนนเดือนนี้มีคิวงานต้องไปพูดอะไรที่ไหนอีกไหมแคนเซิลให้หมดเลยนะวีไม่อยากเจอพวกพี่นินทา
3: เรื่องนั้นทางบริษัทต่างๆที่ตกลงกันเอาไว้เนี่ยเขาติดต่อมาขอยกเลิกเองกันหมดแล้วครับ
2: ดีแล้วล่ะวีออกไปก็เจอคนเยอะแยะเป็นพี่พี่ก็อาย
3: ผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับที่ผมนัดทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันคือผมอยากจะบอกว่าจากเรื่องคลิปที่ไอลงเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีคนออกมาใส่ร้ายโค้ดเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมันลามไปเรื่องคอร์สเรียนที่มีราคาแพงหลอกเอาเงินทำบุญบังหน้ายิ่งพูดก็ยิ่งมันปากกันไปเรื่อยครับผมไม่รู้แล้วว่าไหนจริงอันไหนไม่จริงยิ่งปล่อยเอาไว้แบบนี้เรื่องมันจะยิ่งแย่นะครับผมว่าเราจะแถลงข่าวดีไหมครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกศิษย์ที่ยังรักแล้วก็เคารพในตัวโค้ชเนี่ยก็ยังมีอีกมากบางทีเขาอาจจะออกมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อปกป้องเราก็ได้นะครับโค้ช
0: ทุกอย่างมันกำลังจะไปได้สวยพังหมดเพราะไอคนเดียว
3: ไอไลฟ์อีกแล้วครับ
4: อืดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
5: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดใหญ่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
7: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
11: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
12: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: โฟร์มอสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดอย่างแรงเหลือ7 บาท 7 วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7 ตุลาคมนี้
14: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3 วันจาก Oriental Princess
15: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
16: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
17: คิวพูดคิวพูดมาก
18: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
19: ให้สนุกมาก
1: ผมไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5 รอบ
16: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

0: คุ้น
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม่
3: ใ
1: ช้นี
4: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
4: สันไลเลมอนสูตรใหม
5: ่ช็อปและดรีมเวิลด์ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงครบสไปร์แฟนตาสามฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ที่31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
6: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: เนสกาแฟริชอโรมา
10: สูตรใหม่
11: เพิ่มกาแฟ
12: เติมนม
13: อร่อยไปอีก
14: เติมกาแฟ
12: สูตรใหม
15: ่ลองหน่อยนะ
16: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
17: ่ปัดแห้งศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยน้องอินเตอร์และน้องดีเทลจากละครนักตบวัดโคกปังขอพักเบรกการแข่งขันวอลเลย์บอลมาเมาท์มอยเบื้องหลังความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในกองพร้อมสปอยความสนุกที่จะเกิดขึ้นในละครนักตบวัดโคกปังเราเจอทั้ง3คนได้ในรายการวันนี้เวลา 11:40 นค่ะ
18: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
19: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
20: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
19: ว้าวเสร็จแล้ว
20: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
21: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
22: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
23: มีบัดดี้ไบไม่มีเหงาบัดดี้ไบก็เต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
24: ไอไลฟ์อีกแล้วครับ
25: โอ้ตั้งแต่เปิดเพจมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครเข้ามาดูเพจไอเยอะขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยหูนี่แห่มาให้กำลังใจไหมคะหรือว่าแห่มาสมน้ำหน้ากันแน่จ้านี่ตามที่ตกลงกันไว้นะจ๊ะว่าวันนี้เรามีข้าวของของแฟนเก่าแม่ค้าเนี่ยมาประมูลเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปทำบุญจ้าชะนีเล่าเรื่องผัวเก่าให้ฟังหน่อยโอ้ยนี่ถ้าทุกคนจะอยากฟังเยอะขนาดนี้นะคะแม่ค้าเล่าให้ฟังก็ได้แต่ต้องสัญญาก่อนนะจ๊ะว่าต้องช่วยกันประมูลแล้วก็เอาเงินไปทำบุญกันจ้ามาจ้ะเริ่มเล่าจะว่าไปเนี่ยนะแม่ค้าก็โง่เองแหละเสอะเอาแฟนเก่าเนี่ยนะไปลงคอร์สเรียนแล้วมีวันหนึ่งนะจ๊ะแฟนเก่าของแม่ค้ากลับบ้านดึกโทรไปยังไงก็ไม่รับแม่ค้าทำไงรู้ไหมจ๊ะแม่ค้านะจ๊ะเอาโทรศัพท์มาเฟซไทม์หาพี่ดาวพระสุขแล้วก็ให้ซูชินะจ๊ะโทรเข้าโทรศัพท์แฟนเก่าของแม่ค้าจ้าแล้วยังไงรู้ไหมจ๊ะโทรศัพท์ดังดังในห้องนอนของพี่คนนั้นจ้า
26: ตาย
25: ยังไงล่ะคะพี่เขาทำไงรู้ไหมคะพี่เขาก็ไหลเป็นปลาไหลเลยจ้าอ้างโน่นอ้างนี่นะจ๊ะแถไปเรื่อยเลยจ้ะจะบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยแม่ค้าก็ไม่ได้เชื่อหรอกนะแต่ก็ต้องรับบทเชื่อแม้ถ้ามาเป็นแถบอกว่าแฟนเก่าของแม่ค้าเนี่ยลืมโทรศัพท์ไว้ใครจะเชื่อแต่ตอนนั้นก็ไม่มีหลักฐานแล้วก็ต้องรับบทเชื่อไปก่อนจริงไหมคะลูกค้านี่จะบอกให้เลยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนบอกมีแต่คนเตือนมาตลอดแต่ไม่ฟังเพราะอะไรหลงความหล่อจ้าหลงคำหวานจ้าหลงจนได้เรื่องจ้ะ
26: โอ้มีคนดูเยอะมากเลยอะซูชิ 50,000 เลยอะแคปไว้เป็นกำลังใจหน่อยเร็ว
27: แคปกันเต้
26: พอแล้วค่ะไม่เล่าแล้วจ้ะเรามาเริ่มประมูลสินค้ากันก่อนนะจ๊ะวันนี้เราจะเริ่มประมูลที่เสื้อตัวนี้จ้ะ
27: รถม

0: ่ดูไลฟ์สดขายของของเพจนี้ด้วยเหรอครับ
1: อะไรที่เกี่ยวกับวีนัสเนี่ยแม่ไม่พลาดแน่เด็กคนนี้เปิดหน้าซัดกับมันไม่ยั้งแบบนี้สาวไส้มันออกมาน่าเป็นห่วง
0: แล้วแม่คิดว่าวีนัสเขาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากไอเหรอครับ
1: ไม่หรอกมันไม่มาเปิดหน้าชกแบบเด็กคนนี้หรอกนางหมาจิ้งจอกเจ้าเล่เนี่ยนะมันก็ต้องเก็บตัวแล้วก็คอยจับตามองศัตรูไว้ถ้าสบโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยมันแว้งกัดไม่ยั้งแน
2: ่แต่เรามีข่าวดีนะจ๊ะ 5,000 บาทให้คุณค่าเยอะเกินไปแม่ค้าซื้อมาที่ 2,500 บาทจบที่ 2,500 บาทจ้ะ 2,500 บาทจ้ะโอ้โหนี่ถ้ารู้ว่าขายของแฟนเก่าเนี่ยมันจะขายดีขนาดเนี้ยซูชิไปขนมาให้หมดบ้านเลยได้เลย
3: นะคะพี่ไอคือพวกหนูเป็นแฟนคลับพี่อะค่ะทีมพี่ไอนะคะเจอตัวจริงแล้วตื่นเต้นไปหน่อยอะค่ะขอถ่ายรูปได้ไหมคะ
4: ถ่ายรูปเหมือนเป็นคนดังเลยอะถ่ายได้ค่ะเชิญค่ะเชิญ
3: อีกรูปนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: สู้ๆนะคะพี่ไอหนูดูไลฟ์พี่ทุกไลฟ์เลย
4: ขอบคุณค่ะ
5: ฮัลโหล
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณน้องขานี่พี่แอนพิธีกรรายการเฉาค่ะ
4: พี่แอนพิธีกรรายการเฉาเหรอคะ
5: ใช่ค่ะพี่อยากจะสัมภาษณ์หนูออกรายการเฉาของพี่ค่ะ
4: สัมภาษณ์เหรอคะสัมภาษณ์อะไรอะคะพี่หนูไม่ใช่คนดังค่ะ
5: คุณน้องค่ะคุณน้องคือคนดังค่ะและดังมากด้วยตอนนี้คุณน้องที่สำคัญนะคะข่าวเฉาของน้องเนี่ยนะคะเหมาะกับรายการพี่มากเลยค่ะนะมาให้พี่สัมภาษณ์เถอะนะนะคะถือเป็นการโปรโมทเพจของหนูด้วยไงคะชนีนักขายรักจะตาย
4: เดี๋ยวหนูขอให้คำตอบได้ไหมคะ
5: ได้สิคะคุณน้องค่ะพี่รอนะคะและพี่หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะคะดังไปด้วยกันค่ะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยคุณบังเอิญจังเลยอ่ะนี่คุณมากินกาแฟไกลถึงที่นี่เลยเหรอ
1: ผมตั้งใจมาหาคุณนี่แหละตอนนี้คุณมีชื่อเสียงขายของได้เยอะขึ้นมันก็ดีคุณแต่ในเวลาเดียวกันมันก็อันตรายมากนะคุณต้องระวังตัวให้มากเพราะตอนนี้คุณกำลังสร้างศัตรูอยู่รู้เปล่า
0: ฉันเริ่มก่อนที่ไหนแล้วคุณอีเจดาวพระศุกร์นั่นแหละมันเริ่มก่อน
1: ผมรู้คุณแต่ยิ่งคุณไปสานต่อด้วยการที่คุณเป็นไลฟ์แบบนี้มันก็ไม่จบสักทีถูกไหมคนอย่างผู้หญิงคนนี้เขาไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆหรอก
0: คุณรู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเนาะอย่าบอกนะว่าคุณเคยกี้กับเขาเหรอ
1: ไร้สาระนะคุณผมไม่ชอบผู้หญิงแบบนั้นหรอก
0: แล้วชอบแบบไหนเล่า
2: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: ของเรากับ Prodi Fat Sale by O Shopping ค่ะวันนี้ใครมีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดต้องฟังเลยนะเพราะวิธีการเลือกครีมกันแดดที่ SPF สูงๆสำคัญและจำเป็นมากๆแต่ปัญหามันอยู่ที่ความเหนียวเหนอะหนะไหลเยิ้มและมันเพราะฉะนั้นวันนี้

0: ลิลี่มีทางออกให้ค่ะเป็นเคล็ดลับความสวยของดาราฉายาสาวสวย 2,000 ปีพี่ตั๊กมยุรานั่นเอง
1: สวัสดีค่ะลิเล้งสวัสดีนะคะทุกท่านเมื่อกี้ลิเล้งก็บอกมาแล้ว

0: ครีมอันนี้ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะไม่เกิดแน่นอนไม่หยือไม่หยาคุมมันปกปิดติดทมและหน้าเนียนใสกริบเลยต้องใช้กระเด็ดของยูราค่ะ
1: อันนี้พี่ตักใช้เองจริงๆเห็นบอกว่าแบบไปตีกอล์ฟไปอะไรก็ใช้ด้วยแต่วันนี้หลายๆคนอยากได้โปรโมชั่นเพราะว่ารู้แล้วว่ากันแดดไม่งอแป้งได้ทั้งแบบบำรุงด้วยปรับสีผิวด้วยกันแดดสูงๆด้วยและวันนี้โปรโมชั่นพี่ตักค่ะ
0: โปรดีมากตะแดนพี่ตักบอกเลยว่าโปรดีแฟลชเซลวันนี้4กันแดดของยูรานะคะให้อีก1เป็น5 5ไม่พอพี่ตักให้ไวท์เทนนิ่งครีม
1: อ
0: ันนี้เป็นทั้งเดย์ทั้งไนท์นะคะไวท
1: ์
0: เทนน
1: ิ่
0: งคร
1: ี
0: มตัวนี้เป็นครีมประดาที่ทุกคนถามหาทาก่อนแล้วลงด้วยกันแดดของยูรานะคะพี่ตั๊กให้ไปถึง3ซองและยังไม่พอเรายังมีกระเป๋าเครื่องสำอางกิฟต์เก๋น่ารักน่ารักคละสีซึ่งใส่ของจุมากเลยนะคะคละสีมีให้ในเซตนี้เรามีจำกัดเพียง100เซตเท่านั้นราคาดีดี999บาทส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ทุกคนต้องรีบโทรเดี๋ยวนะตอนนี้ทีมงานบอกว่าบอกเบอร์ไปรอบเดียวกดเบอร์1252
0: 1252ค่ะ
1: ออกไปเกือบ10เซตแล้วเร
0: ็
1: วมาก
0: เร็วมาก
1: ไม่เคยออกเร็วขนาดนี้มาก่อนต้องบอกเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะครีมกันแดดของยูราปกติ1หลอดเนี่ยพี่ตาขายอยู่แบบ200กว่าบาท
0: 200กว่าบาท
1: วันนี้เหลือ111บาทและส่งฟรีทั่วประเทศเห็นไหมตอนนี้เหลือน้อยกว่า90เซตแล้วโทรให้
0: โทรกันหน่อยนะคะ1252วันนี้โปรดีแฟลชเซลราคาดีมากและของที่เราแถมให้ก็น่ารักเห็นไหมคะเนี่ยกระเป๋าเนี่ยใส่ของจุนะคะใส่ยูราได้หลายชิ้นเลยทีเดียวหรือคุณจะใส่ลิปสติกสติกอะไรได้หมดเลยนะคะคละสีให้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า88ซะแล้วอ่ะบอกเลยนะใครไม่โทรตอนนี้คุณพลาดมากเพราะว่าตอนนี้ยูราพี่ตาเขาพาไประดับโกอินเตอร
0: ์โกอินเตอร์คืออย่างนี้เราจะเล่าให้ฟังงานนี้คืองาน Cosmoprof นะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการออกบูธมีหลายประเทศมากเลยทั่วโลกเลย
1: ค่ะ
0: เท่าที่เห็นนะคะอิตาลีญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันมาหมดและหลายคนให้ความสนใจบูธของยูรานะคะมีหลายคนถามหาแล้วก็ติดต่อจะไปขายต่างประเทศ
1: อุ๊ยหรอ
0: เขาสนใจกันแดดของยู
1: ราแต่ว่าไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนสีผิวไหนมันลองแล้วติดใจมันใช้ด้วยกันได้หมดถูกไหมคะ
0: เพราะว่าทุกประเทศมีประเทศไหนไม่มีแดดไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะนั้นกันแดดเราก็จะต้องขายดีแน่นอนและ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกทุกคนแฮปปี้และหลายคำถามที่ถามมาว่าแล้วใช้ได้กับทุกสภาพผิวหรือเปล่าพี่ตั๊กตอบเลยว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิว
1: มีให้ดูสุด
0: ไม่ว่าผิวไหนผิวขาวผิวเข้มผิวคล้ำผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเพราะว่าอย่างแฟนพี่สามีพี่ผิวเข้มตีกอล์ฟก็ใช้หลอดเดียวแย่งกับพี่ตั๊ก
1: นี่แหละวันนี้ขอพิสูจน์สดๆขอเชิญทีมงานเข้ามาในรายการ
0: แบบ
1: สดๆตอนนี้เลยเหรอเวลาประมาณ5นาทีกว่าๆอันนี้คนละเฉดสีผิวหมดเลยแต่อยากให้พี่บอล นะคะเป็นทีมงานของเราลองทายูราหน่อยว่าจากที่ไม่ได้เมคอัพอะไรเลยตอนนี้กล้องดูที่หน้าได้เลยนะคะจะมีรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆด้วยขอลองแบบไม่ลงรองพื้นอะไรเลย
0: เอาเหมือนหน้าอันนี้หน้าเขาสดมาเลยนะคะลองดูที่ว่าจะเป็นยังไงลองเกลี่ยให้ดูหน่อยแต่ใช้กระจกไปด้วยมันเกลี่ยง่ายนะคะกันแดดของยูราพี่ตั๊กบอกเลยว่าเกลี่ยง่าย
1: ทำไมเร็วจังเลย
0: เร็วๆมันเกลี่ยง่ายแล้วก็เนียนใสไม่งอแป้งแล้วก็จะไม่ทิ้งความมันบางคนบอกว่ากันแดดส่วนมากจะมันกว่าจะรอโอ้ยไปคุยไปแล้ว10นาทียังลงรองพื้นไม่ได้แต่อันนี้ไม่ต้องลงรองพื้นเห็นมั้ยเกลี่ยเนียนกริบเลยอ่ะลองหันหน้ากล้องดู
1: อันนี้คือหน้าเนียนแล้วแต่หนูขออนุญาตนิดนึงหนูอยากรู้มันไม่หนาจริงไหมขออนุญาตลงตรงฝ้าก
0: ะจะเกลี่ยใช่มั้ยลองดูนะคะ
1: ถ้าเราเติมฝ้ากะอันนี้เหมือนใช้แทนเมคอัพเบสเลยว่าแบบเอาอยู่จริงหรือเปล่า
0: เห็นมั้ยก็ตบ
1: อันนี้แป๊บๆรอบ2นะแต่ก็คือเนียนซึมเข้าสู่ผิวเร็ว
0: ซึมเข้าสู่ผิวเลยและผิวน่าจะออร่าขึ้น1สเต็ปใช้ได้กับทุกสภาพผิวเห็นมั้ยคุณบอลก็จะเกลี่ยแบบเกลี่ยง่ายเลยง่ายมั้ยคะ
1: แล้วดูไบรท์ขึ้น
0: ได้อีกนิดนึงอ่ะ
1: ไบรท์ขึ้นเลยอ่ะที่สำคัญเลยคือตรงเนี้ยอุ๊ยพี่ตาขาก่อนใช้กับหลังใช้อย่างแรกเลยนะรู้สึกว่าเขาผิวดีขึ้นและขออนุญาตนะคะทุกคนเห็นมั้ยว่าอันนี้ไม่ได้ลงรองพื้นแต่ว่าฝ้ากะจากแสงแดดแลดูจางลงผิวดูรึบเหมือนฉายไฟให้ผิวเลย
0: อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทานะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ตั้ง ร็วมากทาจะเนียนกว่านี้อีกนะ
1: แต่อีกหนึ่งอย่างคือต้องกันน้ำกันเหงื
0: ่
1: อสำคัญมากขออนุญาตนะคะขอฉีดสดๆเลยละกัน
0: สมมติ
1: หล
0: ับ
1: ตาหลับตาเผื่อหนูฉีดไม่แม่นแต่อยากให้ฉีดสดๆในละกันขออนุญาตนะคะแบบนี้แบบนี้ฉีดไหลแล้วนะจ๊ะไหลแล้วนะจ๊ะแบบนี
0: ้
1: สังเกตเลยนะว่าน้ำไหลแต่ว่ากันแดดของยูราซับ
0: ไม่ไหล
1: ไม่หลุดออกมาเลยเห็นไหม
0: ไม่หลุดออกแต่ไม่หลุดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะอุดตันนะไม่อุดตันแต่ว่า

0: ก็จะเกาะผิวได้สวยงาม
1: สังเกตว่ายูราไม่ได้ติดออกมาแต่ผิวยังสวยยังฉ่ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเคล็ดลับความสวยของพี่ตั๊กมายูราน
0: ี่ไม่ได้ตั้งใจทานะทาแบบเบาๆถ้าทาแบบตั้งใจทามันก็จะเนียนกริบ
1: พี่ตั๊กตอนนี้เหลือน้อยกว่า40เซตแล้ว
0: ไม่ต้องคิดเยอะ1252ไม่ต้องคิดเยอะมีจำนวน100เซตเท่านั้น999บาทได้กันแดดของยูราไปถึง5ได้ไวท์เทนนิ่งครีมครีมบาดาวไปอีก3และกระเป๋าใส่เครื่องสำอางคละสีให้อีก1ใบจุจุ
1: จากกันแดดหลอดนึงเกือบ300วันนี้เหลือ111บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ตอนนี้1252
0: ถ้าอยากจะกันแดดให้ดีใช้กันแดดของยูราน่าจะเนียนใสแล้วก็กันแดดกันฝ้ากันกระอะไรต่างๆเพราะพี่ตั๊กเนี่ยเป็นนักกิจกรรมพี่ตั๊กจะเล่นกอล์ฟแล้วจะชอบมากเล่นมา20ปีแล้วเล่นประมาณเที่ยงถึงบ่าย
1: ติดกอล์ฟเที่ยง
0: ก็จะเล่นงี้ไม่งั้นไม่จบนะก็จะเล่นไปแล้วก็ทากันแดดของยูราและเติมระหว่างวันระหว่างที่พูดนี้นะคะไม่ว่าจะลงน้ำหรือว่าจะตีกอล์ฟพี่ตั๊กก็จะเติมระหว่างวันให้ดูด้วยนะคะ
1: แต่งหน้าแล้วก็เติมทับ
0: อันนี้แต่งหน้าแล้วนะคะเมื่อกี้คุณบอลก็ทาทั่วหน้าดิฉันก็ลองให้ตรงนี้นะคะ
1: อันนี้คือทาอุ้ยเดี๋ยวนะพี่ตั๊กระหว่างพี่ตั๊กทารายการในวิดีโอพี่ตั๊กลงน้ำ
0: แป๊บเดียว
1: ก็ยัง
0: เห็นไหมคะเนียนคลิปเลยพี่ตั๊กแต่งหน้ามาแล้วนะสามารถเติมได้อีก3หนเลย3ชั่วโมงเติม
1: เดี๋ยวมาลองกันบ้างจะให้ดูกันชัดๆเลยอันนี้เราคนละเฉดสีผิวนะแล้วอยากให้ดูว่าเนื้อกันแดดของเขาจะเป็นเหมือนเนื้อมูสแบบ
0: จะเป็นเนื้อมูสใช้ได้กับทุกสีผิวเห็นไหมเวลาลิ้งทาแล้วมันเนียนเข้ากับผิวไปเลย
1: ที่สำคัญมันปรับสีผิวแล้วผิวคือแบบนุ่มมากเลยขออนุญาตเทียบให้ดูแบบนี้มัน
0: ออร่าขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเลยนะคะแล้วก็ไม่ง้อแป้งไม่จำเป็นต้องทาแป้งด้วย
1: จริงอันนี้ผิวนุ่มมาก
0: ของทั่วๆไปบางยี่ห้อทำไมข้ามไปเป็นไงมันเกลี่ยยาก
1: ที่ลี่เคยใช้ตัวนี้สิ่งสำคัญเลยคือมันเกลี่ยยากพอมันเกลี่ยยากตรงนี้มันก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวหรืออาจจะซึมช้าม
0: ันจะซึมช้าหน่อย
1: พอมันซึมช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันไปเจอฝุ่นเจออะไร
0: เป็นยังไงคะ
1: มันจะเกิดการอุดตันอ่ะเดี๋ยวลี่เทียบให้ดูแบบนี
0: ้
1: ที่ลี่ทาไปมือเมื่อกี้นะกับฝั่งนี้แบบเดิมที่ลี่เคยใช้แล้วไปเจอฝุ่น
0: ใช้เวลาทาเท่ากันนะ
1: เท่ากันจริงๆแอบทิ้งอันหลังให้นานก่อนด้วยแต่ถ้าไปเจอฝุ่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่ว้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ค่ะเห็นไหมว่ายูราเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะไปเจอกันในน้ำสักหน่อยฝ
0: ั่ง
1: ยูราเขย่าเท่ากันนะแต่ฝั่งของยูราน้ำยังใสอยู่เลยในขณะที่ฝั่งของกันแดดทั่วไปอันเดิมที่ลี่เคยใช
0: ้ละลายน้ำ
1: มันขุ่นไปหมดแล้ว
0: และขึ้นมาจาก
1: น้ำนะคะแบบนี้ให้ดูชัดๆว่าของยูรายังดูใสอยู่ฝั่งนี้เละกว่าเดิมและต้องพิสูจน์กับยูราเพิ่มสักหน่อยเหม
0: ือ
1: นที่เมื่อกี้เราทำกับพี่บอลอันนี้เราซับที่มือของเราก็ไม่ไหลออกมาเหมือนกันผิวก็ยังสวยยังเนียนอยู่แบบนี
0: ้
1: รีบโทรให้ทัน19เซตสุดท้ายแล้วค่ะพี่ตั๊กค่ะ
0: เหลือเวลาน้อยเต็มทีนะพี่ตั๊กอยากจะบอกว่าถ้าใช้กันแดดของยูราไม่ว่าคุณจะเจอฟ้าฝนขนาดไหนจะเจอเหงื่อร้อนขนาดไหนหน้าคุณก็จะเนียนใสนะคะและโปรวันนี้พิเศษจริง
1: ๆ
0: ได้กันแดดของยูราไปถึง5หลอดไวท์เทนนิ่งครีมครีมประดาวไปอีก3แล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางจุให้อีก1ใบคละสีในราคาเพียง999บาทส่งฟรีทั่วประเทศมีเพียง100เซต1252รีบโทรเลยค่ะ
1: โทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วใครโทรมาตอนนี้ยังได้ทุกสายแล้วกันนะตักนะแต่ว่าหมดจากรายการแล้วต่อเวลาสัก5นาทีได้ไหม
0: อยากต่อไหม
1: 5นาที
0: อ่ะได้ๆ
1: 5นาทีทีมงานให้ได้
0: เมื่อกี้พี่ตั๊กยังไม่อะไรนะ
1: 5นาทีต่อเวลา5นาท
0: ีอ่ะได้ๆๆอ่ะรีบๆโทรกันหน่อยแล้วกัน
1: ต่อจากนี้โทรมา1252
0: นะคะ
1: รับความสวยของพี่ตั๊กไปค่ะขอบคุณพี่ตั๊กมากๆเลย
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: จริงๆนะตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนคุณเป็นต่อแต่ถ้าวันหนึ่งคุณพลาดขึ้นมาแล้วคว้าเอาคืนมันจะเป็นเรื่องอะไรจบได้มันต้องรีบจบนะคุณ
1: รู้เราหน้าคุณฉันก็คิดอย่างที่คุณพูดนั่นแหละฉันก็ไหนจะแฉไหนจะพูดถึงสองคนนั้นแล้วเหมือนกันอะท็อกซิกชัดๆถ้าฉันได้เงินจากที่ฟินยืมฉันเมื่อคืนเมื่อไหร่นะฉันก็จะพอเลยฉันก็ไม่อยากพูดถึงแล้วเหมือนกันขอบคุณนะที่เตือนฉันโชคดีจริงๆเลยที่ฉันมีคุณเป็นเพื่อนอะ
2: มา

0: นี่ยังไม่กลับอีกเหรอเดี๋ยวช่วยแพทเฮ้ย
1: อะไร
2: เจ้ช่วงนี้เนื้อหอมเชียวนะ
1: อะไรของแก
2: ฉันเห็นหรอกนะที่ร้านกาแฟตกลงเจ้กับพ่อหนุ่มวิตามินนี่ยังไงกันฮะ
0: ไม่ได้อะไรเลยเป็นเพื่อนกัน
2: จริงเหรอเจ้อุ๊ยแต่ว่าคนเนี้ยฉันเชียร์เลยนะเต็ม10ฉันไม่หักสักคะแนนเดียวอะโอ้ยหยอกหยอกนะเจ้ก็เออเจ้ว่าแต่วันเนี้ยเจ้จะไลฟ์ขายของอีพี่ฟินอีกไหมฉันจะได้เตรียมเรื่องไว้แฉพวกมัน2คนน่ะ
3: ผีเน่ากับโลงผุขอให้ไปสมสู่กันในนรกให้สนุกนะฮึ
4: พวกนอกใจเมียหล่อให้ตายก็ไม่น่าคบหรอก
5: หล่อตายในมือนั่นกับเมงดา
6: ถ้าไม่สบายใจจะไปอ่านทำไม
7: ผมอยากรู้อะว่าไอ้พวกนี้จะด่าเราไปได้ถึงไหนมันด่าเราอย่างนั้นเราไปฆ่าใครตายอะพอมีคนหนึ่งเปิดก็มีคนตามถล่มต่อมันด่าเอาสนุกปากทั้งนั้นน่ะนี่เรื่องของพวกชาวเน็ตน่ากลัวจริงๆ

0: ัลโหลไ
1: อไอจะไม่พูดมากกับฟินเรื่องของเรามันจบลงแล้ว
2: ไอไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมกับฟินต่อถ้าฟินอยากจบเรื่องเนี้ยเอาเงินที่ไอเคยให้ไปลงทุนทั้งหมดมาคืน
0: โอเค
3: พรุ่งนี้นัดไอไปที่สถาบันแต่ไม่ต้องคืนเงิน
0: พี่แล้วทำอย่างนี้เรื่องจะไม่ยิ่งไปกันใหญ่เหรอหรือว่าพี่คิดจะทำอะไร
3: ไอเขาเคยเป็นลูกศิษย์ของพี่นี่พี่ก็จะสอนบทเรียนชีวิตให้กับเขาสักหน่อย

0: ไหนเอาเงินเอาเงินมาดิฟิน
1: เงินอะไรไ
0: อฟินนี่อย่ามาโยกโยได้ปะก็เงินที่ไอให้ฟินเอาไปลงทุนไงที่ไอไปยืมพ่อมา
1: โหไอเงินมากขนาดนั้นฟินจะไปหาจากไหนให้ไออ่ะ
0: เราตกลงกันแล้วไงฟินอย่ามาพูดตามหมาได้ปะ
1: ไอเราสองคนเลิกกันไปแล้วนะไอจะมาขู่บังคับเอาอะไรจากฟินอีกอ่ะถึงไอจะเห็นว่าฟินเริ่มมีงานมีชื่อเสียงแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นน่ะฟินต้องเอาเงินพวกนั้นไปต่อยอดทำทุนเหมือนกัน
2: ตอแหลเจ๊อย่าไปยอมมันนะเมียใหม่มีเงินเยอะไม่ใช่หรอก็ไปขอมาคืนดิวะ

0: จะคืนหรือไม่คืนถ้าไม่คืนเรื่องไม่จบแน่ไอให้เวลาฟินถึงแค่วันพรุ่งนี้ถ้าไอไม่ได้เงินห้าแสนไอจะเอาเรื่องเราเร็วของฟินกับวีนัสมาพูดให้หมดดูดิว่าใครจะพังก่อนกัน
1: ไอเลิกเอาชาวเน็ตมาข่มขู่ฟินสักทีได้ไหมอ่ะ
2: ทำไมฉันต้องเชื่อแกด้วยฮะแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าชาวเน็ตชอบฟังเรื่องฉาวโฉพวกนี้จะตายถ้าไม่อยากจะชิบหายล่มจมอ่ะนะก็ทำตามที่อีเจ้มันบอกซะแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าทุกวันนี้ฉันกับเจ้ไอจะพูดอะไรใครเขาก็เชื่อทั้งนั้นแหละฉันจะแต่งเรื่องเขาๆให้แกกับอีพี่วีนัทโดนด่าอีกสักร้อยเรื่องพันเรื่องฉันก็ทำได้เว้ย
1: ไอ้สุชิฟินขอร้องได้ไหมใจเย็นๆกันก่อนได้ไหมอ่ะ

0: เสียเวลาจริงๆอ่ะทั้งเสียเวลาทั้งโมโหเลยนี่ไม่คิดเลยนะเจ้ว่าอีพี่ฟินมันจะหน้าด้านไม่ยอมคืนเงินขนาดเนี้ย
1: เหมือนที่ไม่ยอมจ่ายเงินเหมือนยื้อเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างอ่ะ
0: ก็แค่อีพวกคนโลภอ่ะเจ้ไม่ยอมเสียผลประโยชน์ให้ใครเงินมีแต่ว่ากูไม่ให้รออีกหน่อยเรื่องก็คงจะเงียบอีพี่ฟินกับอีพี่วีนัทน่ะมันก็คงจะคิดอย่างนี้ละเจ้แล้วเจ้จะเอาไงต่อล่ะ
1: ถ้าไม่คืนเรื่องก็ต้องไม่จบคงต้องเล่นสงครามประสานอีกสักตั้งหนึ่งเล่นจนกว่าสองคนนั้นจะยอมคืนเงินให้กับเรา
2: การเช้าวันนี้เราจะมาแฉฉะเช้ากันสดๆกับแม่ค้าออนไลน์ซึ่งกำลังดราม่าจัดๆในโลกโซเชียลรายละเอียดจริงเท็จจะเผ็ดแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังสดๆในรายการเลยจ้า

0: ารายการ5 4 3 2
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้ารายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวคราวๆเช้าๆกันนะคะที่อยู่ในกระแสและวันนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากแม่ค้าออนไลน์ที่เพิ่งลงคลิปว่าถูกแย่งแฟนขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องไอนะคะแม่ค้าออนไลน์จากเพจชนีนักขายค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ตัวจริงสวยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: เรื่องราวเป็นยังไงคะอยากจะให้เล่าอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านยังไม่ได้ดู
4: ค่ะก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะคือไอเนี่ยถูกไลฟ์โค้ชชื่อดังแย่งแฟนค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าไอกับ
5: ต้องตัดรับไปที่แขกรับเชิญมีคิวเปลี่ยนส่งคนขึ้นไปบอกพิธีกรด้วย
4: แต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนึงแล้วก็ไปเจอกับไลฟ์โค้ชท่านเนี้ยค่ะเขาก็แนะนำไอบอกว่าให้ไอเนี่ยไปลงคอร์สเรียนกับเขาแล้วชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นไม่คิดว่าเขาสองคนเนี่ยจะ
1: โถน่าสงสารจังเลยนะคะเอ๊ะแต่ข่าวที่พี่ได้ยินมามันเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะที่พี่ได้ยินมาเนี่ยเขาว่ากันว่านะน้องไอกับน้องฟินเนี่ยเลิกกันแล้วแล้วคลิปหลุดที่ถูกแย่งแฟนอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าน้องไอต้องการแบ็กเมย์เพื่อขู่จะเอาเงินจากน้องฟินจริงไหมคะ
4: ไม่จริงเลยค่ะ

0: ายืนยันขนาดนี้เราก็ต้องไปดูคลิปกันแล้วล่ะค่ะไปดูคลิปกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ไอ้เราสองคนเลิกกันแล้วนะไอ้จะมาขู่บังคับเอาอะไรจากฟินอีกอ่ะถึงไอ้จะเห็นว่าตอนนี้ฟินเริ่มมีงานมีชื่อเสียงแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยนะไอ้ฟินก็ต้องเอาเงินนั้นไปต่อยอดทำทุนเหมือนกันน่ะ
2: ต้อแหลเจ๊อย่าไปยอมมันนะเมียใหม่มีเงินเยอะไม่ใช่หรอไอ้ให้เวลาฟินอยู่แค่วันพรุ่งนี้เท่านั้นถ้าไอ้ไม่ได้เงิน 500,000 ไอ้จะเอาเรื่องเร็วๆของฟินกับวีนัสมาพูดให้หมดดูดิว่าใครมันจะพังก่อนกัน
1: ไอ้ฟินขอร้องนะเลิกเอาชาวเน็ตมาข่มขู่ไปสักทีเถอะ
2: ทำไมฉันต้องเชื่อแกด้วยฮะชาวเน็ตอ่ะเขาชอบฟังเรื่องเฉาโฉงพวกนี้จะตายถ้าแกไม่อยากจะชิบหายล่มจมก็ทำตามที่อีเจ้มันบอกซะตอนเนี้ยฉันกับเจ้ไอจะพูดอะไรใครเขาก็เชื่อทั้งนั้นแหละฉันจะแต่งเรื่องขาวๆให้แกกับอีพี่วีนัทโดนด่าอีกสักร้อยเรื่องพันเรื่องฉันก็ทำได้เว้ยฉันจะแต่งเรื่องขาวๆให้แกกับอีพี่วีนัทโดนด่าอีกสักร้อยเรื่องพันเรื่องฉันก็ทำได้เว้ย

0: นี่มันไม่ใช่คลิปตัวเต็มนะคะมันถูกตัดต่อมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะถูกตัดมาเฉพาะส่วนสำคัญภาพชัดเสียงชัดเนื้อหาครบถ้วนขนาดนี้น้องไอจะอธิบายยังไงคะเชิญเลยค่ะพี่ให้โอกาสแล้วนะคะคุณผู้ชมชมอยู่นะคะตอนนี้อยากจะพูดอะไรพูดตรงนี้เลยค่ะ
0: วันนั้นมันเป็น
2: แสดงว่ายังตั้งสติไม่ได้ที่จะตอบคำถามใช่ไหมคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่จะมาตอบคำถามได้ดีไม่แพ้กันค่ะนั่นคือโค้ชมีนัทค่ะจากสถาบันไลฟ์โค้ชดาวสุขเชิญเลยค่ะ
3: สวัสดีนะคะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สวัสดีนะคะ
1: ไปนั่งค่ะ
3: ค่ะ
1: ถึงคิวคุณแล้วค่ะคุณมีนัทวันนี้จะมาแก้ตัวหรือจะมาให้ข่าวยังไงเชิญเลยค่ะ
3: ก่อนอื่นต้องขอบคุณรายการก่อนนะคะที่ให้วีได้มาพูดความจริง
1: ค่ะ
3: ความจริง

0: ฟิร์นเพื่อนวิ่งแค่โลละ
1: คนผ่อนตรง
0: ไม่พอมาเลยค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คำว่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
3: Formos Go Go Multigrain หอมอร่อยลดแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี้
4: มิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นาไม่มีหรอ
4: ไม่มี
6: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
7: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
8: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
9: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำ
10: ทุกคำอย่างเลิศ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร์
13: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
14: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
15: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
16: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
17: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
18: เฮนรี่ First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
19: คิวพูดมาก
20: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
21: สนุกมาก
22: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
18: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
23: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
24: ์ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
25: Magic Clean
26: อุ้ยตามมงกุฎขยัน
27: จัดเต็ม
26: ไอ้ย่า
27: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
26: เยอะ
27: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
26: ผลผลิตดี
28: เต็มสวน
27: อุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
7: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
8: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจากการ9 4 4 4ออก
10: ครึ่งคืนนี้
11: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิด
12: นี่นิ่ง
13: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
14: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
15: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
16: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
17: เฮ้ยใครส่งมึงมา
10: ครึ่งคืนนี้เวลา 20:30 น
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดี
10: ที่เดียว
7: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
10: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
18: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
20: เธอจะฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้
21: ความจริงแล้ว
22: โอ้ยคุณน้องคะอย่าเยินเยอะค่ะรายการพี่นี่ฉาย2วันนะคะรีบๆค่ะเอาเฉพาะเนื้อหาสำคัญสำคัญตรงประเด็นไปเลยค่ะเรื่องราวเป็นไงคะ
21: ค่ะวีกับฟินเราคบกันค่ะแต่หลังจากที่ไอกับฟินเขาเลิกกันแล้วไม่จริง
22: คุณน้องคะอย่าพูดแทรกค่ะรอคิวจากพี่ก่อนเชิญต่อค่ะ
21: สองคนนี้ตอนที่มาเรียนกับวีนะคะเขาทะเลาะ กันอยู่เรื่อยแล้วเขาก็เลิกกัน
22: ค่ะ
21: ฟินเขาเห็นว่าวีเป็นห่วงคอยถามไทยเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็เจอจะมาปรึกษาวีมันเลยทำให้เราสองคนเริ่มรู้สึกดีต่อกันแต่หลังๆพอไอเขาเห็นว่าฟินเริ่มมีชื่อเสียงเงินทองเขาก็อยากได้ฟินกลับไปแต่ฟินไม่ยอมไอเขาก็เลยขู่ว่าเขาจะทำลายฟินแล้วก็ขู่จะเอาเงินมันอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนั่นแหละค่ะ
18: ไม่จริงเลย
21: พี่เดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเด
22: ีย
21: ร์
22: ไอ
21: เด
22: ีย
21: ร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียร์ที่เห็นว่าไอ้มันเล่นกับความรู้สึกของคนสร้างเรื่องหลอกลวงให้คนมาเกลียดชังวีกับฟินเพื่อหวังผลประโยชน์หลอกให้ทุกคนมารักแล้วก็ใช้ความรักของประชาชนมาทำลายคนอื่นแบบนี้ค่ะไอ้คือคนที่หลอกลวงค่ะ

0: ไอ้พวกหลอกลวง
1: สงสารโค้ดวีนัส
2: เห็นหน้าซื่อๆไม่น่าไปหลงเชื่อเลย
0: ต่อไปจะไม่ซื้อของจากเพจนี้อีกแล้ว

0: พี่เกียงติดต่อลูกได้ยัง
1: ยังเลย
0: ป่านนี้มันจะเป็นไงมั่งก็ไม่รู้อ่ะ
2: โอ้ยจะห่วงอะไรกันนักกันหนาลูกแกเนี่ยมันเก่งเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่งเรื่องใหม่หลอกลวงให้คนสงสารอีกเอ๊ตอนนี้ไม่รู้คงคิดแล้วมั้งว่าจะหลอกลวงคนยังไงดีนะ
3: พบปากอะไรนั่นแต่ไม่รู้เรื่องไม่ได้มาพูดทำไมฉันไม่พูดอ่ะคนที่ตลาดอ่ะเขาก็พูดกันว่าลูกแกนี่ใส่ไม่ดีหลอกลวงแถมยังหน้าเงิน
4: หน้าเงินเหรอ
0: ใจจะแย่อยู่แล้วมันเป็นไรต่อ

0: อยู่หน้าปากซอยแกอร่อยไหมซูชิเอาตามผลไม้ที่หนึ่งจ้ะ
1: รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ

0: แม่ค้าลวงโลกเสียดายที่เคยซื้อของขอให้เจ๊ง
1: เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจอหน้าที่ไหนนะจะเอาเปิดทุเรียนไปตบ
2: แม่ค้าหน้าเงิน
3: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใครอ
4: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการของเด็ด
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมของเด็ดวันนี้มีวิธีการใส่ใจตัวเองและผู้ใหญ่ในบ้านมาฝากนะคะต้อนรับพี่อั๋นภูวนาถเลยค่ะสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอ่ะกลับมาเจอกันนะครับจริงๆเราพูดเรื่องสุขภาพผมว่าใครๆก็สนใจนะฮะและใครๆก็ใส่ใจทั้งนั้นแหละนะครับแต่ผมขอแชร์ประสบการณ์ตรงจากเรื่องของตัวเองคือบางครั้งเราใส่ใจแต่เราใส่ใจผิดจุดหรือมองข้ามบางเรื่องไปผมกำลังพูดเรื่องของคุณแม่ผมเองนะครับผมกับครอบครัวนี่อยู่ใกล้กันชิดกันมากนะฮะคุณแม่พี่อั๋น80กว่าแล้วนะครับ อยู่ด้วยกันทุกวันแต่ที่ผมพูดว่าเรามองข้ามก็คือเราพูดเหมือนใส่ใจแต่จริงๆเรามองไม่เห็นว่าความเสื่อมความมีปัญหาของสุขภาพมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องเป็นไข้นอนติดเตียงอะไรแบบนี้เท่านั้นนะฮะแต่มันเกิดจากการที่มันกวนวิถีชีวิตของเขาวิถีชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมร่างกายเขาไม่เหมือนเดิมและสุดท้ายมันเกิดความทรมานเช่นกันนั่นคือการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวลุกนั่งยืนเดินขึ้นบันไดลงบันไดขึ้นเตียงลงเตียงขึ้นรถลงรถเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องสำหรับเราฟังดูแบบเฮ้ยปกติมากอะแต่สำหรับเขามันยากขึ้นเรื่อยๆจนจุดนึงเขากลายเป็นคนที่ขยับเขยื้อนน้อยลงติดบ้านมากขึ้นเริ่มเหมือนซึมคือชวนไปไหนก็ไม่ไปทั้งที่จริงเป็นคนแอคทีฟมากผมไม่รู้ว่าจริงๆเนี้ยมันมีปัญหานี้แต่เขาซ่อนไว้เพราะกลัวเราเป็นห่วงคือวันที่เราไปทานข้าวนอกบ้านกันแล้วเขาปฏิเสธไม่ได้ก็แต่งตัวสวยเต็มที่แล้วคุณแม่พี่อั๋นสวยมากตลอดเวลาตีโป่งทำผมอยู่บ้านกันใส่ต้มหูติดเข็มกัดเนี่ยเนี่ยฮะออกจากบ้านใส่ส้นสูงตามปกติแต่ถึงห้างนิดเดียวเดินเห็นร้านอาหารแล้วบอกเฮ้ยใกล้แค่นี้เองสำหรับเขามันไม่นิดณวันนั้นเราเพิ่งรู้เขาขอให้เราไปยืมรถเข็นวันนั้นผมบอกอ่ะแม่ผมไม่เดินละเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เดินเดินไม่ได้เดินไม่ไหวมันคืออะไรคำถาม108อย่าเพิ่งถามดูเสียอารมณ์โอเคยืมรถเข็นให้เขาก่อนแล้ววันนั้นผมพาเขาไปตรวจเจอผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญตรวจตามขั้นตอน1 2 3 4 5 6แล้วบอกว่านี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยณวันนั้นย้อนกลับไปหลายปีแล้วเป็นเรื่องที่ผมบอกอะไรนะคอลลาเจนอยู่ในเข่าอยู่ในข้อด้วยเหรอผมคิดว่าอยู่ในผิวอย่างเดียวนะครับปรากฏว่าคอลลาเจนตัวนี้คือคอลลาเจน type 2ชนิดของมันนะฮะ type 2มันเสื่อมสลายไปตาม1การใช้งาน2คืออายุซึ่งเกิดขึ้นกับเราทุกคนนั่นหมายความว่าเมื่อมันหายไปเกิดอะไรขึ้นกระดูกมันก็ชนกันดิมันก็มาบดเบียดเสียดสีกันขยับเมื่อไหร่มันก็รู้สึกเมื่อนั้นมันถึงเกิดความรู้สึกว่าแบบติดขัดเสียดเสียวจนวิธีการเลี่ยงของคุณแม่คืองั้นฉันไม่ขยับฉันจะได้เลี่ยงมันไม่รู้สึกนะครับวิธีการเนี่ยนะฮะมันมีหลายอย่างในการดูแลตัวเองได้ซึ่งข้อเสียของมันความโชคร้ายคือเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ข้อดีคือศึกษาวิจัยแล้วว่า type 2 collagen เนี่ยแค่คุณกินเติมเข้าไปอย่างสม่ำเสมอมันก็ช่วยได้แต่เราไม่ทราบก่อนนั้นแต่วันนี้ฟังกันแล้วนะฮะแปลว่าทราบแล้วนะถ้าทราบแล้วไม่เริ่มไม่ได้นะครับเราตั้งใจหาทันทีหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญบอกพี่อั๋นวันนั้น type 2 collagen อยู่ที่ไหนสุดท้ายพี่อั๋นเลือกให้แล้วคุณอย่าเสียเวลาผมเลือกถูกมาให้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลือกผิดนี่คือ CC calcium collagen นะครับที่มี type 2 collagen เหมือนที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าเฮ้ยเราทุกคนควรทานสิพลิกด้านหลังเปรียบเทียบให้ทุกยี่ห้อแล้วในตลาดตัวนี้มีปริมาณ type 2 collagen มากที่สุดกว่าคนอื่นถึง5เท่ามีแคลเซียมสารสกัดจากผักผลไม้วิตามินอีก29ชนิดและยังมีสาหร่ายสีฟ้าอยู่นี่ blue spirulina ที่มีส่วนช่วยแล้วก็เรื่องของกระดูกพรุนด้วยครบจบในกล่องเดียวด้านในเป็น2พกไปไหนก็สะดวกน้ำตาล 0% หวานอร่อยพอดีและคอเลสเตอรอลกับไขมัน0คือผมติ๊กถูกหมดเลยอ่ะลองดูไหมว่าหลังจากทานแล้วผมแทบจะไม่รอกันเลยวันที่ได้มาวันแรกทานและสม่ำเสมอจริงๆวันละซองเรื่อยมาคุณแม่ผมรู้สึกยังไงให้คุณแม่พี่อั๋นเป็นคนเล่าให้ฟังครับ
7: ทุกวันนี้ก็ออกกำลังกายทุกวันค่ะเดินมั่งวิ่งมั่งวันนึง 3-40 นาทีไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวกับหลานเล่นกับหลานนะคะเวลามีงานสังสรรค์ก็ได้เฮฮาปาร์ตี้ขึ้นเต้นรำสนุกสนานชีวิตมาถึงวันนี้ได้ขนาดนี้ก็มีความสุขมากแล้วค่ะ
8: เรารู้สึกว่าต่อไปจะไปไหนก็ไม่ต้องห่วงตอนนี้คนข้างเคียงใกล้เคียงดิฉันหรือแม้แต่ลูกๆทุกคนก็ทานกันหมดแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่รู้จักเพื่อนๆก็ทานตามกันเยอะเลยค่ะจะเดินทางไปไหนก็ต้องไม่ลืมที่จะแพ็คติดตัวไปเสมอค่ะและเมื่อขาดเมื่อไหร่ก็จะต้องคอยตามลูกบอกให้ซื้อมาเพิ่มนะเพื่อไม่ให้มันขาดตอนกันเพราะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ว่าควรจะทานตัวนี้หรือไม่นะคะทานเถอะแล้วก็ทานง่ายค่ะรสชาติดีมาก
6: ครับนะฮะผมบังคับคุณแม่พูดไม่ได้นะครับนี่คือคุณแม่พูดจริงๆทั้งหมด

0: ราะฉะนั้นนะผมย้ำนะไม่อยากพังอย่าเริ่มต้นดูแลตอนพังไม่อยากแก่อย่ารอแก่เราค่อยเริ่มต้นดูแลเริ่มได้เลยเพราะมันเริ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ2กล่องของ CC แบบเดียวกับที่พี่อ่านและคุณแม่ทานนี่แหละนะครับปกติแล้วนี่ราคา 2,200 วันนี้ลดพิเศษเหลือ 1,389 บาทนะครับและเฉพาะ100สายแรกพี่อ่านแถมให้อีก3คุณตัดสินใจได้ง่ายๆแล้วนะในราคานี้ลดแล้วนะคุณได้เป็น5ยังไม่จบครับพี่อ่านมีแก้วและเป็นแก้วนี่ฮะเก็บอุณหภูมิยี่ห้อเทมบล็อกคุณดูขนาดใหญ่ขนาดนี้นะเท่าหน้าพี่อ่านใหญ่กว่ามืออีกนะฮะอันนี้คือสแตนเลสเกรดพรีเมียมนะครับคุณภาพสูงแล้วก็หนาด้วยนะครับใส่ร้อนใส่เย็นอยู่ได้แบบยาวๆนานๆเลยนะครับพี่อ่านหยิบให้ดูด้านในเป็นสแตนเลส2ชั้นและยี่ห้อเทมบล็อกสวยมากๆแบบนี้เชื่อป่ะพี่อ่านลองให้แล้วด้วยนะฮะคือออกจากบ้าน8โมงเช้าอย่างเงี้ยนะครับใส่น้ำแข็งไว้ปิดฝานะกลับบ้านนะกลับมา18ชั่วโมงผ่านไปเปิดมาน้ำแข็งยังไม่ละลายเลย นอนต่อจะตื่นมาจนวันรุ่งขึ้นน้ำแข็งยังอยู่แปลว่า24ชั่วโมงได้เลยนะฮะขนาดนั้นอยากให้รู้ว่าเราให้ของดีมีคุณภาพเท่านั้นเองยังไม่จบครับมีนี่ฮะต้องบอกว่าเป็นนะครับกล่องถนอมอาหารสุญญากาศยี่ห้อเทมล็อกผมซื้อของดีทั้งนั้นนะครับเอามาให้นะฮะนี่คือฟู้ดเกรดอย่างดีอย่างหนาคุณภาพสูงสีสวยพรีเมียมใส่ผักผลไม้เนื้อสดต่างๆนะครับช่วยถนอมให้มันอยู่ได้นานและเข้าไมโครเวฟได้ด้วยอย่างดีไม่เอาหรอกชิ้นเดียวให้เลย3ชิ้นและช่วงนี้เปียกปอนกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ได้ใช้แน่นอนนี่คือผ้าเช็ดตัวเกรดพรีเมียมครับให้ดูฮะว่าผืนใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะดูดีใหญ่มากสุดแขนครับนี่คือผ้าฝ้าย 100% นุ่มสบายไม่ระคายเคืองนะครับซับน้ำอย่างดีทั้งหมดตรงนี้ให้ไปเลยนะครับในราคา 1,389 บาทแต่คุณต้องรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกดเลยนะฮะ020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วย้ำนะครับ10ชิ้นนี้020300033หรือ LINE @tsm88 อย่ารอครับใครอยู่กับผู้สูงอายุสั่งให้เขาเช่นกันผู้สูงอายุอยู่กับเด็กที่บ้านบางคนเขามั่นใจว่าเขาจะไม่ป่วยไม่เป็นอะไรคุณสั่งเผื่อลูกเผื่อหลานเป็นอันว่าใครดูอยู่ขอให้รู้ว่าคุณต้องดูแลแล้วเริ่มแล้วเติมด้วย CC กันวันนี้เลยสายหมด
1: สายหมดแล้วค่ะขอเพิ่มได้ไหมคะพี่อ่าน
0: เพิ่มให้อีก50สายครับเพิ่มให้อีก50สิทธิ์นะครับราคาเต็ม 7,440 บาทจ่ายทำไมรีบโทรให้ทันวันนี้คุณจะจ่ายแค่ 1,389 บาทและไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้ว020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 ของดีทั้งหมดที่เอามาให้เนี่ยเป็นของที่พี่อ่านใช้เองจริงๆพ่อแม่พี่อ่านทานเพื่อนทานตามกันหมดย้ำนะ020300033หรือ LINE @tsm88 1389 บาทครับ
1: ด่วนเลยแล้วประวันนี้ดีมากคุณผู้ชมนะคะรีบโทรมาสั่งนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารครบ5หมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอเหลือ25สายรีบโทรด่วนๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่อั๋นนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ได้ละจ้ะ
3: เท่าไหร่จ้ะป้า
2: ไม่ขายไม่ขายให้คนตอแหลเจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้ามาดูอะไรนี่แล้วมามามามามามามาเร็วมาดูอะไรนี่นี่มาดูหน้าคนตอแหลเร็วๆเข้าพวกเนี่ยนะชอบสร้างเรื่องใส่ร้ายคนอื่นเขาคิดว่าพวกเราหลงโง่หลอกอะไรก็เชื่อ
4: มันไม่ใช่แบบนั้นนะป้าจริงๆแล้ววีนัทนั่นแหละเป็นคนที่ทำทุกอย่างอ่ะ
2: ก็สร้างเรื่องโน้นสร้างเรื่องนี้ไงแล้วก็ยืมมือเราทำร้ายคนอื่นอ่ะแถมยังหลอกให้ไปซื้อของในเพจอีกด้วยแล้วไอ้เงินที่ว่าจะไปทำบุญอ่ะพูดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
4: ใช่ฉันก็เคยซื้อของร้านมาเหมือนกันคอยดูนะฉันจะเผาทิ้งให้หมดเลยแล้วก็จะตามไปด่าหน้าเพจทุกวันด้วยเดี๋ยวหวังว่าจะได้ขายของอีกเลย
2: ไม่ต้องหวังกันหนูเหรอ

0: วันนะคุณ
1: มองอะไรฮะยังไม่รีบไปเหรออยากจะนอนอีกยังไงฮะรีบไปสิไปไปเลย
0: ขึ้นรถเถอะคุณนี่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมีสิทธิ์อะไรไปทำร้ายร่างกายคนอื่น
1: ทำไมอ่ะทำไม
0: ถ้าอยากจะมีเรื่องอ่ะมีเรื่องกับคนที่สู้ได้ดีกว่าไหม

0: คุณนะคุณ
1: ผมว่าช่วงนี้คุณอย่าเพิ่งออกไปไหนมาไหนเลยนะกระแสข่าวคุณมันแรงมากก่อนหน้านี้คนให้กำลังใจคุณเพราะเขารักคุณแต่พอเรื่องมันพลิกอ่ะคุณเขาผิดหวังคุณแรงต่อต้านมันก็เลยมาก
0: ฉันประมาทคนอย่างวีนัสเกินไปจริงๆอ่ะเขารู้ว่าจุดไหนที่ทำให้คนทุกวันนี้อ่อนไหวเขาเลยสร้างเรื่องให้คนคิดว่าฉันปั่นหัวทุกคนหลอกให้พวกเขาเชื่อพวกเขารักบนโลกเนี้ยไม่มีใครชอบโดนหลอกใช้หรอกคุณฉันพลาดเองจริงๆไม่รู้ว่าต่อไปเนี้ยฉันต้องเจอกับอะไรอีกบ้าง

0: คุณเห็นคลิปในรายการนั้นไหมอ่ะคุณรู้อะไรไหมว่าวีนัสมันเอาคลิปไปตัดต่อด้วยนะคุณที่ฉันเข้าไปที่นั่นน่ะฉันเข้าไปเพื่อทวงเงินของพ่อฉันคืนมันเป็นเงินของพ่อฉันฉันไม่ได้ไปขู่เอาเงินเหมือนที่เป็นอย่างในคลิปเลยอ่ะ
1: ผมเชื่อคุณผมรู้ว่าคุณพูดความจริงนะไม่งั้นผมไม่มาหาคุณอย่างนี้หรอก

0: ฉันโชคดีจริงๆเลยเนาะที่ฉันมีคุณอะ
1: นี่คุณลืมไปแล้วหรือไงผมเนี่ยวิตามินชั้นดีเลยนะ

0: วันก่อนยังโวยวายว่าผัวนอกใจผ่านไปไม่กี่วันก่อนกับผู้ใหม่ซะแล้ว
1: มูฟออนเก่งมูฟไว
2: สงสารโค้ชพี่วีนักจังที่โดนใส่ร้าย
3: ผู้หญิงชั้นต่ำสกปรกเทียบพี่วีไม่ได้เลยสักนิด
1: พี่วีนัทสมกับพี่ฟินที่สุดคู่บุญศีลเสมอกัน
4: ในที่สุดแม่ค้าก็ออกไลน
5: ์มีคนส่งดอกไม้ส่ง

0: ขวัญมาให้กำลังใจโค้ชที่สถาบันด้วยนะครับผมให้แม่บ้านไปเก็บที่รถเรียบร้อยแล้วยิ่งผมได้ดูข่าวได้เห็นคลิปที่ไอทำร้ายโค้ชแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้ผมได้รู้ว่าคนเราเนี่ยมองกันแต่แค่ภายนอกที่เห็นไม่ได้เลยจริงๆนะครับแต่เรื่องมันเป็นแบบนี้มันก็ส่งผลดีกับเรานะครับคนกลับมาจองคลาสเรียนกับเราเหมือนเดิมส่วนออกัสเนี่ยยอดขอร่วมทุนก็เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนยังไงผมจะรีบกลับไปโปรโมตตามรายการต่างๆเพื่อเรียกระดมเงินทุนอีกครั้งหนึ่งฟินกับพี่ขวัญเตรียมตัวได้เลยนะครับ
1: พี่ว่าให้ฟินกับวีไปออกกันสองคนไม่ดีกว่าหรอจ๊ะในฐานะคู่รักที่กำลังได้รับความสนใจเปิดตัวแล้วเต็มที่เลยจ้ะไม่ต้องแอบแล้วเต็มที่เลยนะจ๊ะ

0: สครับนี่รายชื่อผู้ขอร่วมทุนใหม่ครับ
1: ขอบใจมากนน
0: ครับ
2: ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนมาดีลงานอีเวนต์คู่เราแล้วแต่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจากคนที่เคยเกลียดเราด่าเราอยู่ทุกวันเนี่ยตอนนี้จะกลายมาเป็นเห็นใจเราเข้าข้างเรากันหมดแต่พี่ดูไอดิตอนแรกกระแสเหมือนจะดีอะแต่ตอนนี้เป็นไงอะตรงกระแสตีกลับอย่างแรงอะผมว่านะหลังจากนี้เขาคงไม่กล้ายุ่งกับเราแล้วแหละ
1: ไม่ยุ่งไม่คิดว่าพี่จะยอมจบ
2: พี่จะทำอะไร
1: พี่ก็แค่จะทำให้เห็นว่าคนที่คิดทำลายวีนัสชีวิตมันจะต้องพบกับจุดจบที่ตก

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
2: วันอังคาร
1: ไปไหน
3: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
4: ้กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
5: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
6: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
5: ่เบคกิ้งโซดา
7: เนสกาแฟริชอโรมา
8: สูตรใหม่
7: เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
7: อร่อยไปอีก
9: เพิ่มกาแฟ
7: สูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มัน
15: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
17: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
19: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
20: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
13: ้ได้สิ
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
22: ครึ่ง
21: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นพ
22: ิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
21: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
22: เพียง99บาทต่อเดือน
21: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
22: โทรออก

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
4: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเรนเสียพี
5: ่เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
11: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Big Hair พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
12: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอตรวจสอบครบทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับเงินโดยเร็วที่สุดหลังปภ.โอนเงิน 4,700 ล้านบาทให้ธนาคารออมสินแล้ว
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

วนทุกวันเลยไปให้พอเลยนะถ้ายังไม่ไปเนี่ยแจ้งตำรวจแล้ว

0: ี่มีคนตามมาก่อกวนถึงหน้าบ้านทุกวันเลยเหรอลูก
1: ไม่จ้ะเข้าใจผิดอะจ้ะ
2: นี่พอเลยแกหยุดโกหกได้แล้วแกสร้างเรื่องไว้ขนาดนี้ตอนนี้ใครๆก็อยากด่าแกทั้งนั้นแหละมีคนมาด่ากันถึงหน้าบ้านแบบเนี้ยฉันถึงต้องมาถึงนี่ไง
1: แม่จะด่าหนูถามหมอ
2: ฉันจะด่าแกเพื่อฉันมาเนี่ยเพื่อจะช่วยด่าสู้ให้แกไงไม่มีใครด่าเก่งเท่าฉันอีกแล้วแม่มาแล้วไม่ต้องกลัวเลยมาเลยเดี๋ยวใครมาด่าฉันจะด่าให้เลยมา
1: แม่
2: นี่ไม่ต้องไปด่าแม่เลย
0: เออเนี่ยพ่อด่าไม่เก่งเท่าแม่แกนะแต่กอดเก่ง
2: นี่ไอ้พ
3: ่ออ้าวนี่น้ำแก้ขวดที่แม่ต้มเองหวานหอมชื่นใจแบบที่แกชอบกินซะลูก
1: แม่บอกว่าไม่ต้องต้มไงซื้อกินก็ได้
3: ซื้อกินไม่อร่อยเท่าแม่ต้มเองหรอก
1: จ้า
3: เออนี่แล้วผู้ชายที่โดนแอบถ่ายรูปคู่แกเป็นใครแฟนใหม่แกจริงเหรอ
1: ไม่ใช่แม่คนเขาพูดไปอย่างนั้นแหละ
3: เห็นไหม
0: ใช่พวกคนปากเสียมันก็ลือกันไปเรื่อยอ่ะไอไม่ต้องไปสนใจหรอกลูก

แม่เรื่องที่หนูยืมตังค์พ่อไปอะแม่จะด่าหนู

0: นี่พี่อารมณ์ดีอะไรมาเนี่ย
1: ถ้าบอกก่อนก็ไม่สนุกสิน
0: ี่เกี่ยวกับเรื่องที่พี่จะจัดการนายหรือเปล่า
1: ทำไมยังเป็นห่วงเขาเหรอ
0: ไม่ใช่ผมแค่อยากรู้เฉยๆว่าพี่จะทำอะไรเขา
1: เดี๋ยวฟินก็จะได้รู้พร้อมกับคนทั้งประเทศ

0: อยากให้ทำอะไรแบบไหนบอกมาได้เลย
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ันนี้คือไม่ได้เป็นพิธีกรและคนนี้ก็ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญ
1: ปกติส่วนใหญ่ถ้าเวลานี้ฉันจะเป็นแขกรับเชิญ
0: ถูกต้องแต่วันนี้เราจับมือกันค่ะ
1: วันนี้เราเป็นพิธีกร
0: ถูกต้อง
1: ของรายการใหม่นะฮะชื่อว่ารายการวันนี้
0: เป็นรายการใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยเริ่มต้นวันนี้วันแรกเลยนะคะกับนี่แขกรับเชิญของเราย
1: ังไงฮะ
0: เป็นนักแสดงนะคะจากนักตบวัดโคกปังพฤหัสที่แล้วโอ้โหทุกคนลุ้นมากเนื่องจากว่าไปเจอคู่แข่งที่แรงเยอะมากที่เด็ดของเขาคือลูกตบพญาแถนค
1: ือ
0: โอ้โหนี่แก้วตาของเราตบไปปึ้งแก้วตาอินเตอร์รับปึ้งเป็นไงสลบปังเข้าไปเลยแต่ยังโชคด
1: ีเธอหน้าไปภาคกีฬานะ
0: ได้รับจ้างได้แต่โชคดีน้องชมพู่หรือน้องดีเทลเข้ามาสามารถที่จะรับลูกได้วันนี้เราก็เลยประเดิมรายการใหม่ล่าสุดรายการวันนี้ของเราด้วยครูใหญ่สันติของเราพาเด็กๆ2คนมาพูดคุยกันนะเขาเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลย
1: เพิ่งเดินมาถึงเมื่อกี้เนี่ยเลย
0: ขอต้อนรับพี่แท่งน้องอินเตอร์และน้องดีเทล
2: สวัสดีครับเกลือครับเกลือ
1: รายการใหม่ก็เอาป๋ามา
0: ขอโทษนะคิดถึงครับเกลือแล้วข้ามนี่ไปเลยเหรอ
1: เอ้า
0: หนูนั่งใกล้ป๋านะ
1: เขาก็คิดถึงแต่คนที่เขารักกัน
2: เออเพิ่งเจอกัน
0: ต้องไปจัด
1: รายการใหม่ก็กล่าวว่าจะตีรายการแตกแล้ว
0: ครับผมสิ่งที่ต้องพูดคือซีนที่ได้เห็นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยดูกันเนี่ยไม่กี่นาทีนะ
1: จริง
0: แต่เขาถ่ายกันหลายวัน
1: ได้ยินมาว่าถ่ายกัน5วันเลยเหรอกับซีนนี้เหรอน้องอินเตอร์เดี๋ยวน้องอินเตอร์หรืออ
3: ินเตอร์ใช่ค่ะก็คือก่อนหน้านี้มันจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนค่ะฉากที่จะต้องมีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปฝึกซ้อมก่อน
0: แข่งวอลเลย์บอลเนี่ยนะที่เราได้ดูเมื่อกี้เนี่ย
3: แล้วต้องเตรียมตัวกันหลายวันใช่ค่ะก็คือไปซ้อม1วันก็คือ
0: ไป
3: ฝึกเล่นวอลเลย์บอลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูท่าว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วก็วันที่2อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเจอทีมคู่แข่งที่เราต้องเจอกันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อซ้อมดูว่าเอ้ยฝั่งหนูน่ะเขาเป็นยังไงเราจะได้แบบว่าเล่นได้แบบถูกต้องเพราะว่าเวลาถ่ายจริงอ่ะมันต้องมีการเล่นโต้กันจริงๆด้วย
0: คือเรียกได้ว่าวันแรกซ้อมท่
1: า
0: เอาไปซ้อม
1: กับทีม
0: ซ้อมกับก็คือนักแสดงจริง
3: ใช่ค่ะ
0: กับทีมชาติ
3: ใช่
0: จริง
3: ใช่ที่เขาจะมาเข้าซีนกับเรา
1: คู่แข่งเราคือทีมชาตินะลูก
3: ใช่ค่ะแบบว่าแทบทุกแมตช์เลยเป็นทีมชาติจริงๆหมดเลยใช
4: ่แล้วใช่ค่ะแล้วจะมี
2: ที่เห็นนั่นทีมชาติหมดเหรอ
0: เดี๋ยว
1: ขอโทษนะเราเล่นด้วยเขา
0: เป็นครูใหญ่
1: เรายังไม่รู้เลยเหรอ
2: แต่ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นเป็นทีมชาติ
0: ไม
2: ่แต่รู้ว่าตัวใหญ
0: ่เวลาจากฉากใหญ่เขาไม่ไป
3: แล้วหลังจากที่เราซ้อมกันแล้วใช่ไหมคะแบบ2วันเนี่ยเตรียมตัวอะไรแล้วเราก็ใช้เวลาถ่ายแบบประมาณ3วันค่ะ
0: ถ่าย3วัน
3: ใช่เพราะว่ามันมีหลายมุมมากทั้งแบบมุมกว้างหรือว่ามุมแคบแล้วตัวละครเราอะค่ะกล้องมันก็ต้องรับทุกตัวละครในสนามเลยอย่างเงี้ยทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยมาเลยแบบใช้เวลานานมาก
0: ๆไม่เราพี่นุ้ยเห็นเบื้องหลัง
1: ผู้ใหญ่ตีมือไม่ใช่กินแรงเด็กอยู่นะ
0: ใช่ผู้ใหญ่ไม่ช่วยเลยเหรอลูกหรอ
3: ก็เชียร์อยู่ข้าง

0: ไปอินเสิร์ต5นาทีก็พอละ
1: เออกินแรง
0: เด็กแต่นุ้ยเห็นว่าแบบเฮ้ยพี่นุ้ยเห็นแบบหูทุกคนแบบต้องไปซ้อมท่าแล้วแบบด้วยความที่คือภาคเนี้ยคือท่าแบบเยอะมากมหัศจรรย์พันลึกมากอ่ะ
2: ใช่ค่ะคือมันจะอัปเกรดจากท่าที่แล้วมาก
3: เหมือนแบบเราเพิ่มเวล
2: โปรเฟสชันนอลแล้วถ้าภาคแรกเนี่ยเหมือนแบบเป็นเด็กใหม่เด็กฝึกเพิ่งรู้จักวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอภาคนี้เนี่ยคือเราผ่านประสบการณ์มาหลายแมตช์แล้ว
0: จะมาท่าง่ายๆไม่ได้
2: ใช่เราก็เลยต้องแบบทำการบ้านมากขึ้นว่าท่าเนี่ยมันต้องเหมือนนักกีฬาอะไรอย่างงี
1: ้โอ้โหเรียกได้ว่าแบบ CG ก็
0: กระหึ่มเข้าไปและคือสำคัญถ่ายวันสุดท้ายคือมีแบบดราม่าด้วย
2: ใช่ใช่
0: ก็คือเป็นเส้นเรื่องอารมณ
2: ์ใช่มันก็จะเข้มข้นมากเพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าความขัดแย้งในทีมเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเฮ้ยแบบมีเรื่องพีคๆเรื่องลุ้นๆแบบทุกแมตช์เลยค
1: ่
2: ะ
1: แสดงว่าที่ผู้ชมได้เห็นนะฮะแข่งกันมันๆขนาดนี้คือถ่ายกันอย่างหนักหน่วง
0: ทุ่มเทมากๆสำหรับเด็กๆเนาะส่วนป๋ามาวันไหนฮะ
3: ก็จะถามอะไร
1: จะถามที่ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ใน5วันนี้แน่นอนไปวันที่6ไปยืนอย่างเดียวยืนตบมือ
3: ไม่ไอ้วันที่เขาแข่งกันเนี่ยเขาต้องซ้อมหนักเราไม่ได้ซ้อมกับเขาไง
0: แล้วเราไม่ได้ไปช่วยซัพพอร์ตเขาเลยเหรอ
3: ยืนให้แบบให้น้ำอะไรเงี้ย
1: ปกติตอนอยู่เรียนแกเห็นครูใหญ่ทำอะไรอ่ะนอกจากไปกล่าวตอนหน้าสังคม
3: ครูใหญ่เนี่ยอยู่นอกรอบ
2: รอซัพพอร์ตหลังเล่นเสร็จแบบไปกินหมูกระทะเดี๋ยวครูใหญ่เลี้ยงอะไร
1: ใหญ่เลี้ยง
0: ไม่ต้องมีก็ได้อะไรนี่ให้กำลังใจซึ่งแน่นอนนักตบวัดโคกปังเนี่ยก
1: ็
0: คือเป็นภาค2ของนักตบบ้านโคกปังใช่ไหมภาคแรกเนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักแสดงของเราคนนี้จนแบบเฮ้ยวันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งน้องดีเทลเป็นยังไงบ้างลูก
3: คนนี้มาแปลกพี่เกลือ
1: ยังไงฮะ
0: ทำไมอ่ะ
3: เป็นแฟนละครก่อน
1: เฮ้ย
3: แล้วพอภาค2เปิดเนี่ยมาสมัคร
1: มาออดิชั่น
3: เราได้จากแฟนละครได้มาเล่น
1: ว้า
3: วแล้วไม่ธรรมดามาจากจันทบุรี
0: ไม่ต้องตอบแล้ว
1: เดี๋ยวสิเขากำลังขายเด็ดอยู
3: ่ขับรถไม่เราจะบอกเขาเนี่ยว่าขับรถเพื่อจะมาเข้าฉากจันทบุรีคิดดูต้องออกกี่โมงจากบ้าน
0: น้องดีเทลเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ป๋าอีกทีนึง
1: เฮ้ย
3: บอกท่านผู้ชมว่าเนี่ยเบื้องหลังหนักหน่วงกว่าเมื่อกี้ที่ถ่าย 3-4 วันนี่เขานั่งรถมาปุ๊บแดดหมดลูกขอโทษจริง
1: ๆก็กลับ
3: ไม่ได้ถ่าย
1: มาจากจันเพื่อมาถ่ายก็ยังมาถ่ายทันเลย
3: น
1: ี่พิธีกรผมบ้านอยู่สาทรยังมาไหว้ศาลไม่ทันเลย
0: พูดเรื่องจริงทำไม
1: ทุกวันนี้
0: ต้องเงียบไป
1: ทุกเจน AI
0: เอาอันนี้ก่อนน้องดีเทลน้องดีเทลอยากรู้ว่าดูภาคแรกแล้วรู้สึกยังไงทำไม
3: ถ
0: ึ
3: งแบบ
0: อยากมาเป็นส่วนหนึ่ง
4: จริงๆหนูเคยมาแคสภาคแรกแล้วค่ะแต่ว่าไม่ติด
0: หนูเป็นนักวอลเลย์บอลเหรอลูก
4: ตอนนั้นหนูเล่นวอลเลย์บอลไม่เป็นเลยค่
0: ะ
4: แต่ว่าหนูมาดูภาคแรกตอนนั้นหนูชอบมากชอบสุดๆเล่นวอลเลย์บอลทุกเย็นซ้อมจนได้ไปเป็นนักกีฬาสีของโรงเรียน
0: เฮ้ย
4: ชนะเลย
0: หลังดูละครตั้งแรงบันดาลใจจะเป็นนักกีฬาของโรงเรียน
3: ละครเด็กๆวอลเลย์บอลธรรมดาเนี่ยนะทำให้เด็กคนนึงอ่ะจากจันทบุรีอ่ะ
0: เดินทาง
3: มาแคสดูละครแล้วก็เพื่อจะแบบพอมีภาค2เพื่อตัวเองจะได้ติดไปซ้อมทุกวันน่ะคือระหว่างนั้นประมาณปีเกือบ2ปีกว่าจะมาเล่นนักตบวัดโคกปังภาค2เนี่ยซ้อมจนเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนก็เขาบอกเมื่อกี
1: ้เขาป่าแท่งเขารักเด็กคนนี้เขาแต่งเพลงให้ด้วยดีเทลนายแน
0: ่หยุดแล้วพอมาแคสมาออดิชั่นตื่นเต้นไหมลูก
4: โอ้ตอนนั้นความรู้สึกทุกอย่างมันปนกันไปหมดเลยค่ะตื่นเต้นดีใจกังวลต่างๆตอนนั้นที่แคสก็คือ
3: เขาต้องการกี่คนลูก
4: ตอนนั้นเหรอคะคนเดียวค่ะตอนนั้นแคสคนเดียวค่ะ
3: ไม่เข้ามากี่คน
0: มา 1,500 ป๋า
3: ไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ความจริง
4: เขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปเข้าไปแคสในห้องค่ะแบ่งเป็นกรุ๊ป5คน
1: บอกว่า20ถึง30คนเลยนะกับบทเนี้ยบท
0: แล้วได้ดีเทลคนเดียวอ่ะเฮ้ย
1: ชมพู่โอ้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นความประทับใจนะเพราะว่าละครเรื่องนึงนะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กคนทำอะไรต่างๆมากมายเลย
0: แล้วมาเป็นนักแสดง
1: แล
0: ้วทุ่มเท
1: แล้วป๋าก็ประทับใจมาก
3: ไม่แล้วทำไมถึงแบบเฮ้ยเราอยู่จันทบุรีเรายินดีที่จะขับรถพ่อขับรถมาเพื่อมาถ่ายโอเคเหรอแล้วบอกโรงเรียนยังไง
4: หุยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าถ้าสมมุติเราแบบว่าชอบนักแสดงหลายๆคนมากๆชอบหนังเรื่องนึงมากๆแล้วเรามีโอกาสได้เข้ามาเล่นนะคะหนูก็แบบยอมถึงจะน้ำท่วมหนูก็ว่ายมาได
1: ้
4: ค่ะ
1: โหเก่งมาก
3: ลุยดูไว้ตัวอย่างที่ดี
1: เจอป่าแท่งครั้งแรกรู้สึกไงลูก
3: ตื่นเต้นดีใจ
0: ตื่นเต้นเฮ้ยเราอยากไปเมนิเฟสเขาดิเราเมนิเฟสเขาไม่ได้
1: ดีมากเลย
4: จริงๆ
0: ไม่รู้เมนิเฟส

0: อย่าไปแบบชี้นำเขาเราอย่าไปไล่นี่เขาไม่ได้
1: เจอครั้งแรกประเทศเขาจะนิ่งๆนิ่ง
2: ๆจริงเหรอ
1: จะมีคน
0: นิ่งหรอ
1: น่านิ่งก่อนน่านิ่งก่อนเจอครั้งแรก
0: แล้วกลับไปบอกพ่อเอางี้ไม่วันนี้เจอคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองกลับไปบอกพ่อกับแม่ว่าไงแม่ถามว่าเฮ้ยเป็นไงพี่แท่งเป็นไงบ้าง
1: หล่อค
2: ่
1: ะ
2: บ้าเฮ้ยผิดหวังกันดิผิดหวังเขาอยู่ชุดเดียวกัน
0: ลูกแว่นตาสำคัญเหมือนกัน
2: พี่เทลแล้วมาเล่นละครครั้งแรกอ่ะ
0: เออฉากดราม่าเนี่ย
2: ยากว่าแบบมีเคล็ดลับการแสดงจากที่อินเตอร์มาด้วยเหรอ
1: มีตอนนั้นจะเป็นฉากที่ทุกคนรู้แล้วค่ะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่บอกแผนการของทีมเราให้กับฝั่งตรงข้ามค่ะก็เป็นฉากที่เจอที่โรงพยาบาลพอดีค่
0: ะ
1: ตอนนั้นจะเข้าซีนร้องไห้ดราม่าว่าแบบว่าเราแบบสิ้นหวังเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วอย่างง
2: ี
1: ้ก็ปรึกษาอินเตอร์ว่าอินเตอร์จะทำยังไงให้น้ำตามันไหลลงมาดีให้ร้องไห้ได้อินเตอร์ก็บอกว่ากินน้ำเยอะๆกินเข้าไปกินเข้าไปวันนั้นก็กินไป4ขวดเลยค
0: ่ะ
1: กิน4ขวด
0: เยอะไป
1: สรุปก่อนเข้าฉาก
2: มันไม่ออกตาลูกไปจนออกทั้งอื่น
1: ก่อนเข้าฉากแล้วฉี่หมดก่อน
0: แล้วพอเข้าฉาก
1: ยังได้อยู่ยังมีนิดนึง
0: ทำไมถึงต้องกินน้ำเยอะ
2: อินเตอร์เทคนิคกินน้ำเยอะทำไม
0: ไปได้มั้ยยังไง
3: ก็คือมันเป็นความเชื่อของหนูด้วยเหมือนแบบว่าพอเราต้องเล่นซีนดราม่าอะไรเง
2: ี้
3: ยใช่มั้ยคะแล้วมันต้องแบบเล่นหลายรอบก็เลยแบบกินน้ำสต๊อกไว้เยอะๆอะไรเงี้ยจะได้แบบมีน้ำตาออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในแบบว่าแบบสูตรเดียวพี่แท่งเฉยเลยจริงเหรออยู่ใกล้กันและสนิทกันมากนะแต่ไม่เคยรู้ว่าทุกครั้งจะร้องไห้ให้กินน้ำ
4: อ๋อ
2: คือพี่แท่งเวลาถ้ามันมีดราม่าพี่แท่งกินน้ำเยอะๆให้ตัวเองมันชุ่มฉ่ำ
4: เอ้าแล้วป๋าไม่ฉี่บ่อยเหรออายุเท่าป๋ากินน้ำนิดเดียวมันฉี่บ่อยนะ
2: มันจะฉี่ตอนกลางคืน
3: ไม่แต่ว่าเทคนิคเนี้ยหนูก็ได้มาจากรุ่นพี่การแสดงเหมือนกัน
2: จริงเหรอใ
3: ครบอกมาม
2: ีคนคิดแบบนี
3: ้ใครลุงแท่งลุงแท่งบอก
2: อ๋อจริงเหรอลุงแท่งเป็นคนบอกใช่ไหม
3: ใช่ก็ได้มาแบบซึมซับมาไงหนูก็เล่นกับลุงแท่งหนูก็เคยเล่นกับลุงแท่งไงก็แบบแอบดูไง
2: โอ้ยไม่จริงลุงแท่งจะกินน้ำเยอะเวลาถ้ามัน
4: โทษนะโทษนะไปชมกัน2คนก
2: ็น่ารักจัง
0: เลยแต่ไม่เห็นเคยเห็นลุงแท่งเล่นบทอะไรงั้นเลยอ่ะ
4: สมัยก่อน
0: ตอนไหน
2: กินไว้ก่อนกินไว้ก่อน
0: อ๋อเอางี้ดีกว่า
2: ครับ
0: คือในนักตบวัดโคกปังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งผู้กำกับเองก็ต้องแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยมีการเรียกสติมีการนั่งสมาธิ
3: ใช่ใช
0: ่หนูได้นั่งกันด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ข้ามไปกับน้อง
0: อะไร
2: กับน้องดีเทลยังไม่ได้บอกเขาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้พี่แท่งในการที่แบบเฮ้ยจันทบุรีเขายังมาถ่ายฉากนึงขับรถมาเราก็ต้องแบบว่ารับผิดชอบแล้วก็คือ
4: แต่เมื่อกี้เรามาเกือบสายเลยนะ
2: ไม่สายมายืนรอแล้วมายืนรอแล้ววันนี้แต่งหน้า3คนก็เลยจะแบบว่าตามคิวนิดนึง
4: เป็นแรงบันดาลใจ
2: ให้ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยมันเหมือนข้าราชการเหมือนกันนะคือมีงานประจำแล้วก็ทำงานไปเช้าเย็นเช้าเย็นแต่พอไม่เห็นเขาอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดูดิเด็กตัวแค่นี้
0: เราจะไม่อาบน้ำในกองแล้วนะเราต้อง
2: เหมือนเดิมแต่เรามาอาบเร็วขึ้น
4: เร
2: ากระตือรือร้นมากขึ้นเรามีไฟในการแสดงมากขึ้นแล้วก็เต็มที่กับงานมากขึ้นเพราะว่าได้แรงบันดาลได้ไฟจากน้องนี่แหละ
0: โอ้ยตายพี่เทลก็เลยบอกให้ลูกขอคอนโดสักที่หนึ่งเนาะจากป๋ามีคอนโด
1: โฉนดที่ดินสักนิดนึง
2: ไม่เป็นไรเอางี้ว่าถ้าวันไหนมันรีบมากมานอนที่บ้านได
0: ้
2: แต่ว่าต้นแรกกับทุเรียนที่บ้านมีสวนทุเรียนอร่อย
4: อย่าไปนอนลูกเขาชอบบ่นเวลาจัดอะไรไม่เรียบร้อยเขาบ่น
0: ไปย้ายมดในห้องรับแขก
4: เอาตกลงมีเกมเล่นไหมเนี่ย
0: มาวันนี้นะไหนๆมาแล้วเนี่ยคือทีมเนี้ยเขาสติดีมากก็จะต้องมีบททดสอบการเรียกสติทีมนักตบวัดโคกปัง
2: อันนี้คืออะไรเล่นเกม
4: เล่นเกม
2: เล่นเกมโอ้โหนี่เตรียมท่าเต้นมาแล้วเนี
0: ่
2: ย
0: เอาอีกแล้วหรอจะเต้นอะไรอีก
2: จบจริงจบ
4: เกมเนี้ย
2: เกมเดี๋ยวหมดเวลาเร็ว
0: ๆเกมชื่อดมอมแจกอุปกรณ์ก่อนมือหนึ่งถือยาดมมือหนึ่งถือลูกอมลูกสามารถที่จะแกะลูกอมได้เลยนะฮะป่าคะ
2: ครับ
0: เอาดื้อถือค่ะ
2: สีส้มเลยไหม
4: ไม่ป่าสีดำ
0: ป่าสีดำสีนี้ป่านี
2: ้เออมันว่างไหมอ่ะ
0: เอาลูกอ่ะ
4: กติกาเป็นไงกติกาเป็นไง
0: กติกาง่ายอ่ะพ่อเล่นด้วยอ่ะ
2: เล่นด้วย
0: เล่นด้วยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเดี๋ยวนุ้ยจะเป็นคนที่จะเป็นคนบอกว่าให้ดมหรือให้อมและทุกคนจะต้องมีสติไม่ไปอมยาดมนะคะโอเคไหมอมลูกอมดมนำพร้อม
2: หลับตา
0: ไม่ต้อง
2: มา
0: พร้อมแล้ว
2: พร้อม
0: เริ่ม
2: ดม
0: อมดมอมดมอมดมอมดมโอ้ยคนนี้ทำผิดค่ะ
2: ผิดตรงไหนแล้วก็อมไง
0: คนนี้ทำผิดหลายรอบเลยค่ะ

0: นี่โกงค่ะ
1: เล่นด้วยดิเล่นด้วยกันแป๊บนะน้ำตาลขึ้นแล้วหวานมากเลย
0: เฮ้ยแต่ทุกคนดูสติดีมาก
1: ไหนลองดูเด็กๆดูเด็กๆก่อน
0: เอาเด็กๆก่อนพร้อมนะลูก
2: ค่ะ
0: โดยดีเทล1 2 3ดมอมพ่อวัดกระป๋าม
3: านี
1: ่พ่อวัดกระ
0: ป๋าพ่อวัดกระป๋า
1: ป๋ามาดิป๋ามาดิ
4: ครับ
1: ป๋ามาดิมาป๋าดิ
0: พร้อม
1: พร้อมมาดิป๋า
0: พร้อม
1: พร้อม
0: อม
1: อง
0: ดม
1: ดม
0: ดม
1: ดม
0: อม
1: อม
0: อม
1: อม
0: ดมอม
1: อม
0: ดม
1: ดม
0: ดม
1: ดม
0: อม
1: อม
0: อม
1: อมฉันรู้สึกมันฉันเป็นตัวอะไรทุกอย่างอะไรครับเนี่ยเก่งมากเก่งมากเก่งมาก
0: เฮ้ยทีมนี้เขาสติดีจริง
1: ๆแต่มันต้องฝึกนะมันต้องฝึกนะ
0: เออไม่น่าเชื่อเนาะป๋าทำได
1: ้นะก็เรียกได้ว่าที่เชิญมาเพราะว่ากระแสละครเนี่ยดีมากเลย
3: ขอบค
0: ุ
3: ณครับ
1: แล้วก็แบบว่า
0: ห้าแล้วนะห้ากว่าแล้วนะ
1: ลูกเด็กเล็กแดงที่แบบดูกันติดกันงอมแงม
0: และที่สำคัญอย่างที่น้องดีเทลบอกแหละว่าละครเรื่องนี้ไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงอย่างเดียวยังให้แรงบันดาลใจด้วย
1: ถือ
0: ว่าเป็นละครที่ดีมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแมตช์นี้ยังไม่จบถูกไหมที่หนูถ่ายกันเนี่ยนะเป็นแมตช์ที่เราจะต้องลุ้นกันเนี่ยยังไม่จบเห็นบอกว่ามีการแข่งขันแบบว่าอัพสกิลขึ้นคืออะไรอ่ะ
2: ก็คือแมตช์ที่แข่งอยู่ตอนนี้เนาะมันก็แบบว่ามีเงื่อนงำเหมือนกันกับคู่แข่งของเราว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบมีแรงเยอะจัง
0: แรงเยอะ
2: ใช่
0: เหรอผู้หญิงจะแรงเยอะเลยขนาดนั้น
2: ถูกก็แบบแรงเยอะจนแบบแก้วตาที่แบบว่าตอนแรกก็ปวดอยู่ปวดท้องแต่ว่าฝืนมาเล่นปุ๊บพอโดนลูกตบพญาแถนเข้าไปก็ค
0: ือ
2: สลบไปเลย
0: ใช่
2: ทำให้แบบว่าเอ๊ะฝั่งหนูน่ะใช่หรือเปล่าคราวนี้ชมพูเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยเพราะว่าตอนแรกอะ
5: มาจากโรงพยาบาล
2: เกือบแบบเกือบไม่ได้แข่งต่อแล้วเพราะว่าตัวนักแข่งเนี่ยไม่ครบตัวนักกีฬาไม่ครบแต่ว่าชมพูเนี่ยก็เข้ามาก
0: ลับมาพอดี
2: ใช่ค่ะ
0: คือทีมก็ครบพอดีแข่งต่อได้
2: แข่งต่อได้ก็ต้องไปรอลุ้นว่าแบบ
1: ผู้ใหญ่ไปไหนอะ
2: ผู
1: ้ใหญ่นั่งตบ
2: เชียร์อยู่ไงเชียร์อยู่เชียร์อยู่เชียร์อยู
1: ่ฝากไว้ด้วยนะ
0: ผ
1: ู้
0: ใหญ่ก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ก็ไม่ตัดรับ
1: ฉะนั้นวันนี้นะครับ1 ทุ่มตรงนะครับและสามารถชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่
0: เดียวจ้า
1: ดูกันเยอะๆนะดูกันเยอะๆนะใครเครียดครับมาตรงวัดโคกปังนะฮะจันทร์อังคารพฤหัสจ
2: ัน
1: ทร์อังคารพุธพฤหัส
2: 1 ทุ่ม
1: นะครับทางช่องวัน31นะครับหรือไม่ก็ย้อนไปดูที่แอปวันดี
0: วันนี้ขอบคุณป๋าแท่งนะคะน้องอีเตอร์และน้องดีเทล
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะดูเรื่องราวของวันนี้ของเราเนี่ยยังไม่หมดช่วงหน้านะคะจะมีเพลงเพราะๆจากคุณเวียงนฤมลเขาบอกว่าเพลงนี้นะไปฟ้อนต่อหน้าองค์พญานาคปุ๊บพอฟ้อนปุ๊บอะไรสักอย่างพุ่งขึ้นมาน
1: อกจากเธอก็มีเขาเหรอที่ฟ้อนต่อหน้าพญานาค
0: ใครๆเขาก็ฟ้อนกัน
1: เอาละ
0: สักครู่กับวันนี้ค่ะ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
8: มิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มี
9: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
10: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่ Michelin Motion for Life
11: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนม Carnation UHT
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่ Apache
14: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อม Apache กลิ่นเชอรี่
13: Apache
11: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนม Carnation UHT
15: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
16: โอ้ฟันโอ้
17: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
16: ฟันโอ้
17: ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะ
16: ฟันโอ
17: ้ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
11: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97%

0: เซนต้องหนมคาร์เนชั่น UHT
1: Rejoice Look ใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
2: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาปอรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาปอรับออยเมนต
1: ์ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
3: ้เลือกซารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ป้าเขาจะหม
7: อ Head and Shoulders ใหม่เธอไม่นั่งแค่หรอ
8: มี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแ
10: คโคเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
11: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
10: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: วันนี้นะคะรายการใหม่แกะกล่องอยู่กับเรา2คนนะซึ่งวันนี้ยังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญ
13: ใช่
12: คนนี้เนี่ยเป็นสาวอุ้ยตายละออกมาทุกทีก็คือเสียงม่วนทำอะไรเกิดอะไรขึ้น
13: เอาก็เพลงเขาชื่อฟอน
12: อ๋อโอเคเพลงของเวียงนฤมลเต้ยโศก
13: ฉันพูดชื่อเพลงเขาผิดเต้ยโศก
12: ให้โลกฟอนยังถูกยังมีคำว่าฟอนซึ่งยอดวิวดีมากปล่อยมาแค่6วันเกินครึ่งล้านแล้วจ้ะและที ่สำคัญเขาบอกว่าไปฟ้อนต่อหน้าองค์พญานาคด้วยเรื่องราวเป็นยังไงต้อนรับเวียงนฤมล
13: สวัสดีค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
12: ว่าอะไรเป็นเหตุว่าเราจะไปแบบไปฟ้อน
14: พอดีเวียงไปงานที่นครพนมพอดีพี่หนุ่ยก็คือวันปล่อยเพลงมาประมาณ1วัน2วันนี่แหละก็เลยมีโอกาสได้ไป
12: ที่นครพนม
14: ต่อไปรำต่อองปู่เขาเรียกว่าแถวนั้นเขาเรียกองปู่ใช่ไหมคะ
13: องปู่
14: ใช่ค่ะพญานาค
12: ริมแม่น้ำโขง
14: ใช่ค่ะพญาศรีสัตนคราช
13: มีอะไรแบบปฏิหารให้ฟังไหม
12: นี่ก็เขาบอกว่าพุ่งเลย ไม่ใช่น้ำพุที่พุ่งนะยอดวิวพุ่งเห็นป้าใช่ไหม
14: ค่ะพี
12: ่แล้ว
14: ที่สำคัญคนลุกค่ะพี
12: ่
14: อากาศหนาวมากแถวนั้น
12: ก็นึกว่ามีเรื่องอะไร
14: คนลุกจริงค่ะเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะคิดว่าจะไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตจบประมาณเที่ยงคืนคราวนี้ก็ยังไม่ได้ถอดชุดก็เลยมีน้องที่นครพนมอะค่ะบอกว่าพี่เพียงลองไปไหว้ดูไหมอะไรเงี้ย
13: ไปรำถวาย
14: ไปรำถวายดูไหมเราก็เลยอ๋องั้นก็ลองไปดู
12: แล้วเราเอาเพลงนี้ไปรำให้พ่อ
14: ใช่ค่ะ
12: ดูเลยเหรอ
14: เพลงนี้ไปรำ
12: แล้วเรามีการแบบว่าส่งจิตแล้วแบบ
13: มีไหม
12: ช่วยหน่อยหรืออะไร
13: เพราะว่าบางคนอะรำมาร้องไห
12: ้หยุดพูดเรื่องฉัน
14: มีแอบค่ะพี่หนุ้ยมีแอบก็เราก็อธิษฐานอยากจะให้อัลบั้มมันประสบผลสำเร็จเพราะว่าต้องแอบว่าซิว่าบริษัทลงทุนเยอะก็เราก็อยากจะให้มัน

0: ือนกันนะ
1: ใช่ไหม
2: คะ
1: ใช่ค่ะ
2: ประสบความสำเร็จให้คนหลายๆคนได้มาสนุกกันอย่างนี้ใช่ไหม
0: แต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะได้มาครึ่งล้านเลย
2: ใช่6วันเองนะเกินครึ่งล้านแล้วอ่ะ
0: ซึ่งเพลงนี้ความพิเศษก็คือมีเน็กนฤพลมาร่วมฟีเจอริ่งด้วย
1: มีเน็กนฤพลค่ะ
0: เห็นบอกว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอันนี้
2: ไม่เคยรู้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะพี่เกลือพี่นุ้ยคืออย่างนี้คือตอนที่ยังไม่ได้เข้าบริษัทแกรมมี่ยังไม่มีค่ายไหนเลยค
0: ่
1: ะก็ต้องกราบขอบคุณครูสลาคุณวุฒินะคะที่ท่านก็คือเมตตามากๆก็ได้ดึงพวกเรามา2คนนะคะก็มาอยู่ในค่ายของคุณแพรวาคุณวุฒิซึ่งเป็นลูกสาวของคุณ
2: ค่ะค่ะ
1: ซึ่งเป็นเรียกว่ายังไม่เป็นค่ายด้วยซ้ำเป็นบ้านพักนักฝันเดินทางมาด้วยกันได
2: ้มีรถเราเป็นหมู่กับเล็กนฤพลอยู่แล้วหรอ
1: เล็กเป็นน้องค่ะ
0: เล
1: ็กเป็นรุ่นน้อง
2: แล้วก็คือยังไงต่อก่อนนั้นคือเราก็ร้องเพลงด้วยกันหนีเหรอคะหรือไง
1: ร้องคนละที่ค่ะแต่ว่าก็คือครูก็ไปเจอเน็กเป็นเจอเวียงอะไรเงี้ย
2: แล้วเอามาเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
2: ในบ้านนี
1: ้ในบ้านในค่ายมี2คนค่ะ
0: เลิศ
1: ใช่
2: เอาแล้วเวลาเดินสายร้องเพลงอ่ะ
1: มีรถกระบะอยู่คันนึงค่ะซึ่งคุณครูก็ยื่นกุญแจให้บอกว่า
0: ขับไปกันเอง
1: ไปเลย
0: เอาแล้วแบบพอขึ้นเวทีมันต้องมีคนเปิดพงเปิดเพลงเปิดแบ็คกิ้งแท็กอ่ะ
1: เปลี่ยนกันค่ะพี่เปลี่ยนกัน
0: ฮะ
1: จริงอันนี้คือเรื่องจริง
0: พอเน็กขึ้นเวียงเปิด
1: ใช่ค่ะ
0: เน็กลงมาเน็กก็เปิดให้เวียงขึ้น
1: ใช่ค่ะพี่
2: อ๋อก็เลยเป็นร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจริงๆ
0: แล้วเพลงที่จะโชว์ต่อไปนี้น่ะเน็กมานะฮะแต่เน็กกับเปิดเพลงอย
2: ู่เดียว
1: ไม่ค
2: ่
1: ะ
2: เน็กอยู่อีกงานนึง
0: เ
2: น็กยังไม่ต้องมา
0: เขาเริ่มมีตังค์แล้ว
2: เริ่ม
0: แบบเป
2: ิดเพลงเน็กไปอีกงานนึง
1: คือจะเล่าถึงเรื่องตอนขับรถอะค่ะพี่เกลือตอนขับรถไปเนี่ยวันนั้นอะจำได้ว่าไปแสดงที่จังหวัดสุรินทร
2: ์
1: ซึ่งเป็นบ้านของเน็กนฤพลเอง
0: เป็นไง
1: ฮะเบงก็นอนใช่ไหมคะเบงก็หลับคือเราก็ไว้ใจเขาใช่ไหมว่า
0: เ
2: ขาต้องไปถูกแหละ
1: ถูกแน่นอนเพราะเป็นบ้านเขาตื่นขึ้นมาอีกทีนึงพี่รู้ไหมอยู่กลางป่า
2: อ้าวไว้ใจ
1: คือ
2: คนพื้นที
1: ่ใช่ค่ะอยู่กลางป่าเบงก็เอ้าคือเป็นแบบนี้คือบงหอดงาน
0: เอื้อเอื้อเน็กหลงเน็กหลง
2: แต่ว่าหาทางไปเจอนะ
1: เจอค่ะ
2: สรุป
1: ว่าเจอ
0: ขอบคุณมากต่อไปจะไม่ไว้ใจเน็กอีกต่อไป
2: ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะจนวันนี้เป็นเรียกได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวอัลบั้มก็เลยอยากจะมีเพื่อนคนนี้หรือเป็นเพื่อนน้องรุ่นน้องคนนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ด้วย
0: อยากฟังแล้วเลยอยากฟังแล้วเลย
2: เอาเพราะงั้นพร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อม
2: ขอฟังเพลงนี้เนาะ
1: ได้
2: เต้ยโศกให้โลกฝัน

0: อุ้ยขอบคุณมากที่เพลงจบก่อนเมื่อกี้มีคนมาตะกายตึกไว้หมดแล้ว
1: เฮ้ยมันมาก
0: อุ้ยมัน
1: แล้วเต้ยโศกยังไงอ่ะโศกยังไง
0: มันโศกตรงไหนนะลูก
1: คือยังไม่เห็นความโศก
2: ในเนื้อหามันเป็นความโศกค่ะ
1: อ๋อแต่เพราะเอิญท่าเรามันนะเนาะ
0: โศกแบบมัน
1: นี่มีท่านี้ด้วย
0: เออให้น้องฝากเพลงก่อนให้น้องฝาก
1: เพลงก่อนมีดีได้ที่ไหนจ๊ะ
2: ก็สามารถนะคะไปดู MV แล้วไปฟังเพลงเพราะๆได้ที่ช่องทาง Grammy Go Official ทุกๆช่องทางเลย
1: อุ๊ยๆๆแอบเห็นเสื้อเอลลอยอุ๊ยๆ
0: ๆเนี่ยเขาบอกว่าเพลงนี้นะโอ้โหเวียงคือเซ็กซี่มากพี่ก็ไปดูตรงไหนไหนชุดไหนที่หนูคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดไหนบอก
2: พี่เกลือมันจะมีแบบที่โชว์ไหล่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระโปรงตรงนี้แฟนๆบอกว่าไม่เคยเห็นพี่เวียงใส่กระโปรง
1: นี่ไงนี่ไงนี่ไงโชว
0: ์เซ็กซี่เหรอถ้าอย่างนี้หนูเรียกว่าเซ็กซี่ชุดที่หนุ่ยสุจิราใส่เรียกว่าแก้ผ้าแล้วลูก
2: สำหรับเวียงอ่ะพี่เกลือ
1: มันเขาเรียบร้อย
2: ไม่เคยใส่กระโปรงไงคะแต่ว่าถึงแม้จะใส่กระโปรงแต่ว่าถุงน่องก็ยังขึ้นมาตรงนี
1: ้ต้องมีนิดนึง
0: ก็อยากให้ติดตามความเซ็กซี่ของเวียงได
1: ้ไปติดตามเพลงนี้กันได้เออเป็นแบบเต้ยโศกแต่ว่าม่วนมากนะคะวันนี้ขอบคุณเวียงนฤมลค่ะข้าวแต่รายการวันนี้ของเรายังไม่หมดนะจ๊ะ
0: ยัง
1: ช่วงหน้ามีอะไรพ่อพูดไปเลย
0: เบื้องหลังสุดแซ่บของซีรีส์ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้คลึงจะเซ็กซี่จะแซ่บแค่ไหนพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับวันนี้ครับ
3: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
4: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
5: เราพร้อมให้คำแนะนำ
6: คอกพิษเลิศจริง
5: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี้
7: คุ้มเพราะไวอุ่นใจที่คอกพิษ
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
18: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
19: It's real
16: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
10: อร่อยดีดีดีในสถีนาใหม่เซฟทีนา
7: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
20: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่แค่โลนะคะ
21: คนคอนตร
20: งไม่พอเลยค่ะ
21: เขารู้กันว่าเราเก่ง

0: พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ Cafe Cash
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
3: ตำรวจภูธรภาค1ซ้อนแผนจับ2แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังนักศึกษาวัย19ปีถูกหลอกให้ถอนเงิน1ล้าน2แสนบาทไปส่งให้คนร้ายก่อนธนาคารพบพิรุธขณะกำลังจะถอนเงินเพิ่มอีกจึงประสานตำรวจเข้าจับกุม
4: คลึงทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
5: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ใหม่มาจิกคลีนสูตรกลิ่นน้ำหอมที่หมาแมวชอบคลีนพื้นที่นุ่นต้องมีทุกคนชอบ
5: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
7: รับไปยังต่อครับวันนี้
8: ถูกต้อง
7: รายการใหม่กับกล่องออกอากาศวันนี้วันแรกนะจ๊ะ
8: ถูกต้องค่ะที่สำคัญนะคะเราไม่อยู่2คนเรามีพี่อุ้มมาเสริมทัพเพราะพี่อุ้มเนี่ยเป็นคนที่ไปอยู่เบื้องหลัง
7: เขาเรียกซอกแซกซอกแซกกองละคร
8: ทุกทีสวัสดี
9: สว
8: ั
9: สดีพี่เกือสวัสดีนุ้ยค่ะ
7: วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้กับซีรีส์เรื่องคลึง
8: คลึง
7: กันทั้งบ้านทั้งเมือง
8: ดีมากนะสองอีพีแรกดีมากนุ้ย
9: สองอีพีแรกดูแบบเครียดไหม
8: เครียด
9: หมายถึงว่าแบบเอ้ยความแบบว่าม
8: ันจริงจังมันแก้แค้นมันจะแบบเฮ้ยฉันจะฝึกฝนวิทยายุทธว้าขึ้นมาอย่างเงี้ย
9: ลมปานข้างในมากกว่าจะในลมปานข้างในมากกว่า
8: ไม่มันมีลีล
7: า
8: แต่ประเด็นคือเวลาที่ไปกองถ่ายตอนแรกเราก็กึ่งเกรงเกรง
9: เรากึ่งเรากึ่งทำไมรุ่น
7: ไปกึ่งก็เลยกึ่ง
8: ใช่แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลย
9: ฮะ
8: เบื้องหลังไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยทุกคนแล้วช่วงนี้คือดูข่าวน้ำท่วมหรืออะไรเครียดไงก็เลยอยากเอาเบื้องหลังมาให้ดู
7: ให้สบายใจสบายใจ
8: ให้สบายใจอยากจะรู้ว่าเบื้องหน้าเขาคลึงเบื้องหลังเขาจะกึ่งกันขนาดไหนไปดูค่ะ
10: นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับ
11: เบื้องหลังสนุกขนาดนี้ถ้ามีใครบอกว่าเป็นคนพูดน้อย introvert ชาเลตบอกอุ้มว่าขอให้ตีเกสทั้งหมดเลยค่ะพี่
12: เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ introvert
13: ไม่จริงโกหกทั้งเพย์ทุกคน
12: ทุก
13: ตัวละครเลยทุกนักแสดงทุกคนในเรื่องคือถ้ามีฟุตเทจไหนที่พูดคำว่า introvert ออกมาโกหก
12: ตีเกส
13: ตีเกสหมดเพราะทุกคนคุยเก่งมากแล้วก็เป็นฟิลเหมือนร้อยคนพูดส่วนคนฟังอะไม่มีใครฟังใครเลย
12: จริงหรอ
14: เราถอยออกไปนิดนึงสิ
15: แค่ที่หัวใจอาจจะไม่เจอใครนะคะตอนนี้ใจว่างเปล
14: ่
15: า
14: พร้อมพร้อมทำมันปั๊มทำมันเป็นมาทำมาเป็นหัวต่อยกูเองผมถ่ายทีนะพูดใหม่ผมถ่ายทีได้ไหม
13: พี่พลังพูดเก่งมากพี่เอกโอ้ทั้งวัน
16: เล่าให้ฟังเล่นๆอุ้มจะได้มีอินเนอร์เวลาไปพูดนะ
17: หัดทันหัดทันไม่เนี่ยพูดไปเนี่ย
18: 别着急
19: 别着急
18: 别着急
19: 别着急宋阳
12: คุณพลังเขาคุยกับใครอ่ะ
13: เฮ้ยนี่ตอนแรกเราก็ค่อนข้างที่จะตึงๆกันแหละเขาฉากเราก็ใกล้ชิดกันมากก็แต่สักพักก็คุยไปคุยมาก็จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้หยุดคุยเลยจริงๆพี่หลินเหมือนจะอินเทอร์เหมือนจะนิ่งๆแต่ถ้าเริ่มคุยอะไรก็ไม่เงียบเหมือนก
20: ันตอนรับเขาบอกว่ามาเป็นหมอนวดมาเป็นหมอนวดอยากเป็นหมอนวดค่ะ
18: โอ้แล้วที่ยาว
21: หน่อยจังหวะนี้โฮสิตของ
11: สรุปคือทุกคนแฮปปี้ปล่อยความตึงให้ไปคลึงไปนวดกันในซีรีส์แต่เบื้องหลังการทำงานก็คือหัวเราะสนุกสนานกันช้ำ
13: ถ้าพูดถึงเบสตี้ของหนูในเรื่องนี้จะเป็นพี่เอกธเนศว้าวเล่นน้อยกัน
22: เห็นไหมเห็นไหม
13: เราเป็นเบสตี้กันเพราะว่าหนูได้ทำการสอนพี่เอกเป็นเจนซี

0: แรกที่เจอเนี่ยแอบตกใจในคาแรคเตอร์นิดนึงก็จะเป็นคนแบบว่า
1: แลกไลน์อ่ะเฮ้ยงง
0: ขอไลน์เรามาพูดคุยกัน
2: วอส
0: เขาขอไลน์ทุกคนจริงๆอันนี้เรื่องจริง
1: เอ้าเอาไลน์มาเอาขอไลน์ทุกคนไม่เข้าใจ
3: ให้แค่คนเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะไม่คิดว่าเขาจะคุยเก่งไงเพราะหน้าตาแต่ละคนคือดูแบบว่าเป็นแนวสุขุม
2: แล้วเนื้อเรื่องอ่ะคือหาขาต้องการที่จะแบบว่าเข้าไปแล้วก็กดจุด
4: จะแก้แค้น
2: ต้องบอกแบบนี้ก่อนมันคืออวิชชาที่อยู่ในโลกสมมุตินะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะ
3: ไม่มีจริงใช
2: ่ไ
3: หมทุกวันนี้ฉันระแวงหมอนวดทั้งหมดเลย
2: ไม่มีไม่มีแต่ว่าเมื่อคืนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ EP ที่แล้วอ่ะที่ออกอากาศไปอ่ะเหมือนกำลังจะ
4: ได้แล้ว
5: เทพไม่รอดเข้ามาไงก็สรุปเราเทพอยู่ฝั่งไหนเป็นคนดีหรือเปล่าหรือไม่ดีหรือยังไง
3: เข้ามาก็ดีแล้วไม่งั้นจบไวเป็นนางเอกนวดอีก
2: ไม่สิเรื่องเขาไม่ได้ตัดจบขนาดนั้น
4: แต่มันต้องติดตามมัน
2: สนุกมาก
3: ฉะนั้นนะคืนนี้ก็มาลุ้นกันต่อกับซีรีส์ครึ่งนะฮะจากวันดีออริจินอลเวลา20:30ทางช่องวัน31นะฮะดูย้อนหลังแบบอันคัตทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นะฮะเพราะนี่คือโปรแรงเลยครับ
4: ประจำเดือนตุลานี้เลยนะยังสำหรับลูกค้า AIS ทุกท่านเลยนะคะสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมได้นะปกติราคา149บาทใช่ไหมตอนนี้เหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นทุกคนเพราะฉะนั้นโปรนี้นะคะมีแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นรีบเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
3: ห้ามพลาดกับโปรดีๆนะฮะวันนี้หมดเวลาลงแล้ว
4: ใช่ค่ะ
3: กลับมาเจอกับรายการวันนี้ได้พรุ่งนี
4: ้ค่ะกับรายการ
2: ถูกแล้วแหละ
3: วันนี
4: ้วันนี้
3: นะฮะเอาขอบคุณทุกคนก่อนขอบคุณ
4: ค่ะมาเจอกันกับรายการวันนี้เอาพูดง่ายๆคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย
3: 11:40นะฮะกับรายการวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ
4: วันนี้
3: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์นะครับวันนี้แน่นอนนะฮะเรากลับมาเจอกันหลังจากที่พักเบรกช่องวันถ่ายทอดสดเอเชียนเกมไปประมาณสัก2สัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้ครับมาตามนัดเลยนะครับฝนฟ้าที่แกรมมี่อโศกของเราตอนนี้นะครับฝนตกหนักมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะทีมข่าวเราขับรถมาที่ตึกแกรมมี่นะครับโอ้โหฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วครับรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับทุกช่องทางของข่าวช่องวันนะครับย้ำนะครับว่าเราพบกันเวลาใหม่ด้วยนะครับเรื่องใหญ่รายวันเที่ยง20ถึงบ่ายโมง20อันนี้หน้าตึกแกรมมี่ของเราเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับฝนตกหนักจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าแล้วการคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยตกลงแล้วจะมีพื้นที่ไหนอย่างไรที่จะฝนตกบ้าง นะครับวันนี้ผมอยู่กับ2ท่านในรายการนะครับต้อนรับคุณสมควรต้นจานครับผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและอาจารย์สศินเฉลิมลาภนักวิชาการอิสระครับสวัสดีครับผอครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ถามทางกรมอุตุก่อนเลยนะเอ๊ะมาตามนัดนะตามพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนตกตกจริงนะตอนนี
3: ้ครับ
0: แล้วจะหนักขนาดไหนครับกรุงเทพ
3: ก็ยังเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยคือแม็กซิมัมนะครับเป็นสูงสุดของเหตุการณ์นี้แหละนะครับจริงๆเราก็แจ้งเตือนมาตั้งแต่วันที่4นะครับ4เมื่อวานนี้ก็บริเวณทางพื้นที่ของภาคอีสานนะครับอีสานตอนบนนะรวมทั้งตอนนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็คาดว่าจากนี้ไปก็น่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือทางภาคกลางตอนล่างด้วยนะครับรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยภาคตะวันออกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในวันนี้ครับ
0: ครับจริงๆผมได้โฟนอินพูดคุยกับทางผอ.ไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้นะแต่ว่าอยากจะถามย้ำเพิ่มเติมหน่อยว่าคนกรุงเนี่ยกลัวมากเลยฮะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยมันตกแบบ3วัน3คืนเข้าสู่วันที่4ด้วยซ้ำเนี่ยพอมารอบนี้ทางอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
3: ครับ
0: เขาก็เลยกลัวว่าจะเป็นแบบรอบที่แล้วไหม
3: ครับคือจะมีความต่างกันอยู่นิดนึงนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราเจอตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะ
0: ครับ
3: ซึ่งไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนก็เรียกว่าตกต่อเนื่องกันมาเรื่อยนะครับตั้งแต่วันที่24กลางคืนแล้วก็มาหนักมากที่สุดก็จะอยู่ช่วงวันที่25นะครับแต่26ก็ยังต่อเนื่องอยู่
0: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นฝนกลุ่มฝนตั้งแต่เคสที่มันน้ำเยอะๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เรียกว่ายังต่อเนื่องไปอยู่ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าในกรณีของช่วงตั้งแต่วันที่4ถึง7เนี่ยนะครับเรายังมองว่าเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็จะ

0: ไม่ตกอยู่ซ้ำพื้นที่เดิมนะครับก็จะเคลื่อนตัวจากทางด้านภาคอีสานเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จากนี้ก็จะจากกรุงเทพมหานครไปทางด้านทิศตะวันตกนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะ หลังจากวันนี้ไปแล้วน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งว่าฝนเนี่ยอย่างปริมาณที่สูงสุดก็น่าจะบางจุดนะครับที่อาจจะมีฝนเกิน35มิลลิเมตรนะครับ
1: อย่างกรุงเทพตะวันออกที่ตอนนี้เขายังแช่น้ำกันอยู่เลยเนี่ย
0: นี่ครับ
1: ก็จะเจอฝนอีกไหมฮะ
0: ยังเจอฝน
1: อยู่นะ
0: ยังเจออยู่นะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่เติมเนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะไม่ได้ถึงกระท่วมมโหฬารนะครับก็ยังคงมีน้ำเข้าไปเติมได้บ้างนะครับแต่ว่าในช่วงที่เราสามารถระบายออกไปได้ก่อนก็จะทำให้สถานการณ์ไม่ถึงขั้นรุนแรงมากครับ
1: ครับนะฮะก็ถ้าฟังดูเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยตกในตกแน่แต่ว่าจะไม่ตกแช่แบบรอบที่แล้วนะครับถามอาจารย์สศินบ้างครับอาจารย์ตอนนี้กลายเป็นว่าคนกรุงนี่เขากลัวฝนกันเห็นตกหน่อยนี่กลัวเป็นแบบรอบที่แล้วฮะอาจารย์ตอนนี้
2: ครับก็น่ากลัวคนก็ต้องพานิคอะเพราะว่าคราวที่แล้วมันตกใจจริง
1: ๆ
2: ผมยังตกใจเลย
1: ใช่ไหมฮะมันไม่หยุดเลยฮะ
2: ครับมันไม่หยุดเลย
1: เออแล้วอย่างบ้านอาจารย์ที่อยุธยาเองตอนนี้เป็นยังไงฮะ
2: บ้านผมร้อน
0: ร้อน
2: ร้อนไม่มีฝนแล้วมีมาธรรมดาครับก็ฝนปกติปลายฤดูฝนเมื่อเช้าเรามารอลมหนาว
1: ครับ
2: มันไม่มาแต่มันแห้งหายใจมาเนี่ยอากาศแห้งเลยแต่ว่าเอ้ยยังร้อนอยู่เลยแต่ว่าอากาศมันเหมือนลมหนาวแล้วแต่ผมไอ้นั่นไปเองไงคิดไปเองเพราะอะไรป่ะเพราะเปิดวินดี้ดูทุกวันกรมอุตุเขาสั่งเฝ้าระวัง
1: ครับ
2: แล้วก็เปิดวินดี้ดูกรมอุตุไม่ได้สั่งเนาะตอนหลังๆคนอื่นสั่งเยอะกว่ากรมอุตุเนี่ยตอนนี้น่ารักมากผมชอบคือก็เปิดดูปุ๊บปรากฏไอ้เส้นความกดอากาศเดี๋ยวผมเรียกเส้นไอ้1012เนี่ยเส้นอากาศเย็นมันมาแล้วก็ผมก็ต้องออกไปนั่งที่ระเบียงรอรับลม
1: แล้วเป็นไงฮะ
2: แห้งแต่ไม่ยังไม่เย็น
0: ค
2: ราวนี้พอมาอย่างเงี้ยถ้าเราสนุกกับมันสักนิดนึงอย่าคิดว่ามันยากนะมันก็คือง่ายๆเลยว่าไอ้มันเย็นไม่เย็นไม่รู้แต่ไอ้เส้นนี้มาเนี่ยไอ้ข้างบนมันเย็น
1: ครับ
2: พอข้างบนมันเย็นปุ๊บแล้วไอ้ความชื้นที่มันยังอยู่มันหน้าร้อนความชื้นเยอะมันระเหยน้ำเยอะเดี๋ยวฝนมันก็ตก
1: ออกแปลว่าเดี๋ยวจะมีอีกแน่ๆถ้าดูอย่าง
2: นี้ก็ถ้าเกิดไอ้เส้นเนี่ยเส้นความกดอากาศสูงเหมือนหน้าหนาวเนี่ยมันลงมาปุบปุบปุบปุบเนี่ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมมันก็เดี๋ยวมันก็ตกโปรยๆมาอย่างเงี้ยตกแบบหน้าฝนน่ะแต่ตกแบบหน้าฝนเนี่ยมันมีไอ้นี่ด้วยน
1: ะ
2: ช่วงเนี้ยมันก็จะมีฟ้าผ่าฟ้าร้องอะไรเนาะ
1: ใช่ๆๆๆๆเออแ
2: ต่อีตอนที่ช่วงผมเรียก depression น่ะผมก็ชอบไปหมดที่4วัน4คืนน่ะมันไม่มีเท่าไหร่มันแทบไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเลยลมก็ไม่มีลมมีบ้างแต่ไม่เท่าไหร
1: ่เออเพราะอะไรฮะ
2: ก็ไม่รู้ว่านี่ต้องถามข้อมูล
1: เพราะอะไรฮะ4วัน4คืนตอนนั้นมันไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า
0: เหมือนมันก็ที่เรามองครับว่าณเวลานั้นน่ะครับเรามีความชื้นสูงเวลาอากาศที่มันมีความเสถียรแบบนี้ครับอากาศมันเหมือนความชื้นอิ่มตัว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างในกรณีอย่างเงี้ยในวันเนี้ยมันน้อยกว่า
1: ครับ
0: สังเกตนะว่าช่วงเนี้ยจะเห็นว่ามีฟ้าคะนองค่อนข้างจะรุนแรง3วันที่ผ่านมาเนี่ยอากาศช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติที่จังหวัดตากอุณหภูมิแต่ 39.5 องศาซึ่งไม่ค่อยเห็นในช่วงหน้าฝนแบบนี
1: ้ oh.
0: นะครับแล้วทั่วไปเนี่ย3วันที่ผ่านมานี่ก็ปรากฏว่าร้อนมีอุณหภูมิ 35-38 องศา
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้คือความผิดปกติหลังจากที่เหตุการณ์วันที่24ผ่านไป25ผ่านไปนะครับอันนี้ก็เลยทำให้สถานการณ์ที่ว่าจากเดิมเนี่ยเราอาจจะชื้นอยู่นะครับแล้วหลังจากที่มันมีความชื้นร้อนด้วยมันก็เลยทำให้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฟ้าก็รุนแรงนะครับมีทั้งฟ้าร้องบางพื้นที่มีลูกเห็บด้วยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสังเกตว่าในฤดูฝนปีนี้ก่อนที่จะจบฝนเนี่ยนะครับก็ยังคงมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ควรจะเป็นลักษณะอากาศที่เย็นๆลงมาแล้วล่ะฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบนี้ครับ
1: ครับแปลว่าด้วยภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆมันทำให้เปลี่ยนไปไหม
0: ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งในช่วงที่เรายังอยู่ในภาวะที่เป็นเอลิโน่นะเอลิโน่กำลังแรงอยู่ในขณะนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีหลายปัจจัยเนาะอย่างบ้านเราคงไม่ได้เฉพาะเอลิโน่อย่างเดียวอ่ะมันมีหลายตัวแปรในระดับท้องถิ่นของเราเองทั้งเรื่องของลมบกลมทะเลลมประจำถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อากาศที่มันร้อนแล้วชื้นแล้วเวลาอากาศเย็นมาเจอกันเนี่ยแน่นอนครับมาแบบนี้ครับ
1: ครับพอดีผมเพิ่งได้เจอกับอาจารย์สศินนะฮะเพราะว่ารายการเรางดไป2สัปดาห์ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมเลยขออนุญาตย้อนแล้วก็พูดคุยถึงอนาคตในช่วงนี้ด้วยนะอาจารย์ตกลงปีนี้รอบนี้ที่น้ำท่วมกรุงเทพโดยเฉพาะทางตะวันออกน้ำท่วมภาคตะวันออกน้ำท่วมภาคกลางเนี่ยตกลงเราใช้คำว่ามหาอุทกภัยได้ไหมฮะหรือเราเรียกว่าน้ำท่วมใหญ่หรือเรียกว่าอะไรดีฮะอาจารย์
2: ไม่รู้ว่าถ้าผมพูดบ่อยๆว่าถ้าบ้านผมท่อประปาแตกอ่ะผมก็ต้องบอกเพื่อนเฮ้ยบ้าบ้านกูมหาอุทกภัยเว้ยมันสื่อสารกันได้ไง
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่น้องเพจนึงเขาสื่อสารแบบนั้นเนี่ยผมก็ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่คนเชื่อถ้าเขาสื่อสารแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็ไม่ไปเอาเป็นเอาตายกับเขาม
1: ันทำให้คนตื่นตระหนกไปไหมฮะจากคำของเพจทีลมฟ้าอากาศอะไรแบบนี
2: ้ผมว่ามันเวอร์ไปซะจนมันไม่มีใครคิดอะไรไปขนาดนั้นหรอกมั้งเพราะมันยังไม่เคยเกิดไง
1: ครับ
2: แล้วพอบอกมหาอุทกภัยเนี่ยคนส่วนหนึ่งก็คิดว่าก็คงจะแบบโอ้โหแบบฝนตกหนักอะไรแบบเนี้ย
1: คือมันปี54อะไรเงี้ย
2: เพราะเขาไม่ได้เป็นทางการไงเพจเขาเป็นเพจแบบเป็นเพจส่วนตัว
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยไม่ได้สอบปลายภาควิชาอุตุ101นี่ ใช่ไหมเขาสื่อแบบเนี้ยก็ถามจริงๆว่าใครจะไปกังวลว่ามันจะเป็นมหาอุทกภัยแบบขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าพอเขาบอกผมว่ามันมี2ส่วน
1: ครับ
2: ส่วนแรกคือตะวันออกคนตะวันออกอ่ะไม่ได้คิดมหาอุทกภัยเพราะว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมถึงมหาอุทกภัยปี54
1: ครับ
2: แต่คนตะวันออกเนี่ยเขาก็จะเจอน้ำหลากจากภูเขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะคิดว่าโอ้โหน้ำหลากมาทีเนี่ยเมืองระยองเมืองอะไรที่มันอยู่ติดภูเขาเนี่ยชุมชนก็หนักนะบนถนนที่มันระบายน้ำไม่ได้เนี่ย
1: หนักมาก
2: มันก็ประมาณนั้นใช่ไหมแต่คราวนี้มันก็หนักมาตลอดแต่คนกรุงเทพเนี่ยพอฟังมหาอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะคิดคือหมดน้ำท่วมคนกรุงเทพในยุคอายุสักเท่าคุณออฟทำอะไรเงี้ยก็ไม่เด็กแล้วนะก็จะมีโหมดเดียวคือโหมด54
1: ครับ
2: เวลาอย่างมีคนมาถามผมเงี้ยก็น้ำท่วมปี54แต่ตอนปีหน้าเนี่ยผมสบายละมี multiple choice ผมก็จะบอกว่าเอ้ยเหมือน69หรือเหมือน54แต่ถ้าผมกับพอสมควรคุยกันเนี่ย
1: มันต้องย้อนปีไหนคร
2: ับ ผมก็บอกประมาณ58ไอ้ประมาณ38ไป
3: 38
2: ประมาณ38ประมาณ26ซึ่งอารมณ์แต่ละอันมันไม่เหมือนกันนะฮะหรือถ้าคนอยุธยาด้วยกันเนี่ยตอนนี้ผมสื่อสารเพราะอยุธยาเนี่ยผมกลับไปอยู่ได้หลายปีตอนหน้านี้ผมไม่ได้อยู่ผมก็ไม่รู้เพราะผมบอกว่าเตรียมไว้สักประมาณ64สื่อสารกันรู้เรื่องแล้ว
1: ว่าปี64ประมาณไหน
2: ใช่ดังนั้นพอน้องเพจทีเขาไปสื่อสารมีกรุงเทพด้วยว่ามหาวิทยาลัยอภัยเนี่ย บางส่วนก็เหว
1: อ
2: แต่ว่ามันไม่ถึงอย่างนั้นหรอกเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้เป็นเพจทางการน่ะ
1: แต่บางคนอันนี้ต้องถามอาจารย์
2: เ
1: นี่ยกลายเป็นว่ามาเปรียบเทียบกับกรมอุตุนะฮะว่าเฮ้ยโอ้โหเชื่อเพจทีดีกว่ากรมอุตุช่วงที่ยังไม่ได้ปรับคำนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายกว่าเนี่ยเขาเตือนแล้วไม่ฟังแต่อีกในนึงบางคนก็ไปจับผิดเหมือนกันว่าเขาชอบอีดิทโพสอะไรเงี้ยอาจารย
2: ์คือข้อมูลเดียวกันแต่วิเคราะห์และประเมินต่างกัน
1: ครับ
2: กรมอุตุไปพลาดตอนผู้ใหญ่ท่านนึงออกมาว่ามันไม่ตรงกับเพจทีแค่นั้นเองแต่ว่าก็เป็นหน้าที่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะเพจทีเขาเป็นประเด็นว่ามันจะทำให้คนตื่นตระหนกไงผมก็อยู่ในฝ่ายที่ว่าแหมมันเวอร์ไปหน่อยเปล่าแต่ก็เอ๊ะ
1: ไว
2: ้เอ๊ะไม่เอ๊ะเพราะผมเป็นนักดูวินดี
1: ้ครับ
2: ผม
1: ดูแอป
2: ดูแอปวินดี้อยู่ตลอดไงผมก็เอ๊ะว่าเฮ้ยทำไมเขาเตือนกันเยอะทำไมมันเกิดกระแสเตือนอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นนักชำนาญการด้านนี้แบบต้องเป็นอาชีพดั้งดูไง
1: แล้วอาจารย์เช็คตอนนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับที่เขาเตือนไหมฮะเพราะเขาก็ใช้วินดี้เหมือนกันนะคุณทีเนี่ย
2: ใช้อะไรก็ไม่รู้แต่ผมก็นั่งดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไงผมรู้ก่อนนั้นประมาณ3วัน
1: ครับ
2: ที่ตอนก่อนนั้นไม่ได้ดูพอ3วันประมาณวันจันทร์อังคารผมก็ดูว่าทำไมเขาดูกันจังเราดูมั่งเดี๋ยวตกข่าวตกเทรนไม่ได้โพสต
1: ์ครับ
2: เราโพสต์ปรากฏว่าไอ้ชิปไม่เคยเห็นก็ยัง
1: คืออาจารย์ก็โพสต์เตือนเหมือนกันตอนนั้น
2: คืออย่าง
1: น
2: ี
1: ้
2: คือผมอะเป็นมือสมัครเล่นไม่ใช่มืออาชีพแต่ผมดูมันมาเนี่ยดูวินดี้ตั้งแต่มีแอปวินดี้เนี่ยผมดูมา10ปีม
1: ี
2: ประมาณ10ปีผมดูเกือบทุกวันนะดูทุกวันดูจะไปจะอะไรนะจะจัดงานคอนเสิร์ตจะไปตลาดจะไปเที่ยวเราดูไว้ก่อนผมจะดูอยู่แล้วผมจะเป็นคนชอบเตือนแต่ไม่ได้เตือนอะไรหวือหวาไงเตือนแบบนี้แล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงน้ำท่วมช่วงอะไรเงี้ยผมต้องเช็คตลอดเพราะบ้านผมเป็นผู้ประสบอุทกภัยที่ถ้าน้ำมันมาเช่นถ้าเกิดมันมีฝนหนักอยู่เหนือเขื่อนป่าซากเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแถวลพบุรีหรือเขื่อนกำลังจะเต็มแล้วมันต้องทะลุมาบ้านผมก็ต้องเช็คเพราะผมต้องเก็บของเนี่ยผมอันนี้เขาเรียกว่าผมเฝ้าระวัง
1: ครับ
2: ตอนนี้ตะวันออกอ่ะผมก็ไม่ค่อยซีเรียสอะไรเพราะมันก็ตกหนักประจำแล้วมันก็ไหลมาประจำก็ทีนี้พอไปดูผมว่าต้องขอโทษนะพี่หุ่นเซนผมนึกงานนี้กัมพูชาอ่วมเละเพราะว่าพอผมเปิดไปดูเนี่ย ไอ้ตัวศูนย์กลางของหย่อมเนี่ยมันอยู่กัมพูชา
1: ครับ
2: ผม

0: านนี้พี่ฮุนเซนผมไม่ลบกับไทยรอบ3แน
1: ่ลบกับฝนก่อน
0: ผมว่ามีประเทศพังเลยแหละถึงขั้นแบบผมมองเฮ้ยกัมพูชาคราวนี้ถ้าไม่โกรธกันเนี่ยควรไปช่วยเขาอย่างยิ่งเลยนะแต่ผิดไงเพราะผมถาม ChatGPT ที่พูดเนี่ยคือเล่าให้ฟังว่าเผื่อคนอื่นจะไปประยุกต์ใช
1: ้ครับ
0: ผมก็ถามว่าไอ้หย่อมความกดอากาศตรงเนี้ยด้วยความรู้ของเราอ่ะถ้ามันอยู่เฉยๆแล้วมันดูดความชื้นมามันจะเก็บพลังเยอะๆหน่อยมันจะเริ่มหมุนหมุนปุ๊บมันจะกลายเป็นพายุดีเพรสชั่น
1: ครับ
0: ถ้าพายุดีเพรสชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นในทะเลสาบเขมรได้ไหมมันใหญ่พอไหมผมก็ถามแชทกลัวอะไรไม่ต้องถามคนอื่นไม่ถามกุ้งอุตุถามแชท GPT ใช้ GPT น้อยมากมีครั้งเดียวในโลกที่เกิดบนทะเลสาบน้ำจืด
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นแต่คราวนี้มันไม่เป็นพายุแต่อารมณ์มันเนี่ยมันขยายหย่อมใหญ่ขึ้นต้นหย่อมเนี้ยมันมากินตะวันออก
1: ของบ้านเรา
0: บ้านผมที่ยุทธยากินไปครึ่งอีสานกินไปครึ่งภาคกลางแล้วมันดูอารมณ์มันในวินดี้มันไปถึงกาญจนบุรีใน4วัน
1: ครับ
0: แต่อีตรงกลางเนี่ยไม่รู้ไปไหนมั่งคราวนี้มันก็มีวิธีดูอีกก็คือก็ไปเปิดไอ้แผนที่กรมอุตุผมไปเจออะไรรู้มั้ยไปเจอร่องความกดอากาศไอ้เนี่ยมันต้องดูได้ประมาณ3วันใช่มั้ยก่อนที่จะมาร่องความกดอากาศที่ธรรมดาอย่าไปกลัวร่องคือเรียนอุตุ101ที่ผมพูดล้อเล่นนะแล้วก็ร่องเนี้ยผมต้องดูมันตลอดเพราะว่ากรกฎาคมเนี่ยร่องนี้มันจะไปอยู่ที่ลาวแล้วมันจะกวาดลงมาถึงบ้านผมเข้าพรรษาพอดีน
1: ้
0: ำจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยผมจะต้องดูร่องนี้อยู่ตลอดแล้วปีนี้มันเป็นเอลนิโญผมเป็นห่วงว่ามันจะแล้งเปล่าร่องมันอยู่มันแขวนอยู่นาน
1: ก็มีแต่คนเตือนว่าจะแล้งจะแล้ง
0: ใช่ผมก็ลุ้นให้เขื่อนมีน้ำอะไรแบบนี้ปรากฏว่าไอ้ร่องนี้มันลงมาหลังเข้าพรรษานี่กันหนึ่งแล้วมันก็มาอยู่ที่กรุงเทพพลาดไป
1: อ
0: ันนี้ก็ธรรมดาก็ร่องในอุตุ101ธรรมดา
1: ครับ
0: ปรากฏว่าหันไปดูอะไรแวบๆวะทางมหาสมุทรอินเดียมันมีพายุคือเขาเรียกไซโคลนนะพอโพสต์ไปพายุไซโคลนก็มีน้องจบฟิสิกส์สนิทกันอาจารย์ไม่ถึงไซโคลนความเร็วไม่ถึงอุดรดาอีกแล้วเหตุที่กำลังมีประเด็นเราก็
1: เป็นมาทางนี้
0: เราก็บอกงั้นเป็นหย่อมความกดอากาศหมุน
1: ๆไม่ถึงขนาดไซโคลน
0: ไม่ขึ้นไซโคลนแต่อารมณ์เนี่ยเวลาพายุมันเกิดในอินเดียเขาเรียกไซโคลนไงชื่อมันก็เพราะดีไซโคลนแต่ปัญหาก็คือมันกำลังหมุนขึ้นอินเดียเนี่ยไอ้ร่องเนี้ยอยู่หัวมันอยู่อินเดีย
1: อ
0: ีฝั่งเนี้ยมันมาอยู่ทะเลสาบฮุนเซนทะเลสาบเขมรเสร
1: ็
0: จแล้วเนี่ยในระหว่างร่องเนี้ยไอ้นี่ก็หมุนใช่ไหมพอดูในวินดี้มันก็มีลมมาถึงเราไอ้นี่หมุนทางไหนของที่เข้าไปใช่ไหมหมุนทวนหมุน
1: แต่หางเนี่ยอยู่ที่พาดเรา
0: เพราะหางเรามันก็ปั่นน้ำเนี่ยขึ้นพัทยากับชลบุรีกับกัมพูชาปั่นขึ้นพอมันได้ความชื้นเพิ่มขึ้น
1: ใหญ่ขึ้น
0: อยู่กี่วันวะ4วันตรงตามที่น้องเพจทีเขาบอกเลยนี่ว่
1: า
0: ผมก็กลัวตกข่าวก็บอกว่าอารมณ์นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คุยกับแชท GPT
1: ผมก็บอกว่า
0: แชทก็ไม่รู้ผมว่ามันอย่างนี้นะเราไม่รู้หรอกว่าอีหย่อมใหญ่ขนาดเนี้ยใครแม่งใครจะแจ็คพอตเพราะว่ามันสาดน้ำขึ้นมาเนี่ยแล้วพอมันขึ้นไปสูงๆปุ๊บไออากาศเย็นข้างบนเนี่ยมันก็จะตกเป็นฝนตรงไหนก็ได้ผมก็ถามคุยกับ ChatGPT เฮ้ยมันเหมือนโปรยทานงานศพแหละโปรยลงไปไม่รู้เหรียญจะตกหัวใคร ChatGPT บอกใช่เลยพี่มันเรียกผมพี่นะแชทผมก็นึกแล้วมันโปรยทานอยู่4วัน
1: ครับ
0: 4วันเนี้ยใครจะแจ็คพอต
1: ก็ปรากฏตรงนั้นก็กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกรับไป
0: เจ้าภาพรวยโปรยเพียบโปรยตลอดลงหัวเกือบทุกคนเลย
1: ครับ
0: แต่วันไอ้สองวันแรกเนี่ยผมไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะผมก็นึกเหมือนโปรยทานนะแต่ปรากฏว่าผมคิดว่ามันจะเริ่มวันพฤหัสดูในวินดี้ปรากฏว่าคืนวันพุธที่ผมกำลังตื่นเต้นนิดหน่อยเที่ยงคืนมันเริ่มตกที่อยุธยาผมก็ดูโอ้ยมันหมุนอยู่กำลังเข้ามาตะวันออกแล้วแขนมันอยู่บ้านผมพอดีเลยพอแขนอยู่บ้านผมอะผมนอนไม่หลับหกทุ่มมันตกปักแล้วผมดูว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่ผมก็ดูเรดาร์กรมอุตุผมหน้าโทรศัพท์ผมมีเยอะเรดาร์กรมอุตุมันเขียวทั้งคืนแน่ๆอารมณ์เนี้ยมันไม่หยุดแน่มัน
1: ตกทั้งคืน
0: ใช่ผมก็ดูผมไม่เคยเจอในชีวิตอายุ50กว่าเนี่ยตกพรำๆโรแมนติกมีบ่อยจักๆทั้งคืนที่ยุทธยาไม่มีจักๆที่อันดามันที่ภาคใต้มีครึ่งวันมีอยุธยาไม่มียืนยันแล้วผมเป็นคนเจอคนแรกคืออยู่อยุธยาแล้วถ้าอีหย่อมจักๆเนี่ยมันมาที่ตะวันออกชลบุรีพัทยาระยองจันทร์ไอ้พวกนี้ดินถล่มน้ำป่านครนายกปราจีน

0: พวกนี้เกิดอารมณ์น้ำท่วมได้หมดเพราะผมนึกถึงแม่น้ำนึกถึงน้ำธารออกหมดแล้วคราวนี้ถ้าขึ้นพัทยาพัทยาจมแน่ขึ้นชลบุรีชลบุรีก็ต้องท่วมเชิงเซาเนี่ยเป็นที่ลุ่มแล้วรวมน้ำมาจากหลายที่เฮ้ยเอาแน่เว้ย
1: แล้วก็โดนจริงๆนะ
0: โดน
1: ตะวันออกโดนหมดเลย
0: แล้วถ้าเป็นเขาใหญ่

0: พราะนี่ผมอ่ะอยู่อยุธยากลัวอย่างเดียวน้ำกำลังท่วมบ้านแล้วถ้าเกิดอีจักๆ7ชั่วโมงเนี่ยน้ำมันขึ้นเปล่าผมก็เฝ้าถึงเช้านอนไม่หลับตอนเช้าก็รีบดูแอปว่าระดับน้ำที่อยุธยาขึ้นหรือเปล่าแอปเรียลไทม์กรมชลเงี้ยปรากฏว่าน้ำไม่ขึ้นพอน้ำไม่ขึ้นบ้านผมรอดแล้วตกไปอีกก็รอดเพราะว่าไม่มีผลกับอยุธยาเพราะอยุธยามันระบายน้ำได้แต่กรุงเทพจะเป็นยังไงว่า นึกไม่ออกอันนี้นึกออกแล้ว อันนี้นึกออกเลยถ้ามีอีกนึกออกแล้ว
1: เอาอย่างนี้ฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์ศักดิ์สินเล่าเนี่ยผมขออนุญาตถามทางกรมอุตุบ้างว่าคือบางท่านเนี่ยพอฟังนักวิชาการฟังอาจารย์เปิดเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยขออนุญาตนะฮะบางท่านเอาไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยงั้นเราก็มีแค่แอปพลิเคชันวินดี้อาจจะจ่ายตังหน่อยเนี่ยไม่ต้องมาฟังไม่ต้องมาเชื่อกรมอุตุไหมหรือยังไงทั้งที่กรมอุตุเนี่ยได้งบประมาณไปเป็นพันล้านเนี่ยทางนี้จะว่ายังไงฮะเชิญครับ
2: คือด้วยความเป็นราชการเนาะเดิมเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นพยายามที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆที่มันไหลอยู่ในระบบเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีการตรวจจริงมีการตรวจวัดซึ่งการที่จะพยากรณ์ได้เนี่ยแน่นอนข้อมูลตรวจวัดมันต้องมาม ันต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนนะครับทางข้อมูลตรวจวัดจากภาคผิวพื้นดินเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเรดาร์มีข้อมูลดาวเทียมแล้วก็รวมทั้งการตรวจวัดอากาศชั้นบนทุกสารพัดข้อมูลนะครับที่จะเอามาใช้นะครับแล้วรวมทั้งตัวแบบจำลองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบจำลองที่เป็นโอเพนซอร์สอย่างเช่นวาร์ปโมเดลแต่ว่าเราก็พอเรามาทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก่อนที่เราจะพยากรณ์เนี่ยเราก็คงจะต้องรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ครับมาทำการสรุปอากาศซึ่งเราแบบจำลองเนี่ยนอกจากทางอาจารย์ศักดิ์สินพูดถึงเนี่ยก็คือพวกวินดี้ต่างๆเราก็ดูประกอบกันทั้งหมดนะครับว่าเราจะใช้แบบจำลองไหนบ้างรวมทั้งแบบจำลองที่เราประมวลผลเองด้วยอันนี้ก็คือระบบของกรมที่เราทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคือภาษาราชการเนี่ยครับต้องยอมรับว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะเป็นอันหนึ่งที่เราพยายามจะปรับนะครับในช่วงหลังๆมาหลังจากที่เราโดนโซเชียลที่แบบนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าเนื่องจากว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะมีอยู่2ทางนะครับทางแรกคือเป็นภาษาราชการซึ่งเราก็ยังคงต้องทำคงไว้ก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องเอาภาษานั้นมาแยกย่อยให้สื่อให้ง่ายขึ้นพออ่านปั๊บรู้ปั๊บอย่างเงี้ยจะทำให้การทำงานซึ่งมันก็จะมีหลายเจนอย่างที่ว่านะครับ มันจะเป็นเจนที่อาวุโสหน่อยจนกระทั่งมาถึงเจน Z เจน Y ใหม่ซึ่งเวลาที่เราใช้ภาษาก็จะต้องปรับให้บริบทตรงนี้ให้มันเข้ากันแต่ยังไงก็ต้องยืนยันว่าเวลาข้อมูลเนี่ยยังไงมันจะต้องมีครับการที่พยากรณ์อยู่ดีๆเราจะเอามาตุ้มเดียวมาบอกว่าอย่างเงี้ยมันคงมันต้องมีที่มาเนาะอย่างน้อยสาเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีที่มาแต่ว่าการบอกที่มาเนี่ยบางทีมันอาจจะช้าเกินไปมันเหมือนเราไปบอกผลก่อนเราค่อยไปถึงบอกสาเหตุต่อไปก็คืออาจจะต้องอย่างที่อาจารย์ศิลว่าก็คือว่าอุตุเนี่ยอาจจะต้องมองว่าไม่ได้บอกเฉพาะฝนเท่านี้ปริมาณเท่านี้นะแต่ต้องบอกไว้ว่ามันจะมีผลกระทบเท่าไหร่มันจะ
1: ไม่ใช่แค่แจ้งเตือนเรื่องฝนเรื่องอะไรแล้วแต่ต้องบอกให้ชัดเลยว่าย
2: กของขนาดนี้จะต้องคือความเป็นอุตุเดิมเนี่ยด้วยหน้าที่ด้วยฟังก์ชันงานนะครับก็คือแค่แจ้งแค่เตือนว่ามันจะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกในพื้นที่ไหนแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกว่าพื้นที่ไหนที่มันพอตกแล้วเนี่ยมันปริมาณขนาด60หรือ100มิลเนี่ยมันตกในพื้นที่ที่มันเปราะบางไหมหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไปอาจจะต้องมองว่าไอ้ตัวพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็เรียกเป็น impact base เนาะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ตรงนี้สำคัญเหมือนกัน
1: แต่ นิดเดียวฮะอย่างที่คนเขาบอกว่าทางอุตุบอกว่าอย่างแอปวินดี้เนี่ยก็มาจากกรมอุตุอันนี้จริงไหมฮะ
2: ที่จริงข้อมูลของเขามาหลากหลายเหมือนกันถ้าดูเบื้องหลังนะครับค่อนข้างจะมีคือถ้าเราดูแอปวินดี้เนี่ยคือจริงๆของเราก็ใช้เหมือนกันบางคนเขาก็อาจจะมีสมาชิกนะเพียงแต่ว่าคือความสื่อสารของแอปวินดี้เนี่ยใช้ง่ายแล้วก็ภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาดูง่ายครับสำหรับประชาชนทั่วไปดูแล้วเข้าใจเลยแต่ว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นข้อมูลตรวจวัดเนี่ยคือยังไงก็คือเขาก็ดึงมาจากทั่วโลกแล้วครับอย่างเช่นข้อมูลที่เราสื่อสารบนระบบGTS อยู่ก็คือดึงข้อมูลจากตรงนี้มาใช้รวมทั้งข้อมูลดาวเทียมข้อมูลเรดาร์ซึ่งวินดี้เองก็ดึงข้อมูลเรดาร์ที่เราเผยแพร่บนเว็บเนี่ยมาใส่เพื่อที่จะดูว่าพฤติกรรมฝนตอนนี้เคลื่อนตัวไปทางไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสังเกตง่ายก็ว่าช่วงที่เราเรดาร์เราเสียวินดี้ก็ไม่มีข้อมูลนั่นก็แสดงว่าเขาก็ดึงมาเหมือนกันก็จริงๆมันเป็นประโยชน์นะผมว่ามองว่าเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราว่าทำยังไงเราถึงจะทำยังไงถึงประชาชนถึงจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายซึ่งกรมอุตุเองเนี่ยก็พยายามแอป พยายามปรับปรุงแอปแต่ว่าบางทีมันยังไม่สื่อไม่ถึงใจมีครับ

0: ทีมีแอปพยากรณ์นะครับ
1: อ๋อกรมอุตุก็มีแอป
0: ก็มีแอปเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าการเผยแพร่หรือการสื่อสารมันอาจจะยังไม่เข้าถึงมากนักนะครับแล้วอีกอย่างก็คือว่ารูปลักษณ์นะอาจจะยังดูแล้วมันดูยังไม่ค่อยเข้าตาเข้าถึงเท่าไหร่นะมันอาจจะเป็นอันนึงก็ต้องปรับกันไปครับณเวลานี้ก็คือหนึ่งตอนนี้เราพยายามจะปรับผู้บริหารก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ลองปรับยุคนี้ก็คือภาษาที่เราใช้เนี่ยมันควรไม่เป็นภาษาราชการเกินไป
1: มีคนถามว่าเปลี่ยนแอดมินไหมฮะก็เป็นคนเดิมฮะ
0: คนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าน้องที่ทำงานเนี่ยอาจจะเป็นยุคเจนซีเข้ามาช่วยใหม่
1: อันนี้เนี่ยหัวจะปวดเริ่มมีคำอะไรง่ายๆขึ้น
0: ใช่ครับพออ่านปั๊บแล้วเริ่มปวดแล้วนะเพราะจะมีฝนจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เอาบางท่านถามว่าแอดมินที่เคยโพสต์น้อยใจก่อนหน้านี้ยังอยู่ไหม
0: คืออันนั้นไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะสอบเพราะว่าคือเวลาตอนที่ช่วงที่เราโดนโจมตีเยอะๆเนี่ยก็จะมีบ้างบางคนที่อาจจะมีความเครียดนะก็อาจจะเผลอพังเผลออะไรไปบ้างแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นอันนึงเป็นภาพสะท้อนของการทำงานของเราก็ให้ทำให้เรากระตือรือร้นมากขึ้นกระเตื้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่ที่เดิมเนาะเราไม่มีอะไรที่พัฒนาการเนี่ยเราก็คงจะต้องถูกแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มันมีการสื่อสารให้การเข้าถึงเนี่ยให้มันดูเห็นปุ๊บอ่านปั๊บเจอปั๊บนี่เข้าใจเลยอะไร
1: ตอนนี้ถือว่าเริ่มดีขึ้นไหมฮะ
0: ก็เริ่มปรับขึ้นครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ค่อยๆเนี่ยครับค่อยๆเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ามีทั้งคือเรามีข้อมูลอะอย่างน้อยๆคือมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วล่ะข้อมูลเรามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทำยังไงข้อมูลเหล่านี้มันจะทำให้ย่อยลงมาให้ประชาชนหรือผู้คนชมแอปเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: ครับครับนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกับทั้ง2ท่านต่อนะฮะผมขออนุญาตสลับอารมณ์นะครับมาพูดถึงซีรีส์จากวันดีออริจินอลนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องคลึงนั่นเองนะครับคืนนี้มาลุ้นกันต่อนะครับหลังจากจบไปแล้ว2 EP นะครับหลายท่านบอกว่าลุ้นมากๆนะครับเมื่อหัตถาต้องเจอกับตงหยางแล้วก็ถูกแทงจนเรื่องราวจบลงตรงนั้นหลายคนบอกค้างคาอยู่นะครับแล้วจากนี้เนี่ยหัตถาจะทำยังไงต่อจะรอดไหมภารกิจที่วางเอาไว้จะเดินหน้าต่อได้หรือเปล่าในเมื่อยิ่งเข้าใกล้โลกของทุนเทาความอันตรายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกทีที่สำคัญครับอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรทั้งนั้นเพราะในเกมนี้สิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงใครยังไม่ได้ชม EP 2นะครับรีบไปตามชมกันได้และมาลุ้นกันต่อในครึ่ง EP 3ครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน31นะครับรับชมย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับผมขอพักตรงนี้ครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านรวมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด1กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวพูดมาก
8: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
9: ไม่สนุกมาก
10: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
12: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
13: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
14: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
13: ฆ่าเชื้อโรค
14: แอลกอฮอล์แอลซอล
15: ตราเสือดาว
14: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
16: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวย
5: ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์

0: องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
1: Magic Clean
2: มะเร็งกระตุย
3: ใช้คิตตี้บาล์ม
2: ฮัตชิ่วฮัตจมูก
4: ใช้คิตตี้บาล์ม
0: มีส่วนผสมของไพน์นีเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
3: คิตตี้บาล์ม
0: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลาย
5: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกไพ่ผายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับทางผอจากกรมอุตุนะครับแล้วก็อาจารย์สศินนะฮะกลับมาเมื่อสักครู่ต่อเนื่องจากประเด็นที่ทางกรมอุตุได้ออกมาบอกนะว่าช่วงนี้ก็พยายามปรับการสื่อสารการส่งข้อความการโพสต์อะไรต่างๆอยู่นะฮะถามในมุมของอาจารย์สศินบ้างสังเกตการมาโดยตลอดเหมือนกันเป็นยังไงบ้างฮะ
8: คือตอนที่เกิดมหาดิเพรสชันมหาหย่อมความกดอากาศจะ4วันนั่นนะ
7: ครับ
8: คือมันโทษกรมอุตุเขาไม่ได้เพราะว่าในชีวิตผมสนใจเรื่องนี้มามันไม่เจ
7: อ
8: แต่ว่าผมมาคิดเหมือนท่านรองอธิบดีที่ออกมาให้ข่าวว่าฝนมันคงมีแดดออกสลับมีแดดออกสลับผมก็อ่านฟ้าแบบนั้น
7: ครับ
8: อ่านวินดี้อ่านอารมณ์
7: มันก็เป็นแบบนั้น
8: มันน่าจะเป็นแบบนั้นมันคงไม่ใช่เหมือนที่น้องเขาว่าว่ามันจะไม่เห็นแดดเลยปรากฏว่าน้องเขาถูกแต่เรามองเนี่ยมันคงไม่เคยเพราะมันไม่เคยเกิดไงโดยเราดันไปเชื่อประสบการณ
7: ์
8: เชื่อความแก่ว่า
7: ไม่เป็นอย่างนั้นหรอก
8: มันไม่เคยเห็นไงตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาส่วนมันจะโลกร้อนไม่โลกร้อนไม่รู้คราวนี้อ่ะก็ผ่านไปแล้วก็มันไม่เคยเห็นด้วยกัน
7: ครับ
8: แต่คราวนี้ไอ้ความตาที่ท่านรองมาพูดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย มันทำให้ผมตัวผมเองผมก็เลิกเฝ้าระวัง
7: เลิก
8: แล้วก็ไม่อยู่ในโฟกัสเท่าไหร
7: ่เพราะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะหนักถูกไหม
8: ใช่จนกระทั่งคืนนั้นผมมาเจอจักๆๆก่อน
7: อ
8: แล้วผมก็เลยอัดคลิปวินดี้พูดแบบเสียงสั่นเลยในห้องน้ำแล้วผมโพสต์มันให้ทุกกลุ่มที่มีผมอัดคล
7: ิ
8: ป
7: ผมเห็นแล้วอาจารย์ตอนนั้นเที่ยงคืนนะอาจารย
8: ์ตอนนี้คนดูเกือบ4ล้านคนอะไรแบบนี้เพราะว่ามันตื่นเต้นจริงๆไม่เคยเจอแบบนี้นะครับอันนี้ถ้ามีคราวนี้คุยถึงกรมอุตุนิดนึงเพราะมันสำคัญมีสไลด์ผมนะเรื่องสื่อแบบนี้จะไปโทษกรมอุตุไม่ได้นะครับนี่ทำมาเอาใจผอ.สมควร
7: ครับ
8: นะคือทำเอาขึ้นเลยครับ
7: เอาขึ้นฮะ
8: เอาอีกรูปหนึ่ง
7: อีกครั้งนึงฮะ
8: สื่อแบบนี้
7: มาฮะไม่ใช่ฮะ
8: อันนี้ก็ได้
7: อันนี้ก็
8: อย่างเงี้ยนะครับผมว่าผมลบเจ้าของข่าวแล้วเนาะอันนี้ไม่ใช่กรมอุตุอันเนี้ยดร.เสรีน้ำกำลังบุกกรุงผมโคตรโกรธเลย
7: เพราะว่ามันผิด
8: ไม่ผิดคือมันบุกมาแต่มันบุกมาไม่เท่าไหร่แล้วมันบุกมาถึงน่ะมันจะท่วมแค่นนท์กับปทุมทางวิชาการหรือทางที่ทางสธ.นช.ใครเขาเตือนก็เตือนแค่นั้นแล้วนึกอาจารย์เสรีทำเรื่องอีกแล้ว
7: ครับ
8: เสรีชี้โมเดลปรากฏว่าเอา AI ทำผมเลยบอกว่าหน้าดร.เสรียังปลอมเลย
7: ครับ
8: แล้วดูสิไอ้ตรงขาวๆอ่ะดร.เสรีบอกน้ำไม่ท่วม
7: ครับ
8: น้ำแบบนิดเดียว
7: แต่อันนั้นไม่เอามาพาดหัว
8: ไม่พาดหัวแต่สื่ออย่างเงี้ยคราวนี้ต่อไปก็เสรีผิดทั้งที่เสรีถูก
7: ครับ
8: เนี่ยอย่างเงี้ยสื่ออย่างเงี้ยนะครับอีกรูปนึงอันนี้อีกรูปนึงที่เกี่ยวกับกรมอุตุคราวนี้ผมว่าผมปิดชื่อข่าวหมดแล้วเนาะแต่ผมในโพสต์ผมปล่อยหมดนะ
7: ครับ
8: คืออย่างเงี้ยเห็นรูปประเทศไทยเหลืองๆแดงๆมั้ย
7: ซ้ายมือ
8: ผมอ่านไม่ออก
7: ฮะผมก็มองไม่เห็นตอนนี
8: ้4วันอะไรอ่ะ
9: ถล่ม4ว
7: ันถล่ม4วัน96ชั่วโมงอุตุแจ้งเตือนให้เตรียมรับมือฝนถล่มหนัก 5-8 ตุลาคมนี
8: ้อุตุแจ้งเตือนฝนถล่มหนัก 5-8 นี้อาจจะถูก2บรรทัดท้าย2บรรทัดบนเนี่ยไอ้5ถึง5 5 6 7 8 4
7: 4วัน

0: 4คูณ24ได้96
1: อ
0: ันเนี้ยสื่อนี้แย่นะแย่มาก
1: คือเขาบอกถล่ม4วัน96ชั่วโมงเนี่ยมันเวอร์ไปถูก
0: ไหมก็คือตกตลอด96ชั่วโมงอันนี้ก็คือซ้ำรอยเมื่อมหาดีเพรสชันของเราใช่ไหมฮะ
1: อันนี้อาจารย์เซ็นเซอร์ไม่หมดนะ
0: ไม่แน่ใจคราวนี้อย่างเงี้ยแย
2: ่ครับ
0: ผมไม่ค่อยติดอะไรกับน้องเพจทีเขาอย่างเพจทีเขาบอก120ชั่วโมงเนี่ยจะเจอมรสุมใหญ่เจอฝนตกหนัก
2: ครับ
0: แต่อันเนี้ยบิดเบือนเพราะอะไรเพราะมันทำให้จัดการอะไรไม่ได้เลยบอกถ้าตก96ชั่วโมงเนี่ย
2: อ
0: ันเนี้ยทั้งนี้แล้วคราวนี้ใครผิดตัวสื่อที่เอามาทำผิดหรือกรมอุตุผิดกรมอุตุก็บอกอ้าวไหนกรมอุตุบอกจะท่วมไอ้ตก96ชั่วโมงแดดแจ๋เลยเกิดอะไรขึ้นกรมอุตุก็ถูกดิสเครดิตตลอดใช่ไหมฮะนี่อันเนี้ยคือที่ผมโมโหมาตลอดตั้งแต่น้ำท่วม54เนี่ยผมถ้าผมเจอเพจแบบเนี้ยผมจะครอปออกมาด่า
2: ครับ
0: ในหน้าผมนะคือผมบอกมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณทำให้เกิดการตื่นตระหนกแล้วพอมันเกิดเหตุจริงอ่ะมันไม่มีคนมันเตือนกันไม่ได้เพราะว่าอย่างเงี้ยกรมอุตุต้นทางเขาบอกว่าฝนจะตกตรงนี้แบบภาษากรมอุตุอ่ะคนไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาแต่อันเนี้ยมันจะสองเด้งเลยหนึ่งถ้ามันไม่ตก
1: เขาต้องการจะ
0: ก็โดน
1: ถ้ามองในแง่ว่าเขาต้องการจะเตือนให้เวอร์ไว้ก่อนคนจะได้เตรียมตัว
0: มันโกหกไง
1: มันผิด
0: ก็มัน96ชั่วโมงอ่ะมันไม่มีสัญญาณทางวิทยาศาสตร์อะไรที่เป็นอย่างนั้นเลยแต่ตอนเพจทีเขาพูดอ่ะสัญญาณทางวิทยาศาสตร์มันยัง
1: มีอยู
0: ่มันยังมีแต่อันเนี้ยมันปั้นคำขึ้นมาแล้วง่ายๆเอา24ไปคูณ4แล้วบอกฝนจะตก96ชั่วโมงเนี่ยผมว่าอันเนี้ยกรมอุตุน่าฟ้องเพราะมันแต่ว่าเขาก็จะหนีไงก็กรมอุตุอยู่2บรรทัดล่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ถูกไหมมันทำให้การเตือนภัยอะไรเงี้ยมันพังหมดเลย
2: ครับครับ
0: อันเนี้ยอันตราย
2: อ
0: ันตรายกว่าไอ้ที่เราว่าเขา
1: แต่จริงๆที่อาจารย์พยายามจะสะท้อนว่าจะไปโทษอุตุอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำหรือการเตือนภัยในด้านต่างๆมันมีหลายหน่วยถูกไหมอาจารย์
0: ไม่เอาเรื่องข่าวก่อนนี
1: ่
0: ข่าวที่ทำเพจอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเอาคำเตือนของกรมอุตุเนี่ยเอามาคูณยกกำลังเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วผิดด้วยอ่ะผิดด้วยเอายอดเอ็นเกจเมนต์หรือเปล่าเอาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันแล้วพอกรมอุตุมาเตือนจริงๆหรือใครออกมาเตือนจริงๆเนี่ยมันเตือนไม่ฟังแล้วไงถ้าเพราะคราวนี้โอกาสที่จะเกิด96ชั่วโมงเนี่ยมันแทบเป็น 0% มันไม่เกิดหรอกกรมอุตุก็โดนเขาเอามาเล่นเต็มๆใครก็ไม่นึกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี
2: ้
0: สื่อฉบับนี้เมคขึ้นแต่ก็คิดว่ากรมอุตุเตือนผิดใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วต่อไปมันจะเตือนได้ไงอ่ะทั้งที่กรมอุตุอันนี้ไม่เกี่ยวเลยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยไอ้อย่างเงี้ยอันตรายเพราะว่าไม่มีอะไรทางวิทยาศาสตร์รองรับเลยมากกว่าแต่ไอ้เพจทีอะไรเงี้ยบอก120ชั่วโมงอันนี้มันเกิดอยู่แล้วเพราะว่าแต่จะตกหนักมหาอุทกภัยหรือเปล่านั้นก็เถียงกันได้อีกเรื่องหนึ่งนะสับถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งแต่อันเนี้ยมันไม่ได้มันผิดแล้วมันทำให้ผลเสียหายเยอะหรืออย่างเมื่อกี้ตอนที่บอกว่าดร.เสรีบอกน้ำบุกกรุงอ่ะในข่าวก็คือดร.เสรีแกก็ชอบใช้คำหวือหวาว่าน้ำมาแล้วลุยผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะแต่ดร.เสรีไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรผิดเลยในข้อความที่ดร.เสรีให้ข่าวนะครับปรากฏว่าพอน้ำกำลังบุกกรุงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมารู้ไหมฮะเกิดสมมุติพี่นักการเมืองที่หรืออะไรหรือกระแสใหญ่เนี่ยไปกังวลว่าน้ำจะบุกกรุงแต่บ้านผมเนี่ยคนพี่น้องบางบานตอนนี้ท่วม3เมตรอยู
2: ่
0: แล้วเขากำลังจะขอให้ทางอยุธยาเนี่ยลดคือลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเมื่อไหร่จะลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีฝนตก96ชั่วโมงกับน้ำบุกกรุงมาแน่ยุทธยาก็จะไม่รับน้ำการที่เราจะไปลดผลกระทบของอยุธยาอย่างเช่นเราจะบอกว่าบัดนี้คนท่วม3เมตรเราอยากให้กระจายลงไปมากสุดกระจายไปที่ทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวแล้วออกไปเยอะๆส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันปลายฝนเนี่ยเขาทำให้เลยแต่ถ้าเกิดน้ำจ่อบุกกรุงกับฝนตก96ชั่วโมงในช่วงนี้คุณกำลังทำร้ายคนอยุธยาที่เขากำลังลุ้นให้กรมชลประทานเนี่ยกระจายน้ำออกไปตอนนี้ถ้าเจ้าหน้าที่กรมชลประทานอยากกระจายน้ำออกไปดันมีคนที่มีอำนาจหรือกระแสข่าวเนี่ยมาเชื่อข่าวตรงนี
2: ้
0: งั้นแช่ไว้ก่อนงั้นอย่าเพิ่งกระจายน้ำให้แช่คนยุธยา3เมตรไปก่อนเงี้ยเห็นไหมอะไรมันคือเราคิดว่ามันเล่นๆเนี่ยจริงๆมันไม่เล่น
1: คือผลมันจะเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆ
0: ใช่มันไปถึงคนที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่ที่ยุธยาวันนี
2: ้
0: ว่าไม่ถูกการจัดการน้ำเนื่องจากข่าวปลอม
2: ครับ
0: นึกออกไหมฮะมันมีมากกว่า

0: นั้นหรือยังว่าข่าวที่มาอยุธยาวันนี้ทุกคนคิดว่าอยุธยาน้ำท่วมคุณอ๊อฟก็คุยกับผมว่าท่วมไหมพี
1: ่
0: ซึ่งจริงเนี่ยถ้าใครไปอยุธยาตอนนี้ไปชี้จุดน้ำท่วมให้ไปตามหาก็หาไม่เจอถ้าไม่ไปกับผ
1: มเพราะว่าม
0: ันแอบท่วมอยู
1: ่
0: มันไปแอบท่วมอยู่ในสองฝั่งลำน้ำซึ่งไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวไม่ใช่อะไรมันเป็นพื้นที่ตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนอยู
1: ่คือเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนจริง
0: ใช่แต่ตอนนี้คนที่น้ำไม่ท่วมที่ทำธุรกิจอยู่ในยุทธยาเดือดร้อนกันไปทั่วเลยเพื่อนผมขายก๋วยเตี๋ยวยอดตกไป 70%
1: ค
0: นไปเนี่ยคนบอกว่าเสี่ยงมานะพี่เสี่ยงมาเนี่ยดีนะที่มาแล้วน้ำไม่ท่วมซึ่งคนยุทธยาไม่มีใครคนในอำเภอเมืองยุทธยาเนี่ยไม่มีใครสักคนรู้สึกว่าน้ำจะท่วมเลย
1: คือตอนนี้กลายเป็นว่าคนกลัวว่ายุทธยาน้ำท่วมเลยไม่ไปเที่ยว
0: ใช่ก๋วยเตี๋ยวขายยอดตกไป 70%
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยคนน้ำไม่ท่วมก็มีผลกระทบทั้งเพราะอะไรเพราะการสื่อสารไง
1: ครับ
0: เราก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครยังไงนะครับ
1: ผมขอสลับมากรมอุตุนิดนึงนะครับว่าไหนอาจารย์พูดถึงภาคกลางภาคตะวันออกเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยขอถามเผื่อเลยเพราะว่าตะวันออกเนี่ยคนปราจีนฉะเชิงเซาจันทบุรีบอกว่าโอ้โหแทบร้องไห้แล้วตอนนี้น้ำมาตั้งแต่ก่อนกรุงเทพจนตอนนี้ยังแช่อยู่เลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับทางตะวันออก
2: คือทางภาคตะวันออกเนี่ยด้วยอิทธิพลตั้งแต่วันที่24-25เป็นต้นมาเนี่ยคือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปทางภาคตะวันออกนี่ก็ยังเป็นด้านรับมรสุมนะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอันนี้เขาก็ตกมาเรื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปราจีนสระแก้วเนี่ยก็ตกในช่วงเดียวกันตั้งแต่วันที่24-25นะครับซึ่งเป็นฝนหนักซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยปราจีนสระแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังฝนน้อยอยู่
1: ครับ
2: แต่ว่าพอมานี่ก็มาเยอะซึ่งมามากแบบนี้การจัดการเรื่องของน้ำนี่ก็อาจจะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นมันแล้งอะเนาะจะไม่ได้เตรียมตัวนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยก็คาดว่าน่าจะยังคงมีฝนอยู่ไปจนกระทั่งถึงสักกลางเดือนตุลาคม
1: ยังจะเจอฝน
2: ยังเจอฝนอยู่นะครับเพราะด้วยอิทธิพลของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความแปรปรวนสูงอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางภาคตะวันออกนี่ก็ยังถือว่ายังคงรับน้ำฝนได้อยู่อย่างน้อยก็คือไปถึงประมาณสักกลางเดือนตุลาคมไปต้นไปเนาะมันก็ยังพอมีฝนนะครับ
1: ซึ่งครับขออนุญาตฮะแล้วที่บางท่านบอกว่าบางจุดไม่เคยเจอลูกเห็บตกอย่างในกรุงเทพก็ดีหรือบางพื้นที่ก็ดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในมุมของกรมอุตุฮะ
2: คือด้วยความที่เราก็ยังไม่เคยเจอเรื่องของน้อยมากนะมันจะถามว่าไม่เคยเจอเราจะเจอลูกเห็บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนฤดูร้อนเราโดยเฉพาะช่วงมีนาเมษาเนี่ยที่เราจะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าในเคสของลูกเห็บที่เกิดขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือในปริมณฑลเองเนี่ยในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยจริงๆอาจจะเจอน้อยมากถึงแม้จะมีมวลอากาศเย็นมาปะทะกับอากาศร้อนก็ตามเนี่ยแต่โอกาสที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองมันมีแน
1: ่
2: เนาะช่วงแรกแต่ว่าเคสของลูกเห็บเนี่ยจริงๆถ้าจะเกิดได้มันจะต้องมีการก่อตัวหรือยกตัวอย่างรุนแรงนะครับเวลาที่เมฆที่มันมีก่อตัวในทางตั้งเนี่ยพวกนี้เมฆพวกนี้ก็จะทำให้มีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลูกเห็บได้แต่เราอย่างที่บอกอ่ะมันส่วนใหญ่มันจะเกิดในช่วงที่อากาศมันร้อนแบบร้อนมากๆเลยแล้วก็ความชื้นสูงแต่ในเคสนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะเพียงแต่ว่ามันผิดปกติของฤดูกาลที่เราเจอนะครับซึ่งถ้าดูจากการตรวจวัดอย่างข้อมูลที่เราตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยมีอุณหภูมิสูงขนาดนี้ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วงปลายฤดูฝนด้วยซ้ำไปอากาศในปกติก็จะอยู่ประมาณสัก 34-35 องศาด้วยซ้ำไป
1: แต่นี่บางพื้นที
2: ่แต่บางพื้นที่เกือบจะ40อ่ะครับอย่างที่ตากอย่างเนี้ยครับ 39.5 ซึ่งนั้นก็น้องๆแต่40อ่ะนะแล้วบางพื้นที่ก็ 38-39 ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยนึงแล้วบวกกับความชื้นที่มันสูงอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เลยทำให้ปรากฏการณ์เหล่านี้ยังเกิดขึ้นได้อยู่ในช่วงระยะนี้ครับ
1: โอเคนะฮะเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวถามอาจารย์ประเด็นนี้ด้วยรวมถึงประเด็นอื่นๆนะฮะขอพักตรงนี้อีกสักครู่เดียวครับ
3: AI Ecom Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผม

0: แข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ

0: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะสัมผัสสบายเท้า
1: ฝุ่นคราบเยอะ
0: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
2: มาจิกคลีน
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่อัปปาเช
5: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
4: ่ I love อัปปาเช่
6: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
9: ้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคนทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นสบายๆกลิ่นหอมที่สำคัญมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
8: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านโทร1252หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
11: มองเฟลอโอมิรัล
12: ไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ไอเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไอเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
13: ์กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
14: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
8: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
15: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะฮะกลับมาช่วงนี้ขออนุญาตถามอาจารย์ศาสินเพิ่มเติมนิดนึงนะมีผู้ชมหลายท่านส่งมาถามเยอะมากเพราะว่ากรุงเทพโซนตะวันออกเนี่ยยังท่วมหนักบางพื้นที่บางหมู่บ้านเนี่ยยังแช่น้ำเป็นอาทิตย์แล้วตอนนี้คนเลยถามครับบอกว่าตกลงกรุงเทพเหมือนกันทำไมท่วมไม่เหมือนกันโซนตะวันออกนี่มันจะเป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าอาจารย์
16: คือโซนตะวันออกอ่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาวางผังไว้เป็นพื้นที่ระบายน้ำจากคลองรังสิตทั้งหมดที่ออกมาถนนหทัยราชล่มเกล้ากิ่งแก้วใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแนวทุ่งนาสมัยผมวัยรุ่นเนี่ยไปแถวนั้นก็นึกว่าต่างจังหวัดเป็นดินบุรีหนองจอกเนี่ยน้ำจากคลองรังสิตที่มาจากบ้านผมยุทธยาวังน้อยเนี่ยมันต้องมาลงแล้วก็มาแช่ไว้เสร็จแล้วก็ต้องลงหนองงูเห่าคือสุวรรณภูมิออกทะเลก็วันนี้ลาดกระบังอ่ะเริ่มก่อนลาดกระบังเนี่ยไปขอพื้นที่ฝัดเวตรงนั้นซึ่งเป็นบึงเก่าอ่ะอยู่ก่อนดังนั้นลาดกระบังก็เจอเนี่ยเพราะตรงนั้นน่ะมันทั้งหมดเนี่ยมันถูกวางผังเมืองแต่เดิมมาเป็นพื้นที่ฝัดโคลน
15: ก็คือพื้นที่น้ำผ่าน
16: ใช่ที่น้ำมันไหลดีที่สุดวางไว้ตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วนะว่าจะสร้างเมืองกรุงเทพตรงนี้แล้วในหลวงรัชกาลที่9ก็คือเอาให้ชัดๆเลยงั้นเอาถนนฮันไทยลาดล่มเก้ากิ่งแก้วปิดไว้เวลาสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราไปฮันไทยลาดล่มเก้าเนี่ยฝั่งนี้มีบ้านเต็มเลยฝั่งนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือดูทุ่งนาห้อยขาอยู่เลยผมไปบ่อยมันก็จะเห็นชัดว่าทำไม2อันเพราะว่าตัวผังเมือง
15: อ
16: ันนี้พอผมเห็นผังเมืองอันหลังมาเนี่ย
15: ที่ว่าบ้านขึ้นเต็ม
16: หมู่บ้านมันก็แอบขึ้นมาคนไปซื้อไม่ผิดหรอกแต่คนที่คุมผังเมืองอ่ะอันนั้นน่ะต้องโทษคือถ้าเรามีพื้นที่ตรงนั้นไว้เนี่ยสมมติเกิดมหาอุทกภัยจริงๆแบบ54พื้นที่ตรงนั้นน่ะคือพื้นที่ที่จะทำให้รอด
15: เพราะว่าต้องเป็นพื้นที่ที่น้ำผ่าน
16: ใช่เพื่อมันเป็นตามผังเมืองไงคือตามระดับความสูงต่ำของกรุงเทพเนี่ยเขาวางตรงนั้นไว้เพราะเขาศึกษาข้อมูล
15: แต่พอตอนนี้หมู่บ้านไปขึ้นแล้วจะทำยังไงอาจารย
16: ์มันก็ต้องไม่รู้ล่ะคนนี้ก็ตัวใครตัวมันนะถ้าถามนักการเมืองถ้าถามสมมติเป็นนักการเมืองว่าจะไม่แตะเลยนะเราก็จะพูดว่างั้นผมจะต้องเริ่มต้นคลองอะไรนะชัยนาทป่าสัก
15: โครงการเขา 160,000 ล้าน
16: คุณอ๊อฟแก่เท่าผม
17: สร้างไม่เสร็จ
16: ก็ไม่เสร็จ
15: หรอฮะ
16: พวกนี้20ปีอัพ
15: เขาบอก8ปีนะรัฐบาลบอก
16: ไม่มีทาง200กิโลนี่ไม่มีทางคือมันไม่ใช่เรื่องของการก่อสร้างสมมติบ้านอ๊อฟบ้านคุณพ่อแฟนอ๊อฟอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วไม่อยากเวรคืนอ๊อฟ มีสิทธิ์จะไม่รักชาติไหมเราก็ไม่ให้เขามาขุดบ้านเราสิแล้วมันตั้งคนตั้งกว้างเป็นตั้งหลายกิโลตั้งหลายร้อยเมตรใช่ไหมยาวมา200โลอ่ะเราไม่รู้ว่าใครจะโดนแบบฉันไม่อยากเสียสละ
15: ครับ
16: ซึ่งเป็นบ้านใครเขาก็ไม่อยากเสียสละนั้นน่ะปัญหาข้างหน้ามันจะอีกเยอะ
15: ครับ
16: ในการที่ทำโครงสร้าง200โลโอกาสไม่เสร็จมันสูงแต่พอเราบอกว่าเราไม่เอามีนบุรีหนองจอกเป็นฝัดโพลนถ้าเป็นสายการเมืองหรือสายเทคนิคเขาก็งั้นต้องมีเครื่องมือใหม่เครื่องมือใหม่ก็คือชัยนาทป่าสักใช่ไหมซึ่งในระหว่างที่ชัยนาทไม่เสร็จจะเป็น80 20หรือ30หรือไม่เสร็จเนี่ยเราต้องนึกออกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกจะเป็นมหาอุทกภัยเป็นมหาดีเพรสชั่น
15: ระหว่างที่กำลังสร้างแล้วม
16: ัน ใช่เราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นอีกโมเดลนึงซึ่งไอ้เรื่องของโปรเจกต์ใหม่ไม่ต้องพูดถึงเลยถึงมันจะดีถึงมันจะเหมาะถึงมันจะอะไรมันก็จะไม่เสร็จในชั่วชีวิตเราแต่มันต้องคิดว่าถ้ามันเกิดอีกพรุ่งนี้หรือเกิดอีกปีหน้าเนี่ย
15: จะทำยังไง
16: อย่างน้อยหนีทันไหมอันที่สองตุนมาม่าทันไหมอันที่สามจะทำยังไงให้ไม่มีอะไรเสียหายอันนั้นน่ะคือเรื่องที่สำคัญแต่มันไม่ใช่จะเกิดบ่อยนะออฟไม่เกิดหรอกไม่ใช่ไม่เกิดหรอกคืออย่าพานิคอย่าพานิคอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันเกิดไปแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นที่จะเกิดซ้ำในปีหน้าปีหน้าปีหน้าเนี่ยมันไม่มีมันไม่เท่าไหร่หรอกคือมันเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการเกิดเนี่ยสมมติน้ำท่วมปี54เนี่ยผมก็บอกว่าเคยเกิดมาแบบนี้เมื่อ100ปีที่แล้วช่วงรัชกาลที่3ในระดับเดียวกัน
15: ค
16: ิดง่ายๆก็คือ1ใน100
15: ครับ
16: 1ใน100ก็คือซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวแล้วคุณต้องถูกเลขท้าย2ตัว1ใน100ซึ่งมันก็โอกาสมันน้อยมากไง
15: ครับครับ
16: ใช่มั้ยครับอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องแพนิคแต่อย่าไปกังวล
15: โอเค
16: แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรามีประสบการณ์ไงถ้ามันมีมาอีกแล้วเราดูแล้วเฮ้ยเตรียมรับสถานการณ์ผมก็เชื่อว่าถ้ามันเกิดซ้ำรอยอีสี่วันที่แล้วอีกเนี่ยทุกคนครึ่งหนึ่งจะรู้ทันแล้วจะรู้จักเตรียมตัว
15: เพราะมีประสบการณ์แล้ว
16: ใช่นะครับ
15: เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวจะได้กลับมาฟังทางกรมอุตุบ้างนะครับว่าเอ๊ะแล้วช่วงนี้แหละเอาตอนนี้เลยเนี่ยไปจนถึงสัปดาห์หน้าเห็นว่าภาคใต้เนี่ยหลังประมาณสัก10-11ตุลาคมก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะเดี๋ยวมาฟังทางอุตุต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทางหน้าจอช่องวัน31นะครับสลับมาที่สบู่แดงตัวดังของดร.มัลลิกากันบ้างนะครับเป็นสบู่แดงเนื้อเซรั่มล้างหน้าก็ใช่อาบผิวกายก็หอมจัดโปรแรงวันเดียวลดราคาถูกมากนะฮะเห็นว่ากลับมาจากการช่วยน้ำท่วมแล้ววันนี้ติดตามจากคุณแยมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะใครที่ต้องการที่จะตุนสินค้าเหมาะมากๆที่จะสั่งจากช่องทางของเราเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะคะของแท้แน่นอนแล้ววันนี้ใครที่รออยู่กับสบู่แดงเนื้อเซรั่มที่ต้องบอกเลยนะคะว่ายกมาปุ๊บเนี่ยรู้จักกันหมดโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์นี่คือกว้านซื้อกันของค่ะวันนี้มาที่นี่แล้วกับดร.มัลลิกาแล้ววันนี้ดร.มาเองด้วยนะคะต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน
1: ได้ข่าวว่าที่ออนไลน์เขาเรียกกันว่าสบู่แดงเงินล้านเหรอคะ
2: ใช่ค่ะสบู่แดงเงินล้านเพราะว่าตอนนี้ทำจนกระทั่งเครื่องปั๊มมาพังไปเครื่องนึง
1: ว้ายขายดี
2: ตัวนี้ทะลุล้านก้อนไปแล้วค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครรออยู่ต้องบอกเลยว่าราคาถูกกว่าออนไลน์แน่นอน
2: แน่นอนค่ะวันนี้คือพิเศษนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ขายดีมากเป็นสบู่แดงตัวดังเพราะว่าปกติอ่ะก้อนเดียว289บาทจากการฟ้องฟ้ากระจุดด่างดำพวกหมองพวกคล้ำพวกหน้าหมองเหมือนผีเขมรเข้าอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ได้หมดเลย
2: ประเภทอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยตัวนี้ทั้งหน้ายันขาหนีบจัดการได้เลยตัวนี้เพราะฉะนั้นปกติเราขายในออนไลน์คนกดไม่ทันประเภท
1: สามร้อยเกือบสาม
2: คนกดไม่ทันถ้าเกิดฉันจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งก็จัดไม่ทัน
1: โอ้โหแต่วันนี
2: ้ใช่วันนี้เราจะจัดโปรให้ที่นี่ใช่ค่ะเราจะจัดโปรแบบนี้นะทุกคนฟังนะ1252นะฟังน
1: ะ
2: พี่จะให้ซื้อ4แถม4แล้วก็แถมอีก
1: 4เป็น12ก้อน
2: 12ก้อน
1: 1โหล
2: ให้แยมโหลนึง
1: คุณผู้ชม1โหล9

0: ท่านั้นวันนี้ถ้าหารแล้วนะคะเหลือแค่ก้อนละ83บาทคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เก็บเงินปลายทาง999บาทเท่านั้น
1: เอาไปเลยโหลนึงปกติไม่ขายเป็นโหลนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ตัวดังมาก1โหลก็คือซื้อไป4แถมไป4แล้วก็แถมไปอีก4 1โหลเอาไปเลย999กดเลยที่1252 1252ตัวนี้อย่างงี้พี่ไปช่วยน้ำท่วมพี่ต้องโดนแดดพี่ไปเลือกตั้งมาพี่ก็โดนแดดแล้วหน้าพี่เลียแดดฝ้าก็ขึ้นแล้วพี่ผัวหล่อมากแล้วพี่บอกได้เลยว่าหน้าเราจะหมองจะคล้ำจะดำจะหมองไม่ได้
0: ตัวโดนน้ำแช่น้ำ
1: ถูกต้องดังนั้นพี่ก็เลยต้องแบบจัดการเลยฟอกทั้งตัวฟอกทั้งหน้า
0: ต
1: ัวนี้บอกได้เลยว่าปกติแล้วเนี่ยนะคือตัวนี้มันเป็นเซรั่มด้วยแล้วมีน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสด้วยความหมองคล้ำหายไปหน้าเลียแดดเป็นฝ้าหายไปสองก้อนเนี่ยจริงๆเอาอยู่แต่ยังให้ไปเลย12ก้อนทั้งหน้าและขาหนีบยันไปเลยตัวนี้นะคะปกติเนี่ยถ้าเกิดใครก็ตามแต่สมมติแยมไปเลียแดดมาหรือว่าหน้าเป็นฝ้าไปทะลงทะเล
0: ทั้งวันช่วงน
1: ี้อาบน้ำแล้วก็ล้างตัวด้วยสบู่แดง
0: อุ้ยด็อกเตอร์ต้องฟอกให้ดูแล้วแหละ
1: ตัวนี้บอกได้เลยใช่คือดูหน้าด็อกเตอร์มาริการนะทุกคนปกติแล้วสมมติว่าสมมติแยมเนี่ยเป็นแบบอะไรกะ
0: แต่งหน้าเยอะ
1: ใช่ตัวสบู่บอกได้เลยว่าคือมันจะมีถุงแถมถุงที่ฟองให้หนึ่งก้อนเนี่ยพี่จะแถมถุงที่ฟองให้หนึ่ง
0: จะได้ฟองนุ่ม
1: ๆใช่
0: คุณผู้ชมจะฟอกเลยก็ได้หรือว่าจะใส่ถุงตีฟองทำให้ฟอกง่ายขึ้น
1: ใช่ง่ายขึ้น
0: นะคะด็อกเตอร์ไม่ได้พิถีพิถันอะไรเลยเพราะใช้เป็นประจำทุกวันผู้หญิงก็ได้
1: ถ้ายิ่งใช้ถุงตีฟองมันก็จะยิ่งดีขึ้นยิ่งใช้ได้หมดเด็กผู้ใหญ่ใช้ได้หมดเลย
0: คุณผู้ชมล้างหน้าได้นะคะล้างเครื่องสำอางได้แล้วก็ฟอกตัวได้ต้องบอกเลยว่าสบู่แดงเนี่ยเป็นเนื้อเซรั่มที่สารสกัดด็อกเตอร์บอกว่านำเข้ามาเลยเวลาใช้ทั้งหน้าที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องถนอมใช่ไหมคะมันจะไม่แห้งตึงและผิวนอกจากกระจ่างใสไม่แห้งเอียด
1: ไม่มีกิซาลินไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีตัวสเตียรอยด์เพราะฉะน
0: ั้
1: นความขาวความกระจ่างใสได้มาจากตัวสารสกัดจากต
0: ั
1: วของหัวไชเท้าแล้วก็ตัวเซรั่มต่างๆรวมทั้งตัวน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นตัวว่านหางจระเข้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันอีวิตามินอีวิตามินซีอัลฟาอะบูตินรากหัวไชเท้ามีหมด
0: สารสกัดนำเข้าอยู่ในก้อนนี้แล้วแต่ยังจะบอกเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไปซื้อแยกข้างนอกหรือรอโปรโมชั่นออนไลน์จากทางด็อกเตอร์ไม่ได้เท่านี้นะคะ
1: ทุกคนดูนี
0: ่ค่ะ
1: นี่ค่ะอันนี้คือล้างหมาดๆสดๆนะขนาดล้างหมาดๆสดๆน
0: ะ
1: ความกระจ่างใสจะพุ่งขึ้นมาเลยทุกคน
0: ค่ะใครอยากได้หน้าใสแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคุณผู้ชมวันนี้นะโทรด่วนเลย1252ทั้งหมดที่ขึ้นในหน้าจอเนี้ยดร.มาริกาผลิตเองและใช้เองและในออนไลน
1: ์ตัวเนี้ยเรามีนะ ISO ISO นะคะโรงงานของเราเนี่ยเราผลิตของเพื่อส่งออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาตรฐานสากลมาตรฐานโลกแล้วก้อนสบู่จะเป็นก้อนกีซาลินแบบเดียวกันกับสบู่อังกฤษสบู่ฝรั่งเศสเลยแต่ขณะเดียวกันตัวเนี้ยมันจะพุ่งไปที่ดูแลเรื่องฟงฟ้ากระจุดด่างดำโปรโมชั่นตัวเนี้ยฉันบอกเลยว่าปกติไม่ค่อยขายเป็นโหลนะคะวันนี้จัดไปค่ะซื้อ4แถม4แถมอีก4ได้โหล1 12ก้อน999
0: บาทโทรด่วนนะคะ1252ย้ำว่าตกก้อนละ83บาทเท่านั้นกับก้อน100กรัมใหญ่มาก1ก้อนใช้ได้1เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ให้12ก้อนนี่ได้ปีนึงเลยนะ
1: คือเขาเรียกว่าปกติแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้มากใช้น้อยบางคนอาบน้ำวันละ3รอบเงี้ยบางคนถูหน้าแล้วก็ขาหนีบด้วยเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดหมองตรงไหนใช้ตรงนั้นนะท่านผู้ชมหมองตรงไหนฟอกตรงนั้นนะท่านผู้ชมเน้นที่ฝ้ากระจุดด่างดำจากแดดจากอะไรต่างๆรวมทั้งใครทุกวัยใช้ได้หมดเด็กผู้ใหญ่ใครที่กำลังเป็นผู้แบบว่าฝ้าจากแดดหรือเด็กน
0: ัก
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอลวัยทำงาน
0: วัยรุ่น
1: ใครก็ตามแต่ที่เวลานั่งทำงานเหมือนคุณออฟเงี้ยหรือว่าไฟแสงไฟส่องหน้า
0: ร้อน
1: ฝ้าขึ้นนะจ๊ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องดูแลนะคะผู้ชมแต่สารสกัดที่ด็อกเตอร์เลือกมาใช้ในสบู่ก้อนนี้ต้องบอกเลยว่ามาจากธรรมชาติ
1: ทุกวัยทุกเพศใช้ได้หมดเป็นธรรมชาตินำเข้าใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้น้ำมันมะพร้าววิตามินอีวิตามินซีอัลฟาอะบูตินไม่ว่าจะเป็นรากหัวไชเท้าความกระจ่างใสจะได้หัวจากรากหัวไชเท้าด้วย
0: 2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าใครๆเนี่ยก็เลือกนะสบู่ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนอย่างพี่คนนี้เนี่ยเป็นคุณแม่บ้านแต่ยังไม่สวยนะคะ
1: คุณแม่บ้านเนี่ยเขาจะอยู่หน้าเตาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหน้าจะหมองตลอดเวลาเพราะฉะน
0: ั้
1: นพี่อันนาผิวกล้านผ
0: ิ
1: วกล้านเนี่ยความชุ่มชื้นจะเกิดขึ้นฝ้าจากแดดก็จะหายไป
0: ต้องแต่งหน้าหนาใช่ไหมคะ
1: กินแก่ก็จะหายไปด้วย
0: แต่พอใช้บ่อยๆคุณผู้ชมค่ะหน้าก็จะค่อยๆใสขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ดูอ่อนกว่าวัยแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกสารสกัดดีๆสบู่ที่เขาแบบว่าเป็นกลีเซอรีนมันก็จะน่าใช้มาก
1: อันนี้พนักงานออฟฟิศออฟฟิศก็เหมือนกันพนักงานออฟฟิศก็คือหน้าเนี่ยจะอยู่กับตัวจอแล้วก็แสงจากจอโทรศัพท
0: ์แล้วก็แต่งหน้าจากทุกวัน
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าก็จะใสขึ้น
0: ค่ะ
1: บอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นที่ให้ช่องวันเท่านั้นเลยนะคะ1252ที่กดมาเลย
0: ยังไม่เท่านั้นวัยหนุ่มแบบนี้
1: ใช่อันนี้พวกสิวพวกฝ้าหายไปเหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกกลิ่นด้วย
0: พวกแบบผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะมีกลิ่นของแบบกลิ่นหอมวัยรุ่นหรือกลิ่นผู้สูงอายุกลิ่นแก่ใช้ได้แต่ตอนนี้เหลือ20เซตสุดท้ายกับเวลาเพียงแค่1นาทีสุดท้ายของ
1: โปรโมชั่นครั้งที่4โปรโมชั่นครั้งที่4แถม4นะคะซื้อ4แถม4แถมอีก4

0: นะคะแถม4แล้วก็แถมอีก4จัดไปเลยค่ะ999เอาไปเลยแล้วกรรมการมาเองนะคะทุกคนกดไปที่1252กดตอนนี้ไปที่ LINE @shopอะไรนะจ็อบวัน
1: 31ได้เลยคุณผู้ชมหรือสแกน QR code ที่หน้าจอวันนี้ได้โปรโมชั่นเดียวกันทั้งหมดย้ำว่า1โหลแบบนี้ต้องขอสายเพิ่มแล้วค่ะดร.ค่ะเพิ่มให้ได้ไหม
0: จริงๆพี่เซตไว้อะแค่นี้300เซตแต่ทีนี้พี่อยากอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยช่องวันอย่างเดียวนะ
1: คะ
0: รายการน้องอ๊อฟอย่างเดียวนะคะ
1: ได้ไหมคะ
0: พี่ให้เพิ่มอีก100เซต
1: อ่ะรีบโทรมาที่1252กับ20วินาทีสุดท้ายคุณผู้ชมโทรยาวๆห้ามหยุดเด็ดขาดห้ามวางเด็ดขาดโปรโมชั่นวันนี้12ก้อนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแค่999บาทเท่านั้นวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมห้ามวางสายนะคะโทรกันต่อได้ที่1252วันนี้เรา2คนลาไปก่อน
0: โทรไปตลอดได้24ชั่วโมงนะคะขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: กดได้เลยนะครับ1252นะครับกลับมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทางผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินนะฝากหน่อยนะตกลงช่วงนี้เนี่ยจนไปถึงสัปดาห์หน้าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมบ้างครับ
3: ครับเรายังต้องติดตามและเฝ้าระวังอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7นะครับซึ่งไฮไลท์มันน่าจะอยู่วันนี้แหละนะ
2: ครับ
3: ที่จะมีโอกาสสูงสุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือในแต่ภาคเหนือตอนบนจนกระทั่งภาคเหนือตอนล่างมาภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนเป็นฝนฟ้าคะนองนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับอันนี้ก็คือมีฟ้าร้องฟ้าผ่าอันนี้ก็เป็นช่วงที่ระวังช่วงแรกนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงนะครับในช่วงของวันที่9ถึงวันที่13นะครับก็จะเป็นอีกช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าเราเทียบง่ายๆเลยนะคุณออฟก
2: ็
3: คือแรกๆเนี่ยวันนี้นะครับอาจจะเป็นถ้าเป็นขับรถยนต์เนี่ยเราก็จะใช้เครื่องปัดฝุ่นนะระดับ2แต่ครั้งที่2ก็คือในช่วงของวันที่9ถึงวันที่13เนี่ยอาจจะเป็นระดับ3ในบางจุดนะครับซึ่งอาจจะมีหนักกว่า
2: หนักขึ้น
3: นะครับอาจจะมีตัวแปรหรือตัวปัจจัยเนี่ยตัวการใหญ่ๆก็จะคงเป็นลมหนาวที่จะลงมาแต่อาจจะไม่แรงนะครับและอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวแนวร่องมรสุมกับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลทำให้ในบริเวณพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังมีฝนอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเก็บของขึ้นสูงนะในพื้นที่ที่ตกหนักนะครับในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนี่ก็อาจจะมีน้ำเข้าไปเติมได้อยู่นะครับก็อาจจะเป็นสองช่วงชัดๆส่วนในพี่น้องภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าตัวมรสุมยังไม่ได้เริ่มพัดชัดเจนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศเพราะภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป
2: ครับช่วงวันไหนครับภาคใต้
3: ตั้งแต่วันที่7ที่8ลงไปนั่นแหละครับนะครับลมหนาวมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่แน่ทิศในช่วงแรกแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มพัดจากตะวันออกลงมานะครับดังนั้นในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีพื้นที่เหล่านี้ก็จะมีโอกาสมีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดฝนตกหนักในบางจุดบางพื้นที่เช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะไม่มีฝนไม่เยอะนะครับ
2: ครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทั้ง2ท่านนะเดี๋ยวไปต่อในช่องทางออนไลน์ของข่าวช่องวันกันต่อนะครับตอนนี้ทางหน้าจอขอบคุณทั้ง2ท่านก่อนนะครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
5: วินาทีประวัติศาสตร์สุดภาคภูมิใจของวงการเพลงไทยเมื่อ2ศิลปินทีป๊อปแห่งยุคอย่างต้าอู๋พิยาและมาปิยธิดาจับมือกันสร้างสรรค์โชว์ในรูปแบบไลฟ์มิวสิกวิดีโอด้วยเพลงพิเศษอย่างกลิ่นราตรีจนคว้าชัยชนะในรายการ Talent Chosen One 2026กลายเป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วมรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026การแข่งขันดนตรีระดับเอเชียกับอีก10ประเทศซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ได้ทีมทำเพลงจากมานำโดยโดมจารุวัฒน์ระดมสมองผสานไอเดียแห่งความคิดถึงเริ่มสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างเต็มอรรถรส

ังจากที่โชว์นี้ได้ออกสู่สายตาคนทั่วทั้งโลกก็ได้รับเสียงชื่นชมทั้งจากชาวไทยและอินเตอร์แฟนไม่เพียงแค่นั้นโชว์นี้ยังทำให้ทั้งต้าอูและมางเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นและ next step ต่อไปนั่นก็คือการเป็นตัวแทนประเทศนำเสนอความเป็นไทยสะท้อนสู่สายตาชาวโลก

ในวันที่14พฤศจิกายนนี้ในรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026แฟนๆชาวไทยร่วมส่งใจเชียร์ต้าอูและมากันได้แบบจัดเต็มเลยนะคะ

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโจสุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพลง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ช่องวัน31และ F1D เสิร์ฟความสนุกครบรถแบบจริตไทยกับซีรีส์สุดพรีเมียมคลึงซีรีส์แนวดราม่าสืบสวนล้างแค้นที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์เดิมๆกับเรื่องราวของการทวงคืนความยุติธรรมของคนธรรมดาที่ต้องต่อสู้กับคนมีอำนาจโดยใช้อวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาเป็นอาวุธแถมยังสะท้อนปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเจ็บแสบและทันสมัยสุดๆกวาดเสียงชื่นชมและความชื่นชอบจากผู้ชมที่สัมผัสทั้งความเข้มข้นความสัมพันธ์ของตัวละครและหลายๆฉากที่ทำให้อินไปกับโลกของคลึงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกที่สดใหม่ไม่เหมือนใครและโดดเด่นเป็นอย่างมากในการนำเสนอ
2: สนุกมากน่าติดตามร้านเต็ม10ไปเลย
3: คือมันสมกับคำว่าจริตไทยมากครับ
4: น้ำตาจะไหลตามสนุกและเลิศต้องติดตาม
5: เราชอบฉากแอคชั่นเหมือนดูหนังจีนพลังกำลังภายใน
6: เราไม่เคยเห็นการต่อสู้ด้วยการที่แบบคนนึงต่อยคนเดียวมากดทุกเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์ที่สุด
7: หายใจไม่ทั่วท้องครับอ๋อสารเลนลัดมันมีมิตินี้ด้วยเหรอวะน่าสนใจมากครับ
8: อิทาปิงคลาสุมนา
9: ในเชิงพล็อตที่ทำออกมาว่าอยากไปแก้แค้นด้วยการนวดอ่ะมันก็เลยมีการลองสร้างสรรค์กันดูหลายๆรูปแบบนะครับก็มีทั้งคนนวดมีผู้กำกับคิวบูมีคนออกแบบท่าเต้นมาช่วยกันคิดช่วยกันอะไรต่างๆนานาเพื่อทำมันออกมาให้มันกลายเป็น
10: สารเลนลัด
11: ใช่ค่ะ
10: ที่คิดขึ้นมาเอง
12: บวกความแฟนตาซีเข้าไปนะจินตนาการเข้าไป
13: ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำมากๆทีมนักแสดงทุกคนตั้งใจผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาค่ะแล้วก็หวังว่าคนดูจะเอนจอยแล้วก็สนุกกับผลงานของเรา
1: ใครที่ชอบความระทึกขวัญล้างแค้นสะใจและเนื้อหาที่สะท้อนสังคมไทยแบบจัดเต็มห้ามพลาดเด็ดขาดกับซีรีส์คลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31และดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้น
14: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม

0: วสิน
1: ฉันถามจริงเถอะพี่ล้ำพี่เคยคิดเสียใจบ้างไหมที่พี่ไปทำงานที่ชาวบ้านเขาดูถูก
0: เคยสิทำไมจะไม่เคยพี่เป็นคนมีความรู้สึกแต่ตอนนั้นพี่ก็ยังภูมิใจที่พี่ยังมีเงินส่งมาให้แม่ส่งมาให้พวกเองใช้เองมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าวสิน
1: ถ้าวันหนึ่งเราขาดพี่รอดไปบ้านเราคงลำบาก
0: เราก็คงต้องสู้ต่อไปจะไปหวังพึ่งรอดกับเองก็คงจะไม่ไหว

0: เรื่องคุณเหมยเองจะคิดจะตัดสินใจยังไงก็คิดให้มันดีๆจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลัง
1: เรื่องนั้นฉันตัดสินใจไปแล้วหรอพี่ฉันจะอยู่ที่นี่อยู่กับพี่อยู่กับแม่อยู่ดูแลอู่ซ่อมรถของพวกเราส่วนเรื่องคนเหมยก็ต้องปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตถ้าคุณเหมยจะไม่รอฉันจะหันไปมีคนอื่นก็ไม่เป็นไร

0: ป้าต้องขอโทษลือด้วยนะอาเหมยที่ป้าเคยไม่ดีกับอาบุญศิลป์เอาไว้อะ
1: มันไม่ใช่ความผิดของป้าหรอกจ้ะ

เองเขาก็ไม่ผิดที่เขาคิดจะดูแลครอบครัวของเขาดูแลกิจการทุกอย่างที่เขาร่วมกันสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเพราะพี่สาวของเขากำลังจะไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศ

0: เป็นไงชมนตรีพอเห็นแกเที่ยวไปบ้านคุณนายผู้ว่าบ่อยๆตกลงน้องดาของแกเนี่ยยอมที่แต่งงานกับแกหรือยังพ่อกับแม่เนี่ยรอฟังข่าวดีจากแกนะ
1: น้องดาเขารับปากกับแม่ของเธอแล้วครับ
2: มันต้องอย่างนี้สิลูกแม่
0: แล้วนี่แกจะให้พ่อไปสู่ขอเขาเมื่อไหร
1: ่ผมกำลังจะมาปรึกษาคุณพ่อนี่แหละครับผมมีเรื่องอยากให้คุณพ่อช่วยสองเรื่อง
0: ว่ามาสิ
1: เรื่องแรกผมอยากให้น้องดาเรียนให้จบก่อนแล้วเราค่อยแต่งงานกันนะครับ
0: โอ้เฮ้ยนี่ว่าเรื่องอะไรเรื่องนั้นมันเรื่องของแกถ้าแกรอกันได้เนี่ยพ่อจะไปว่าอะไรแล้วเรื่องที่สอง
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่น้องดานะครับ
3: ตอนนี้บ้านและที่ดินก็กลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณนายโดยชอบธรรมแล้วนะครับ
4: ขอบพระคุณค่ะคุณทนาย
3: เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับคุณนาย
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมนตรี
4: อาขอบใจพ่อมนตรีมากนะลูกที่ช่วยอากับน้องดา
5: ครับ
4: แล้วเรื่องแต่

0: งานล่ะลูกจะจัดเมื่อไหร่กันดีฮะ
1: คุณพ่อท่านก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรถ้าน้องดาอยากเรียนให้จบก่อนท่านก็ไม่ขัดครับเพราะท่านเองก็อยากให้ผมไปเรียนรู้งานกับท่านก่อน
2: แต่ดาอยากจะแต่งให้มันสิ้นเรื่องเพราะไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ดาก็ต้องแต่งอยู่ดี
1: พี่รู้ดีครับว่าน้องดายังรักและคิดถึงคุณจินอยู่น้องดายอย่าโกหกตัวเองเลยนะครับมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับถ้าตัวน้องดายอยู่กับพี่แต่หัวใจอยู่กับคนอื่น
2: ดาขอโทษค่ะเมื่อพี่มนตรีทราบแบบนี้แล้วทำไมยังช่วยดากับคุณแม่ล่ะคะ
1: พี่ก็แค่อยากทำเพื่อคนที่พี่รักก็เท่านั้นความรักบนโลกนี้มันมีหลายรูปแบบสำหรับพี่ความรักอาจจะไม่ได้หมายถึงการครอบครองและความรักของน้องดาคุณจินล่ะครับ
2: ดายังไม่ทราบค่ะเราสองคนยังต้องการเวลาแล้วคุณพ่อของพี่มนตรีล่ะคะท่านไม่ว่าอะไรหรอคะ
1: คุณพ่อท่านทราบดีครับว่าน้องดาคิดยังไงกับพี่แล้วท่านก็เข้าใจในสิ่งที่พี่ทำ
2: ขอบคุณสำหรับทุกอย่างโดยเฉพาะความรู้สึกดีๆที่พี่มนตรีมีให้ดา

สุนีสุนี

ฉันทำตัวไม่ดี

0: มากันตั้ง3คนน่ะทักแค่คนเดียวนะ
1: โอ้แบบนี้เขาเรียกว่าลำเอียงชัดๆไม่ยุติธรรมเลยอ่ะบุญสินน่ะ
2: แหมฉันก็กำลังจะทักพี่อยู่นี่ไงเชงพี่สมชายพวกพี่ไปส่งขนมมาเหนื่อยกันบ้างจ๊ะ
1: ทักตอนเนี้ยก็ไม่ทันแล้วจ้ะ
2: เฮ้อแววแล้วบอลส่งจดหมายมาให้เองน่ะข้าว่าตอนที่ข้าจะเอาเข้าไปให้เองพอดีเองมาก็ดีละเองรอข้าเดี๋ยวนะข้าจะไปเอามาให้
3: จ้ะ

0: แววแม่เป็นไรปะวะ
1: เปล่าจ้ะพี่แม่เขียนจดหมายมาบอกว่าแม่กำลังจะมาหาฉันแกจะมาดูว่าฉันกินอยู่ยังไงแล้วแม่ก็ยังบอกอีกว่า
2: บอกว่าอะไรวะ
1: บอกว่าจะมาดูผัวฝรั่งฉัน
2: ผัวฝรั่ง
1: แกบอกว่าถ้าฉันยังหาผัวฝรั่งให้แม่ไม่ได้แกจะให้ฉันกลับไปแต่งงานกับคนแถวบ้านนะจ๊ะ
2: แต่งงานกับคนแถวบ้าน
1: จ๊ะพี่ศิลป์ฉันจะทำยังไงดีล่ะจ๊ะคราวนี้แม่ต้องเอาจริงแน่ๆเลย

0: เบ่งเบ่งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
1: Future Mass Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มเต็มเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวกูดคิวกูดมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข้งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้าน
9: ทุกหนึ่งอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
10: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
11: ใครจะได้เป็นเชฟมือ1คุณ
12: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังแรก
13: อร่อย
12: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ

0: ปแถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
5: ่ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะ

0: จากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: แบ็คเหรอ
2: แม่มีแบคทีเรีย
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
5: Formos Gogo Multigrain หอมอร่อยลดแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี
6: ้เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
7: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
6: คน Spotify
7: เ
6: ขารู้กัน
7: ดูเลิกกับเขาแล้ว
8: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
9: กว่าชนันทิดาเผยว่าในละครนักตบวัดโคกบางได้รับคำแนะนำทักษะการเล่นวอลเลย์บอลจากเพื่อนนักแสดงอย่างน้องดีเทลค่ะ
10: พื้นฐานดีมากเลยค่ะคือพี่เขาเล่นเก่งกว่าหนูแบบเยอะมากๆเลยแล้วพี่เขาก็จะแนะนำว่าท่านี้ถ้าลงแบบนี้มันจะสวยกว่านะหรือว่าแบบนี้มันจะดูเป๊ะกว่า
9: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
13: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่คุกกี้เดนมาสอดไส้รสผลไม้เดนมา is not just a cookie it's Denmark
15: นี่ออกแล้วเราก็ให้อีชายปองเป็นผัวนางแววมันสิ
16: ได้เลยค่ะ
17: ได้เลยครับ
16: ต่อไปนี้นะครับ
17: พี่ชายจะเป็นคนดูแลน้องแววเองครับไม่ต้องห่วงเลยครับสวยๆอย่างนี้นะครับ
16: พี่ชายเฮ้ยอีบ้า
17: ปวดรู้หมดเลยอ่ะไม่ไหวหรอกฉันว่าฉันทำปวดตัวเองแบบนี้แบบนานไม่ได้หรอกแม่นางแววจับได้พอดีอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะเว้ยแม่นางแววนะเขาอยากได้ลูกเขยเป็นฝรั่งนะเว้ยไม่ใช่อยากได้ลูกเขยเป็นกระเทย
16: ฉันแล้วไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมพวกผู้ใหญ่คิดกันง่ายๆแบบนี้มองกันแค่เปลือกนอกอีกอย่างใช่ว่าพวกฝรั่งจะรวยหรือจะดีกับหญิงไทยทุกคนซะที่ไหน
17: จริง
16: นั่นสิพี่ฉันคิดออกแล้ว
17: อะไรวะ
16: ถ้านวรแกอยากได้ลูกเขยเป็นฝรั่งเองก็แกล้งมีผัวเป็นฝรั่งให้นวรเห็นเลยสิวะไอ้แวว
17: แกล้งมีผัวฝรั่ง
16: เออ

0: เสร็จแล้วเหรอคะ
1: เสร็จแล้วครับ
0: ขำอะไร
1: ให้ขำขอดูหน่อยนะยูดูเกรงมากเลยอ่ะนี่ยูไม่ค่อยได้ถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ใช่สิ
1: แต่ถึงจะเกรงยังไงยูก็เป็นผู้หญิงที่ไอรักที่สุด
0: ไม่ต้องมาพูดดีเลยในช่างแบบนี้คนไทยเขาเรียกว่าตบหัวแล้ว

0: What is the word รูปหลัง
1: มันเป็นคำเปรียบเทียบไม่ต้องเลย
2: หยุดไปไหนเนี่ยคุณจะมาขวางทำไมเลิกไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: คุณรอดคุณรอดคุณรอดรอดทำใจดีๆไว้นะ
1: มันอยู่นั่นจ่าดูคุณเจ็บเดี๋ยวผมตามมันเองไปเฮ้ยหยุดนะหยุดนะ

0: บุญรอดบุญรอดอยู่อดทนไว้นะอยู่ต้องไม่เป็นไรคุณหมอครับคุณหมอครับหมอคุณหมอครับคุณหมอ
1: เชิญพามาในห้องนี้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
0: ภรรยาผมโดนรถชนครับ
1: พุ่งไปตามคุณหมอมาเลย
2: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวญาติคนไข้เชิญรอด้านนอกนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ

0: มึงมาที่นี่นี่มึงมีเงินมาให้เฮียเขาแล้วเหรอวะ
1: มีแล้วจ้ะฉันมีแล้วนี่จ้ะฉันเอาเงินเนี่ยไถ่นางเจอเมียฉันแล้ว

0: โตเองไม่ถามเมียเองเลยว่าเมียเองอยากจะกลับไปอยู่กับเองหรือเปล่าหรือว่าติดใจอยากจะอยู่กับเฮียต
1: ่อ อันนี้นางเจอเมียฉันอยู่ไหนอ่ะ
0: ถามหาเมีย
2: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
3: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: ต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวนะคะใครที่ฟังอยู่ตรงนี้นะอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าใช้ครีมธรรมดาปัญหาเหล่านี้มันไม่หมดไปปัญหาอะไรบ้างหน้าแห้งกร้านกระฝ้าจุดด่างดำอะไรต่างๆขอให้ลองตัวนี้จ้ะดร.วีตอนนี้อยู่กับดร.แบงค์แล้วสวัสดีดร.ค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าเอาแบบนี้ละกันแบงค์ขออธิบายด้วยภาพละกันคือคุณแม่คนนี้ฮะก่อนหน้านี้อันนี้คือรูปนะฮะแม่จ๋าที่ใช้ครีมโดยทั่วไปแม่จะเห็นเลยว่าคนอายุ70ปีเนาะผิวจะเหี่ยวผ
4: ิ
5: วจะหย่อนผิวจะยานดูสิฮะคือใต้ตาเนี่ยจะเยอะโดยเฉพาะตรงนี้เลยฮะร่องน้ำหมากทำให้ดูอายุเยอะมากแต่คุณแม่คนนี้หลังจากที่ว่าแม่ขอเปลี่ยนเป็นดร.วีนะผ
4: ู้
5: ชมลองดูสิฮะว่าดูสวยหร
4: ือ
5: เปล่า
4: เนี่ย
5: ผิวดูเรียบดูเต่งดูตึงเห็นไหมฮะคือตีนกาเนี่ยดูดีขึ้นใต้ตาดูดีขึ้นโดยเฉพาะร่องน้ำหมากแม่จ๋าที่ดูดีขึ้นเยอะมากเลยอ่ะแบงค์เล่าให้ฟังแม่จ๋าว่าดร.วีเขาดียังไงตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับผิวของคนไทยเลย
4: ค
5: นอายุ40ปีขึ้นไปแม่ผิวจะเริ่มแห้งผิวจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมาและอย่างที่แบงค์บอกว่าเมืองไทยเนี่ยแดดแรงมาก 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าจากแสงแดดแม่แต่คุณแม่ที่ฟังอยู่ว่าแม่เนี่ยใช้ครีมมาหลายตัวทำไมไม่เห็นผลเพราะแม่อายุ 5-60 ปีคนอายุ60ปีแม่จ๋าเขาจะมีปัญหาคือเป็นริ้วรอยล่องลึกแม
4: ่
5: เพราะฉะนั้นแล้วปัญหานี้เนี่ยไม่สามารถแก้ด้วยครีมโดยทั่วไปมีสารสกัดไม่กี่ตัวบนโลกใบนี้ที่ช่วยได้
4: เนี่ยดูก่อนใช่มันหย่อน
5: คอยไปหมดเลยคือสาหร่ายสีแดงที่อยู่ในดร.วีตัวนี้แม่ซึ่งกลไกการทำงานของสาหร่ายสีแดงแม่จ๋าเขาจะไปบล็อกไม่ให้ผิวเราแก่เขาจะช่วยชะลอให้ผิวของเราเนี่ยไม่เสื่อมไม่โซมไม่เหี่ยวไม่แก่และที่สำคัญแม่จ๋าคือผิวเนี่ยจะดูสวยแล้วก็ดูเด็กเลย
4: โอ้มาขนาดนี้ขอโปรก่อนเลยค่ะดร.แบงค์มา
5: แม่จ๋าอย่างที่บอกเนาะว่าราคาเต็มเนี่ย 1,290 บาทแม
4: ่
5: อันนี้คือราคาเต็มไปที่โรงพยาบาล 1,290 บาท
4: นี่คือข้างกล่องชัดเจน
5: ใช่ใช่แต่วันนี้แบงค์ขอให้โปรแบบนี้แม่เอาไปเลยจ้ะโปรสำหรับคนไทยวันนี้น
4: ะ
5: ซื้อ2แถม3ขอโปรขึ้นเลยนี่มาละซื้อ2แถม3โดยทั่วไป 1,290 บาทวันนี้ลดอีก200แม่เหลือ 1,099 บาทแบงค์คำนวณแบบนี้แม่จ๋า1กระปุกนะถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย 1,290 บาทแต่ถ้าซื้อรายการนี้1,292แม่เหลือแค่200พี่เดียเอาแบบนี้แม่จ๋า5กระปุกเนี่ย 6,500 เหลือ 1,099 กระปุกราคาเต็มแม่จ๋าแบงค์บอกเลยแม่กดมาเลยนะ1,252ตอนนี้สายเข้ามาแล้วจ้ะแน่นแล้วแม่แม่ 1,290 บาทเหลือแค่200แม่แอดไลน์เข้ามาได้เลยถ้ากดโทรไม่ทัน
4: ใช่ค่ะอันนี้คือราคาดีมากนะปกติที่คุณผู้ชมได้ไปนี่คือถูกกว่าซื้อ1กระปุกข้างนอกจริงๆเอาขอย้ำอีกทีให้เห็นกันชัดๆตัวเลขใหญ่ๆข้างกระปุกตรงนี้เลย 1,290 บาทนี่เห็นไหมแต่โปรวันนี้คุณได้ไปถูกกว่าซื้อ1กระปุกข้างนอกอีกแต่ได้ไปถึง5กระปุกด้วยกัน
5: เอาจริงๆไปที่ VD Design โรงพยาบาลวิภาวดีแม่จ๋าต้องจ่ายราคา1,290บาทนะหมดนี้ 6,500 แม
4: ่
5: ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทถือว่าช่วยคนไทยเนาะสินค้าดีสินค้าคุณภาพพรีเมียมใช้แล้วผิวเด็กผิวดีเลยแม่อย่างที่บอกว่าพอเป็นสินค้าภายใต้เครือโรงพยาบาลแม่โรงงานของเรามาตรฐานระดับสากลโลกเลยและอย่างที่บอกว่าสารสกัดตัวนี้เนี่ยแม่สารหลายสีแดงเป็นสารที่แพงมากและเป็นสารที่ช่วยในเครื่องของริ้วรอยล่องลึกโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเหมือนคุณแม่คนนี้จะเห็นเลยว่าอายุ 6-70 ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นล่องลึกผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานที่มันคล้อยเนี่ยแม่จ๋าสาหร่ายสีแดงตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแลดูเด็กได้และที่สำคัญแม่คนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะในอะซินามายและวิตามินซีตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวใสเหมือนคุณแม่คนนี้ไงอายุ50ละเห็นไหมฮะว่าฝ้าเต็มหน้าเลยกระจายทั่วหน้าเลยแต่ตัวนี้เขาช่วยได้และที่สำคัญแม่คนไปชอบฉีดคลินิกแบงค์เหลือเกิน
4: ฉี
5: ดให้หน้าใสด้วยตัวนี้จ้ะซึ่งเราใส่มาเหมือนกันแม่ทาไปเลยผิวใสไม่ต้องไปฉีดหน้านะที่สำคัญแม่ต้องเติมคืออะไรไม่อยากให้ผิวแก่ไม่อยากให้ผิวเหี่ยวแม
4: ่
5: คอลลาเจนเซรามายไฮย่าแม่ที่สำคัญตัวนี้จ้ะยิ่งฉีดหน้าด้วยตัวนี้ผิวจะยิ่งเด็กแต่ตัวนี้ไม่ต้องฉีดละ
4: แต่เราใส่ไปเ
5: ลยใส่มาเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในดร.วีแล้วครบจบในหนึ่งเดียวแม
4: ่
5: อย่างที่แบงค์บอก ครีมตัวนี้เนี่ยกระปุกเป็นหมื่นนะสารสกัดดีมากมาจากฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ปัญหาของครีมกระปุกเป็นหมื่นนี้คือแม่จ๋าเห็นไหมฮะคือทาแล้วไม่ซึมเพราะฉะนั้นพอไม่ซึมแม่ริ้วรอยล่องลึกต่างๆล่องแก้มล่องน้ำหมากที่มันอยู่บนหน้าเราเน
4: ี่
5: ย
4: มันไม่หายสิ
5: ครีมไม่มีทางซึมเพราะฉะนั้นริ้วรอยต่างๆไม่มีทางหายซึ่งต่างจากครีมดร.วีซึ่งเป็นเนื้อแบบฉบับของดร.วีแม่จ๋าซึ่งตัวนี้เนี่ยแบงค์บอกเลยว่าเนี่ยแบงค์ทาเยอะมากแม่จ๋า
4: ทาเยอะ
5: ทาเยอะมาก
4: เห็นไหมฮะ
5: แป๊บเดียวคือซึมเลยเนี่ยดร.วีอยู่ข้างบนครีมทั่วไปอยู่ข้างล่างแม่จะเห็นเลยว่าดร.วีเนี่ยซึมลึกและซึมเร็วช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้จริงอ้าแม่ตอนนี้สายแน่นมาก
4: สายแน่นเพราะฉะนั้นโปรวันนี้นะคะคือคุณผู้ชมขาปกตินี่นะกระปุกเดียว 1,290 ใช่ไหม
5: ครับ
4: แต่ว่าวันนี้คุณได้ไปถ้าเอาให้ทันเอาให้ทันในรายการโปรติดดาวคุณจะได้ไปตกกระปุกละ200นิดนิด
5: ถูกต้องแม่วันนี้นะซื้อ2แถม3 5กระปุกราคาเต็มคือ 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทจ่ายแค่ 1,099 บาทมันคุ้มมากแม่เพราะว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลของแบงค์เนี่ยกระปุกเดียวเนี่ย 1,290 แต่วันนี้แม่จ่าย 1,099 แต่แม่ได้ถึง5กระปุกและที่สำคัญแม่จ๋ายิ่งทาไปหน้ายิ่งใสยิ่งใช้เนี่ยแม่จะสังเกตเลยว่าริ้วรอยต่างๆมันดีขึ้นแต่แม่ต้องกดให้ทันละกัน1252เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่แอดไลน์เข้ามาก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสายแน่นจริงๆแบงค์กดแม่ทัน
4: แล้ว
5: 40เคสสุดท้ายแม่จ๋าโทรให้ทันนะนี่คือเราพิสูจน์ให้เห็นเลยด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ว่าพวกริ้วรอยเนี่ยมันดีขึ้น
4: ค
5: ือบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเนี่ยมันดูสวยขึ้นแต่เราขอพิสูจน์ใต้ผิวหนังของคุณแม่ให้เห็นเลยว่ามันดีขึ้นจริงหรือเปล่าฝ้ามันจางไหมริ้วรอยมันดีขึ้นหรือเปล่าอ่ะมาดูผู้ใช้จริงคนนี้ดีกว่า
4: แล้วดูตอนนี้อันนี้คืออายุเท่าไหร่คะพี่
5: อันนี้คืออายุ60กว่าคุณแม่จะ70แล้ว
4: ปัญหามาคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้นะเป็นปื้นเลยนะเป็นฝ้า
5: อันนี้คือฝ้าแดดหนามาก
4: นี่แล้วล่องแก้ม
5: ล่องแก้มเยอะมาก
4: แบบสองข้างอย่างนี้เลยแต่พอใช้เสร็จแล้วปั๊บนี่คุณผู้ชม
5: เห็นไหมฮะคือฝ้าเนี่ยแลดูจางแต่ที่สำคัญคือล่องแก้มที่มันลึกที่มันดูแก่ที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานแม่คือผิวกระชับขึ้นเลยใช่อันนี้เหมือนคนอายุ50ปีนะแม่
4: ใช่นี่นี่ท่านนี้อ
5: ีกคนนึงคือคุณแม่คนนี้แบงค์ภูมิใจมากเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ครีมกระปุกเป็นหมื่นยังเป็นแบบนี้แม่
4: ตรงนี้ด้วยเห็นไหม
5: คือล่องแก้มเยอะมากทำให้ปากคว่ำทำให้ดูแก่
4: คนอายุ80คุณผู้ชมมันตกลงมาจริงๆนะสองข้างเลยนะถ้าเกิดว่าเรามีริ้วรอยแล้วมันลึกมากค
5: ่ะใช่คือคุณแม่อายุจะ70แล้วและที่สำคัญคือผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอด้วย
4: แต่นี่มันไง
5: ใช่ดูสวยเลย
4: คือมันตื้นขึ้นนะเห็นได้ชัดมากๆเลยแล้วมันทำให้มุมปากก็ดูยกขึ้นด้วยนะคะร่องอะไรต่างๆนี่ตื้นหมดเลยเห็นไหม
5: คือโดยรวมเนี่ยพี่เดียผิวเนี่ยดูกระชับดูตึงดูเต่งมากใต้ตานี่คือเห็นชัดสุดเลยว่าไม่ต้องไปฉีดหน้าไม่ต้องไปทำศัลยกรรมอะไรเลยคือใต้ตาเนี่ยแค่ดูอิ่มแม่ผิวก็ดูสวย
4: และหน้าแม่ดูยิ้มดูสดใสขึ้นเลย
5: คือเอาง่ายๆแม่จ๋าคือถ้าใต้ตามันไม่มีเนี่ยเขาดูสาวเลยดูไม่ดูแก่อ่ะอีกเคสนึงละกันเคสนี้คืออายุ50กว่าปีคือคนนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าริ้วรอยมาแล้วล่ะแต่ที่สำคัญคือแม่เนี่ยชอบไปตลาดเจอแดดประจำ
4: เพรา
5: ะฉะ
4: นั้นชัดมากเลยเป็นจุดเลยอ่ะ
5: ใช่แล้วแม่ผิวขาวด้วยไงคือยิ่งผิวขาวยิ่งเห็นชัดแม่จ๋าอันนี้คือเป็นกะเป็นฝ้า
4: หมดเลย
5: ใช่หลังจากที่ใช้พี่เดียลองให้ดูสิครับว่าผิวน
4: ี่
5: สว่างขึ้นเยอะมาก
4: คนเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ย
5: สว่างขึ้นเยอะมากเลย
4: โอ้นี่คุณผู้ชมดูนะแล้วรูขุมขนนะเนี่ยมองไปอ่ะยังเห็นอยู่แต่รู้ได้เลยว่ารูขุมขนมันแคบลง
5: มันเนียนคือผิวเนี่ยดูเนียนดูเรียบแม่จ๋าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าสายจะหมดแล้วแบงค์ขอย้ำอีกทีน
4: ะ
5: ถ
4: ้
5: าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีของแบงค์เนี่ยไปที่คลินิกแบงค์แม่ชั้น9นะ 1,290 บาทราคาเต็มแม่ 1,290 บาทแม่ได้แค่กระปุกเดียวแต่วันนี้เนี่ยเฉพาะคนไทยที่โทรมาติดนะ1252แม่จ๋าลดเหลือแค่1,099บาทได้ถึง5กระปุกเลยเพราะฉะนั้น5กระปุกเนี่ยราคาเต็มคือ 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทถามว่ามันดีขนาดไหนแม่ 1,200 อ่ะเหลือแค่200
4: 200นี่
5: คือคุ้มมากและที่สำคัญแม่จ๋าแบงค์บอกเลยอายุ40ปีผิวเหี่ยวผิวแห้งริ้วรอยเริ่มมาต้องทาจ้ะและคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะแม่ยิ่งควรทาและที่สำคัญถ้าคุณแม่บอกว่าเนี่ย
4: อันนี้ทาให้ดูคุณผู้ชมเอาจริงนะมือขวาด้านล่างที่ไม่ได้ทาหน้าอับอายมาก
5: แ
4: ต่ว่ามือข้างบนนี่ดูสิเห็นไหมอุ้ยมันเหมือนแบบมันขาวขึ้น1สเต็ปนี่เอาจริงนะรู้สึกได้แบบนั้นเลยอ่ะ
5: ครับอ่ะแบงค์สรุปแล้วกันแม่จ๋าถ้าอายุ40ปีผิวแห้งเนี่ยต้องใช้ละถ
4: ้
5: าคนไหนเป็นฝ้าแม่ต้องโทรละที่สำคัญถ้าแม่อายุ5 60ปีขึ้นไปแม่ต้องกด1252ตอนนี้
4: จ้ะเอาให้ทัน1นาทีสุดท้ายเอาให้ทันเพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วสาย25
5: เซตสุดท้าย
4: อุ้ยดร.ตอนนี้สายเข้ามาเยอะมาก
5: ๆตอนนี้สายค้างเป็นร้อยแม่อ่ะไม่เป็นไรแม่โทรมาก่อนเดี๋ยวแบงค์ขอเคลียร์เองพี่เดียอยากให้เปิดอีกครั้งนึงอยากให้เห็นเลยว่าคนที่ใช้แล้วเขาดูสวยขึ้นขนาดไหนแม่จ๋าวันนี้เนี่ย5กระปุกนะ จาก 6,500 เหลือแค่ 1,099 บาทแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จากกระปุก 1,299 เหลือแค่200นิดเดียวเนี่ยใช้แล้วเป็นแบบนี้แม่จ๋าคือคนอายุ60กว่าปีเนี่ยแม่มันคุ้มไหมล่ะ5กระปุกใช้เป็นปีอ่ะ
4: ใช้
5: แล้วหน้าดูสวยยิ่งทายิ่งดูใสยิ่งทาพวกริ้วรอยยิ่งดีผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อยที่มันยานแม่จ๋ามันดีขึ้นเลย
4: เออเพราะฉะนั้นนะคะโปรนี้นะคุณผู้ชมค่ะ 1,099 บาทเอาให้ทัน10วิสุดท้าย
5: อยากให้ได้แม่โทรให้ทันละกันแม่โทรมาละกันเดี๋ยวแบงค์ขอเคลียร์ทุกสายเองเพราะตอนนี้เขาบอกว่าสายแน่นมากเคลียร์ไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าแบงค์ขอให้ทุกสายอีก10นาทีหลังจากนี
4: ้
5: โทรให้ติดโทรให้ทันจ้ะท
4: ุกคนต้องใช้ใช่กดมานะคะ
5: 1252จ้ะยังทันอยู่นะ
4: ค่ะดร.แบงค์วันนี้ขอบคุณมากคุณผู้ชม1252กดมานะคะ

0: เถอะกลับบ้านเราเถอะ
1: บ้านบ้านไหนล่ะพี่โต
0: ก็บ้านเราก็บ้านเรานี่เจิมไปกลับบ้านเราดีกว่า
1: ฉันไม่ไปฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะอยู่ที่นี่กลับไปอยู่กับพี่ก็มีแต่จะอดตายอยู่ที่นี่เฮียเขายังให้เงินฉันใช้บ้าง
0: เจิมนี่เองพูดอะไรของเองเนี่ยที่เข้าสาเสียงเป็นเสียงตายไปหาเงินมาไถ่ตัวให้กับเองนะ
1: ใครใช้พี่ทำล่ะฉันว่าพี่รีบกลับไปเถอะนะส่วนฉันฉันจะอยู่กับเฮียที่นี
2: ่ชื่นใจเย็นจริงเลย
3: ไอ้โตมึงยืนหูตึงอยู่ได้กลับไปได้ป่ะก่อนที่เมียใหม่ของเฮียเนี่ยนะตึงจริงเข้าใจ
2: รู้ยังตรงนี้เย็นนิดนึงโอ้ยใจเย็นจริงเลยโต้ว่ามึงกลับไปซะวะเมียมึงมันไม่เอามึงแล้วผู้หญิงเขารักสบายเว้ยใครเลี้ยงดูเขาได้เขาไปอยู่กับคนนั้นแต่กูจะบอกข่าวดีให้นะเว้ยเมื่อไหร่ที่เฮียเขาเบื่อมันเดี๋ยวเขาก็ให้พวกกูเนี่ยเอามันไปเล่ขายที่ชายหาดแล้วถึงวันนั้นมึงก็ค่อยไปเอาเมียมึงคืนก็ได้นี่หว่า
1: เฮียเจิมอย่าแยงเอามันออกไปไกลๆเจ้าเฮีย
2: จ้าเฮียว่านะเราขโมยเงินดีกว่านี่ไหมจ้าไปจ้าม
4: ีความสุขมากๆนะเฮีย
0: เจิมเจิมมึงทำกูอย่างนี้ได้ยังไง
4: เว้ยเอามันใส่กระทืบ
5: นี่ค่อยๆไล่จากกลางหลังมาสินี่หลังมึงเหรอโอ้แม่มึงให้กินปลา
6: สวัสดีค่ะอู่ซ่อมรถบุญรอดค่ะ
5: ตรงนี้
7: ขึ้นเหรอพี่ล้ำ
6: ในช่างโทรมาบอกว่าหนึ่งรอบมันถูกรถชนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
7: ฮะ
6: แม่ทำใจดีๆไว้ก่อนนะหนึ่งรอบมันคงยังไม่ได้เป็นอะไรหรอกแม่ไอ้ทำไอ้น้อยเดี๋ยวเองอยู่เฝ้าร้านนะแล้วข้างฝากดูไอ้ดำมันด้วย
7: ได้จ้ะพี่ล้ำ
6: ไปแม่เร็วไอ้ศิลป
7: ์กลับพี
6: ่พี่ล้ำ
8: พี่รอดถูกรถชนตอนนี้อยู่โรงพยาบาล

0: ุณหมอครับภรรยาผมเป็นยังไงบ้างครับ
1: ร่างกายส่วนอื่นเป็นปกตินะครับสมองเนี่ยไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรแต่ที่น่าเป็นห่วงนี่คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้เนี่ยจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหรือไม่นะครับยังไงเนี่ยขอหมอวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ

0: โหแม่ถามแบบนี้เนี่ยช่างเขาจะตอบทันได้ไง
1: ก็ตอบมาสิมาเป็นยังไงฮะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณหมอบอกว่าแผลที่ศีรษะเนี่ยยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ว่าที่คุณหมอเป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องที่ขาหักแล้วก็ไม่รู้ว่าบุญรอดจะได้กลับมาเดินอีกครั้งหรือเปล่า
0: เฮ้ยแม
1: ่แม่แม่แม่พี่รอดทำไมมันถึงได้โชคร้ายอย่างนี้แล้วตอนนี้รอดมันอยู่ที่ไหนคะนี่ช่าง
2: ตอนนี้บุญรอดกำลังจะถูกย้ายขึ้นไปที่ห้องพักฟื้นครับ

0: ถ้าในช่างอยากจะพักผ่อนน่ะก็เชิญตามสบายนะคะเดี๋ยวฉันกับแม่จะเฝ้าไว้รอมันเองถ้ามันฟื้นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบให้คนไปบอกค่ะ
1: ก็ดีครับผมจะได้กลับไปจัดการอะไรให้เรียบร้อย
0: ศิลเดี๋ยวเองกลับไปอยู่ที่อู่เป็นเพื่อนให้ทำมันนะจะได้ช่วยดูนางดำให้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่กับแม่จะเฝ้าเอง
2: ได้จ้ะพี่ล้ำ
1: เดี๋ยวไอไปส่งบุญศิลก็ได
2: ้ฉันไปนะจ๊ะแม่

0: เดี๋ยวครับนายช่างพี่รอดไปทำอีท่าไหนถึงได้ถูกรถชนเหรอครับ
1: มันเป็นอุบัติเหตุอะ
0: ยังไงครับนายช่างนี่นายช่างมีอะไรปิดบังผมหรือเปล่าครับ
1: คือบุญรอดเขาวิ่งตามพี่ชายอยู
0: ่พี่ชายนี่นายช่างหมายถึงพี่ตนเหรอครับทำไมครับพี่โตมันทำอะไรพี่รอดถึงต้องวิ่งตามออกไปด้วย
1: พี่ชายอยู่กระชากกระเป๋าคนแถวนั้นบุญรอดเขาเห็นเขาก็พยายามเข้าไปช่วยห้ามไอ้ก็วิ่งตามบุญรอดไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
0: ้พี่นายช่างรู้ไหมครับก่อนที่พี่โตจะหนีออกจากบ้านไปกับเมียมันน่ะมันขโมยตามพี่รอดไปหมดเลยแล้วตอนนี้ยังมีหน้าไปขโมยของคนอื่นอีกหรอครับ

ฮ้ยอย่าทำไว้สินใครเองไอ้ตัวมีหน้ามาเหยียบที่นี่อีกเหรอฮะพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่ทำอะไรลงไปบ้างอ่ะพี่เคยสนใจบ้างไหมว่าพี่รอดจะเป็นตายได้ดียังไงอ่ะพี่ทำให้พี่รอดถูกรถชนพี่รู้ตัวหรือเปล่าพี่รู้ตัวไหมพี่ทำแบบนี้ทำไมโว้ยพี่ทำทำไมวะฮะเฮ้ย

0: ัวแล้วพวกข้ามันไม่ดีก็ที่ข้ามาวันนี้เพราะอยากรู้ว่านางรอดเป็นยังไงบ้างข้าอยากจะมากราบขอโทษแม่ก็ขอโทษนางรอดมันก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปไอ้สินเองให้ข้าเข้าไปหาแม่กับนางรอดเถอะนะไอ้สินข้ารู้นะว่าข้าเป็นพี่ที่เลวของพี่น้องทุกคนในบ้านแต่ข้าแค่อยากจะมากราบลาแม่แล้วก็มาขอโทษนางรอดกับนางล้ำแค่นั้นเองไปหาแม่นะไอ้สิน
1: ตอนนี้แม่กับพี่รอดไม่ได้อยู่ที่นี
0: ่ไปอยู่ที่ไหนอะ

0: เสร็จแล้วแม่พี่โต
1: พี่โตเองรู้ได้ยังไงอะว่าข้ากับทุกคนอยู่ที่นี
2: ่ฉันไปที่อู่มาไอ้สิมันบอก
1: ดูอีรอด
2: ฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้นางรอดถูกรถชนเองแล้วแม่ฉันวิ่งราวกระเป๋าแล้วตอนนี้ตำรวจก็กำลังตามล่าตัวฉันอยู่อะ
1: มึงนี่มึงเหรอมึงนี่เองเหรอที่ทำให้อีรอดเป็นแบบนี้มึงทำได้ยังไงนี่มันน้องนี่มึงจะมาดูอีรอดใช่ไหมว่ามันตายหรือยังฮะเร็วไปเร็วเร็วเร็วกูไม่มีลูกอย่างแม่กูไม่มีลูก
2: แม่ฉันเสียใจฉันขอโทษจ้ะแม
1: ่ไปกู
2: ที่ผ่านมาฉันทำให้แม่ต้องเดือดร้อนฉันทำให้แม่ต้องหมดเนื้อหมดตัวกลับตัวกลับมาทำอะไรดีๆเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่อีกแล้วฉันรู้นะถึงฉันจะไม่ใช่ลูกที่ดีไม่เอาไหนแต่ฉันก็อยากจะให้แม่รู้ว่าฉันรักแม่นะฉันรักแม่

0: แบบนั้นนะลูกแม่กำลังจะทำอะไร
1: ฉันไม่มีเวลาแล้วแม
0: ่พี่โตถ้าพี่หนีอ่ะพี่ก็จะต้องหนีตลอดชีวิตนะอย่าไปนะเอ็งอย่าไปไหนนะเอ็งจะทิ้งแม่ไม่ได้โตเอ็งทิ้งแม่ไม่ได้นะอย่าไปไหนนะ
1: ไม่แล้วแม่ฉันไม่อยากทำให้ใครต้องเดือดร้อนอีกแล้วนะแม่เป็นจักรพรรดิรอดมันที่มันต้องมานอนอยู่ในสภาพแบบนี้มันก็เป็นเพราะฉันนะแม่
0: ชนะพี่โตมอบตัวกับตำรวจซะถ้าพี่มอบตัวพี่มีโอกาสได้สู้คดีถ้าศาลเมตตาพี่ลดโทษให้พี่ก็อาจจะติดคุกแค่ไม่กี่ปีพี่ก็จะได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ถ้าพี่หนีพี่ก็ต้องหนีตลอดชีวิตแล้วพี่จะหนีไปไหนแล้วลูกพี่ล่ะเมียพี่ล่ะพวกเขาจะอยู่กันยังไง
1: พี่เจอมันหนีกูไปแล้วพี่เจอมันหนีกูไปแล้วฝากหลานนางรอดด้วย

้านนี้ค่ะคุณตำรวจเดินกันไปไม่เคยจะได้

0: ไหมครับก่อนที่พี่โตจะหนีออกจากบ้านไปกับเมียมันน่ะมันขโมยตังค์พี่รอบไปหมดเลยแล้วตอนนี้ยังมีหน้าไปขโมยของคนอื่นอีกหรอครับ
1: เราว่าจะบอกนายช่างค่ะว่ารอดเพิ่งคุยกับพี่ล้ำมาว่าจะไปรับพวกอะไหล่มาขายที่อู่ค่ะร้านที่รอดไปเจอเนี่ยเขาให้เชื่อของมาขายไปก่อนได้เราว่าก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะรับมาขายไปถึงแม้กำไรต่อชิ้นมันจะไม่มากแต่อย่างน้อยก็มีเงินเอามาหมุนเอามาไว้กินไว้ใช้ในช่างคะรอดแค่อยากทำทุกอย่างไว้ให้พวกเขาขอเวลาสักหน่อยนะคะ
2: อยู่เป็นห่วงแต่คนอื่นอยู่ก็ไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยนะบุญรอด

0: นเพื่อนวิ่งแค่โลนะคะ
1: คนผ่อนตรง
0: ไม่พอมาเลยค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
1: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2571
4: Formos Gogo Multigrain หอมอร่อยลดกลิ่นแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี
5: ้กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรปล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หิวด่วนต้องเมาคิส
3: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม

0: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนโต
3: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
7: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
8: โปรสารดีไอรอนพลัสและนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
10: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
11: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
12: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
13: สวัสดีครับเฮีย
14: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
9: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
15: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
9: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรีประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
16: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
17: ครึ่งคืนนี
18: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิด
19: เฮ้ย
18: นิ่ง
7: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
10: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
6: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
2: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
3: เฮ้ยใครส่งมึงมา
17: ครึ่งคืนนี้เวลา20:30
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
17: โทรออกจูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
8: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
20: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
21: คิดว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
22: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
17: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
17: โทรออก
23: หอม
9: อะไร
23: ถั่วอยาก
9: ขั่ว
3: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง

0: พี่
1: เฮ้ยเพื่อนเลย

0: ังเจ็บตรงไหนอยู่หรือเปล่าน
1: ั่นสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกคนอย่างอีรอดซะอย่าง
1: เอ๊ะนี่มันปากดีจริงๆเลยฟื้นก็ดีแล้ว
2: หมอว่าไงบ้างแม
1: ่ก็เอ็งก็ขาหักไงเดี๋ยวก็หาย
2: แม่พี่โตเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนฉันฝันเห็นพี่โตนะฝันว่าพี่โตมาที่นี
1: ่ไม่ต้องไปห่วงมันหรอกนะไอ้โตมันมาที่นี่จริงๆมันมาขอเข้ามาเองกับข้าก่อนที่มันจะโดนตำรวจลากคอไป
2: โดนจับเลยเหรอแม่
1: ตัวเองก่อนเ
2: ฮ้อโอ้ยฉันบอกแม่แล้วไงว่าฉันจะไม่เป็นอะไรนี่คอยดูนะพี่ล้ำอีก 2-3 วันนะฉันไปช่วยไอ้สินไอ้ทามันที่อู่ไปช่วยส้มเช้งสมชายนางแววเดินส่งขนมนะสบายมีอะไรเหรอแม่
1: เปล่าไม่มีไม่มีอะไรนายช่างนั่งนั่งนั่งมานี่เอง
2: อะคุณหมอคุณหมอคะเย็นนี้ขอกลับบ้านเลยจะได้ไหมคะเนี่ย
3: อาการของคนไข้โดยรวมน่ะอยู่ในเกณฑ์ดีครับไม่มีไข้หรืออาการแทรกซ้อนอะไรอีกไม่กี่วันก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วครับ
4: แต่ที่คุณหมอเป็นห่วงเนี่ยก็คือเรื่องกระดูกขาของยูหลังจากที่หมอผ่าตัดเพื่อพยายามเชื่อมกระดูกเข้าหากันแล้วเนี่ยคือเนื้อเยื่อบางส่วนของยูเนี่ยมันยังต่อต้านตัวยาปฏิชีวนะอยู
2: ่ช่างพูดแบบนี้รอดไม่เข้าใจหรอกค่ะมันหมายถึงว่าอะไรอะคะคือยังไงก็จะหายไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ไหมคะอธิบายจะยาวใช่
3: โอกาสที่คุณจะกลับมาเดินได้อีกเนี่ยมีน้อยมากครับ

0: จริงๆหรือว่านางแวว
1: ก็จริงสิจ้าแม่ฉันจะโกหกแม่ทำไมปลายชื่อข้างบนนี่ก็บอกอยู่ทนโทษ
0: เออจริงๆด้วยว่ะแล้วมันไปทำท่าไหนมาวะเนี่ยถึงได้มีอู่ซ่อมรถใหญ่โตขนาดนี้ชาติที่แล้วเนี่ยมันต้องทำบุญมาดีแน่ๆเลยนางเนี่ย
2: นวลสวัสดีจ้า
0: จ้าวันดีลงมือเองเลยเหรอวะ
2: จ้า
0: โอ้โหสุดยอด
3: นวลสวัสดีจ้านะ
0: ไอ้ซิน
3: โอ้อะไรเนี่ยมาเสียงดังไอ้อะวายๆหน้าร้านฉันเนี่ย
0: ไอ้ซินรวยแล้วสิท่านะถ้ารวยแบบเนี้ยมีเงินให้ข้ายืมสักพันสองพันเอาไว้เล่นไพ่เล่นหวยมั่งไหมวะ
3: นี่นะเห็นหน้าก็ถ่ายเงินกันเลยเหรอนะฮะมีดหน้าแม่ฉันถึงถ่ายเงินพี่รอดอยู่เรื่อยที่แท้ติดนิสัยมาจากน้านี่
0: เองไอ้สิปากสีมันเดินเองเดินเพ่งกับบานซะเลยนางหลายไปรับนางรอดออกจากโรงพยาบาลเนี่ยมันกลับมายังวะ
3: ยังจ้ะนะนี่นะเดี๋ยวมานั่งรอข้างในก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันหาน้ำหาท่าให้กิน
0: เออดีวะร้อนจังเลย
3: เชิญจ้ะเชิญจ้ะ
0: นี่ของมันคนเดียวจริงๆเหรอวะใหญ่เนี่ย
3: ทางนี้จ้ะนะ

0: ยิ้มหน่อยสิบุญรอดอยู่น่าจะดีใจนะที่อยู่กับมันจะได้กลับบ้านและอยู่ก็จะได้เดินทางไปกับไอที่อินโดนีเซีย
1: นี่ไหนช่างยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะพาฉันไปอยู่ที่นู่นด้วยเหรอคะ
0: ก็อยู่เป็นเมียไออ่ะทำไมไอต้องคิดแบบนั้นด้วยล่ะ
1: ในช่างในช่างไม่คิดบ้างเหรอว่าเอาฉันไปอยู่ที่นู่นแล้วมันจะเป็นยังไงดูสภาพฉันตอนนี้สิลำพังเดินได้ปกติฉันยังไม่คู่ควรกับในช่างเลยแต่นี่ฉันเดินไม่ได้จะเอาฉันไปเป็นภาระอีกทำไม
0: ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะไม่ว่ายูจะเป็นยังไงไม่ว่ายูจะเดินได้อีกหรือไม่ยังไงยูก็เป็นผู้หญิงที่ไอรักเสมอ
1: ฉันไม่ยอมอธิบายต้องมาสุดท้ายในช่างก็ไม่เข้าใจดูฉันสิน
2: ี่มันค่ารักษาหรือวะยังกับค่าโรงแรม5ดาวแพงยับอย่างนี้ว่าให้อีล้ำ
3: เอาเถอะนาแม่เงินที่เสียไปเนี่ยมันก็เป็นเงินของนายช่างเขาไม่ใช่เงินแม่ซะหน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะนายช่าง
0: ครับ
3: ฉันว่าเรารีบกลับกันเถอะรอดมันก็จะได้พักผ่อนนายช่างเองก็ต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางไม่ใช่หรอคะ

0: คุณทอดอยู่นั่นไหมครับ
1: ระวังไหม
0: คอยนะครับเดี๋ยวผมอุ้มเองนะ
1: อย่าเพิ่มมาเอามานี่มาตามเข้ามาติดๆสิ
2: มันหนักนะแม่เดี๋ยวช้า
1: ๆโอ้ยแรงน้อยจริงสิ่งที่เป็นฉัน
3: จะเป็นอย่างนั้นไม่มีอีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีครับแวะมาคุยกับจ๊อบกับโปรดิแฟคเซลล์บายโอช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมครับผมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะอายุจ๊อบพอเยอะขึ้นปุ๊บอาการตามพ่อแม่มาเลยตาล้าตาพร่าตามัวนะพอขึ้นเลข4ปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มมันไม่ชัดเหมือนเดิมแล้วก็มันเหมือนมันใช้ได้แป๊บเดียวพอช่วงเช้าพอช่วงสายๆบ่ายๆปุ๊บมันรู้สึกมันไม่แข็งแรงมันมองไม่ชัดเหมือนเดิมคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่ผ่านมามันจุดเริ่มต้นอย่างเดียวเลยคือตามันแห้งพอมันเริ่มแห้งปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่ายายผมจะพูดให้ฟังนะแงะตาออกมาตอนเช้านี่ลำบากมากทีนี้วิธีการดูแลดวงตามันมีหลายวิธีเลยโอช้อปปิ้งแล้วก็พยายามหาข้อมูลอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมมันมีอยู่อย่างนึงจะอุบไว้ก่อนเขามีผู้ใช้จริงของเราเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยผู้ใช้จริงของเราท่านนี้นะเขาเป็นทั้งบางคนบอกโอ๊ยเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังไม่ใช่แค่นั้นเขามีดีกรีเป็นระดับด็อกเตอร์เขาเป็นถึงอาจารย์เขามีดีกรีมากมายเลยเอางี้พบกับเขาดีกว่าด็อกเตอร์นัทสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีแม่อ๋อเลยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มีปัญหาด้วยฮะดวงตา
5: โอ้โหมีปัญหาเยอะมากเลยครับเฉพาะดวงตานะคือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกนะหลายๆคนเนี่ยที่ดูทีวีอยู่เนี่ยอย่างแรกที่คุณจับคืออะไรโทรศัพท์มือถือ
4: ถูกต้อง
5: แน่นอนครับว่าการจับโทรศัพท์มือถือเนี่ยการเพ่งนะครับหรือการใช้ดวงตาเนี่ยดูทีวีอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยใช้งานดวงตาเนอะเมื่อเราใช้งานดวงตาไปมากๆเนี่ยนะครับก็เกิดปัญหาเหมือนที่คุณจ๊อบบอกเลยหนึ่งตาแห้งเนาะตาล้าตาพร่าตามัวยิ่งเพ่งเยอะๆเนี่ยนะครับก็ยิ่งมีอาการปวดเนี่ยน่าจะเป็นปวดตรงเนี้ยปวดในระหว่างคิ้วบางทีลามไปที่ขมับลงไปถึงต้นคอเลยซะด้วยซ้ำนะครับคือต้องบอกว่าการใช้ดวงตาของเราเนี่ยพอจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าฉันไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือฉันจะกลายเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องดวงตาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับคุณขับรถมอเตอร์ไซค์คุณเจอลมอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือคุณเจอแอร์อากาศเย็นๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ดวงตาเราเกิดอาการแห้งมากขึ้นเพราะว่าน้ำตาในตาเราเนี่ยมันระเหยทีนี้เนี่ยพอเกิดปัญหาเยอะๆขึ้นจริงๆนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องบอกว่านัดเองอ่ะก็ไปหา

0: คือซึ่งจริงๆอะครับคือเจ้าตัวลูทีซีซันทีเนี่ยแบรนด์ไหนก็มีหมด
1: มีหมดนะ
0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นัดมั่นใจนะครับเราเป็นถึงระดับอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องเสิร์ชข้อมูลก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสารสกัดที่มันโดดเด่นจริงๆของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดวงตาเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ครับเจ้าตัวนี้เลยคือตัวลูติเจนครับเจ้าตัวลูติเจนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นรางวัลนะครับที่ได้ในระดับโลก
1: ถูกต้อง
0: ผมไปดูเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกว่าเลยว่ามันมีเซอร์ติฟายแบบระดับโลกนะคืออะไรรู้ป่ะ Biogen Extract ที่เป็นบริษัทผลิตยาแล้วก็อาหารเสริมระดับโลกเนี่ยเขาการันตีมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วคือ VCO A+
1: คุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยนะไอ้ตัวนี้ที่เขามีงานวิจัยเข้ามาเขาช่วยชะลอความเสื่อมอายุเยอะขึ้นร่างกายก็เสื่อมสิ่งที่สำคัญที่สุดดวงตาของเรามันก็เสื่อมยังไม่รวมกับสารสกัดอีกทั้งหมดรวมทั้งหมด4ชนิดนะครับผมเอาไปช่วยดูแลดวงตาโดยเฉพาะแต่วันนี้ขอเข้าโปรโมชั่นก่อนพูดมาขนาดนี้คุณผู้ชมโปรนี้ไม่เคยมีมาก่อนพูดแล้วขนลุกไปหมดเลยนะฮะโปรเนี้ยผมเคยให้4กระปุกแต่ราคา 1,000 อัพวันนี้คุณผู้ชมได้ไปโปร4กระปุกโปรของดร.นัทเท่านั้นนะฮะผมให้คุณผู้ชมจ่าย990บาทเท่านั้นสำหรับดูแลดวงตา4เดือนเต็ม990บาทนะครับเพราะทำมาแค่1เม็ดเท่านั้นวันนี้มีโปรให้100เซตเท่านั้นนะครับผมใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าที่ผ่านมาทานอยู่แล้วที่ผ่านมาตาแห้งเหลือเกินวันละ1แคปซูลนะครับผม1252จอง10ไว้ก่อนไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวตอนนี้เห็นไหมฮะลงไปเรื่อยๆแล้วคืออย่างนี้ผมต้องเมาส์ก่อนดร.ไอ้ตัวเนี้ยเวลาทุกครั้งที่มันมาม ันจะมีของแค่จำนวนจำกัดดร.
0: ใช่
1: เราจะมาแค่ล็อตเดียวอย่างล็อตเนี้ยที่เป็นโปรสำหรับดร.มีแค่100เซตแล้วพอหมดแล้วหมดเลยแต่ต้องถามดร.นิดนึงคุณผู้ชมไอ้ชีวิตเราการใช้งานทั่วไปบางคนบอกว่าเราต้องทานดูแลดวงตาช่วงไหน
0: ครับ
1: ช่วงแก่เหรอช่วงที่เราแบบรู้สึกว่า40 50อัพเหรอดร.
0: ถ้าตื่นมาก็คือคุณใช้ดวงตา
1: อ่ะงั้นแปลว่าไม่ใช่คนแก่แล้วสิ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าคุณไปแล้วดิ
0: ถ้าคุณมองเห็นนะถ้าคุณมองเห็นนะ
1: จริงๆ
0: ก็คือคุณต้องใช้ดวงตาแล้ว
1: ใช่นะฮะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาเนี่ยร่างกายเราเนี่ยทุกอย่างเสื่อมหมด
1: จริง
0: นะแต่จะมีไซเคิลของความเสื่อมขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียเงินดูแลอย่างอื่นได้หมดเลยผิวพรรณอะไรเงี้ยอุ๊ยทุ่มไม่ยั้งแต่ดวงตาเรามีคู่เดียวนะ
1: ใช่แล้วอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่จริงๆนะท่านใช้ชีวิตว่าผิวหน้าทาหน้ากันมาตั้งแต่สมัยไหนแต่ตาไม่เคยทาครีมตามันดูแลไม่ได้นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าของนั้นนะครับครอบครัวของนั้นเนี่ยรับประทาน VCO A+ ทั้งหมดเลยคือจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยใช้ดวงตานะส่งไลน์หาลูกสวัสดีตอนเช้าตื่นมาก็คือส่งแล้วแล้วก็คืออีกอันนึงก็คือรีดผ้าทำกิจวัตรประจำวันเปิดพัดลมจ่อตาจ่อหน้าอันนั้นเนี่ยคือ ต้องบอกเลยครับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดวงตาเนี่ยเสื่อม
1: ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับสารสกัดตัวแรกที่ดร.บอกว่าอันนี้เราคุยกันหลังไมค์นะดร.บอกว่าตัวแรกตัวเนี้ยชอบมากเพราะว่ามันคือลูทิเจนหรือลูทีซีแซนทีนซ
0: ึ่
1: งจริงๆตัวเนี้ยถ้ามันเป็นนางงามก็คือได้มงถ้ามันเป็น
0: อันนี้คือระดับรางวัลการันตีเลยเจ้าตัวลูทีนซีแซนท
1: ีนก็เหมือนกับว่าได้เกียรตินิยมเพราะว่าเขาทำไบเซอร์มาแล้วคุณผู้ชมครับก็คือบริษัทไบโอเจนเอ็กซ์ตรักคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่มีแค่ตัวนั้นดร.บอกมันมีอีก3ตัว
0: ใช่3ตัวครับสามตัวเด่นๆเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยหลายคนจะรู้สึกกังวลว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เนี่ยมีโอเมก้า369
1: เพราะมันดูแลดวงตา
0: เฮ้ยเราแพ้ปลาแพ้ปลาทะเลปลาน้ำจืดอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันผลิตมามันสกัดมาจากแฟกซิสออยล์ไอ้เจ้าตัวแฟกซิสออยล์เนี่ยนะครับก็คือมันคือพืชเอาพูดตรงๆง่ายๆเลยนะมันไม่มีส่วนประกอบจากสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยคือคีย์ไฮไลท์เลยคือว่าอะไรช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
1: นี่ไงพอจ่าแม่จ่าถ้าเกิดใครที่แหกตาตอนเอ้ยเขาต้องแหวกตาตอนเช้า
0: ใช่
1: เพราะว่ามันลืมตายากอ่ะคุณผู้ชมตัวแรกนะแฟกซิสมันมีตัวนี้อันนี้คืออะไรฮะมากิเบอรี่
0: ใช่อีกตัวนึงก็คือมากิเบอรี่ครับถ้าพูดถึงตัวสารต้านอนุมูลอิสระคือมาจากตระกูลเบอร์รี
1: ่ครับ
0: แต่มากิเบอร์รี่นี่คือสารต้านอนุมูลอิสระแบบอลังการแบบสูงปรี๊ดนัมเบอร์วัน
1: เป็นบ้าบอ
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้นะครับเจ้าตัวมากิเบอรี่เนี่ยมีส่วนช่วยนะครับในการลดการปวดกระบอกตาน
1: ั่นไง
0: เพราะอะไรเพ่งไปนานๆมองไปนานๆปวดเนี่ยกระบอกตาอันนี้เนี่ยช่วยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าครอบคลุมนะสารสกัดต่างๆ
1: อีกหนึ่งตัวค่ะ
0: อีกหนึ่งตัวเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่น้อย
1: วิตามิน A ใช่ไหม
0: วิตามิน A ครับวิตามิน A เนี่ยแน่นอนละช่วยเรื่องของการมองเห็นโดยเฉพาะใครที่แบบว่าพอปิดไฟมืดสลัวเสลอะไรมองอะไรไม่เห็นนะ
1: คำคำอย่างเดียวเลย
0: เตะขอบโต๊ะขอบเตียงประจำเนี่ยวิตามิน A ช่วยได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัว VCO A+ นี่นะครับรวม
1: ดร.
0: สารสกัดต่างๆมัน
1: ขอแรกขอโทษขอแรกผมเสียมารยาทนิดนึงขอขั้นก่อนนะฮะตอนนี้เหลือ38เซตนะฮะเสียมารยาทนิดนึงเพราะโปรนี้วันนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยเพราะโปรนี้เป็นโปรดร.นัทผมขออนุญาตขั้นนะดร.นะโปรตอนนี้เหลือ38เซตจาก100เซตนะครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด4กระปุกผมปกติผมขาย4กระปุกเนี้ย 1,090
0: ครับ
1: วันนี้จ่าย990บาท
0: แบงค์พันมีทอนไปเลย10บาท
1: แล้วค่าจะส่งไม่มีแต่บาทเดียวนะบางคนบอกตายแล้วไปไกลช่วงนี้

0: ยังไงน้ำเนิ้มยังไงยังจัดส่งฟรี
1: ฝนตกน้ำท่วมส่งฟรีไปเลย
0: ส่งฟรีอยู่
1: ทั่วประเทศ
0: 1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์อ่ะโอเคแคปเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับถามดร.นิดนึงแล้วถ้าเป็นดร.ทานยังไงสำหรับตัวนี้ครับ
1: ผมเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้ชีวิตได้โดยปกติต่อวันเนี่ยทาน1เม็ดอ่ะเดี๋ยวทานเลยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นงานโฆษณาแล้วจริงๆเนี่ยซูมมาเลยคือเม็ดแค่นี้แล้วประเด็นคือไม่มีสารสกัดมาจากสัตว์ใดๆทั้งสิ้นช่วงนี้เนี่ยหน้าเจด้วยบางคนซีเรียสนะมาเอาตัวอะไรมาสกัดให้ฉันกิน คือไม่ใช่เลยอันนี้คือรับประทานง่ายมากแล้วถ้าสมมติว่าวันไหนใช้ตาเยอะใช้ออกแดดออกแสงออกอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยก็รับประทานได้เลย2เม็ดแต่ว่ารับประทานตอนไหนก็ได้คือมันเลิศอลังการแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะรับประทานตอนเช้าเพราะว่ากลัวลืมไงเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะฮะอันนี้ช่วยเรื่องดวงตาแต่สมองเนี่ยต้องอีกตัวนึงนะ
0: กินให้เลยโอเคทานก่อนนะฮะย้ำนะคุณผู้ชมสารสกัดทั้งหมดเป็นพืชทั้งหมดนะฮะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ถ้าเกิดใครได้ไปนะครับผมกระปุกนี้นะพลิกดูด้านตรงข้างๆอย่างนี้มันจะมีข้อมูลโภชนาการผมอยากจะให้ดูนิดนึงข้อมูลโภชนาการเนี่ยมันจะบอกหมดนะอันนี้ต้องส่งตรวจเพิ่มนะดร.นะ
1: คือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะสารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ได้มีข้อมูลโภชนาการทุกยี่ห้อนะคะไปสังเกตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาส่งตรวจเนี่ยถึงบอกไงว่าดูแล้วดูอีกนี่เราดูจะกระทั่งสีขวดเลยว่ามันเป็นขวดที่มันป้องกันแสง UV ได้หรือเปล่าเพราะว่าขวดสีชาเนี่ยมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ด้านในเนี่ยมีอลังการมีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นนอกจากงานวิจัยส่วนผสมของต่างประเทศแล้ววันนี้มีโปรแบบอลังการมากเลย990บาทแบงค์พันมีทอนใครไม่ซื้อก็คืองงแรกแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะไฟไหม้แล้วเห็นไหมล่ะ
0: ไฟไหม้แล้วดร.เหมือนว่าหลังๆเขาพลังเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมดูตรงนี้4กระปุกนี้วันนี้ให้990บาทเท่านั้นเอาจริงดร.ก่อนหน้านี้ผม4กระปุกนี้พันขึ้นกว่าจริง
1: นี่จะบอกให้นะคุ้มค่ามากเลยนะคะคือดวงตาเรามีคู่เดียวจะมาบอดเหมือนนาง12ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเราต้องรักษาดูแลดวงตาอย่าไปดูแลแต่หน้าแต่ตาแบบโบ๋ไปเลยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามองคนที่เรารักไม่ชัดเนาะมันเป็นภาพจำทั้งหมดคุณผู้ชมฮะอันนี้เหมือนพูดตลกนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดว่าตาคู่นี้มันไม่ชัดเหมือนเดิมอ่ะมันนี่ก็คือมันสะเทือนถึงใจนะฮะฉะนั้นวันนี้จองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชม4กระปุกนี้990บาททานปกติวันละ1แคปซูลเท่านั้นเองนะฮะอย่างเริ่มต้นอย่าปล่อยให้ตาแห้งฉะนั้นเนี่ย990บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้นะครับผมแต่ย้ำอีกอย่างนึงอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับผมต้องทานอาหารได้ครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันนี้ได้อะไรดีๆจากดร.เลยดร.ขอบคุณมากเลย
1: ครับสวัสดี
0: อุ๊ยเมาเดี๋ยววันหลังมาเมากันใหม่นะ
1: ได้1252
0: เอาเรื่องอื่นด้วยได้มั้ย
1: ได้เลย
0: โอเคอ่ะ1252โทรไว้นะครับผมจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับเอาจริงนะแต่เป็นนาง12ไม่ได้จริงๆไม่ชอบนะ
1: ตาบอด

0: ใจมากนะในช่าง
1: ไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวผมพาบุญรอดกลับเลยแล้วกัน
2: งั้นเดี๋ยวอีกสักพักฉันจะตามไปช่วยดูบุญรอดนะคะ
1: ได้ครับ
3: ฉันว่าฉันขอพักอยู่ที่นี่นะคะ
1: บุญรอดไม่เป็นไรถ้าอยู่สบายใจก่อนที่เราจะเดินทางไปอินโดนีเซียด้วยกัน
3: นายช่างคะฉันจะไม่ไปอินโดนีเซียกับนายช่างนะ
1: ทำไมอยู่พูดอย่างนี้อ่ะ Everybody who loves you is worried about you ไอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าไม่มีอยู่ไปด้วย
3: คนอย่างรอดไม่มีค่าคู่ควรกับนายช่างแม้แต่น้อยเลยประเทศชาติของนายช่างต่างหากสำคัญกว่าฉันหลายร้อยเท่านะใจฉันเป็นตัวถ่วงเลยนะ
1: Please บุญรอด Don't decide because what you're feeling right now sway your judgment okay
3: นี่ไม่ได้ใช้อารมณ์เลยนะฉันก็มีเหตุผลของฉันเอง
1: ว่าเดี๋ยวรอให้อยู่ใจเย็นกว่านี้แล้วเราค่อยคุยเรื่องนี้กันดีไหม

0: ได้แล้วค่ะในชา
1: ร์แม็กซิมามา
2: Hey Bob.
3: Yeah.
2: How is Boonrod?
3: ตอนนี้ก็ยังเดินไม่ได้นะไอ้ว่าถ้าเกิดว่าย้ายไปอยู่ที่นู่นเนี่ยต้องลำบากแน่ๆเลยเพราะว่าไม่มีคนดูแลอยู่ที่นี่เนี่ยยังมีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือกัน
2: But I think don't worry because you มีเกือบ30วันBefore you move to Indonesia, that time I think Boonrod เดินได้แล้ว
3: Yeah, แต่ก็อยู่ที่ใจเขาด้วยนะเพราะว่า Boonrod เขาเป็นคนเก่งแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยกลายเป็นภาระต้องให้คนอื่นช่วยเขาไอ้ว่าเขาน่าจะหมดกำลังใจ
2: Yeah, I know.You can do anything if you put your heart into it.
3: Yeah, that's true. They will.
2: Yeah.
3: Do you believe in true love?
2: Yeah. But I young ไม่เคยพบรักแท
3: ้ Always, นะ
2: Cheers, man.
4: เออจะว่ายพระถือนางรอดไปทำอีท่าไหนเขาเนี่ยเหรอถึงเขาหามยามซวยแบบนี้วะฮะ
5: มันเป็นอุบัติเหตุจ้ะ
4: ก็นั่นแหละอุบัติเหตุของเองน่ะยิ่งไปเดินอีท่าไหนเขาล่ะรถถึงได้ชนเอาไง
5: แม่จ๋าเดี๋ยวเพิ่งซักใส่ไร้เรียงไงพี่รอดเลยพี่รอดเพิ่งกลับมาให้พี่รอดพักก่อนเถอะนะจ๊ะ
4: ไม่นางแววเนี่ยไอ้นางรอดมันก็ลูกหลานของข้าข้าก็ห่วงเป็นเหมือนกันนะเว้ยทำไมวะนายฝรั่งน่ะมันได้อีกแล้วไม่คิดจะเฉดหัวเองทิ้งหรือไงนี่มันทำแบบนี้ไม่ถูกนะหลายมันทำไม่ถูกนะ
6: อีวอนมึงนี่มันวอนจริงเลยนะพูดมากจริงเลยมันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดหรอกนะ
4: มันอย่างที่ข้าคิด
6: เออ
4: แล้วเป็นแบบไหนอ่ะเป็นแบบไหนไอ้น้ำพูดมา
5: คืออย่างนี้จ้ะในช่างอ่ะเขาได้รับคำสั่งให้ย้ายไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะจ้ะ
4: ย้ายไปอยู่ที่อื่นทั้งที่เมียตัวเองก็เดินไม่ได้แบบนี้เหรอเอ้ยมันจะใจจืดใจดำไปหน่อยแล้วมั้งอย่างนี้มันทำไม่ถูกนะโว้ย
6: แล้วมึงจะให้เขาทำยังไง
4: ก็อยู่ไงอยู่เป็นกำลังใจให้นางรอดมันหายดีซะก่อนสิวะค่อยย้ายตามเข้าไปก็ได้นี่เนี่ยถ้าถามจริงเถอะเองก็ยอมไปเหมือนกันเหรอนางรอดฮะโอ้ดีเนาะเมียตัวเองยังเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้ยังมีกระจิกกระใจย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกโอ้เอาเข้าไปนี่ถ้าเป็นลูกเขยข้านะข้าได้ด่า7วัน7คืนไม่ซ้ำกันด้วย
5: นี่แม่นายช่างเขาเป็นทหารนะแม่เขาก็มีหน้าที่ที่เขาต้องทำ
4: ตัวทหารข้าไม่รู้ถ้าไม่เคยกูด่า
5: พี่ล้ำฉันอยากพักจ้ะ
4: ไอ้ฝรั่งขี้ดกมันเห็นคนไทยง่ายๆไปเรื่อย
6: วอน
4: กูมาหัวแทงมันดีกว่า
6: พอแล้ว
7: โอ้ยนี่วันนี้มันวันอะไรเนี่ยทำไมมันถึงเงียบเป็นป่าช้าอย่างนี้หมาสักตัวสองตัวยังไม่ผ่านให้เห็นเลย
8: อ่ะผ่านพอดีกินร้านนี้ก็ได้นะครูนะ
9: จ้ะ
7: สวัสดีค่ะคุณป้อมคุณมวล
9: สวัสดีจ้ะเพน
7: ลมอะไรพัดมาถึงนี่คะ
9: จะลมอะไรสิอีกละเป็นก็ลมหิวสิ
8: ไม่ใช่ลมหิวธรรมดาลมโหหิวด้วยเร็วเลยชั้นสองคนที่ไปธุระกันมาตากแดดเดินมาตั้งไกลหิวก็หิวไปหาอะไรอร่อยอร่อยมาให้ฉันยาไส้หน่อยสิ
10: โหเจ๊ร้านเนี้ยมีแต่เมนูอร่อยอร่อยทั้งนั้นแหละเจ๊ยกเว้น
8: อะไรอีแมว
10: โอ้ย
5: ยกเว้น
10: เมนูที่
8: โอ้ยสามตัวนี้ยื่นหน้ามายื่นเตะร่วงเลยเนี่ยแหมอยากมีเรื่องกับเลยแล้วไงฮะ
5: ใช
8: ่อยากมีเรื่องนี้พวกนี้นี
7: ่เอาอย่างนี้นะคะคุณป้อมครูมวลในฐานะที่วันนี้มาถึงนี่เลยนะคะเดี๋ยวเพนเนี่ยจะรีบแซงคิวให้เลยอยากทานอะไรคะ
8: เดี๋ยวแซงคิว
7: ค่ะ
8: แซงคิวใครยะทั้งร้านนี่มีฉันกับครูยืนหัวโดอยู่สองคนเนี่ย ดูสิหมามันมีตัวไหม
7: ไม่มีค่ะโอเคค่ะไม่แซงนะคะตามระเบียบเลยเชิญนั่งค่ะอ้าวพวกเราจัดมา 4-5 อย่างอร่อยจัดมาเลย
10: ได้จ้า
7: ป้อมทวนได้ข่าวบุญรอดไหมคะ
8: ได้ข่าวบุญรอดเดี๋ยวทำไมฉันต้องไปสนใจข่าวเขื่ออะไรของมันด้วยฉันไม่สน
9: ข่าวบุญรอดบุญรอดเป็นอะไรเพน
7: ก็ได้ข่าวว่าบุญรอดเนี่ยถูกรถชนขาหักเย็นเนี้ยพวกเรากะว่าจะไปเยี่ยมกันไปด้วยกันไหมคะครูคุณป้อม
8: ไปเยี่ยมมันทำไมมันไม่ได้เป็นอะไรกับฉันไม่ไปเยี่ยมมัน
6: เจ๊บุญรอดมันก็ลูกน้องเก่าเจ๊ทั้งคนอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะนะอีกหน่อยอ่ะอุตภาวก็คงเหลือกันอยู่ไม่กี่คนแล้วล่ะเจ
0: ๊เหลือกูมวน
11: เขาบุญรอดการช้างเ
9: นี่ยรอดการช้าง
6: โอ้โหบุญรอดนี่มันเก่งจริงๆเลยนะเจ๊ดูร้านมันสิใหญ่โตเชียวเขาไม่เรียกว่าร้านแล้วมั้ง
11: มันจะใหญ่โตอะไรกันนักหนาเท่าที่กะด้วยสายตานี่นะมันก็เล็กๆนะ
6: เล็กๆเหรอ
11: ร้านที่ก็เล็กกว่านิดนึง
7: เอาเป็นว่าเราเข้าไปหาคุณรอดข้างในกันดีกว่า
11: เอาสิ
7: ป้อมนะ
0: ดี
7: อุ้ยตายแล้ว
0: หยุดนี่ยกทับกันมาทำไมเป็นขโยงอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าเอารถมาซ่อมไหนวะรถของพวกแกจอดอยู่ตรงไหนกันวะคันไหนอะ
11: ยายเดี๋ยวก่อนนะยายพวกเราไม่ได้เอารถมาซ่อมพวกเรามาหาบุญรอดมาเยี่ยมบุญรอดจ้าย
0: าย
11: จ้า
0: คนไหนยายมึง
11: ก็ไม่มีใครแล้วนี่คะก็ยายก็ยืนอยู่ตรงหน้าฉันนี่ไงคะ
0: อีหมาไม่เป็นมงคลรู้จักคนอย่างอีวอนน้อยไปซะละดูสารรูปของตัวเองซะก่อนดูสิยังไม่รู้เลยว่าชิ้นนี้จะเป็นอะไรกันแน่เลือกเอาสักทางสิวะ
11: ยายเล่นกูละ
0: ปากดีนะมึง
11: ฉันเป็นคนสองบุคลิกยายและฉันก
9: ็ป้อม
11: คุณศิล
9: สวัสดีครับ
11: สวัสดี
0: เดี๋ยวไอ้ศิลไอ้มึงยกมือไหว้พวกมันทำไมพวกมันเป็นใคร
11: ดีเลยคุณศิลมาพอดีเลยคุณศิลช่วยบอกยายสิว่าฉันเป็นใคร
0: มันเป็นใคร
9: นี่คุณป้อมเป็นเจ้านายเก่าของพี่รอด
11: เจ้านายเก่าถูกต้อง
0: ดูมีสง่าราศีมีขี้ข้าล้อมรอบว้ายมีบริวารล้อมรอบอะค่ะ
11: คนไม่สำคัญเขาไม่ยืนตรงกลางกันหรอกนะว่าแต่แล้วนี่บุญรอดอยู่ไหมล่ะ
0: อยู่จ้าทำไมไม่บอกแต่แรก

0: รอดเป็นอะไรมากหรือเปล่าในบุญรอดทำไมไม่ส่งข่าวต่อครูบ้างล่ะ
1: นี่พอพวกเรารู้ข่าวก็รีบมาเยี่ยมเธอกันเลยนะบุญรอดคือรอดเกรงใจค่ะก็แค่ขาหักเองค่ะครูแต่ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยม
2: นี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกเธอกับฉันเราเป็นเจ้านายลูกน้องเก่ากันยังไงฉันก็ต้องมาเยี่ยมเธออยู่แล้วนะ
1: ขอบคุณมากนะคะคุณป้อมที่ไม่ถือโทษโกรธรอดค่ะ
2: ฉันจะถือโทษโกรธเธอทำไมฉันคนพุทธนะชาวพุทธสอนให้ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าถ้าเกิดว่าฉันโกรธฉันก็โง่ถ้าฉันโมโหฉันก็บ้าถ้าฉันทั้งโกรธทั้งโมโหฉันก็โง่ฉันก็บ้าฉันจะทำอย่างนั้นไปทำไมพี่บุญรอดที่ฉันมาหาเธอในวันนี้ฉันดีใจมากนะที่เธอทำร้านของเธอได้ใหญ่โตมากถึงขนาดนี้ฉันอยากจะบอกเธอว่าเธอเก่งมากนะ
3: ฉันเนี่ยก็อดอิจฉาเธอไม่ได้นะบุญรอดแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนพ่อแม่ของเธอแทนพี่แทนน้องเธอทุกคนด้วย
1: ขอบคุณนะเจ๊แต่ว่าพี่รามกับพวกน้องๆฉันยังต้องเหนื่อยกันอีกอะจ้ะเออรอดแล้วผัวเธอนายช่างบ๊อบอะเป็นยังไงบ้างสบายดีจ้ะตอนนี้ก็เขากำลังเตรียมตัวไปอินโดอยู่จ้ะ
0: เขากำลังเตรียมตัวไปอินโดนี่หมายความว่านายช่างบ๊อบจะเดินทางไปอินโดคนเดียวอย่างนั้นหรือ

0: ี้ร้ายถ้ามันมีโอกาสได้ไปแล้วมันไม่มีทางจะกลับมาหรอกมึงเชื่อกูทางนู้นนะมันก็ต้องมีผู้หญิงเหมือนทั้งบ้านเราแล้ววะใครเขาจะกลับมากินของเก่าค้างปีอย่างนางบุญรอดเป็นล่ะมึงเชื่อกูกูเป็นเพื่อนมึง
1: เอ้ย
2: นี่นวอนถ้านวอนไม่พูดอะไรเนี่ยนะพวกฉันก็ไม่มีใครว่าอะไรนวอนหรอกนะ
3: นั่นสิแม่พูดเบาๆหน่อยเดี๋ยวพี่รอดก็ได้ยินหรอก
0: กูพูดเรื่องจริงน
1: วอนมึงฟังกูนะนายช่างเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นตั้งแต่กูมาอยู่กับนางรอดกูเห็นเขารักใคร่กันดีออกนางรอดมันเจ็บป่วยไม่สบายนายช่างเขาก็ดูแลปฏิบัติพัดวีไม่เคยขาดเลย
0: โถเดี๋ยวนี้แก้ตัวแทนลูกเขยเลยนะมึงนะเถอะอีหลายเอ้ยกูเป็นเพื่อนมึงเนี่ยทำไมมึงไม่เชื่อกูรับรองตัวกูเองเลยนะเว้ยว่ากูมองอะไรไม่เคยพลาด
1: กูเบื่อมึงบอกอะไรไม่เคยฟังเลยแล้วนี่มาทำไมเนี่ยฮะจะกลับแล้วใช่ไหมมึงจะกลับหรือยัง
0: อีดัง
1: ธุระอะไร
0: อีดังนี่เฮ้ยนี่กูเป็นเพื่อนมึงนะเนี่ยนะที่กูมาตดยังไม่ได้หายเหม็นแล้วมึงไล่กูกลับแล้วเหรอ
1: เฮ
0: ้ยนี่เด
1: ็กแล้วมาทำไม
0: กูคิดถึงมึงไง
1: แค่นี้ใช่ไหม
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูมาที่อู่ตะเภาทำไมวะเนี่ยกูจำอะไรไม่ได้เลยไม่เห็นเรื่องคนอื่นเดือดสารและแน่ดีน
1: ะ
0: เรื่องตัวเดียวโอ๊ยกูดึงออกแล้วกูจะมาดูหน้าผัวฝรั่งที่นางแววมัน
3: ผัวฝรั่งของฉัน
0: ใช่ทำไมต้องทำหน้าตกใจด้วยเฮ้ยเอ็งไม่อยู่ที่ยังนาสองนานแล้วเอ็งจะบอกนะว่าเอ็งไม่มีปัญญาหาผัวฝรั่งรวยๆกับเขาได้อะถ้าเอ็งเป็นแบบนั้นนะกลับไปเลยกลับไปอยู่กับบ้านกับแม่แม่จะให้แต่งงานกับคนข้างบ้านขี้หมูขี้หมาไอ้นั่นนะมันยังมีสินสอดเป็นที่นาที่ไร่ให้แม่ขายกินได้โว้ย
2: นี่งั้นนวอนก็คงสมใจแล้วแหละเพราะว่านางแววอ่ะมันมีผัวฝรั่งแล้วจริง
1: ๆ
0: หืออ๋ออะไรล่ะ
1: นางแววมึงมีผัวฝรั่งแต่เมื่อไหร่ฮะ
2: นี่แม่เรื่องในที่ลับเนี่ยใครเข้ามาพูดในที่แจ้งกันล่ะนี่ฉันจะบอกให้เลยนะแม่กับนวอนนะเตรียมตัวเจอผัวฝรั่งตัวเป็นๆของนางแววมันได้เลย
4: ใช่ฉันเห็นว่านางแววเนี่ยมันบ่นอยู่ว่ามันอยากจะพามาไหว้นวอนอ่ะจริงไหมว่านางแวว
3: จ้าจริงจ้ะแม
0: ่นางแววเชื่อแม่อะไรจริงๆเลยนะเนี่ยลูกอุ้ยเก่งมากเก่งมากเลยนะลูกนะข้าจะพาผัวฝรั่งที่นางแววเนี่ยไปอวดทั้งตำบลหนองขามเลยล่ะแววลูกมาถึงแม่มานั่งกับแม่ลูกมานั่งกับแม่
3: นั่งตักเนี่ยแม่
0: นั่งเลยลูกเดี๋ยวแม่ดูให้เก่งมากเลยนะเองนี
3: ่จ้ะ
0: แล้วต้องมีอกใหญ่ๆกว่านี้นะ
3: จ้าแม่

0: ลอดชีวิตพี่รอดทำแต่งานไม่เคยได้พักเลยคราวนี้คงได้พักบ้างล่ะครับ
1: ใช่คุณรอดเขาคิดถึงแต่ญาติพี่น้องของเขาจนไม่เคยนึกถึงความสุขของตัวเองเลยก่อนที่เขาจะถูกรถชนเนี่ยไอเห็นเขาทำแต่งานจนทำให้ไอรู้สึกว่าเขาคงไม่ได้อยากจะไปอินโดนีเซียกับไอเพราะว่าเขาเป็นห่วงทุกคนเขาอยากให้ยูมีอนาคตที่ดีเขาก็เลยทำใจไม่ได้ที่จะทิ้งทุกคนไป
0: แต่พี่รอดก็รักในช่างนะครับแล้วนายช่างล่ะครับจะทำยังไงต่อไป
1: บุญรอดเป็นอย่างนี้ถ้าไอ้เลือกได้ไอ้คงไม่ไปไหนทั้งนั้นล่ะ

0: ำไมพี่ต้องฝืนตัวเองแบบนี้ด้วย
1: ข้าอยากเดินได้เร็วๆให้ข้ามานั่งนั่งนอนๆข้าทำไม่ได้หรอกถ้าเป็นแบบนั้นให้ข้าตายซะดีกว่าร
0: อดพี่อย่าพูดแบบนี้สิพี่เดี๋ยวอีกหน่อยพี่ก็เดินได้เอง
1: เดินได้เมื่อไหร่วะหมอยังไม่รู้เลยจะรู้ได้ยังไง
0: เรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลานะพี่รอด
2: ไอ้สินมันพูดถูกนะรอดถึงเองจะพยายามยังไงเองก็ไม่สามารถกลับมาเดินได้เพียงแค่ข้ามคืนหรอกทุกคนเข้าใจนะว่าเองรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้เองไม่แข็งแรงหมอเองก็บอกว่าต้องใช้เวลาอีกตั้งหลายเดือนกว่ากระดูกของเองจะเข้าที่เองอย่าใจร้อนสิวรอด

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
3: ก็จะสอยมะม่วงสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
1: มันไม่เหมือน
4: แพงจัง
5: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
6: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะรัฐก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
5: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
7: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ้ยหลางหลาย
5: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
5: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็ก
8: ๆ
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
1: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
5: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5500ไทยประกันชีวิต
9: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
10: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
11: ใครจะได้เป็นเชฟมือ1คุณ
12: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
13: อร่อย
12: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำเ
14: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
15: คิวพูดมาก
16: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
17: สนุกมาก
18: ผมไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
14: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
19: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
20: ยังเบื่อง
21: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
22: ่สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
23: เดี๋ยวไปเลย
24: ไซเรนเสียพี่
23: เบนโต
25: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
26: หุยตามงกุฎขยัน
27: จัดเต็ม
26: ไอ้ย่า
27: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
26: เยอะ
27: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
26: ผลผลิตดี
28: เต็มสวน
27: หุยขยันทำงานทุกเม็ดหุยตามงกุฎ
29: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
30: ว้าว
29: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
31: ตำรวจไซเบอร์คุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมฝากขังคดีฟอกเงินช่อโกงประชาชนเจ้าตัวยืนยันบริสุทธิ์โตเอาเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยส่วนตกไม่เถียงคุณศิโรจน์ครามไพบูลย์และอาจารย์วรนัยวานิชกะรวมตกดราม่าน้ำท่วมจมบาดาลรัฐบาลตบเท้าอวยพรครูใหญ่ค่ายน้ำเงินชมสดพร้อมกัน 15:45 น.ช่องวัน31
32: คลึงทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20:30
33: คุณยอดจัง
0: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบ
2: ด้วยมาสครีน
0: เก็บลงถังซะ
3: สั
0: มผัสสบายเท้า
2: ฝุ่นคราบเยอะ
0: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
2: มาจิกคลีน

0: นายช่างครับสวัสดีครับนายช่าง
1: สวัสดีครับคุณจินสวัสดีครับคุณดาสบายดีไหมครับ
0: สบายดีครับแล้วนายช่างล่ะครับ
1: ขอบคุณครับผมก็สบายดี
2: บุญรอดไม่อยู่หรอคะนายช่างมีอะไรหรือเปล่าคะ

0: ไม่น่าล่ะพักนี้ถ้าถึงไม่ได้เขียนจดหมายมาเล่าอะไรฉันฟังเหมือนเมื่อก่อนเลย
1: ไม่เป็นอะไรมากก็ดีละถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะถ้าเลือกได้นะคะรอดขอไปตกละกรรมลำบากอย่างที่เคยเป็นมาดีกว่ามานั่งเป็นคนไร้ประโยชน์แบบนี้เป็นแบบนี้มันเจ็บปวดมากนะคะคุณดา
0: แต่ว่าของแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลานะบุญรอดฉันกับดาเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดแล้วก็สูญเสียไม่ต่างจากบุญรอดเลยแต่ว่าเราสองคนก็ผ่านมันมาได้บุญรอดเองก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เหมือนกับเราสองคนนะ
1: ใช่จ้ะบุญรอดนี่รอดดีใจจริงๆเลยนะคะที่คุณจินกับคุณดากลับมาลงเอยกันได้ครั้งหนึ่ง
2: เราสองคนแค่กลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้กลับมาเป็นแฟนกันซะหน่อยบุญรอด
0: ตอนนี้แต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่
1: แหมคุณจินก็ต้องรีบทำให้คุณดาวไว้ใจเร็วๆสิคะจะได้กลับมาลงเอยกันครั้งนึง

0: ถ้าบุญรอดอยากให้เราสองคนกลับมาลงเอยกันดาขอมีข้อแลกเปลี่ยนได้ไหม
1: โอ้โหคุณดาคะคุณดาอยากได้อะไรนะคะถ้ารอดมินิรอดให้คุณดาหมดเลยค่ะ
0: บุญรอดให้ได้แน่ๆจ้ะ
1: อะไรคะคุณดา
0: ไปอยู่อินโดนีเซียกับนายช่างนะ

0: ่ทั้งหลายตั้งแต่กูเกิดมาบนโลกนี้กูไม่เคยทุ่มอะไรหมดตัวขนาดนี้เลยนะมึงน
1: ี
0: ่ถ้าอีนางแหวไม่ได้ผัวฝรั่งมาแบบนี้นะอุ้ยข้าไม่กล้าทุ่มหรอกนี่อีรู้ไหมข้าทุ่มแล้วจนตังค์ไม่มีกลับน้องขามแล้วรู้ไหม
2: อ
0: ้
2: าวอีนี
0: ่ถ้ายังไงขอยืมก่อนนะเว้ย
3: เฮ้ย
4: นี่นวอนจะมีลูกเขยเป็นฝรั่งกับเขาว่าพูดภาษาอังกฤษกับเขาได้หรือยังอะฮะ
0: เออนั่นน่ะสิวะกูลืมเลยนะเนี่ย
4: โอ้
0: แล้วทั้งหลายล่ะเอ็งมีลูกเขยเป็นฝรั่งน่ะเอ็งพูดภาษาอังกฤษได้ยังวะ
3: ข้าผัวนางรอดอ่ะมันพูดภาษาไทยปลอแบบนั้นอ่ะข้าต้องไปหัดภาษาปากีสถานทำไมคุยภาษาไทยดีกว่ารู้เรื่องดี
0: อ้าวเหรอ
3: เออ
0: ผัวอีนางแววเนี่ยมันจะพูดได้ไหมวะเนี่ย
3: กูจะรู้ไหม
5: ฉันก็ไม่รู้สินะเอาไว้เขามาน้าลองคุยกับเขาเองแล้วกันนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวข้าจะพยายาม
5: นวอนนวอน
0: อะไรวะ
5: มาแล้วจ้ามาแล้วจ้า
0: แ
5: หววกับผัวฝรั่งมันมาแล้วจ้า
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเนื้อตัวกูสั่นจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหสั่นได้หมดเลยอยากเห็นหน้าลูกเขยว่ามันหล่อซะขนาดไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหน
5: นู่นจ้า
0: ที่นู่นเหรอเดี๋ยวเต้น
6: มาแล้วจ้า

0: มาจ้า
1: เนี่ยนะจ้าแม่นี่โรมิโอผัวฉัน
2: สวัสดีครับ
3: เสือพูดภาษาไทยได้ด้วย
2: พูดได้นิดหน่อยครับคุณแม่ยาย
3: ใครแม่ยายมึงอีดังแล้วมึงเลือกอะไรมาให้กูเนี่ยที่เป็นฉันจะ
4: เป็นอย่างนั้นไม่มีอีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สังเกตตัวเองให้ดีๆว่ามีอาการเหล่านี้ไหมเวลาเดินไปไหนมาไหนคือมันจะมีแบบเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บที่แบบข้อต่อต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าเดินขึ้นบันไดคือเราก็ต้องแบบว่าโหเราได้คือลำบากลำบนมากๆเดินลงก็ต้องค่อยๆลงจากรถก็ต้องแบบว่าโอ๊ยกว่าจะลงขึ้นรถก็โอ๊ยกว่าจะได้ขึ้นนะทุกคนแล้วแบบว่านอนก็ไม่ค่อยหลับนะคะแล้วทำไมเวียนหัวปวดหัวแบบนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยหรือว่าทานของมันทอดเยอะๆวันนี้ทุกคนจะต้องใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นที่มาวันนี้คือเจ้าของเขามาเองค่ะทุกคนอยู่ด้านนู้นแล้วค่ะไปเจอคุณป๋อเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณป๋อ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับก็สำหรับคนที่ช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นไงครับลุยน้ำมาเข้ารายการ
5: กอบแก๊บจริงคุณป๋อเพราะว่าเดินลงไปนี่นะหัวเข่าน้ำถึงเข่าเลยนะ
6: เพราะวันนี้ผมก็เลยมีโปรโมชั่นแม่อีทฝากมาเพราะว่าแม่อีทเนี่ยครับหนีน้ำมาเหมือนกัน
5: เหรอ
6: เราก็เลยทำโปรโมชั่นช่วยคนไทยมาให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากให้ใส่ใจตัวเองนะครับบางคนอาจจะมีอาการเดินยืนลุกนั่งนอนปีนไปปีนป่ายนะครับลุยน้ำมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับแล้วไหนจะเรื่องใช้ชีวิตปกติเนี่ยครับแค่เดินขึ้นบันไดเนี่ยต้องโหนราวบันไดพอนั่งนานๆก็รู้สึกมีปัญหานะครับเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ใช้ร่างกายหนักนะครับ
5: ทานของมันทอด
6: เครียดด้วยทานของมันของทอดช่วงนี้เครียดแล้วช่วงนี้มีแต่ข่าวเครียดนะครับเพราะนั้นอยากให้มาใส่ใจตัวเองเพราะนั้นวันนี้ผมเลยเอาโปรโมชั่นพิเศษมาให้มีดฝากมาจริงเพราะว่าเห็นแม่อีทเนี่ยก็ต้องขึ้นรถสิบล้อออกลุยน้ำออกมาเหมือนกันนะครับเราทุกคนเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าเจอสถานการณ์ต่างๆ
5: ค่ะ
6: เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
5: บางท
6: ี
5: ก็น้ำยังไม่ลงด้วยนะ
6: เราก็เลยเอาโปรนี้มาให้นะครับก็คือเราจะมีถุงรีฟิลคือปกติเนี่ยคนกินน้ำมันงาดำมาค้าไม่อีทอยู่แล้วแต่เป็นถุงรีฟิลคือถุงใหญ
5: ่
6: 180แคปซูลเทียบกับ6กระปุกนะครับ
5: นี่นะ180
6: เยอะนะเนี่ยเทียบเท่า6กระปุกแล้วนะคร
5: ับ
6: ผมแถมเป็นกระปุกที่7
5: อันนี้
6: แล้วแถมแบบพกพา5ซองให้ด้วยนะครับ5ซองที่30แคปซูลรวมทั้งหมดช
5: ุ
6: ดเน
5: ี่
6: ยเทียบเท่ากับ8กระปุก240แคปซูล240แคปซูลนะครับแต่ราคาพิเศษราคาไม่ถึง 1,000 จ่ายแค่990บาทเท่านั้นเพราะนั้นราคาต่อแคปซูลที่ผมบอกว่าโปรช่วยคนไทยนะครับเหลือ4บาท12ตังค์เท่านั้นเองครับ
5: อ๋อเหลือ4บาท12สตางค์ทั้งหมดนี้คือ990จากจริงๆราคา 1,000 กว่าบาทนะวันนี้คุณป๋อบอกว่าเป็นโปรช่วยคนไทยใช่มั้ยคะช่วยน้ำลดระหว่าง
6: ช่วงน้ำ
5: ช่วย
6: พวกเนี้ยน้ำท่วมมาเดี๋ยวน้ำลดผมไม่ให้โปรเนี้ยนะครับ
5: แล้ววันนี้วันเดียว
6: อยากให้รีบโปรนะครับเพราะนั้นช่วยโปรโมชั่นเนี่ยผมอยากจะตอบแทนแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนจริงๆ
5: โทรมาเลย1252
6: ชุดใหญ่เทียบเท่ากับ8ขวดราคาไม่ถึง 1,000 นะครับได้ทั้งถุงรีฟิลขวดพกพาแล้วก็ซองด้วยนะครับเพราะนั้นชุดเนี่ยผมอยากย้ำนะครับว่าคนที่มีปัญหานะครับเดินขึ้นบันไดรู้สึกเสียวแป๊บต้องโหนราวบันไดขับรถนานๆไม่ได้ลงรถแล้วเวียนหัวเหมือนจะบูบนะครับแล้วยิ่งมีพฤติกรรมต่างๆอยากให้มาใส่ใจตัวเองเหมือนแม่อีทนะครับ
5: แม่อีทเนี่ย
6: ไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยเพราะว่าร่างกายแม่อีทพร้
5: อ
6: มแต่ไม่ใช่เฉพาะเที่ยวนะครับแม่อีทยัง
5: ทำงาน
6: ยังรับงานขึ้นบันไดใส่ส้นสูง
5: ทำ
6: แอคท
5: ิ
6: ว
5: ิ
6: ตี้กิจกรรมต่างๆได้ทุกอย่างเลยนะครับ
5: ด้
6: วยวัย76เท่าสุภาพบุรุษมันช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนวัยแข็งแรง
5: พร้อมสุภาพบุรุษแล้ว
6: เท่ากันเลยนะครับ
5: เลย
6: ไม่นี่แม่อีทที่ผมบอกหนีน้ำมาแม่อีทเพิ่งส่งรูปมาให้บอกว่าแม่อีทเนี่ยหนีน้ำมานะครับขึ้นรถไปไหนเนี่ยขึ้นรถมันทุกข์สูงได้แล้วนอกจากนั้น
5: ลงมันจะลำบากนะแต่แม่อีทก็ลงแบบดูสบายเนาะ
6: แล้วพอแม่อีทใส่ใจตัวเองแม่อีทมี energy นะครับตอนนี้แม่อีทก็ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับตอนนี้ไปไหนมาไหนนะสุภาพบุรุษแล้วก็ไปร่วมกันหลายๆกิจกรรมในการลงไปช่วยนะครับเพราะนั้นผมเลยอยากเอาโปรโมชั่นเนี่ยตอบแทนมาให้แล้วก็อยากให้ทุกคนใส่ใจเหมือนแม่อีทแม่อีทนอกจากหนีน้ำได้ ขึ้นถ้ำนาคาได้ไปเที่ยวได้ทำงานได้เพราะนั้นเรื่องสุขภาพเรื่องการใส่ใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับแล้วนอกจากแม่อีทอีกท่านนึงก็คืออโกผม
5: อโก
6: เป็นเหล่าโกนะครับถ้าทุกคนจำภาพสุภาพโอสถได้นะครับสุภาพโอสถก็จะมีเมื่อ76ปีที่แล้วเหล่าโกผมก็คืออยู่ในร้านยาสุภาพโอสถเมื่อสมัยก่อตั้งมาเลยนะครับแล้วเหล่าโกปัจจุบันอายุ92
5: โอ้
6: 92ทุกคนบอกว่างอมๆนั่งแก่ๆอยู่บ้านไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเหล่าโกผมทานน้ำมันงาดำน้ำข้าวเป็นประจำเนี่ยเหล่าโกอายุ92ยังนั่งหลังตรงยังยืนทำงานยังไปไหนมาไหนเดินขึ้นบันไดได้อยู่เลย
5: ดูไม่ถึงเลยอ่ะคุณป๋อ
6: ครับเนี่ยแหละครับชีวิตลูกหลานก็รู้สึกว่าเหล่าโกแข็งแรงแล้วเหล่าโกดูแลสุขภาพอย่างดี
5: เนาะถ้าแบบว่าเหล่าโกแบบว่าสุขภาพแข็งแรงอ
6: ่ะเหล่าโกนะครับเวลาปกติเนี่ยแต่ก่อนแกก็ทานงาดำกินงาคั่วกินงาบดกินข้าวกล้องอยู่แล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยเราทำสูตรเนี้ยมาผมให้มาม่าผมกินผมให้เหล่าโกผมกินผมให้ทุกคนรอบผมกินหมดเลยนะครับแล้วมาม่าเนี่ยครับก็ช่วงนึงมีปัญหานะครับบอกว่าจะไปไหนมาไหนลำบากช่วงนี้ไปทำกิจกรรม
5: ทำ
6: CSR ตอนนี้หม่าม้ามีแรงหม่าม้าทำ CSR ช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสังคมไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับได้หมดแล้วนอกจากช่วยเหลือชุมชนสังคมแน่นอนไปเที่ยว
5: ทุกคนอย่าลืมโทรนะไม่ใช่ฟังเพลินนะ1252วันที่โปรวันนี้แค่ช่วงนี้นะ
6: พออายุ70มีแรงผมก็มาให้หม่าม้าไปเที่ยวจะได้สดชื่นไปไหนมาไหนกับแก๊งได้
5: เหลือ67สายแน่นแล้วจ้าเหลือเม็ดละ4.12 บาท
6: 4.12 บาทโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นนะครับช่วยเหลือคนไทยผมลดโปรโมชั่นนี้ให้ลดตามน้ำเลยนะครับเดี๋ยวน้ำหมดเนี่ยหมดโปรนี่เหมือนกันเพราะนั้นผมอยากให้โทรหาโปรนี้ได้เลยนะครับ
5: เหลือ40 เซนต์แล้วจ้ะ
6: 1252ราคาไม่ถึง 1,990 บาทนะครับ
5: ปกติโค้ดก็ได้อ่ะ
6: ปกติแค่210แคปซูลผมขาย 1,000 กว่าๆนะครับเที่ยวนี้ได้240 แคปซูล
5: ปกติไม่เคยมีราคาหลักร้อยนะ990ไม่ม
6: ีนะไม่มีครับผมโปรเนี่ยผมตั้งใจให้จริงๆนะครับเพราะนั้นถุงเนี่ยเป็นถุงรีฟิลเป็นถุงอลูมิเนียมด้วยนะครับมีซิปล็อกจะซื้อไปเติมก็ได้หรือว่าไม่มีกระปุกเติมก็ซื้อเอาถุงเนี้ยไปแล้วถุงเนี้ย
5: เท่านี้
6: เก็บควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นควบคุมการแสงอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นถุงนี้ก็คุ้มแล้ว1ถุง180แคปซูล
5: คุณปอเอาง่ายๆนะ
6: กระปุกและแถมอีกซองอีก
5: พกง่ายด้วยนะ
6: พกง่ายใส่ซองใส่ตู้เย็นไปไหนมาไหนพกได้
5: โอ้ดีอ่ะ
6: พกลุยน้ำได้
5: พกลุยน้ำได้เพราะว่าเขากันน้ำเธอ
6: ผมอยากย้ำ
5: เรื่องน้ำลดแล้ว
6: ผมอยากย้ำเรื่องความคุ้มค่าของโปรเนี่ยผมจัดมาให้เป็นพิเศษจริงๆนะครับได้240แคปซูล1,000 กว่าไม่ต้องจ่ายนะครับปกติโปรโมชั่นลดแล้วก็เหลือ1,000 กว่าแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วนี่เป็นข้อมูลรวบรวมตำรามาของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตัวน้ำมันลำข้าวมีสารแกมมาน้ำมันลำข้าวนะครับมีเซซามินเซซามอลตัวนี้คนก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปมีปัญหาเรื่องเข่ามีความกลมต่างๆอย่างแนะนำและสูตร5:1ที่ใส่น้ำมันลำข้าวไปด้ว
5: ย
6: ตัวแกมมาเรซานอลตัวนี้ครับที่เขาบอกว่าทานตัวนี้ช่วยให้หลับลึกหลับสบายตัวนี้เป็นสารต้านมูลสลัดโดยเฉพาะคนที่ชอบกินไขมันเร็ว
5: ๆ
6: กินของหวานจัดมันจัดกินของเค็มๆเอาตัวนี้สูตร5:1
5: รู้จักอ๋อมได้ไงว่าอ๋อมชอบกินอย่างนั้นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆยิ่งดีในได้ปอช่วยไว้
6: คนผอมๆเนี่ยตัวดีที่บอกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนร่างกายมันเกิดการอักเสบไม่รู้ตัวนะครับแล้วคุณลุงท่านเนี่ยเป็นนักวิ่งแต่ก่อนนักวิ่งวิ่งมาราธอนวิ่งแต่พอน้ำหนักตัวเยอะเขาเรียกอ้วนลงเข่านะครับพอจะวิ่งก็วิ่งไม่ไหวเจ็บเข่าผมเลยบอกคุณลุงต้องควบคุมการทานอาหารควบคุมน้ำหนักนะครับเอาตัวนี้ไปทานจะได้วิ่งได้ออกกำลังกายได้นะครับจากทางกระปุกเล็กไปทางกระปุกใหญ่ตอนนี้ผมมีถุงรีฟิลให้ด้วยแล้วก็นอกจากนักวิ่งนะครับนักแบดมาแล้ว
5: นักแบดก็ต้องใช้ข้อเข่าขยับตลอดเวลาแหละ
6: ช่วงไม่ทานนะครับบอกว่าอยากออกกำลังกายแต่ไปไม่ไหวนะครับยืนถือไม่แบดขาแข็งอยู่นะครับใจมันไปครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าค่อยๆซ้อมค่อยๆดูแลตัวเองนะครับคุณลุงคนนี้ตีแบตทาน6แคปซูลผมไม่ทาน6แคปซูลเลย
5: หมายความว่าวันนึงทานได้แบบเต็มที่6เลยเหรอคะ
6: 2-6
5: 2-6 เลย
6: อยากเร่งก็อยากเร่งอยากไปตีแบตอยากไปใช้ชีวิต
5: ก็คือ6ได้เลย
6: ครับแต่ผมทาน2แคปซูลผมทานทุกวันอยู่แล้วนะครับทานทุกวันก่อนนอนผมทานก่อนนอนเพราะว่าท
5: ำ
6: ให
5: ้
6: หลับลึกหลับสบาย
5: ไงคุณปออ่ะเขา
6: ก่อนผมทานทุกวันประจำก่อนนอนอยู่แล้วแต่มีช่วงนึงเจ็บเข่าผมก็เลยกินตอนทำงานกินนอนออฟฟิศด้วยเพราะผมออกกำลังกายผมออกกำลังกายผมมายกเวทม
5: า
6: พอยกเวทเสร็จมันเจ็บเข่า
5: อาจจะยกหนักไปไหม
6: ปกติไม่ค่อยออกกำลังกายไงฝืนนะครับก็รีบยกนะครับมันก็เจ็บเพราะนั้นวัยทำงานออกกำลังกายวัยแอคทีฟอยู่ผมไม่อยากแนะนำให้ทานได้นะคร
5: ับใช้ร่างกายอ่ะ
6: แล้วไปไหนมาไหนก็เจอแบรนด์สุภาพโอสถนะครับสุภาพโอสถรถไฟฟ้า
5: เจอคุณป๋อเนี่ยบางทีแบบว่าเห็นรถผ่านใช่ไหมก็แบบฮัลโหลคุณป๋อรักด้วยนะ
6: รถไฟฟ้าบีดีเอรถเมย์บิลบอร์ดต่างๆนะครับผมอยากทุกคนมั่นใจและมาให้กับโปรโมชั่นพิเศษรอบนึงนะครับโปรช่วยคนไทย
5: 15ชิ้นสุดท้าย
6: โปรเนี่ยราคาไม่ 1,000 ปกติ 1,000 กว่าๆนะครับผมจัดโปรโมชั่นนี้ให้เพราะว่าผมแม่มอีทเข้าใจผมอยากให้โปรโมชั่นนี้กับคนไทยทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ990บาทได้240แคปซูลปกติราคาเนี่ย56บาทวันนี้เหลือต่อแคปซูล4บาท12สตางค์นะครับรีบโทรเบอร์1252นะครับถ่ายรูปหน้าจอแล้วก็โทรก่อนแต่เซตเนี่ยผมมีจำนวนจำกัดให้เท่านั้น
5: ก็คือหมดแล้วหมดเลย
6: เราให้เฉพาะในรายการนี้ให้วันนี้เท่านั้นนะครับได้990บาทปกติผมขายโปรโมชั่น7กระปุกแต่โปรโมชั่นชุดนี้เทียบเท่ากับ8กระปุกมีทั้งถุงรีฟิล

0: ขอเติมให้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ผมให้จำนวนจำกัดจริงๆนะครับผมเพิ่มจำนวนจำกัดจริง
0: ๆผม
1: เพิ่มให้ตามน้ำช่วงนี้น้ำยังมาอยู่นะครับผมต่อให้40เซตนะครับ
0: 40เซตสุดท้ายต่อจากนี้
1: ครับชุดนี้ตั้งใจจริงๆตั้งใจอยากช่วยทุกคนนะครับเพราะนั้นอยากย้ำนะครับคนที่ยืนเดินลุกนั่งปีนป่ายทั้งหลายเนี่ยมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางทีขับรถนานๆนั่งนานๆนะครับนั่งแช่อยู่บ้านเนี่ยครับรู้สึกว่ามันลุกไม่ขึ้นข
0: ับ
1: รถนานๆลงรถเนี่ยต้องแงะลงมาหรือว่ารู้สึกวิงเวียนบ้านหมุนหน้ามืดนอนไม่ค่อยหลับ เพราะว่าชอบอาจจะทานของทอดของมันของเค็มบางทีช่วงนี้อยากออกไปออกกำลังกายออกไม่ได้น้ำท่วมนะครับเพราะนั้นอยากให้เอาชุดนี้ไปใส่ใจตัวเองทานได้ทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นวัยแม่อีทหรือวัยเหล่าโกผมอายุ92มาม่าผมหรือว่าผมเองก็ทานเพราะนั้นอยากให้ทานทุกคนในชุดโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้นะครับแค่990บาทเท่านั้นร
0: ี
1: บ
0: โทรได้อีกแค่30เซตเท่านั้น
1: จำนวนจำกัดนะครับรีบโทรอีก30เซตเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยจริงๆได้990บาท240แคปซูลคุ้มมากๆครับถ่ายรูปหน้าจอรีบโทรหมดแล้วหมดเลยนะครับ
0: ส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะหมายความว่า1252กดปุ๊บฮัลโหลสั่งโปรนี้เสร็จปุ๊บส่งฟรีและค่อยเก็บเงินปลายทาง
1: ครับผม
0: ขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็น้ำลดเร็วๆนะคะและที่สำคัญอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะวันนี้คุณปอใจดีมากๆจากสุภาพโอสถจัดให้แล้ว1252ขอบคุณคุณปอค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะโอ๊ยน้ำที่บ้านล้นแล้ว

0: ไหนบอกอยากได้ลูกเขยฝรั่งอะนางแววมันก็พาผัวฝรั่งมาให้มึงแล้วที่มันมาไหว้มึงอะมายืนร้องไห้หาอะไรวะแทนที่จะไปคุยกับลูกเขยฝรั่งมึงทางโน
1: ้นใครจะไปรู้นางแววมันไฟต่ำไปควายดำมาทำผัวเลย
2: อ้าววอนหิวดำมันผิดตรงไหนนี่นะน้าดูนางแววกับผัวมันสิมันรักกันอย่างกับอะไรดี
1: ข้าอยากได้ลูกเขยผิวขาวๆหล่อๆนี่หว่าเอ็งดูสภาพมันดินอกจากตัวดำให้ตัวตะโกนมันจะมีตังค์สองพันราคากลับบ้านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้คืนพามันกับนางแววกลับไปด้วยนะชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นมันต้องหัวร้อยยอกข้าดังไปสามบ้านแปดบ้านแน
3: ่ๆอ๋อนานี่ยังไงกันแน่เนี่ยตกลงนะอยากจะให้นางแววมันมีผัวเป็นตัวเป็นตนจริงๆหรือว่านะอยากจะมีผัวซะเองฮะ
4: ใช่ตอนนางแววมันยังไม่มีนาก็จะบังคับให้มันมีพอมันมีนาก็ดันไม่ชอบผัวมันอีกนาเจ้าหญิงของนาเนี่ย
1: หุบปากเลยสองตัวมึงไม่ต้องสารแหน่เรื่องของกูก็มันไม่ถูกใจกูดีกว่า
5: น้องวอนไม่ได้ไปเป็นเมียเขาซะหน่อยนาจะเดือดร้อนอะไรด้วย
3: นั่นสิความรักเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของคน2คนเขาไอ้ที่นาไปแคร์ขี้ปากชาวบ้านเขาเนี่ยไอ้พวกชาวบ้านพวกนั้นมันเคยส่งตังค์ให้นาใช้บ้างไหม
4: ใช่
3: เงินที่นาใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะมันก็คือเงินอีแบบที่ส่งให้ใช้ทุกเดือนไม่ใช่ได้ไงฮะ
4: จริง
0: แล้วที่สำคัญนะน้องวอนใครบอกนาว่าฝรั่งมันมีแต่หล่อๆรวยๆชีวิตฉันน่ะผ่านเรื่องแบบนี้มาเยอะนางดำลูกสาวฉันก็ได้มาจากผัวฝรั่งแล้วฉันก็ยังไม่เห็นว่าจะมีใครดีเลี้ยงฉันได้สักคน
1: ก็ข้าอยากได้ผัวฝรั่ง
6: นะ
1: อยากให้นางแววมันได้ผัวฝรั่งอย่างนี้นางบุญรอดมันดีกว่า
6: ก็ไหนเมื่อวานน่ะมึงเพิ่งด่าผัวนางรอดมาหยกๆไม่ใช่เหรอว่าไม่ดีทิ้งนางรอดไป
1: กูเคยด่ามันเหรอวะตอนนี้กูทำอะไรไม่ได้แล้วหน้าไอ้ดำนั่นลอยเต็มหน้ากูเลย
6: มึงไม่ต้องเลยวอนไม่ต้องทำมาความจำเสื่อมหลงหลงลืมลืมมึงด่าเมื่อวานใครๆก็ได้ยินใช่ไหม
7: ใช
6: ่นั่นเป็นไงฮะ
1: สรุปว่าข้าต้องปล่อยให้นางแววมาทำงานที่นี่ต่อใช่ไหม
7: ใช
1: ่ซ้อมเลยนะพวกมึง

ไม่ว่าฉันจะเลือกอะไรแต่หัวใจของฉันจะมีในช่างแค่คนเดียว

0: ิดศีลทำไมยังไม่ปิดอู่อีกวะดึกป่านนี้แล้ว
1: จ้าแม
0: ่ไปดูได้แล้ว
1: จ้าจ้าจ้าจ้าม
0: ึงนี่ต้องให้กูบอกทุกเรื่องเลยเอ้ามีแรงไหมเนี่ยจะให้กูช่วยไหม
1: ในช่างมาจ้ะแม
0: ่เออกูเห็นแล้ว
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ทางรอดมันไม่ไปหรอกฉันเนี่ยอีล้ำมาช่วยกันพูดแล้วยังไงมันก็ไม่ยอมไปนายช่างกลับไปก่อนเถอะนะ
2: ผมก็คิดไว้เหมือนกันครับว่าคุณรอดจะตัดสินใจแบบนี้นี่ครับเผื่อว่าคุณรอดเขาจะเปลี่ยนใจเขาจะไปหาผมที่อินโดนีเซียเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้จะมีค่าเดินทางที่อยู่แล้วก็เอกสารการเดินทางทั้งหมดผมเตรียมไว้ให้เขาเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ขอบใจนะขอบคุณแทนนางรอดมันด้วยบุญของมันจริงๆที่มีผัวแบบนายช่างนายช่างเดินทางปลอดภัยนะ
2: ขอบคุณครับ

0: ม่อยากจะพูดกับเองเรื่องนายฝรั่งเขาหน่อยทำไมเองถึง
1: แม่ที่ฉันทำแบบนี้นะแม่เพราะฉันไม่อยากให้ตัวฉันเป็นภาระให้กับนายช่างเขาภารกิจของเขาคือประเทศชาติเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องเจอผู้หญิงที่เหมาะสมกับเขามากกว่าฉันฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันไม่ไปให้เป็นภาระของใครเด็ดขาด
2: ใครที่ไหนก็ละรอดนายฝรั่งเขาเป็นผัวเองนะแล้วเองก็รักนายฝรั่งเขาไม่ใช่หรอแล้วถ้าไม่มีเขาแล้วเองจะอยู่ยังไง
1: ตอนนี้เขายังไม่เข้ามาในชีวิตฉันยังอยู่ได้เลยพี่ล้ำต่อไปถึงไม่มีมันก็ต้องอยู่ได้สิพี่ฉันมีเหตุผลของฉันนะแม่ใครไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกเพราะมันตัดสินใจยากเย็นขนาดไหนแม่ดูนะครอบครัวเราเหลือกันอยู่แค่นี้แต่นี่มันคือชีวิตแม่มันคือความรักมันคือความผูกพันมันเป็นทุกอย่างของชีวิตฉันฉันเคยทำใจนะแม่ทำใจว่าจะทิ้งทุกคนแล้วฉันไปสร้างครอบครัวของฉันเองฉันทำไม่ได้แม่ทำไม่ได้จริง
0: เองฟังข้าหน่อยได้ไหมนางล้ำอะทำเพื่อพวกเรามานานแล้วเองดูแลน้องๆดียิ่งกว่าแม่ที่เป็นแม่ซะอีกแม่ขอได้ไหมแล้วแม่จะไม่ขออะไรเองอีกตลอดชีวิตที่แม่ยังเหลืออยู่แม่ขอนะปล่อยวางซะแล้วกลับไปอยู่กับนายฝรั่งแม่ขอนะ

ี่รอดพี่รอดเชื่อพวกเราเถอะนะพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกแล้วฉันจะดูแลทุกคนเองพี่ก็รู้ว่าฉันยอมเสียคุณเหมยคนที่ฉันรักเพื่อครอบครัวมาแล้วเท่านี้มันก็น่าจะพิสูจน์ตัวฉันได้ไม่ใช่หรอพี่ฉันอาจจะดูแลทุกคนไม่ดีเท่าที่พี่ทำแต่ฉันสัญญานะพี่ฉันจะทำให้ดีที่สุดอย่าทำให้สิ่งที่ฉันทำไปต้องเสียเปล่านะพี่

0: เสียแรงที่ข้าหวังฝากผีฝากใครไว้กับเองก็ภูมิใจตัวเองจริงว่า
1: ไม่เป็นไรจ้ะพี่พี่รอดฉันก็สัญญานะจ๊ะพี่ว่าฉันจะช่วยแม่ช่วยพี่ล้ำช่วยพี่สินอีกแรงจ้ะ
0: ไอ้ทามเอ้ยนี่ข้าคิดว่าเองจะไม่พูดสักคำแล้วนะเนี่ยขอบคุณนะแม่

0: ับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะเรียกเข้ามาฟังกันหน่อยนะฮะการเมืองอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมที่ตอนนี้นะครับก็ประดังประเดเข้ามาคุณผู้ชมครับฝนยังมีตกต่อเนื่องนะฮะหลายพื้นที่ก็มีเห็บตกด้วยนะฮะลูกเห็บแบบนี้คุณผู้ชมครับรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วนะฮะภายในสัปดาห์นี้ 4,700 ล้านบาทนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นแต่เหมือนว่ากระแสแรงกดดันกำลังไล่เข้ามาที่รัฐบาลไม่แพ้กันเช่นเดียวกันก็คือท่ามกลางปัญหาหนักของประชาชนเกิดดราม่าสนั่นโลกโซเชียลโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่รักสัตว์คุณผู้ชมเมื่อท่านนายกอนุทินหลุดปากไปบอกว่าศูนย์พักพิงเนี่ยให้ห่วงตัวเองก่อนอย่าพึ่งห่วงสัตว์เลี้ยงเอาเข้าจริงๆนะครับฟังแบบอย่างเปิดใจผมเข้าใจเจตนาของท่านนายกนะครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับท่านนายกก็บินร่วมงานวันเกิดคุณเนวินชิดชอบนะฮะชื่นมื่นเลยนะครับที่บุรีรัมย์มีการผูกข้อไม้ข้อมือกันอวยพรให้นั่งเก้าอี้2สมัยหมายถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่เก้าอี้ตัวสีขาวนี่นะฮะเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้นะครับประเด็นเรื่องของสสไอเดียก็ต้องติดตามคุณผู้ชมครับปมนาฬิกาหรูอุ้ยท่านเนวินใส่นาฬิกาอะไรอ่ะสีขาวแบบนี้เหมือนริชาร์ดมิลนะฮะคล้ายๆนะผมไม่ยืนยันนะแต่ดูเหมือนคล้ายๆนะแต่คนนี้ริชาร์ดมิลเนี่ยโอ้โหเป็นหลายสิบเป็นสิบอะแล้วแต่รุ่นนะฮะแต่คนนี้ต้องไปชี้แจงฮะคุณผู้ชมเรื่องนาฬิกาหรูฮะ3ล้านกว่าบาทเดือนไม่แน่ใจว่าเดือนนี้หรือเปล่านะแต่เป็นปมฮะคุณผู้ชมที่จะต้องมาแก้ไขกันฮะเอาแหละท่านสวท่านหนึ่งก็ออกมาบอกนะครับกรุณาตื่นจากฝันฮะรัฐบาลถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปสวพูดอย่างนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละเรื่องนะครับแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนครับท่านแรกครับนักวิชาการอิสระนะฮะอาจารย์ศิโรคำไปบุญครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ส่วนความมือของผมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้อาจารย์บรณัยวณิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านนะคุณผู้ชมที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงเอาอย่างนี้ผมอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมก่อนเพราะนี่คือความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกเราต้องรายงานกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมาตามนัดนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับฝนก็ถล่มกรุงเทพมหานครอีกครั้งและเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดปรากฏการณ์ลูกเห็บตกลงมากับฝนในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสายไหมลาดพร้าวรัชดาภิเษกวังทองหลังบางเขนหทัยราชรวมถึงจตุจักรนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนแล้วครับเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ยากนะฮะโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงถนนสายหลักในกทมส่วนใหญ่ระบายจนแห้งสัญจรไปได้ตามปกติแต่พื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันออกสิครับอย่างเคหะร่มกล้าเป็นต้นลาดกระบังพัฒนาการสะพานสูงหนองจอกมีบุรี

0: และถนนคุ้มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังตามซอยย่อยและก็ชุมชนนะครับอย่างไรก็ตามฮะโซนเคหะร่มเกล้าเริ่มฟื้นฟูต่อเนื่องหลังกทมเขานำท่อซิ่งพญานาคอันนี้เป็น Amazing Thailand จริงนะฮะใช่ไหมอาจารย์ศิโรจันโก้ท่อซิ่งพญานาคคุณผู้ชมครับร่วมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ก็เร่งสูบน้ำออกครับทำให้ระดับน้ำน่ะลดลงเร็วรวดเร็วเลยนะครับขณะที่พื้นที่รอยต่ออย่างลำลูกกาคูคตแล้วก็สนามทูปะเตมียังมีฝนตกซ้ำทำให้น้ำที่กำลังลดเนี่ยกลับมาชะลอตัวนะครับฝั่งรังสิตเองก็ต้องเสริมคันบิ๊กแบ็กเป็น2ชั้นเพื่อที่จะกั้นน้ำคลองรังสิตทะลักเข้าชุมชนนี่คือกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมขออนุญาตเวลาอาจารย์ทั้ง2ท่านรวมถึงคุณผู้ชมอีกนิดเดียวผมไปอัปเดตที่นครนายกกันหน่อยสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดเขาบอกว่าตึงเครียดครับตึงเครียดหนักในหลายพื้นที่นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอำเภอองครักษ์โดยเฉพาะบริเวณถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสว.องครักษ์นะฮะซึ่งชาวบ้านต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนยาวต่อเนื่องเป็น10วันแล้วนะฮะอาจารย์2ท่านคุณผู้ชมลองคิดดูสิฮะเขาน้ำท่วมมี10วันนะฮะจนน้ำมันเหม็นแล้วนะฮะเน่าครับส่งกลิ่นรบกวนการดำรงชีวิตอย่างแน่นอนก่อให้เกิดกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันนะเข้างัดหรือแนวกระสอบทรายกั้นน้ำของกรมทางหลวงฮะเพื่อเรียกร้องให้เปิดทางระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตและให้พื้นที่ข้างเคียงเนี่ยช่วยกันแบ่งปันการรับน้ำบ้างส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมผิวจราจรบริเวณแยกมสว.องครักษ์รถเล็กสัญจรลำบากนะฮะเข้าใจประเด็นนี้ไหมอาจารย์
1: เข้าใจครับ
0: คนเราอ่ะใช่ไหมเขาเจออย่างนี้เขาไม่ไหวก็ต้องไปทำลายไม่ใช่ว่าเขาจะแบบไร้น้ำใจนะแต่แบบเฮ้ยพื้นที่อื่นคุณรับไปบ้างได้ไหมนะฮะนี่คือนครนายก
1: ครับ
0: ไปปราจีนบุรีอีกที่นึงแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมคุณผู้ชมปราจีนบุรีนะฮะอำเภอบ้านสร้างยังคงจมน้ำมิดเกือบ 100% นะครับสภาพน้ำก็ยังไม่ลดนะฮะรุนแรงยิ่งกว่าปี2554บ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมนับหมื่นไร่จมหายไปกับตาโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองมวลน้ำล้นตลิ่งนะครับเข้าซัดพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจนทำให้ระบบสาธารณสุขวิกฤตนะครับต้องระดมเร่งอพยพผู้ป่วยหนีน้ำกลหนเลยฮะถนนสายหลักนะฮะถูกกระแสน้ำเชี่ยวตัดขาดรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะฮะชาวบ้านหลายชีวิตต้องขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มอย่างหนักกลายเป็นวิกฤตภัยพิบัติครั้งใหญ่ของชาวปราจีนบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ก็คือวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมนะครับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางกทมปริมณฑลและภาคตะวันออกโดยเฉพาะกำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากครับส่วนกทมแม้ถนนสายหลักจะแห้งแล้วนะครับแต่ต้องเตรียมรับมือฝนสะสมระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมบวกกับยังมีฝนตกแช่ต่อเนื่องนะฮะช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือระดับน้ำในคลองที่ยังคงสูงอยู่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาจารย์สองท่าน
1: ครับ
0: เรื่องของน้ำเราต้องไปเรื่องนี้เลยนะครับกลายเป็นดราม่าอันนี้ผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะคือส่วนตัวก็มีมุมมองของผมเองส่วนตัวเอาเป็นว่ายังไม่ต้องฟังของผมฟังสิ่งที่ท่านนายกพูดหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเพราะเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กลายเป็นประเด็นนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาท่านลงพื้นที่ไปที่นครสวรรค์คุณผู้ชมครับก่อนจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีที่ประชาชนอยากนำสัตว์เลี้ยงไปที่ศูนย์อพยพด้วยโดยท่านนายกระบุว่าให้ห่วงตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงฟังบางช่วงบางตอนเพื่อความเป็นธรรมครับ
2: เป็นการต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่เห็นว่าเป็นการสมควรที่ควรจะต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนมาก่อนเพื่อความปลอดภัยก็ต้องขอความกรุณาอีกนิดนึงก็คือว่าห่วงตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีคนไม่ยอมออกมาเพราะห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วเสร็จแล้วบอกถ้าจะยอมออกมาได้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอันนี้อย่าลืมว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเวลามันส่งเสียงหรือว่ามันถ่ายมันฉี่อย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มากมายอันนี้ผมไปดูมาด้วยตัวเองแต่ผมก็เห็นมันอยู่กันไม่ได้เราอาจจะเห็นเขาน่ารักแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องขอร้องจริงๆว่าต้องเอาชีวิตตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆผมก็จะพยายามว่าจะให้ทางหน่วยงานต่างๆได้ดูแลในช่วงที่ยังลี้ภัยยังอพยพไปหลบภัยกันอยู่นะครับให้มากที่สุดแต่ว่ายังไงก็ตามทางรัฐบาลก็จะต้องเน้นไปที่การดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นหลักก่อนนะครับ
0: อาจารย์ศิโรจน์ครับมันเป็นเรื่องละเอียด

0: เอ็ดอ่อนนะฮะต้องยอมรับว่าธรรมชาติของคนคนที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงรักสัตว์เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวอาจารย์ศิโรจน์มองการสื่อสารของท่านนายกยังไงแล้วเดี๋ยวถามอาจารย์โก้พร้อมกัน
1: ก็ผมว่านายกก็สื่อสารพลาดนะครับคือตัวนายกเองผมว่าคงไม่ใช่คนใจดำนะครับคนรักดนตรีเนี่ยคงไม่ใช่คนใจดำอยู่แล้วแต่ว่าการสื่อสารนะครับซึ่งคนที่เขารักสัตว์เนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดบ้านเราน้ำท่วมให้อพยพมาทิ้งสัตว์ไปก่อนเนี่ยมันกระทบจิตใจคนเพราะว่าภาพที่เราเห็นในพื้นที่กรุงเทพนะครับหรือว่าปริมณฑลเวลาน้ำท่วมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับเราจะชื่นชมเวลามีคนไปช่วยหมาแมวที่ติดน้ำใช่ไหมครับมีกู้ภัยไปช่วยหมาแมวมีคนที่รักสัตว์เขาไปช่วยหมาแมวในพื้นที่น้ำท่วมนั้นใจคนที่เขารักสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนนายกผมว่านายกไม่ได้คิดอะไรในเชิงลบแต่ว่าอาจจะคิดไม่รอบคอบก่อนพูดนะครับกลัวคนอพยพมาไม่ทันนะเพราะประเด็นมาอยู่ตรงนั้นมากกว่าว่านายกอาจจะกลัวคนอพยพมาไม่ทันแล้วจะบริหารจัดการไม่ได้ซึ่งก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจริงๆในพื้นที่อพยพเนี่ยก็ควรจะจัดหาที่สำหรับคนที่เขารักสัตว์นะครับให้สัตว์มันมีที่อยู่ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของคนที่เขารักสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะให้เขาออกจากบ้านมาเราทิ้งสัตว์ไม่มีอยู่แล้วครับใครคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่ไหนจะใจดำทิ้งหมาแมวตัวเองให้ตายคาน้ำท่วมมันไม่มีทางเพราะฉะนั้นนายกอยากพูดก็พูดได้แต่วิธีที่นายกทำได้มากกว่าพูดก็คือว่าคนออกมานะครับแล้วก็หาทางเขาเอาสัตว์ของเขามาแล้วก็หาที่ดูแลสัตว์ของเขาไปพร้อมกันนะครับคือวันแรกอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าในพื้นที่ที่เราเห็นท่วมรอบนี้อย่างเช่นประจีนหรือหลายจุดเนี่ยมันท่วมนานเพราะเมื่อท่วมนานเนี่ยก็ต้องเตรียมพื้นที่เผื่อไว้ครับอย่าไปให้คนเขาทิ้งสัตว์เลยมันบาปกรรมด้วยแล้วก็มันดูใจดำสำหรับคนที่เขารักสัตว์นะครับใจเขาใจเราครับ
0: อาจารย์ก็หรือว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะ critical เกินไปหน่อยมากกับสิ่งที่ท่านนายกพูดอาจจะแบบไปเจาะจงใหม่ท่านไม่ได้มีเจตนางั้นหรือเปล่าสื่อสารทางการเมืองอาจารย์มองไง
2: คือนายกไม่ได้พูดผิดแต่นายกพูดเยอะเกินไปพูดเยอะจนกระทั่งผิดจนได
0: ้
2: สิ่งที่นายกจะสื่อนะครับนั่นก็คือเวลากู้ภัยเนี่ยไปช่วยคุณแล้วเน
0: ี่
2: ยคุณต้องห่วงตัวเองก่อนที่จะห่วงสัตว์เลี้ยงเพราะว่ากู้ภัยเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือช่วยมนุษย์ก่อนที่จะช่วยสัตว์เลี้ยง
0: อ
2: ันนั้นไม่ผิดนะครับอันนั้นไม่ผิดเลยแต่ถ้านายกจบตรงนั้นอาจจะไม่มีอะไรแต่นายกพูดไปเรื่อยๆว่าถ้าช่วยสัตว์เลี้ยงมาแล้วมาที่สถานพักพิงและสัตว์เลี้ยงก็จะอุจจาระปัสสาวะต่างๆนานาและนายกก็พูดด้วยว่าผมไปตรงนั้นผมก็เหม็นและนายกก็ทำหน้าออกมาว่าเหม็นไอ้ตรงนั้นแหละคุณไม่ต้องพูดไปถึงตรงนั้นคุณเอาแค่ห่วงตัวเองก่อนห่วงสัตว์เลี้ยงกู้ภัยมีหน้าที่แค่นี้จบหรือจะพูดมากกว่านั้นก็ขยายความตรงนั้นแต่คุณพูดไปถึงว่าเอาสัตว์เลี้ยงมาที่สถานพักพิงแล้วก็เหม็นฉี่แล้วก็ทำหน้าออกมาด้วยเพื่อบ่งบอกประสบการณ์ของตัวเองคนที่เขารักสัตว์เขาเห็นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เหยียดสัตว์เลี้ยง มันก็เลยทำให้คนเขาโกรธเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นพูดไม่ผิดแต่พูดเยอะเกินไปจนกระทั่งพูดผิดอันนี้เป็นสิ่งที่นายกจะต้องระวังเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้ว
0: คุณผู้ชมครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับออกมาแสดงความคิดเห็นก็คืออาจารย์ปริญญาเทวานรุณิกุลนะครับอาจารย์บอกว่าท่านนายกอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของคนรักสัตว์บางคนรักอย่างกับลูกเขาก็ต้องพาสัตว์เลี้ยงเขาออกมาด้วยเขาไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้จมน้ำตายหรืออดข้าวตายหรอกครับและมีการแนะนำด้วยนะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ควรทำคือไม่ใช่ไปห้ามเขาเอาสัตว์เลี้ยงมาศูนย์พักพิงแต่ต้องบอกให้ศูนย์พักพิงจัดโซนสัตว์เลี้ยงแยกออกมานี่คืออาจารย์ปริญญานะครับแต่เพื่อความเป็นธรรมทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดานะครับได้ออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่นายกต้องการสื่อสารก็คือให้ประชาชนเนี่ยรอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นการอพยพทั้งคนและสัตว์อ่ะไม่ใช่บอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านพร้อมย้ำว่ารัฐบาลรับข้อเสนอที่ช่วยให้การอพยพทำได้ดีขึ้นแต่ขอให้แยกออกนะฮะระหว่างข้อจำกัดของศูนย์พักพิงกับการห้ามนำสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านนี่คือท่านรองโฆษกก็ออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจนะสิ่งที่ต้องการคือก็คือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นต้องอพยพทั้งคนและสัตว์ไม่ได้บอกว่าจะให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านอ่ะนี่ท่านรองโฆษกออกมายืนยันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเคลียร์กันไปต่อเลยไหมฮะ
1: ครับ
0: นะฮะจบนะฮะมันเป็นการสื่อสารนะครับผู้ชมครับแต
1: ่มีแต่ละหอดใจ
0: คนที่เดือดร้อนแม้แต่สวยังบอกเลยเน
1: ี่
0: ยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คุณทำอะไรอ่ะมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกันก่อนไหมแล้วผมเชื่อว่าคนที่น้ำท่วมอยู่ก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันน้ำท่วมแต่ทำไมถนนทุกสายมุ่งตรงไปที่บุรีรัมย์นายกรัฐมนตรีก็ไป ก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องไปเจออีกนะฮะก็คือหลังจากเมื่อวานนี้ก็นั่งประชุมคอนเฟอเรนซ์คอลที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมประชุมกับปภ.ในการติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแต่หลายคนก็ถามว่าแทนที่ท่านจะบัญชาการอยู่ในส่วนที่ไม่ต้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คอลแต่ท่านกลับไปอยู่ที่ไหนอ่ะงานวันเกิดคุณเนวินชิดชอบใช่หรือไม่ก็กลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาคุณผู้ชมแต่ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกนะเพราะท่านนายกท่านก็บอกท่านไปทุกปีซึ่งก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะท่านไปงานวันเกิดนะครับแต่ในสถานการณ์แบบนี้ทั้งสองท่านมองเห็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรทักทายเข้ามาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดประเด็นนี้รวมถึงที่ปราจีนบุรีหมูตายเป็นพันๆตัวนะฮะนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าพอมันตายปุ๊บซากมันนี่แหละฮะจะสร้างปัญหาเจ้าของฟาร์มบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยขนซากศพของหมูออกไปสักทีพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
3: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.financeดร.ข่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Terror Digital และดร.ข่า
7: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
8: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal
9: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
10: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
11: มองเฟลอร์โอมิราล
12: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: ทิพรส
14: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
15: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
14: กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไปเถียงในช่วงนี้ครับอยู่อาจารย์โก้อาจารย์ศิโรจน์นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปอีกหนึ่งดราม่าของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะท่านไปนั่งประชุมคอนเฟอเรนซ์คอลเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คอลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าตกลงเนี่ยท่านทำไมท่านนายกไปอยู่ที่นั่นยังไงฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมคุณอนุทินรวมถึงสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไปร่วมงานวันเกิดครบรอบ68ปีของคุณเนวินชิดชอบซึ่งโดยปกติทุกปีจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมด้วยพิธีปะกำช้างซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลของชิดชอบนะครับคุณผู้ชมหลังเสร็จสิ้นพิธีครับคุณเนวินได้ทำการผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินพร้อมกับอวยพรว่าให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่อคุณอนุทินเลยตอบว่าเบื่อแล้วก่อนที่คุณเนวินจะตอบกลับไปว่าเป็นอีก2

0: หมายก็พอฟังเสียงบางช่วงบางตอนตรงนี้หน่อยครับ
1: เป็นนายกอีกเอาจนเบื่อ
2: เบื่อแล้ว
1: เป็นอีกสองสมัยก็พอ
0: ตรงนี้ไม่ได้ผิดหรอกครับถูกต้องไหมฮะจริงๆต้องให้ความเป็นธรรมท่านนายกเราก็ไปวันเกิดคุณอนุทินเป็นทุกปีอยู่แล้วนะฮะที่ท่านบอกนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่มันเป็นดราม่าขึ้นมาก็เพราะว่าคุณอนุทินเลือกที่จะไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินที่บุรีรัมย์ในช่วงที่หลายจังหวัดยังเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักหน่วงใช่หรือไม่นี่คือสังคมตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตแต่ให้ความเป็นธรรมนะครับพอเสร็จจากบุรีรัมย์เนี่ยท่านนายกก็บินลงไปต่อที่ปราจีนบุรีทันทีนะฮะไปตรวจตามติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์นะครับพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงอบจ.ปราจีนบุรีทั้งสองท่านคิดเห็นประเด็นนี้ยังไงอาจารย์ศิโรจน์ครับ
3: ก็ผมว่าก็คล้ายๆกับเรื่องสัตว์เลี้ยงครับคือจริงๆมันก็วันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันที่เขาอยากจะไปวันเกิดเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับเพียงแต่ว่าความเหมาะความควรนะครับผมเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับผมนึกถึงสมัยคุณแพทองธารเป็นนายกนะครับช่วงนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่น้ำท่วมภาคเหนือนั้นนะครับแล้วมันก็มีปัญหาว่าคุณแพทองธารไปอีสานนะครับแล้วอีกกรณีนึงมีเหตุการณ์น้ำท่วมอีสานคุณแพทองธารก็ไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคือคนไทยเนี่ยนะครับเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยในทุกยุคทุกคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาอยากเห็นนายกเนี่ยเหมือนกับรู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนของประชาชนนะครับดังนั้นนายกคนไหนก็ตามนะครับที่พอช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วท่านไปทำเรื่องซึ่งท่านคิดว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านซึ่งไม่ผิดนะครับนายกวันอาทิตย์เนี่ยนายกเขาอยากจะไปไหนก็ได้แล้วเขาจะไปฉลองวันเกิดก็เรื่องของเขาเนี่ยแต่ในความรู้สึกของประชาชนมันก็ต้องคิดว่าเอ้ยขณะที่เราเดือดร้อนอยู่เนี่ยนายกหายไปไหนนะมันอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับคนที่เป็นนายกทุกคนนะครับว่าถ้าขอร้องกันได้เนี่ยนะครับดูบทเรียนที่เกิดขึ้นกับคุณอนุทินนะครับดูบทเรียนที่เกิดขึ้นกับคุณแพทองธารนะครับกรณีน้ำท่วมภาคเหนือหรือภาคอีสานแล้วคุณแพทองธารไปพื้นที่อื่นหรือกับพลเอกประยุทธ์เองนะครับตอนน้ำท่วมอุบลเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ถูกวิจารณ์ลักษณะนี้เหมือนกันเนี่ยผมว่าคนที่เป็นนายกนะครับเลิกเถอะนะครับเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนเลิกงานวันเกิดนะครับเลิกงานแต่งงานเลิกงานสังสรรค์เลยนะครับอย่าทำให้ประชาชนรู้สึกว่าขณะที่เราเดือดร้อนขณะที่บ้านเราน้ำท่วมไม่มีจะกินเนี่ยนายกนะครับรัฐมนตรีพรรคการเมืองเนี่ยไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กันอย่างมีความสุขก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคพลังประชารัฐช่วงน้ำท่วมสงขลาถ้าคุณทินจำได้เนี่ยก็มีการจัดปาร์ตี้กันมีการเปิดเวทีคึกคืนกันขณะที่สงขลาน้ำท่วมขนาดใหญ
0: ่
3: ประชาชนก็วิจารณ์ในลักษณะนี้นะครับนี่คือบทเรียนนะครับที่คนที่เป็นนักการเมืองทุกคนต้องคิดว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนคนเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณต้องสละทุกเรื่องต่อให้เป็นวันหยุดนะครับคุณก็ต้องไม่ไปฉลองวันเกิดนะครับอย่าไปมีกิจกรรมสังสรรค์อะไรต่อให้เป็นวันหยุดก็ตามนะครับภาพความสุขสบายของนายกภาพความสุขสบายของรัฐมนตรีหรือส.ส.เนี่ยมันขัดแย้งกับความรู้สึกของประชาชนว่าเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนนะครับ
0: แต่อาจารย์ศิโรจน์ด้วยความเคารพนะสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดนะอาจารย์โก้คือผมเข้าใจแหละพออาจารย์ศิโรจน์พูดมาซุบเป็นฉากๆเนี่ยคิดหรือว่าเขาคิดไม่ได้หมายความว่าคิดหรือว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเฮ้ยโอ้ประชาชนเดือดร้อนคุณไม่ควรที่จะไปงานสังสรรค์นะผมว่าเขาก็คิดได้นะแต่สุดท้ายเขามีเลือกที่จะทำหรือเปล่าผมไม่รู้อาจารย์ก็มองไงครับนี่เขาต้องการสื่อสารอะไรฮะเพราะสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดถูกต้องเลยถูกต้องไหมฮะเดือดร้อนนู่นนี่นั่นคุณก็ลงพื้นที่ไปช่วยใช่ไหม
3: ผมว่าในมุมนายกเนี่ยนายกคงคิดว่าก็ตอนเช้าก็ไปงานคุณเนวินแล้วก็ทำงานด้วยไงนะครับมีการประชุมเคลียร์คอนเฟอเรนซ์แก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วตอนเย็นก็ไปดูปัญหาน้ำท่วมซึ่งถ้าคิดแบบนายกก็ถูกใช่ไหมครับก็คืองานวันเกิดยังไงก็ไปแต่ไปแล้วก็ทำงานต่อนะครับแล้วก็เครื่องบินที่ไป ก็เงินตัวเองน้ำมันตัวเองคือคิดแบบนายกเนี่ยวันอาทิตย
0: ์
3: ไปวันเกิดผิดไหมอ่านไม่ผิดนะครับไปวันเกิดเสร็จไปทำงานต่อในวันหยุดด้วยนะครับนั่งเครื่องบินตัวเองน้ำมันออกเอง
0: ทุกอย่างจ่ายเอง
3: ทุกอย่างจ่ายเองหมด
0: ก็ถูกต้อง
3: ผมผิดตรงไหนแต่ว่าในมุมประชาชนเนี่ยนะครับเขาไม่อยากเห็นกระทั่งการไปงานแบบนี้เลยไง
0: หรือว่าเราจับผิดมากเกินไปหรือเปล่าอาจารย์โก้ก็เขาก็ไม่ได้ผิดนะท่านก็ไม่ได้ผิดท่านก็ทำงานต่อนะท่านก็ไปต่อนะไปปราจีนบุรีต่อนะ
4: ผมจะเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกก็ลุยน้ําท่วมตลอดลุยจนกระทั่งรองเท้าหลุดหันไหนไม่รู้แต่ก็ลุยตลอดเสียงประชาชนก็บ่นก็ด่าตลอดแต่ประเด็นสำคัญก็คือในการแสดงออกทางการเมืองหรือสื่อสารทางการเมืองจะบ่นจะด่าก็ตามใจแต่ว่าการสื่อสารก็คือผมนายกรัฐมนตรีผมอยู่ตรงนี้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย นั่นคือการสื่อสารที่แสดงออกไปเพราะฉะนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถึงแม้ว่าจะโดนด่าเยอะแต่ในระหว่างบรรทัดของการด่าก็มีคนชมพอสมควรเหมือนกันนั่นคือการแสดงออกที่ในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นการแสดงออกที่ถูกต้องนะครับทีนี้เราย้ายมาสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่4ก็คือนายกมีทางเลือกนะครับน้ำไม่ได้หนักเหมือนอาทิตย์ที่แล้วแต่มันก็ยังหนักประชาชนยังต้องการความช่วยเหลือเยอะอีกฝั่งหนึ่งก็คืองานวันเกิดของคุณเนวินอันนี้พูดตามตรงนะอันนี้ตามตรงเลยนายกจะอยู่ไม่อยู่ผมว่าค่าเท่ากันแต่ในแง่ภาพทางการเมืองในแง่ภาพของผู้นำของประเทศถ้านายกอยู่ตรงนี้ประชาชนก็ด่านั่นแหละแต่ว่าระหว่างบรรทัดอาจจะมีคำชมด้วยในเมื่อนายกเลือกที่จะอยู่ไม่ไปงานวันเกิดของคุณเนวินแต่สิ่งนี้ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดกระแสอย่างหนึ่งขึ้นมาสื่ออาจจะมี2 headlines headlines อันหนึ่งก็คือว่านายกอนุทินเลือกที่จะอยู่กับประชาชนแทนที่จะไปงานวันเกิดของคุณเนวินในย่ามันอาจจะเป็นว่าเฮ้ยนายกแน่ว่ะนายแน่มากแต่ headline อีกแบบนึงก็อาจจะเป็นเฮ้ยเนวินอนุทินแตกหักเอาแล้วสิ
0: มันก็มีทั้งสอง
4: มันมีทั้งสองอย่าง
3: คุณเนวิน
4: มันมีทั้งสองอย่างนะครับแต่ในเมื่อนายกเลือกจะไปนะครับเลือกจะไปสิ่งที่มันแสดงออกให้เห็นก็คือว่าผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนโดยเฉพาะคนที่เข้าใจวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยก็คือว่าเราเข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวมันสำคัญเราเข้าใจได้ว่าคุณเนวินนั้นเป็นเมนเทอร์ของคุณอนุทินและเขาอยู่กันมาหลายสิบปี
0: ถูก
4: ใช่ไหมครับ
0: อันนี้ไม่ได้ติดเลย
4: ไม่ติดเลยทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญหมดแต่ในเมื่อคุณอนุทินไม่ใช่แค่คุณอนุทินคุณอนุทินคือนายกอนุทินตำแหน่งที่แบกความรับผิดชอบของทั้งประเทศและในเมื่อคุณแบกตำแหน่งอันนั้นอย่างที่อาจารย์ศรีโรจน์กล่าวเมื่อกี้เรื่องส่วนตัวทุกเรื่องมันจะต้องเป็นเรื่องรองเรื่องของประชาชนจะต้องเป็นเรื่องเอกในทุกลมหายใจผมใช้คำว่าทุกลมหายใจเลยเพราะว่าอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นผู้นำของประเทศมันใหญ่หลวงและอย่างคุณลุงของสไปเดอร์แมนเคยพูดไว้ว่า which great power comes great responsibility โดยอำนาจอันยิ่งใหญ่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่มันจะต้องตามมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือนายกก็ฝากด้วยพิจารณาบริบทตำแหน่งหน้าที่ของตนว่าควรจะทำแบบไหน
3: ผมเสริมนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณเนวินก็น่าจะประกาศงดการจัดวันเกิดปีนี้ซึ่งจริงๆตอนแรกคุณเนวินก็ประกาศนะว่าปีนี้ขอจัดแบบเงียบๆแต่ดูบรรยากาศที่ไปแล้วเนี่ยไม่เงียบเลยนายกไปรัฐมนตรีไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมคิดว่าถ้าคุณเนวินจัดเนี่ยยังไงคุณอนุทินคงจะต้องไปดังนั้นก็อาจจะเป็นบทเรียนสำหรับคุณเนวินว่าปีหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างนี้อีกคุณเนวินประกาศงดจัดวันเกิดแบบงดจริงๆไปเลยเนี่ยคนจะชื่นชมคุณเนวินนะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณเนวินจัดเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยในฐานะอยู่กับคุณเนวินเนี่ยไม่ไปคงไม่ได้เพราะว่ารัฐมนตรีไปหมดถ้ารัฐมนตรีไปนายกไม่ไปก็จะเป็นประเด็นอย่างที่อาจารย์โก้บอกว่าเฮ้ยเนวินอนุทินทะเลาะกันหรือเปล่ารัฐมนตรีไปนะครับนายกไม่ไปหนูเนี่ยแตกกันหรือเปล่าหนูจะออกมาตั้งพรรคใหม่หรือเปล่าสตอรี่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณเนวินเองในฐานะเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองเนี่ยอาจจะต้องคิดด้วยเหมือนกันนะครับว่าตอนแรกที่บอกว่าจะงดจัดเนี่ยมาทุกครั้งแล้วแต่บอกว่างดจัดปุ๊บพอเช้าวันเสาร์เนี่ยโอ้โหใหญ่โตขนาดนี้มันเหมือนไม่งดจัดจริงอ่ะมันคือการเปิดบ้านจัดอย่างเออกระเริง
0: อ่ะอันนี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะว่าคิดเห็นอย่างไรคืออาจารย์ทั้งสองท่านเราก็อธิบายวิเคราะห์กันแบบกลาง
3: ๆ
0: ว่ามันมีข้อดีข้อเสีย
3: แต่ต้องย้ำนะครับว่ามันอันนี้สิ่งหนึ่งที่ดีคือว่าเราเห็นนายกในอดีตเอาผมว่าในรอบ4ในรอบ10ปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับที่เราไม่ค่อยเห็นนายกทำงานเสาร์อาทิตย์มานานนะครับอันนี้สิ่งเป็นสิ่งที่คนที่เป็นนายกต้องทำงานนะครับนายกผู้ชายบางคนในอดีตเสาร์อาทิตย์ไม่ทำงานเลยนายกผู้หญิงบางคนในอดีตเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ทำงานเลยอ้างว่าเป็นเจนซงเจนซีอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากพลาดพิงชื่อดังนั้นอยากจะให้วางมาตรฐานแบบนี้เหมือนกันว่าตำแหน่งนายกนี่เป็นตำแหน่งที่ไม่มีวันหยุดนับจะเป็นวันเสาร์หรือเป็นวันอาทิตย์เนี่ยคุณต้องทำงานตลอดเวลาถึงคุณจะมีความเป็นคนยังไงก็ตามนี่นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยปัญหาของประชาชนไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นเมื่อปัญหาประชาชนไม่มีวันหยุดคนเป็นนายกหยุดเสาร์อาทิตย์ก็หยุดไม่ได้ต้องทำงานตลอดเวลา
0: ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายก
4: นิดนึงขอเสริมนิดเดียวนะครับก็คือว่าทั้งหมดทั้งปวงนี่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจกับนายกอนุทินนั่นก็คือเมื่อตอนที่นักข่าวถามถึงเรื่องโดนประชาชนด่าตอนไปช่วยเหลือตอนน้ำท่วมนายกอนุทินผมจำโค้ดคำต่อคำไม่ได้นะครับแต่พูดประมาณว่าเข้าใจความรู้สึกประชาชนต้องการปลดปล่อยประชาชนต้องการระบายนะครับ ผมเห็นข่าวอันนั้นแล้วผมอ่านแล้วผมรู้สึกเคยนายกต้องแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่สำคัญแต่ empathy ความเห็นใจที่มีต่อประชาชนนั้นมาก่อนสิ่งแรกและสิ่งเดียวเพราะฉะนั้นบทบาทอันนั้นน่ะประทับใจในตัวนายก
0: ควรจะเอามาใช้ในทุกเหตุการณ
4: ์ใช้อันนี้กับทุกเหตุการณ์ใช้อันนี้กับทุกเหตุการณ
0: ์นะครับมันก็
3: คือคำว่าควรจะใช้กับทุกเหตุการณ์นี้ต้องขยายด้วยสำหรับคนที่วิจารณ์ทางการเมืองด้วยนะอย่างเช่นกรณีคุณยิ่งชีพนะครับหรือคนต่างๆที่วิจารณ์นายกเรื่องคดีสวเนี่ยนะครับนายกไปถอนฟ้องให้หมดเถอะนะครับเพราะว่าการเอมพาธีกับประชาชนในทุกๆเรื่องผู้นำประเทศจำเป็นนะครับแล้วกลุ่มที่เดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยด่าแรงนะคุณยิ่งชีพเนี่ยไม่ได้ด่าแรงแต่โดนคดีไปแล้วเนี่ยอยากเห็นนายกไปถอนคดีคุณยิ่งชีพและกลุ่มที่วิจารณ์เรื่องสว.สงสารเขา
0: ก็สื่อสารไปที่ท่านนายกนะครับแต่ว่าท่านนายกก็ทำงานจริงนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่อวยพรคุณเนวินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปต่อนะจิมบุรีท่านก็ทำงานนะฮะนี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับแต่ที่ประจีนไหนๆก็พูดถึงประจีนแล้วคุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์เอาดูแค่ภาพเหตุการณ์หน่อยนะคุณผู้ชมไปดูภาพเขาบอกดูเห็นแล้วก็สลดหดหูใจนะฮะไปดูกันหน่อยฮะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วจริงๆมันมีอีกภาพหนึ่งที่หมูตายเกลื่อนนะ
3: ครับ
0: ประมาณ 2,000 ตัวนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ที่จะต้องเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังรวมถึงท่านสว.ก็มาบอกท่านนายกนะฮะกรุณาช่วยตื่นจากฝันทำไม่ได้ก็ออกไปซะรวมถึงกรณีนาฬิกาหรู 3,300,000 บาทของสส.ไอเดียพักสักครู่ช่วงหน้ากลับไปตามครับ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวดคิวดมาก
7: รวยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
8: ได้สนุกมาก
9: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
11: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
12: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
11: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
10: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
11: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
10: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
13: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
10: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
14: รัฐบาลเตือนประชาชนรับมือฝนกระจายทั่วภูมิภาคของประเทศในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังเรนบอมที่พัทยาวันนี้ขณะที่น้ำเหนือเริ่มลดระดับน้ำเจ้าพระยายังคงทรงตัวส่วนกรุงเทพหลายพื้นที่น้ำลดต่อเนื่องติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
15: คลึงทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
2: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิกกลับมาต่อ

0: อนะครับถกไม่เถียงอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์โก้ยังอยู่กับพวกเรานะคุณผู้ชมไปปราจีนบุรีกันหน่อยกรณีของหมูตายนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นภาพที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะฮะก็เป็นภาพที่สลดใจเหลือเกินคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะปราจีนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแบบสาหัสเลยทีเดียวอย่างเคสฟาร์มหมูที่ปราจีนคือต้องบอกว่าวิกฤตแล้วนะครับเพราะว่าฟาร์มหมูแห่งนี้เขาไม่ได้มีแค่หมู10ตัว20ตัวนะครับแต่มีมากถึง 2,000 ตัวคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพอน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่เจ้าของฟาร์มก็ไม่สามารถขนย้ายหมูออกจากพื้นที่ได้ทันยิ่งพอเวลาผ่านไปน้ำก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกเจ้าหมูแต่ละตัวก็เริ่มจมน้ำและตายนะฮะคุณผู้ชมไปทีละตัว2ตัวทีละตัว2ตัวพอเวลายิ่งผ่านไปสถานการณ์น้ำยังไม่ดีขึ้นปรากฏว่าซากหมูจำนวนมากก็เริ่มขึ้นอืดอยู่ในน้ำเนี่ยฮะสลดใจจริงๆครับส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณดังกล่าวแล้วก็เป็นที่กังวลอีกว่าจะเกิดปัญหาเรื่องของสุขอนามัยและโรคระบาดจากซากหมูที่เน่าเสียในน้ำนะครับก็ไม่แน่ใจนะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่ปราจีนบุรีได้ทราบข่าวนี้หรือไม่เพราะมันก็เรื่องใหญ่อยู่นะครับคือการจะเอาซากหมู 2,000 ตัวนะที่มันลอยอยู่ในน้ำนี่นะฮะคุณผู้ชมออกไปเนี่ยคงต้องอาศัยการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยด่วนเลยนะครับอย่างนี้เมื่อเช้านี้ผมฟังรายการของพี่ดนัยนะฮะดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะครับนะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ชมครับเขาบอกเจ้าของฟาร์มหมูไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยกล้ากลัวในการพูดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เข้าใจเขาต้องอยู่ในพื้นที่อ่ะมันจะมาวิพากษ์วิจารณ์ท้องถิ่นมากก็ไม่ได้
1: เขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือครับ
0: แต่เขาขอพูดขอความช่วยเหลือผ่านว่าสิ่งที่อยากได้คืออยากให้หน่วยงานนั้นเข้ามาช่วยซากหมู 2,000 ตัวอาจารย
1: ์ต้องช่วยครับเพราะว่าถ้าไม่ช่วยเนี่ยมันโรคระบาดใช่ไหมครับแล้วพอมันหมูเน่า 2,000 ตัวเนี่ยมันเชื้อโรคกลิ่นเหม็นอันตรายแล้วมันจะมีผลกระทบด้านสาธารณสุขที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นจริงๆการที่เจ้าของฟาร์มหมูต้องมาขอความช่วยเหลือเนี่ยผมฟังแล้วผมก็เศร้านะคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยควรจะต้องรู้ทันทีว่าพอมีเคสแบบนี้ปุ๊บจะจัดความช่วยเหลือเข้าไปยังไงนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมย้ำอย่างนี้นะครับคนกทมเนี่ยเราโชคดีเราได้เลือกตั้งผู้ว่าเวลามีปัญหาน้ำท่วมเราวิจารณ์ผู้ว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยคนปราจีนบุรีท่านต้องถามนะครับว่าผู้ว่าปราจีนอยู่ไหนหรือองคลักษณ์ที่น้ำท่วมเนี่ยท่านก็ต้องถามว่าผู้ว่านครนายกอยู่ไหนเพราะนี่คืองานของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ววันนี้ต้องถามว่าผู้ว่าปราจีนเนี่ยขณะที่หลายพื้นที่ในปราจีนน้ำท่วมหนักนะครับเช่นบ้านสร้างเนี่ยท่วม 100% เลยจริงๆพ่อผมเป็นคนปราจีนนะครับแถวบ้านพ่อผมตอนนี้ถนนขาดหมดแล้วนะครับแล้วก็หนักที่สุดในรอบ 40-50 ปีเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าบทบาทผู้ว่าเนี่ยนะครับได้ทำงานในแบบที่แอคทีฟมากอย่างที่ควรจะเป็นหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้นายกเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับนายกไปประจีนเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนายกต้องกำชับผู้ว่าว่าความช่วยเหลือของประชาชนนะครับในพื้นที่เมืองจะแก้ยังไงความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มันน้ำท่วมหนักแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโรคระบาดต่างๆเนี่ยต้องแก้ยังไงนะครับแล้วจะต้องดึงหน่วยราชการทุนมาช่วยนะครับงานอย่างเงี้ยนะครับลำพังผู้ว่ากำลังไม่พอ
0: ไม่อยู
1: ่ต้องดึงปอพอมาช่วยแล้วก็ต้องดึงกองทัพมาช่วยเพราะกองทัพมีรถสูงไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับหลังจากน้ำท่วมจบเนี่ยนะครับปราจีนพังพินาศแล้วปราจีนท่วมแบบนี้10วันแล้วนะครับตอนน้ำท่วมขนาดมันไม่ลงแล้วตอนนี้น้ำปราจีนมันลามมาองคารักษ์แล้วมันคือน้ำผืนเดียวกันจากเขาใหญ่มันมาปราจีนแล้วมันมาองคารักษ์แล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันป้องกันล่วงหน้าได้มันบรรเทาความเสียหายได้นะครับเพราะคุณรู้แล้วว่าน้ำจากเขาใหญ่มาน้ำจากฝนเติมเนี่ยยังไงปราจีนก็ต้องท่วมคำถามคือทำไมไม่มีคนบอกชาวบ้านว่าจะอพยพ1 2 3 4ยังไง
0: นั่นน่ะสิฮะอันนี้อาจารย์โก้มองเห็นประเด็นนี้
2: คือ
0: ไปในทิศทางไหนครับ
2: การบริหารผิดพลาดไร้วิสัยทัศน์เนี่ยมันเดือดร้อนไม่ใช่แค่มนุษย์ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงไปจนถึงหมูถ้าเราถอยหลังนะครับไปดูที่ปี54มหาอุทกภัยหลังจากนั้นเราก็มีรัฐบาลคสช.รัฐบาลคสช.ผ่านงบประมาณ 500,000 ล้านเพื่อที่จะสร้างระบบป้องกันมหาอุทกภัยเกือบ10ปีผ่านไปไอ้ 500,000 ล้านและระบบอันนั้นมันอยู่ที่ไหนเกือบ10ปีผ่านไปอย่างที่เราเห็นนะครับในช่วงต้นของรายการนครนายกแต่ละอำเภอชาวบ้านต้องช่วยตัวเองเอากระสอบทรายมากั้นและสิ่งที่สำคัญก็คืออำเภอนู้นก็จะต้องเอาของอำเภอนั้นทลายลงอำเภอนี้ทลายอำเภอนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสร้างกับบังเกอร์กันไปมันก็บล็อกในแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอก็ซวยซึ่งกันและกันเองและต่อมานี่ครับไม่ใช่แค่มนุษย์เดือดร้อนหมูยังเดือดร้อนเมื่อกี้ผมเห็นภาพนะครับน้องหมูกำลังตะกายเพื่อไม่ให้ตัวเองจมน้ำคือมันน่าเศร้าอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องถอยหลังก้าวใหญ่ๆแล้วก็ถามตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยวิสัยทัศน์อยู่ไหนบริหารทำไมเป็นผิดพลาดขนาดนี้และนี่นะครับถ้าใครว่าผมชอบวิจารณ์นายกอนุทินผมบอกเลยว่าผมวิจารณ์ทุกนายก ที่ผ่านมาเพราะว่าไอ้งบประมาณที่ตั้งเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของนายกทุกคนหลังจากนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลหลังจากนั้นและบวกลบคูณหารออกมารวมกันหมดล้มเหลวทุกรัฐบาล
0: อย่างนี้ด้วยความเคารพนะฮะท่านนายกท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่นะคุณสุชาติชมเปลี่ยนยังบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็พูดถึงประเด็นที่ไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินชิดชอบนะหมายถึงท่านนายกไปร่วมงานวันเกิดน่ะซึ่งท่านสุชาติก็บอกว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะเราก็ไปแล้วก็กลับจากนั้นก็ลงพื้นที่โดยคุณสุชาติก็บอกนะครับว่าท่านนายกเป็นซูเปอร์แมนท่านต้องบินไปปราจีนบุรีอีกนะครับแล้วก็กลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดท่านก็ไม่ได้หยุดท่านเอาพลังงานจากไหนนะคุณสุชาติบอกว่าตนเองอายุน้อยหมายถึงว่าท่านสุชาติตัวเองอายุน้อยกว่าเกือบ10ปีเนี่ยบางทีตื่นมาก็ยังวิ่งวิ่งศีรษะอยู่เลยนะครับแต่ก็ต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากนะฮะท่านสุชาติพูดประเด็นนี้คุณผู้ชมครับเท่านี้ท่านนายกตอบยังไงเรื่องไปวันเกิดคุณเนวินคุณผู้ชมครับนักข่าวเองก็ได้ไปสัมภาษณ์ท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลถึงประเด็นที่ไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินนายกก็ได้บอกว่าตนเดินทางไปร่วมทุกปีซึ่งทุกปีก็จะมีพิธีทางศาสนานะมีพิธีพื้นบ้านด้วยนะฮะคุณผู้ชมตนเป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไปร่วมกันทุกปีไม่มีอะไรถือเป็นเรื่องปกติส่วนที่คุณเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยแต่นายกตอบกลับไปว่าเบื่อแล้ว คุณอนุทินอธิบายไงรู้ไหมฮะบอกว่าอ๋อพี่น้องหยอกกันพี่น้องหยอกกันนักข่าวก็ถามต่อว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงหรือไม่คุณอนุทินไม่ตอบนะฮะเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอ เล็กน้อยคุณผู้ชมครับและยังมีประเด็นสสไอเดียอีกนะครับสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยท่านนายกตอบว่าอย่างไรคุณผู้ชมสแกน QR code หน้าจอให้ผมหน่อยครับไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปถามทั้ง2ท่านนะฮะเดี๋ยวจะมาขยายประเด็นของสสไอเดียเพิ่มเติมนะครับกับนาฬิกาที่จะต้องชี้แจงนะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงท่านสวที่บอกว่าถ้าท่านนายกทำไม่ได้ก็ออกไปซะเจอกันในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมสำหรับทีวีขอบคุณอาจารย์โก้นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะ
0: ก็เป็นเย็นวันจันทร์ที่หลายคนก็ลุ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพและอีกหลายจังหวัด
1: อโศกเราจริงๆตกไปแล้วตั้งแต่ช่วงกลางวันเลยนะคะ
0: แล้วมันก็หยุดไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันก็ฟ้าครึ้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฟังตามที่กรมอุตุเขาบอกก็คือวันนี้จะเป็นการทดสอบระบบอีกรอบนึงเพราะฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของช่วงเปลี่ยนฤดูด้วยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหลายที่ตกบ้างหลายที่อาจจะไม่ตกบ้างแต่ว่าสัญญาณฝนตกนั้นมาอย่างแน่นอนครับตรงนี้ก็คือสะพานลอยหน้าห้างบิ๊กซีพระราม4นะครับคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าฝนตกหนักมากเหมือนฟ้ารั่วเลยฝนเทมาไม่ขาดสายลมพัดแรงด้วยแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะฮะย่านพระราม4จริงๆก็ไม่ไกลจากแกรมมี่เท่าไหร่เป็นคลิปฝนตกแรงมากนะรถที่ขับผ่านพระราม4ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนแบบเบอร์แรงสุดชาวบ้านเขาก็หวั่นใจกลัวว่ากรุงเทพจะจมน้ำอีกรอบไหมครับ
2: พระราม4พระราม4ครับตกกับยางแห้งเลยนี่ก็เบิ่งเอาเนี่ยทั้งร่มทั้งฝนครับพี่น้องโอ้โหมันสิรอดบ่ล่ะมื้อนี้มันสิกลับมาอีกแล้วมั้งไผว่านี่
0: ฝนที่ตกหนักมีกิ่งไม้นะครับตรงซอยภูมิจิตถนนพระราม4หักลงมาด้วยนะครับก็ต้องมาช่วยกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยทั้งสุขุมวิททองหล่ออโศกฝนตกหนักเช่นเดียวกันโซนกรุงเทพตอนบนอย่างดอนเมืองบางเขนสายไหมฝนก็ตกหนักลมก็พัดแรงนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์บ้านอยู่แถวลาดประเขาบางเขนก็โพสต์คลิปบอกว่าฝนมาตามนักแถมตกหนักซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาหลังเลิกงานแบบนี้จนถึงช่วงค่ำกรมอุตุบอกว่ากทมต้องเฝ้าระวังนะโซนตะวันออกโซนกลางโดยเฉพาะลาดกระบังมินบุรีคลองสามวาสะพานสูงและหนองจอกนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมครับปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026และที่ประทับใจมากๆก็คือน้องบิวภูริพลบุญสอนของเราคว้า MVP นักกีฬาชายยอดเยี่ยมมาได้ด้วยค่ะ
3: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: บิวภูริพลบุญสอนเข้ารับรางวัล นักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะคะหลังสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเลือกให้ได้รับรางวัลจากผลงาน2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติการแข่งขันทั้ง2รายการและอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4x100ได้รับเงินรางวัล 25,000 เหรียญสหรัฐและทำให้บิวภูริพลกลายเป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัล MVP นับแต่การมีการมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อปี1998ค่ะ
4: ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทนะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคนสู้ศึกในการแข่งขันครั้งหน้าด้วยค่ะติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวของช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: ลาดกระบังที่น้ำยังท่วมสูงปรากฏว่ามีการตั้งศูนย์อพยพมีคนหลายร้อยอยู่ที่นั่นแต่ปรากฏร้องมาที่ช่องวันนะฮะนักข่าวเราเจอร้อนมากร้อนแบบเอาไม่อยู่เลยเราต้องเอาพัดลมไปให้มีคุณป้ามาคนหนึ่งเอาแมวมาด้วยปรากฏแมวหายโอ้ยสงสารเลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
5: และใน

0: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้รวมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวินรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: มิวเป็นไรอ่ะ
10: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
9: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
11: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
12: มองเฟลอร์โอมิรอล
13: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
14: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
14: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
15: เฮนรี่ first date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
16: คิวบูดคิวบูดมาก
17: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
18: สนุกมาก
19: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
15: วันนี้ในโรงภาพยนตร
20: ์แม่กำลังกลับนะ
21: ลืมล้างจานให้แม
20: ่ใช้นี
21: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
20: กลับมาแล้ว
22: ล้างเก่งมาก
21: สไลด์เลมอนสูตรใหม
13: ่ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
23: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
24: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
25: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
26: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิล Power Bond Treatment ผสานแบคทีเรียมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลยOh my

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: โอ้ชะถ้าอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยได้ยังนี
3: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและห้วยซัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ์
4: อัมพลฟู้ด

0: ิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
2: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
6: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้ว

0: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาข่าวเย็นช่องวันคุณผู้ชมคะพื้นที่ลาดกระบังเคหะร่มเกล้านี่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ท้ายๆเลยที่มีโอกาสน้ำจะลดตอนนี้ชาวบ้านยังทนทุกข์กันอยู่นะคะหนีออกจากจุดน้ำท่วมมาอยู่ที่ศูนย์อพยพกันกว่า700ชีวิตอากาศก็ร้อนจนพัดลมเอาไม่อยู่ซ้ำร้ายยังมีคุณป้าอายุ75ปีที่สูญเสียทรัพย์สินไปแล้วยังต้องมาสูญเสียแมวที่แกรักไปอีกด้วยค่ะ
2: รู้สึกแย่มากมันเครียดนะไม่เหลืออะไรแล้วยังอย่างเงี้ยบ้านก็กลับเข้าไปก็ไม่มีอะไรเหลือหมดตัวเลยทำงานมาต้องดูสิอายุเท่าไหร่เราคิดว่าเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะแล้วมันไปหมดแล้ว
1: คุณป้าเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะนี่คือคุณป้าติ๋มอายุ75ปีนะสำนักข่าวปนิวส่งน้องกิ๊กนรพรไปเยี่ยมนะคะคุณป้าต้องออกจากบ้านพักในโซน3ร่มเกล้ามาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวป้าเล่าว่าสภาพจิตใจตอนนี้แย่มากข้าวของเครื่องใช้เสียหายไปกับสายน้ำหมดทุกวันนี้ต้องกินยานอนหลับนะคะถึงจะข่มตาหลับลงไปได้ในแต่ละคืนที่สำคัญแมวหายไปด้วยตอนหนีน้ำท่วมอุ้มแมวมา3ตัวรักและผูกพันมากก็คิดว่าอย่างน้อยก็จะได้มาอยู่ด้วยกันแต่กลับมาเจอข่าวร้ายซ้ำเติมก็คือเจ้าขอดแมวสลิดสีเทาหางกุดหลุดหายไปจากกรงตอนนี้เดินตามหาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอเลยค่ะ
3: เป็นความผูกพันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: มาเหมือนลูกอ่ะนะครับทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ท่านนายกก็บอกว่าเวลามันเกิดน้ำท่วมเนี่ยปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านก่อนเอาชีวิตรอดก่อนป้าติ๋มบอกอ่ะถ้าพูดจากหัวใจคนรักสัตว์เนี่ยนะบอกมันทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆปล่อยไม่ได้คือเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยปล่อยไว้เป็นไงล่ะแมวตายหมดแล้วแล้วจะให้ปล่อยที่บ้านเนี่ยแล้วแมวจะอยู่ยังไงน้ำท่วมขนาดนี้หลายวันแล้วแมวเขาจะกินยังไงนะครับเพราะฉะนั้นป้าเขาบอกอย่างนี้บอกว่าแมวอ่ะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตคนเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะพึ่งพากันนะครับสำหรับเจ้าขอดแมวของป้าติ๋มแมวสลิดนะสลิดลายสีเทาหางกุดหางสั้นคล้ายกับแมวอีกตัวนึงที่ป้าติ๋มเลี้ยงอยู่นะครับเอาอย่างนี้เผื่อว่านี่เจ้าขวาใช่ไหมสลิดเนี่ยสลิดทั้งสองตัวแหละ มันก็สลิดหมดนะครับลักษณะแบบนี้แมวสลิดนะใครพบเห็นแมวลักษณะแบบนี้ตรงบริเวณศูนย์อพยพประชาชนร่มเก้านะเคหะร่มเก้านะครับหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เขตลาดกระบังให้ช่วยแจ้งคือไม่แน่ใจว่าเจ้าขอดของป้าติ๋มเนี่ยปกติเป็นเลี้ยงปล่อยหรือเปล่าถ้าเลี้ยงไว้ในบ้านไม่ค่อยไปไหนหรอกไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นแมวปล่อยเนาะเขาก็จะออกจากบ้านไปเที่ยวนี่ก็อาจเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่แน่ถ้าเกิดว่าเคยปล่อยไว้ก่อนหน้านี้เจ้าขอดอาจจะแบบไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกลับมาหาคุณแม่ต่
1: อ
3: กลับมาหาคุณป้า
1: ขอให้น้องกลับมาขอให้ปลอดภัยใครเจอเจ้าขอดแมวสลิดสีเทาหางกุดฝากช่วยดูแลไว้ให้ก่อนนะคะเอานอกจากนี้น้องกิ๊กยังไปสำรวจความเดือดร้อนนะที่นี่เนี่ยผู้ประสบภัยกว่า700คนมาพร้อมกับมีสัตว์เลี้ยงมีสุนัขมีแมวมีกระรอกรวมๆก็เกือบ100ตัวนะคะแต่การใช้ชีวิตข้อจำกัดเยอะมากอากาศร้อนค่ะบางคนบอกว่าขอพัดลมเพิ่มหน่อยเพราะว่าพัดลมมีไม่เพียงพอนะคะลมที่พัดมาก็ยังแทบไม่สามารถคลายร้อนได้บางครอบครัวต้องกางมุ้งเล็กๆนอนรวมกันหลายคนทำให้หลายคนยิ่งเกิดความเครียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: คุณผู้ชมได้ดูเรื่องคลึงกันบ้างไหมเรื่องนี้สนุกนะ
1: แล้ววันนี้รอเลยค่ะ
3: จริงยิ่งคลึงยิ่งเข้มข้นติดตามกับเดียเลยครับ
4: ขอบคุณพี่ๆและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะยิ่งคลึงยิ่งเข้มข้นอย่างที่พี่โจบอกจริงๆนะคะซึ่งประเดิมไป2 EP แรกเนี่ยคุณผู้ชมเกมการล้างแค้นนี่คือเดือดหนักมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะการล้างแค้นของหัตถาหรือว่าชาเลตค่ะหญิงสาวที่ถูกผู้มีอิทธิพลเขาสั่งฆ่ายกครัวเธอก็เลยต้องตามหาตัวคนร้ายด้วยการนวดค่ะซึ่งคุณผู้ชมเรื่องนี้ตัวละครของเราเป็นหมอนวดเนาะเราก็เลยได้เห็นสกิลการนวดของ2ตัวละครนั่นก็คือหัตถาค่ะที่แสดงโดยชาเลตวาสิตาและมุกที่แสดงโดยหลินมชนดค่ะคือเบื้องหลังฉากนวดอ่ะคุณผู้ชมที่เราได้เห็นกันไปทั้ง EP 1 EP 2เนี่ยเพื่อให้ภาพมันออกมาสวยภาพออกมาถูกท่านวดที่สุดมันก็ต้องมีการไปเวิร์คช็อปไงซึ่งก็ทำเอาหลินและชาเลตเนี่ยเอ่ยปากเลยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะและจุดชีพจร
5: มันมีเทคนิคทักษะที่เราต้องมีเพิ่มเติมการนวดในคืนครั้งนี้เราก็ตามหลักวิชาชีพไว้กดจุลาจะเลื่อนไม่ได้ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาแบบเราพลิกตัวปั๊บกดมันต้องแม่นตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ต้องเน้นสุดสนแล้วก็ดีแล้วที่มีเวิร์กช็อประหว่างการถ่ายทำครูจะอยู่ด้วยทุกครั้งที่มีซีนนวดค่ะ
6: ท่าทางการนวดต้องดีท่าต้องดูแข็งแรงท่าต้องดูสวยงามใช้น้ำหนักยังไงมันคือแขนตึงใช้น้ำหนักจากหน้าแขนกดลงไป

0: ไอ้ตัวจะต้องอย่างนี้วางมือหรือวางขายังไงให้มันดูสวยด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมันทําให้เราแบบเข้าใจหัวอกคนนวดเลยอ่ะคือการนวดมันเป็นงานฝีมือมันเป็นงานคราฟต์อย่างนึงมันคืองานใช้สกิลอ่ะมันมีหลักการของมัน
1: เออปกติก็เป็นผู้ถูกนวดอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าหมอนวดมันต้องโอ้โหหลายท่าลำบากกันขนาดนี้ซึ่งแต่คืนนี้แหละคุณผู้ชมค่ะหลังจากครั้งที่แล้วเนาะเราได้เห็นกันไปแล้วต้องลุ้นต่อแล้วนะหลังจากที่หัตถาถูกตรงอย่างจับได้แล้วโดนแทงเข้าอย่างจังเนี่ยนะพัดจ้ะพระเอกเนี่ยจะหาวิธีช่วยยังไงมาร่วมลุ้นกันต่อนะคะคลึง EP 3ค่ะคืนนี้2ทุ่มครึ่งดูทางทีวีช่องวัน31และดูย้อนหลังแบบอันคัททางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็พิเศษค่ะสำหรับลูกค้า AIS นะคะเพราะว่านี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำเลยนะคะสำหรับลูกค้า AIS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง31ตุลาคมนี้สมัครนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกค่ะสมัครกันเข้ามาเยอะๆจะได้ดูแบบอันคัดกันด้วยนะคะส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีส่วนช่วงนี้ของบันเทิงหมดเวลาแล้วแต่เดี๋ยวเจอเดียต่อสักครู่ค่ะ
2: ขอบคุณเดียจ้า
3: ค่ะแล้วมาดูอุตุเลยนะคะเตือนนะคุณผู้ชมนะเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเรายังต้องเจอฝนตกหนักอีก2ระลอกจุดไหนเสี่ยงเดี๋ยวกลับมาเล่าค่ะ
4: และ

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่อยากผมยาวสวยทำไงดี
2: ใช้ซันซิลแคลเฟียร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
3: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคม

0: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่อาปาเช
3: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
2: ่ I love อาปาเช
4: ่อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
5: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาต้องเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
9: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
8: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
7: นิดเดียวไม่ต้อง
8: มันเป็นเนื้อครีม
7: ใช
10: ่
7: เ
10: นี่
7: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
13: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
14: ่คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
15: คนผ่อนตรง
14: ผมว่าได้ค่ะ
15: เขารู้กันว่าเราเก่ง
16: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
17: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
18: เจอว่าเขามีการเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเหอะ
19: ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
20: พบกับนักเรียนหนุ่มดีกรีคทากรมาเทที่ขอมาคว้าชัยหวังนำเงินไว้เป็นทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
21: เป้าหมายที่ผมมารายการโดนเพลงชิงทุนเพื่อหาทุนการศึกษานะครับได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะครับและอีกอย่างนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระพี่เขยและพี่สาวนะครับที่ดูแลผมมาตลอดครับ
22: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
23: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
22: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงปลายสัปดาห์นี้นะครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วก็จะเว้นว่างไว
1: ้
0: ทิ้งช่วงแล้วก็จะกลับมาตกอีกทีนึงสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพราะฉะนั้นในช่วงตุลาคมยังไม่หย่าฝนนะยังวางใจเรื่องฝนไม่ได้นะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของ

0: รุงเทพมหานครฝนตกหนักเป็นไงคุณผู้ชมเป็นผู้ประสบภัยฝนตกหนักในช่วงบ่ายไหมนะครับเรื่องนี้เราพูดคุยกับทางผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวนะครับบอกว่าคือนอกจากคนกรุงเทพแล้วเนี่ยคนจังหวัดอื่นๆก็ไม่ใช่ว่าจะวางใจได้นะครับเพราะว่าตุลาคมนี้ไทยจะมีฝนหนักอีกประมาณ2ระลอกก็คืออีก2ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วงนี้แหละนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะวันที่5วันที่6วันที่7นะครับฝนจะตกเยอะหน่อยนะครับซึ่งตกหนักแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปฝนตกในช่วง 2-3 วันนี้เป็นผลจากการที่สภาพอากาศก็คืออากาศเย็นจากประเทศจีนมันแผ่ลงมาทางตอนใต้นะครับก็คือเข้ามาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นพอมันมาเจออากาศร้อนๆของบ้านเราเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีฝนตกหลังจากนั้นเนี่ยฝนก็จะไล่ตกลงมาถึงภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะครับวันนี้ช่วงบ่ายตกหนักไปแล้วนะครับตอนนี้อาจจะหยุดอยู่เดี๋ยวช่วงค่ำๆเนี่ยกรุงเทพมีโอกาสเจอฝนอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นวางแผนเตรียมตัวกันด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้ฝนมันก็จะกระจายตัวไปยังภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนบนก็คือตั้งแต่จังหวัดประจวบลงไปเลยนะครับเพชรบุรีประจวบตรงแถวนั้นเนี่ยลงไปจนถึงด้านล่างเลยนราธิวาสมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทางกรมอุตุก็เตือนด้วยนะครับว่าภาคใต้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายกยังย้ำด้วยซ้ำว่าให้ผู้ว่าภาคใต้เตรียมแผนรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับทีเนี้ยวันนี้ในกรุงเทพตกละวันพรุ่งนี้6กับ7เนี่ยฝนก็จะค่อยๆลดลงนะครับแล้ววันที่8กับ9ตุลาคมฝนจะทิ้งช่วงหลังจากนั้นฝนอีกรอบนึงจะกลับมาใหม่ตั้งแต่วันที่10ถึง13แล้ววันที่10ถึง13เนี่ยคาดการว่าฝนน่าจะตกหนักกว่ารอบในช่วงสัปดาห์นี้นะครับฝนตกหนักกว่าปริมาณน้ำฝนมากกว่าแล้วพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกอีสานตอนล่างภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งแถวจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีจังหวัดที่อยู่ติดต่อกันนะครับแล้วขึ้นไปอุทัยธานีนครปฐมเหล่านี้ต้องระวังมากกว่าพื้นที่อื่นนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสเกิดน้ำป่าได้อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันก็ได้เอางี้สรุปง่ายๆนะตุลาคมเนี่ยจะมีฝนอีก2รอบก็คือรอบตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงปลายสัปดาห์นี้แล้วหลังจากนั้นนะครับอีกรอบนึง10ถึง13ตุลาคมนะเป็นรอบที่ต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษเพราะโอกาสฝนจะตกหนักมีมากกว่ารอบนี้นะครับกรมอุตุยืนยันบอกว่าสถานการณ์ฝนในเดือนตุลาคมนี้ภาพรวมไม่น่าห่วงคือไม่รุนแรงมันจะไม่หนักเหมือนน้ำท่วมใหญ่ปี54หรอกนะครับเนื่องจากฝนในรอบนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนเปลี่ยนฤดูนั่นเองจากหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวฝนมันอาจจะตกหนักแต่ว่ามันจะไปไวนะครับมันจะไม่ตกแช่เนี่ยว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่สักแบบเล็กน้อยแล้วไม่น่าห่วงแล้วกันตัวเลขไม่เกิน35มิลลิเมตรครับ
1: ลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยเป็นฝนที่เรียกว่ามีการเคลื่อนตัวเร็วไม่ได้ตกนานตกต่อเนื่องเหมือนกับคราวที่แล้วเหมือนกับช่วงวันที่24ถึง25ตอนที่มันเกิดหนักน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับแต่คราวนี้ก็คือมาแล้วมันก็จะไปผ่านไปนะครับโดยที่ไม่ได้ตกแช่อยู่นานถ้ายังเป็นห่วงเรื่องพื้นที่ที่ยังมีเป็นที่ลุ่มหรือเป็นพื้นที่ที่ยังคงน้ำท่วมขังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าช่วงระยะนี้เราสามารถที่จะระบายน้ำออกได้ทันฝนที่มาเติมเนี่ยสมมติ20 30มิลแต่บางครั้งเนี่ย20 30มิลแต่มันมีน้ำต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ท่วมได้เหมือนกัน
0: ตัวเลข35เทียบแบบนี้นะครับว่าท่อน้ำในกรุงเทพเนี่ยถ้าฝนเกิน60มันจะท่วมขังเพราะฉะนั้นถ้ามาแค่35สบาย
2: ยังรับได
0: ้เอาอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยฝากย้ำทิ้งท้ายบอกว่าตอนนี้จะใช้คำว่ายังเอาอยู่ก็คือไม่ได้หมายความว่าเอาอยู่แล้วไม่เสี่ยงมันก็เอางี้ต้องระวังไว้แล้วกันนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝนหนักแต่ก็คือว่าน้ำมันยังไม่ไปฝนใหม่ลงมาเติมเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะทำให้น้ำสูงได้
2: ค่ะและพูดถึงน้ำยังไม่ไปเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นจุดที่ใช้คำว่าอาจจะเป็นจุดสุดท้ายของกรุงเทพที่น้ำจะลดเลยหรือเปล่านะคะชาวเคหะร่มเกล้าชาวลาดกระบังบอกตอนนี้ค่ะน้ำเนี่ยท่วมขังหนักสูบไม่หมดนะคะและที่สำคัญฝนจะมาเติมเนี่ยพวกเขาจะอยู่กันยังไงสภาพน้ำเนี่ยทั้งดำทั้งเน่าแล้วนะคะดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

0: คุณทหารลาดกระบังอาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะครอบครัวต้องอพยพจากหมู่บ้านย่านลาดกระบังแล้วก็ก่อนหน้านี้ดร.เอโพสต์ข้อความบอกว่าลาดกระบังฝนตกซ้ำน้ำท่วมอย่างสาหัสน้ำเน่าเหม็นมากขอเครื่องสูบน้ำช่วยต่อชีวิตผู้ประสบภัยด้วยวันนี้ดร.เอมาที่ตึกแกรมมี่ของเราเนี่ยอาจารย์บอกว่าหอมเพราะผมเนี่ยอยู่แต่กับน้ำเน่าเนี่ยเหม็นทั้งวันได้มาอยู่ตรงนี้มันรู้สึกว่ามันหอมเลยจ้ะมันเป็นแค่เรื่องปกติคนไม่โดนกับตัวเนี่ยไม่รู้นะคะวันนี้ทีมข่าวได้สัมภาษณ์ดร.เอท่านบอกตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยวันนี้มาให้สัมภาษณ์กับเราก็ต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านที่ลาดกระบังและมองว่าสถานการณ์ตอนนี้เปรียบเสมือนวิกฤตซ้อนวิกฤตส่วนหนึ่งมาจากความไม่ละเอียดรอบคอบและความประมาทในการรับมือแต่เวลานี้ก็ไม่ใช่เวลาจะมาหาคนผิดสิ่งสำคัญคือการเร่งช่วยประชาชนซึ่งแน่นอนพื้นที่ที่น่าห่วงก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและร่มเกล้านะคะแม้ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์บางส่วนเริ่มลดลงแต่ชุมชนน้ำยังท่วมขังเพราะน้ำไหลเข้าสู่คลองแขนงที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าและเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนดร.เอเรียกร้องนะคะให้เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปที่ลาดกระบังและร่มเกล้าผลักดันน้ำออกจากชุมชนลงคลองประเวศบุรีรมย์โดยเร็วยิ่งปล่อยไว้นานคนหาเช้ากินค่ำยิ่งขาดรายได้และความเสียหายจะยิ่งขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะขึ้น
1: คลองคะแนนแต่วันนี้สิ่งที่มันยังวิกฤตอยู่มากๆก็คือพื้นที่กรุงเทพภาคตะวันออกฝนก็มาอีกแล้วแล้วก็ลาดกระบังเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งไปแล้วทางลาดกระบังทางร่มเกล้าต้องการการระบบสูบน้ำเพื่อสูบจากชุมชนขึ้นคลองคะแนนและสูบจากคลองคะแนนเนี่ยขึ้นคลองประเวศตอนนี้มาพูดกันว่าอยากให้มันรอดเพราะตอนนี้น้ำเน่ามากแล้วในชุมชนเอาข้อตัวผมเองเนี่ยผมต้องพายเรือออกมาเนี่ยแล้วข้างในหมู่บ้านผมมีชุมชนซึ่งคนรวมกันแล้วเนี่ยร่วมพันเนี่ยวันนี้ทุกคนลำบากแสนสาหัส
2: ฟังมุมมองของดร.เอไปแล้วฟังมุมมองของอาจารย์สศินเฉลิมลาภกันหน่อยนะครับนักเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็วันนี้มาพูดคุยในรายการเรื่องใหญ่รายวันเจาะลึกปัญหาฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะโซนตะวันออกที่น้ำมันท่วมสูงน้ำมันยังไม่ไปตรงลาดกระบังหนองจอกร่มเกล้ากิ่งแก้วนะครับคืออาจารย์สศินบอกว่าตามแผนผังเมืองเดิมซึ่งโน่นมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับเรื่อยมาก็มีการวางแนวทางให้บริเวณเนี้ยเป็นพื้นที่รับน้ำที่เรียกว่าเป็นฟลัดเพลนหรือว่าทางน้ำผ่านเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการควบคุมผังเมืองมีปัญหาคุณผู้ชมนึกภาพว่าสมัยรัชกาลที่5ไอ้ทุ่งตรงที่เป็นลาดกระบังมันไม่มีบ้านหรอกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทุ่งรับน้ำอยู่ไปมันมีการพัฒนากลายเป็นที่อยู่อาศัยไงคนก็เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยการควบคุมผังเมืองมีปัญหาหมู่บ้านจัดสรรสร้างเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทางน้ำผ่านแล้วก็อีกอย่างนึงสภาพเมืองของกรุงเทพเนี่ยมีการเทคอนกรีตจนน้ำเนี่ยไม่สามารถซึมลงดินได้เวลาเกิดฝนตกมันก็เลยทำให้มีน้ำท่วมอย่างรวดเร็วเสมือนน้ำเนี่ยเต็มกะละมังครับ
3: อันนี้พอผมเห็นผังเมืองอันหลังมาเนี่ยที
4: ่บ้านขึ้นเต็ม
3: หมู่บ้านมันก็แอบขึ้นมาคนไปซื้อไม่ผิดหรอกแต่คนที่คุมผังเมืองอ่ะอันนั้นอ่ะต้องโทษคือถ้าเรามีพื้นที่ตรงนั้นไว้เนี่ยสมมุติเกิดมหาอุทกภัยจริงๆแบบ54พื้นที่ตรงนั้นน่ะคือพื้นที่ที่จะทำให้รอด
4: เพราะว่าต้องเป็นพื้นที่ที่น้ำผ่าน
3: ใช่เพื่อมันเป็นตามผังเมืองไงคือตามระดับความสูงต่ำของกรุงเทพเนี่ยเขาวางตรงนั้นไว้เพราะเขาศึกษาข้อมูล
4: แต่พอตอนนี้หมู่บ้านไปขึ้นแล้วจะทำยังไงอาจารย
3: ์มันก็ต้องไม่รู้ล่ะคนนี้ก็ตัวใครตัวมันนะ
2: จะบอกว่าต้องทำใจก็ยังไงอยู่เพราะมันขึ้นมาแล้วหมู่บ้านไงปัญหาหลักตอนนี้ไม่ใช่แค่น้ำฝนหรือว่าน้ำเหนือนะเป็นการสูญเสียพื้นที่รับน้ำเดิมแล้วก็การโตของเมืองที่ไม่เป็นไปตามผังก็เลยทำให้กรุงเทพเนี่ยเสียระบบระบายน้ำตามธรรมชาติเจอปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากไปติดตามเต็มๆได้นะครับคุณผู้ชมเรื่องใหญ่รายวันผ่านทาง YouTube ข่าวช่องวันนะครับ
0: ค่ะและนอกจากนี้สิ่งที่คนกรุงเทพและปริมณฑลยังต้องจับตาไม่ใช่แค่น้ำฝนนะคุณผู้ชมนะน้ำเหนือก็กำลังเดินทางลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะล่าสุดมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยไหลต่อมาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการนะคะแต่สถานการณ์ การณ์ขณะนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดภาพน้ำทะลักท่วมปริมณฑลทั้งพื้นที่เพราะแนวคันกั้นน้ำส่วนใหญ่ยังรับได้สิ่งที่ต้องระวังก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำซึ่งนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุนะคะว่าเส้นทางน้ำที่ต้องจับตาก็คืออยุธยาปทุมธานีนนทบุรี

0: กรุงเทพและสมุทรปราการนะคะซึ่งต้องเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วก็ยังต้องจับตาไปอย่างน้อยนะจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะ
1: แล้วก็ทางรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันนะคะว่ามวลน้ำเหนือปีนี้ที่หลายคนกังวลเนี่ยยืนยันว่าไม่กระทบกับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงตรึงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเอาเป็นว่าระบายเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้วที่อยู่ที่ 2,900 นะครับเป็นการระบายเยอะที่มันไม่กระทบกับกรุงเทพปริมณฑลแต่จุดที่จะได้รับผลกระทบแน่คือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำชุมชนฟันหล่อเหล่านี้นะครับที่อยู่ติดบ้านเรือนตามน้ำของปทุมธานีนนทบุรีหรือว่าพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างรังสิตเนี่ยน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าน้ำมันจะท่วมทั้งจังหวัดนะครับเพราะว่าแนวป้องกันหลักเนี่ยไอ้คือถ้าเกิดน้ำมันไหลเข้ากรุงเทพตรงเนี้ยมันจะมีคันกั้นน้ำอยู่แนวป้องกันหลักตรงเนี้ยยังคงมีระดับที่สูงเกินกว่าน้ำพอสมควรนะครับแต่น้ำเนี่ยมันจะท่วมเฉพาะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำคือจุดที่ไม่มีคันกั้นน้ำน้ำก็จะไหลเข้าไปครับ
2: รวมนะครับขอยืนยันว่าน้ำในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลที่เกิดจากน้ำเหนือที่มาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปีนี้นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะครับปีที่แล้วเนี่ยระบายที่2009ก็ไม่ได้เกิดอะไรที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็ยังมีขีดความสามารถนะครับในการที่จะควบคุมได้ทั้งปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับแต่พื้นที่ที่ประสบปัญหาที่อยู่ในบริเวณนอกคันกั้นน้ำหรือชันแม่น้ำหรือบ้านที่อยู่แนวฟันหลอนะครับผมเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบที่น้ำอาจจะสูงขึ้นประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะครับจากการที่ปล่อยน้ำมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำจากเขื่อนพระราม6
1: เพราะฉะนั้นถ้าฟังข้อมูลจากทางรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็คือว่าเป็นคนที่ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับการระบายน้ำเขื่อนนะครับต้นทางก็คือเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทที่ระบายลงมาผ่านในพื้นที่ที่รับน้ำเยอะหน่อยตอนนี้ก็คือที่อยุธยาเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำป่าสักนี่ก็เข้ามาเติมด้วยนะครับแต่ว่าน้ำอยุธยาเนี่ยถ้าเราดูมันอาจจะเยอะแต่พอหลังจากอยุธยาลงมาเนี่ยเข้าปทุมเข้านนทบุรีเข้ากรุงเทพแล้วไปออกสมุทรปราการเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะจนถึงขั้นที่ว่ามันจะเข้ามาท่วมในพื้นที่สองฝั่งเจ้าพระยาในจังหวัดที่ว่ามายกเว้นแนวคันกั้นน้ำแต่อันเนี้ยมันตั้งอยู่บนข้อเงื่อนไขที่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาต้องไม่ระบายน้ำไปมากกว่านี้แล้วและสัญญาณดีที่เกิดขึ้นก็คือเขื่อนเจ้าพระยาก็บอกว่าคงไม่ระบายน้ำมามากแล้วเช่นกันเพราะว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จากทางตอนเหนือเนี่ยมันลงมาหมดละตอนนี้มันลงมาหมดแล้วนะครับสิ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวังก็คือว่าในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าที่มันจะมีฝนอีก2ช่วงดูที่ว่าฝนมันจะตกหนักไหมตกหนักแค่ไหนคือน้ำจะลงเขื่อนมากน้อยแค่ไหนมันจะลงมาแล้วมีผลให้การระบายน้ำเนี่ยมันต้องปรับเพิ่มจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นฟังตรงนี้อะอย่างน้อยนะฮ่าอะเบาใจได้พอจะเบาใจได้ใช่ไหมว่าสถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยมันไม่ใช่น้ำที่มันจะทะลักมาเยอะจนทำให้มีการท่วมในหลายพื้นที่จะไม่ท่วมกรุงเทพจะไม่ท่วมปริมณฑลอย่างที่หลายคนกลัวนะครับแต่ทีนี้เรื่องของน้ำมันเป็นเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของฟ้าฝนบางทีมันก็เดาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งรับอยู่กับเรื่องน้ำเนี่ยอย่างมีสติด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ให้ดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ชมอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเซาเองเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นภาพนาทีระทึกบีบหัวใจเลยค่ะกู้ภัยเนี่ยเขาฝ่ากระแสน้ำเข้าไปไม่พอเจอลูกเห็บตกกระหน่ำอีกเพื่อภารกิจนี้
1: ค่
0: ะไปช่วยคุณตาอายุ90ปีออกจากบ้านกันอย่างทุรักทุเลเลยนะคะเดี๋ยวจะได้มาติดตามการรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ชาวบ้านยังเดือดร้อนด้วยนะแต่ว่าวันนี้อารมณ์นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆกับการดูแลตัวเองมาฝากกันติดตามกับเดียเลยค่ะ
3: ขอบคุณพี่แจ๊คอีกรอบนะคะแล้วก็พี่โจด้วยนะคะคุณผู้ชมเดียยังไม่ไปไหนนะเพราะว่าจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาใส่ใจทั้งตัวเองแล้วก็ผู้ใหญ่คนในบ้านที่เรารักด้วยและเดียอยู่กับคุณอู๋ค่ะสวัสดีคุณอู๋ค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะฮะไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะฮะมองอะไรก็เห็นเป็นมัวเบลอๆปวดกระบอกตาตาสู้แสงไม่ไหวหรือกังวลว่าจะเป็นต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะฮะเพื่อสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับเพราะอาการที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดจากการใช้ดวงตามาตลอดชีวิตเลยครับทั้งมองจอทีวีเล่นมือถือนะเจอทั้งแดดแรงๆนะฮะและมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะฮะโดยจะพบมากในผู้สูงอายุครับหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายครับคุณเดียแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีนะครับถ้าปล่อยไว้ให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดูแลนะฮะมันอาจจะมีผลเสีย

0: เสียตามมาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองนะเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะอันนี้เป็นตัวผมนะฮ
1: ะ
0: ดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบนะการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะในโรงงานของผมเองเลยผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดครับลงดูแลเองทุกขั้นตอนนะทดลองกับตัวเองจนเห็นผลได้มาเป็นตัวนี้ครับคุณเดียวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมครับหลังจากที่ผมให้คุณพ่อคุณแม่เน
1: ี่
0: ยได้ลองทานนะฮะท่านอายุ80กว่าแล้วท่านทานตัวนี้เลยสุขภาพดวงตาของท่านก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายครับไม่เคืองตาไม่แสบตาจะมองอะไรก็ชัดไม่เบลอนะฮ
1: ะ
0: เห็นหน้าลูกหลานได้โดยไม่ต้องพึ่งแว่นตาครับใช่ครับขับรถตอนกลางคืนก็ทำได้ครับผมมั่นใจจึงกล้าให้คนที่ผมรักได้ทานนะฮะและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันและเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้ครับคุณเดียเป็นโปรแกรมดูแลดวงตาที่ตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมนะฮ
1: ะ
0: และผมขอย้ำว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับมีแค่วันนี้วันเดียวนะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทนะผมลดเหลือเพียง 1,299 บาทนะฮ
1: ะ
0: เฉพาะ99ท่านแรกที่โทรมาทันนะครับผมจะขอแถมเพิ่มให้ครับ
1: มาแล้ว
0: 1กล่องครับ
1: 1
0: 23 4กล่องครับคุณเดีย2แถม4ครับแต่ช่วงเนี้ยผมเข้าใจดีจะซื้ออะไรต้องเอาให้คุ้มคุ้มและเอาให้ดีที่สุดนะฮ
1: ะ
0: งั้นเอาแบบนี้ผมให้เฉพาะวันนี้นะครับรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยนะฮะเพราะผมจะลดให้เองอีก300บาทคุณจ่ายเองเพียง999บาทครับยังไม่พอครับคุณเดียไหนๆก็ไหนๆแล้วผมมาเองทั้งทีนะครับผมขอแถมเพิ่มเติมให้รบกวนทีมงานเอาของแถมมาให้ผมทีผมจะแถมให้ดูกันสดๆในรายการนี้เลยนะฮะบอกได้เลยไม่มีที่ไหนมีแค่ที่นี่ที่เดียวแถมให้ดูกันชัดๆเป็นกล่องที่5ครับกล่องที่6ครับ2แถม6ครับและพิเศษสุดๆไปอีกนะฮะ
1: ไม่หมดอีกเหรอ
0: ยังครับผมขอแถมเพิ่มเติมให้เป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี
1: ้
0: นะครับตรงขาแว่นสังเกตดีๆนะฮะยืดหยุ่นสูงมากครับงอได้ครับไม่หักแน่นอนนะฮะหรือนั่งทับหรือทำร่วงหล่นไม่พังครับให้อีก1ชิ้นครับตัวนี้วันนี้ซื้อ2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาทนะฮะ2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะโทรมาที่021130829ครับ021130829 LINE @ SKU88 นะฮะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมเนี่ยผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวรายการนี้รายการเดียววันนี้หลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะมาขออีกก็ไม่ให้แล้วคุณต้องโทรมาให้ทันนะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ครับปกติเนี่ย2กล่องนะราคาเกือบ 2,000 วันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทนะฮะตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วคุณเดีย
1: ราคาดีมากอ่ะ
0: ใช่ครับรีบโทรมานะฮะถ้าโทรทันจะแถมให้อีก6กล่องและแถมเพิ่มให้คือแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี้ตรงขาแว่นเนี่ยเห็นนะยืดหยุ่นสูงมากครับนี่ครับงอได้ครับไม่หักแน่นอนเผลอนั่งครับทำร่วงก็ไม่พังนะฮะให้ฟรีอีก1ชิ้นนะครับตัวนี้2แถม7เปยทั้งหมดนี้2แถม7นะฮะ9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 นะฮะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะฮ
1: ะ
0: รีบโทรนะครับถูกและดีที่นี่ที่เดียวเซตนี้หมดแล้วหมดเลยรีบโทรให้ทันนะฮะใครที่มีปัญหาตาล้านะฮะแสบตามองไม่ชัดนะฮะกลัวว่าจะเป็นต้อกังวลว่าจะมองไม่เห็นนะฮะอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะฮ
1: ะ
0: คุณเดียสายหมดแล้
1: ว
0: ทีมงานยกป้ายสายหมดเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ยังเหลือนี่ใช่ไหมคะ
0: เอางี้ผมขอต่อให้นะฮ
1: ะ
0: รีบโทรให้ทันก่อนจบเวลาก่อนหมดเวลาของรายการนี้ให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่ต้องโทรให้ทันนะ
1: ฮะ
0: 2แถม7ครับเซตนี้2แถม7 9ชิ้นไปเลยนะครับ9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 นะฮะทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีต้องบอกว่า ที่นี่ที่เดียวนะครับ2แถม7ไปเลย9ชิ้น999บาทโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 ใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตามองไม่ชัดกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะฮะ2แถม7ไปเลยวันนี้9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 นะฮะ2ชิ้นแถม7ชิ้นทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 ให้เฉพาะแค่รายการนี้หมดแล้วหมดเลย2แถม7 9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE @SKU88 9ชิ้น999บาท021130829นะฮะ LINE @SKU88 ครับคุณเดียครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมเสริมด้วยตัวนี้ค่ะวิตามิน A Deep Nature นะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยวันนี้ขอบคุณคุณอู๋มากมากเลยนะคะโอ้โหโปรดีแบบนี้อยากให้ทุกคนรีบโทรมานะคะส่วนตอนนี้เดียกับคุณอู๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
3: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
2: ิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท
4: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดกับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: 5โมงเย็น17นาทีนะคะเรากลับมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมไปที่ภาคตะวันออกกันก่อนเลยหลายพื้นที่น้ำยังท่วมสูงกันอยู่นะคะปราจีนบุรีหนักมากฉะเชิงเทราเองน้ำท่วมสูงและมีนาทีชีวิตที่กู้ภัยต้องฝ่าน้ำท่วมฝ่าลูกเห็บเข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านอย่างทุลักทุเลนะคะนี่คือพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเจอฝนหนักลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกด้วยนะคะเป็นอุปสรรคมากๆกับการที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือมีคุณตาอายุ90ปีอยู่บ้านตามลำพังที่ตำบลบางกระเจ็ดเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยสภาพน้ำรอบบ้านสูงถึงหน้าอกนะคะสุดท้ายต้องพาฝ่ากระแสน้ำออกจากพื้นที่ไปอยู่ศูนย์พักพิงวัดหัวไซอย่างปลอดภัยแล้วปรากฏระหว่างทางจะกลับเจอผู้สูงอายุอีกรายนึงอยู่ในตำบลบางกระเจ็ดเหมือนกันนะคะก็เลยช่วยพาตัวขึ้นเรือแล้วก็นำส่งศูนย์พักพิงเช่นเดียวกันนอกจากนี้มีผู้ป่วยติดเตียงหลายครอบครัวในพื้นที่ตำบลหัวไซตำบลบางกระเจ็ดที่ยังรอความช่วยเหลือกู้ภัยต้องระดมกำลังเข้าไปช่วยนะคะบางครอบครัวเองเขาก็ยังไม่อยากอพยพออกจากบ้านนะแต่ก็กังวลน้ำมันจะท่วมสูงขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าด้วยความที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนก็ขอออกซิเจนสำรองกู้ภัยก็ช่วยค่ะขนออกซิเจน14ถังลงเรือฝากกระแสน้ำไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงกันถึงบ้านแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นไปพักบนชั้น2เพื่อความปลอดภัยนะคะ
6: อ้าวมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดระทึกนะครับกลางสี่แยกลมโชยอำเภอสนามชัยเขตน้ำมันหลากเชี่ยวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วมันท่วมถนนแล้วปรากฏมีเด็ก2คนครับเดินลงไปดูน้ำปรากฏเด็กก็ทำรองเท้าหลุดแล้วด้วยความเป็นเด็กพยายามลงไปเก็บแต่เสียหลักน้ำมันก็เลยพัดเด็กลงไปจุดที่มันลึกประมาณ2เมตรจังหวะนั้นนะครับก็มีคุณอุดรเทพวาทีอดีตประธานสภาอบจ.ฉะเชิงเทรารีบวิ่งมาเลยแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยกระโดดลงไปช่วยดึงเด็กขึ้นมาจากน้ำท่ามกลางเสียงร้องตะโกนของพ่อแม่และคนที่เห็นเหตุการณ์อันนั้นคือเหตุการณ์แรกเหตุระทึกซ้ำสองนะครับเมื่อนายอุดรคนแรกที่กระโดดลงไปช่วยเด็กปรากฏว่าถูกกระแสน้ำวนดูดเข้าไปตรงท่อลอดใต้ถนนจนเจ้าตัวบอกให้คนอื่นเนี่ยรีบพาเด็กขึ้นไปก่อนไม่ต้องมาช่วยนะโชคดีที่นาทีนั้นเนี่ยพี่อุดรแกคว้ากิ่งไม้เอาไว้ได้ทันและทุกคนก็ร่วมแรงดึงตัวพี่อุดรขึ้นจากน้ำหมุนวนมาได้อย่างปลอดภัยครับ
7: รองเท้าหลุดหรือว่าสิ่งของร่วงนะครับกระโดดไปเก็บคิดว่ามันเป็นแค่พื้นปกติมันไม่ใช่พื้นปกตินะครับมันมีท่อนะครับรถน้ำมาไหลแรงมากครับตรงนี้ก็เลยต้องทำการกั้นไว้แล้วก็แจ้งให้ติดป้ายเพื่อแจ้งให้ทราบนะว่าตรงนี้อันตรายครับ
6: หลังจากนั้นนะครับนายธงชัยพรหมพิทักษ์นายกอบต.คูยายหมีสั่งเจ้าหน้าที่นำหลักมาตอกปิดบริเวณท่อลอดเป็นการชั่วคราวแล้วก็เตือนผู้ปกครองนะครับให้ดูแลลูกหลานเนี่ยอย่างใกล้ชิดในช่วง

0: งที่น้ำหลากนะครับแล้วก็จัดเวรอาสาสมัครผู้นำชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ที่ตำบลโยธกาบางน้ำเปรี้ยววันนี้น้ำสูง2เมตรนะครับนายสมชายนวลแก้วอพยพวัว13ตัวออกจากจุดน้ำท่วมน้ำสูงจนจะท่วมหัววัวอยู่แล้วนะครับแล้ววัวบางตัวเนี่ยต้องใช้เชือกลากจูงให้ว่ายน้ำตามเรือภาพอย่างที่เห็นนี้เลยบางตัวก็ต้องนำขึ้นเรือท้องแบนด้วยสุดท้ายนำทั้ง13ตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่ทำให้พี่สมชายแกเสียใจก็คืออาหารสัตว์ที่เก็บไว้ที่บ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดเลยครับ
1: ค่ะ
2: แต่ที่ผมเสียใจเนี่ยคือพระเจ้าอยู่หัวให้มาครับผมเสียใจมากที่หัวผมไม่ได้กินพี
3: ่ความตั้งใจเราค
2: ือ ผมขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวครับผมเสียใจครับ
3: เนี่ยตั้งใจจะหามอให้เป็นอาหารว
2: ั
3: ว
2: ใช่ครับมันเป็นยาพระราชทานครับแต่ผมไม่มีเรือขนย้ายไม่มีใครมาช่วยครับ
3: แล้วตอนนี้คือเอาอาหารที่ได้ไปก่อน
2: ครับ
0: เนี่ยเป็นความรู้สึกจริงๆนะครับเพราะว่าพี่สมชายเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยย่าอาหารสัตว์พระราชทาน20ก้อนที่ตั้งใจเก็บเอาไว้ให้วัวได้กินในช่วงน้ำท่วมเนี้ยปรากฏน้ำมันเพิ่มสูงเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ทำให้ย้ายออกมาไม่ทันน้ำท่วมเสียหายไปทั้งหมด18ก้อนเหลือใช้ได้เพียงแค่2ก้อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ได้พลากแค่เพียงบ้านแล้วก็พื้นที่ทำกินแต่กำลังกระทบถึงต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปากท้องหลังน้ำลดด้วย
1: นอกจากนี้มีแม่ค้าเนื้อนะคะที่สู้กับน้ำท่วมจนสุดทางแล้วค่ะพยายามจะก่ออิฐเสริมแนวกั้นบริเวณหน้าร้านป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมนะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นทุกวันทุกวันสุดท้ายต้านไม่ไหวต้องยอมทิ้งร้านอพยพออกทางเรือทั้งที่เนื้อสดเนี่ยนะยังแช่อยู่เต็มตู้แช่เลยค่ะขณะที่บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่กัน9ชีวิตนะคะมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุยังปักหลักอยู่ในบ้านท่ามกลางน้ำท่วมล้อมรอบสูงขึ้นต่อเนื่องบ้านเนี่ยจมน้ำมาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าอพยพออกเป็นห่วงทรัพย์สินเนี่ยคุณผู้ชมดูน้ำจะถึงหลังคาอยู่แล้วนะคะภายในบ้านตอนนี้เนี่ยจริงๆถึงแม้จะยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้นะคะรวมถึงเครื่องไฟฟ้าบางชนิดยังพอใช้งานได้แต่ก็ไม่ค่อยกล้าใช้มันเสี่ยงอันตรายมากๆเจ้าของบ้านบอกว่าหากน้ำสูงขึ้นอีกเนี่ยอาจต้องตัดสินใจพาเด็กออกจากพื้นที่เพราะตอนนี้จะหาอาหารการกินกินกันในบ้านเองก็เริ่มลำบากมากๆนะคะขณะที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราอาทีมคุณบอลรัชตะลงพื้นที่ไปช่วยนะคะวันนี้ก็นำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขซึ่งก็เป็นเงินบริจาคจากคุณผู้ชมมอบให้กับผู้ประสบภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่งมอบกำลังใจผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปให้ได้นะคะน้องบอลลุยน้ำนะมอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้านช่วยคุณลุงก่อนนะคะซับน้ำตาให้กับคุณลุงนะทีมข่าวของเรายังไปสำรวจผลกระทบพื้นที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวด้วยนะคะมี4หมู่บ้านนะคะคือหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่6และหมู่ที่11ถูกน้ำท่วมคือคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงนะคะมองไปเนี่ยแทบไม่เห็นพื้นที่นาเลยค่ะระดับน้ำบางจุดสูงกว่า2เมตรไปแล้วบ้านหลายหลังขนาดยกพื้นสูงแล้วยังเอาไม่อยู่น้ำขึ้นถึงตัวบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยได้นายสมยศรุ่งเรืองเลขานุการนายกอบต.โยธกาบอกว่าน้ำเริ่มเพิ่มสูงมาตั้งแต่26กันยายนและเพิ่มระดับเฉลี่ยวันละประมาณ15เซนติเมตรนะคะจุดเสี่ยงสำคัญคือแนวคันชลประทานระยะทางประมาณ17กิโลเมตรตอนนี้เจ้าหน้าที่เสริมคันดินและกระสอบทรายป้องกันน้ำทะลักสู่พื้นที่ชั้นในแล้วและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือฉะเชิงเทราเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งจะมาบรรจบเป็นแม่น้ำบางปะกงไหลออกสู่อ่าวไทยดังนั้นต้องจับตาอะไรน้ำทะเลหนุนเพราะจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงขึ้นมวลน้ำจากด้านบนจะระบายลงสู่ทะเลได้ช้าลงนะคะเตือน3อำเภอของฉะเชิงเทราค่ะบางคล้าราชสารและอำเภอเมืองให้ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ปราจีนตอนนี้ก็น้ำท่วมตลอด7วันที่ผ่านมากระทบอะไรบ้างฟาร์มหมูครับหลายแห่งวิกฤตแล้วน้ำมันมาไวคือย้ายสัตว์ไม่ทันมีข้อมูลว่าหมูจมน้ำตายเนี่ยโอ้โห 2,000 ตัวเจ้าของฟาร์มหลายแห่งเนี่ยขอความช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่เองเขาก็ช่วยเต็มที่นะแต่ว่าด้วยกำลังคนมันจำกัดอุปกรณ์มันก็จำกัดจนตอนนี้หมูที่จมน้ำตายก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วกระทบกับชาวบ้านด้วยนะครับปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามเข้าไปดูแลเรื่องของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคระบาดเดี๋ยวมันจะมากับน้ำเพราะหมูตายนะครับที่อำเภอบ้านสร้างน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดระดับน้ำท่วมขึ้นอีกประมาณสัก15เซนนะครับจนถนนเนี่ยจากตัวเมืองปราจีนมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับปกติก็จะใช้เนี่ยขนส่งสิ่งของเข้าไปช่วยชาวบ้านตอนนี้น้ำมันค่อนข้างสูงแล้วแล้วก็มีหลายพื้นที่ของปราจีนน้ำมันลดเหมือนกันนะอย่างร้านค้าในชุมชนตลาดเทศบาลกบินการกลับมาเปิดร้านครั้งแรกของเจ้าของร้านปรากฏว่าก็เจอความเสียหายไหนจะข้าวสารเดี๋ยวจะสินค้าอาหารสัตว์แล้วก็ของใช้จำนวนมากมันจมอยู่ใต้น้ำเจ้าของร้านเนี่ยประเมินความเสียหายเกือบ1ล้านบาทด้วยกันนะครับก็ต้องสู้อ่ะทีนี้ก็ต้องเร่งทำความสะอาดแล้วก็สำรวจว่าสินค้าชนิดไหนพอจะกู้คืนได้บ้างนะครับที่จังหวัดนครนายกน้ำเนี่ยก็คือยังคงท่วมสูงอยู่นะครับแล้วก็รถขนาดเล็กเนี่ยยังคงสัญจรลำบากโดยเฉพาะบนถนนสาย3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวช่วงคลอง22ถึงสะพานรถไฟคลอง6วาน้ำไหลแรงจนชาวบ้านในพื้นที่เตือนเลยว่ารถเล็กไม่สามารถผ่านเพราะน้ำมันแรงมากนะครับแล้วก็ถนนทางหลวง305รังสิตนครนายกบริเวณช่วงแยกมสวองครักษ์น้ำยังท่วมแล้วก็ไหลแรงตำรวจสภ.องครักษ์คอยอำนวยความสะดวกต่อเนื่องผู้ว่าที่นครนายกเนี่ยต้องออกหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมชลขอความช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ำเป็นการด่วนแล้วก็เน้นย้ำนะฮะพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบของคลอง14คลอง15คลอง16เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่องครักษ์แล้วนะครับ
1: ค่ะและก็ที่บริเวณแยกไฟแดงมสบองครักษ์นะคะที่นครนายกเนี่ยคุณผู้ชมก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันรื้อแนวกระสอบทรายที่เจ้าหน้าที่ทำไว้กั้นน้ำริมถนนชาวบ้านบอกเจ้าหน้าที่ทำแนวกั้นน้ำแบบนี้เนี่ยเข้าใจนะเพื่อที่จะให้เปิดการจราจรได้น้ำไม่ทะลักถนนแต่น้ำมันก็กลายเป็นย้อนกลับไปที่บ้านเรือนประชาชนระดับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านก็เลยต้องมารื้อกระสอบทรายออกทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนแผนเอารถแบ็คโฮมารื้อไหลทางเปิดทางให้น้ำข้ามถนนระบายลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์แล้วก็เปิดทางเบี่ยงชั่วคราวให้ชาวบ้านเนี่ยยังพอสัญจรได้ค่ะ
4: กั้นแนวกระสอบทรายให้กับ
5: คือตอนนี้เราเปลี่ยนแผนใหม่นะครับก็คือเราจะเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่มันขังที่มันท่วมอยู่บนทางหลวงเร่งระบายให้มันเร็วที่สุดนะครับจะได้เปิดการจราจรได้อย่างปกตินะครับแล้วก็จะช่วยชาวบ้านนะครับให้รอดพ้นน้ำท่วมได้เร็วขึ้นด้วยครับ
1: ขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะออกมาเตือนชาวพัทยาชลบุรีด้วยนะคะต้องรับมือฝนตกหนักเรนบอมจะมาอีกแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นะคะเห็นสภาพท้องฟ้าก็ใจคอไม่ดีค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสั่งตำรวจพื้นที่เมืองพัทยาเตรียมเลยค่ะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจุดเสี่ยงน้ำท่วมเส้นทางสำคัญมอเตอร์เวย์เตรียมรถยกรถสไลด์ไว้เป็น10คันพร้อมช่วยเหลือหากเกิดรถเสียรถติดค้างในจุดที่มีน้ำท่วมนะคะ
0: ทีนี้ไปภาคเหนือนะครับลำน้ำแม่สาตำบลแม่แรมที่อำเภอแม่ริมของเชียงใหม่โอ้สภาพน้ำเป็นไงฮะทั้งขุ่นทั้งแดงทั้งเชี่ยวเลยนะครับเพราะว่ามีพายุฝนในพื้นที่เนี่ยตกติดต่อกันหลายชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยต้องประกาศปิดน้ำตกแม่สากับน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเดี๋ยวจะกลับมาเปิดใหม่ถ้าเกิดสถานการณ์มันปลอดภัยแล้วนะครับแล้วฝนที่ตกหนักเนี่ยทำให้เกิดดินสไลด์ต้นไม้กับกำแพงริมถนนสายแม่ริมเสมิงในพื้นที่ตำบลโป่งแยงของอำเภอแม่ริมต้นไม้ล้มแบบนี้ครับแล้วก็ยังส่งผลให้เสาไฟฟ้ามันหักทำให้เกิดไฟดับด้วยในพื้นที่ตำบลโป่งแยงเจ้าหน้าที่ต้องรีบมาแก้ไขเพื่อจะได้กลับมาให้ชาวบ้านใช้ไฟได้ตามปกติทางผู้ว่าเชียงใหม่ได้ออกประกาศแจ้งเตือน10อำเภอได้แก่ที่แม่แตงพร้าวดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่ริมเชียงดาวสันทรายดอยเต่ากัลยาณิวัฒนาแล้วก็ที่เสมิงครับให้ชาวบ้านในพื้นที่10อำเภอนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดพะเยาเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยฝนตกหนักนานกว่า2ชั่วโมงหลายจุดนี่น้ำระบายไม่ทันตรงบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาน้ำมันก็ทะลักแล้วมันก็ขังเนี่ยสูงก็เกือบ1ไม้บรรทัดอ่ะรถขนาดเล็กวิ่งเข้าสถานีขนส่งไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกนะครับเพื่อเปิดทางให้รถเนี่ยสามารถวิ่งเข้ามาจอดในชานชาลาได้ครับ
1: ขยับไปทางภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมชัยภูมิเขามีงานรถแห่นะชาวบ้านได้มาร่วมงานกันกว่า 3,000 คนแต่คุณผู้ชมดูค่ะสนุกต่อไม่ได้จริงๆเจอพายุพัดถล่มแบบนี้เลยค่ะ
6: ไปแล้ว
1: ขนาดเต็นท์ยังไปแล้วคนจะอยู่ทำไมนะคะคนก็ไปด้วยหนีกันหมดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเจอพายุฝนถล่มงานนี้เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์รถแห่อบต.โคกสะอาดอำเภอภูเขียวนะคะปรากฏคุณผู้ชมดูสภาพเต็นท์ใหญ่ๆอ
0: ่
1: ะถูกพัดปลิวไปไกลเลยค่ะชาวบ้านเนี่ยต้องวิ่งหาที่หลบฝนกันจ้าละหวั่นเลยนะคะแล้วความงานรถแห่เนาะก็จะมีพ่อค้าแม่ขายมาขายของนะคุณผู้ชมเต็นท์ขายอาหารไม่เหลือเลยค่ะถูกพัดระเนระนาดไปหมดนะคะสุดท้ายก็ต้องเก็บข้าวของหนีพายุด้วยเคราะห์ดีไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะส่วนบึงการพายุฝนตกหนักทั้งคืนเลยค่ะปรากฏแรงลมซัดเอาหลังคาโรงเรียนบ้านหนองหมูของอำเภอเมืองได้รับความเสียหายนะคะก็คือนี่ลอยไปทั้งแผง
0: oh.
1: แล้วไปตกใส่อาคารเรียนอีกหลังหนึ่งยังดีว่าตอนเกิดเหตุเป็นช่วงกลางคืนไม่มีครูนักเรียนได้รับบาดเจ็บแต่อุปกรณ์การเรียนของน้องๆชั้นป.1 ป.2 เสียหายเปียกน้ำหมดเลยค่ะเด็กๆก็ต้องย้ายไปเรียนอาคารอื่นแทนหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะลงมาเก็บข้อมูลแล้วก็ประเมินเรื่องของการซ่อมแซมต่อไปค่ะ
0: ลงมาดูสถานการณ์ที่นครสวรรค์นะครับที่ไผ่สาลีกับตากฟ้าเนี่ยฝนตกหนักเหมือนกันนี่เห็นมั้ยสภาพลมฝนมาแบบนี้นะครับในพื้นที่อำเภอเมืองก็ไม่แพ้กันนะครับสะพานข้ามแม่น้ำติงวารีศรีสวรรค์เนี่ยถูกแม่น้ำมันซัดมันเซาะเข้ามาต่อสะพานพังเป็นแนวยาวเลยอ่ะลึกลงไป3เมตรในเสียงจะพังแบบนี้นะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนสายเก่าทางเข้าอำเภอก้าวเลี้ยวกับบรรพตพิสัยตอนนี้คือต้องปิดป้ายเตือนห้ามผ่านเด็ดขาดย้ำว่าเด็ดขาดแล้วก็เตือนชาวบ้านไปใช้ทางอื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยส่วนที่จังหวัดชัยนาทชาวบ้านที่พนังดำตกที่สัพพยาน้ำมันก็ท่วมอยู่แล้วนะหลายวันแล้วเนี่ยสภาพสูงเป็นเมตรอ่ะไปจนถึงประมาณเมตร40นะครับทีมข่าวของเรานั่งเรือเข้าไปสำรวจนี่เจอคุณป้าเห็นไหมเท่ากับหน้าอกอ่ะปรากฏว่าคุณป้าท่านนี้นะครับท่านเดินถือขวดน้ำปลาลุยน้ำนี่คุณผู้ชมดูนั่นขวดน้ำปลาย้ำว่าน้ำปลานะครับลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อมาขอแบ่งน้ำปลาจากเพื่อนบ้านทำอะไรคุณป้าอยากเอาไปทำกับข้าวคุณยายคุณป้าแกก็เลยแบบขอเกาะเรือทีมข่าวเรากลับบ้านด้วยคือท่านบอกจริงป่วยนะเนี่ยมีหลายโรคเลยหัวใจความดันไขมันเหนื่อยง่ายนะครับปีนี้ลูกหลานเนี่ยอพยพออกไปอยู่ที่ศาลาริมถนนกันหมดตัวแกเองอ่ะไม่มีเรือเลยต้องอยู่บ้านกับเจ้าบิ๊กนะครับน้ำท่วมเป็นไงนี่
1: บิ๊ก
0: เป็นไงคิดถึงแม่ไหมแม่ออกไปเอาน้ำปลาอยู่นะลูกน
1: ะ
0: นี่ปรากฏว่าป้าแกบอกตั้งแต่น้ำท่วมยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเลย
1: นี
0: ่แล้วได้มาแล้วได้มาแล้ว
1: สารจังเลย
0: เอาไปทำอะไรไหมน้ำปลาเอาไปผัดกินกับมะละกอหน้าบ้านครับ
6: จะไม่ค่อยไปไหนลูกแม่จะไม่ออกไปแช่น้ำเย็น
7: ใช่
6: แล้วตะค
7: ิ
6: วก
7: ิน
6: ขา
7: แล้วมาเด
6: ิน
7: ทำไม
6: แล้วมาเดินทำไม
7: มือปีกายก็จมหลานก็โดดเรือนช่วยหลานก็ไม่อยู
8: ่เราไม่มีใครอยู่หรอคะเอาเราต้องออกมาเอาน้ำปลาไปทำอะไรคะ
6: เอาไปทำกับข้าวกิน
8: อย่าไปอีกนะเดี๋ยวแย่นะ
6: ได้น้ำปลากินแล้ว
1: โอ้จะได้กี่วันเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเตือนจริงนะเพราะว่าคุณป้าลุยน้ำไปมันถึงหน้าอกเลยนะแล้วมันเสี่ยงอ่ะสิ่งที่อยู่ใต้น้ำแล้วเนี่ยครับคืออยู่แบบมันอันนี้คือดีที่สุดละเพราะว่ามันก็มีแค่มะละกอหน้าบ้านนะครับแล้วก็กับน้ำปลาเนี่ยเอาผัดกินบอกเป็นมื้ออร่อยสุดแล้วก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคุณป้านะให้กำลังใจ
1: แกบอกนี่ต้นมะละกอก็กำลังจะเน่าตายแล้วมันแช่น้ำนานเนี่ยถ้าไม่เหลือมะละกอผัดก็ยังไม่รู้จะกินกับอะไรนะคะเนี่ยคนแก่กับหมานะอีกหลายบ้านก็เป็นแบบนี้ส่งกำลังใจและขอให้ปลอดภัยนะคะลงมาที่บางบานอยุธยาบ้างบางบานไม่ต้องพูดถึงน้ำท่วมซ้ำทุกปีนะคะชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมคะต้องลอยคอเกาะขอบหลังคาสังกะสีเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมมิดหลังคาชั้น1ไปแล้วนะคะก็แทบจะไม่เหลือที่พักอาศัยเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือขอบหลังคาบ้านนะคะคือมันมิดหลังคาไปเลยอะค่ะอันตรายมากๆนะคะอันเนี้ยเขาดำลงไปให้ดูวัดระดับให้ดูอะคุณผู้ชมจมหายไปทั้งตัวก็ยังไปไม่ถึงด้านล่างเลยนะคะเนี่ยเอาบ้านนางสำรวยอายุ63ปีเขาก็เอาไม้พาดแล้วก็ต้องเดินก้มตัวในบ้านนี่นะคะทำแบบนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าปีนี้น้ำขึ้นเร็วมากเพิ่มขึ้นสูง1เมตรภายในเวลาไม่นานขนาดเตรียมรับมือไว้แล้วนะก็เก็บข้าวของหนีแทบไม่ทันตอนนี้ได้แต่ทำใจใช้ชีวิตให้มันรอดไปวันๆถ้าเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าในช่วงที่ยังมีโอกาสด้วยนะคะและพอประกาศว่ามวลน้ำมาเนี่ยคือเหลือเวลาให้ชาวบ้านหนีด้วยไม่ใช่ประกาศเสร็จน้ำมาตูมเดียวท่วมสูงแบบนี้เลยค่ะ
9: น้ำมันจะมีหรือไม่มีก็น่าจะระบายน้ำออกมาให้เราก่อนอะไรเงี้ยนี่มาถึงก็พอประกาศปุ๊บกระท่วมทีอย่างที่เห็นเลยไอ้เรื่องความกังวลใจไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันจะว่าชินก็ชินนะก็เป็นไปตามอย่างที่ว่าเนี่ยจะเอาตามสะดวกเลยเอาตามสบายของรัฐบาลเลย
1: เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่ไหวแล้วเอาไงเอาตามสบายเลยใช่ไหมเขาก็ต้องมาเจ็บหนักกันแบบนี้น้ำท่วมซ้ำซากอีกที่หนึ่งปทุมธานีคุณผู้ชมไปดูนะคะนี่พายุพัดถล่มแล้วทำป้ายโฆษณาโครงเหล็กขนาดใหญ่บนดาดฟ้าเนี่ยมันถล่มลงมาแบบนี้เลยอะค่ะกับมีระเบิดลงนี่คือลมกันโชกแรงนะคุณผู้ชมนะแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพนะคะป้ายโฆษณาโครงเหล็กบนดาดฟ้าตึกแถว3ชั้นที่ซอยรังสิตปทุมธานี27อำเภอธัญบุรีอ่ะถ้าเรามองจากด้านนอกตึกสภาพมันอยู่ด้านบนแบบนี้โครงหลังคาปรากฏพังถล่มลงมาเลยค่ะนายกเทศมนตรีนครรังสิตก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างนำเครื่องจักรกลเข้าไปเร่งเคลื่อนย้ายถอนป้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะคะเดี๋ยวลมมาเนี่ยทีนี้เดี๋ยวมันจะหอบเอาป้ายเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งอันตรายนะประกาศปิดการจราจรภายในซอยชั่วคราวก่อนนะคะแล้วแรงลมอะค่ะยังพัดเศษกระเบื้องหลังคาสูงย่านนั้นร่วงตกใส่รถคุณผู้ชมดูหู
0: นี่เป็นรถนะไม่ใช่คน
1: นี่ถ้าเกิดมีคนนั่งอยู่ข้างในก็อันตรายมากนะคะเนี่ยเอาพังเสียหายไปหมดเลยนะคะมีคลิปพายุพัดถล่มตลาดด้วยค่ะโอ้โหพี่กลัวอะไรรู้ไหมกลัวตู้เย็นมันจะล้มทับนะตู้แช่ใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหพ่อค้าแม่ขายตลาดรังสิตคุณผู้ชมคะเจอลมกระโชกแรงพัดข้าวของปลิวกระจายจนถึงขั้นตู้แช่ใหญ่ๆเกือบล้มเลยนะคะสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นมาเก็บข้าวเก็บของกันแบบนี้ค่ะ
0: อ่ะมาดูอีกคลิปหนึ่งเป็นร้านหมูกระทะนะรังสิตคลองหนึ่ง
1: โอ้โห
0: เห็นสภาพไปละนี่
1: เป็นคลองเลยอ่ะ
0: คือคลื่นน้ำอะครับซัดมาอย่างแรงคือที่ร้านก็บอกท่วมมา11วันแล้วเจอคลื่นน้ำแบบนี้อีกตัดพ้อเลยไม่ไหวแล้วทำไมซ้ำเติมกันแบบนี้ส่งกำลังใจให้นะครับอีกคลิปหนึ่งกู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจผู้ป่วยหมดสติหายใจไม่ออกบนแผ่นโฟมเนี่ยครับแผ่นโฟมขนาดใหญ่กำลังพาผู้ป่วยเนี่ยออกจากซอยรังสิตนครนายก13แยก7แล้วออกจากบ้านมาเนี่ยเป็นกิโลเลยนะเพื่อจะพาไปขึ้นรถพยาบาลที่จอดรอด้านนอกเพราะว่ารถเข้าไปไม่ได้น้ำมันท่วมสูงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กว่าจะไปถึงถนนใหญ่ปรากฏว่าโอ้เป็นเรื่องเศร้าเพราะผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วนะครับในพื้นที่ลำลูกกาของปทุมธานีน้ำลดแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านนี่ขยะนะครับขยะที่มันเหลืออยู่แต่น้ำมันไปแล้วนะครับก็เลยเอาขยะมากองกันที่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านนะครับยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยจัดการจัดเก็บขยะเลยแล้วชาวบ้านเขากังวลบอกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานแบบนี้มันจะกระทบกับสุขอนามัยของชาวบ้านได้เหมือนกับที่นนทบุรีเลยชาวบ้านย่านประชานิเวศ3เอาขยะมากองเอาไว้ที่หน้าปากซอยเป็นนี่เป็นแถวยาวแบบนี้เลยนะครับ
1: โอ้โห
0: นี่เป็นกองขยะเนี่ยไม่ใช่เป็นกองเป็นไม่ใช่เป็นกองเล็กๆนะเป็นแนวยาวเลยเพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดเก็บขยะด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเยียวยาชาวบ้านได้ก็อย่าลืมนะเข้ามาช่วยดูแลส่วนนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วที่เห็นกองขยะเนี้ยมันก็คือกองเงินของชาวบ้านนะถูกไหมคะเนี่ยมันคือตู้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไม่เหลือเลยเตียงต่างๆเนี่ยมันยุ่ยหมดแล้วเขาก็ต้องหาเงินไปซื้อมาซ่อมกันใหม
0: ่ครับ
1: นี่คือสร้างความเสียหายและความสูญเสียของชาวบ้านนะคะเอาวันนี้โครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์เองก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่ที่เราเล่าให้ฟังว่าบริเวณนี้นะคะเป็นศูนย์อพยพเคหะร่มเกล้าที่มีผู้ประสบภัยประมาณ700คนมีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวมีกระรอกอีกเป็นร้อยชีวิตแล้วอากาศร้อนมากวันนี้วันสร้างสุขเนี่ยเช่าพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่20ตัวนะคะไปติดตั้งที่ศูนย์อพยพเคหะร่มเกล้าให้เพราะผู้ประสบภัยเนี่ยอาศัยรวมกันเยอะแล้วอากาศมันร้อนอบอ้าว ไหนจะเครียดอยู่เป็นทุนนะแล้วกลุ่มเปราะบางเองเนี่ยอย่างที่บอกบางท่านต้องกินยานอนหลับเลยแล้วเอาพัดลมไปช่วยเป่าคลายร้อนบรรเทาความเดือดร้อนให้นะคะขณะเดียวกันยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายพื้นที่ที่ใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากรอความช่วยเหลืออยู่คุณผู้ชมที่ชมข่าวเย็นช่องวันอยากร่วมกันส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ได้เลยนะคะสามารถบริจาคได้ค่ะผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01-313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีนะคะหรือสแกน QR Code หน้าจอได้เลยค่ะสรุปยอดบริจาค 4 โมงเย็นวันนี้อยู่ที่ 2,54,000 บาทแล้วนะคะ
0: ขอย้ำกันเรื่องของสภาพ

0: ันออกภาคใต้ตอนบนนะครับแล้ววันที่7ตุลาคมกลางสัปดาห์ฝนก็อาจจะตกหนักตรงภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางนะครับแล้วก็วันที่9ถึง13เนี่ยภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ฝนก็จะตกหนักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนเรื่องของฝนฟ้าตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะ
1: แล้วนี่สดๆร้อนๆเลย6นาทีที่แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์นะ17:30 นสมุทรปราการฉะเชิงเทราฝนตกปานกลางถึงตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและจะขยายปกคลุมมาถึงกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งน้ำก็ยังท่วมอยู่และจะบังร่มกล้าว
0: เมฆฝนมันจะลอยมาใช่ไหม
1: มาอีกแล้วนะคะ
0: ตั้งรับกันครับ
1: ให้กำลังใจแล้วก็ฝากเร่งสูบน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออกด้วยนะเอาคุณผู้ชมสลับมาตามความคืบหน้ากันนะคะสำหรับการติดตามหาตัวคนที่สูญหายนะคะเป็นหนุ่มอายุ39 ปีนะคะเรียกว่าเป็นผู้สูญหายคนสุดท้ายที่หายไปบนดอยจ้องที่จังหวัดเชียงรายหลังจากที่มีการเข้าไปหาของป่ากับครอบครัวค่ะ
2: ก้อยไหลลงมา
3: ครับก้อยไหลลงมาเลย
2: ตาพอเลยย่ำได้ไห
4: มอ่ะไปเลย
2: มา
4: ครับค่อยสลับกันลงมานะครับ
2: ไปเลยมา
4: เชือก
2: มาเลยมามาก้อยลงมามาเลยถอยไหม
4: นี่นะครับลงไปทางเล็กนิดเดียวนะครับ
1: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพผืนป่านะคะอันตรายมากๆทีมค้นหาเจอแล้วนะนายทนงอายุ39 ปีนะคะโดยเจอที่ป่าดอยจ้องเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนช่วงบ่ายของวันนี้เลยเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวนายทนงเนี่ยออกจากป่าหลังพลัดหลงอยู่นาน3 วันซึ่งการเดินป่าไม่ง่ายเลยค่ะทางแคบมากๆและเนื้อที่พื้นที่ดังกล่าวสูงชันนะคะเจ้าหน้าที่บอกตอนเจอตัวนายทนงมีอาการอิดโรยเห็นได้ชัดขาดอาหารก็รีบเอาน้ำเอาอาหารเข้าไปให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็รีบพาลงจากเขาแจ้งหน่วยงานทีมกู้ภัยนะคะให้ยุติภารกิจค้นหาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลงไป3 คนตอนนี้เจอคนสุดท้ายครบเรียบร้อยแล้วนะคะย้อนกลับไป2ตุลาคมนายบุญสืบอายุ57 ปีพร้อมลูกเลี้ยง2คนก็คือนายธนงแล้วก็มีนายสรัญญูอายุ32 ปีไปหาของป่ากันก็จะไปหาหนอนไม้ไผ่หรือว่าที่เรากินกันรถด่วนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าหายตัวไปนะคะตอนแรกเลยเนี่ยทั้ง3คนเจอเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เตือนแล้วว่าให้รีบออกจากพื้นที่นะมันเสี่ยงอันตรายแต่ต่อมานายธนงเนี่ยขอแยกตัวไปหาของป่าแล้วขาดการติดต่อไปนายสรัญญูก็โทรศัพท์แจ้งครอบครัวแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นเหมือนในหนังอะโทรศัพท์สายสุดท้ายแจ้งได้เสร็จแบตหมดคราวนี้จะโทรกลับไม่ได้แล้วตลอดภารกิจเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้ข้อมูลหลายอย่างหาตำแหน่งจากพิกัดสุดท้ายที่โทรมาเอาโดรนขึ้นดินตรวจจับความร้อนภาคพื้นดินก็เดินปูพรมค้นหากันไปในสภาพอากาศพื้นที่ภูเขาแบบนี้นะคะจน4ตุลาคมเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสังเกตมีสัญญาณไฟและมีเสียงเคาะไม้จากนายบุญสืบกับนายสรัญญูก่อนบริเวณสวนกาแฟกลางป่าระหว่างบ้านผาหมีและบ้านผาฮีก็ช่วย2คนนี้ออกมาได้ก่อนสองคนก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเส้นทางเป็นยังไงแยกกับธนงตรงไหนจุดพัดหลงเป็นอย่างไรจนที่สุดวันนี้ทีมค้นหาสามารถช่วยเหลือนายธนงผู้สูญหายรายสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะ
0: ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องความทุกข์ใจของคุณย่าท่านหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าหลานเนี่ยหลานสาว1 ขวบ 2 เดือนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่อนข้างสงสัยแม่ของเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายนะครับคือมาร้องขอความเป็นธรรมคืออย่างนี้คุณย่าแกเล่าให้ฟังก็บอกว่าหลานสาวเนี่ยนะย่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงมาเองตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่แรกเกิดเลยบันทึกพัฒนาการการกินการนอนของเด็กเอาไว้จนถึงวันนึงเนี่ยพ่อแม่เด็กแยกทางกันแม่เด็กเนี่ยเอาเด็กไปเลี้ยงนะครับตอนนั้นเนี่ยแม่เด็กเอาเด็กไปเลี้ยงละกีดกันไม่ให้คุณย่ากับพ่อของเด็กได้เจอเด็กอีกเลยจนกระทั่ง1 ตุลาคมตำรวจมาแจ้งบอกหลานสาวเสียชีวิตมีเพื่อนบ้านของแม่เด็กเนี่ยเป็นคนแจ้งตำรวจเพราะว่าได้กลิ่นเหม็นผิดปกติออกมาพอเขาไปตรวจสอบในบ้านเนี่ยปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตในห้องนอนชั้น2สภาพร่างกายผ่ายผอมนะครับแล้วในใบมรณบัตรบอกว่าสาเหตุการตายเนี่ยมาจากภาวะแทรกซ้อนจากการขาดสารอาหารคุณย่าบอกว่าไปแจ้งความที่สน.ดอนเมืองให้เอาผิดกับแม่เด็กตำรวจบอกว่าทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันนะครับทำแค่นี้แล้วคุณย่าก็บอกว่าแม่ของเด็กเขาดูแปลกๆเพราะพยายามที่จะเผาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยมันเป็นอาการที่ผิดปกติคุณย่าเห็นแบบเนี้ยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ

0: หลานตลอดคิดถึงอยากรู้ว่าตอนนี้นั่งได้หรือยังเดินได้หรือยังหน้าตาเป็นยังไงกินอะไรได้แล้วบ้างหนูอยากอยากอะไรมันช่วยหายใจมันรับไม่ได้แล้วก็มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถรับได้ทำไมเลี้ยงไม่ได้แล้วไม่บอกแต่เอาไปแล้วจุดจบมันคือแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แตกสลายใจสลายมาก
1: อ่ะเดี๋ยวล่าสุดก็คงจะต้องประสานไปยังทางสน.ดอนเมืองนะครับให้ช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอีกทีหนึ่งเพื่อทำความจริงให้ปรากฏครับ
2: คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตคนนี้นะคะที่มีอาชีพรับจ้างใส่บาตรออนไลน์เพื่อหาเงินมาดูแลลูกอายุ8ขวบแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนด้วยนะคะที่สำคัญก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่คุณแม่เองก็พยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกให้ปลอดภัยและอิ่มท้องค่ะนี่คือเรื่องราวของนางสาวสุพรรณีเหล่ากลางอายุ40ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาวตามลำพัง2คนนะคะบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่11ตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาสามีแยกทางไปตั้งแต่ลูกเกิดนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ของคุณสุพรรณีก็เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีก่อนทุกเช้านอกจากต้องดูแลลูกสาวน้องที่เห็นเนี่ยอายุ8ขวบแล้วนะคะมีอาการป่วยน้ำในสมองกดทับเส้นประสาทศีรษะโตตาบอดยังพูดไม่ได้นะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณแม่ต้องเตรียมทั้งอาหารทั้งยาก่อนถึงจะไปเริ่มทำงานหาเงินมาดูแลลูกได้อาชีพของคุณแม่คือการรับจ้างใส่บาตรออนไลน์ลูกค้าสั่งชุดใส่บาตรชุดละ50บาทเฉลี่ยวันนึงเนี่ยถ้าได้สัก30ชุดก็ขายหมดเนี่ยจะได้เงินสักประมาณ 1,500 บาทแต่รายได้มันก็ไม่แน่นอนทุกวันและอย่าลืมยังต้องหักต้นทุนด้วยเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ไหนจะต้องแบ่งเงินเป็นค่านมค่าผ้าอ้อมแผ่นรองซับและยังต้องเจียดเป็นค่าเดินทางพาลูกไปโรงพยาบาลด้วยนะคะเวลาจะไปกันทีเนี่ยเหมารถค่าใช้จ่าย 2,000 ถึง 2,500 บาทบางครั้งลูกป่วยรักษาที10ถึง15วันคุณแม่ไม่มีรายได้แล้วค่ะก็ไม่มีเงินต้องเปิดขอรับบริจาคนมและผ้าอ้อมสำหรับลูกน้อยด้วยนะคะคุณแม่บอก8ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยคิดยอมแพ้กับชีวิตทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกขอแค่ว่าตื่นลืมตามาเนี่ยได้เห็นหน้ากันและกันคือตัวเองได้เห็นหน้าลูกอยู
1: ่
2: แต่น้องเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าน้องมองไม่เห็นนะคะตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดเลยก็คือนอกเหนือจากงานที่อยากให้มีคนเนี่ยช่วยทำบุญใส่บาตรออนไลน์แล้วอยากมีเงินสร้างห้องเล็กๆให้ลูกอยู่ชั้นล่างของบ้านเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายเวลาต้องไปโรงพยาบาลค่ะ
3: ก็พอเห็นลูกเราแบบกระซูนะคะแบบไม่บั่นทอนชีวิตว่าทำไมเราถูกแทนทำไมเราลำบากแทนค่ะไม่เคยบั่นทอนชีวิตเลยค่ะขอแค่แบบว่าตื่นมาเห็นลูกมีลมหายใจเรามีลมหายใจสู
4: ่
3: ค่ะกระสู่ไปค่ะตรงๆนะคะน้องอยากทำห้องให้น้องอยากทำอยากมีห้องข้างล่างให้น้องเพราะตอนนี้น้องอยู่แบบเป็นบ้านใหม่ข้างบนนะคะเวลาไปหาหมอน่ะแม่อุ้มไม่ไหวอยากมีแบบเป็นห้องปูนข้างล่างสักห้องนึงอะค่ะ
2: คือที่บอกอุ้มไม่ไหวน่ะถ้าเป็นเด็กทั่วไปสมมติมีคุณพ่อมีผู้ใหญ่หลายคนช่วยกันถูกไหมแต่ว่าเนี้ยคุณแม่คนเดียวอุ้มยากเลยเพราะว่าน้องน้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมแล้วเด็กหญิงก็คือไม่สามารถนั่งวีลแชร์ได้เพราะว่าทรงตัวไม่ได้นะคะที่เห็นที่ตั้งคอขึ้นไม่ได้คือคุณแม่ต้องอุ้มไว้ตลอดเวลาดังนั้นน่ะถ้าพลาดไปเสี่ยงล้มอันตรายมากๆนะคะเอานี่คือสิ่งที่คุณแม่อยากให้ภาคส่วนต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ด้วยนะคะถ้าท่านใดประสงค์จะสนับสนุนนะใส่บาตรออนไลน์ให้คุณแม่พอมีรายได้เลี้ยงดูลูกสาวพิการนะคะสามารถเข้าไปได้นะคะที่ Facebook สุพันนีติกเหล่ากลางนะคะหรือนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082-916-6433อันนี้เป็นเบอร์คุณแม่เลยนะหรือสามารถสมทบทุนสร้างห้องสนับสนุนได้นะหรือว่าอาจจะส่งเป็นนมเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไซส์แอลอันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยติดต่อไปตามหมายเลขที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอคุยกับคุณแม่สุพรรณีได้เลยนะคะส่งกำลังใจให้กับคุณแม่แล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือครอบครัวที่มีลูกพิการอีกหลายคนชมข่าวเย็นช่องวันอยู่วันนี้พวกเราขอส่งกำลังใจให้และอยากให้ดูคุณแม่สุพรรณีเป็นแรงบันดาลใจว่าตัวคนเดียวเลี้ยงลูกพิการก็ยังไม่ท้อนะส่วนท่านไหนมีความทุกข์เดือดร้อนอยากให้เราช่วยนะคะแจ้งข้อมูลเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจข่าวช่องวันนิวส์และวันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณนะคะ
1: มากันที่กิจกรรมดีๆของทางมูลนิธิดำรงชัยธรรมนะครับจัดงานครบรอบ28ปีเดินหน้าสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคมอย่างต่อเนื่องไปติดตามกันเลยครับ
4: เนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีมูลนิธิดำรงชัยธรรมจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุนที่จบการศึกษาโดยมีคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมประธานกรรมการมูลนิธิดำรงชัยธรรมเป็นประธานจัดงานพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิได้แก่คุณจิราพรวิญญรัตน์คุณสุวิมลจึงโชติกาพิสิทธิ์และคุณประภาวดีธานีละนานนท์ร่วมงานโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากชมรมบัณฑิตทุนที่สานต่อเจตนารมณ์ไม่ใช่แค่ให้โตได้แต่อยากให้โตดีด้วยการนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างคุณค่าและส่งต่อโอกาสดีๆสู่สังคมต่อไปสำหรับมูลนิธิดำรงชัยธรรมได้ริเริ่มโครงการทุนสร้างคนสร้างบัณฑิตเพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่เรียนดีประพฤติดีกิจกรรมเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและดำรงชีพได้แก่ค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่าที่พักเป็นต้นซึ่งไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆมุ่งหวังให้บัณฑิตทุนประสบความสำเร็จทางการศึกษานำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่นดังเจตนารมณ์ที่ว่าไม่ใช่แค่ให้โตได้แต่อยากให้โตดีโดยมูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาแล้ว854ทุนรวมเป็นจำนวนเงินกว่า371ล้านบาทและยังคงเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อสร้างรากฐานของความยั่งยืนให้กับเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตและในปี2569มูลนิธิดำรงชัยธรรมได้รับพระราชทานรางวัลประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วยผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนทุนในโครงการทุนสร้างคนสร้างบัณฑิตสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดการสมัครเข้ารับทุนได้ที่ www.damrongchaitham.com โทร02-669-9711และ086-345-1130
5: ในฐานะของบัณฑิตในปีนี้นะคะก็อยากจะขอขอบคุณทางมูลนิธิดำรงชัยธรรมแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษากับพวกเราตั้งแต่ปี1จนจบตอนนี้ก็เรียนจบแล้วนะคะ
6: สำหรับทุนของมูลนิธิดำรงชัยธรรมนะครับเปิดรับสมัครในช่วงปลายปีนี้สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีจิตอาสาแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะครับเราจะเปิดรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงนี้ร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกันของมูลนิธิดำรงชัยธรรมนะครับ
2: ส่วนข่าวต่อไปคุณผู้ชมไปที่นนทบุรีกันหน่อยนะคะอยากให้ช่วยกันดูว่าไอ้แบบนี้มันเกิดจากอะไรนะมีเจ้าของบ้านหลังนึงเขาบอกว่ามีไอ้น้ำปริศนาอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมพุ่งออกมาตรงนี้คือท่อระบายน้ำอยู่กลางบ้านแล้วมันเหมือนมีเสียงคล้ายน้ำเดือดด้วยอะค่ะไอ้น้ำพุ่งออกมาเฉยเลยนี่คือบ้านอยู่ในอำเภอปากเกร็ดนะแล้วมันร้อนด้วยนะคะบริเวณนี้พื้นที่โดยรอบท่อมีความร้อนสูงจนถึงขั้นไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้เลยอ่ะเนี่ยเราเปิดให้ดูคุณผู้ชมควันพวยพุ่งเห็นชัดเจนพอเอากล้องลงไปถ่ายด้านในท่อมันก็บอกไม่เห็นอีกถูกไหมนี่เพราะว่าพอเอากล้องใส่ลงไปไอ้น้ำมันเยอะมันก็มาบังนะคะแต่เสียงอะได้ยินเลยปุดๆเลยเป็นน้ำเดือดนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าเริ่มรู้สึกว่าพื้นเนี่ยอุ่นขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมันก็ร้อนต่อเนื่องเนี่ยเอามืออังๆดูเนี่ยมันอุ่นๆร้อนๆนะคะปรากฏเอ๊ะพื้นร้อนขยับมาตรงนี้ก็ร้อนอ่ะมาเจอตรงนี้ฝาท่อลองเปิดดูตกใจเลยโอ้โหเจอแล้วที่มามีไอน้ำแล้วก็มีเสียงคล้ายน้ำเดือดอยู่ข้างล่างซึ่งท่อเนี้ยมันเป็นท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำและมั่นใจว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนในท่อนะคะล่าสุดเจ้าของบ้านลองตัดไฟในบ้านเพราะข้อสันนิษฐานส่วนใหญ่อาจจะมาจากไฟรั่วหรือเปล่าอ่ะปรากฏน้ำเดือดหายไปไอ้น้ำเริ่มจางดังนั้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแล้วล่ะค่ะ
7: น้ำที่เดือดได้หายไปส่วนที่เป็นไอ้น้ำเริ่มจางไปผมก็เริ่มมั่นใจได้แล้วแหละว่ามันเกิดจากไฟรั่วแน่นอนเลยครับปีก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลให้ผมหน่อย
8: กลัวมันเกิดอันตราย
7: กลัวมันเกิดอันตรายครับพี
2: ่โอ้โหนะอันนี้ตัดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเจ้าของบ้านบอกก็เดี๋ยวจะประสานให้ช่างไฟมาช่วยตรวจสอบนะเพราะว่ากลัวมันจะมีรั่วไปจุดอื่นด้วยหรือยังไงนะคะก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบหาสาเหตุด้วย
1: ไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะครับชาวบ้านเนี่ยผวาเลยเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถือมีดแล้วก็หิ้วแกลอนน้ำมันจุดไฟว่าขู่จะจุดไฟเผาตัวเองอ่ะงานนี้นะครับตำรวจต้องไปเกลี้ยกล่อมอยู่นานครับ
8: น้ำมันกันนะ
1: นี่ตำรวจสพเมืองสงขลาเข้าไปชาร์จตัวนายนรากร64ปีแล้วนะครับทำให้ชาวบ้านเขาตกใจเพราะว่าถือมีดแล้วก็หิ้วแกลลอนน้ำมันแล้วก็ขู่จะจุดไฟเผาตัวเองไปเดินไปเดินมาเนี่ยเดินกล่าวอยู่หน้าสารกลางจังหวัดสงขลาเป็นชั่วโมงอ่ะทีนี้นายนรากรเนี่ยบอกว่าที่ต้องมาทำแบบนี้ต้องการจะเรียกร้องความสนใจอยากจะเจอกับผู้ว่าอยากจะมาร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คืออุทธรณ์ไม่ผ่านไงก็เลยทำให้เหมือนกับเจ้าตัวน้อยใจทีเนี้ยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาก็เข้าไปพูดคุยแล้วนะครับเอาใจเย็นๆรับเรื่องร้องเรียนไว้ให้เดี๋ยวจะมีการประสานงานตรวจสอบว่าทำไมถึงไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันบันเทิงน้องเดียพาไปดูความเข้มข้นของซีรีส์คลึงนะคะใกล้จะได้ชมกันแล้วคืนนี้นะเพราะว่าปล่อยไปสัปดาห์ที่แล้ว2 EP แรกเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายคนรอชมคืนนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะเพราะว่ากระแสในโซเชียลเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากกับนางเอกก็คือหัตถาที่เปิดเกมแก้แค้นคนที่ทำร้ายครอบครัวของเธอนะคะโดย EP 2ที่ผ่านมาเนี่ยทุกตัวละครซ่อนปมความลับเอาไว้เพียบเลยค่ะตอนจบเนี่ยทิ้งปมให้คนดูลุ้นต่อหลังจากหัตถาถูกตรงหยางแทงเพราะเข้าใจว่าจะมาฆ่าตัวเองแล้วเธอจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรการใช้ศาสตร์อวิชชาเร้นลับจะยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าห้ามพลาดนะคะกับซีรีส์คลึงคืนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีทางช่องวัน31และดูย้อนหลังอันคัทได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ
1: ดูข่าวมีแต่ข่าวหนักๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมของข่าวช่องวันดูแล้วมีลักยิ้มกับเขาด้วยครับ
9: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
1: ลักยิ้มยังไงต้องไปดูต้องไปศึกษาดูงานกับหนูน้อยคนนี้นะครับตัวแค่นี้แต่ขยันทำตัวให้มันตรงสเปคสาวๆครับ

0: ครเวฟอบอุ่น
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เอย่าหนูก็หลับไม่รู้เรื่องนะลูกนะซบแขนเพื่อน
1: นี่แหละก็คือแบบว่ากลัวนอนไม่สบาย
0: แล้วไม่กล้าปลุกสาวไงให้เขาหลับ
1: ถ้าเป็นเราเหรอตื่นสิเธออ่ะไม่ใช่เราก็ต้องแบบให้แบบซบอย่างนี้แหละ
0: ก็รักจัง
1: เพราะเนี่ยหลายคนได้เห็นก็บอกโอ้นี่ไงเป็นไงล่ะนี่คือแบบหลายคนบอกขนาดตัวแค่นี้น
0: ะ
1: ยังเบอร์นี้เลยนะถ้าโตไปกว่านี้จะเบอร์ไหนใช่ไหมหลายคนก็เลยแซวแบบนี้บอกลูกชายใครเนี่ยทำไมอบอุ่นสุภาพบุรุษขนาดนี้น่ารักอบอุ่นพ่อไมโครเวฟสุดหล่อลูกผู้ชายตัวจริงมากน่ารักหลายคนก็เข้ามาชมกันนะครับแล้วหลายคนก็บอกว่านี่แล้วคุณครูเขามาชี้แจงบอกนี้ว่าหน้าต่างบานนี้มันปิดไม่ได้ไงแล้วน้องเขาร้อนครูก็เลยให้มานั่งสักพักหนึ่งปกติครูนั่งบังอยู่ตรงหน้าต่างพี่สบายใจได้นะครับเพราะที่นั่งของน้องเนี่ยมันก็มันปลอดภัยไม่น่าอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูก็ยืนยันว่าปลอดภัยดีนะ
0: เป็นความน่ารักมาให้ดูกันเรียกว่ารับปิดเทอมของเด็กๆด้วยนะคะคุณผู้ชมคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของข่าวเย็นช่องวันสำหรับหน้าจอช่องวัน31แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรา2คนโจแจ็คยังอยู่กันต่อกับผู้ชมข่าวเย็นช่องวันออนไลน์นะทั้ง Facebook YouTube ข่าวช่องวันแล้วก็แอปพลิเคชันวันดีนะคะ
1: เดี๋ยวเราเจอกันในช่วงต่อประเด็นข่าวเย็นช่องวันกันนะครับ
0: ค่ะส่วนช่วงนี้ลาทางหน้าจอก่อนนะคะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันระหว่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดเจอกับอ๊อฟเกษตรกรหนุ่มสวนผลไม้จากนครปฐมซึ่งก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้คว้าแชมป์สมัยที่31มาครองสำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 645,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับคทากรมาเทขอมาสู้คว้าทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยหวังได้แบ่งเบาครอบครัว
1: จริงเหรอวะเฮ้ยจับแล้วมันเสียงกองมันจะดังจริงเหรอวะเฮ้ยจริงเหรอวะจะจริงเหรอวะ
2: ตอนนี้เป็นนักร้องประจำของโรงเรียนครับแล้วก็เป็นนักดนตรีรวมถึงเป็นคทากรของโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ครับผม
3: มันคงเสมอ
4: ครูชอบที่หนูมีองค์ประกอบของการเป็นนักร้องครบลูก
1: สวัสดีครับผมไทยประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วนเพลงชิงทองทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อกันถึงเราที่นี่ฮะลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ทัศิตาและครูสลาคุณวุฒิครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: แล้ววันจันทร์แบบนี้เรามีประโยชน์ดีๆจากนมถั่วเหลืองและกระซอยมาให้ทุกคนในสตูดิโอและที่ได้รับไปนะฮะคือแลกกระซอยซอยโยนมถั่วเหลืองกลิ่นผลไม้รสชาติโดนประโยชน์เป็นมี3กลิ่นด้วยกันสตรอเบอรี่องุ่นไซมัสคัตและเมลอนฮะแลกกระซอยซอยโยอร่อยโยประโยชน์เยอะมาเช็คด่วนก่อนว่าวันนี้ใครจะได้รับโชครายวันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีกะทิอร่อยดีเดินหน้าแจกโชคทองกันมากว่าครึ่งทางแล้วกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคไทยปี3แล้ววันจันทร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในรังมาจากกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีคุณเบนครับแคมเปญนี้ยิ่งส่งก่อนยิ่งได้เปรียบถูกต้องไหมครับ
8: แน่นอนค่ะถ้าลูกค้ายิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสลุ้นโชคถึง3ชั้นด้วยกันค่ะเพราะเราแจกโชคทุกวันแจกโชคทุกเดือนแล้วก็แจกโชคใหญ่ค่ะที่สำคัญเราลุ้นกันยาวๆจนถึงปีหน้า26กุมภาพันธ์เลยนะคะ
1: รีบส่งเข้ามาครับมีโอกาสได้รางวัลแล้วก็มีโอกาสได้อีกนะจ๊ะโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากกรุงเทพและปริมณฑลจัดไปไม่ยากนะฮะแค่ขูดคิวอาร์โค้ดหน้ากล่องส่องกล้องแล้วก็กดลิงก์ได้เลยและนี่คือ2ท่านที่เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากกรุงเทพและปริมณฑลทุกรางจะมีคูปองแบบนี้ฮะส่งมาลุ้นโชคกันได้ลุ้นกันยาวๆถึง26กุมภาพันธ์ปีหน้านะร้อยครับและนี่คือ2ร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีจากกรุงเทพและปริมณฑลทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีจากภาคกลางกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
9: พี่ขอ 300,000 ผมให้ 130,000
10: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอมาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร
9: ์คำไหนคำนั้นครับผม
10: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
13: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
14: ์ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันฉันเป็นหนึ่งในแฟนฉันบอกให้

0: กันมาเจอคุณนักแข่งแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: เหม็นแน่ๆ
3: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: รับมันเข้ามาทำงานคิดจะบอกกันหน่อย
8: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
9: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
8: เงินดีไหม
9: ดีมาก
10: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเพื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
9: จัดไป
11: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944โฟออก
13: ครึ่งคืนนี้
14: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิด
15: เฮ้ยมันนิ่ง
16: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
17: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
18: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
17: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
19: เฮ้ยใครส่งมึงมา
13: ครึ่งคืนนี้เวลา2 ทุ่มครึ่ง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
20: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
17: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
21: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
17: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อ17 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
13: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่ง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
22: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
23: จานผัดจ

0: อันหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
1: หน่วยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
3: ต้อนรับกับผู้สู่ดนเพลงชิงทุนนะวันนี้พบกับนักร้องสาวหมอลำเจ้าของฉายาใช่ทุกสำเนียงเวียงนฤมลนะฮะวันนี้มากับเพลง30พ่อ

0: ปีนี้ด้วยมอนสวัสดีค่ะขอบคุณเจสเซอร์ค่ะโอ้ยเพลงนี้จริงมันเป็นเพลงคู่ถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะพี่แบงค์
0: กว่าจะหากันเจอ30พ่อ
1: 30พ่อเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นเพลงคู่กับพี่มนแคน
1: พี่มนแคนกัน
0: คู่ซึ่งพี่มนแคนนี่ก็คือเป็นผู้ที่ให้โอกาสอีกท่านหนึ่งสำหรับเพลงเรื่องบน
1: ใช่ค่ะพี่แบงค์ก็ตั้งแต่ครูเล่าให้ฟังอะค่ะว่าอยู่บ้านพักนักฝันที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการก็ได้มีโอกาสนะคะได้ไปร้องเพลงในวงของพี่มนแคน
0: อ๋อพี่มนแคนแบบได้สั่งได้สอนอะไรมาให้เราได้เอามาประดับวิชาความเป็นนักร้องเราบ้างไหม
1: สิ่งหนึ่งที่พี่บอกนะที่อายบอกนะคะก็คือเหมือนพี่บอกว่าคือความอดทนเท่านั้นแหละที่จะพาตัวของเบียงอ่ะไปได้จนถึง
0: จุดที่หวัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่ก็บอกว่าคืออยู่กับครูนี่แหละไม่ต้องไปไหน
0: ให้กำลังใจในเส้นทางความฝันของเรา
2: ไม่รู้ว่าเบียงรู้หรือเปล่านะว่าในช่วงที่เบียงพอรู้จักเบียงแล้วไม่รู้จะส่งต่อยังไงเนี
0: ่
2: ยแล้วน้องก็ไม่มีงานแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะที่ว่าให้ไปอยู่มนแคนนี่พี่มนแคนต้องแบ่งค่าตัวเองจ่ายน้องคืนละ 5,000 เป็นเวลาซึ่งไม่ได้บอกเบียงเลย
0: โอ้

0: น่ารักจังเลย
1: ถือโอกาสบอกวันนี้แล้วกันครับที่ได้รับทุกคืนน่ะคือเงินพี่มนแคนเอง
0: โอ้ยเพิ่งรู้ครั้งแรก
2: เพิ่งรู้ครั้งแรกค่ะไม่เคยรู้มาก่อน
0: ถ้าพี่ชายคนนี้ดูจอผ่านจอช่องวันอยู่บอกอะไรกับพี่มนแคนหน่อย
2: ก็อยากขอบคุณอายค่ะมือนันที่อายเคยบอกเคยสอนเคยแนะนำหลายๆอย่างหลังกับพึ่งหูวันนี้ค่ะคู่พึ่งบอกว่าเป็นคาโตของอายที่อายเสียสละมาให้ก็ถือว่ามันเป็นเงินที่เลี้ยงสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ในตอนนั้นแล้วตอนนั้นกําลังเรียนหนังสือนําค่ะก็คันบ่มีอายในมือนั้นก็คือสิบ่มีโอกาสได้มายืนตรงนี้นําโดยซ้ําค่ะอย่างไรก็ขอบคุณอายหลายๆค่ะ
0: จ้าขอบคุณครับจําที่ได้เลย
3: ช่วงหน้าพบกับคทากรมอดเทที่ขอมาสู้คว้าทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
0: จริงเหรอวะไม่จับแล้วเสียงกองมันจะดังจริงเหรอวะเฮ้ยจริงเหรอวะจะจริงเหรอวะครูร้องซะหน่อยครับครูครับ
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
5: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
6: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่าน
7: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
8: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
9: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
7: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
10: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
11: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
11: ผิวดูใสฉ่ำ
10: ต้องโดน
11: ใหม่ซิตรา
12: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้

0: ยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: ฉั

0: ชาเลตวาสิตากับการทำกันบ้านสวมบทหัตถาในคลึงว่าเจ้าตัวมีการลงรายละเอียดในเรื่องของอินเนอร์ความมุ่งมั่นที่ใส่ไปในการแสดงด้วยละค่ะ
1: มันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใส่เข้าไปว่าแบบพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บเราจะโฟกัสแต่เรื่องนี้ไปเลยแต่ในชีวิตปกติก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่แบบลึกๆ deep down มันยังมีแบบเรื่องนี้อยู่ในใจอยู่ตลอด
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกัน

0: ใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow ขอเพียงแค่ฝันให้ไ
1: กลแล้วไปให้ถึงผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับจุฬาเฮอร์รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยกลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์31สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดที่วันนี้ต้องมาเจอกับคทากรมาเทที่ขอมาคว้าทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยมาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
2: แชมป์วันนี้ฮะแชมป์31สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 645,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับประจำที่เลยนี่วันนี้นัทลืมหมดยังอยู่กับเราพร้อมลุยต่อไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: เอาล่ะด่านนี้ลุยกันเลยพบกับคทากรมาเท่ขอช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยการคว้าทุนการศึกษาเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยโอเว่นจากอยุธยา
4: เฮ้ย
5: เฮ้ย
6: ใจดวง
4: ว้าวสูงมาก
6: เฮ้ยเฮ้ย
4: โยนไหม
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: นี่
2: เ
5: นี่ย
2: เล่นได้ไหม
6: ได้ครับ
2: เล่นได้นะแนะนำตัวครับ
5: เอ้ย
4: หมุนด้วยหมุน
5: หมุน
4: ไม่ใช่หมุนไม้หมุน
2: ไม้อะไรหมุนไม
4: ้หมุนไม้
2: หมุนไม้หมุนไม้เฮ้ยจริงเหรอวะจริงเหรอวะจริงเหรอวะเฮ้ยจับแล้วเสียงกองมันจะดังจริงเหรอวะเฮ้ยลองดูลองดูลองดูลองเชื่อลองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เฮ้ย
2: จริงเหรอวะจริงเหรอวะ
5: เอ๊ะนี่บอก
2: ให้มันดังได้เว้ย
4: มันดังจริ ง
2: จริงดังจริงดังจริงจริงเหรอวะ
5: ไม่เคยอยู่โรงเรียนเลย
2: อะไรหนึ่งสองสามเฮ้ย
4: เฮ้ย
2: จะจริงเหรอวะจริงเหรอวะลองดู
4: เฮ
2: ้ย
4: จะได้หรอ
2: ไม่เคยเลยอ่ะเฮ้ยได้ๆๆๆเอาล่ะเอาล่ะ
5: พวกเ
2: ฮ้ยจะมีแห่งชาติจะจริงเหรอว้า
4: ครู
2: ร้องให้หน่อยครับครูครับ
4: ครู
2: ร้องหน่อยครับครับรับรับครับ
4: ไอ้ทีนี้ไอ้เ
2: ก็บนี้ออกออกไปแล้วออกไปเก็บแล้วครับกลัวมันออกฤทธิ์ไปทั่วครับครูขอบคุณครับครูครับแหมเอาโอเว่นโหโอเว่นนำตัวครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อนายรุ่งนครโคตรบัวครับชื่อเล่นชื่อโอเว่นอายุ18ปีมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
6: ตอนนี้เป็นนักร้องประจำของโรงเรียนครับแล้วก็เป็นนักดนตรีรวมถึงเป็นคทากรของโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ครับผม
2: ทำกิจกรรมเยอะอย่างนี้เก็บเงินสักเท่าไหร่กันเท่าไหร่ครับ
6: 3.93 ครับผม
7: ตอนนี้นะครับเป็นนักเรียนของโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1แผนการเรียนวิคณิตครับส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่ทำกิจกรรมของโรงเรียนเยอะมากครับก็อย่างเช่นเป็นนักร้องประจำของโรงเรียนนะครับแล้วก็จะเป็นคทากรและเป็นนักดนตรีของโรงเรียนด้วยครับปีหน้าผมจะจบม.6แล้วนะครับวิธีการประคองเกียรติของผมนะครับก็คือการแบ่งเวลาจัดสรรให้ดีครับเราควรที่จะทำการบ้านก่อนครับเพราะว่าเกียรติของการเรียนนะครับมันคือสิ่งสำคัญนะครับกิจกรรมนะครับผมจะเอาไว้รองจากการเรียนเลยครับส่วนตัวนะครับที่ผมทำกิจกรรมเยอะนะครับผมก็ต้องเรียนหนักกว่าคนอื่นด้วยครับก็อย่างเช่นผมต้องอ่านหนังสือล่วงหน้านะครับก่อนที่อาจารย์จะสอนเรื่องนี้นะครับต้องพยายามตามเพื่อนให้ทันนะครับในอนาคตที่ผมอยากเป็นครูนะครับเพราะว่าผมนะครับเป็นคนที่ชอบสอนชอบอธิบายนะครับก็อย่างเช่นผมอยู่วงดนตรีนะครับก็จะชอบอธิบายเรื่องการอ่านโน้ตการเล่นจังหวะนะครับหรือการสอนร้องเพลงให้น้องๆนะครับอย่างเช่นผมนะครับเป็นคนที่ชอบเป่าแซกโซโฟนนะครับผมก็จะพยายามสอนในสิ่งที่ผมรู้นะครับให้กับน้องๆที่เล่นเครื่องเดียวกับผมเลยครับผมก็รู้สึกดีครับที่เราสามารถ

0: อธิบายให้คนคนหนึ่งเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการที่จะสอนเขานะครับมันเลยเป็นพื้นฐานที่ทำให้ผมอยากเป็นครูตั้งแต่ตอนนั้นครับนอกเหนือจากกิจกรรมที่โรงเรียนนะครับผมก็มีรับงานเสริมด้วยครับคือผมทำงานที่วงดนตรีลายไทยพัฒนาครับตำแหน่งในวงของผมก็คือการเป็นนักร้องนะครับและการเล่นดนตรีครับแล้วก็จะมีเป็นคอนวอยนะครับคอยตั้งเวทีขนเครื่องเสียงขนเครื่องดนตรีครับงานหนึ่งนะครับจะได้ขั้นต่ำนะครับ500 บาทครับเดือนหนึ่งรับประมาณขั้นต่ำ10 งานครับผมทำมาตั้งแต่ตอนอยู่ม.3เลยครับผมภูมิใจในตัวเองมากเลยครับที่ผมใช้ความสามารถของตัวเองนะครับในสิ่งที่ผมรักในเสียงดนตรีนะครับเพื่อหารายได้ให้ครอบครัวนะครับที่ผมอยากแบ่งเบาภาระของคุณที่บ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นคุณที่บ้านนะครับทำงานหนักมากเลยครับผมก็เลยอยากที่จะหาเงินในส่วนนี้นะครับมาแบ่งภาระภายในครอบครัวครับครอบครัวผมนะครับที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะครับมี5 คนครับผมก็จะมีพี่เขยพี่สาวแล้วก็ลูกของพี่เขยกับพี่สาวอีก2 คนนะครับก็จะมีผมครับผมคุณแม่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับแยกทางกับคุณพ่อครับผมพี่เขยทำอาชีพเกษตรกรครับหรือทำนาครับพี่สาวตอนนี้ไม่มีอาชีพครับผมเป็นแม่บ้านเฉยๆครับภาระนะครับของที่บ้านนะครับก็หนักมากเลยครับเพราะว่าพี่เขยนะครับต้องพยายามทำงานหาเงินนะครับส่งลูกเรียนนะครับคุณแม่นะครับก็ต้องพยายามส่งเงินมาให้ผมเรียนเหมือนกันครับก็เลยทำให้รายได้ของที่บ้านนะครับหมุนเวียนไม่ทันครับผมและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมต้องทำอาชีพเสริมเหมือนกันครับเพราะผมกังวลว่าจะไม่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นตามที่ตั้งใจไว้ครับถึงแม้ทุกวันนี้นะครับมันจะเหนื่อยนะครับผมก็จะอดทนทำเต็มที่ครับพี่เป้าหมายที่ผมมารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้นะครับเพื่อหาทุนการศึกษานะครับให้ตัวเองนะครับได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะครับหรือในระดับที่สูงกว่านี้นะครับเงินก้อนนี้นะครับเป็นเงินก้อนสำคัญของผมเลยครับเพราะว่าผมนะครับใช้ความสามารถของตัวเองนะครับในด้านของเสียงดนตรีเสียงร้องของผมนะครับเพื่อหาเงินก้อนนี้มาครับและอีกอย่างนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระพี่เขยและพี่สาวนะครับที่ดูแลผมมาตลอดครับผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนให้จบครับเพื่อจะได้มีอาชีพที่มั่นคงและกลับมาดูแลพี่เขยพี่สาวและคุณแม่นะครับให้เป็นครอบครัวที่มั่นคงครับ
1: มั่นคงเสมอ
2: ครูชอบที่หนูมีองค์ประกอบของการเป็นนักร้องครบลูก
3: แต่วันนี้มันมีจุดอ่อนด้านเรื่องของน้ำหนัก
4: จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
3: มันดูเหมือนจะชะงักดูเหมือนลังเลอะไรก็ไม่รู
2: ้มีความตื่นเต้นตั้งแต่คำแรกเลยนะ
5: อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยและยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14 หลักทางไลน์@อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงขุดรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
6: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: เพราะความสำเร็จขยายได้ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X ขนาด108แรงม้าขยายพลังเกี่ยวอีกคันเพื่อเก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้นใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X
8: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10 เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48 ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
9: ่ฟันผุเยอะเลย
10: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
11: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอแก
14: ่ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
16: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
18: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิด

0: แก้แค้นค่ะ
1: ว้าคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ครึ่ง
4: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
6: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your vaseline
7: สูตรใหม่ vaseline gluta haya ประสาน gluta glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู

0: สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
2: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง 17 กุมภาพันธ์ 2570 กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ 10 ล้านปี 3
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
7: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
8: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่ผลสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า is real ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของโอเวนนักเรียนหนุ่มดีกรีคทากรมาเทที่ขอมาคว้าชายหวังนำเงินไว้เป็นทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยโอเวนจะสารฝันสำเร็จหรือไม่มาใจช่วยเขากันครับ
9: ตอนนี้อยู่กับพี่เขยกับพี่สาว
10: ใช่ครับ
9: แล้วก็พยายามจะไม่ต้องพึ่งทั้งสองท่านให้มันมากนักก็เลยเป็นที่มาของการทำงานต่างๆ
10: ใช่ครับ
9: เหนื่อยไหมด้วยวัยนี้ต้องทำงาน
10: ครับก็ถ้าเทียบกับคนวัยเดียวกันก็ผมคิดว่ามันเหนื่อยครับผมครับก็จะมีหลายคนก็เป็นคนชอบพูดว่าผมโชคดีที่ทำได้ทำหลายอย่างแต่ผมก็คิดว่าการที่เราได้เรียนผมว่ามันเบาที่สุดแล้วครับกับการที่เราเทียบออกมาทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองครับผม
9: การสมมติถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะได้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวนั่นสบายสุดแล้วน
10: ั่
9: นสบายสุดแล้ว
10: ครับผม
9: ซึ่งเรามีข้อจำกัดของเราเลยต้องออกมาหางานทำ
10: ใช่ครับ
9: ทำอะไรบ้างนะที่หาเงินได้อะไรบ้างนะเป็นนักดนตรีด้วย
10: ครับผม
9: มีกี่วงนักดนตรีเนี่ยวงที่รับงานนะ
10: ครับตอนนี้มีวงเดียวครับ
9: วงเดียว
10: ครับผม
9: แต่ทำหลายหน้าที่เหลือเกิน
10: ใช่ครับ
9: ยังไม่ตั้งเครื่องเราก็ต้องเป็นคน
10: ใช่ครับเป็นคนคอยช่วยคอยยกลำโพงยกเครื่องเสียงแล้วก็ยกเวทีเนี่ยครับ
9: พอทำหน้าที่คอนวอยเสร็จปุ๊บมาทำหน้าที่อะไรต่อ
10: ครับก็พอจะเริ่มงานนะครับผมก็จะแบบผันมาเป็นนักร้องครับผม
9: เปลี่ยนชื่อเครื่องแต่งตัว
10: ครับผม
9: แต่งตัวให้มันคล้ายนักร้องหน่อย
10: ครับผม
9: พอร้องเสร็จก็ต้องไปเล่นดนตรีต่อด้วย
10: ใช่ครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นเล่นดนตรีครับพอจบงานปุ๊บก็จะเปลี่ยนชุดเก็บเวทีอีกทีนึงครับ
9: จบตั้งแต่ต้นจนจบงานทำทุกขั้นตอนเลย
10: ครับผม
9: วันนึงได้เท่าไหร
10: ่ก็ตกงานละ500ครับผม
9: ตกงานละ500
10: ครับก็ถ้ารับ2งานใน1วันก็จะเป็น 1,000 บาทครับ
9: ซึ่งมันเยอะมากสำหรับที่บ้าน
10: ครับผม
9: แล้วกิจกรรมในโรงเรียนล่ะทำไมเราต้องทำเยอะขนาดนั้น
10: ครับก็ผมคิดว่าการที่เราเรียนไปด้วยและทำกิจกรรมโรงเรียนไปด้วยนะครับผมว่ามันก็มีข้อดีนะครับที่เราจะมีผลงานเพื่อไปใส่พอร์ตเพื่อยื่นมหาลัยที่เราอยากจะเข้าครับผม
9: เป็นการเปิดโอกาส
10: ใช่คร
9: ับให้ตัวเองได้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
10: ครับผม
9: อยากเป็นครูใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับ
9: อยากเป็นครูสอนวิชาอะไรครับ
10: ตอนนี้นะครับผมอยากเป็นครูสอนวิชาดนตรีครับผม
9: ทำไม
10: เพราะว่าผมนะครับมีความสามารถในด้านดนตรีครับไม่ว่าจะเป็นด้านการร้องและด้านการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆครับผม
9: อ่านโน้ตเป็นด้วย
10: ครับผม
9: หลงไหลในเสียงดนตรี
10: ใช่ครับ
9: เวลาสอนน้องๆแล้วน้องๆเขาทำได้มันมีความรู้สึกยังไง
10: ผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับแล้วผมก็คอยบอกน้องๆตลอดเลยว่าเราพี่อยากถ่ายทอดสิ่งที่เราสิ่งที่เราอยากรู้หรือในสิ่งที่เราไม่รู้พี่ก็จะคอยถ่ายทอดให้ครับเพราะว่าผมนะครับเวลาผมไม่รู้อะไรนะครับผมก็จะคอยถามอาจารย์ครับว่าตรงนี้คืออะไรผมก็เลยคิดว่าอาชีพครูนะครับมันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญกับเรามากๆเลยครับ
9: เป็นคอยคนที่คอยแนะนำทางแนะแนวทางให้เขาไปเจอเส้นทางของตัวเองในวันข้างหน้า
10: ครับผม
9: ต้องวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไร
10: ครับก็อยากได้ทุนการศึกษานะครับเพื่อไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีครับผม
9: เท่าไหร่ครับผม
10: 400,000ถึง500,000บาทครับ
9: โอเคพร้อมสู้ไหมล่ะ
10: พร้อมครับ
9: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเป็นไงครับพี่เวียงครับ
11: ก่อนอื่นต้องชื่นชมน้องโอเว่นนะคะก่อนเลยก็คือเป็นคนเก่งมากๆได้ฟังเรื่องราวแล้วก็รู้สึกว่าน้องมีความสามารถหลายอย่างจริงๆอย่างที่เห็น เขาถืออะไรนะอะไรนะ
9: คาถา
11: คาถาก็มีความเท่อีกแบบหนึ่งพอไปเล่นดนตรีก็มีความเท่อีกแบบหนึ่งอะค่ะแล้วก็พอมาจับไมค์ก็รู้สึกว่าน้องเขาเป็นนักร้องเลยแต่ยังไม่ได้ฟังเสียงแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะให้น้องทำให้เต็มที่แล้วก็พี่เป็นกำลังใจให้นะคะ
10: ขอบคุณครับ
9: หนึ่งบทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
10: เธอคือดวงใจครับ
9: ครับผม

0: โอเว่นครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่เวียง
1: ชื่นชมน้องโอเว่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเส้นทางที่น้องกำลังเดินอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือจะเป็นนักร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่น้องอยากฝันที่สำคัญน้องอยากเป็นครูก็พี่เวียงก็คือเป็นกำลังใจให้น้องได้เดินตามฝันอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้วันนี้เชื่อว่าน้องโอเว่นน่าจะเป็นครูได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้ทำหน้าที่เป็นนักร้องก็ได้ฟังก็รู้สึกว่าเสียงดีมากๆชื่นชมค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่ชายครับ
2: ก็รู้สึกชื่นชมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราทั้งกิจกรรมทั้งรับผิดชอบตัวเองทั้งเล่นดนตรีแล้วก็ไหนจะเรียนดีด้วยก็พี่ไทยขออวยพรให้เรามีโชคดีมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะขอให้ได้เรียนได้เป็นครูอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยจริงๆเราเป็นคนร้องเพลงดีนะรู้จักเสียงไม่เพี้ยนไม่อะไรแต่วันนี้มันมีจุดอ่อนด้านเรื่องของน้ำหนักกับสั้นยาวอย่างสิ่งที่สะสมมันไม่สมนะคำสมมันยาวไปมันเป็นเราต้องปิดคำเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องลองร้องแล้วก็ฟังสิ่งที่เราทำดูด้วยนะลูกนะเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับคุณชมพู่ครับ
3: จะบอกว่าหนูเป็นเด็กอายุ18ที่เป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็มีความใฝ่รู้ด้วยและพี่ผู้ชอบหนูตรงที่หนูไม่ได้รอต้องพึ่งพาใครคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่ช่วยได้หรือว่าไม่ทำอะไรดีกว่าแต่หนูรู้สึกว่าถ้ามีหนทางที่เอาความสามารถตัวเองหรือมีเวลาที่หนูจะไปทำมาหากินได้เพื่อช่วยแบ่งเบาหนูทำแล้วหนูก็ทำได้ดีซะด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างเดียวทำได้หลายอย่างซะด้วยแล้วความฝันที่บอกว่าอยากเป็นครูในวิธีการพูดบุคลิกหรือว่าที่ดูในวิทยาที่สอนน้องๆเป็นได้แน่นอนส่วนเรื่องการร้องเพลงนะคะจะบอกว่าเป็นคนร้องเพลงเป็นเลยแหละมีเทคนิคการร้องเพลงที่ดีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแนวทางเสียงเสน่ห์เป็นของตัวเองไม่ได้แบบมาปั้นเสียงหล่อต้องเป็นแบบพี่ก๊อตจักรพันธ์หรืออะไรอย่างนี้เป็นแนวของเราซึ่งก็ทำได้ดีนะคะเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณสุภาครับ
4: ผู้ชอบที่หนูบอกว่าถ้ามองคนในครอบครัวหน้าที่เรียนนี่เบาที่สุดแล้วอันนี้ประทับใจนะลูกมันอาจจะหนักก็จริงเนี่ยเราเรียนใช่ไหมลูกไหนต้องทำกิจกรรมไหนต้องอ่านหนังสือไหนต้องสอบแต่พอหันไปมองสมาชิกคนอื่นของครอบครัวเขาหนักกว่าเราเยอะเลยอันนี้ก็ถือว่าหนูรู้จักคิดพอรู้จักคิดแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากเป็นครูเป็นปลายทางนี่มันไม่น่าจะยากลูกถ้าความฝันมันชัดทางเดิมมันก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะครับส่วนการร้องเพลงครูชอบที่หนูมีองค์ประกอบของการเป็นนักร้องครบลูกมีความเชื่อมั่นมีวิธีการออกเสียงที่ถูกมีลูกคอที่สามารถเอาชนะความยากของเพลงนี่คือสิ่งที่โอเว่นทำได้ผ่านเพลงนี้ส่วนจุดอ่อนก็คือน่ะอย่างที่พี่ไทยบอกมันไม่มีหนักเบาลูกมันดูเรียบมันเลยดูเป็นการท่องเพลงมากกว่าการร้องเพลงอารมณ์การสื่อสารมันยังไม่ออกมาเหมือนว่าเรามายืนตรงแล้วก็ร้องให้มันจบแล้วก็ไม่ให้มันผิดมันยังอยู่ตรงนี้อยู่อยากให้โอเว่นร้องจนเรามีความสุขกับการร้องเพลงแล้วมันก็จะมีหนักเบาตามมาโดยอัตโนมัติอันที่สองก็คือเพลงนี้เนี่ยมันจะมีบททดสอบอยู่ที่บรรทัดที่สามของท่อนหนึ่งท่อนสองและท่อนสุดท้ายให้มารวมฝันมันต้องไปให้สุดแต่โอเว่นก็ให้มารวมฝันแล้วก็ไปคำอื่นต
0: ่อ
4: มันเลยไม่สุดตรงนี้เกือบทุกบรรทัดเลยนี่คือจุดอ่อนลูกแต่ภาพรวมคือเป็นเด็กที่มีองค์ประกอบครบครับเห็นครับ
0: ขอบคุณครับ
5: มาดูกันครับว่าแชมป์31สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดเธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างโอเว่นเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
0: ตอนสมัยมัธยมทำกิจกรรม

0: ไหมคะ
1: ทำค่ะ
0: เป็นไงทำกิจกรรมแล้วมันสนุกไหมตอนนั้น
1: สนุกมากค่ะ
0: เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เอามาเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ด้วยไหม
1: ใช่ค่ะยื่นมหาลัยได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยก็ใช้พอร์ตโฟลิโอยื่นกับใคร
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเพราะฉะนั้นกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้เราเดินเส้นทางตามความฝันได
1: ้สำคัญมากค่ะ
0: สำคัญมากเพราะว่าหนูเคยพิสูจน์มาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ได้เรียนมาแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: เอาล่ะน้องก็เก่งอีกคนน
1: ึ
0: ง
1: เก่งมากๆเลยค่ะ
0: เก่งมากๆน่าชื่นชมมากๆเอาล่ะวันนี้ต้องทำให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
1: สัญญากับใจค่ะ
0: เชิญฟัง

0: ด้วยนะผมเป็นไงครับพี่เวียง
1: มีคำถามคำถามเดียวค่ะพี่แฟง
0: ว่า
1: คือน้องกินแผ่นเสียงเข้าไปแล้ว คือเหมือนว่าแบบมันพร้อมมากๆกับการเป็นนักร้องของน้องน้ำผึ้งอะนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเส้นทางตอนนี้อยู่คณะอะไรนะคะ
2: เสียงอีสานค่ะ
1: ก็อยากให้น้องเดินตามความฝันตัวเองให้ถึงที่สุดวันนี้มาเอากำลังใจจากพี่ค่ะสู้ๆค่ะ
0: ขอบคุณครับไงครับพี่ไทยครับ
3: โตน้ำผึ้งกับเพลงสัญญากับใจเพลงนี้ก็ได้ยินเนื้อเสียงที่ดีและกล้าร้องกล้าเปิดปากแต่วันนี้ก็มีกังวลอยู่หน่อยๆ นะพี่ไทยเห็นอย่างเช่นเก็บถ้อยคำนี้จดไว้รอบหลังสุดเนี่ยมันดูเหมือนจะชะงักดูเหมือนลังเลอะไรก็ไม่รู้เวลาตอนร้องอย่าไปคิดแล้วให้มันคล่องปากและคล่องใจให้มันไหลออกมาแล้วมันจะดีกว่านี้อีกนะบางทีเราอาจได้ยินสำเนียงใหม่ๆหรือวิธีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้ทีนี้ถ้าเราไปกังวลมันจะมีอะไรนิดๆเพลงนี้ดีหมดเลยนะแต่มันมีรู้สึกมีความกังวลอยู่นิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่ผู้ครับ
4: จะไม่กังวลได้ยังไงพอดนตรีขึ้นแอบเห็นขมุบขมิบเนื้อก่อนจะเข้าอีกอ
0: ่
4: ะแสดงว่าขมุบขมิบเคยได้ยินไหมขมุบขมิบ
3: เคยได้ยินแต่ขมุบ
4: เคยได้ยินแต่ขมุบ
3: ไ
0: ม่เคยได้ยินขมิบด้วยว้าแย่จัง
4: โอ้ตายแล้วกระชับกระชับครูสลาเลยค่ะอย่าพี่รู้สึกได้ว่าหนูกังวลเนื้อจริงๆนั่นแหละเพราะว่าแอบเห็นทำปากขมุบขมิบตอนจะเข้าเพลงจริงๆน่าจะแบบกำลังทวนเนื้ออยู่กำลังท่องเนื้อมันก็เลยมีผลในบางท่อนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าถูกเนื้อหรือเปล่าแต่พอถูกแล้วเอาก็ไปต่ออย่างเงี้ยนะลูกนะแต่เพลงนี้เนื้อเสียงก็ยังดีสัญญากับใจแต่พี่อยากให้หนูสัญญากับพี่ดีกว่าว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นไปอีกจะขยันซ้อมขยันทำให้ทุกคนมีความสุขมากกว่านี้ถ้าผ่านด่านนี้ไปได้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับคุณสุราครับ
5: สัญญากับใจเวอร์ชันน้ำผึ้งนะครับแม้จะมีความไม่สมบูรณ์หรือว่ามีแผลเล็กน้อยอยู่บ้างแต่ร้องได้ดีนะรู้ว่าร้องได้ดีโดยเฉพาะเนื้อเสียงมันเล่าอารมณ์ได้ดีมันสามารถสะกดคนได้เลยถ้าร้องแบบนี้ที่ชอบมากก็คือมาจัดระเบียบคำสั้นยาวใหม่ด้วยตัวเองเพราะว่าต้นฉบับเพลงนี้พี่จอมขวัญกัลยาก็จะร้องไว้อีกแบบหนึ่งในทำนองเดียวกันนี่แหละแต่แบ่งสั้นยาวคนละอย่างแต่น้ำผึ้งก็มาจัดระเบียบใหม่ก็เป็นสไตล์หนูดีนะลูกส่วนจุดอ่อนก็มีความตื่นเต้นตั้งแต่คำแรกเลยนะจะไม่กลับหลังเลยนะ
0: กลับหลังเลย
5: กลับหลังเลยควบคำหลุดตั้งแต่คำแรกเลยนะครับแล้วก็มาหนี้สินอย่างเงี้ยติดปัญหาที่หนี้สินด้วยนะหนี้สินมันเล่นยาวไปก็ไม่ผิดแต่ว่ามันเกือบพาผิดไปทั้งยวงดีว่าหักหลบกลับมาทันนะครับรวมไปถึงนี่แหละตรงที่พี่ไทยบอกอะไรนะ
0: เก็บถ้อยคำนี้
5: เก็บถ้อยคำนี้จดไว้ในใจทุกอย่าง
0: น้องนางร้องจดถ้อยคำนี้จดไว้อ่ะ ใช่ไหมใช
5: ่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าโดยเส้นทางสายนี้ถ้าหากว่าเราตั้งจุดมุ่งหมายว่าเราจะก้าวข้ามคู่แข่งแล้วก็ยืนระยะนานๆหน้าที่หลักก็คือท่องเพลงให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าตอนนี้เพลงในสต็อกมันน่าจะเริ่มร่อยรอแล้วล่ะพอท่องเพลงใหม่ต้องเอาเพลงใหม่ไปใช้ก่อนนะอย่ามาใช้ครั้งแรกที่นี
0: ่
5: ต้องพาเพลงใหม่ไปผ่านความกดดันที่อื่นก่อนแล้วค่อยเวทีแข่งขันนี่น่าจะเป็นครั้งที่5อย่างเงี้ยตอนหนึ่งเพลงนะลูกมันถึงจะทำให้เรามีความแข็งแรงแต่นั่นแหละเราก็ต้องให้เกียรติคู่แข่งด้วยถ้าเขามาหนักจริงๆมันก็ต้องค่อยๆว่ากันนะลูกเดี๋ยวรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับเดินโอเว่นครับหัวนี้แชมป์สอกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์31สมัยยืนป้องกันด่านนี้ฮะจากโอเว่นมาดูซิว่าผลวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพี่ไทยครับเป็นอีก1ด่านสำคัญนะฮะเพราะว่าคู่ท้าดวลเข้ามากับความมุ่งมั่นเต็มที่แชมป์ของเราตอบโต้อย่างเต็มกำลังและผู้ออกนำไปก่อนพี่ไทยธนาวุฒิให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผมคะแนนต่อไปจากพี่ชมพู่ครับ ถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่32ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของโอเว่นเสมอกัน1ต่อ1จบตรงนี้หรือว่าต้องถึงฎีกาพี่ชมพู่ทันสิตามอบคะแนนให้แกน้ำผึ้งกับผมแชมป์32สมัยจ้าขอดูคะแนนจากครูสลาครับน้ำผึ้งครับ

0: ป็นไงครับแมตต์ลิเวอร์พูลครับ
1: จริงโอเว่นก็มีทั้งเสียงทั้งเทคนิคครบพอๆกับน้ำผึ้งนะลูกเพียงแต่ว่าต่างกันที่ประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็อย่าท้อฝึกฝนแล้วก็ฟังเพลงเยอะๆจะได้รู้ว่าวิธีการออกเสียงยังไงเล่าอารมณ์ยังไงแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันจะลงตัวโดยอัตโนมัติเลยรวมไปถึงครูก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนจากทุกหัวใจเนาะที่ฟังเรื่องราวของโอเว่นว่าถ้าเด็กตั้งแต่มัธยมแล้วฝันอยากเป็นครูนี่มันเป็นได้ลูกแต่หนูมีวินัยรู้จักคิดไปให้ถึงนะลูกนะเอาใจช่วยครับ
0: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์32สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์32สมัยไปเท่าไหร่ดี
2: 100,000
0: 100,000 ไปเลย
2: เอ็มพีอีกทีหนึ่ง
0: นี่จานไทยแนะนำของเมืองเนยโยยโย
2: ไปไป
0: ไป
2: ที่ที่เดิม
0: สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 645,000 บาทวันนี้สะสมทุนใหม่จากเตาไฟฟ้า Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 650,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ฮะขอบคุณพี่เวียงนฤมลค่ะติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงทุน

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ื่อนขาจ้าง7 ล้านที่ให้ผมไปโกหกโฉนดวัดเนี่ยมันหน่อยเกินไปคันเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยจะท่องสิอยากบอกน้ำผมเนาะ
1: เธอใช้แรงตบ 60% ไปเลยเด็กเหลือแค่5คนเกมมันจบแล้วล่ะค่ะ
2: ถอยหน่อยค่ะถอยหน่อยค่ะหนูมาทันไหมคะ
3: ลูกตกพญาแทน
2: เด็กผู้ชายในรูปนี้ใช่ไหม
1: เฮ้ย

0: ยังไม่เลิกเก่าหากันอีกเหรอ
1: เห็นพวงกุญแจในรูปไหมนี่ไงฉันเป็นคนให้แคนเองกับมืออ่ะฉันรู้ว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายแคนที่แคนยอมทำแบบเนี้ยเขาบังคับแคนใช่ไหมฮะ
2: ครูจำผิดคนแล้ว
3: ว้าวนั่นไงฉันเลยเสียงแตกหนุ่มเป็นผู้ชายแน่ๆโอ้โหหนูคะทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะลูกโตไปเนี่ยอย่าไปหัดโกงเหมือนผู้ใหญ่บางคนเขา
0: ว่าใครฮะนี่จะกล่าวหาเด็กฉันว่าเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะโอ้ยแล้วไอ้รูปเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ย AI มันก็ทำขึ้นฟอร์มได้ทั้งนั้นแหละนี่มานี่เดี๋ยวฉัน
1: จะทำอะไรกับคนละ
3: เอา
0: เดี๋ยวฉันจะชี้ให้ดูว่าตรงไหนที่มัน
1: น
0: ี
1: ่ไง
4: นี่โอ้ยไม่ยังล่ะก็จะสิเกิดความวุ่นวายเนี่ยนะบางช่วงเว้ยเห็นบ่อนาคารสนามพญายาโสนะแม่
3: ฮะ
4: โอ้ยมีอย่างไรล่ะฮะบ่อนี
3: ่ทำอะไรอ่ะ
1: หย
3: ุ
1: ดนะเฮ้ย
3: เอามานี
1: ่พี่เจนี่กี่มือ
3: เอามานี่
1: พ
3: ี่
1: เจนี
3: ่ไหวนี่มันลบรูปของคนแบบนี้ได้ไงฮะ
0: อุ๊ยลบอะไรอุ๊ยสงสัยมือมันยุ่งอ่ะมือก็เลยอาจจะกดเผลอโดนลบไปอ่ะนานแล้วขอโทษจริงๆนะคะอย่างนี้ก็ไม่มีหลักฐานแล้วสิ
1: โคลัดเอาเรื่องขอสัญชาติไทยมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนใช่มั้ยเขาสัญญากับเธอใช่มั้ยว่าถ้าเธอทําทุกอย่างตามที่เขาบอกอ่ะ
5: เขาจะช่วยเธอได้เป็นคนไทย
1: ฮะแคน
0: ช่วยด้วยค่ะคือทางบ้านโคฟันเข้ามาวุ่นวายในเรื่องก็ช่วยไล่ไปทีค่ะ
1: เธอยังปรับตัวได้นะ
3: พาฟัน
1: เชื่อครู
3: พาฟันเชื่อพี่
6: ขอเชิญก็ฟังตัวเองด้วยนะครับ
3: ค่ะ
0: กลับไปเลย
3: มาก่อน
0: ยุ่งวุ่นวายเธอต้องรีบปิดเกมนะถ้าเธอใช้พลัง 100% ไม่มีใครรับลูกของเธอได้หรอกแล้วถ้ามีใครสักคนในทีมนั้นบาดเจ็บอีกแล้วก็เกมก็จะจบ
7: ลูกตกพญาแทนพิโรธ

0: มาเคืองน้องแค่นี้ไปกินอย่างมากครับตบนักบาลเป็นลูกบอลสิแตก
1: ไหวค่ะ
2: ที่ผ่านมาเขากักพลังตัวเองมาตลอดนี่คือพลังที่แท้จริงของแคนดี
3: ้ดูสิว่าพวกแกจะทนได้อีกสักกี่น้ำ
4: ลูกตกพญาแทนพิโรธลูกตกพญาแทนพิโรธ

0: ลูกตกพญาแทนพิโรธ
1: ม้วนได้เลยครับนี่บาร์ตี้ครับผมนอมแคนดี้เอาหญิงเลยครับนี
0: ่ลูกตกพญาแทนพิโรธ
2: โอ้ยแบบนี้เอาจริงหรือว่าเอาตายครับผมลูกตบแต่ละลูกนี่ครับโอ้หัวแปะหัวแปดทิ่มบ้านหอกปังมูลด้วยปุ้ยเลยครับมื้อนี้
3: น้องสายฟ้าคะพี่ว่าพวกเรา

นอนลงไปไม่ต้องลุกขึ้นมาแล้วเราไม่อยากทำร้ายพวกเธอนอนลงไปขอร้องล่ะ

0: ธอมีเหตุผลที่ต้องชนะพวกเราก็มีเหตุผลที่พวกเราต้องชนะเหมือนกัน
1: อายุวันโนสุขังพระลัง

0: ราไฟไหม้ไม่ได้หรอกคะตอนนั้นก็ที่นี่ไม่ใช่หรอที่เป็นห้องเรียนชั่วคราวให้กับพวกเรา
1: หลวงพ่อคะไฮมูเฮ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในการซอยวัดนะคะ

0: พวกเราจะล้มอีกสักกี่ครั้งพวกเราก็จะลุกขึ้นมาสู้ต่อเพราะพวกเรามีสิ่งที่จะต้องปกป้อง
1: เราเคยอยู่ทีมที่โค้ชรัฐคุมมาก่อนเรารู้จักเขาดีสำหรับเขาแล้วอ่ะเด็กในทีมก็เป็นแค่บันไดไปสู่ชื่อเสียงเราไม่รู้หรอกนะว่าเขาตกลงอะไรกับเธอไว้อะแต่อย่าโดนคนแบบนั้นหลอกใช้อีกเลยนะ
2: โดมเสร็จที่3ไปเป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมพญายาโสธรเอาชนะทีมบางโคกปังไปด้วยสกอร์25-9ครับพี่น้อง
3: ครับผมบอกคิดบอกฝันกันครับว่าการแข่งขันครั้งนี้สิเห็นแต้มรักงวยแบบนี้เนาะนอกจากศาสนาขาดร้อยไปแล้วครับผมฟังทีมบางโคกปังยังสะบักสะบอมเละเทะขนาดนี้เลย
2: นี่แหละครับคือผลของการที่มีนักกีฬาแข่งของคนนะครับผมบ่มีตัวสำรองไว้แก้เกมแม่นเหนื่อยกับบ่มีคนลงเปลี่ยนแทนแม่นบาดเจ็บกับบ่มีคนลงเปลี่ยนแทนหรือว่าบ้านโคกปังจะต้องยุดเส้นทางไว้เพียงแค่นี้ครับ
4: ไม่เสียแรงจริงๆที่ครูไปพาเธอลงมาจากบนดอยคนที่หมู่บ้านเธอจะต้องภูมิใจในตัวเธอมากๆ
5: เขาจะภูมิใจจริงๆเหรอคะที่หนูเป็นผู้ชายแท้ๆแล้วมาหลอกคนอื่นว่าเป็นผู้หญิงเงี้ยแล้วตอนที่ทีมนั้นล้มไปอีกครั้งก็ยังลุกขึ้นมาโค้ชไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอ
4: ก็รู้สึกว่าทนมือทนเท้าดี
5: นี่หนูยอมทำในขนาดนี้แล้วโค้ชรัฐทำอะไรบ้างให้หนูได้สัญชาติไทย
4: นี่เมื่อกี้พวกมันปั่นหัวเธอจนเธอมาตั้งคำถามกับครูแบบนี้เหรอฮะ
5: ก็ที่ผ่านมาโค้ชแค่บอกว่ากำลังจัดการให้อยู่หนูแค่อยากรู้มันถึงขั้นตอนไหนแล้ว
4: ก็จัดการให้อยู่ไงก็ไหนจะเรื่องเอกสารไหนจะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่คือเธอไม่ต้องรู้หรอก
5: แปลว่าโค้ชตามหาแม่หนูเจอแล้วเหรอ
4: คือมันไม่ต้องใช้แม่เธอมายืนยันให้มันยุ่งยากผู้ใหญ่เซ็นปื๊ดเดียวเนี่ยเธอก็ได้เป็นคนไทยแล้ว
5: แต่ว่าเท่าที่หนูหาข้อมูลมายังไงหนูก็ต้องตรวจ DNA กับแม่เพื่อพิสูจน์สัญชาติเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ขอสัญชาติยากที่สุดในโลกถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาโค้ชไม่ตามหาแม่หนูแปลว่าโค้ชหลอกหนูมาตลอด
4: แคนดี้คือแคนดี้ลงไปแข่งให้เสร็จก่อนนะเหลืออีกแค่เซตเดียวเดี๋ยวเราก็จบเกมแล้วพอจบเกมเนี่ยครูจะไปเอาเอกสารมาให้ดูเลยว่ามันดำเนินการไปถึงไหนแล้วแคนดี้ลูกแคนดี้หยุดแคนดี้ฉันบอกให้หยุดแคนดี้
5: ทุกคนครับทุกคนครับผมขอโทษครูพาฝันผมคือแคนลูกศิษย์ที่ครูเจอบนดอยครับ
4: แคนดี้หยุดพูดเดี๋ยวนี้เลย
6: นี่หยุดมานี่นะพูดต่อเลยค่ะลูกมานี
5: ่เราแพ้พวกเธอแล้วถึงร่างกายพวกเธอจะสู้เราไม่ได้แต่เราแพ้ใจพวกเธอพวกเธอทุกคนเก่งมากนะ
0: เจ้ากับเราคือกัน
7: เจ้ากับ
0: เก่งคือกัน
5: ครูพาฝันครับผมจะไปบอกกรรมการว่าผมเป็นผู้ชายแล้วก็ถอนตัวจากการแข่งครับ
8: ครูภูมิใจนะที่เธอกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องป่ะเดี๋ยวครูไปเป็นเพื่อน
4: คุณเดนนี่ค
6: ะ
4: ผู้ชายหรอ
6: ไหนคะ
4: น
6: ั่
4: นค่ะนี่ไว้เดี๋ยวนะว่าถ้าเธอไปบอกกรรมการเนี่ยนะเธอคิดแต่ว่าฉันจะพังคนเดียวชีวิตเธอก็จะพังด้วยเหมือนกันนะลองคิดดูว่าสิ่งที่เธอฝันไม่ว่าจะเป็นแบบคนไทยหรือว่าจะเป็นทีมชาติไทยเนี่ยนะมันก็จะพังไปด้วยคือว่าเธอเป็นคนหลอกลวงนี่นะ
9: เป็นครูเนี่ยต้องชี้ทางที่ถูกให้เด็กเดินเหลือความเคารพให้เด็กไหว้บ้างเถอะครับ
5: ถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ผมทำครับผมอยากเป็นคนไทยก็จริงแต่ที่สำคัญกว่านั้นผมต้องเป็นคนไทยที่ดีด้วย
4: ไม่นะ
10: เดี๋ยว
4: ไม่นะแคนดี
10: ้เดี๋ยว
11: ตกลงมันยังไงกันครับ
5: กรรมการครับผมมีเรื่องจะบอก ผมเป็นผู้ชาย

0: โอ้ยเหมือนจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับนี่แต่แข้งเซซี่ต่อมาเลยครับ
1: แมนดูครับ
0: เฮ้ย
1: นี่กับพันไปสิบห้านาทีเลยเหรอสงสัยซีซี่เลียดดีๆนะ

0: เรื่องเย้ก็ที่คิดครับพี่น้องครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้ตัดสินให
1: ้ให้ยังครับ
0: ให้ทางพญายโสธร
1: ครับ
0: แพ้ตายในแมตช์นี้ครับพี่น้อง
1: เอ้าส่วนสาเหตุของการปรับแพ้บายนะครับเนื่องจากทีมพญายโสธรเนี่ยส่งนักกีฬาชาย1คนเข้าร่วมการแข่งขันรายการหญิง
0: ซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎอย่างแรงนะครับผม
1: ครับผมผิดกฎแห่งขันแบบนี
2: ้เฮ้ยผู้ชายใครอ่ะ
3: เอาผู้ชายมาแข่งทีมหญิงคิดได้ไงวะ
2: แบบนี้ก็ไม่แฟร์กับทีมหญิงที่คอยแพ้พญายโสธรนะสิเอออะไรอ่ะ
4: สรุปอ่ะสรุปผู้ชายที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงใครอ่ะบอกมาอย่างนี้เลยนะ
5: บอกมาเลย
6: เราต้องอธิบายทุกคนเข้าใจนะคะว่าแค่ไม่ได้อยากทำอ่ะแต่คนรับเป็นคนบังคับอ่ะ
7: อธิบายตอนนี้ไม่มีใครเขาฟังกันหรอกค่ะดูสิคะเขาโกรธกันใหญ่แล้ว
4: บอกมาอย่างนี้เลยนะ
5: ใช่
4: บอกมาเลย
5: แค่นี
4: ้บอกมาเลยนะ
8: ขวัญรีบพาแคนไปข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาแน่ไปแคน
6: ใช่ไ
5: หมเอ้าปุ้ยขอจับพี่แคนนี่ไปไหนอ่ะ
2: หรือว่าคนที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายจะเป็นพี่แคนดี
6: ้เดี๋ยวครูไปส่งแคนที่พังเองไป
5: นั่นไงพี่แคนดี้อยู่นะ
6: เข้าไปก่อนแกลองไปดูมุมนั้นนะส่วนแกไปดูประตูหลังโรงเรียน
9: เขาไปไหนแล้วอ่ะหูที่เห็นอยู่เลยไปดูทางโน้นดูทางโน้น
10: ผมควรไปอธิบายพวกเขาเข้าใจครับ
11: ผมอยู่นี่ครับ
2: ไม่จริงใช่ไหมคะพี่แคนดี้พี่แคนดี้ไม่ได้เป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
11: ผมไม่ได้ชื่อแคนดี้ครับจริงๆแล้วผมชื่อแคนเด็กชายสามารถคำเพลินขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับ
5: ทำไมพี่แคนดี้ต้องหลอกพวกเราด้วยคะ
12: พวกเราซัพพอร์ตมาตลอดหักหลังพวกเราแบบนี้ได้ไงอ่ะ
13: ใช่ซัพพอร์ตมาดี
14: แล้วโดนจับได้ว่าปลอมตัวมาคิดว่าทุกคนจะรับได้เหรอคะน้อง
15: นี่อยากชนะจนไม่สนใจวิธีการเลยเหรอ
11: ผมมีเหตุผลส่วนตัวที่ต้องทำแบบนี้ครับแล้วถ้ามันทำให้ทุกคนโกรธผมเข้าใจครับแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมของผมเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยช่วยซัพพอร์ตทีมพญายโสธรต่อไปด้วยนะครับ
14: แต่เรื่องนี้ใหญ่มากนะคะพี่คงปล่อยผ่านไม่ได้พี่คงต้องทำข่าวนี้ค่ะ
16: พี่ครับพี่ครับคืออย่าเลยนะครับน้องยังเป็นเยาวชนอยู่ครับ
17: เผยแพร่รูปเด็กโดยที่ไม่รับอนุญาตทำลายชื่อเสียงของเด็กทำให้เด็กกระทบกระเทือนจิตใจมันผิดกฎหมายนะคะ
14: ไม่เป็นไรค่ะทางเราจะเบลอภาพให้นะคะ
17: ไม่ได้ค่ะ
14: รบกวน
17: ถ่ายภาพไม่ได้ค่ะ
14: ขอแค่ทำ
17: อย่าถ่ายหน้าเล
14: ยไงก็ต้องทำข่าว
17: ไม่ได้ค่ะ
14: ไม่เป็นไรค่ะ
17: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอย่าถ่ายหน้าอย่าถ่าย
5: มันจะต้องมีใครเป็นคนผิดฉันขอเป็นคนผิดคนนั้นเองค่ะ
18: แม่เองลูกแม่เองฉันขอร้องเถอะนะคะพวกคุณ
19: อย่าตัดอนาคตเด็กเลยเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ทุกคนฟังเองว่าทำไมเขาจะเป็นต้องทำแบบนี
18: ้แม่หายไปไหนมา
19: แม่ขอโทษขอโทษที่ทำให้ลูกต้องมาเจออะไรแบบนี้
8: ในฝันบอกว่าตอนแคนเกิดแม่แคนหายตัวไปแล้วพี่มาอยู่นี่ได้ไง
17: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มีแค่แม่แคนนี่แหละที่จะยืนยันได้ว่าแคนเป็นคนไทย
20: กลุ่มสมบัติวัดโคกปังผมตีคร่าวๆมีมูลค่าหลักพันล้านถ้างานประมูลของคุณหลินได้ของพวกนี้ไปรับรองว่าเศรษฐีจากทั่วโลกเนี่ยจะมาแย่งประมูลกันไม่หวั่นไม่ไหวครับ
21: ถ้าว่า寺廟裡的寶物戒指大概是1如果你得到他們 相信世界各地的富豪都来抢着拍卖。
0: 什么时候能尽快收到那些东西？
21: คุณลินถามว่าจะได้ของทั้งหมดเนี่ยเร็วที่สุดเมื่อไหร่ครับ
20: ภายใน2เดือนนี้ครับของทั้งหมดจะไปอยู่ในโกดังของคุณลินที่เซี่ยงไฮ้แน่นอนครับ
21: ถ้าซัวเหลียงก็เยื่อเน่ย就会全部送到你上海的仓库
0: 他请用现金或解密货币支付
21: คุณลินถามว่าอยากจะให้จ่ายเป็นเงินสดหรือคริปโตดีครับ
20: ขอเป็นเงินสดครับเงินสด

0: เอ้ยกำนันนี่กว้างขวางดีเนาะหูจากนักธุรกิจต่างประเทศผมดิ
1: กล้าดียังไงถึงได้ตามแอบถ่ายฉัน
0: ผมบ่กล้าหรอกครับแต่ว่าผมแค้นกำนันหวังสมบัติที่กูวัดโคกปังเป็นพันล้านเลยมาซื้อที่คอยนี่7ล้านเท่านั้นดิ
2: ไอ้อานนท์
1: ไอ้สอน
0: อยู่โดนกูก่อนมึงสิฆ่ากูดิมึงยิงกูเลยยิงกูเลยมึงอย่าขึ้นนะว่าการที่กูมาคุยกับเจ้านายมึงกูสิบ่มีแผนสำรองคันมึงฆ่ากูตายนะมูกูก็สิอัพโหลดวิดีโอให้บ้านโคกปังแล้วก็ตำรวจก็สิได้ฮู้ความจริงบ้านนี้กันนั่นก็คือสิตายจังเขียดเลย

0: ายจังเขียดว่าสั้น
1: ต้องการเท่าไหร่
0: เจ็ดล้านเนี่ยก็คือจะเป็นเศษเงินกับนั่นเนาะขันยังสั้นแล้วเนี่ยเติมศูนย์ไปอีกตัวเป็น70 ล้าน
1: 70 ล้านจับเสือมือเปล่า
0: ทำงานคิดดีๆยศเจ้ากับไงย่อมเสีย70 ล้านกับเสีย1,000 ล้านเนี่ยอันใดมันสิคุ้มค่าลายก็กันคอยใส่เวลาเจ้า7 มื้อเท่านั้น7 มื้อก็พอแล้วล่ะมันก็โดนเติมแล้ว7 มื้อเนี่ยเฮ้ยเสร็จพอตรงนั้นก็คือสิคิดได้อยู่เนาะ
2: เรื่องนี้กำลังสั่งผมรีบจัดการให้อยู่เลยครับมันให้เวลาฉันแค่7 วัน
3: นี่ผ่านมาแล้ว2 วันแกจะรอให้คลิปมันหลุดออกมาก่อนหรือยังไง
4: สนับสนุนโดยใหม่108ท็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
5: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5 โลนะคะ
6: คนผ่อนตรง
5: ผมอะไรค่ะ
6: เขารู้กันว่าเราเก่ง
7: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30 ธันวาคมนี้ Cash for Cash
8: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
10: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1 ยอด 2 ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
11: ่ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
14: ฟันผุเยอะเลย
15: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
16: นิดเดียว
17: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
18: ต้องบีบเต็มแปลง
19: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เกน
1: ผิวด่วนต้องเมาคิส
14: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7 ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม

0: สำเร็จรูป
1: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
2: วิงเวียนศีรษะ
1: อย่าดมตาด้วยทองปิ๊ก
3: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ใจไม่ยอม
2: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
3: วันอังคาร
4: ไปไหน
5: ไปแค่4ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้สมุน

0: ไทยๆไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ Let's go
4: เทสซ่าบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
5: เจนเราต้องเริ่มเลย
6: ใส่ใจตัวเองวันนี้ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนลีนเลยไม่ต้องรอ
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: บอกใจไว้ยังไว
9: สนับสนุนโดย
10: เพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
11: โปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
12: ในที่สุดทีมวอลเลย์บอลบ้านโคกปังก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างใสสะอาดป้าน่าจะอยากรู้ข่าวนี
13: ้เรื่องที่กำลังสั่งผมรีบจัดการให้อยู่นะครับมันให้เวลาฉันแค่7 วันนี่ผ่านมาแล้ว2 วันแกจะรอให้คลิปมันหลุดออกมาก่อนหรือยังไง
14: ผมจะรีบจัดการให้นะครับจะไม่มีใครได้เห็นคลิปนั้นแน่นอนครับ
13: ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะไอ้อานนท์ต้องได้รู้ว่ามันเล่นผิดคนทำอะไร
12: อานนท์คนที่ขายที่วัดโคกปังให้ป้าไม่ใช่เหรอคะมีอะไรกันคะ
13: แกไม่ต้องยุ่ง

0: ว่าไปเรื่องแม่แค้นนี่ก็ปฏิหารเหมือนกันเนาะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไปทำงานทั้งหลายปีสุดท้ายก็หนีรอดกลับมาไทยได
1: ้โชคดีที่เจอตำรวจไม่งั้นโดนจับกลับไปไม่รู้จะโดนอะไรอีก
0: แค้นคงดีใจที่รู้ว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจทิ้งเขาแต่ยังพยายามตามหาเขาจนเจอ
1: แล้วจะคุยตรงนี้อีกนานปะ
0: เอาไปดิ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่สวัสดีครับ
1: ซื้อของมาฝาก
2: ค่ะ
1: ดีใจไหมแคนจะได้กลับไปอยู่บ้านกับแม่แล้ว
3: เหมือนฝันเลยครับผมเชื่อแล้วล่ะครับเรื่องที่ครูฝันเคยบอก
1: เรื่องอะไรอ่ะ
3: ก็เรื่องกดแรงดึงดูดนี่ครับที่ครูเคยบอกไว้ว่าถ้าเราคิดถึงสิ่งอะไรมากๆสิ่งนั้นมันก็จะเข้ามาหาเราผมกับแม่คิดถึงวันที่เราได้เจอกันทุกวันแล้วเราก็ได้เจอกันจริงด้วย
0: แต่แคนอย่าทิ้งเรื่องกีฬานะถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้เป็นนักกีฬาพญายโสธรแล้วแต่วันนึงเราอาจจะไปยืนอยู่ในสนามก็ได
3: ้ถ้ามีวันนั้นจริงๆครูฝันกับครูสายฟ้ามาเชียร์ผมด้วยนะครับ
0: ได้สิ
1: ได้สิ
4: รถไปเชียงใหม่รอบบ่ายโมงจอดนะครับเชิญขึ้นรถเลยครับ
1: เดินทางปลอดภัยนะแคนคุณแม
5: ่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะคุณครู
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: แทนได้เจอแม่ละอีกไม่นานก็คงได้เป็นคนไทยอย่างถูกต้องแล้วสิ
1: คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีล่ะมีหลายขั้นตอนในการพิสูจน์สัญชาติไทยแต่ฉันนึกภาพวันนั้นออกเลยนะแคนคงเลือกชุดที่หล่อที่สุดแต่เขาก็คงประมาณหน้าดูเพราะว่าตื่นเต้น
2: ไม่ต้องเกรงนะน้องยิ้มหล่อๆเลย
3: ครับผม
1: แต่ตอนที่เขาถ่ายรูปเนี่ยใบหน้าเขาจะต้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มแน่ๆแล้วตอนที่เขาถือบัตรประชาชนครั้งแรกฉันว่าเขาคงกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

0: นี่จะหาว่าฉันเพ้อฝันอีกแล้วใช่ไหม
1: ฝันไม่ได้เพ้อฝันหรอกฝันส่งความหวังให้กับคนอื่นต่างหากวันนั้นที่แคร์เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องส่วนหนึ่งมันก็มาจากฝันนะ
0: แสดงว่าตอนเด็กๆไม่เคยเจอครูดีๆละสิ
1: โตมาก็เจอแล้วนี่ไงแบบนี้เขาเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดหรือเปล่าก่อนเป็นแฟนกันเนี่ยผมคิดถึงฝันทุกวันเลยนะ
0: แล้วสมมุตินะถ้าเราไม่เคยรู้จักกันแล้วลินมาจีบนายนายจะชอบเขาปะ
1: ชอบอุ๊ยชอบจังเลยคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ย
0: แล้วจะเว้นวรรคทำไม
1: ไม่ต้องห่วงครับตั้งแต่เด็กเนี่ยใครก็บอกว่าผมเป็นเด็กชอบฝันโตมาผมก็ชอบฝันต่อไปผมก็จะชอบฝันนี่คิดภาพไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าตัวเองไม่ชอบฝันเนี่ยเป็นยังไง
0: ต่อปีนะ
2: พี่ๆ2คนน่ะจะไปมั้ยครับพี่ถ้าจะไปมาซื้อตั๋วก่อนนะ
0: ไม่ไปค่ะเดี๋ยวไปละค่ะ
3: แปลกใจเหมือนกันนะคะไม่นึกว่าครูฝันจะนัดลินมาเจอนึกว่าจะไม่อยากเจอหน้ากันซะแล้ว
4: ที่ชมพูมาช่วยแข่งเธอเป็นคนพาชมพูมาใช่ไหม

0: ชมพูเขาโทรมาค่ะแล้วบังเอิญว่าลินไปทำธุระแถวนั้นพอดีก็เลยให้ชมพูติดรถไปที่สนามด้วย
1: ฉันรู้นะว่าเธอแสดงละครเก่งแต่ครั้งเนี้ยเธอแสดงไม่เนียนชมพูเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วว่าเธอไปบ้านเขาแล้วก็ขอให้เขาช่วยเธอทำแบบนี้ทำไม
0: ลินก็แค่คิดว่ามันไม่แฟร์ที่ทีมเราต้องมาแพ้เพราะเด็กๆท้องเสีย
1: ทีมเราเธอไม่ควรใช้คำนี้นะเธอเป็นคนที่ทำร้ายทีมบ้านโคกปังมาตลอดแล้วที่เด็กๆต้องมาป่วยกันครึ่งทีมแบบเนี้ยไม่ใช่เพราะพ่อเธอหรอ
0: ขอโทษแทนป้าด้วยแล้วกันค่ะครั้งนี้ป้าทำไม่ถูกจริง
1: ๆเธอเป็นลูกกำนันแมนแต่มาช่วยพวกเราเธอไม่กลัวมีปัญหากับพ่อเธอหรอ
0: กลัวค่ะแต่ลินก็มีเส้นของลินถ้าป้าทำเกินเส้นนั้นลินก็รับไม่ได้เหมือนกัน
1: นี่เธอทำดีเพราะว่ารู้สึกผิดจริงๆหรือว่าหวังอะไรกันแน
0: ่ลองทายดูสิคะช่วงนี้ครูฝันได้เจอนายอานนท์บ้างไหมคะ
1: ไม่ถามทำไม
0: ไม่มีอะไรค่ะดูเหมือนเขาน่าจะมีปัญหากับป้าก็เลยลองถามดูเผื่อครูฝันจะรู้อะไร

0: ันคอยว่าได้เงิน70 ล้านเจ้าก็อย่าหวังว่าจะได้เงิน1,000 ล้านจากกูสมบัติวัดโคกปัง
1: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
4: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
3: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบคกิ้งโซดา
5: ทำใครจะรอดดีกัน
6: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8 เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
6: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
5: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
12: จ้างสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
14: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
16: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
10: ได้สิ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
19: ครึ่ง
18: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน559ซีเลีย
19: โทรออก
20: เจนเราต้องเริ่มเลย
21: ใส่ใจตัวเองวันนี้ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนลีนเลยไม่ต้องรอ
22: ปากเหม็นแน่ๆเรา
23: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
24: ศาลอาญาไม่ให้ประกันนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันหลังตำรวจกล่าวหาว่านำเงินจากบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโอนเข้าบัญชีส่วนตัวไปเล่นพนันมวยรวมวงเงินกว่า360ล้านบาททำให้เจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์นำตัวอัจฉริยะไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีย
25: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
26: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
27: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
28: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
29: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
30: บอกใจไว้ยังไว
31: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
32: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
33: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
34: ๆใหม่เคลียร์ประฟูมดิปโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
35: นิมนต์ครับหลวงพ่อ

0: ยายตามสบายเลยเด้อมาเลยเนี่ยมาเถอะ
1: นี่ติดพนันจนขายของหมดบ้านเลยหรือโยม
0: เอ้ยหลวงพ่ออย่าไปยึดติด

0: โยมกำลังทำอะไรนะ
1: แค่คุยธุรกิจกันนิดๆน้อยๆครับหลวงพ่อ
2: ธุรกิจคงไม่มีอะไรเกี่ยววัดโคกปังมั้ย
1: ผู้ใหญ่บ้านเกิดผมอยู่โคกปังผมบ่มีทางหากินกับวัดกับว่าหรอกครับวันก่อนเห็นคนจากกรมศิลป์ไปตรวจสอบวัดเจอยังบ่ครับ
2: กรมศิลป์บอกว่าที่วัดของเราไม่มีวัตถุโบราณอะไรทั้งนั้น
1: ก็ว่าแล้ววัดโคกปังก็เป็นวัดธรรมดาธรรมดาสิมีอย่างแบบนั้นได้จังไหนหลวงพ่อครับขันธุรกิจผมไปได้สวยนะผมจะซื้อที่ดินไม่ให้วัดเลยเอาให้ง่ายกว่าที่แม่ผมบริจาคอีก
0: ธุรกิจที่โยมทำกับกำนันแมนน่ะคงไม่ใช่เรื่องดีแน่เขาร้ายกว่าที่โยมคิดนะถ้าเป็นไปได้อาตมาว่าหยุดเถอะนะอานนท
1: ์หลวงพ่อเพิ่นบ่กล้าให้อย่างผมดอกแต่ย้อนว่าผมกุมความลับไว้บ่ต้องงั้นเดี๋ยวถ่ายจากข้าวนะครับมุมทั่วมาทางไหนพี่แอน
3: เฮ้ยไอ้กำนันน่ะมันจะโอนเงินมาให้เมื่อไหร่วะเนี่ย
1: โอ้ยใจเย็นๆเพิ่นบอกว่าสิโอนเงินมาในมืออื่นเฮามีคลิปแบ็คเมลมันอยู่บ่กล้าตกติยังหรอก
3: เฮ้ยไอ้เงิน70ล้านเนี่ยมันเยอะขนาดไหนวะ
1: เดี๋ยวมึงก็เห็นเองละแต่ว่ามึงต้อง
3: เก็บคลิปไว้ดีนะเว้ยไม่ต้องห่วงเว้ยเก็บดีอยู่แล้วพกติดตัวไว้ตลอดเลย
1: นี
4: ่ห้ามผิดหายเด็ดขาดเลย
3: ได้เออเดี๋ยวเข้าห้องก่อนเฮ้ยทำไมไม่ได้ล็อกวะเนี่ย
1: โอ้ยเฮ้ยต้อง
3: เฮ้ยอะไรวะเนี่ย
1: อะไรต้องเป็นอย่างต้อง
3: เฮ้ย
0: มีอะไรหรือโยม
1: หลวงพ่อครับครูกลับไปก่อนเด้อผมมีธุระด่วน

0: รีบร้อนออกไปขนาดนี้มันต้องมีเรื่องอะไรแน่เลยครับหลวงพ
1: ่อยอมระวัง
0: เฮ้ย
1: เป็นไรป่ะพี
2: ่เป็นไรครับพี
1: ่โอเคครับ
0: หลวงพ่อหายไปไหนแล้วหลวงพ่อ

0: เป็นอย่างมึงวะคือพับสายวะกำนันเจ้าตีบกโต้งแค่ยัง
1: ใครที่มันกล้ามาลองดีกับฉันมันต้องเจออย่างนี้แหละ
0: ได้เตรียมตัวเป็นข้าวง่ายได้เลยขันคอยบัตรเงิน70ล้านเจ้าก็อย่าหวังว่าจะได้เงินพันล้านจากกูสมบัติบัตรโคกปัง

0: Hold up, mate.
1: Gone. ผมคิดว่ามึงลบคลิปจากกูไปกับบักโต้งได้แล้วดิยากที่จบกันบ
0: ่นี่มึงอย่าบอกนะมึงซ่อนคลิปไว้อีกที่นึงอ่ะกูถามก็ตอบกูดิ
1: กูเก็บไว้ในมองที่คนซัวจังซูนี่บ่มีวันหาพ่อหรอก

1: ทำกูไหวเนี่ยคนที่หากินกับศาสนาเนี่ยหน้ามึงมันมีวันตายดีหรอกมึงก็ไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่บอกมึงตายไปพี่มันมาแล้วโอ้ยไป
2: อนุนอนุนอนุนอนุนอนุน

0: ผมว่านายอนนท์เนี่ยกำลังจะแบ็กเมย์กำนันเพราะเขาบอกว่าเขากลุ่มความลับกำนันไว
1: ้ความลับกำนันเหรอครับ
2: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
5: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
6: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
7: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
8: ยกขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
6: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
9: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
10: ์ว้าว
9: ไม่รีบไม่เหลือนะ
11: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
12: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
13: ใช่
12: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
14: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
15: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
14: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
12: นิดเดียวไม่ต้อง
14: มันเป็นเนื้อครีม
12: ใช่เ
0: นี่
12: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเ
0: น
12: ี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
14: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
16: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสหรือหน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
19: ้ไปสนุกกัน
2: เฮ้ยงั้นได้เวลาอัปเกรดความสุขต้องนี่เลยโอวัลตินมอลพาวเวอร์
7: ว้าว
1: อร่อยกว่าเดิม
4: สุขยิ่งกว่าเดิมด้วยโอวัลตินมอลพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: ลองเลย
20: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
12: ์ว้าว
9: ไม่รีบไม่เหลือนะ
21: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
22: อย่างเทพไทย
21: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
24: จริงหรือมั่ว Expose
25: แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทน์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์
3: อะไรแม่จิ๋มอะไร
10: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
13: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
19: มือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
22: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
24: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ Secret Bar ห้ามเลทนะห้อง Private เหมือนเดิม
22: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
26: ผมถึงแล้วนะ
27: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโตเดินไม่ได้นะ
26: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นยังกัน
28: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา 19:00 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
29: อ้าวจานอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
30: ได้เวลาหมดโยมออกเรียนละ
31: ชิบูระอินเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
32: เรียบร้อยค่ะ
33: สวยมาก
34: โดมอยู่ไหน
31: พี่ดิน
34: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
31: ฉันอยากเป็นเด็กควีนนี่พี่
35: เนี่ยโอ๊ย
36: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี
37: ่งั้นคืนดีกันสิ
31: ไม่กาแฟมาแล้วครับกัดตัวดูเลย
34: เอง
37: ยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
22: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น

0: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
1: เฮ้ย
2: นิ่ง
1: ใครส่งมึงมา
3: ครึ่งคืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
6: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่

0: นายอนันต์อาการเป็นยังไงบ้างครับ
1: สมองบวมเลือดคลั่งในสมองแล้วก็ซี่โครงหักหมอบอกว่าฟื้นมารอบนี้ไม่รู้จะเหมือนเดิมไหมส่วนเรื่องคนชนแล้วหนีตำรวจกำลังตามจับตัวอยู
2: ่ทำไมครูใหญ่กับหลวงพ่อถึงได้ไปบ้านนายอนนท์ได้ล่ะคะ
3: อาตมาสงสัยว่าโยมอนนท์ทำไมถึงกลับไปติดต่อกับโยมกำนันอีกแต่พอเข้าไปถามเขาก็บอกว่ากำลังทำธุรกิจกันอยู
0: ่คนติดการพนันอย่างนายอนนท์เนี่ยนะครับจะทำธุรกิจอะไร
1: ผมว่านายอนนท์เนี่ยกำลังจะแบ็กเมย์กำนันเพราะเขาบอกว่าเขากลุ่มความลับกำนันไว
0: ้ความลับกำนันเหรอครับ
1: ใช่แต่ยังไม่ทันจะถามให้รู้เรื่องก็มาเกิดเรื่องนี้ซะก่อน
2: ช่วงนี้ครูฝันได้เจอนายอานนท์บ้างไหมคะ
4: ถามทำไม
2: ดูเหมือนเขาน่าจะมีปัญหากับป้าก็เลยลองถามดูเผื่อครูฝันจะรู้อะไร
4: ฝันว่าคดีของนายอานนท์ไม่ใช่แค่ชนแล้วหนีแน่นอนค่ะ
5: นายอานนท์โดนรถชน
4: นี่เธอไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเหรอ
5: ไม่รู
4: ้เธอเล่าให้ฉันฟังว่านายอานนท์มีปัญหากับพ่อเธอแล้วอยู่ๆก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นแค่นี้มันก็รู้แล้วปะว่าเป็นฝีมือของพ่อเธออ
5: ย่ามากล่าวหาพ่อฉันแบบนี้นะถึงเขาจะมีเรื่องกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อฉันเป็นคนทำ
4: เรื่องหลายๆในบ้านครบปะมันก็เกี่ยวกับพ่อเธอทั้งนั้นแหละ
6: นินคือตอนนี้สภาพนายอานนท์เขาปางตายเลยนะคือเขาจะมีปัญหาอะไรกันผมไม่รู้นะแต่นี่มันพยายามฆ่าเลยนินคงไม่อยากเห็นพ่อตัวเองทำเรื่องไม่ดีแบบนี้ใช่ไหม
5: ถึงพ่อนินจะไม่ใช่คนดีในสายตาพวกพี่สายฟ้าแต่นินไม่เชื่อว่าพ่อนินจะทำแบบที่พี่สายฟ้าพูด

0: นี่คือแฟลชไดรฟ์ที่จะใหญ่โตของเพื่อนมันส่วนนี้คือมือถือของไอ้อานนท์ครับแต่ก่อนที่มันจะสลบไปเนี่ยมันบอกว่ามีคลิปซ่อนไว้อีกที่นึงผมว่าเรารอให้มันฟื้นก่อนดีกว่านะครับค่อยถามมันให้แน่ใจ
1: นี่ก็ผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงถ้าเกิดว่ามันมีคลิปฝากคนอื่นไว้อีกจริงๆป่านนี้คงถือมือตำรวจไปแล้วฉันว่ามันโกหกเพื่อเอาตัวรอดมากกว่าเก็บงานให้เรียบร้อยอย่าให้มันฟื้นขึ้นมาแฉกูได้อีก

0: ศรัทธาที่ตั้งอยู่บนรากฐานที่ไม่มั่นคงเนี่ยสิแค่สะกิดนิดเดียวมันก็พัง
1: วันนี้เราขอยกเลิกการแข่งก่อนนะครับเป็นคำสั่งจากผอ.นะครับท่านไม่อยากสนับสนุนวัดที่ทำให้จังหวัดเสียชื่อเสียงครับ
2: หมายถึงวัดโคกปังเหรอครับ
1: นี่พวกคุณยังไม่เห็นข่าวกันเหรอครับ
3: ข่าวอะไรคะ

0: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
1: เฮ้ย
2: นิ่ง
1: ใครส่งมึงมา
3: คืนคืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: แบ็ก
4: เหรอแม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
6: คผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกวันนี้เวลา 9 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา 2568 เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีแก่พระสงฆ์และพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2คนพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทางด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครูพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15คนมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกด้าน SDG 3 Good Health and Well-being หรือการมีสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีจาก Time Higher Education ประจำปี 2569 สะท้อนความเป็นเลิศด้านการวิจัยการผลิตบุคลากรและบริการทางการแพทย์เพื่อยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้ทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทางนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความ

คิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567และประจำปีการศึกษา2568แก่ผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา2568จากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,110 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและ3วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปบ้านสารวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแกตำบลไล่โว่รวม20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นติดตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน72คนครูและบุคลากร69คนมีผลโอเน็ตปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่1คนอสม6คนและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่5คนโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารและระบบกล้ามเนื้อและกระดูกต่อจากนั้นไปโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร111คนเมื่อปี2565ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงผึ้งรองรับนักเรียนบ้านไกลในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เข้าไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนแต่ละปีมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงได้สร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีก1หลังรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีวันนี้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาหมู่บ้านอารยาโขโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระ

และรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดสะเกดและวัดประยุรวงศาวาสรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปฐุมวนารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทพระพิคเนศประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอก Preparatory and Secondary และครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ยังมีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิร์คคอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC บิ๊กซีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดมั่นศรีบุญยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเขตจังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์
จากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนเวลา 19:00 นมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนการจนาพิเศษสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเดอะอารางดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งข้าราชการพนักงานศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV Air Carrier Tech V และ Tech S AD ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: ป้าพาจิมา
3: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
4: ไม่มี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
9: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
10: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
12: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
14: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
16: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
17: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
18: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันท์นะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนให้ระวังฝน

0: ตกในช่วงของวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้ที่สุดก็มาตามนัดจริงๆนะคะก็เลยทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่คือลำน้ำแม่สานะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่แรมน้ำไหลแรงแล้วก็เร็วมากนะคะจนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยต้องประกาศปิดน้ำตกแม่สากับน้ำตกตัดหมอกเป็นการชั่วคราวและในพื้นที่ตำบลโป่งแยงก็ยังเกิดดินสไลด์ต้นไม้และกำแพงที่ริมถนนแม่ริมสะเมิงพังลงมาค่ะทำให้เสาไฟฟ้าหักจนไฟดับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือน10อำเภอเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือที่ฉะเชิงเทราค่ะน้ำยังท่วมสูงหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งจะมาบรรจบเป็นแม่น้ำบางปะกงนะคะก่อนที่จะไหลออกสู่อ่าวไทยหากมีน้ำทะเลหนุนก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงขึ้นแล้วก็จะทำให้มวลน้ำระบายลงสู่ทะเลได้ช้าลงดังนั้นขอเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้าราชสาทและอำเภอเมืองเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะซึ่งฝนยังไม่ได้จบแค่นี้ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนว่าเดือนตุลาคมนี้นะคะทั่วไทยจะยังต้องเจอฝนหนัก2ระลอกรอบแรกคือ 5-7 ตุลาคมฝนจะเริ่มจากเหนืออีสานแล้วก็เลื่อนลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะส่วนรอบที่2ช่วงวันที่ 10-13 ตุลาคมต้องจับตาเป็นพิเศษมีโอกาสฝนหนักกว่ารอบแรกเตือนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีต่อเนื่องถึงอุทัยธานีและนครปฐมระวังมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะเพราะหากเกิดฝนตกหนักบริเวณเชิงเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้อีกสิ่งที่ต้องจับตาก็คือน้ำเหนือที่ไหลมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดตอนนี้มวลน้ำถึงอยุธยาแล้วและจะไหลต่อไปที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครแต่ยังไม่ใช่น้ำท่วมทั้งพื้นที่ค่ะจบข่าวในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะติดตามซีรีส์คลึงค่ะประเดิม2ตอนแรกก็จัดหนักจัดเต็มแบบไม่มีกั๊กนะคะนางเอกอย่างหัตถาเปิดเกมแก้แค้นคนที่ทำร้ายครอบครัวซึ่งใน EP 2ที่ผ่านมานั้นทุกตัวละครซ่อนปมความลับเอาไว้เพียบค่ะและตอนจบทิ้งปมให้คนดูลุ้นต่อนะคะว่าหลังจากที่หัตถาถูกตรงหยางแทงเพราะเข้าใจว่าจะมาฆ่าตัวเองนั้นเธอจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงการใช้สารอวิชชาเร้นลับนั้นจะยังมีโอกาสอยู่หรือไม่ห้ามพลาดนะคะติดตามได้หลังจบข่าวค่ำช่องวันค่ะดูทีวีทางช่องวัน31และดูผ่านทั้งแอปวันดีที่เดียวค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ไม่ได้เรื่องสักคนไปเอาหมอคนอื่นมาให้กู
1: พี่มีน้องคนนึงอยู่ร้านนวดที่พี่เคยทำเขานวดเก่งมากเลยนะคะ
2: ไม่เอาค่ะ
0: นัดมา
1: เมื่อตรงอย่างอะนะ
3: ใช่เขาอะให้พี่นวดกระสายนกเขาไม่ขันนะ
2: พี่อริยาแนะนำหมอคนนี้ค่ะ
4: ให้มันมา
2: ทำไมต้องคนนี้คะ
4: มือมันดีกับมึง
5: เธอทำให้ฉันนึกถึงหมอคนหนึ่ง
2: ใครเหรอคะ
5: ตายห่าไปแล
6: ้
5: ว
6: อิทาปิงคลาสุมนาการธารีสหัสสรังสีทวารีจันทภูสัง

0: ท่านรู้ได้ไงวะว่ามีคนจะมาฆ่ากู
1: ผมไม่ทราบครับ
0: ไม่รู้ได้ไงวะสมองมึงทำด้วยอะไรเออมึงไม่ได้ถามเลยเหรอตอนเขาส่งมึงมา
2: ปลอดภัยก็ดีแล้วพัดใช่ไหม
1: ครับ
2: ขอบใจมากนะที่มาช่วยทันเวลาพอดี
0: อย่าให้กูรู้นะมึงว่าเป็นพวกไหน

0: ใครส่งมึงมาบอกกูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูยิงทิ้งเดี๋ยวนี้เลย
1: ใจเย็นคุณตงหยางไม่มีนักฆ่าคนไหนลงทุนไปเรียนนวดเพื่อจะฆ่าคนหรอกแถมยังนวดดีอีกด้วย
0: ใครส่งมึงมาฆ่ากูใครส่งมึงมา
2: เขาแค่ติดต่อให้มานวดแก้อาการค่ะ
1: พัดพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปส่งบ้านด้วยเลย
3: ครับ

0: ุณหัตถาค่ะเชิญรับยาค่ะคุณหัตถานามสกุลอะไรคะ
1: นิภากรกุลค่ะ
0: คนไข้มีอาการแพ้ยาอะไรบ้างไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ยาฆ่าเชื้อนะคะทานหลังอาหารครั้งละ1เม็ดทันทีจนกว่ายาจะหมดค่ะส่วนนี้ยาแก้ปวดค่ะถ้ามีอาการปวดร่วมด้วยสามารถทานได้เหมือนกันหลังอาหารแต่ถ้าเกิดว่าทานยา2ตัวนี้แล้วคนไข้มีอาการแพ้ยาหรือว่าอาการไม่ดีขึ้นกลับมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเรียบร้อยค่ะ
2: บ้านคุณอยู่ไหน
1: เด็กกลับเอง

0: ผมได้รับคำสั่งให้ไปส่งถึงที่บ้าน
1: เขาสั่งคุณแต่เขาสั่งฉันไม่ได้โอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
0: เฮ้ยอยู่นิ่งบ้านอยู่ไหนตกลงบ้านอยู่ไหนแล้วไม่นอนบ้านผมนะ
1: ตลาดโพ
0: อืม

0: น้องเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: คุณ
2: ไอ้เข้าไปไปไปไป

0: คุณตงอย่างปลอดภัย
1: เตรียมตัวไปเป็นบอดี้การ์ดตงอย่างดูมันไว้
0: พ่ออ
1: ย่าให้ใครรู้ว่าแกเป็นใคร

ขึ้นมาเถอะมึงอย่าดื้ออยู่ด้วยกันที่นี่แหละทำตัวดีๆพ่อเขาจะได้รักมึง

0: เฮ้ยแม่งนวดดีว่ะ
1: น้องนวดแก้ให้มันไปบ้างละแล้วก็วางยาไปด้วยอีกไม่นานมันคงเรียกน้องไปนวดใหม
2: ่วางยาคือ
3: มันช่วยหน่อยดิวะ
1: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว

0: มันใช้จุดกำต้นเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
1: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการนวดแก้กระสายเหรอคะครู
0: มาเลย
2: ครู
3: ครูขอโทษครูกดเพียงแค่นี้มันยังเจ็บถ้าทนไม่ได้เด็กนั่นมันจะกดตรงอย่างทำไมจะกดทำไม

0: สลักเพชรด้วย
1: ตกบันไดอ่ะขาไม่ได้ขัดขัด
0: มันขัดก่อนเลยทำให้ตกบันไดคือโดนหมอนวดเส้นบางอย่างนะขยับดูดิ
1: เออดีว่ะกูน่าจะฆ่ามันซะ
0: เขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายอะไรคุณทั้งนานหรอกเขาแค่เลี้ยงไข่อยากให้คุณเรียกมันนวดอีก
1: หมออะไรเลี้ยงไข่ไอ้มุกบอกไอ้หมออีก3 วันให้มานวดกู

0: 아파.
1: เรากำลังจะทำอะไรพ่อเคยสู้กับพวกมันจนต้องเสียแม่เสียพี่ภาคไปแล้วนะหัตถาคนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาน
0: ั่นน่ะสิมีแค่สองมือจะเอาอะไรไปสู้ได้

0: ไปไหนส่วนพ่อ
1: มินเก่งวางคนที่ทั่ว
2: หาอะไร
3: ขออนุญาตครับ
0: ข้อหาอะไร
1: เจอไหมมินเก่ง
0: ต้องถามว่าหาอะไร
4: ข้อหาอะไร
1: ดันตู้สิ

0: พวกมันคิดว่าครอบครัวเราตายกันไปหมดเหลือแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนึงที่ไม่มีพิษสงอะไรถ้ามันรู้ว่าลูกกำลังจะแก้แค้นพวกมันไม่ปล่อยเราไว้แน่เราสู้มันไม่ได้หรอก
1: เราสู้ไม่ได้เราไม่ยอมสู
0: ้ที่พ่อไม่สู้ไม่ใช่เพราะว่าพ่อกลัวและที่พ่อหนีไม่ใช่พ่อขี้ขาตาขาวแต่พ่อเสียลูกไปไม่ได
1: ้พ่อจำไว้เลยนะว่ามันฆ่าพี่ภาคกับแม่แล้วทำให้พ่อเป็นแบบนี
0: ้ก็เพราะว่าพ่อยังเป็นแบบนี้ไงเราก็เป็นแค่ผู้หญิงจะเอาอะไรไปสู้มันได้

0: มันตายแล้วนี
1: ่ก่อนเฮ้ยมึงโกหก
2: ทำอะไร
3: ปล่อยพิม
2: มึงรู้ดีว่าข้าใช่ป่ะ
3: ปล่อยพิม
2: ไอ้ก่อน
3: ปล่อย
2: พิมใจพี
3: ่ฉันก็บอกพี่เลยว่าฉันก็เพิ่งเข้ามาแล้วพี่ไม่เชื่อให้ทำไงวะ
2: ปล่อยแกตรงนี้ป่ะพี่ไอ้ก้อนไอ้ก้อนไอ้อินไอ้เรื่องตำรานวดข้ากูเชื่อแล้วเว้ยมันไม่มีอ่ะกูพูดจริงๆนะเว้ยมึงสองคนน่ะน้องกูต้องสำคัญหน่วยตำราบ้านๆนั่นอยู่แล้วเว้ยพวกมึงสองคนจะหนีกูใช่ไหมได้งั้นพวกมึงหนีให้ได้ตลอดแล้วกันอย่าให้กูเจอนะ
1: ลุงครับ
4: ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไม

0: ทำไมครูถึงให้เด็กนั้นมาหนวดอีกล่ะคะก็เห็นอยู่ว่าทำให้คุณตรงหยางบาดเจ็บ
1: มึงรู้ไหมทำไมตรงหยางตรงกระไดอะ
0: ครูคิดว่าเด็กนั้นตั้งใจล่ะคะ

0: จุดเดียวกันเป็นได้ทั้งจุดรักษาและจุดอันตรายอยู่ที่หมอคนนั้นจะมือถึงหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่มึงแน่ๆไปที่ห้องเลย
1: วันนี้มุกมีประจำเดือนค่ะ

0: สบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
6: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
8: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
9: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: แม่กำลังกลับนะ
1: ลืมล้างจานให้แม
2: ่
0: ใช้นี
3: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
0: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
1: สันไลเลมอนสูตรใหม
5: ่มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลินโมชั่นฟอร์ไลฟ์
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
13: ์ปังฮอตต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วล่ะค่ะสำหรับเอิญฟาติมาที่บินลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ของซีลีนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งนี่ถือเป็นครั้งที่4ของเอิญแล้วนะคะนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับคอลเลกชันใหม่ๆของแบรนด์แล้วเอิญก็ยังมีโมเมนต์ได้เจอกับเหล่าอินเตอร์แฟนแถมยังได้กระทบไหล่ไซไฮกับซุปตาร์และเซเลบริตี้ระดับ global อีกเพียบเลยล่ะค่ะ
14: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรไคลด์ซีมาโปรครีม
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
17: ผมอยากเป็นนักสำรวจ

0: พร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้แซ่บเข้มข้นนัวคักๆอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ติดซีรีส์หิวดึกแค่ไหนก็รอด Grab Saver ถูกกว่าชัวสั่งเลย Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา
4: ตะคิวอ่ะ
5: ผมหายละ
4: แต่ยังหนักหัวอยู่ปะเวลาเป็นตะคริวร่างกายมันก็เก่งไปทั้งตัวลมมันตีขึ้นข้างบนน่ะเดี๋ยวระบายออกให
5: ้คุณจะเอาอะไรจากผมอีก
4: มานี้มานี้

0: คุณรู้จักตรงอย่างดีแค่ไหนอ่ะ
1: ไม่รู้จักผมแค่ได้รับคำสั่งมา
0: ใครสั่งอ่ะ
2: คุณคิดจะทำอะไรอีก
0: ก็แค่ถาม
1: ไปถามก็ได้แต่นวดต่อให้หน่อยเดี๋ยวผมจ้าง
0: แพงนะแล้วไม่ได้เอาเป็นเงินด้วย
1: อะไรก็ได้ถ้าผมทำให้คุณได้

یکی از چمنه. บางทีคุณต้องปล่อยวางบ้างนะพวกเส้นที่มันตึงๆพวกนี้จะได้คลายลงสักครึ่งนึงบางทีก็ต้องยอมให้ตัวเองผิดพลาดบ้างอ่ะเป็นคนดีตลอดมันก็เหนื่อยอ่ะ

0: ไปไหนกันครับ
1: อ๋อไปสวนที่ระยองครับพี
0: ่นี่ครับไปไปไป
1: ครับ
0: ไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมด
2: กองมีติ๊กเกอร์
3: ขออนุญาตตรวจค้นด้วยครับลงมาก่อนลงมาเปิดเร็ว
2: เสียงอะไร
3: เสียงอะไร
0: เสียงอะไร
4: เฮ้ยวิ่งดิ
0: เฮ้ยตามไปตาม

0: Stop! Point out!
1: เฮ้ยผู้กองคนเต็มเลย
0: ควรช่วยคนเร็ว
1: ครับ
2: ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็น
1: ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องเคลียร์ให้ผมผมจ่ายไปตั้งเท่าไหร่แล้วเออผมลำเลิกคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะไม่ได้มีท่านคนเดียว
3: เราเชื่อว่ามีข้าราชการระดับสูงร่วมมือกับแก๊งต่างชาติสีเทาแก๊งนี้ไม่ว่าจะเป็นใครที่ร่วมขบวนการผมจะนำทุกคนมาดำเนินคดีให้ได้ผมจะขุดลากถอนโคนธุรกิจสีเทานี้เพื่อศักดิ์ศรีของข้าราชการไทยครับ
1: ขุดลากถอนคนมึงสิศักดิ์ศรีไรเพอเจอมึงไปนัดไอ้เดสมอนกับไอ้ซิงมาเจอกูกลางทะเลวันศุกร์นี้เลยกูจะนัดมาเคลียร์ทีเดียวให้พร้อมๆกันให้แม่งจบๆไป
4: ได้ครับเฮีย
1: ซ่า

0: ไปแล้วนะ
1: น้องเพิ่งดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปก็ได้มั้งเดี๋ยวพี่โทรบอกหลวงพ่อให
0: ้คนเขารอให้มารักษาใจเขารอเกอร์เหรอพ่อไปไหนอ่ะ
2: น้องจะไปนวดคนแก่ที่วัดไม่ใช่เหรอพ่อจะไปด้วย
1: ไปได้แล้วไป

0: พี่ยาวันนี้ไม่ต้องไปที่วัดแล้วเดี๋ยวถามไปเอง
1: อ้าวแล้วแกไม่ต้องไปธุระแล้วเหรอ
0: ไปไม่ได้ละ

0: นั่นโยมรักษามนุษย์รักษาผู้เฒ่าผู้แก่ทุกเดือนทำมาหลายปีตั้งแต่ดินยังไม่จบวันนี้ดีหน่อยพ่อมาช่วยไม่งั้นอ่ะโน่นละเย็นบางทีก็มืดค่ำก็จะเสร็จ
1: ของที่นั่งวีลแชร์นั่นเหรอ
0: เห็นอย่างนั้นเถอะนวดเก่งนะเคยเปิดร้านนวดอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อหลายปีก่อน
1: พ่อเขาอยู่ภูเก็ตเหรอครับ
0: ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่นานๆจะมาสักที
2: นี่ร้านพ่อเราไปได้นะ

0: เฮ้ยเพิ่งมาวันนี้วันแรกเหมือนกันเนาะกูชื่อหมู
1: ผัด
2: อีนี่มันหนีครับเฮีย
3: เร็วฉันกลัวแล้วฉันไม่ดีแล้ว
2: คนแขนขาดมันไม่ตายนะเว้ยเรื่องเนี้ยกูเชี่ยวชาญต้องฟันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตาย

การเมืองก่อนแม่งทนไม่ได้เลยฆ่าผู้หญิงตายก่อนกูเลยยิงแม่งเลยเสือกเป็นฮีโร่ไม่เข้าท่า

0: Alo, được ạ.
1: Minh Ken, หัตถาเคยไปยุ่งอะไรกับลังที่เก็บของของฉันไหม
0: ไม่เคยนะคะอ๋อเคยหูนึงค่ะตอนที่รูย้ายไปอยู่โพธารามใหม่ๆน้องเคยมาขอกุญแจไปขาหาสู่รูปปะโคค่ะ
1: ขอให้อย่าเป็นอย่างที่คิดเลย

ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า

0: ลอผิวไวช่วยคุมมันติดทนนาน24ชั่วโมง
1: นี่ชั้นไหนคะ
0: ชั้นแรกของความสวยคุชชั่น BSC Locket Fit
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

0: มี่ว้าวสำเร็จรูป
1: ว้าวว้าวว้าว
0: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
2: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya. ผสาน Gluta Glow. ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่า. ผิวดู glow ใส. รู้สึกได้ใน5วัน. ลองเลย.
4: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด. The Golden Show All Star Concert 2026. รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: โอป้าฮัจิมะ
8: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
9: พี่มี
10: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
11: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับการจัดประชุมใหญ่ World Bank IMF ปี2569คาดมีผู้ร่วมงานมากกว่า 10,000 คนเผยนับเป็นโอกาสดีที่จะดึงการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยย้ำห้ามเกิดปัญหาซ้ำรอยไฟดีเลย์กระเป๋าสัมภาระตกค้างหวังสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่กลุ่มนักลงทุนระดับโลก

0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photographyAnd creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: สนับสนุนโดยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ฝันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมินต์

0: คุณต้องอย่างล่ะ
1: ท่านนายมารอที่ดีกว่า
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

น้องไม่รับสายเลยลุงแต่ GPS บอกว่าอยู่ในตึกนี้ลุงงั้นเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะลุงรออยู่นี่นะพี่น้ำแข็งดูลุงด้วยนะมีอะไรโทรบอกผม

0: ดูบัตรสมาชิก VIP ด้วยครับ
1: ลูกค้าประจำฉันเอง
2: คุณมุก
1: คุณมาทำอะไรที่นี
2: ่ผมลงทางครับคุณกำลังคิดว่าผมโกหกกลิ่นมันบอก
1: กลิ่นอีกแล้วคะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวคุณเปลี่ยนเลยแล้วคุณก็กำลังกลัวอะไรบางอย่างด้วยผมมีคาหน้าประสาทพิเศษกว่าปกติประสาทรับกินนะครับคุณกำลังเครียดแล้วก็น่าจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูด
1: คุณมาที่นี่ต้องการอะไรกันแน
2: ่กินตัวคุณหอมนะแสดงว่าลึกๆคุณก็เป็นคนจิตใจดีผมอยากให้คุณเชื่อว่าผมไม่คิดจะทำร้ายใครโดยเฉพาะคนดีๆอย่างคุณ

0: ช่ครับเร็วเร็ว
1: ไปไหนเนี่ยจะไม่ได้นวดคุณตรงอย่างที่นี่หรอ
2: โชคดีนะน้องสาว
0: เดี๋ยวกูดูเอง
1: ดูหน้าน้อง
3: รีบโทรบอกวัน
1: ต้อค่ะ
0: ร้านนวดคุณพ่อเปิดใช่ไหมไม่ต้องกลัวตกงานไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
3: รับยัง
1: มาแล้วค่ะ

0: ขึ้นมาคุณโตอยากรออยู่เฮ้ยขึ้นไปเถอะนะ
1: ไป
0: มึงไปนั่งหน้า
2: น้องโดนจับขึ้นรถตู้ไปแล้วรีบตามไป

0: ข้าห้องหลังดีกว่าลุง
1: ไปคุณต้องอยากให้รอตรงนี
2: ้แล้วคุณต้องอยากอยู่ไหน
1: เฮียเขาติดธุระเดี๋ยวถ้าพร้อมจะให้คุณมารับไปเฮ้ยมึงไปรอให้เรือไป

0: พิมพ์เก่งรออยู่นี่นะมีอะไรโทรบอกผมเดี๋ยวมานะลูก
1: ลองตัวด้วยวัน
0: ครับ
2: รู้รู้โทรศัพท์หนูตัวอยู่ในรู้แน่เหรอ
1: ไปเอาไปต้องรีบมานะ
2: ค่ะ
3: มีปัญหาอีกแล้วเหรอเออกูกำลังไปเจอ
1: ต้องอย่า
3: ถ้าแม่งเคลียร์ไม่ได้นะเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนแม่งเลยเออเฮ้ยขอโทษครับเออไม่ต้องกลัวรอบนี้กูเรียกคนมาครบเลยมีทั้งเดสมอนกับไอซิง

0: คนผ่อนตรง
1: ไม่พออะไรค่ะ
0: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: สดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
10: โทรออก
11: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาดัชชัยมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
12: เดี๋ยวปีนต่อไป
13: กลิ่นปากมา
14: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
15: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
16: กรมการปกครองมีคำสั่งให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย
17: เรารักนะยอมรักเราร
18: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซี
19: ่ไว้ตื่นได้แล้วไว้วันนี้มีงานไม่ใช่หรอไว
20: ้พี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเกมจนดึกแล้วเป็นไงอ่ะทำงานแทบไม่ไหว
21: พี่ว่าลืมเรื่องพี่เลไปก่อนดีไหมยังมีแฟนๆรอไว้อยู่นะ
20: ช่วงนี้ไว้เป็นอะไรอ่ะทำตัวแปลกๆไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย
22: ไว้เป็นแบบนี้ละค่ะไว้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พี่เลเคยรู้จักก็ได้นะคะ
23: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
24: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
22: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
25: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
22: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
9: นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
10: โทรออก

0: น้องพ่อใจเป็นอะไรหรอคะ
1: พ่อใจขาพลิกอะค่ะ
2: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: สนับสนุนโดยควิกแสบแสบเข้าเส้นใหม่108ช็อป3แก้วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียวคุกกี้เดนมาร์สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

0: ครับคุณดวงอย่างเอาเฉพาะเด็กเอ็นขึ้นเรือเลยครับ
1: ครับได้ครับ
2: ฉันไม่รู้คนตรงอย่างได้ยัง
1: เขาเรียกแต่เด็กเอ็นไม่ได้เรียกเธอคุณตรงอย่างเขาหงุดหงิดมากฉันว่าวันนี้เธอไม่ได้นวดหรอกน่าจะรอเกินมาเสียเที่ยวแน่เฮ้ยบอกให้เด็กแต่งตัวแล้วก็พาขึ้นเรือไปเลยคุณตรงอย่างเขาหงุดหงิดมากๆรีบเลยเฮ้ยจะไปไหน
2: ห้องน้ำตามขนาดนี้เข้าห้องน้ำไปด้วยกันเลยไหมล่ะ

0: ท่านกิต
1: ท่านกิตสวัสดีค่ะ
0: หนูหัตถาค่ะจำได้ไหมคะ
2: หัตถา
0: พ่อกับแม่หนูเปิดร้านนวดอะค่ะ Our Home Thai Massage
2: ที่อยู่ภูเก็ตใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหนูเห็นท่านตามข่าวอยู่นะคะ

0: สบายดีไหมคะ
1: สบายดีจ้ะแล้วเรายังไงมาเที่ยวเหรออ
0: ๋อพอดีหนูเป็นหมอค่ะมารอนวดลูกค้าตอนท่านมาทำอะไรเหรอคะ
1: ก็มาเจอผู้ใหญ่นะการเมืองอ่ะน่าเบื่อแล้วยังไงเราตอนนี้ยังไงอยู่กับใครที่ไหนยังไงอ
0: ยู่กับพี่ประวานค่ะลูกอมออินค
1: ่
0: ะ
1: ได้ยังไงฝากความคิดถึงด้วยนะนั่นเองก็เป็นหมอเหมือนพ่อก็ดีนะถ้าคุณพ่ออยู่ก็คงจะภูมิใจยังไงเดี๋ยวขอตัวก่อนนะลูกนะ
0: ได้ครับพอดีค่ะ

0: ฮัลโหลเป็นไง
1: เพิ่งส่งห้องน้ำไปเมื่อกี้ฐานรู้เป็นไงบ้าง
0: มากันครบแล้วรอคนตรงอย่างมาก็ออกเรือได้ถ้ามีอะไรส่งข่าวกัน
1: โอเค

0: บอกกูดูแป๊บ
1: เชี่ยมันมาจริงว่ะสวยแล้วกูเกิดขึ้นรถไปแล้วมันกูทำไงดีวะไอ้ตรงอย่างแม่งบ้ากูไม่กล้าเสี่ยงมันจะโยนกูลงทะเลเหมือนอีเจนิมไหมไอ้ลี่มันอยู่พัทยาปะมีอยู่สักคนเลยเหรอเออดิถ้ากูหาคนมาแทนวันนี้ไม่ได้แม่งซวยกันหมดแน่มึงช่วยหาคนให้กูได้ปะมาตอนนี้เลยเดี๋ยวกูเพิ่มเงินให้

0: 你。
1: กูคิดว่ามันตายหาไปแล้วสิกูช่วยนวดรักษาให้มันเดินได้

0: ไม่ต้องกินเหรอ
1: คือ
0: ไม่กินไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิตเหรอ
1: ยาความดันน่ะไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิตแต่โน้ตคำนี้ไว้ดีๆนะครับแต่คนที่จะบอกให้คุณหยุดกินเนี่ยคือหมอเท่านั้นนะครับ
0: ไม่ใช่รู้สึกเอง
1: ไม่ใช่ตัวเองนะครับไม่ใช่ไปนั่งดูคนนั้นบอกว่าหยุดได้คนที่บอกหยุดได
0: ้นี่ไงหมอแจกบอกไม่ได้กินตลอดชีวิตหรอกหยุดตอนนี้เลยดีกว่า
1: อย่าอ้างผมคนเดียว
0: ไม่ได้
1: คุณต้องมั่นใจว่าคุณไม่มีปัญหา
0: การจะหยุดได้จากสาเหตุอะไร
1: หนึ่งก็ต้องไปรู้ว่าสาเหตุที่คุณเป็นจากอะไรถ้ามันเกิดจากว่าที่ผมพูดไงคือโดยส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นโรคความดันหนึ่งส่วนใหญ่มักจะกินชอบกินเค็มแล้วก็รู้ว่าคนกินเค็มอันดับที่หนึ่งเวลาเราพูดเรื่องความดันเราจะพูดเรื่องเกลือก็คือชื่อคุณนี่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยโซเดียมเนี่ยมันคือโซเดียมไม่ว่าจะเป็นโซเดียมที่เป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็คือผงชูรสหรือบางคนไปกินเค้กที่มันหรือขนมปังที่มันมีผงฟูก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนต
0: อ๋อเหรอ
1: ถูกไหมเพราะทุกอย่างมันเป็นโซเดียมหมดเพราะฉะนั้น
0: หมอเซอร์ไพรส์นะเนี่ยโซเดียมมันมาจากเค้กได้ด้วยเหรออ้
1: าวก็ผงฟูไง
0: อ๋อโอเค
1: เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเกลือซ่อนอยู่โดยที่เรามองไม่เห็นเราแค่คิดว่ามันหวานไงแต่จริงๆมันมีตัวนี้ซ่อนอยู่อันนี้คือข้อที่1ที่เราเจอรวมไปถึงขออนุญาตพูดถึงคนแก่คนเฒ่าอ่ะบางทีอ่ะกินข้าวกับน้ำปลาอย่างเงี้ยกินข้าวคลุกเกลืออย่างเงี้ยกินข้าวต้มกับเกลืออย่างเง
0: ี้
1: ยซึ่งเราก็เข้าใจเขาในบริบทแต่ว่าม
0: ันเป็นสังคมเขาก็ท
1: ำ
0: เขา
1: แต่บางอย่างมันต้องพยายามปรับตัวอันนี้ที่เราเจอกันค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งคนกลุ่มที่สองก็คือที่เราเจอก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคเครียดอันนี้เป็นโรคที่เราเจอกันได้บ่
0: อ
1: ยทำงานนอนน้อยพักผ่อนน้อยเครียดพวกนี้เจอได้เยอะแล้วก
0: ็พอเราเครียดนอนน้อยความดันขึ้น
1: แน่นอนฮอร์โมนมันมีฮอร์โมนตัวนึงที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนเครียดเนี่ยมันหลั่งออกมาแล้วมันทำให้เกิดเรื่องของการบีบเขาเรียกเป็นฮอร์โมนไฟออฟไลท์ใช่ไหมคือสู้กันหนีเพราะนั้นค
0: ือ
1: มัน
0: ใจก็เต้นหนักขึ้น
1: แล้วก็ข้อที่3คือเรื่องของอาหารการกินที่ผมพูดไม่ใช่แค่การเติมเกลืออย่างเดียวการกินหวานการกินอะไรพวกนี้มันก็ไปทำลายเส้นเลือดให้มันไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเมืองไทยมันเป็นเมืองที่อร่อยยังไม่รวมถึงส้มตำปูปลาอีกนะพี
0: ่โอ้ยนั้นขาดไม่ได้กินกันทุกวันเลย
1: ประเด็นปัญหาคือพวกนี
0: ้ฉะนั้นเอาเลี่ยงความดันก่อนนะงดเค
1: ็
0: ม
1: ใช่
0: งดเครียด
1: ใช่
0: นอนให้พอ
1: นอนให้พอง
0: ดหวาน
1: งดหวานสี่อย่างพอเดินออกกำลังกายด้วยก็ยิ่งดี
0: ออกกำลังกาย
1: แค่นั้นพออ
0: ่ะเราจะผ่านหัวข้อความดันไปก่อน
1: ผ่านไปได้เลย
0: ไปที่โรคที่หมอประสบมาเบาหวาน อันนี้เป็นหนึ่งในโรคคิดที่พอพูดถึงวัยอีพี่อู๊ดเป็นต่อตอนนี้เป็นเบาหวานอยู
1: ่
0: พี่เจี๊ยบก็เป็นละกำลังขึ้นตาช่วยเพื่อนผมที
1: คืออย่างนี้ครับทั้งคู่ผมพูดเรื่องหนึ่ง
0: ครับ
1: ให้กำลังใจก่อนคือถ้าพูดกันแบบว่าขายของขอเรียกว่าขายของนะแพทย์สภาอย่าเพิ่งว่าผมนะผมพูดเพื่อให้กำลังใจมนุษย์นะคือเบาหวานเป็นโรคที่คุณหายได้นะผมใช้คำว่าหายได้นะ
0: จริงมันนี่สร้างความหวังให้คนทั้งประเทศเลยนะ
1: ผมพูดเรื่องจริงโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2เบาหวานมันมีหลายชนิดเบาหวานชนิดที่1ก็คือร่างกายไม่มีอินซูลินซึ่งอันนี้มันไม่หาย
0: ผมเคยได้ยินว่ามันมีเบาหวานแห้ง
1: เบาหวานอันนั้นคืออ
0: ันนี้อีกแบบนึงอ
1: ีกแบบนึง
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: แต่ว่าคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2คือเป็นตอนอายุเริ่มอายุสัก30 40ปีเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องโรคอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าคุณมีโอกาสหายได้ค่อนข้างเยอะ
0: เฮ้ย
1: เพียงแค่คุณลดความอ้วนเออพี่รู้ไหมตอนผมเป็นเบาหวานเนี่ยผมบอกเลยนะตอนนั้นผมหนัก110กิโลนะตอนที่ผมเป็นเบาหวานหนัก110นะต่างน้ำตาลสะสมผม 13.2 วันแรกนะแล้วจ่อไปนี่ผมได้356นะวันที่ผมเหลือน้ำหนักเหลือประมาณ80กิโลเนี่ยน้ำตาลสะสมผมเหลือแค่ 5.4 แล้วก็น้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยตอนเช้าตื่นมาจ่อตอนไหนก็ได้ทั้งวันจ่อกูเลยทั้งวันไม่เกิน100เลยพี่เพราะว่าเรารู้แล้วเราปรับตัวได้นะพออย่างที่ผมพูดอ่ะพอมันเริ่มเข้าใจว่าอยากรีเวิร์สเบาหวานขออนุญาตพูดคำที่แบบถ้าไม่ว่าละกันก็คือว่าเบาหวานสงบหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่ารีเวิร์สหรือรีวิชั่นก็ได้คือกลับมาให้หายเนี่ยให้ดีเนี่ยมันทำอยู่ไม่กี่อย่าง
0: ครับ
1: ขออนุญาตพูดให้ทุกคนฟังเลยถ้าเกิดว่าอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1หยุดเอาน้ำตาลเข้าร่างกายให้มากขึ้นก่อนวิธีการแค่นี้อย่าเอาน้ำตาลเข้า
0: อย่าน้ำตาลเข้าเช่นน้ำหวานน้ำอัดลม
1: น้ำน่าถูกต้องคือเ
0: วลานมไข่มุก
1: เวลาเราพูดเรื่องของน้ำตาลเนี่ยผมจะชอบแบ่งเป็นอย่างนี้หนึ่งคือลิควิดชูการ
0: ์
1: คือน้ำหวานชานมทุกอย่างพวกนี้นะขออนุญาตพูดคือแม่งไม่อิ่มแล้วแม่งอันตราย
0: ฉะนั้น
1: กินแม่งไม่อิ่มอันตรายแล้วเราแค่รู้สึกสดชื่นฉะนั้นตัดพวกนี้ทิ้งสองคือเซมิลิควิดไอติมบิงซูขนมหวาน
0: อันนี้มาในรูปแบบขนมหวานของหวานดีเซอร
1: ์สามซอฟก็คือพวกขนมปังพวกเค้กพวกนี้ตัดทิ้งก่อน4ก็คือพวกอาหารแปรรูปแต่ถ้าอยากหายแบบฮาร์ดคอร์นะมึงไม่ต้องกินข้าวเลย นี่พูดเรื่องจริง
0: โนคาร์บนี่คือหมอทำ
1: ผมไม่ได้โนคาร์บแบบ 100% แต่ว่าผมกินคาร์บที่มันเป็นใบ

0: ใบเป็นผักใบคาร์บมันมีหลายรูปแบบพี
1: ่
0: คือผักใบเนี่ยเช่นพี่กินคนที่ผมไปนั่งกินแหนมเนืองอ่ะแต่ว่าเราใส่แค่ซีอิ๊วเราไม่ได้ใส่หวานๆเราก็ห่อผักเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็กินกับหมูกินกับพวกนี้เหมือนเดิมอันเนี้ยมันไม่ได้โนคาร์บแบบ 100% แต่มันยังมีผักใบ
1: ซึ่งผักใบคือคาร์โบไฮเดรตด้วยเหรอหมอ
0: ผักใบเราถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่มันไม่ได้ให้แคลอรี่กับเรา
1: อ๋อโ
2: อ้ย
0: อันนี้ดูดี
1: แต่มันเป็นน้ำตาล
0: มันไม่ได้
1: เพราะคาร์โบไฮเดรตมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาล
0: มันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแต่มันไม่ได้เป็นน้ำตาลมากขนาดที่แบบโอ้โหทำให้ชีวิตมันแย่ขนาดนั้น
1: อันนี้
0: คือเรื่องจริง
1: อ่าฮะ
0: อันนี้คือข้อที่หนึ่งคือ
1: ครับ
0: ตัดน้ำตาลให้มากที่สุดก่อนอันนี้คือข้อที่หนึ่งสองเพิ่มเอาออก
1: เพิ่มเอาออกคือ
0: เพิ่มเอาออกคือวิธีการเพิ่มคือมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งที่ทุกคนต้องรู้คือถ้าต้องเลือกได้หนึ่งอย่างกล้ามเนื้อของมนุษย์คือฟองน้ำที่จะซับน้ำตาลออกจากเส้นเลือด
1: แปลว่าก็คือเวทเทรนนิ่งนั่นเอง
0: ถูกต้องพี่ยิ่งมีกล้ามใหญ่พี่ยิ่งดูดน้ำตาลได้เยอะถ้าพี่เคยได้ยินสมัยก่อนคือเวลากินข้าวเสร็จให้ไปเดินบนบาลานะชอบบอกว่ากินข้าวเสร็จให้ไปเดินเพื่อให้จุกให้มันไม่จุกแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นเบาหวานคนที่ซีเรียสเรื่องน้ำตาลเนี่ยเวลาพี่ไปเดินพี่จะได้อย่างหนึ่งคือพี่จะได้กล้ามเนื้อขาที่มันขยับมนุษย์เรากล้ามเนื้อน่ะใหญ่ๆก็คือ
1: ขา
0: ก็คือหลังถ
1: ู
0: กไหมเออเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังแบบจะไปทำโอ้โหจะไปอย่างนั้นมันไม่ได
1: ้
0: พี่ไปเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแนะนำเสมอว่าเวลาพี่กินเสร็จพี่ไปเดินเพื่อให้กล้ามเนื้อขามันขยับมันก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายต้องการใช้พลังงานมันก็จะไปดูดน้ำตาลในเส้นเลือดออกมาเพราะฉะนั้นยิ่งกล้ามใหญ่ยิ่งดีย
1: ิ่งกล้ามใหญ่ยิ่งดูดน้ำตาลเยอะ
0: ยิ่งดูดน้ำตาลเยอะและอีกอย่างนึงที่พี่ทำได้ก็คือนอนให้พอ
1: นอนสำคัญด้วยเหรอ
0: นอนสำคัญความสำคัญของการนอนเนี่ยคือข้อที่หนึ่งคือเรื่องของการนอนเป็นเรื่องของการที่ร่างกายจะรักษาสภาพตัวเอง
1: ซ่อมแซม
0: เราจะซ่อมแซมตัวเองถูกไหมเวลาเราชาร์จแบตโทรศัพท์มือถืออ ่ะเวลาพี่ใช้ iPhone พี่ใช้ Android เหลือ 15% พี่ต้องเอาไปเสียบชาร์จเลย 5% ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยแต่ว่าเวลาแบตเราเหลือน้อยเราบอกไม่นอนไม่ได้ต้องนอนข้อสำคัญคือต้องนอนเพราะเวลาถ้าคุณเป็นที่คุณเป็นเบาหวานแล้วคุณนอนเร็วคุณนอนตรงเวลาคุณจะไม่เจอปัญหาเรื่องของคอร์ติซอลมารบกวนชีวิตคุณ
1: ความเครียด
0: ความเครียดจะไม่คือปัจจุบัน
1: ความเครียดส่งผลต่อเบาหวานไหม
0: โอ้ยส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดโดยตรง
1: หุย
0: ความเครียดที่ว่าเนี่ยเราพูดถึงแค่เรื่องนอนเนาะคือว่ายกตัวอย่างเช่นมีคนเอาการเปรียบเทียบระหว่างคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนกับวางโทรศัพท์มือถือ1ชั่วโมงก่อนนอนดูเรื่องของระดับคอร์ติซอลหรือระดับน้ำตาลโดยดูเขาเรียกว่าเครื่อง CGM คือเครื่องที่ติดและดูระดับน้ำตาลว่
1: า
0: ทุกๆเรียลไทม์มันเป็นยังไงเนี่ยดูโทรศัพท์แล้วนอนไปกับโทรศัพท์เนี่ยมีระดับน้ำตาลเนี่ยขึ้นสูงกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 20% โอ้โหคือเลยบอกไงว่าทุกอย่างเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะมันมีเหตุผลแล้วมันมีเอวิเดนซ์อย
1: ู่ผมใส่วูฟเนี่ยแล้วผมพบเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมเล่นมือถือแล้วผมนอนเลยอ่ะมันจะขึ้นเลยว่ากลางคืนผมมีสเตรสขึ้น
0: ใช
1: ่มีความเครียด
0: มันชอบถามพี่เสมอแหละว่าคุณอ่านหนังสือก่อนนอนหรือเปล่าถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่ก็เลยบอกไงว่าทุกอย่างเนี่ยที่เราคิดว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็นอนดี
1: มันส่ง
0: ใช่มันส่งผลหมดเหมือนที่เราอยากจะเคยบอกว่าให้ดิ้งก่อนนอนเพื่อให้เราหลับเร็วขึ้น
1: ดีไหม
0: คือพี่มันช่วยแค่ให้พี่รู้สึกว่าพี่เคลิ้มหลับแต่มันไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการนอนพี่ดีเลยห่วยแตกเหมือนเดิม
1: คือมันมีความเชื่อเยอะมากที่บอกถ้าไม่ดื่มก่อนนอนไม่หลับแล้วบางคนกลายเป็นติดถ้าไม่ดื่มปั๊บนอนไม่หลับเลย
0: ใช่เพราะนั้นเนี่ยคือเรื่องของเบาหวานนะหนึ่งลดการเอาเข้าไม่ได้บอกไม่ให้กินข้าวนะครับผมบอกว่ากินได้แต่ว่าลดน้ำตาลให้ตัดน้ำตาลให้แบบเวลี่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ครับ
0: พี่กินของอร่อยได้ครับของอร่อยของพี่กินสเต็กได
1: ้
0: พี่ไปซื้อเนื้อ A5 วากิวสเต็กอะไรแล้วย่างแล้วก็โรยแค่ซอสแอนด์เปปเปอร
1: ์นี่
0: สิแหมแค่นี้ก็เวลี่กูดแล้ว
1: ส
0: ี่บางคนถ้าเกิดเลือกได
1: ้
0: การทำ IF ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วย
1: IF คือยังไงผมอาจบางช่วงผมก็ IF โดยธรรมชาติเพราะดันเป็นคนแบบตื่นสายตื่นมาปั๊บก็กินเที่ยงปั๊บแล้วก็กินบ่ายกินสัก5 โมงแล้วผมหยุดแล้วไม่กินอะไรแล้ว
0: คือ IF เนี่ยมันแปลว่า intermittent fasting ก็คือคำว่าเราพยายามจำกัดช่วงระยะเวลาในการกิน
1: ครับ
0: คือผมว่ามันคือธรรมชาติของมนุษย์นะ
1: ครับ
0: คือเมื่อก่อนเราก็ตอนเช้าตอนเราเป็นเด็กๆอ่ะเราก็ตื่น6 โมง 7 โมง
1: เขาเรียกกินตามตะวัน
0: กินตามตะวันคือว่าพระอาทิตย์ขึ้นเราก็กินพระอาทิตย์ลงเราก็ไม่ต้องกินนี่ก็คือ IF แต่สมัยนี้พอปัจจุบันเนี่ยมันก็แหมเน
1: า
0: ะทั้งหมูกระทะชาบูทั้งปิ้งย่างท
1: ั
0: ้
1: ง
0: ขนมปังนมสดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคราวนี้เวลาทำ IF ในคนไข้ที่เป็นกลุ่มเบาหวานผมใช้คำนี้จะได้อธิบายง่ายๆโดยปกติแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินข้าวหรือของหวานอินซูลินจะเป็นคนจัดการเอาน้ำตาลจากเส้นเลือดเนี่ยเข้าไปสู่กล้ามเนื้อหรือ

0: มันต้องเข้าใจคำนี้ก่อนว่าเวลาเราเป็นเบาหวานเนี่ยคือร่างกายเรามีอินซูลินมันเป็นฮอร์โมนตัวนึงที่มาจากตับอ่อน
1: อ๋อเราถึงต้องฉีดอินซูลินเข้าไป
0: ใช่ใช่ใช่คือปกติแล้วเนี่ยคือร่างกายเรามีอินซูลินอยู่แล้วร่างกายผมเมื่อก่อนก็มีอินซูลิน
1: ครับ
0: แต่คราวนี้เนี่ยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าหมอเจตแกใช้งานอินซูลินหนักไปหน่อยเหมือนว่าเนี่ยเราเปิดบริษัทพี่เกลือเราจ้างแม่บ้านมาทำงาน8โมงเลิก4โมงเย็น6โมงเย็นแป้งเข้า8โมงเลิก4โมงเย็นนะปรากฏว่าเราไม่ทำแค่นั้นไง
1: เราเอาแป้งเข้าไปเยอะกว่าน
0: ั้นเราโอ้โหเราเข้าเยอะกว่านั้นเพราะนั้นแม่บ้านเขาก็ต้องคอยเคลียร์ตลอดปรากฏว่าจากเดิมที่เขาต้องคอยเคลียร์แค่8โมงจนถึง4โมงเย็น6โมง2ทุ่ม4ทุ่ม6ทุ่มแม่งยาวเลยแล้วไม่ใช่แค่เคลียร์งานที่มันเคยจะทำแค่อยู่แค่ตึกเดียวปรากฏเราขยายตึกขยายงานเพิ่มขึ้นมันก็เลยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ดูนั่นดูนี
0: ่แม่บ้านก็ดื้อเหมือนกับคำว่าอินซูลินมันก็ดื้อเราก็พยายามแรกๆร่างกายเราก็พยายามปรับด้วยการ
1: มันประท้วงด้วยกันกูไม่ทำงานแล
0: ้
1: ว
0: แรกๆก็พยายามหาแม่บ้านมาเพิ่มไงแต่สุดท้ายแม่บ้านบอกกูก็ไม่ไหวแล้วกูพอละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือคำว่าดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำคำว่า IF ก็คือแค่นี้พี่คือหนึ่งก็จำกัดเวลาให้เขาทำงานแค่นี
1: ้ให้อินซูลินทำงานแค่นี้พอ
0: ถูกต้องก็เหมือนแม่บ้านไงอ๋อมึงก็ให้กูทำงาน
1: เหมือนง้อแม่บ้าน
0: เหมือนง้อแม่บ้าน
1: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี
0: ้เอาอย่างนี้เรื่องงานตามเวลา
1: ตามเวลาแล้วไม่มีโอทีแล้วไม่ต้องโอทีแล้ว
0: เรื่องงานตามเวลานะห้องใครห้องมันพอทำดูแค่นี้พออ
1: ุ้ยอันนี้เห็นภาพชัดเจนขอบคุณมาก
0: เพราะฉะนั้นพี่ก็ทำแค่นี้จากเดิมพี่กินปกติพี่รู้อยู่แล้วว่าคำว่าไอเอฟไม่ได้แปลว่าให้ไอเอฟพี่ผมบอกว่าพี่เกือกินแค่ตามตะวันนะพี่อู๋กินตามตะวันนะขึ้น8โมงเลิก6โมงเย็นนะไม่ใช่8โมงก็กิน10โมงก็กินเที่ยงก็กินไปสองกินไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: ก็คือยังต้องกิน2มื้อหรือ3มื้อ
1: แค่นั้นพอกิน2มื้อแต่กินให้อยู่ในสโคปเวลาและชัดเจน
0: แล้วแม่บ้านพี่ก็จะกลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมพี่ต้องง้อแม่บ้านพี่ก็ต้องไปง้ออินซูลิน
1: เขาบอกว่าคนเป็นเบาหวานห้ามดื่มจริงไหม
0: ผมว่าไม่ต้องเป็นเบาหวานก็ห้ามดื่ม
1: ว้าแย่
0: ปัจจุบันต้องพูดคำนี้คือถ้าเป็นหมอเฉดเมื่อ10ปีแล้วนะมึงมา
1: สมัยแต่ก่อนดื่มหนักแค่ไหนหมอ
0: ผมว่าบิณฑบาตเกือบทุกวัน
1: หมอก็ใช่ย่อยผ่านการดื่มหนักมาแล้ว
0: โอ้โหผม
1: และรับผลนั้นมาแล้ว
0: ผมรับกรรมมาแล้วผมโชคดีที่รับกรรมเร็วเพราะว่าพ่อผมตายเร็วผมเลยได้ตรวจเร็ว
1: ก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ไม่ควรดื่มเลย
0: ผมใช้คำนี้แล้วกันว่าคือไม่มีงานวิจัยไหนที่บอกว่าแอลกอฮอล์ได้ประโยชน์กับร่างกาย
1: ตอนนี้เราเลข4เนี่ยเป็นวัยที่เอาจริงๆนะใครที่เริ่มไหวตัวทันแล้วว่าควรจะชะลอเรื่องดื่มได้ถือว่าเป็นบุญของคุณ
0: ตัวเองมากตัวเอง
1: มากเลยจริงๆ
0: ตัวเองมากจริง
1: ๆอ่ะนั่นคือเรื่องของเบาหวานไปอีกโรคดีกว่านะพี่มะ
0: โวย
1: มะเร็งเนี่ยมันจำเป็นไหมว่าจะต้องอายุมากถึงจะเป็นหลังๆผมรู้สึกว่าคนเป็นมะเร็งแบบอายุน้อย
2: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล

0: อนเฟิร์มเพื่อนวิ่งห้าโลนะคะ
1: คนผ่อนตรง
0: ไม่พบอะไรค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
3: ฟันผุเยอะเลย
0: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: อืมนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าด้วยโบเก
8: ต ทั้งแผ่นจะรสดีกัน
9: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาย
10: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
14: ยังเบื่อง
15: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุก

0: ชาเขียวเนเจอรี
1: ่โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่เซทีนา
4: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
5: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
6: ไปอีกโรคดีกว่านะพี่มะ
7: มะโอ้ย
6: มะเร็งเนี่ยมันจำเป็นไหมว่าจะต้องอายุมากถึงจะเป็นหลังๆผมรู้สึกว่าคนเป็นมะเร็งแบบอายุน้อย
7: คือผมพูดคำนี้แล้วกันก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมะเร็งบางอย่างเรารู้สาเหตุ
6: ครับ
7: มะเร็งบางอย่างแม่งไม่รู้สาเหตุอันนี้คือข้อที่หนึ่ง
6: อ่ะ
7: คราวนี้มะเร็งหลายๆชนิดเราจะเริ่มเห็นคนที่เป็นเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆ30ปีก็เป็น40ปีก็เป็นซึ่งมันเกิดจากพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆก็คือผมพูดมาตั้งแต่แรกแล้ว
6: ครับ
7: คำพูดคำหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนที่อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่พยายามได้ยินเลยแล้วกันก็คือคำว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า chronic low grade inflammation
6: ครับ
7: คือคำว่าการอักเสบแบบเรื้อรังโดยที่มึงไม่รู้ตัวต้องเรียกว่าไม่รู้ตัวด้วยเพราะว่าถ้าทอนซิลอักเสบเจ็บคอ
6: ถูกไหมรู้ตัวอันนี้
7: หลอดลมอักเสบพูดแหบแต่
6: กล้ามเนื้ออักเสบกับปวด
7: ก็ปวดข้ออักเสบก็ชัดนะแต่การที่คุณเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังโดยที่คุณไม่รู้ตัวเนี่ยก็คือคุณไม่รู้ตัวเพราะมันคือคำว่าโลเกรดคือมันเป็นแค่เบาๆซึ่งมันเกิดจากการที่1ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน2เป็นโรคการที่เรากินหวานเยอะๆคือเวลาเราเป็นโรคอ้วนเนี่ยมันมีทฤษฎีอยู่หลายทฤษฎีถ้าเกิดอธิบายง่ายๆคือเวลาไขมันมันเบียดกันเนี่ยพี่เกือ ไขมันมันเบียดกันเนี่ยมันมีอยู่ที่มันมีพื้นที่อยู่แค่นี้นะกูเบียดกูใหญ่กว่านี้ไม่ไหวละกูเบียดกันพอมันเบียดกันปุ๊บมันก็ถูกแย่งออกซิเจนไปเลี้ยงมันก็เลยมีบางส่วนที่ถูกเขาเรียกว่าตายไปพอร่างกายรู้ว่าอีนี่มันตายมันเป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายก็พยายามกำจัดโดยการส่งเม็ดเลือดขาวมากำจัดส่งภูมิคุ้มกันต่างๆนานามันก็เลยบอกว่านี่คือการอักเสบก็เหมือนเวลาที่พี่ติดเชื้อที่ทอนซิลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันอักเสบเหมือนกัน
6: คือเราอ้วนปั๊บมันคืออักเสบแล้ว
7: โอ้แค่มึงอ้วนก็อักเสบแล้ว
6: แค่อุ้ยมึงเศร้าอ่ะ
7: ผมพูดเลย
6: อักเสบแล้ว
7: มะเร็งที่คนทั่วโลกเป็นเยอะที่สุดอันดับหนึ่งคือมะเร็งตับ
6: อ๋อเหรอ
7: มะเร็งตับนี่คืออันดับหนึ่งของทั่วโลกมะเร็งตับนี่ชัดเจนอันดับหนึ่งทั่วโลกถ้ามะเร็งตับก็จะแบ่งเป็นสองอย่างคือตับกับท่อน้ำดีตับเนี่ยก็จะเป็นไวรัสตับอักเสบบีไวร
6: ั
7: สตับซีใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วหรือกินเหล้าแล้วตับแข็งหรือไขมันพอกตับ
6: แล้ว
7: เป
6: ็
7: นต
6: ับ
7: แข็งอันนี้ก็สาเหตุหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือท่อน้ำดีซึ่งคนอีสานเมื่อก่อนเป็นเยอะก็คือชอบกินมันได้พยาธิใบไม้ในตับไปตรวจ
6: กินดิบ
7: กินดิบกินก้อยปลาก้อยปลาก้อยปลา
6: อ๋อก้อยปลา
7: พวกนี้มันอยู่ในปลาน้ำจืดมันจะคนอีสานชอบกินก้อยปลาน้ำจืด
6: อันนี้ระวัง
7: อันนี้ก็ระวังอันนี้คืออันดับที่หนึ่งอันดับที่สองที่คนเป็นทั่วโลกเยอะสุดก็คือมะเร็งปอด
6: มันเกิดจากอะไร PM 2.5 มีส่วนไหม
7: มะเร็งปอดเนี่ยผมให้อย่างนี้พี่เกิดมีสองแบบที่หนึ่งก็คือฝั่งที่สูบบุหรี
6: ่
7: เราพูดถึงฝั่งสูบบุหรี่ก่อนคือพูดแล้วอย่าจะหาว่าด่าอีกเพราะเมื่อก่อนก็ไม่ได้แช่งนะคือถ้ามึงรู้ว่าสูบบุหรี่แล้วเป็นเนี่ยแล้วมึงยังดูดต่อเนี่ยอันนี้ก็ตัวใครตัวมันแต่ว่าคือเมื่อก่อนผมก็เคยดูดอ่ะผมพูดตรงไปตรงมาแต่ว่าเราเลิกได้แล้วคือก็เลยพูดได้แต่คราวนี้ยังมีอีกกลุ่มนึงที่อยากจะฝากกับคุณผู้หญิงหลายๆคน
6: ครับ
7: ก็คือว่าผู้หญิงเอเชียอายุ40ปี non smoker non passive smoker ด้วย
6: non passive ด้วยคือไม่ได้เจอคนที่สูบบุหรี่ด้วย
7: non passive และ non active smokerและอายุ40ปีส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของมะเร็งปอดได้ค่อนข้างสูงเหมือนกัน
6: เฮ้ย
7: อันนี้เป็นตัวเลขที่ผมไม่อยากจะพูดว่ามันมีความเสี่ยงที่เจอกันได้เยอะมากขึ้นใช้คำว่าเจอกันได้เยอะมากขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ในคนผู้หญิงเอเชียเนี่ยมันมียีนที่ผิดปกติไม่เหมือนยุโรป
6: ครับ
7: เขาชื่อถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นยีนชื่อ EGFR หรืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งเป็นยีนที่คอยรับการกระตุ้นจากพวก PM 2.5หรือพวกสิ่งที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ปอดที่ผิดปกติเนี่ยกระตุ้นทำให้เกิดเป็นมะเร็งได
6: ้แล้วมันก็จะไปมีเทคกับ PM 2.5
7: 1 PM 2.5 2ก็คือการ์ดที่ชื่อว่าการ์ดเรดอนฟังแล้วโอ้ยการ์ดเรดอนอะไร
6: คืออะไรเราจะได้เจอหรอ
7: คือพี่ไม่ทางไม่เจอเพราะว่าพี่ไม่รู้แต่การ์ดเรดอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในพวกหินปูนที่สร้างห้องคอนโดสร้างห้องพวกนี้แหละถ้ามันเป็นการทำโดยที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่ดีเนี่
6: ย
7: เช่นพวกปูนไอปูน
6: บล็อก
7: ปูนถุงปูนบล็อกหรืออิฐบล็อกพวกเนี้ยที่มันไม่ได้มาตรฐานบางที่เนี่ยมันมีโอกาสที่เวลาโดนความร้อนแล้วมันจะปล่อยแก๊สพวกนี้ออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างสูงเยอะ
6: เ
7: พราะฉะนั้นเนี่ยโดยอาศัยวิถีชีวิตของคนเมืองเนี่ยที่ว่าบางท
6: ีอยู่ในห้อง
7: ที่ไม่ได้มีการระบายอากาศ
6: กลัว PM ก็เลยมาอยู่ในห้อง
7: เปิด
6: หารู้ไหม
7: ว่าก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้พูดให้กลัวไม่ได้พูดให้กังวลนะ
6: แต่เราจะรู้ว่ามันมีปัจจัยอย่างนี้
7: แต่ผมรู้ว่าผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยมันคือปัจจัยเสี่ยงที่เราเจอแล้วเราหลีกหนีไม่ได้
6: มะเร็งตับมะเร็งปอด
7: อันดับ3มะเร็งลำไส้เจอเยอะมากเชื่อผมเจอเยอะมาก
6: สัญญาณเตือนมันคืออะไรหมอ
7: สัญญาณเตือนเลยเหรอสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยอยากจะพูดว่าไม่มีเลยนะ
6: เฮ้ย
7: คือแต่ว่า
6: ผมคิดว่าจะแบบเหมือนถ่ายเป็นเลือดท้องอืด
7: เวลาเราเจอเรื่องถ่ายเป็นเลือดเวลาเราเจอขี้ไม่ออกอะไรพวกนี้นะจุกแน่นเยอะๆเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นระยะ2ระยะ3ส่วนใหญ่มักจะเป็นระยะ2ระยะ3แต่ว่าในเรื่องของมะเร็งลำไส้ในระยะแรกๆเนี่ยผมใช้คำว่าอาการที่อาจจะเจอได้บ้างเช่นเหมือนมีซีด
6: ตัวซีด
7: ตาซีดเงี้ยตาซีด
6: อ๋อเหรอ
7: เพราะว่าจริงๆแล้วคืออย่างนี้เวลาเราเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นแผลที่อยู่ข้างในลำไส้ เพราะนั้นเวลาเราเจอขออนุญาตพูดเลยคือเวลาเจอขี้บาดอะไรเงี้ย มันก็จะเป็นเหมือนแผลสดที่เสียเลือดไปทีละนิด
6: มันอารมณ์เหมือนเราเป็นฤาษีดวงน่ะ
7: มันคนชอบเข้าใจว่าบางทีเราเป็นฤาษีดวงไงแต่จริงๆเราจะไม่ใช่ฤาษีดวงก็ได
6: ้อ๋อเหรอ
7: ใช่ใช่ใช่ซึ่งบางทีมันเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนแล้วอยู่ดีเฮ้ยมันซีดว่ะมันเหนื่อยว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ไปเจาะเลือดตรวจดูก็ช่วยได้เหมือนกัน
6: เจาะเลือดก็ตรวจดูได้ว่ามะเร็งลำไส้ใช่ไหม
7: ก็
6: เจาะเลือดจะรู้ว่ามะเร็ง
7: จะรู้ว่าซีดถ้ารู้ว่าซีดก็ไปหาสาเหตุต่อมะเร็งลำไส้จะวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องเท่านั้นซึ่งควรจะทำในคนที่อายุ45ปีขึ้นไป
6: มีอะไรอีกไหมฮะ
7: ถ้าไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยถือว่าไม่เห็นใจผู้หญิงมะเร็งเต้านมอันดับหนึ่งตลอดการด้วยครับผมใช้ว่าอันดับหนึ่งตลอดการด้วยครับของผู้หญิงเลยคือแล้วจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมในผู้หญิงเนี่ยเยอะมากที่เกือบ
6: ค
7: ือทุกๆ1ชั่วโมงจะมีผู้หญิงตายจากมะเร็งเต้านมเนี่ยประมาณ 2-4 คน
6: โอ
7: ้ตายนะไม่ได้เป็นนะ
6: ผมคิดมาตลอดเลยนะว่ามะเร็งเต้านมมันเฮ้ยมันไม่เป็นมะเร็งที่ไม่ได้ร้ายแรงอ๋อมันเสียชีวิต
7: มันร้ายแรงมากเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีปัจจัยที่เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยเราแล้วมะเร็งเต้านมมันหน้าตาเซลล์เหมือนกันแต่วิธีตอบสนองของตัวฮอร์โมนตอบสนองของนู่นนี่ก็ไม่เหมือนกันอีกโอ้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วก็เรื่องของความโรคอ้วนเรื่องของอะไรก็มีผลต่อการกระตุ้นเรื่องของ
6: เหมือนมันมีอัตลักษณ์ของมันเองในแต่ละแบบเยอะ
7: ๆแต่ละอย่างมีหมดแต่ว่าอย่าลืมว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการอักเสบบ่อยๆการที่มีอักเสบเรื้อรังการที่เป็นโรคอ้วนการที่เป็นเบาหวานเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้คุณเนี่ยดีไม่ดีแย่ไม่แย่ด้วย
6: พันธุกรรมมันมีความสำคัญต่อมะเร็งไหม
7: พันธุกรรม
6: เพราะหลายครั้งเขาบอกว่าโรคมะเร็งมันคือโรคเวรโรคกรรมพันธุกรรมพ่อเป็นให้ระวังนะพ่อเป็นหลานเป็นอาจจะหลานเป็นอาจจะลูกเป็นได้จริงไหม
5: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
0: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
8: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกได
9: ้ Is that good?

0: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: 300 milliliters. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
8: ยังเบื่อง
9: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
10: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
13: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
14: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
15: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
14: เงินดีไหม
15: ดีมาก
16: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
15: จัดไป
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน55

0: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสจากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิธีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
1: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
0: พันธุกรรมมันมีความสำคัญต่อมะเร็งไหม
2: พันธุกรรม
0: เพราะหลายครั้งเขาบอกว่าโรคมะเร็งมันคือโรคเวรโรคกรรมมาพันธุกรรมพ่อเป็นให้ระวังนะพ่อเป็นหลานเป็นอาจจะหลานเป็นอาจจะลูกเป็นได้จริงไหม
2: จริง คือบางมะเร็งเนี่ยเช่นมะเร็งลำไส้เนี่ย 10% เกิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์มะเร็งเต้านมก็เหมือนกันกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถปฏิเสธได
0: ้ครับ
2: แต่พฤติกรรมเป็นสิ่งที่กระตุ้นวันนี้พันธุกรรมเนี่ยมันแค่บอกว่าเฮ้ยกูโหลดกระสุนใส่ปืนมึงแล้วนะ มึงจะเหนียวไม่เหนียวเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมมึงเพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะยิงมึงอยู่แล้วแต่ถ้ามึงทำพฤติกรรมแย่ๆเนี่ยโอ้โหมันยิงมึงแน่แล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีหน่อแนวที่เป็นเนี่ย
0: ครับ
2: เขาบอกว่าถ้าวันนี้หน่อแนวคุณเป็นตอนอายุเท่าไหร่ให้เอาลบ10ปีแล้วคุณต้องเริ่มตรวจตั้งแต่ตอนนั้น
0: วัยอย่างเราตรวจสุขภาพเนี่ยปีละครั้งพอไหม
2: ผมว่าอย่างนี้พี่เกือคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้แนะนำให้ตรวจทุก3เดือนทุก6เดือนอะไรเงี้ยถ้าเรายังไม่มีความผิดปกติ
0: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดโอเคบางคนไปตรวจ

0: เต้านมแล้วผิดปกติทุก3เดือน6เดือนอันนี้ก็ว่ากันไปไว้อย่างพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือ1ตรวจเรื่องของเส้นเลือดหัวใจ2เรื่องระบบเผาผลาญไขมันน้ำตาลใช่มั้ยครับ3เรื่องของมะเร็ง4อาจจะดูเรื่องฮอร์โมนด้วยก็ได้บางตัวหรือวิตามินบางอย่าง5เอ็กซ์เรย์อะไรก็ว่ากันไปอันนี้เราสามารถตรวจเป็นรายปีก็ได้ถ้าไม่มีความผิดปกติ
1: ซึ่งมันจะมีตามโรงพยาบาลจะมีแพ็คเกจอยู่แล้วสำหรับวัย40
0: ถูกต้องครับ
1: ทายละมีอะไรอยากจะเตือนพวกเราในวัย40มั้ย
0: สิ่งนึงที่ฝากคนทุกคนแล้วกัน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะตั้งแต่30หรือ40เองที่ไม่สะดวกแก่หรือ50 50บวกไม่สะดวกแก่เนี่ยผมไม่เจอคำนี้เยอะมากมายไปหมดเลยว่าทุกคนจะถามเสมอว่าถ้าต้องเลือกว่าจะเริ่มดูแลตัวเองยังไงเนี่ยคือผมให้3อย่าง
1: ครับ
0: นะครับคือซึ่งอันนี้ปัญหาที่เราเจอคือนิ่งหวานแล้วก็ดึกก็คือไม่ค่อยขยับตัวชอบกินหวานแล้วก็นอนดึกเพราะฉะนั้นนี่คือ3ปัญหาของคนยุคนี
1: ้ครับ
0: วิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าหวานก็อย่ากินหวานมากเกินไปไม่ได้ให้กลัวคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ว่าให้กินคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติเช่นกินข้าวกินมันแต่อย่ากินพวกอัลตราโปรเซสฟู้ดเยอะอย่ากินอะไรที่มันเป็นแป้งแปรรูปเยอะไม่ได้ให้ไม่กินกินแล้วก็ต้องรู้ว่าแล้วลำดับการกินให้ดีแล้วกินเสร็จก็ไปเดินนิดหน่อยเน
1: า
0: ะจะได้ช่วยกันนะ
1: อันดับที่1
0: นิ่งหวานดึกเพราะนั้นนิ่งก็คืออย่านั่งนิ่งเฉย
1: ๆ
0: นั่งดูซอแอนด์เปเปอร์ไปเนี่ยก็ขยับขาบ้าง
1: ทำพร้อมกัน
0: เนาะทำพร้อมกันฮะคือผมว่าถ้าขยับไป
1: ง่ายจริง
0: บอกว่าง่ายและโง่เนี่ยคือถนัดผมเลยบางทีผมอยากจะตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นท่าหมอส้นตีนจริงๆนะพี่ขยับส้นตีนขึ้นเนี่ยอยากจะพูดคำนี้จริงๆเลย
1: จริง
0: เพราะว่าจริงๆแล้วคือร่างพวกเราเนี่ยชอบนั่งนิ่งกินข้าวเสร็จมนุษย์เราชอบเป็นไงนั่งนินทานั่งเมามอย
1: ปรือผมอะหลังๆเป็นคือกินเสร็จแล้วมันอิ่มแล้วมันปรือแล้วมันเอ็น
0: หลับไปเลย
1: เอ็นหลังจริง
0: ๆใช่
1: แล้วมันหลับอย่างนี้ไม่ดี
0: ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: นะครับไม่กินหวานไม่เราก็เพิ่มขยับตัวนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออย่านอนดึกคือ
1: ควรนอนกี่โมง
0: ถ้าเลือกได้คน normal ทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าเราพยายามอย่านอนเกินเที่ยงคืนน่าจะดีที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดอ
1: ย่าเกินเที่ยงคืน
0: ข้อที่1ข้อที่2คือพยายามใช้สูตร3 2 1 3คือ3ชั่วโมงก่อนนอนอย่ากินข้าว
1: ครับ
0: 2ชั่วโมงอย่ากินน้ำเพราะว่าเดี๋ยวไปเยี่ยวกลางคืน1ชั่วโมงพยายามวางโทรศัพท์มือถือ2ก็คือว่าบางคนไม่สามารถนอนกลางคืนได้เช่นคนทำงานเป็นกะก็พยายามรู้ตัวแหละว่าเอ้ยบางคนผมเจอพยาบาลเยอะที่มาปรึกษาเนี่ยเพราะว่าเราทำงานในโรงพยาบาลพยาบาลโดยส่วนใหญ่เนี่ยเลิกเวร8โมงเช้าทุกคนก็ยังทำตัวเหมือนเดิมคือซื้อข้าวกลับไปกินแล้วก็ค่อยขึ้นเวรดึกต่อค่อยขึ้นเวรตอนช่วงบ่ายต่อซึ่งอันนี้ไม่ได้ต้องพยายามปรับตัวว่าคือควรจะต้องนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ6ชั่วโมง
1: อย่างน้อยวันละ6ชั่วโมง
0: ใช่6ถึง8ชั่วโมงมีงานวิจัยชัดเจนนอนน้อยกว่านี้นอนมากกว่านี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่นอนมากก็ไม่ดีหรอ
0: นอนมากก็ไม่ค่อยดีนอนให้มันมีประสิทธิภาพ
1: นอนให้เต็มที่และให้มีประสิทธิภาพ
0: ใช่ครับเอาแค่3อย่างนี้มันโคเวอร์ไป90กว่าเปอร์เซ็นต์ของชีวิตเราละ
1: ที่เหลือ
0: ถ้าที่เหลือก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆ
1: ที่เหลือถ้าจะเป็นมันเรื่องของโชคชะตาอันนี้
0: ใช่ใช่เข้าใจ
1: เผื่อสิ่งนี้ไว้ด้วยเราจะได้เข้าใจได้ว่าฉันทำเต็มที่แล้วแหละ
0: ถูกต้อง
1: แต่ดีกว่าการที่มานั่งคิดว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้ไง
0: ใช่
1: รู้อย่างนี้นะฉันคงทำตัวแบบนี
0: ้ถูกต้อง
1: นะฮะฉะนั้นก็วันนี้ก็หวังว่าทุกคนเราจะมาสุขภาพดีด้วยกันอย่างที่คุณหมอบอกที่คุณหมอมาเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องสำคัญเลยคือการป้องกันมันดีกว่าการรักษาอยู่แล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: นะฮะฉะนั้นไม่ใช่ป่วยแล้วถึงจะมาสำนึกได้ใครที่ยังไม่ป่วยถือว่าเป็นโชคดีใครที่ป่วยอยู่ดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอมากครับ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันอีกทีคือ Salt and Silver ฮะ
1: อุ้ยโอ้โหมาเลย
0: เราจะมา
1: อันนี้มา
0: วัยรุ่นผมเทาฮะ
1: เปเปอร์เดี๋ยวมาได้อีกเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวจะต้องถามหมอเยอะ
0: ได้ครับพี่เกีย
1: ร์แล้วนี่ขอบคุณ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: โอเค
2: Salt and Pepper Podcast กับเกลือกิตติเชียววงกุล
3: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ยครับเอาให้ชัดครับจากทีมอากาศจรัสไพรินนะฮะ5ตุลาคมครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์มาอีก1สัปดาห์แต่ว่าเรื่องราวของน้ํานั้นก็ยังคงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเกาะไม่ปล่อยกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คาดว่าตลอดสัปดาห์นี้นั้นน่าจะนำเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าจะค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมากว่าจะผ่านภาคใต้ไปใช้เวลาพอควรฝนตกที่ฉะเชิงเทราเน้นที่ฉะเชิงเทราหน่อยนะฮะต้องเฝ้าระวังมากๆเพราะว่าถึงตอนนี้น้ำยังท่วมสูงแล้วก็ฝน

0: ระลอกใหม่ก็เริ่มตกลงมาแล้วกู้ภัยต้องเร่งเข้าช่วยผู้สูงอายุแล้วก็คนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะฮะออกจากบ้านอย่างรวดเร็วฝนก็กระหน่ำอย่างหนักในพื้นที่อำเภอบางคล้าที่ฉะเชิงเทราครับทั้งฝนลมแล้วก็ลูกเห็บตกทำให้กู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านยากลำบากที่น่าห่วงที่สุดก็คือชายชราวัย90ปีที่อยู่บ้านเพียงลำพังน้ำท่วมสูงถึงหน้าอกแต่ว่ากู้ภัยเนี่ยสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีผู้ป่วยติดเตียงอีกหลายครอบครัวในพื้นที่ตำบลหัวไซตำบลบางกระเจ็ดที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่แต่ว่าบางครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ต้องการอพยพนะฮะกู้ภัยจึงต้องขนถังออกซิเจน14ลังไป14ถังนะฮะลงเรือเข้าไปส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้านครับขณะที่สวนมะพร้าวที่บางคล้าก็เดือดร้อนหนักเช่นเดียวกันนะฮะน้ำท่วมตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงวันนี้ยังไม่ลดครับต้นมะม่วงเอ่ยต้นมะพร้าวเอ่ยในสวนเนี่ยก็เริ่มยืนต้นตายอุปกรณ์ทางการเกษตรนั้นเสียหายกว่า 80% ล่าสุดน้ำเริ่มเน่าเสียกุ้งและปลาที่อยู่ในพื้นที่เริ่มลอยขึ้นมาตายแล้วส่วนชาวบ้านที่หมู่บ้านบางกระดานก็อดครวญนะฮะน้ำท่วมแย่กันอยู่แล้วเนี่ยฝนยังมาตกอีกแล้วก็ตกไม่หยุดด้วยทีมข่าวของเราสำรวจผลกระทบในพื้นที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะฮะไปเจอ4หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่11ถูกน้ำท่วมไม่เหลือพื้นที่นาระดับน้ำบางจุดเนี่ยสูงกว่า2เมตรบ้านหลายหลังแม้จะยกพื้นขึ้นสูงนะแต่น้ำก็ยังตามไปถึงที่สูงฮะถึงตัวบ้านด้านบนที่ดีดขึ้นไปนั่นแหละไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้อบต.โยธกาบอกว่าน้ำยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ15เซนติเมตรจุดเสี่ยงสำคัญคือแนวคันชลประทานระยะทางประมาณ17กิโลเมตรนะฮะต้องเร่งเสริมคันดินแล้วก็กระสอบทรายป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือฉะเชิงเทราครับเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำนครนายกเข้ามานะฮะแล้วก็แม่น้ำปราจีนบุรีก่อนที่ทั้งสองสายเนี่ยรวมกันแล้วก็เป็นบางปะกงแล้วไหลออกสู่อ่าวไทยนะฮะดูจากภาพนะครับแม่น้ำนครนายกด้านบนนะแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาจากทางขวาแล้วก็มาบรรจบกันนะครับกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยล้นปรีเต็มไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้หากมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งผลให้แม่น้ำบางปะกงนั้นสูงขึ้นคือบางปะกงเอ่ยบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนนะฮะแล้วก็แม่กลองเนี่ยนะฮะถ้าน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าน้ำทะเลเวลาหนุนเนี่ยมันหนุนลึกเข้ามาอย่างแม่น้ำเจ้าพระยามันสามารถหนุนขึ้นไปถึงปทุมธานีได้เลยนะฮะหนุนขึ้นไปถึงปทุมธานีได้เลยนะครับมันทำให้น้ำความเค็มของน้ำเนี่ยมันไปถึงปทุมธานีได้นะครับส่วนที่นครนายกครับน้ำยังท่วมหลายจุดโดยเฉพาะถนนสาย3001สายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวช่วงคลอง22นะฮะถึงสะพานรถไฟคลอง6วาน้ำไหลแรงชาวบ้านเตือนรถเล็กก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าอาจจะเสี่ยงถูกกระแสน้ำพัดไปได้ส่วนถนน305รังสิตนครนายกช่วงแยกมสวองครักษ์นะครับก็มีน้ำท่วมแล้วก็ไหลแรงขณะที่ผู้ว่านครนายกนั้นทำหนังสือด่วนถึงกรมชลประทานของดระบายน้ำเข้าคลอง14 15 16เพื่อที่จะลดผลกระทบในพื้นที่องครักษ์ด้วยในขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICC เตือนประชาชนอีกที่นึงแล้วลงมาที่พัทยาฮะพัทยาชลบุรีรับมือฝนตกหนักลักษณะเรนบอมคือแช่ในพื้นที่ตกตุ้มเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งแต่ปริมาณน้ำจะมากเป็นพิเศษนะฮะก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นี่คือเรนบอมนะเรนบอมคือตกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วตกมากเหลือเกินนะฮะเอาละฮะนอกเหนือจากที่นี่ที่มีเรนบอมแล้วทั่วทุกพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะฮะเป็นฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วฝนจะยังไม่จบเท่านี้นะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะฮะว่ามีอีกระลอกแล้วตุลาคมนี้ทั่วไทยนั้นต้องเจอฝนหนักอีก2ระลอกด้วยกันหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเจอฝนถึงเมื่อไหร่นะครับล่าสุดผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราระบุชัดเจนบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เราเจออีก2ระลอกนะฮะระลอกแรก ก็เริ่มอยู่ตอนนี้ระลอกแรกคือตอนนี้นะฮะถึงวันที่7ตุลาคมนะครับจากมวลอากาศเย็นที่แผ่มาคุณเห็นไหมครับจากภาคเหนือและภาคอีสานมีลูกศรสีเหลืองนี่คือมวลอากาศเย็นนะฮะความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศจีนนำเอาความแห้งแล้งมาด้วยและอุณหภูมิที่ต่ำมาด้วยดังนั้นพอมันมาเจอกับร่องความกดอากาศต่ำหรืออากาศที่ร้อนกว่าป้ากันปั๊บก็กลายเป็นฝนฟ้าคะนองนะฮะแล้วเขาก็จะเริ่มฝนตกกันเห็นไหมครับ กลับมาเหมือนเดิมเชียงรายพะเยาน่านนะฮะแถวนั้นครับโดนแล้วก็ไปที่หนองคายไปที่บึงกาฬไปที่นครพนมนะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภาคเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยจะเริ่มโดนก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยจะลงมาที่ภาคกลางแล้วก็ไปตามภาคตะวันตกแล้วลงใต้นะฮะไปอยู่ที่เพชรบุรีไปอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมวลอากาศเย็นเข้ามาเนี่ยฮะมันก็เลยส่งผลให้วันที่6ถึง7นั้นฝนกรุงเทพจะลดลงแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองในช่วงเย็นถึงค่ำคือฝนราชการฝนเลิกงานอาจจะกระทบต่อช่วงเลิกงานได้ก่อนจะพักตัว8ถึง9ตุลาคมแต่ระลอกที่2ให้จับตาครับมันจะมาประมาณวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคมนี้รอบนี้น่ากังวลกว่ารอบแรกเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วปริมาณฝนนั้นจะมีมากกว่าจะเห็นได้ว่าความแดงในภาคเหนือและอีสานตอนเหนือหายไปแล้วมันจะกลายเป็นภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้หมดเลยนะฮะพื้นที่ต้องจับตาอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศกาญจนบุรีราชบุรีต่อมาถึงอุทัยธานีแล้วก็นครปฐมก็ต้องระวังมากกว่าที่อื่นดังนั้นแควน้อยแควใหญ่แม่กลองสะแกกรังนะครับแล้วก็มาถึงท่าจีนอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมได้สรุปง่ายๆคือเดือนตุลาคมนี้ยังมีฝนตกใหญ่อีก2รอบรอบแรกคือวันที่5ถึง7ตุลาคมเริ่มจากเหนืออีสานแล้วเลื่อนลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรอบที่2คือ10ถึง13ตุลาคมจับตาเป็นพิเศษมีโอกาสฝนหนักกว่ารอบแรกโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างภาคตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกแหมโอ้ตายแล้วช่วงนั้น10ถึง13นี่ประเทศเราเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ด้วยนะธนาคารโลกกับ IMF น่ะเขาจะมาประชุมที่ประเทศไทยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะตกมากจนท่วมแล้วกันนะเดี๋ยวจะอับอายเขาเอากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันบอกว่าฝนตกในเดือนตุลาคมนี้นั้นภาพรวมไม่รุนแรงแล้วก็ยังไม่ถึงระดับน้ำท่วมใหญ่ปี54หรือ60นะครับฝนในรอบนี้เป็นฝนที่ย้ำเปลี่ยนผ่านจากช่วงฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวแต่อากาศจะไม่หนาวแบบปีที่ผ่านๆมาอันนี้คอนเฟิร์มนะครับแล้วฝนเนี่ยจึงมีลักษณะมาเร็วไปเร็วฝนตกเป็นช่วงๆไม่ตกแช่เหมือนกับประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วจะไม่มีภาพแบบนั้นลองฟังผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินครับ
1: ฝนลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยเป็นฝนที่เรียกว่ามีการเคลื่อนตัวเร็วไม่ได้ตกนานตกต่อเนื่องเหมือนกับคราวที่แล้วเหมือนกับช่วงวันที่24ถึง25ตอนที่มันเกิดหนักๆน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับแต่คราวนี้ก็คือมาแล้วมันก็จะไปผ่านไปนะครับโดยที่ไม่ได้ตกแช่อยู่นานแล้วก็ยังเป็นห่วงเรื่องพื้นที่ที่ยังมีเป็นที่ลุ่มหรือเป็นพื้นที่ที่ยังคงน้ำท่วมขังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าช่วงระยะนี้เราสามารถที่จะระบายน้ำออกได้ทันฝนที่มาเติมเนี่ยสมมติ20 30มิลแต่บางครั้งเนี่ย20 30มิลแต่มันมีน้ำต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ท่วมได้เหมือนกัน
0: นอกจากนี้ครับกรมอุตุนะครับยังฝากย้ำแม้ว่าภาพรวมของฝนรอบใหม่ไม่หนักเท่าช่วงปลายเดือนกันยายนนะฮะแต่วางใจไม่ได้โดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะฮะหรือว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำแต่ท่านต้องรู้ว่าบ้านท่านอยู่ต่ำหรือเปล่าถ้าบ้านท่านอยู่ต่ำฝนตกลงมาน้ำอาจท่วมได้นะฮะความจำเป็นที่สุดเลยที่เราเรียนรู้กันในพ.ศ.นี้ก็คือคุณผู้ชมต้องรู้นะว่าภูมิศาสตร์รอบบ้านของคุณเป็นอย่างไรนะฮะแม่น้ำไหนใกล้สุดคลองไหนใกล้สุดประตูระบายน้ำไหนใกล้สุดบ้านของท่านอยู่ในซอยอ่ะหน้าปากซอยเขาไม่ท่วมแต่บ้านท่านอาจท่วมท่านต้องดูนะว่าบ้านท่านเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับที่น่ากลัวคือฝนไม่ได้ตกหนักมากแต่ว่าฝนมันตกลงมาในขณะที่น้ำมันยังเอาออกไม่หมดดังนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นพื้นที่จุดที่ยังมีน้ำท่วมขังสูบไม่หมดที่น่าเป็นห่วงก็แน่นอนครับอยู่ที่เดิมลาดกระบังร่มเกล้าทางด้านดร.เอนะฮะอดีตการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็อพยพออกมานะฮะกรุงเทพขออภัยครับโพสต์ข้อความระบุบอกว่าลาดกระบังฝนตกซ้ำน้ำท่วมยังสาหัสน้ำเน่าเหม็นมากด้วยนะฮะแล้วก็ไปคุยกับดร.เอให้ความเห็นว่าขณะนี้ตัวเองเป็นผู้ประสบภัยต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านย่านลาดกระบังมาให้สัมภาษณ์แล้วมองว่าสถานการณ์ในเวลานี้กลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตส่วนหนึ่งมาจากความไม่ละเอียดรอบคอบแล้วก็ความประมาทในการรับมือแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งหาคนผิดกันดร.เอบอกก็ต้องช่วยกันให้น้ำหมดไปก่อนนะครับแล้วจากนั้นค่อยเฉ่งกันก็แล้วกันโดยพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือกรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังลองฟังดร.เอครับ
2: วันนี้สิ่งที่มันยัง

0: ผลิตอยู่มากๆก็คือพื้นที่กรุงเทพภาคตะวันออกฝนก็มาอีกแล้วแล้วก็ลาดกระบังเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งไปแล้วทางลาดกระบังทางร่มเกล้าต้องการการระบบสูบน้ำเพื่อสูบจากชุมชนขึ้นคลองขนงและสูบจากคลองขนงเนี่ยขึ้นคลองประเวศตอนนี้มาพูดกันว่าอยากให้มันรอดเพราะตอนนี้น้ำเน่ามากแล้วในชุมชนเอาข้อตัวผมเองเนี่ยผมต้องพายเรือออกมาเนี่ยแล้วข้างในหมู่บ้านผมมีชุมชนซึ่งคนรวมกันแล้วเนี่ยร่วมพันเนี่ยวันนี้ทุกคนลำบากแสนสาหัส
1: ยังต้องจับตามองกันต่อไปเรื่องฝนนะฮะเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพาร์ทของการเยียวยาก็สำคัญไม่แพ้กันซ้ำและย้ำให้ว่ากฎเกณฑ์ของการเยียวยานั้นเป็นอย่างไรเผื่อใครก็ตามยังไม่ได้ลงทะเบียนช่วงหน้าว่ากัน
2: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
3: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
5: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ร่วมข่าวใหญ
8: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
9: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
10: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: คนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2: ขอแนะนำเพียงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูล
1: เพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
4: มองเฟลอร์โอมิรอล

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
3: ้ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ทำไมเป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
6: ์ Tiger Plus Leo Povido

0: ยาใส่แผลโพวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เอาให้ชัดครับเราพูดถึงเรื่องเยียวยากันบ้างนะครับผู้ชมครับรัฐบาลนั้นเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วนะครับครอบคลุม65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครไปเช็คสิทธิ์กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะหลักเกณฑ์เงินเยียวยาตามมติครม.นั้นเราจะแบ่งออกเป็น4กรณีด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่กลุ่มแรกบ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเนี่ยไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายคุณก็ได้ 9,000 บาทนะฮะ2คือบ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันท่านก็รับ 9,000 บาทคือน้ำท่วมขังน่ะจะ7วันไม่7วันก็ 9,000 หมดนะฮะกลุ่มที่3คือบ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำล้อมเป็นพื้นที่ไข่ดาวนะจนกระทบการดำรงชีวิตตามปกติประเภทน้ำท่วมแต่ไม่ถึงบ้านท่านเพราะบ้านท่านอยู่ชั้น2หรืออยู่แฟลตชั้น4อะไรแบบนี้ท่านก็จะได้รับการเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ต้องท่วมติดต่อกันเกิน7วันนะครับผู้พักอาศัยในอาคารสูงแม้ว่าน้ำจะท่วมไม่ถึงชั้นที่พักแต่ถูกน้ำล้อมรอบจนใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่เกิน7วันก็ได้ 5,000 เท่ากันนะครับพูดง่ายๆคือถ้าน้ำท่วมไม่ถึงท่านแต่ท่านโดนน้ำล้อมท่านได้ 5,000 นะครับแต่ถ้าบ้านท่านโดนเองท่านได้ 9,000 หลักเกณฑ์ง่ายๆเท่านี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นนะฮะนี่ยังเป็นทางเดียวในการลงทะเบียนอย่าลืมเข้าไปเพราะว่ามันเริ่มแล้วนะฮะแล้วก็ติดต่อสำนักงานสำนักงานเขตหรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับก็กรุณาติดต่อที่ว่าการอำเภอของท่านก็ได้นะครับแต่ว่าทางนี้ก็จะเป็นทางที่สะดวกที่สุดนะฮะเข้าไปครับตอนนี้ประมาณเท่าที่ผมติดตามดูตัวเลข 700,000 กว่าครัวเรือนแล้วที่เข้าไปนะครับเป็นล้านแล้วนะตอนนี้นะพุ่งขึ้นไปเป็นแสดงว่าเลขผมไม่อัปเดตนะขออภัยครับทั้งหมด 1,056,361 ครัวเรือนหยีตาเลยสายตาผิดปกติสายตาผิดปกติมีเยียวยาไหมครับตอนนี้ผมเริ่มไม่เห็นโอเคกรุงเทพมหานครเนี่ย 458,000 กว่าครัวเรือนสมุทรปราการเนี่ย 149,000 นะปทุมธานีประมาณ 130,000 ฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับ 42,000 ระยอง 36,000 นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพื้นที่ที่จะขอเงินเยียวยาประสบภัยตามมติครม.ย้ำอีกครั้งว่าแอปทางรัฐนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะนอกเหนือจากสำนักงานเขตในกรุงเทพที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.อบจ.ท่านก็ไปได้นะครับคุณผู้ชมครับอ้าวในขณะที่โครงการวันสร้างสุขในกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ก็เช่าพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่า20ตัวไปติดตั้งในศูนย์อพยพเคหะร่มเกล้าที่นั่นก็มีคนอยู่ประมาณ700คนนะครับเพื่อที่จะคลายความร้อนตอนนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายพื้นที่ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วก็รอความช่วยเหลือคุณผู้ชมสามารถช่วยกันส่งต่อน้ำใจได้นะครับผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีสแกน QR code ได้เลยด้านล่างถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับบอกเลขที่บัญชีให้คือ925-3-01313-1ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขา ถนนอโศกมนตรีนะครับยอดบริจาคเมื่อช่วง 16:00 น.วันนี้ก็ขึ้นไปที่หลักล้านคือ 2,500,000 กับอีก4บาทครับขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับทุกบาททุกสตางค์นะฮะรับรองว่าโครงการของเราทำมาเนิ่นนานนะครึ่งทศวรรษได้แล้วมั้งล่ะเราทำกันมามากกว่านั้นด้วยนะฮะดังนั้นทุกบาททุกสตางค์นั้นใช้อย่างโปร่งใสแน่นอนนะครับเอาละฮะมาต่อกันที่ความบันเทิงนะครับซีรีส์คลึงจากวันดีออริจินอลเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยได้ดูกันหรือเปล่าอย่าลืมว่า 3:00 นครึ่งท่านก็เริ่มดูย้อนหลังได้แล้วด้วยนะฮะเดินทางมาถึง EP 3แล้วก็ยิ่งเรื่องราวเดินหน้าหัตถาก็ยิ่งต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับภารกิจของเธอนั้นกำลังพาไปเผชิญหน้ากับตงหยางอดีตคู่แค้นความขัดแย้งในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกับหัตถาเพียงคนเดียวแต่ว่ายังอาจกระทบไปถึงหมอกรพ่อของหัตถาที่ต้องเข้ามาเผชิญหน้ากับเรื่องราวในอดีตอีกครั้งใครจะอยู่ข้างเธอและสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือไม่ใครก็ตามที่ยังไม่ได้ดูนะฮะหากดูย้อนหลังเพื่อเก็บทุกรายละเอียดอีกครั้งดูย้อนได้ทั้ง3 EP ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพิเศษครับลูกค้า AIS ครับ นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเรายังเก็บตกทั่วฟ้าเมืองไทยพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมบ้างช่วงหน้าดูพร้อมกันนะครับ

0: สจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
2: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
5: คิวกูดคิวกูดมาก
6: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
7: สนุกมาก
8: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
4: วันนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
10: Oh my

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
5: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
6: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
7: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
8: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ก้อนไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
9: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
10: ่ประคองใครเราเหรอเราเคยเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
11: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เตรียมยศ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: ใต้ล่า
12: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
13: เวลา2ทุ่มครึ่ง
12: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
15: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
16: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
17: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
18: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
21: เอาให้ชัดครับเอาให้ชัดกันทุกพื้นที่ทั่วฟ้าเมืองไทยไปเลยนะฮะเชียงใหม่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะครับทำให้น้ำป่าไหลหลากจนต้องสั่งปิดน้ำตกถึง2แห่งด้วยกันนะครับดูภาพประกอบไปด้วยนะนี่คือสภาพลำน้ำแม่สาที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ไหลลงแรงแล้วก็เร็วบวกกับมีสีแดงขุ่นนะฮะหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอแม่ริมนานหลายชั่วโมงตั้งแต่ช่วงตีสามที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สากับน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนที่จังหวัดลำพูนนั้นฝนตกหนักนานต่อเนื่อง3ชั่วโมงน้ำป่าบนเขาดอยการทะลักทั่วหมู่บ้านห้วยหละตำบลป่าพลูอำเภอ

0: ครับพื้นที่อำเภอไผ่สาลีกับอำเภอตากฟ้าครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะนี่หนักจริงๆส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองสะพานข้ามแม่น้ำปิงวารีศรีสวรรค์ถูกแม่น้ำกัดเซาะเสากับตอสะพานแล้วพังเป็นแนวยาวแบบนี้ลึกลงไป3เมตรนะฮะถนนเส้นนี้เป็นถนนสายเก่าทางเข้าอำเภอก้าวเลี้ยวบรรพตพิสัยทางเจ้าหน้าที่ต้องติดป้ายเตือนห้ามผ่านเด็ดขาดพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะครับได้เวลารับชมสิ่งที่น่าสนใจนะฮะใครก็ตามที่กำลังมองหาเครื่องปั่นเอาไว้ปั่นน้ำผักผลไม้กินแบบนี้นะฮะติดตามได้พร้อมกันกับคุณแม็กกี้ครับ
1: สวัสดีครับหลายคนคุ้นๆกันครับหายไปนานนะครับสำหรับเครื่องปั่นพลังสูงตัวแรงตัวใหญ่ที่สุดนะครับของผมเชฟแม็กกี้วันนี้ครับเครื่องนี้เลยขนาดจุ2ลิตรนะครับโอ้โห1000วัตต์นะครับเป็นตัวที่ร้านกาแฟร้านคาเฟ่นะครับเขาใช้กันสำหรับตัวนี้นะครับซื้อทั้งทีซื้อตัวใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเพราะว่าปั่นทีนึงเนี่ยนะกินหรือขายได้เป็น10แก้วเลยนะครับตัวนี้ย้ำครับว่าตัวโถของเราขนาด2ลิตรนะครับใบมีดโอ้โหเป็นใบมีดสแตนเลสนะครับ6แฉกครับซึ่งตัวนี้บอกเลยปั่นน้ำแข็งปั่นเต็มโถเนี่ยนะครับรับรองละเอียดเนียนนวลหรือปั่นพวกของแห้งของแข็งๆเหนียวๆนะครับก็สบายผมใช้ตัวนี้ปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณผู้ชมครับที่ร้านผมใช้เครื่องนี้เลยปั่นน้ำจิ้มออกมาเนี่ยสวยหอมน่าทานครับคุณผู้ชมราคาดีมากเพราะว่าอะไรครับวันนี้ลดเพิ่มให้200บาทครับตัวเครื่องครับวันนี้จ่ายแค่990บาทอะฟังไม่ผิดครับ990บาทและแถมแก้วนะครับให้อีก3ใบด้วยย้ำครับ990บาทมีแค่99เซตตัวเครื่องรับประกัน1ปีและที่สำคัญส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางโทรเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ1252หมดครั้งนี้ไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่จำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วมาเนี่ยนะครับโอ้โหหายกันไปหลายเดือนเลยทีเดียวครับรีบครับรุ่นนี้ใบมีด6แฉกครับคุณผู้ชมตัวเครื่องของเราก็ตัวใหญ่นะครับทมัดทะแมนคุณผู้ชมครับปั่นเยอะปั่นน้อยจบครบในเครื่องเดียวนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเห็นไหมคือสีของน้ำจิ้มสวยเนื้อละเอียดเนียนนวลนี่ฮะอันนี้ใส่เปลือกหอยไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าพลังความแรงของเขานะครับกับตัวใบมีดเป็นอย่างไรเปลือกหอยกลายเป็นแบบว่าเป็นผงเป็นแป้งเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ยควันขโมงเลยคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วผมจะให้ดูมันเป็นผงเป็นแป้งจริงๆคุณผู้ชมดูครับดูนะเป็นแป้งละเอียดเลยครับเปลือกหอยแข็งๆใบมีดแข็งแรงทนทานมากนะครับสำหรับเครื่องปั่นตัวนี้เพราะฉะนั้นใครที่มองหาเครื่องปั่นดีๆนะครับที่เรียกว่าใหญ่ตอนนี้นะครับของช่องเลยนะครับผมจัดให้เครื่องนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังทำอาหารได้หลากหลายเมนูคุณจะปั่นร้อนปั่นเย็นก็ได้อย่างวันนี้ครับนี่คุณผู้ชมผมทำเป็นเมนูแบบซุปฟักทองเอาจริงๆตอนที่ต้มฟักทองตอนนี้ฟักทองยังร้อนอยู่เลยนะครับตัวโถของเขานะครับเป็นพลาสติกที่เรียกว่าสัมผัสความร้อนความเย็นแล้วก็ไม่อมสีไม่อมกลิ่นนะครับใส่น้ำซุปลงไปแบบนี้ใส่ข้าวปุ๊บทำอาหารให้เด็กอ่อนหรือผู้ป่วยนะครับคุณก็ใช้เครื่องนี้ได้เลยเรียกว่าโอ้โหอเนกประสงค์มาก1 2 3 4 5 6 7ไม่ถึง10วิคุณผู้ชมครับคุณได้ซุปฟักทองคุณได้ข้าวบดคุณได้โจ๊กเนียนๆนวลๆแบบนี้ดูดิไม่ถึง10วิอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าปั่นผสมไปในตัวจบครบภายในเครื่องเดียวจะบอกให้ครับเครื่องนี้ปกติครับไปเดินเจอในห้างหรือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าครับต้องมี 2,500 3,000 วันนี้โชคดีมากที่เปิดมาเจอกันคุณผู้ชมครับ990
2: 50เซต
1: เหลือแค่50เครื่องเท่านั้นโชคดีมากใครที่โทรติด02ไม่ใช่สิ1252นะครับโทรเบอร์นี้นะ1252ใครโทรติดถือว่าโชคดีมากรอรับสายนะครับจ่ายแค่990บาทของถึงหน้าบ้านและจ่าย990บาทไม่มีเก็บนะครับค่าธรรมเนียมไม่มีเก็บค่าส่งใดๆทั้งสิ้นตัวเครื่องรับประกัน1ปีด้วยเมนูต่อไปโอ้อันนี้ดีคุณผู้ชมครับใครที่แบบว่าชอบดื่มน้ำผลไม้ไปซื้อเขาแก้วนึงเนี่ย กือบร้อยนะไปซื้อเขากินอ่ะนะอยากจะใส่ส้มอยากจะใส่ขิงเพื่อสุขภาพหรือส้ม

0: ไหว้พระผลไม้ไหว้พระมันเหลือก็เอามาปั่นเป็นน้ำผลไม้แบบนี้แล้วทั้งขิงทั้งขิงทั้งแครอทนี่มันแข็งมากเลยนะบอกให้น้ำแข็งอีกอะไรอีกนะครับดูพลังความปั่นของเขาครับนะครับตัวนี้นะครับเครื่องนี้นะครับ1,000 วัตต์นะครับบอกเลยนะครับเป็นเครื่องปั่นพลังสูงนะครับปั่นแรงปั่นเร็วนะครับแล้วก็เครื่องใหญ่โถใหญ่นะครับคุณผู้ชมปั่นทีนึงเนี่ยได้หลายแก้วดูครับอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะชอบดื่มพวกน้ำผลไม้แบบนี้คุณผู้ชมครับมันดีต่อสุขภาพกับระบบขับถ่ายโอ้ยชื่นใจคุณผู้ชมใส่ขิงด้วยหอมมากแล้วก็ใส่ส้มเยอะๆเนาะดอกน้ำตาลนิดนึงเกลือนิดนึงเลิศทำกินเองแก้วนี้ไปซื้อเขา70-80วันนี้เราทำกินเองได้นะครับคุณผู้ชมใครที่ทำเป็นพวกแบบน้ำธัญพืชนะครับใครที่ทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดปั่นเครื่องแกงน้ำพริกแกงปั่นทอดมันคุณผู้ชมครับใช้เครื่องนี้ได้ครับได้ทั้งคาวและหวานได้ทั้งร้อนและเย็นวันนี้ตัวเครื่องครับ990 บาทฟังไม่ผิดครับเวลาจะหมดแล้วนะ990 บาทได้เครื่องไปนะครับอุปกรณ์ครบแล้วได้แก้วฟรีไปอีก3 ใบนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยโทรมา1252นะครับบอกว่าเอาเครื่องปั่นของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย990 บาทเน็ตๆ1นาทีสุดท้ายอันนี้อะไรมัทฉะใช่มั้ยโอ้มัทฉะนี่ถ้าเราไปซื้อเขากินนะคุณผู้ชมนะเราอยากจะเพิ่มช็อตนะเราก็เปลืองตังค์เนาะแต่ถ้าเกิดเรามีผงมัทฉะเราซื้อมาเองเนี่ยชงไปเลยอยากจะกินเข้มกินอ่อนแค่ไหนนะจะใส่นมให้มันนัวหน่อยก็ได้นะจะนมข้นนมสดนมจืดแล้วแต่เลยนะครับใส่ลงไปทำกินเองสูตรของเรานะครับแล้วก็ปั่นดูโอ้สีน่ากินมากแล้วดูดิคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าโกหกคือน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นเกล็ดแบบนี้เลยอ่ะเห็นป่ะดูดิดูเกล็ดดิเห็นไหมเป็นเกล็ดแบบมัทฉะแบบนี้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเราอยากจะเพิ่มช็อตนะครับเจลลี่น้ำผึ้งลงไป
1: 20 เซตสุดท้ายค่ะ
0: ไปซื้อเขาแก้วนี้100 กว่าบาทแต่ทำกินเองได้ที่บ้านแล้วก็กำหนดรสชาติเองได้ความเข้มความอ่อนความหวานย้ำ10 วิสุดท้ายทั้งเซตนี้990 บาทไปเดินเจอที่อื่นค่าเครื่องอย่างเดียว1,500 2,000 2,500วันนี้990 บาทโทร1252รอรับของอยู่ที่นี่ว่าให้หน้าบ้านและจ่าย990 บาทเน็ตๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ไปกันต่อที่เรื่องของอากาศฟ้าฝนต่างประเทศกันบ้างนะฮะยังมีหลายพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักวันนี้ยกตัวอย่างครับมวลน้ำทะลักเข้าท่วมถนนในเมืองปีเนดาเดมาที่บาร์เซโลนาจำได้นะฮะสัปดาห์ที่แล้วเราก็อัปเดตบาร์เซโลนาโดนหนักมากท่วมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับหลังฝนตกหนักพายุพัดถล่มแล้วก็ส่งผลให้แม่น้ำในเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ตามท้องถนนท่ามกลางความกังวลว่าน้ำจะท่วมเพิ่มอีกนะฮะนี่แหละครับล่าสุดเจอผู้เสียชีวิตแล้ว2 รายสูญหายอีก1 รายทางการสเปนประกาศน้ำท่วมขั้นสูงสุดแล้วอาจจะทำให้เกิดเฮอริเคนขนาดเล็กขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยครับเข้าสู่ช่วงของกีฬากันบ้างนะฮะมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เพิ่งปิดการแข่งขันลงไปนะฮะบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยคว้ารางวัล MVP ของเอเชียนเกมหรือมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะฮะเป็นคนแรกที่ได้รางวัลนี้ครับ
3: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: ต้องบอกว่านี่คือช่วงเวลาพีคสุดของเขานะครับบิวภูริพลนะฮะสร้างผลงานเยี่ยมคว้า2 เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรแล้วก็อีก1 เหรียญเงินฮะ ทำให้บิวนั้นกลายเป็นนักกีฬาไทยแล้วก็ชาวอาเซียนคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลประวัติศาสตร์คว้ารางวัล MVP ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บิวนั้นได้รางวัลดังกล่าวนอกจากจะคว้าเหรียญได้แล้วยังทำลายสถิติทั้ง2 รายการจากการแข่งวิ่ง100เมตรชายบิวเข้าเส้นชัยด้วยเวลาต่ำกว่า10วินาทีถึง3รอบติดต่อกันหายากสำหรับคนเอเชียนะฮะแล้วก็วิ่ง200เมตรชายบิวทำเวลาได้ 19.88 วินาทีกลายเป็นลมกรด อาเซียนคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกในประวัติศาสตร์ที่วิ่ง200เมตรได้ในเวลาต่ำกว่า20วินาทีครับ
4: ขอแสดงความยินดีให้กับทุกผลการแข่งขันและขอบคุณทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะครับที่เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันกีฬาครั้งนี้และพบกันใหม่ครับในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายการพิเศษวันเชียร์ไทยได้ครั้งต่อไปในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ครับ
2: ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังคงต้องเฝ้าจับตามองเรื่องของฝนตกลงมาจากฟ้าแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำออกจากพื้นที่เดิมนะฮะอย่าลืมว่าฝนจะค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วยังเหลืออีก2ระลอกทั้งหมดทั้งปวงคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum
1: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
2: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
3: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
4: ประธานบริษัทคนใหม่ก็ได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
5: สวัสดีครับเฮีย
6: สจ๊วตเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
1: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
7: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
1: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
2: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
4: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
8: เดี๋ยวจะมีรีโนเวทออฟฟิศกันเหรอคะ
9: อ๋อเปล่าครับเขาจ้างพวกผมมารื้อถอนนะครับ
10: รื้อถอน
1: พี่คะพรมตรงนี้วันนี้เอาออกให้หมดเลยได้ไหมคะ
10: ได้ครับทุกอย่างเสร็จวันนี้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
10: คุณเพชรแกมพลอยมีอะไรอัปเดตเราไหมครับช่วงนี
1: ้ฉันพูดได้แค่ว่าตอนนี้บริษัทอาจจะมีการปรับโครงสร้าง
8: ปรับโครงสร้างตึกให้ดูโมเดิร์นทันสมัยขึ้นใช่ไหมคะ
1: คือพูดง่ายๆว่าเราอาจจะโดนไล
10: ่ไล่ผีล้างซวยใช่ไหมโดนเล่นของอ่ะโอ้ยต้องไล่มันออกไปจากตัว
8: ไล่ถามไล่ถามว่าใครอยากได้เงินเดือนมากขึ้นใช่ไหมคะ
10: อะไรล่ะไม่ก็ไล่ค่าไม่ก็ไล่กาช่วงนี้กาเยอะเต็มเลยขออะไรก็ได้อย่างเดียวอย่าไล่
1: ไล่ออกค่ะเราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออกรอบอกยังเป็นทางการแต่คุณแกรมนะคะฉันพู

0: อีออนิวมันไม่ได้นอนมา4วันละหลังจากมารู้ความจริงเรื่องพ่อกับแม่ของมันอะ
1: แล้วที่ไปหาหมอมาคุณหมอเขาว่าไงบ้างครับ
2: หมอบอกหลักๆคือมันต้องนอนให้ได้เลยจ่ายยานอนหลับตัวแรงเนี่ยมาให้นี่ออนิวกินเข้าไปกืนด้วยอย่าอม
3: หมอควรจ่ายยาให้พวกเราด้วยนะถ้าตกงานเนี่ยบ้านหลังนี
4: ้คงเช่าต่อไม่ไหว
3: โอ้ยชีวิตเราอยู่ในจุดที่ต่ำสุดหรือยังเนี่ย
4: ยังหรอกเพราะมีนิ้ว

0: กวัน
1: คงต้องหางานใหม่แน่เลยว่ะกูจะไปสมัคร AF หรือว่าจะไปสมัคร The Voice ดีวะ
2: อย่างมึงเนี่ยกูว่าไม่หมดนี่ดีกว่านะ
3: โอ๊ยเอาอีกแล้วมึงกูขึ้นเทรนด์ X อีกแล้วทัวร์ลงไม่จบไปสิ้นสักทีกูเนี่ย
1: ก็แง่แหละมึงไม่ใช่ลูกรักชาวเน็ตอีกต่อไปแล้ว
3: ทุกคลิปที่กูเคยลงในโซเชียลนะขุดมาด่ากูไม่หยุดเลยอ่ะสวยก็โดนด่าไม่สวยก็โดนด่าทำดีก็โดนด่าทำไม่ดีก็โดนด่าโอ้ยกูเหนื่อย
4: ทุกคนครับทุกคนก็อย่าเพิ่งหมดหวังกันสิครับตราบใดที่มีรักชีวิตย่อมมีหวังนะครับ
5: เออนิกี้แกมีแบบคุยนอกรอบกับคุณเพชรแกมพลอยบ้างปะวะนางมีแบบแอบเมาเรื่องบริษัทไหมว่าจะเจ๊งปะ
4: อ๋อแฟนผมเขาแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้ชัดเจนเลยฮะ
6: แฟน
4: ก็อย่าล้อกันนะครับแอบพบกันเงียบ
1: ๆอุ๊ยอุ๊ยกูลืมบอกว่าหมอเตือนว่ายาตัวเนี้ยถ้ากินไปมันจะมีผลข้างเคียงจะทำให้เกิดอาการละเมอขั้นรุนแรงอุ๊ย
7: เฮ้ยกูตายแล้วเนี่ย
1: สวรรค์เน
7: า
1: ะ
7: อ้าวแล้วเพื่อนกูอ่ะ
1: อุ้ยมึงนี่ไงฤทธิ์ของยา
7: หายไปไหนหมดวะข้างหน้ามันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยพี่สกายพี่ชบาไปทำอะไรในกระทะทองแดงขึ้นมาก่อนมันร้อน
3: พี่ชายพาน้องไปนอนด้วยหมอให้ยาต้นตีนเลยมาแดกเนี่ยละเมออะไรเป็นลกสวรรค์บ้าบอไปหมด
8: Good morning
9: ค่ะคุณแกม
1: นี่คุณแกมตื่นกี่โมงคะเนี่ยทำไมนัดพวกเรามาตั้งแต่ตีห้าเลยอ่ะ
10: ฉันน่ะชอบตื่นเช้าตื่นตีสามเล่นโยคะดื่มมัทฉะมาออฟฟิศเช้ารถไม่ติดดีจ้า
3: ตีสามชบายังไม่นอนนะคะตีสามเนี่ย
11: โอ้ติดต่อคุณพี่ชายกับติดกินได้แล้วค่ะคุณแกม
12: มาแล้วค่ะขอโทษนะคะที่มาสาย
13: พอดีเมื่อคืนเราหลับลึกมากเลยครับไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยครับ
10: แล้วคุณออนิวล่ะ
12: พอดีว่าออนิวกินยานอนหลับไปนะคะปลุกไม่ตื่นเลยคุณแกรมอย่าเพิ่งไล่พวกเราออกนะคะ
10: ฉันไล่พวกเธอออกไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินใจแล้ว
12: อ้าว
10: ฉันจะให้พวกเธอมาสมัครงานใหม่ตอนนี้เลย
12: ทำไมคุณแกรมถึงไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจล่ะคะ
11: ก็เพราะว่าตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์จากคนที่ไม่ออกนามไปแล้ว
10: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งคนรุ่นใหม่เป็นเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
14: ซึ่งนั่นก็คือผมเอง
11: ซึ่งฉันก็ต้องมาสมัครงานใหม่เหมือนกับพวกคุณนี่แหละค่ะ
14: แรงเกิน
15: งั้นขอแนะนำตัวอีกทีนะครับผมโบจอยนะครับทุกคนสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
15: ผมได้รับมอบหมายมานะครับให้คัดเลือกพี่ๆแล้วก็นานานะครับผมฝากทุกคนนะครับจัดเล็บโต๊ะสัมภาษณ์ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเอาไกลหรือ
16: เอาไกลๆดีกว่า
15: เอาไกล
16: ๆโอเคอ๋
15: อโอเคโอเคประมาณนี้ครับฝากด้วยนะครับ
5: เรียกบึงนาด้วยซ้ำ
15: เฮ้ยเดี๋ยวทำไมพวกแกสองคนถึงมาสมัครงานพร้อมกันอ่ะ
5: พวกแกนี่น้องเรียกพี่สองคนนะพวกแกเหรอ
15: ใจเย็นเครียดอะไรชิลดิวะวูดวูดวูดวูด
17: กูว่ามันแค่เทสเว้ยว่าพวกเราปรับตัวได้เปล่านะ
10: ซุบซิบเสียงดังมากทุกคนได้ยินจ้า
15: เราสรุปแกเข้ามาพร้อมกันสองคนเพราะ
5: สีเสมอกัน
15: ชอบไปทำบุญเหมือนกัน
5: ชอบทำชั่วเหมือนกันครับ
17: นินทาแฟดด่าสะพรึงเลเวลเดียวกัน
5: เพราะฉะนั้นเราสองคนไม่มีทางแยกกันไม่มีทางเลิกคบกันแน่นอนครับความลับมันเยอะ
17: แต่มึงห้ามแฉกูนะเว้ยพี่ชาย
5: ถ้ามึงไม่แฉกูไม่แฉมึงค่ะ
17: ชวนเว้ย
5: เออดิ
15: อันนี้เขาบ่นอะไรกันครับเนี่ย
10: ติดกิ๊บพี่ชายไปพักได้เชิญคนต่อไปจ้า
5: ต้องถามกูแค่นี
15: ้แค่นี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะแก
5: บ๊ายบายบ๊ายบาย
16: ครับสวัสดีค่ะคุณแกรมพี่โบจอย
4: สวัสดีครับ
16: หนูขอแนะนำตัวก่อนนะคะหนูชื่อสกายค่ะอายุ23ปีพอดีว่าคุณแม่ของหนูอะค่ะเขาแจ้งเกิดเร็วไปนิดนึงอะค่ะหนูรักงานนี้มากค่ะ
0: พราะว่าเป็นอาชีพที่แม่หนูทำมาแล้วคนนี้คือแม่ของหนูค่ะ
8: สวัสดีค่ะอยู่ที่ชนะค่ะสามขวบค่ะ
18: สวัสดีครับก
0: ็คือหนูโดนคุมถุงชนนะคะจากเจ้าชายจากเมืองกะเยแซะอะไรก็ไม่รู้ซึ่งหนูไม่อยากแต่งงานกับเขาเลย
18: โอ้ยครับ
0: แล้วตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
18: โอ้ยคุณชบาน่าสงสารนะครับเนี่ย
0: สกาย
18: อ๋อสกายครับครับ
0: เพราะฉะนั้นแหวนวงนี้ก็คงไม่มีความหมายอีกต่อไปตอนนี้หนูโสดแล้วนะคะ
18: สวัสดีนะครับโบจอยนะครับ
19: คุณโบจอยยักคิ้วให้ดูได้ไหมครับ
18: ไม่ค่อยถนัดครับแต่ว่าเดี๋ยวลองก็ได้นะครับ
8: นิดนึง
10: สัมภาษณ์นี้คะ
18: ไม่เป็นไรครับสัมฟิลครับผมงั้นเดี๋ยวเชิญพี่สาวสุดสวย2คนคุณแม่คุณยายพักก่อนนะครับผมคนต่อไปเชิญครับ
20: เห็นไหมล่ะคุณบอกว่าเป็นยายทั้งคู่เลย
21: สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อกีธานครับเป็นเจนซีเหมือนกันนะผม
18: เป็นเจนซีเหมือนกันนะครับ
21: ใช่ครับ
18: เจนซีจริงทำท่านี้นะ
21: อ๋อเหรอ
18: เจนซีจริงได้ดูเจลบอยไหมครับ
21: เจลบอยคืออะไรล่ะครับ
18: อันนี้ผมปัดตกได้เลยไหมครับ
10: แล้วปกติเธอดูอะไรบ้างกรีธา
21: ผมชอบดูเจ้าขุนทองครับแล้วก็อ่านไขวะล้อฮะ
18: เจนซีอะไรวะดูไขวะล้องงวะแล้วคุณคิดว่าเจลบอย2เกี่ยวกับอะไรครับ
21: น่าจะเกี่ยวกับชายหนุ่ม2คนที่ติดคุกด้วยกันมั้ยฮะเพราะว่าคําว่าเจลแปลว่า
18: อ๋อ JAIL เจลตลกนะครับเนี่ยโอเคยิ่งคุยยิ่งเฟลไปดีกว่าไปติดคุกปะ
22: สวัสดีค่ะฉันไม่ได้มาสมัครงานค่ะฉันมาสละสิทธิ
10: ์อ้าวทำไมล่ะจ๊ะ
22: เพราะว่าฉันเป็นแฟนกับน้องกรีธาค่ะแล้วฉันก็ไม่อยากจะหลบซ่อนอีกต่อไป
18: ไอเจนซีปอมเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
22: จริงค่ะน่ารักจะตาย
18: อ๋อมาเด็กกับพี่สาวคนสวยเนาะช่วงนี้เขาฮิต
22: ค่ะ
18: ผมก็ยังไม่เข้าใจอะครับว่าทำไมถึงต้องไม่สมัครด้วย
22: เพราะมันผิดกฎสายการบินค่ะฉันไม่อยากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
18: แต่ว่าจริงๆตอนนี้ทางสายการบินกำลังจะปรับโครงสร้างนะครับกฎเดิมอาจจะไม่ได้ใช้แล้วการมีแฟนในที่ทำงานอาจจะเป็นเรื่องจ๊าบสำหรับที่นี่ก็ได้นะฮะ
22: อุ้ยเจนซีไม่น่าพูดคำว่าจ๊าบเลยนะคะ
18: โอ้ยพี่แหมมีแต่เจนวายเท่านั้นแหละที่มานั่งสนใจว่าเจนซีจะพูดว่าอะไร
22: อุ๊ย
18: อยากจะเป็นให้ได้เลยเจนซีอยากจะครับ
22: แรงมากไม่อยากเป็นขางงคุณแกมเต้นด้วยกันไหมคะ
18: เนี่ยแล้วก็เป็นกันซะอย่างเงี้ย
23: สวัสดีครับเนี่ย
18: ดื่มหน่อยดีครับ
24: เอ้าสจวตเจนใหม่เหรอเฟรชชี่ดีนะดีกว่าพวกแอร์กี่เก่าๆน้องมีไวน์ไหม
23: โอ้เฮียไวน์หมดนะครับเหลือแต่โซจูรับไหมฮะ
24: โอเคไฟเฮ้ย
23: โอ้หมดแล้วแฉะกูหมดแล้ว
18: ขอดื่มด้วยนะครับ
24: Of course
23: นี่ครับเฮีย
24: Thanks
18: Cheers.
24: Cheers.
18: ว้าวผมชอบสไตล์แต่งตัวพี่หมอเย็กมากเลยนะครับวันนี้ว้าวสร้อยทองหนามากโคตรจะปังโคตรจะโซโคตรจะปึ้งเลยครับแต่งตัวเหมาะกับเป็นแรปเปอร์ Gen X สุดๆเลยครับดูไม่พยายามเป็น Gen Z ด
25: ีเดี๋ยว
24: Gen X บ้านป้ามสิกู Gen Y เด็กแต่มึงเลยพวก Gen Z
23: ใจเย็นพี่ชาย
24: กูบอกเลยนะกูเป็นหมอตั้งแต่ปี37ทำหน้าให้พวกพ่อพวกแม่มึงมาเนี่ยทุกคนเคารพหมอหมดจึงมีเจนซีอย่างมึงเข้ามานี่แหละปีนเกียวชัน
23: โอ้ยพี่ฟังก่อน
24: มึงด่ากูในใจใช่ไหมว่าอีแก่อะกูจะบอกอะไรให้นะวันนึงอะเด็กเจนอัลฟาเด็กเจนเบต้าก็จะด่ามึงว่าอีแก่มึงโดนแน่อีแก่เจนซี
23: อ
24: ีแก
23: ่พี่ชายใจเย็น
26: อีแก่อีเจนซีอีแก่
27: อีแก่
26: อีแก
27: ่อีแก่
26: อ
27: ี
26: แก่อีแก่เจนซี
23: เราไปด่ากับเขาทำไมอ่ะ
20: ก็ตัวแทนเด็กอัลฟาเห็นเขาด่ากูก็ด่ามั่งไง
24: อุ้ยเสียลม
28: โอ้ยวุ่นวายอะไรกันเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานชีวิตดูไม่ค่อยมีความสุขเลยนะคะหมอเย็บ
24: ฉันเดินออกมาไกลมากแล้วและฉันหวังว่าเธอคงจะมูฟออนแล้วเช่นกัน
28: มึงจะเอาไงกูคะหมอเย็บมาหายเรียกร้องความสนใจจากกูปะ
20: ดูสิความสัมพันธ์แบบแบล็ก

0: ประสิทธิ์มาก
1: หกสิทธิ์เจ
2: ๊ฉันจะบอกความจริงเรื่องหนึ่งที่เธอยังไม่รู้นะฉันจะย้ายไปเปิดคลินิกที่ฮาวายแล้วและต่อไปนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีก
3: โอ้ my god
4: ไม่เชื่อมึงจะลองใจกูสินะแผ่นตื้นๆแบบเนี้ยกูรู้ทัน
2: ไม่มีอีกแล้วชบาความสัมพันธ์แบบ situationship
0: คืออะไรอ่ะ
1: เป็นความสัมพันธ์แบบกันได้แต่ว่าไม่มีสถานะ
2: โอ้ ghosting
1: ผีมาใหม่หายไปแบบไม่บอกไม่กล่าว
2: fishing
0: เขาเกี่ยวอะไรกับตกปลาวะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ตกปลาแต่เป็นความสัมพันธ์แบบเหมือนคุยแบบเผื่อเลือกวานแห
2: ่ไมโครชิตติ้ง
1: ก็ไม่ได้นอกใจนะแต่เหมือนวานเสน่ห์ทางที่ตัวเองมีแฟนอยู่แล้ว
0: อันนี้รู
2: ้มันไม่มีอีกแล้วชบาขอบคุณนะที่สอนให้ฉันรู้จักความสัมพันธ์บ้าๆพวกเนี้ย
4: เรื่องของมึงนะคะอีแก่เดี๋ยวกูหาผัวใหม่เจนซีที่มันสดใสน่ารักเขาแลบลิ้นยักคิ้วไปวันๆดีกว่าแบบโบซอยเนี่ยกูชอบเจนซี
1: แบบนี้ครับ
4: แบบมือแก่วาดลิ้นวัว
2: โอ๊ยทำไมยังเห็นหน้าเยชบาอยู่วะออกไปจากหัวฉันได้ไหมออกไป
5: เฮ้ยยูน what's up man how are you เป็นยังไงบ้างเพื่อน
2: ออนิว
5: กูเจอพ่อกูเลยนะเว้ยแต่ว่าแม่
2: คุณออนิว
5: ไม่มีความเป็นพ่อเลยคือแบบมึงมีความเป็นพ่อมากกว่าพ่อสายเลือดกูเอง
2: คุณออนิว
5: กูอยากจะถามมึงว่าเป็นยังไงบ้างอาการช่างแล้วก็
2: เฮ้ยได้สติยังครับ
5: มึงอยู่ที่นี่ได้ไงหมอ
2: คุณละเมอเข้ามาคุณกินยาอะไรมาเนี่ย
5: เพิ่งได้หลับเมื่อคืนนี้เอง
2: แล้วยังไง
5: หมอแล้วแพ็คของไปไหนเนี่ย
2: ผมจะย้ายคลินิกไปที่ฮาวายแล้ว
5: อ๋อฮาวาย
2: เฮ้ย
5: ฮาวายเหร
2: อตกใจสินะเราอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้วนะ
5: ไม่ผมอ่ะขอฝากของให้ยูนได้ไหมหมอบินไปวันไหน
2: พรุ่งนี
5: ้พรุ่งนี้ใช่ไหมได้งั้นผมไปเตรียมของเดี๋ยวมึงเจอหมอพรุ่งนี้นะ
2: โอเคแล้วกูจะไปฮาวายมึงไม่อะไร

0: ลายเป็นคู่ที่ไม่น่าสมหวังกลับสมหวัง
1: แล้วคู่ที่ควรสมหวังกับพวกเราเนี่ยกลับไม่สมหวัง
0: แต่เป็นเพื่อนกันน่ะมันก็ไม่มีทางเลิกกันนะแก
2: Congratulations Congratulations ขอให้ทั้งสองคนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
3: ยัง
4: เอ้านี่ยอนิวเขาจะไม่ได้แต่งงานกันข้ามสเต็ปตลอดมึงอะกลับมานี
5: ่นี่อีกีมึงไปมูวัดไหนมาเนี่ยโคตรปังโคตรเลิศเลยอะ
6: น้องกรีนเนี่ยเขาเป็นคนจริงใจซื่อสัตย์ซื่อตรงน่ารักไม่ต้องไปมูที่ไหนเลยค่ะ
5: โอเคซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจโอกาสสุดท้ายละมึงงั้นกูขอไปสนามบินก่อนนะเดี๋ยวไม่ทัน
2: สนามบินหมอเย็บเฮ้ยพี่จะมาไปด้วย
6: ฮะคุณแกรมพรุ่งนี้ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
7: เฮ้ยอย่างเงี้ยพวกเราต้องสวดมนต์ข้ามคืนแน่เลยอ่ะ
8: โอ้เตรียมหางานใหม่กันแล้วพวกเรา
9: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
10: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสารไบรท์เทนนิ่งทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
11: เพราะเราคู่ควร
12: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
13: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
14: ดาวนี่ลักซ์
15: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
16: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
17: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
18: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
2: เพราะเราคู่ควร
3: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: เลกาซอย300มิลลิลิตร Be your original เลกาซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
6: เลกาซอยอร่อยคุ้มค่า
5: It's real
1: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
2: เพราะเราคู่ควร
7: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลนะคะ
8: คนคอนตร
7: งไม่ผมว่าเลยค่ะ
8: เขารู้กันว่าเราเก่ง
9: คาเฟ่แคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้คาเฟ่แคช
0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
10: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
11: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างแรก
12: อร่อย
11: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
1: จุดด่างดำหรอช่วยจัดการได้ L'Oreal Paris Glycolic Bright Anti Dark Spot Serum ผสานเมลาซิลสาร Brightening ทรงพลังที่สุดของเราจุดด่างดำดูลดเลือนลง 86% เซรั่มช่วยลดเลือนจุดด่างดำจาก L'Oreal Paris
2: เพราะเราคู่ควร
13: ดีว่าตลอดการแก้มวิชญานีฝากเสียงสุดไพเราะ กับแฟนๆวันบันเทิงด้วยซิงเกิลล่าสุดวิชญานีค่ะ

0: ทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 ใต้โต๊ะทำงาน
1: Thailand
2: number one.
1: Yeah,
2: Thailand number one.
3: ทุกคนเขาก็มีเพื่อนมาส่งกันหมดเลยเนาะบางคนเขาก็มีครอบครัวส่วนเราอ่ะเราไม่สำคัญสำหรับใครเลยเหรอเหมือนหนังเกาหลีอ่ะวิ่งมากอดเรานาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องอ่ะ
4: หมอเย็บ
3: เอาดูนั่นสิอีก
4: ไอ้นั่นใครพี่นี่ไงของที่จะฝากให้ยุน
3: อะไรอ่ะ
4: ของโปรดมันทั้งนั้นเลยนี่ปลาล้าบองอัดเม็ดผงลาบลูกออสขนมกี้ควายต้มเปรตแตก
3: มึงกูจะผ่านตม.ไหม
4: ไม่ผ่านดีแปรรูปมันแล้วให้ถึงมือมันนะมันคงแดกอาหารฝรั่งจนเลี่ยมหมดละฝากด้วย
3: โอ้ล่ำลากูสักคำก็ไม่มีอดทนไว้วันส้มไม่หวานชีวิตจริงอ่ะมันคงไม่มีแฮปปี้เอนดิ้งหรอกนะใครวะจะมาแคร์เราอ่ะ
5: ฉันนี่ไงที่แคร์แกอีหมอส้นตีน
3: มาหาฉันทำไมอีบ้านนอก
5: ก็ประขอเป็นแฟนไงอีควาย
3: เราอยู่ห่างกันคนละซีกโลกนะเราจะเป็นแฟนกันได้ยังไงอีแพทย์สยามแพทย์สยาม
5: Long distance relationship รู้จักไหมอยู่ห่างกันก็ไม่ค่อยถือกันไงอีสเลอร์สรุปจะเป็นไหม
3: เป็นอะไร
5: แฟนจะเป็นไหม
3: เป็นดิวะอีเปรตขอกอดได้ไหมอ่ะคุณแฟน
5: ก็พอได้นะ
6: นี่ถ้าเจอใครที่ดีกว่าเนี่ยก็ไปได้เลยนะอย่ามายึดติดกับฉันละกัน
7: มันไม่มีหรอก
3: คนที่ดีกว่าเธออ่ะแล้วถึงมีอ่ะฉันก็ไม่ปล่อยเธอไปหรอกอย่างเธออ่ะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม
5: Of course I'm perfect
3: I will always love you โอ้

0: 走科了吗？
1: Glamorous Airline The Next Era
2: ติดแบบ Gen Z ครับพี
3: ่ Good morning รายชื่อของคนที่ได้ไปต่ออยู่ในมือประธานคนใหม่แล้ว
2: คือพอดีคุณพี่เขาแอบบอกใบ้มาครับว่าเขาไม่สามารถให้ทุกคนไปต่อได้จริงๆ ขออภัยล่วงหน้านะครับ
3: ส่วนฉันก็ไม่ได้ไป
4: ฮะ
3: ไหน
4: โ
3: อ้จะเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ให้กับสายการบินเราต่อไป
5: ไม่ว่าใครจะได้ไปต่อ You all are still my family
6: ทุกคนทุกการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสดีๆเสมอเราต้องคิดไว้แบบนี้อื
2: เอาละครับถึงเวลาเปิดตัวประธานบริษัทคนใหม่นะฮะ
6: โอ
7: ้สวัสดีค่ะฉันชื่อศรีพจีนะคะพี่ชอบทำธุรกิจค่ะและธุรกิจเดียวที่ยังไม่เคยมาจับก็คือธุรกิจสายการบินน้องสองคนข้างๆพี่จีเป็นคนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการเป็น Cabin Crew Glamorous Airline The Next Era
8: อย่าบอกนะแบมแบมกับลิซ่าก
6: ูว่าไม่ใช่กูว่าคนกลางเนี่ยบิยอนเซ่ซ้ายขวาซินดายาทอมฮอลแลนด์โอ้
3: ไปเถอะจ้ะยังไงก็ไม่เฉลย
7: พี่จีบอกก่อนว่าคนที่ได้ไปต่อไม่ใช่คนที่ดีที่สุดเพอร์เฟคที่สุดแต่เป็นคนที่เหมาะสมคาแรคเตอร์สอดคล้องกับนโยบาย Glamorous Airline The Next Era เท่านั้นเองค่ะและคนที่จะได้ไปต่อก็คือ

0: ขึ้นแค่บนจอแต่มันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีชีวิตของคนไทยวันที่ต้องเจออุปสรรค
1: มึงสองคนรักกันมากเท่าไหร่ก็ขอให้วันนี
0: ้มีดราม่าที่ต้องเผชิญ
2: นี่น่ะหรอนกนภาม
0: ีบทรักให้จดจำ
3: จะเลิก
0: ม
3: ี
0: ต
3: ภา
0: วันที่ต้องต่อสู
3: ้เพื่อพวกพ้อง
4: ถ้าโลกนี้ไม่มีแน่นอนก็ไม
0: ่มีวันที่ชนะแล้ววันที่ต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งทุกวันคือเรื่องจริงทุกเรื่องคือความรู้สึกจริงจากผู้คนจากความเป็นไทยคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยแอปวันดีดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

回头，回头。

0: นที่หมู่บ้านนี้ป้ากันไปหมดแล้วเหรอครับฮะคุณก็เหมือนกันถูกล้างสมองไปแล้วเหรอพี่ดีบ้าบออะไรกันครับเนี่ยฮะ
1: เดี๋ยว
2: ทำอะไร
1: คุณอาชาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวยา
0: พอสักทีนะพอสักทีคุณไปกับผมตอนนี้เลยคุณก็เหมือนกันผมจะไม่ยอมตายในพิธีบ้าๆแบบนี้แน่นอน
2: ซูยังไม่รู้อะไรในถ้ำนี้และปลอดภัยที่สุดตราบใดที่ยังมีธงยัน
0: ธงอะไรธงลายเสือที่อยู่ข้างหน้านั่นเหรอผมจะบอกอะไรให้มันไหม้หมดแล้ว
2: ซูพูดว่าอะไร
0: ไอ้ธงของคุณมันไหม้หมดแล้ว
3: ได้เจอกันสักทีนะนักการ
1: พมพยัก
2: ษ์สุริตีไปแล้ว
0: ไปครับคุณอาจารย
2: ์ไป

ฉันยอมแล้วอย่าให้ใครต้องตายเพราะฉันอีกฉันขอร้องอย่าฆ่าคนอีกเลย

คุณไม่มีทางปกป้องใครได้แม้แต่ตัวคุณเองยอมรับมันซะเถอะนะครับ

0: งเสือตัวนี้ไม่ได้
1: ทำไมผมยิงไม่ได
0: ้คุณบอกว่าคุณยิงเสือตัวนี้ไม่ได้

0: บอกคุณแล้วใช่ไหมว่าคุณไม่มีวันดีผมคนถ้าคุณยอมรับตัวเองตั้งแต่แรกคงจะไม่มีใครต้องมาตายแบบนี้
1: ทำไมคุณไม่ฆ่าชนิตาไปพร้อมกับคนอื่นฉันเกลียดสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้ฉันเกลียดแก
0: ผมไม่ฆ่าคุณหรอกนะจันคุณคือราชินีของผมผมจะทำให้คุณยอมรับผมให้ได้ทุกอย่างก็ถูกกำหนดไว้แล้วยังไงคุณก็ต้องเป็นของผมนะจันจำเอาไว้

0: จบแล้วใช่ไหมคะหนูไม่มีวันหนูไม่มีวันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะ
1: I'm sorry.

0: นะจัน
1: พ่อใหญ่พวกแขนพวกสูงมาจากพวกข้าไปอย่างนี้แล้วหมู่บ้านของเราจะอยู่ต่อไปยังไง

ด้วยกันครับคุณไม่ต้องคิดมากนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกครับ

0: ขอบคุณค่ะที่มาช่วยปลอบฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะแล้วฉันก็คงจะดีกว่านี้ถ้าคุณเลิกยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของฉันสักที
1: นี่คุณเป็นอะไรไปครับ
0: ไม่ได้เป็นอะไรนี่คะฉันก็แค่รู้สึกว่าคุณวุ่นวายกับชีวิตของฉันมากเกินไปแล้วฉันขอร้องอย่ามายุ่งกับฉันอีกถ้าคุณไม่อยากตายเหมือนพวกเขา
1: น้าจันครับผมเคยบอกคุณแล้วไงครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะไม่เปลี่ยนไปน้าจันครับคุณมีอะไรคุณบอกผมได้นะครับผมยินดีที่จะช่วยคุณทุกเรื่องนะครับ
0: งั้นช่วยออกไปจากชีวิตของฉันสักทีได้ไหมถ้ากรุณาอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าของคุณอีก
1: น้าจันคุณเป็นอะไรไปอะครับน้าจันที่ผมรู้จักเนี่ยจะไม่พูดแบบนี้แน่ๆครับ
0: ค่ะถ้าจากนี้ไปฉันก็ไม่ใช่น้าจันที่คุณเคยรู้จักอีกแล้ว

0: ยังหาไม่เจออีกเหรอคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาว่ายังไงบ้างคะแน่ใจเหรอคะที่ยังหาไม่เจอจริงๆอ่ะนี่คุณที่ฉันใจเย็นอยู่ได้ยังไงกันหรือเมื่อหลานฉันหายไปทั้งคน
1: คุณหนูคุณหนูคุณหนูคุณหนูกลับมาแล้วโอ้ยคุณหนูคะ
0: นักจัน
1: คุณหนูโอ้ยคุณหนูคุณหนูคุณหนูคุณหนูโอ้ยคุณหนู
0: นักจันแล้วจันหายไปไหนมาลูกรู้ไหมว่าป้าเป็นห่วง
2: 5-6วันมาเนี้ยป้าแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะลูก
3: อาจารย์ขอโทษค่ะที่ทำให้ป้าเป็นห่วง
2: หนูกลับมาปลอดภัยป้าก็ดีใจแล้วแต่หนูยังไม่ได้บอกป้าเลยว่าหนูหายไปไหนมานะลูกนักจันหนูเป็นหลานป้าแต่ป้ารักหนูเหมือนลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูทำไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกป้ารับได้ทุกอย่าง

0: ือดร้อนจริงๆถ้าแกฆ่าเสือตัวนั้นทิ้งซะมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอก
1: อย่าไปโทษคุณพ่อเลยค่ะป้ามันเป็นข้อกรรมของหนูเอง
0: แต่ป้าไม่อยากเชื่อ20ปีมาเนี่ยป้าคิดมาตลอดเลยว่าคำสาปของเสือสมิงมันไม่เป็นความจริงแต่ป้าก็หลอกตัวเองมาโดยตลอดแต่ป้าก็ไม่คิดว่าหลานป้าจะเป็น
1: แต่เราต้องยอมรับมันแล้วนะคะจะปฏิเสธต่อไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะตอนนี้หนูไม่ใช่คนธรรมดาแล้วค่ะ
0: ณจันจะเป็นยังไงณจันก็คือหลานป้าแล้วลูกณจันเป็นหลานป้า
2: ไม่ได้มีแค่หัวใจไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
3: ้ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกที่จะแก้แค้นซะวะ
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่ง
12: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
13: โทรออก

0: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
1: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
2: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเรียนไหม
3: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ก้อนไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
4: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
5: ่ประคองใครเราเหรอเราเคยเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
6: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
8: เวลา2ทุ่มครึ่ง
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: จริงหรือมั่ว X Person
10: แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย
11: ์ช่วยได้ไหมอ
12: ะไรแม่จิ๋มอะไร
13: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
14: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี

0: คุณหนูคุณหนูอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับไอ้เรื่องตำนานเสือผีมันไม่ได้มีอยู่แค่หมู่บ้านผาสมิงหรอกนะครับ
1: หมายความว่าไงคะ
0: ไม่อยากให้คุณหนูหมดหวังเชื่อว่ามันน่าจะมีตำราหรือจารึกอะไรอื่นๆที่บอกทางแก้ไขแน่ๆพรุ่งนี้อาจจะไปพม่าไปถามคนที่นั่นว่ามีใครรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าง
1: ั้นหนูไปด้วยนะคะ
0: ไม่ดีกว่าครับพาไปคนเดียวจะสะดวกกว่าเดี๋ยวไอ้เสือผีตัวนั้นมันจะสงสัยถ้าอาได้เรื่องอะไรอาจจะรีบกลับมาบอกคุณหนูรออาอยู่ที่นี่เถอะครับ
2: หนูรออยู่ที่นี่แหละลูกเราจะได้อยู่ดูแลกันนะลูกนะ
0: นี่คือเขี้ยวเสือปลุกเสกอันสุดท้ายที่อาเหลืออยู่คุณหนูเก็บไว้เถอะครับใช้นี่เพื่อซ่อนตัวรอจนกว่าอาจะกลับมา
1: อาคิดว่ามันจะได้ผลจริงๆไหมคะคราวนี
0: ้ถ้ามันมองไม่เห็นคุณหนูหรือคุณหนูอยู่ไกลเกินกว่ามันจะตามกลิ่นได้รับรองมันไม่รู้หรอกครับว่าคุณหนูอยู่ที่ไหน

0: ฉันไม่เข้าใจเลยนะเว้ยว่าทำไมคุณอาจารย์ถึงไม่รับสายฉันวะนี่มันก็ตั้ง2วันแล้วนะเว้ยหลังจากที่ออกจากป่าเขาก็ไม่คุยกับฉันเลยเขาเป็นอะไรกันแน่วะ
1: แกไม่เห็นหน้าสงสัยอะไรเลยคือเขาไม่รับสายแกก็แสดงว่าเขาไม่อยากคุยกับแกไม่อยากเจอแกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วป่าววะก็เลิกโทรตื้อเขาสักทีเถอะเอาแกจะไปไหน
0: ฉันจะไปหาคุณอาจารย์ไง
1: เอ้ยแต่พวกเราจะกลับกรุงเทพเย็นนี้นะเว้ย
0: ฉันคงอดทนได้ถึงกรุงเทพไม่ไหวหรอกวันนี้ฉันจะต้องคุยกับคุณอาจารย์ให้รู้เรื่อง
1: เฮ้ยปากจ่ายเดี๋ยวก่อน
0: นี่อะไรของแกอีกวะ
1: ฉันมีเรื่องที่ฉันคิดว่าแกสมควรแกสมควรรู้คือในคืนวันนั้นคืนที่ทำพิธีฉันเห็นอะไรบางอย่าง
0: แกเห็นอะไร
1: ฉันเห็นเงาของคุณอาจารย์แต่แล้วเงาของเขาก็เปลี่ยนไป
0: เป็นอะไรเฮ้ยหรือถ้าแกไม่พูดเนี่ยกินก็ค่อยคุยหลังจากที่ฉันกลับมาก็แล้วกัน
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเงาของคุณอาจารย์มันเปลี่ยนไปเป็นเงาของเสือ
0: ฉันขอร้องเถอะวะฉันเบื่อเรื่องนี้เต็มทีแล้วนะเว้ย
1: ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเว้ยบางทีเนี่ยไอ้เรื่องเล่าเสือของชาวบ้านเนี่ยมันก็อาจจะมีความจริงอยู่ในนั้นบ้างนะ
0: นี่แกจะหมายความว่าแกเชื่อเรื่องพวกเสือสมิงอะไรนั่นใช่ไหมแล้วแกก็กำลังจะบอกฉันว่าคุณอาจารย์เขากลายร่างเป็นเสือใช่ไหมแกเป็นอะไรของแกวะวันนี้นี่แกพูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะเว้ยฉันว่าแกคงหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมเสือสมิงอะไรนั่นมากเกินไปหน่อยแล้วนะฉันว่าแกเลิกยุ่งกับคุณอาจารย์เถอะเชื่อฉันคุณอาจารย์ไม่มีทางเกี่ยวข้องอะไรกับ

มันก็ยังสรุปไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้มันต้องมีการพิสูจน์ก่อน

0: ชีวิตอยู่เหรอเนี่ยนี่แกรู้ไหมว่าฉันกับอีลูกปลาเกือบจะประกาศคนหายตามหาให้อยู่แล้วนะ
1: ใช่นี่จู่ๆแกก็หายไปแกรู้ไหมว่าบอสเนี่ยตามหาแกให้วุ่นเลยนะ
2: แต่ฉันไลน์ไปหาเธอแล้วนะ
1: แกไลน์หาฉันหรอ
0: เฮ้ย
1: ไม่มีแกไลน์มาตอนไหน
2: ก็เรื่องฝากลาไง
3: ที่หลังอ่ะถ้าจะทิ้งงานแล้วหนีไปเที่ยวก็ช่วยหาข้อแก้ตัวที่มันดีกว่านี้หน่อยนะ
4: นั่นน่ะสิผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันน่ะเข้าไปคุยกับผมในห้องด้วยนะจันเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: ค่ะบอส

0: น้าจันผมเคยคิดนะว่าคุณควรจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นี่อะไรอ่ะอยู่ขาดงานไป2อาทิตย์โดยไม่บอกไม่กล่าวจะให้ผมคิดว่ายังไง
1: ที่จริงฉันทำตามกฎบริษัททุกอย่างนะคะฉันโทรมาลาก่อนไปจริงๆนะคะแต่สงสัยข่าวไม่ถึงบอสมั้งคะ
0: มันหมายความว่าไงอ่ะ
1: ช่างเถอะค่ะเอาเป็นว่าฉันขอโทษแต่ฉันมีธุระสำคัญต้องลาไปจริงๆนะคะ
0: ธุระอะไรมันถึงสำคัญมากกว่างานของบริษัทแล้วก็ลูกค้าอีกฮะว่าไงคุณธุระอะไรของคุณ
1: ฉันบอกบอสไม่ได้จริงๆค่ะ
0: เอาถ้าบอกไม่ได้แสดงว่าไม่สำคัญจริงอะสิผมไม่คิดเลยว่าคุณจะเหลวไหลขนาดนี้ถ้าเป็นที่อื่นนะเขาไล่คุณออกไปนานแล้ว
1: ไม่จำเป็นหรอกค่ะบอสไม่ต้องไล่ฉันออกฉันขอลาออกเองค่ะ
0: ฮะพี่ณจันทร์ณจันทร์ณจันทร์เดี๋ยวก่อนนี่ณจันทร์ผมยังไม่ได้ว่าอะไรคุณรุนแรงเลยคุณอย่าเพิ่งขุนหันอย่างนั้นสิ
1: เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับบอสหรอกค่ะถึงยังไงฉันก็ต้องตัดสินใจแบบนี้อยู่ดี
0: คุณพูดอย่างนั้นได้ยังไงไหนจะงานบริษัทไหนจะลูกค้าอีกอยู่ๆคุณจะมาลาออกอย่างนี้ได้ยังไง
2: ใครลาออกคะบอสนะจันอย่าบอกนะว่าเป็นเธออ่ะ
1: ขอโทษนะลูกปลาแต่ฉันต้องไปแล้วจริง
3: ๆเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้นะเธอจะไปไหนไม่ได้เลยนะจัน
2: ก็คนเขาไม่อยากจะอยู่จะไปรั้งเขาไว้ทำไม AE มีความสามารถที่ทำงานดีๆที่นี่มีตั้งเยอะแยะ
0: นี่วิลาถ้าคุณไม่พูดก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกนะว่าคุณเป็นป้ายอ่ะ
3: นาจันนาจันนาจันอย่าเพิ่งไปสิอย่าเพิ่งไป
2: ใช่แกมาคุยกับพวกฉันให้รู้เรื่องก่อนนี่แกทำแบบนี้ได้ยังไงแกจะทิ้งพวกเราทุกคนได้ยังไงอ่ะนาจัน
0: ใช่นี่คุณต้องบอกกับผมก่อนว่าคุณมีผลอะไรถึงลาออกจากบริษัทเราอ่ะ
1: ฉันบอกไม่ได้หรอกค่ะแต่เชื่อเถอะนะวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วไปก่อนนะ
2: นาจัน
3: นาจันนาจัน

0: เอาเป็นว่าตกลงผมให้คุณวิลารับผิดชอบงานทั้งหมดแทนคุณณจันทร์แล้วกันนะครับ
1: เราจะไม่รอก่อนนะคะบอสคือณจันทร์อาจจะกลับมาก็ได้นะคะ
2: น
1: ั่
2: นน่ะสิฮะ
0: เข้าใจผมรอได้แต่ลูกค้ารอไม่ได้หรอก
1: ทำไงวะแกสิไรณจันทร์มาอยู่ไหนตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยเนี่ย
3: ถ้าเธอสองคนคิดถึงเพื่อนเธอมากอ่ะก็ตามเขาไปสิฉันไม่อยากจะรั้งพวกเธอไว้หรอกนะเขียนใบลาออกเมื่อไหร่อ่ะช่วยบอกฉันด้วยฉันจะได้เลี้ยงส่ง
4: ฉันหมั่นไส้มันจริงๆเลยนันชนีนันชนีขึ้นวอถ้ามันชูคอน้อยๆจะมันเลี้ยงส่งฉันหรอฉันจะกวดน้ำไล่มันสิไม่ว่า
1: แกใจเย็นๆก่อนนะคือฉันว่าเรื่องนั้นนะช่างมันก่อนเถอะฉันเป็นห่วงไอ้เรื่องนัจันมากกว่าว่ะ
4: นั่นน่ะสิฉันว่ามันแปลกๆก็ไม่รู้นะอยู่ดีๆยายนัจันก็มาลาออกแบบไม่บอกเหตุผลสักคำอ่ะมาเล่าอะไรให้แกฟังมั้ยป่ะ
1: ไม่เลยว่ะแต่ฉันว่าพักหลังไอ้นัจันมันแปลกๆไปมากเลยนะเว้ย
5: คุณนัจันทำไมล่ะครับผมมาหาคุณอาจารย์ครับคุณอาจารย์อยู่ไหมครับ

0: น้องพ่อใจเป็นอะไรหรอคะ
1: พ่อใจขาพลิกอะค่ะ
2: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ครึ่งพรุ่งนี
5: ้รออะไร
6: กูคิดว่ามึงตายหาไปแล้วสิกูช่วยนวดรักษาให้มึงเดินได้

0: ครึ่งพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
2: ที่เดียว
1: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
2: โทรออก
3: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการวันเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
4: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
3: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นแบบสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
3: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ลาออกเลยครับ
6: ค่ะพวกเราก็เพิ่งรู้เมื่อเช้าเหมือนกันนี่ยังอึ้งกันไม่หายเลยค่ะ
5: ทำไมคุณอาจารย์ถึงทำอะไรไม่บอกผมเลยครับตอนกลับจากน่านก็ทีนึงแล้วนะครับ
7: น่านแล้วเดี๋ยวนั้นจะไปทำอะไรที่น่านฮะ
5: มันเกิดเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีครับแต่ที่น้าจันไปที่นั่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเขาไปทำไมแต่ตัวเขาเองเขาบอกผมนะครับเขาต้องไปที่หมู่บ้านกลางป่านั่นเพื่อไปสะเดาะเคราะห์ครับ
6: สะเดาะเคราะห์คะคนอย่างนี้น้าจันเนี่ยนะคะคือเขาไม่เชื่อเรื่องโชคเรื่องดวงเลยด้วยซ้ำอ่ะนี่มันไม่ใช่น้าจันที่ฉันเคยรู้จักเลยอ่ะ
7: ยังไงกันอ่ะ
6: นี่ฉันสงสัยจริงๆแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นกับยายณจันทร์วะ
8: นี่มันรายงานอะไรของคุณอยู่เนี่ยฮะแล้วเราอธิบายไปที่คุณอาชา
9: ทุกอย่างที่ผมเขียนก็อยู่ในเอกสารนั้นแล้วนี่ครับ
8: ไอ้เรื่องไล่เสือผีเรื่องคำสาปเสือเนี่ยนะนี่คุณคิดว่าคุณจะไปเป็นนักเขียนนิยายผีไง
9: ข้อมูลในเอกสารนี้สำคัญกับคดีมากนะครับนี่อาจจะเป็นร่องรอยที่เราจะจับฆาตกรนี้ก็ได้นะครับ
8: แล้วคุณจะไปตามหาฆาตกรที่ไหนกันอีกก็ในเมื่อนิติอยู่เว่ยเขาส่งหนังสือมาแล้วว่าการตายมันเกิดจากฝีมือของเสือ
9: แต่ผมคิดว่าเสือตัวนี้ไม่ธรรมดาครับ
8: ไม่ธรรมดายังไงไหนคุณลองอธิบายมาสิคุณอาชานี่อย่าบอกนะว่าคุณสงสัยว่ามันจะเป็นฝีมือของเสือสมิงอ่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยผมจะสั่งพักงานคุณแล้วส่งคุณไปเช็คประสาทสักพักหนึ่งผมว่าคุณเนี่ยตามเรื่องนี้มามากพอแล้วนะผมจะเอาคดีเนี่ยส่งให้กับกรมป่าไม้เขาตามล่าเสือตัวนั้นต่อส่วนคุณไปช่วยผู้กองเอกเขาตามเรื่องยาบ้า
9: แต่ผู้กำกับครับ
8: นี่ผมไม่ได้ขอร้องคุณนะนี่ผมสั่งคุณออกไปได้ละแล้วแฟนบ้าๆคุณออกไปด้วย เราเลิกเพ้อเจ้อได้แล้ว

0: กองครับเอกสารผู้กองครับ
1: ไม่เป็นไรจ้ามันไม่มีประโยชน์กับผมแล้ว

0: อะไรอีกจ้ะนี่จะว่าจะด่าผมก็เชิญเลยนะจะหาว่าผมเพ้อเจ้อหรือว่าเพี้ยนที่ไปเชื่อเรื่องโง่ๆแบบนี้ก็ได้นะ
1: แล้วถ้าผมบอกว่าผมเชื่อเรื่องโง่ของผู้กองล่ะครับคือผมสงสัยตั้งแต่เห็นรอยเท้าที่ศพแล้วนะครับมีทั้งรอยเท้าคนและรอยเท้าเสือมันต่อเนื่องกันหมดเลยนะครับคือผมคิดว่ามันไม่ใช่คนและก็เสือธรรมดานะครับแต่มันเป็นคนที่กลายร่างเป็นเสือได้ครับเสือสมิงไงครับ

0: แล้วนี่จะมีใครมาดูบ้านอีกหรือเปล่าคะฉันจะได้เปิดบ้านไว
1: ้ไม่มีค่ะแค่ฉันคนเดียว
0: อยู่คนเดียวเหรอคะ
1: ค่ะ
0: แถวนี้อาจจะหาร้านค้ายากหน่อยนะคะต้องเดินออกไปหน้าปากซอยโน้นนะคะ
1: ตกลงค่ะฉันจะเช่าที่นี่ไม่ทราบว่าฉันจะเข้ามาอยู่ที่นี่ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่คะ
2: คุณครับเห็นผมแบบนี้นะครับผมนี่โตมากับป่ากับเขานะครับผมนี่ได้ยินเรื่องไอ้เสือผีนี่มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะครับผมรู้หมดแล้วครับว่าพวกนี้เป็นยังไงอ่ะ
3: แล้วมันเป็นไงจ๊ะ
2: อย่างแรกนะครับถ้ามองแค่ภายนอกนะครับพวกมันก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละครับเฉพาะในคืนวันเพ็ญเท่านั้นครับที่มันจะกลายร่างเป็นเสือครับแต่ก็มีบางตัวนะครับที่มันอยู่มาเป็นร้อยปีไอ้พวกนี้นะครับมันมีพลังอำนาจแข็งแกร่งมากครับมันสามารถจะกลายร่างตัวไหนก็ได้ตามที่มันต้องการครับ
3: แล้วเราจะมีวิธีสังเกตไหมว่าคนไหนเป็นเสือสมิง
2: มีสิครับถ้าเราเห็นตอนที่มันกินนะครับไอ้พวกนี้นะครับมันไม่กินผักกินข้าวเหมือนคนทั่วไปอะเสือมันเป็นสัตว์กินเนื้อครับแม้กระทั่งตอนที่มันเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องกินเนื้อสดๆเท่านั้นครับ
3: มันไม่พอจ้าเนี่ยมีอะไรอีกไหม
2: ถ้างั้นก็ต้องรอที่คืนวันเพ็ญล่ะครับเราจะได้เห็นมันกายร่างอ่ะแต่มันก็จะเสี่ยงหน่อยตรงที
3: ่ทำไมมันมีอะไรจ้า
2: คืออย่างนี้ครับตามตำนานของเสือสมิงนะครับในคืนวันเพ็ญที่เหมาะสมอ่ะพวกมันจะมีพลังอำนาจสูงสุดครับมันจะสมสู่กันเพื่อสืบทอดทายาทให้ถึงลูกรุ่นหลานของมันครับพิธีนี้สำคัญกับพวกมันมากครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ครับ
4: แสดงว่ามันต้องมีเสือสมิงอีกตัวนึงที่คอยจะสมสู่กับคุณแม่จัน
2: คือผมก็แค่สงสัยเท่านั้นเองล่ะครับก็ผู้กองเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าคืนนั้นน่ะคืนที่เสืออาละวาดที่กลางป่ามันมีเสือ2ตัวไม่ใช่เหรอครับ
4: ถ้าที่จ่าพูดเป็นความจริงแล้วใครคือเสือสมิงอีกตัวและคืนไหนล่ะคือคืนวันเพ็ญที่เหมาะสมของพวกมัน

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ถึงแบรนด์กลิ่นม่วนกลิ่นลำใครที่เคยซื้อไส้อั่วสูตรเด็ดไปนะคะวันนี้ส่งตรงจากเชียงใหม่เลยหมูสวรรค์แบบว่าหอมๆอร่อยอร่อยและคุณเบิร์ดเจ้าของแบรนด์ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณเบิร์ด
2: สวัสดีค่ะคุณเบิร์ด
3: สวัสดีค่ะ
2: รอบนี้เป็นโปรดักต์ใหม่สินค้าใหม่แล้วให้ฟังหน่อย
3: จริงๆเนี่ยแบรนด์กลิ่นม่วนกลิ่นลำของเรานะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าเป็นร้านอาหารเหนือรสชาติต้นตำรับล้านนาแท้ๆที่เราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในการผลิตอาหารนอกเหนือ

0: และจากอาหารเหนือแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความชำนาญในการผลิตอาหารหลากหลายประเภทหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีเป็นอีกหนึ่งเบสเซลเลอร์ของร้านเรานะคะที่ขายดีไม่แพ้ไส้อั่วเลยอยากให้ลองชิมวันนี้จัดโปรพิเศษมาให้นะคะหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีค่ะขนาดใหญ่250กรัม2ถุงนะคะกับขนาดกลาง150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อหน้าร้านนะไปซื้อเองเนี่ยมี 1,260 บาทวันนี้จัดโปรพิเศษเลยค่ะลดราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะคะ890บาทเท่านั้นส่งฟรีนะมีจัดเก็บปลายทางนะคะโทรให้ไวโทรให้ทันเพราะเราจำกัดจำนวนแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
1: โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ใครที่ต้องการความแบบจุยซี่แบบนี้ไม่ว่าจะฝนตกไฟดับแก๊สหมดน้ำท่วมติดบ้านไว้ได้เลยความน่าอีทความฉ่ำอันนี้คือฉีกซองทานได้เลย
0: ฉีกซองทานได้เลยคือเราปรุงสุกมาแล้วนะคะทำให้สุกมาแล้วก็คือฉีกซองรับประทานได้เลย
2: และที่น้องชอบตรงที่ความพิเศษของหมูสวรรค์ของกินม้วนกินรันคือไม่ใช้การทอดด้วย
0: เราใช้การอบให้สุกแทนการทอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีน้ำมันส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการทอดเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูสวรร
2: ค์
0: เหมาะสำหรับนะคะพ่อแม่ที่ใส่ใจสุขภาพนะต้องการควบคุมในเรื่องของการบริโภคน้ำมันหรือว่าจำกัดน้ำมันส่วนเกินในแต่ละวันหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีของเราเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ
2: และเสร็จเนี้ยบอกเลยว่าซื้อไปแล้วคุ้มเพราะว่า890บาทคือเกือบ1กิโลแล้วถ้าแม่ๆออกไปซื้อข้างนอกจริงๆนะบ่อยบ่อเจียไปขอซื้อนิดซื้อหน่อยอ่ะก็มีเป็นร้อยแล้วอ่ะแต่นี่คือคุ้มมากจริงๆ
1: คือคุณเบิร์ดพอชิมไปแล้วคือหอมมากหอมเมล็ดผักชีไม่เผ็ดเด็กๆทานได้กลมกล่อมนะคะไม่เค็มจัดแล้วคือ
0: จริงๆเนี่ยเราปรุงด้วยสูตรเฉพาะของร้านแล้วนะก็คือรสชาติอร่อยนะหวานน้อยไม่เค็มโดดนะแล้วก็เขาเรียกอะไรรับประทานง่ายนะทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเราใช้เมล็ดผักชีซึ่งปลูกโดยเกษตรกรที่สวนในชุมชนของเราเองก็ซึ่งก็จะมีกลิ่นของเมล็ดผักชีเนี่ยที่หอมมากกว่าที่ขายในท้องตลาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะแต่ไม่ได้มีรสเผ็ดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพวกพริกไทยนะเป็นเมล็ดผักช
2: ีจะบอกว่าคิดถึงอะไรบ้างอ่ะมาเจกที่บ้านอ่ะ
0: โอ้กินจะบอกว่าทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะคะทานเล่นๆก็ทานเพลินนะทานกับข้าวสวยข้าวต้มก็อร่อย
2: เนื้ออร่อยมาก
1: คืออย่างที่บอกควรมีติดบ้านไว้ทานกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกน้ำท่วมไฟดับไม่มีแก๊สแม่วันนี้ฉีกซองทานได้เลยแต่ถ้าต้องการความอุ่นความจุยซี่นะเข้าเวฟได้ใช่ไหมคะ
0: จริงๆก็คือเราทำมาให้สุกแล้วนะคะก็อาจจะอุ่นให้ร้อนนิดนึงนะใช้ไมโครเวฟไฟกลางๆ 400-500 วัตต์ประมาณนี้ค่ะอุ่นไม่ต้องนาน15วินาที20วินาทีก็พร้อมรับประทานได้เลยเวลาที่อุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลิ่นหอมที่ชัดขึ้นกับเนื้อหมูที่จะมีความนิ่มขึ้นไปค่ะ
1: แล้วใช้หมูอะไรคะ
2: ใช้หมู
0: จริงๆอ่ะเราเป็นหมูอนามัยนะจากแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์นะคะถามว่าแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองเนี่ยดียังไงเขาเลี้ยงในฟาร์มปิดแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเร่งเนื้อแดงนะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ปราศจากเรื่องของยาปฏิชีวนะที่จะตกค้างอยู่ในตัวเนื้อหมูด้วยนะแล้วเราก็นำมาผลิตในโรงงานของเราที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐาน
2: คุณเบิร์ดอย่าง
1: ว่าตอนนี้ขายแน่นมาก
2: เลย
1: น้อยแล้วขายแล้วขายนิดนึง
2: ขายก่อนคุณขายก่อนตอนน
0: ี้แพ็คใหญ่อย่างนี้เลยนะคะ250กรัมจำนวน2ถุงนะกับแพ็คกลางค่ะ150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อเองหน้าร้านบอกเลยว่ามี 1,260 บาทนะแต่จัดโปรพิเศษนะคะลดพิเศษสำหรับคุณผู้ชมพ่อแม่ที่โทรมาทานนะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกที890บาทนะได้ไปทั้งหมด5ถุงจุกๆเลย
1: ส่งฟรีได้ไหม
0: ส่งฟรีมีเก็บไปทางใครที่กำลังลังเลอยู่โทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะเรามีแค่90เซตเท่านั้นโทรให้ไวโทรให้ทันตอนนี้เลยนะคะ
1: ซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า61เซตแล้วค่ะโทรได้เลยที่เบอร์1252พ่อแม่ย้ำนั้น1252ส่งฟรีด้วยมาล็อตหน้าอุ๊ยไม่ได้นะราคานี้บอกเลย
2: แล้วบอกว่าอะไรถ้าปกติแล้วเนี่ยซื้อครั้งนี้แล้วหมดปุ๊บคือหมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นคุณต้องบินไปเชียงใหม่เดินทางไปเชียงใหม่แต่นี้ของจากเชียงใหม่ส่งตรงมาถึงนี่ให้เราได้ทานถึงบ้านคือพร้อมคือฉีกซองพร้อมทานเลย
0: ฉีกซองพร้อมทานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตจริงๆตั้งแต่ขั้นตอน แรกอย่างชั้นตอนสุดท้ายเนาะเนื้อหมูแล้วก็คั้นเนื้อหมูเกรดที่ดีจากแหล่งโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็คัดส่วนที่เนื้อเยอะมันน้อยนะผลิตในโรงงานที่สะอาดได้มาตรฐานปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของร้านเรานะอร่อยกลมกล่อมหวานน้อยไม่เค็มแล้วก็รับประทานง่าย
2: จริงแล้วก็แกะ
0: เมล็ดผักชีนี่คือจะบอกว่าเด็ดที่สุดเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดผักชีที่ปลูกกันในชุมชนของเราเองเป็นเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนของเรา
2: น้องมันที่บ้านหลายบ้านมีเด็กเล็กๆเนี่ยตอนเช้าอ่ะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแบบเนี้ยแล้วก็กินกับเนี้ยแหละหมูสวรรค์น่ะคือไม่เผ็ดอ่ะอร่อยแล้วก็เซตนี้ห่อใหญ่เก็บได้นานเลยใช่ไหมคะ
0: เก็บได้นานถึง3เดือนนะคะเราเช็คเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือแพ็คในซองสุญญากาศเก็บได้นานถึง3เดือนก็คือถ้าเกิดเราเก็บในอุณหภูมิห้องปกติในแบบหลังจากเปิดแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้1เดือนนะแต่ถ้าเกิดเข้าตู้เย็นก็คืออยู่ได้3เดือนเลย
1: อุ๊ยคุณเมิร์ดตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซนแล้วเหลือ42เซนวันนี้ได้ไปเกือบโลเลยใช่ไหมคะ
0: พิเศษนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นไปซื้อเองนะร้านบอกเลยว่าไม่มีราคานี้นะแล้วก็ด้วยคุณภาพแบบนี้เรากล้าท้าชนเลยว่าหมูสวรรค์นะอบมะลิผักชีนะที่ใช้หมูเกรดเดียวกันผลิตโดยกระบวนการที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานแบบนี้บอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่มีแล้วมีพิเศษเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยค่ะ
2: 890บาทเกือบ1กิโลลิตรโทรมาก่อน1252นกย้ำอีกรอบ1252ออกไปซื้อข้างนอกจริงๆไม่กี่ขีดก็เป็นร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เซตนี้ทั้งเซตถุงใหญ่2ถุงถุงไซส์กลางอีก3ถุงจัดไปให้แล้วก็เคี้ยวเมื่อไหร่ก็เคี้ยวเพลินอร่อยจริงๆนะมะเมี่ยเธอ
0: จะบอกว่าเราใส่ใจสุขภาพนะคะก็คือขั้นตอนการทำอย่างที่บอกอ่ะเราใช้การอบนะคือหมูสวรรค์เนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกทำให้แห้งก่อนนะเราใช้การอบเพื่อรีดน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากเนื้อหมูแทนการตากแดดแบบวิธีการดั้งเดิม
2: ระบบปิดให้สะอาด
0: ถูกเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปตากแดดเนี่ยต้องเอาไปวางนอกครัวเรือนเนาะก็อาจจะมีเรื่องของแมลงนะเรื่องของฝุ่นหรือว่าเรื่องของสิ่งปนเปื้อนต่างๆแต่อันเนี้ยเราทำในโรงงานนะทำในตู้อบลมร้อนซึ่งควบคุมอุณหภูมิให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็ลดการปนเปื้อนนะจากสิ่งต่างๆนะแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำให้สุกอีกครั้งโดยกระบวนการอบในตู้อบควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ใช้การทอด
1: คือมะเหมี่ยวชอบมากคืออบไม่ทอดรีดน้ำมันออกให้ไม่มันไม่เลี่ยนนะคะเด็กๆทานได้เมล็ดผักชีหอมๆไม่เผ็ดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบวันนี้ได้ไปเกือบกิโลแต่จ่ายแค่890บาทคุณม
0: าจะบอกว่าที่สำคัญนะอาหารของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันเสียนะคะไม่ใส่สารแต่งสีแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีการบรรจุนะแบบเป็นซองสุญญากาศเพื่อคงความสดของอาหารนะจากแหล่งผลิตที่หน้าโรงงานของเราส่งตรงไปถึงมือของคุณผู้ชมของพ่อๆแม่ๆเลยค่ะ
1: โอ้โหตอนนี้เหลืออีก20กว่าเซตจะหมดแล้วนะคะใครไม่โทรให้รีบโทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยคือแบบพร้อมส่งแล้วก็ถ้าไม่สั่งล็อตนี้นะรออีกนาน
2: แล้วเซตเนี้ยน้องบอกเลยนะว่าเป็นเซตของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคนที่เรารักเทศกาลแบบนี้น้ำท่วมไฟดับอะไรยังไงไม่รู้แหละมาถึงนะตื่นมาฉีกซองพร้อมทานง่ายสะดวก890บาทได้ไปเกือบกิโลแล้วมาจากเชียงใหม่ด้วย
0: จริงๆทานเองซื้อไปทานเองก็ทานเพลินค่ะหรือว่าจะทานกับข้าวก็อร่อยนะซื้อไว้ทานเองก็ได้ตุนไว้ได้เลยหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนค่ะ
2: จริงๆแล้วบอกเลยรสชาติดีเพราะว่าเราลูกคนจีนใช่ไหมเราอย่างนึงที่บ้านจะต้องมีหมูหยองหมูแผ่นหมูสวรรค์แบบนี้ติดไว้ที่บ้านนกเข้าใจตึงหนังเกี้ยดังนั้นอะวันนี้จัดมาถึงตรงนี้แล้วโทรหาเรา1252เซตนี้คุณเบิร์ตบอกว่ามาจากเชียงใหม่จัดให้ทุกคนจริง
1: ๆหรือจะแกงคิวอาร์โค้ดก็ได้ตอนนี้คนรอสายเยอะมากแล้วใกล้จะหมดแล้วใครไม่โทรไม่ทันแน่นอนไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่ค่ะไปถึงหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้วันนี้ที่นี่ที่เดียวค่ะที่เบอร์1252อันนี้คือเราอบรีดน้ำมันให้
0: เราอบนะคะที่เห็นว่ามีความฉ่ำๆของเนื้อไม่ใช่น้ำมันนะคะมันเป็นความชุ่มฉ่ำนะของเครื่องปรุงแล้วก็กระบวนการผลิตนะทำให้เนื้อหมูเนี่ยไม่แห้งเกินไปแต่ไม่ได้มีน้ำมันส่วนเกินนะจากกระบวนการทอดนะคะ
2: และย้ำว่าโปรนี้เป็นโปรที่ให้มาแล้วคือย้ำว่า90เซตใกล้จะหมดแล้วเหลือ10กว่าเซตเท่านั้นแล้วมันคือทั้งหมดคือที่คุณเบิร์ตบอกว่าให้มาคือถุงใหญ่2ถุงถุงกลางอีกทั้งหมด3ถุงทั้งหมดนี้ครึ่งกิโล890บาทไม่ถึง 1,000 บาทคุ้มมากๆรีบโทรมาเลย1252
0: ไปซื้อหน้าร้านเองไม่มีราคานี้นะคะ
2: พิ
0: เศษพิเศษเฉพาะคุณผู้ชมนะพิเศษเฉพาะแม่ๆที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจำกัดแค่90เซตนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มแล้วนะคะ
1: ฉะนั้นต่อสายไว้นะคะที่เบอร์1252วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะอร่อยยิ่ง
3: กับ
2: ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะถือมาเป็นชุดแบบนี้เข้าคู่เข้าชุดสวยมากๆเลยชุดชั้นในใส่สบายระบายอากาศดีมากวันนี้จัดมาให้เป็นชุดแบบนี้ถึง1 2 3 4ชุด
3: 4ชุดคือ8ชิ้นนะคะซึ่งปกติ1ชุดราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,140 บาทวันนี้เพิ่มเงิน59บาทแล้วเอาไป4ชุด8ชิ้นดีกว่าไหม
2: ดีกว่ามากค่ะแม่เพราะว่าเสื้อในตัวหนึ่งก็750บาทแล้วยังไม่รวมราคากางเกงชั้นในอีก

0: แบบนี้โปรนี้นะคะรับรับเลยนะแม่รีบๆนะคะมีแค่99เซตเท่านั้นนับตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่ 1,199 บาทเอง
1: ถูก
0: ไซส์นะคะส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็มีจ้า
1: ใช่แล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวละ149บาท87สตางค์เท่านั้นแต่เรามีจำกัดให้แค่99เซ็นต์ในรายการนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน1252รีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วบอกว่าฟรีไซส์ก็มีแต่คนถามตูนน้องตูนใส่ฟรีไซส์ได้จริงหรอตัวพี่ใหญ่นะรอบอกนี่46เลยนะใส่ได้จ้ะแม่ได้รอบอก46ไปยืดๆเลยนะเหมาะกับคนเจ้าเนื้อเหมาะกับสาวอวบๆเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเนื้อหลังเยอะๆเป็นป้อง
1: ๆ
0: เขาก็จะช่วยเก็บเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่เหมาะมากๆกับคนไทยคืออะไรรู้ไหมแม่ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Airflow ก็คือระบายอากาศรอบตัวเลยนะคะถ้าเข้ามาซูมใกล้ๆดีๆจะเห็นเนี่ยเห็นไหม
1: เฮ้ย
0: จะมีรูระบายอากาศ
1: อ๋อเหมือนชุดออกกำลังกาย
0: ถูกต้องค่ะเห็นรูพวกนี้ไหมแม
1: ่
0: ตรงนี้แหละเขาระบายอากาศดีแล้วก็ผ้าแห้งไวด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เทคโนโลยีในการออกแบบฟองน้ำเขาเลิศๆเลยล่ะเพราะว่า
1: เฮ้ยสีเดียวกับ
0: ชุดชั้นใน
1: สีน่ารักมาก
0: ใช่แล้วสีคือสีเดียวกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีนี่ connected pad จ้ะแม่หน้าอกแม่จะอยู่ที่เดียวกันไม่เลื่อนซ้ายไปข้างเลื่อนขวาไปข้างมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วตัว C curve ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะโอบอุ้มเก็บเนื้อโกยเนื้อด้านข้างมาไว้ในอกในอกเป็นบล็อกแบบนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าอกสาวอะแม่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟลหมดเลย
1: เทคโนโลยีหมดเลย
0: หน้าอกเย็นชั้นในเทคโนโลยีแบบนี้ตัวเป็นพันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบซื้อนิดนึงแล้วอย่างที่บอกไปฟองน้ำซักเครื่องได้ไหมหนูตูน
1: โอ้โหขยำขนาดนั้นได
0: ้
1: ไหมได้สบาย
0: ฟองหน้าอกยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละทำไมเราถึงต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบซาบีน่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเขาต้องเทคโนโลยีแบบนี้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ไม่ได้ให้แค่เสื้อชั้นในให้กางเกงชั้นในไปด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวก
0: ันได้เยอะมาก
1: เป็นฟรีไซส์เหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันนะคะสะโพก40บวกบวกไปเลยให้ฟรีไปถึง4ตัวให้ฟรีนะแม่นะให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือน้อยกว่า75เซตแล้ววันนี้ที่คุณได้ไปคุณจะได้เสื้อในซื้อ3แถม1
0: ค่ะ
1: เสื้อใน3ตัวแรกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอีก1อ่ะคลาสสีไปให้
0: ค่ะ
1: และให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันไปอีก4ตัวคลาสสีไปให้ทั้ง8ตัวนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,199 บาท
0: ใช่แล้วฟรีไซส์นะคะ1ชุดเนี่ยจะถ้าได้ทั้งเสื้อในกางเกงในแบบนี้ก็จ่าย 1,140 บาทแล้วแม
1: ่
0: คุ้มกว่าไหมถ้าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วได้ไปเลย4ชุดแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครซื้อตุนได้ให้ซื้อตุนไปเลยกดมาเลย1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้เพราะว่าเฉลี่ยตัวนึงจะตกราคาอยู่ที่
1: 149บาท
0: รุ่นใบเฟิร์นใส่นี่แหละค่ะแม่ค่ะแล้วก็ของเขาเป็นเทคโนโลยีที่เย็นอะอกเย็นหน้าร้อนหน้าฝนยิ่งหน้าหนาวยิ่งใส่สบายแม่ซ
1: ึ
0: ่งบ้านเราไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วแล้วก็ที่คำถามว่า S M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ไหมน้องคนนี้คือคำตอบจ้ะแม
1: ่ให้ดูคนนี้ก่อนคนนุ้ยเนี่ยนะคะใส่ S คนแม่ตูเนี่ยใส่ M ส่วนคนนี้ไซส์2XL นะคะแต่เราใส่เสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันอยู่นี่ก็ใส่อยู่
0: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
1: นุ้ยเป็นไซส์ S นะคะแล้วเป็นฟรีไซส
0: ์ยังเหลือเนื้อที่เนื้อผ้าที่เขายืดได้อีกอ่ะ
1: คนนี้
0: จนแบบว่ารัดแน่นนะคะ
1: ใช่แล้วคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วนะแม่ตูนยังดึงได้อีกรอบสะโพกก็เช่นเดียวกันรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วก็ยังเหลือเนื้อผ้าอีกแล้วเวลาใส่เห็นมั้ยคะว่าเขาจะเก็บเนื้อช่วยทำให้หน้าอกเราเรียบขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น
0: แล้วตัวกางเกงในก็เหมือนกันถ
1: ึ
0: งสะดือเนี่ยแม่เก็บรัดหน้าอกได้เก็บหน้าท้องได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ยขอบขาใส่สบายไหมนะพี่นุ้ยขอดึงหน่อยได้ไหมเฮ
1: ้
0: ยขอบขาไม่รัดจนมันไม่สบายนะแม่มันยังยืดได้อยู่เพราะฉะนั้นเนื้อผ้าที่เขาให้มาเนี่ยมันเหลือแล้วคุณคะเราเป็นผู้หญิงการระบายอากาศที่ทำได้จำเป็นนะคะเพราะว่ามันอับชื้นมากๆมันก็ไม่ดีกับสุขอนามัยของเราเนาะ
1: ใช่จะอับชื้นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ไม่ดีทั้งคู่ทีนี้ท่อนบนก่อนนะคะเราให้ไป2ท่อนเนาะถ้ามันอับชื้นมันเหม็นกลิ่นเตี้ยวจริง
0: ๆ
1: แต่อันนี้เราหอมนะ
0: หอม
1: เอาล่ะพร้อมค่ะคุณผู้ชมขามีฟองน้ำอยู่ด้วยระบายอากาศได้ขนาดนี้เลย
0: อันนี้คือเทคโนโลยี Airflow เห็นไหม
1: ตร
0: งฟองน้ำหน้าอกเขาจริงๆอ่ะทำให้ของเราเนี่ยสวยอยู่แล้วแหละสวยแต่ว่าระบายอากาศดีขนาดนี้แต่กางเกงในก็ทำได้เหมือนกัน อันนี้ตูนเอาผ้า

0: ซ้อนลงไปเลยนะคะชุดชั้นใน1กางเกงใน1คุณผู้ชมคะยังระบายอากาศได้ดีแบบนี้สวยทุกสีด้วยนะคะที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเนื้อนะคะคุณผู้ชมและกางเกงชั้นในที่ได้ไปก็จะเป็นสีที่เบสิกนี่แหละสีขาวกับสีนูดเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหลือเวลา3นาทีนิดๆค่ะกับ41เซตสุดท้ายแล้วซื้อเป็นชุดตูนว่าคุ้มกว่า
1: ใช่เพราะว่าวันนี้นะคะปกติ1ชุดอ่ะชุดชั้นในกางเกงชั้นใน1ชุดคือ 1,140 แต่คุณเห็นไหมว่าวันนี้คุณได้ไป4ชุดแล้วคุณจ่ายแค่ 1,195 บาททั้งหมดนี้จริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่วันนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีไม่คิดค่าส่งแล้วเก็บเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้สั่งให้ทันเพราะว่าเหลือน้อยกว่า39เซตในรายการแล้วค่ะเป็นฟรีไซส์ด้วยนะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วตัวนึงเนี่ยนะคะ750บาทจริงๆถ้าเกิดว่าแม่ไปซื้อในห้างหรือไปคุยกับเซลล์เนี่ยนะคะไม่มีแน่นอนไม่เจอแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่เรามีแค่ไซส์ของเราเท่านั้นมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเลยแล้วป้ายราคาเนี่ยนะคะชุดชั้นในตัวนึงจะอยู่ที่750บาทติดแท็กใบเนี้ยไปให้ด้วยถึงบ้านเลย
1: และกางเกงชั้นในที่ให้ฟรีคุณผู้ชมค่ะตัวละ390บาทอันเนี้ยให้ฟรีไปถึง4ตัว4ตัวนี้ก็คือพันกว่าบาทแล้วคุณผู้ชมให้ฟรีนะแต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า30เซตสุดท้ายกับ2นาทีกว่า
0: ถูกต้อง
1: ซื้อ4แถม4คุณผู้ชมค่ะให้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะ 1,199 บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ149บาทจากชิ้นละ750บาท
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าหมดรายการนี้แล้วเสร็จนี้ก็จะไม่วนกลับมาให้แม่ๆเห็นแล้วนะคะเอาที่แม่ใส่สบายเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้เลือกชุดชั้นในก็ต้องเลือกเซตนี้แล้วที่นุ้ยกำลังถืออยู่ที่ตูนกำลังมาเอาไปให้เนี่ยมันก็จะเป็นเซตแล้วเป็นเซตแบบเสื้อในกางเกงในเข้ากันดีๆสวยๆแบบนี้เลยสีที่เราจัดไปให้อะยังไงก็ใส่ได้ทุกวัน
1: ถูกแล้วจริงๆนะคะเป็นสีที่แบบเป็นสีสบายตาเวลาใส่แล้วคือจะดูผู้ดีคุณผู้ชมโดยเฉพาะท่อนล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเบสิกที่ให้ไปอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะเขาเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและกางเกงชั้นในด้วยและกางเกงชั้นในที่ให้ไปเป็นรุ่นตามหาปกติขายอยู่นะคะแม่ขายอยู่ตัวละ390แต่วันนี้ให้ฟรี4ตัว
0: ใช่ค่ะไม่ว่าจะ S M L X L 2 X L นะคะใส่ด้วยกันได้ไม่ต้องเลือกไซส์แล้วให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนี่ยนะคะก็ฟรีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นซื้อเป็นเซตแบบนี้ตุนว่าคุ้มกว่า1เซตอย่าลืมนะว่าถ้าไปซื้อเองข้างนอกจ่าย 1,140 บาทแล้วค่ะเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเราได้ไปเลย4ชุดแบบนี้ S M L X L 2 X L ใส่ด้วยกันได้ค่ะพี่ๆแม่ๆสั่งเอาไว้ก่อนจองสิทธิ์ก่อนนะคะใกล้เวลาจะหมดแล้ว 1,199 บาทเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าโอนเงินเลยก็ยังได้สบายใจรีบโทรมา1252ค่ะ
1: ใช่แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วเหลือ19เซตแล้วน้องใบเฟิร์นเขาก็ใส่ไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะใส่จริงๆคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราให้ไปตั้ง4แถม4ใช่ไหมเสื้อใน4กางเกงใน4คุณสามารถเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์และเป็นสีลิมิเต็ดนะสีชมพูสีฟ้าสีน้ำตาลเนี้ยพูดเลยเป็นสีที่คุณหาเสื้อชั้นในสีน่ารักน่ารักแบบนี้
0: ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้แล้วที่สำคัญช่วงนี้แอโรบิกมาแรงอ่ะแม่ใครใส่สปอร์ตบาร์แบบน
1: ี้ใส่ได้เลย
0: ใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอายไม่ต้องกลัวไม่สวยแล้วใส่แล้วโชว์ได้ด้วยแล้วสบายใจด้วยที่สำคัญวันนี้16เซตสุดท้ายแล้วค่ะ1252อยากให้สแกนมาก่อนหรือว่าโทรมาก่อนเลย 1,199 บาทเท่านั้นเซตนี
1: ้ใช่แล้วเสื้อชั้นในปกติตัวละ750เหลือแค่ตัวละ149บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือแค่26วิสุดท้ายใครโทรทันคุณถึงจะได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้1252แล้วเขาบอกเขาไปเลยว่าเอาเซตเสื้อใน4กางเกงใน4ที่ 1,199 บาทนะลูก
0: คุ้ม
1: บอกเขาแบบนี้แล้วก็ค่อยจ่ายเงินปลายทางแล้วส่งให้ฟรีต่อสายไว้ก่อนนะคะ
0: ใช่แล้ว1252โทรมาก่อน 1,199 บาทเหลือน้อยกว่า13เซตแล้ววันนี้ตูนนุ้ยลาไปก่อนส

0: เรียบร้อยแล้วนะครับนายท่าน
1: ใช่เรียบร้อย
0: แล้วนายท่านจะทำยังไงต่อไปครับ
1: ยังไม่เกิน2เดือนถึงวันเพ็ญเดือน8ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้นะจันอยู่โรงพยาบาลคนเดียวอีกต่อไปเลย
2: เตรียมรถให้ฉันด้วยไหมไหม

0: กเจ้าเสื้อผ้านี้ไปไหน
1: คุณณจันทร์เป็นคนให้บัวเอาขึ้นลิฟต์ไปอะค่ะบัวไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณณจันทร์ให้บัวทำแบบนี้ทำไมอะค่ะ

0: าไม่อยู่เหรอครับ
1: เพิ่งย้ายออกไปได้สักชั่วโมงกว่านี่เองค่ะ
0: อะไรนะครับย้ายเหรอครับ
1: ย้ายสิคะย้ายค่ะคือพอดีโบจะขึ้นมาทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะเอากุญแจลงไปให้ที่คอนโด

0: เฮ้ยปักษะนี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะ
1: แล้วแกมาทำอะไรที่นี
0: ่ฉันก็มีเรื่องที่จะต้องสอบปากคำคุณอาจารย์ของแกไง
1: ฉันว่าแกคงมาช้าไปแล้วว่ะอาจารย
0: ์ทำไมหรือว่าคุณอาจารย์ของแกเขาจะไปกับผมพยักแล้ว
2: ฉันคิดว่าสองคนนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกันมากกว่านั้นนะเว้ยเพื่อน
1: นี่แกพูดอะไรของแกวะคุณอาจารย์นี่เขาเกลียดผมพยักจะตายนะเว้ยไม่งั้นเขาคงไม่หนีไปแบบนี้หรอก
2: แล้วแกคิดเหรอว่านั่นมันคือเหตุผลที่เขาหายไปอย่างนั้นเหรอวะ
1: เฮ้ยถ้าไม่ใช่แล้วอะไรวะหรือว่าแกคิดว่าที่เขาหนีไปเนี่ยเพราะว่าเขาหนีคดีฮะ
2: ไม่ใช่ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ฉันคิดว่าเขาหนีไปเพราะเขาไม่ต้องการให้คนรู้ว่าเขาเป็นอะไร
1: นี่อาชา
2: ฉันปฏิบัติต่อเรื่องทั้งหมดแล้วนะเว้ยปักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันหรือว่าเรื่องพิธีล้างคำสาปในคืนวันนั้นมันเป็นความจริงที่คุณณจันทร์เป็นเสือสมิง
1: อาชาน
2: ี่ปักษะไอ้ปักษะแกฟังฉันก่อนสิวะฉันเห็นมากับตาของฉันนะเว้ยว่าไอ้ผู้หญิงที่แกชอบเนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นมันยังมีเสือตัวผู้อีกตัวนึงที่กำลังคอยตามเธออยู่และฉันกำลัง
1: นี่ก็พอแล้วนะเว้ยนี่มันยุคอะไรแล้ววะอาชาก็ยังงมงายเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่อ่ะแกหมดปัญญาตั้งข้อหาเขาแล้วใช่ไหมแกถึงตั้งข้อหาว่าเขาเป็นเสือสมิงอ่ะฉันจะบอกอะไรแกให้นะอาชาทั้งเจ้านายแกนักข่าวแล้วก็ทุกคนที่รู้เรื่องนี้เขาต้องหัวเราะเยาะแกตำรวจที่มีผู้ต้องหาเป็นเสือสมิงทุกคนจะบอกว่าแกมันบ้า
2: ฉันมันบ้าฉันมันเพี้ยนที่คิดว่านางฟ้าสุดวิเศษของแกเนี่ยมันไม่ใช่คนแต่ฉันจะหาหลักฐานมาให้ได้ฉันจะทำให้แกเห็นว่าไอ้ผู้หญิงที่แกชอบมันอันตรายแค่ไหนก่อนที่มันจะมีเหยื่อรายต่อไปจากฝีมือของเขา

0: ทำไมน้าจันไม่ยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นไม่ยอมรับฉันสักทีเรื่องกล้าหักหลังฉันครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าฉันเจอเธอคราวหน้าฉันจะขังเธอเอาไว้ไม่ให้เธอออกไปไหนเธอจะไม่มีวันหลอกลวงฉันได
1: ้แล้วเราจะหาตัวคุณน้าจันเจอได้ยังไงครับนายท่านยังมองไม่เห็นเธอ
0: ก็เพราะพลังเขี้ยวเสือลงอาคมหนึ่งมันทำให้ฉันมองไม่เห็นมันทำให้ฉันไม่ได้กลิ่นเธอเธอเลยหนีฉันไปได้
1: แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีครับ
0: สัญชาตญาณเสือมันหลบซุ่มอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายก็ต้องออกมาล่าอยู่ดีเชื่อฉันสิลายเม่น้าจันจะต้องเปิดเผยตัวเองออกมาในที่สุดเพราะสัญชาตญาณของเธอเอง
2: ป้ายังไม่ได้ข่าวอะไรจากอาคำสูนบ้างเลยเหรอคะ
3: ยังเลยลูกคำสูนเป็นข้ามไปฝั่งพม่าตั้งแต่หนูกลับไปกรุงเทพเนี่ยป่านนี้มันยังไม่ติดต่อกลับมาเลยลูก
2: หนูกลัวว่าจะไม่ทันสิคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแผ่นเดือน7แล้ว
3: แล้วหนูจะไม่กลับไปอยู่กับป้าเหรอจ๊ะ
2: ไม่ละค่ะหนูไม่อยากทำร้ายใครอีกแค่นี้หนูก็ทำบาปมามากแล้ว

0: ยังไงถ้าอาคำสุนกลับมาป้าบอกให้รีบมาหาหนูด้วยนะคะ
1: ที่อยู่ที่หนูเคยให้ป้าไว้ใช่ไหมลูก
0: ค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวลูกถ้าคำสุนมันกลับมาไม่ทันหนูจะทำยังไงลูก
0: จะพยายามหาทางเองค่ะป้าไม่ต้องห่วงหนูนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ

ไม่เคยได้ลิ้มรสเลือดอันนี้หรอกมันลดแล้วเนี่ยอาหารอย่างอื่นก็จะไม่มีวันดับความหิวกระหายของคุณได้หรอก

0: รับอะไรไหมคะคุณเห็นน้ำตกไหมคะรสสดๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณ
1: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวค่ะคุณเดี๋ยวก่อนค่ะคุณที่เป็นคนใหม่มาเช่าบ้านท้ายซอยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหมไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีคนมาเช่าบ้านหลังนั้นอีกไม่มีคนมาเช่าเกือบปีแล้วนะคะคุณ
1: ค่ะ
0: คุณอยู่คนเดียวเหรอคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิคุณนี่ช่างกล้าจังเลยนะคะรู้ไหมคะว่าบ้านหลังนั้นอ่ะมีการฆาตกรรมกันด้วยนะคะคุณทำงานอยู่แถวนี้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: ลัคกี้หยุดเห่าเดี๋ยวนี้เลยนะแกนี่เดี๋ยวนะคะคุณเดี๋ยวไอ้เจ้าลัคกี้แกนี่ขยันเห่าลูกค้าแม่จริงๆเลยนะ

รอแม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะหนูแม่ลูกอย่าดื้อนะเดี๋ยวแม่มานะลูกนะอยู่ตรงนี้กินน้ำไปก่อนนะ

Laki! Laki! Laki! Laki! Laki! Laki! Laki! Laki! Laki, ลูกแม่

0: ผีบ้าตัวนั้นน่ะไอ้ผีปอบที่มันมาฆ่าลัคกี้ของฉันตายไงนี่แล้วฉันยังเห็นนี่นะมันน่ะมีเขี้ยวงอกยาวออกมาเลยนะและที่มุมปากของมันน่ะก็มีเลือดหยดออกมาด้วยโอ้โหนี่แล้วที่น่ากลัวกว่านั้นนะมันหันมามองหน้าฉันนะแล้วตาของมันเนี่ยเหลืองน่ากลัวมากๆ
1: โอ้ยเจ๊ผีปอบที่ไหนบ้านใครเนี่ยตาสีเหลืองโอ้นั่นน่ะสิผีปอบนะเจ้ไม่ใช่ผีป่าจะได้ตาสีเหลืองสีเหมือนเสือน่ะ
0: แกสองคนจะเถียงฉันทำไมนะฮะฉันได้เห็นมากับสองตานี้เลยแต่ไม่รู้แหละฉันจะไปแจ้งความตำรวจให้มันจับไอ้ผีบ้าตัวนั้นก่อนที่มันนะจะมาฆ่าคนในซอยเราตายหมด
1: โอ้ยก็ระวังละกันคุณตำรวจเขามาจับผีกันมานานแทนผีปอบนะพี่เจ้จะโอนเป็นเจ้ามือเปล่า
2: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้ง
3: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้าขี้ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
4: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
3: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
4: ถูไปเลย
3: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยเอาอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซัก
4: แบบนี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
3: า
4: ะ
3: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
4: มือไม่ต้องขยี
3: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
4: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
4: จ้ะ
3: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นมวลทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
4: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
3: า
4: ะ
3: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
4: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ป รับยืดหดได้ด้วย
3: ถูก
4: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
3: ัน
4: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
3: า
4: ะเราโชกไปแบบนี้เลย
3: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
4: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
3: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
4: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
3: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
4: จ้ะ
3: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
4: มาซักหน่อยซักหน่อย
3: เออ
4: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330 บาทเองนะ
3: ไม่น่าเชื่อนะ300 กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
4: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
3: จั
4: ดแบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
3: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300 กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990 บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
4: ี่
3: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให้เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
4: ู
3: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990 บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
4: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330 บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันหนึ่งห้องครัวอันหนึ่งห้องนอนอันหนึ่งแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ้ยเลิศอันเนี้ย
3: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมครับปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
4: ้
3: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
4: ะ
3: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
4: เอออ
3: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
4: ก็เรียก
3: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
4: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
3: จ้ะ
4: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
3: แล้วนะ
4: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330 บาท
3: ถูกมากใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดี

0: หารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
1: ช
0: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักนะด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: เป็นไงคาบอยู่น
1: ู่นมานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์คุณดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ 7-800 ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ๊ยๆนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
3: สวัสดีครับ
2: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
3: ครับ
2: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
3: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5ต่อ1นะครับพอ5ต่อ1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี
2: ้
3: ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
2: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
3: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
2: ครับ
3: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
2: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
3: ครับแล้วก็ลด

0: เสียได้อีก200นะครับผมเฉพาะในรายการนี
1: ้โอเค
0: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
0: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าว0.5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
1: ิน
0: ข้าวซ้อมมือ
1: ใช่
0: ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรซานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับ
1: ม
0: าม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
1: ครับ
0: นี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: ม
0: ั่
1: นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระ ปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สาขา GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ

0: ะให้ทำประตูเหล็กดัดแถมโต้กับกรอนเยอะขนาดนี้ผมว่ามันจะเกินไปมั้งครับ
1: คือฉันเนี่ยจะแน่ใจเรื่องความปลอดภัยนะคะว่าจะไม่มีใครออกว่าจะไม่มีใครเข้ามาในบ้านได้อะค่ะ
0: ผมว่าแค่ติดเหล็กดัดชั้นเดียวแล้วก็กรอนแบบแข็งแรงแข็งแรงก็คงจะพอมั้งครับเพราะว่าถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันจะอันตรายนะครับ
1: ไม่ได้ค่ะยังไงฉันก็ต้องการให้มันแน่นหนาค่ะ
0: ถ้าคุณต้องการแบบนั้นเนี่ยก็ตกลงครับไม่ทราบว่าคุณจะสะดวกวันไหนครับ
1: ถ้าเป็นไปได้นะคะขอให้เสร็จภายในพรุ่งนี้ได้ไหมคะ
0: พอดีว่าช่างของเราเนี่ยมีงานอื่นอยู่ด้วยนะครับคงจะไม่ได
1: ้ขอร้องนะคะฉันยินดีจ่ายเพิ่มนะคะขอให้แค่ติดให้เสร็จพรุ่งนี้นะคะ
0: ได้ครับตกลงครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ช่างทำประตูเหล็กรับคิวให้วันนี้เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะให้ช่างไปติดตั้งให้กันแล้วกัน
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ

0: จ่าครับเดี๋ยวผมขอซื้อของแป๊บหนึ่งจ่าจะเอาอะไรไหม
1: อ๋อไม่เป็นไรครับถ้างั้นผมรออยู่แถวนี้นะครับ
0: โอเคได้ครับ

Yut!

คุณอาจารย์ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับคุณอาจารย์คุณนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: ใกล้จะเสร็จหรือยังคะ
1: ใกล้จะเสร็จแล้วครับยังเหลือประตูหลังอีก3บานรอที่ร้านมาส่ง
0: แต่ยังไงก็จะเสร็จทันคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
1: ทันครับเราเร่งมือเต็มที่เลยครับ

0: ืนนี้จะต้องไม่มีใครตายอีก
1: ขอบคุณนะครับผมรู้แล้วนะว่าคุณอาจารย์อยู่ที่ไหน
2: แล้วเอาไงต่อครับเราจะเข้าไปบ้านหลังนั้นเลยไหมครับ
1: ใช่สิครับจ่านี่เราต้องไปหาหลักฐานที่ชี้แจงว่าคุณอาจารย์เป็นเสือตัวนั้นให้ได้นะแต่ผมกลัวอยู่อย่างนึงกลัวมันจะรู้ทันนะนี่จ่าก็รู้นี่ว่าไอ้พวกเสือนี่มันหูไวตาไวขนาดไหนนี่มันจะไม่มีวิธีเข้าใกล้เสือผีเลยเนี่ย
2: ผู้กองครับจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ซะทีเดียวครับ
1: จ่ามีวิธีเหรอ
2: มันก็ต้องลองดูครับผมเคยไปที่ตลาด
1: ผมว่าไปคุยที่อื่นดีกว่า

0: ขอโทษนะครับอาชาอยู่หรือเปล่าครับ
1: เห็นเพิ่งก็ออกไปกระจายยุทธ์นะครับ
0: แล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ครับ
1: คงไม่ละมั้งครับสงสัยไปตะเวนหาซื้อเครื่องรางมาไล่จับผีอยู่ครับ
0: ว่าไงนะครับ
1: ไม่มีอะไรหรอกครับเห็นผู้กองแกจริงจังกับการจับเสือสมิงครับป่านนี้คงจะไล่จับไปอยู่มั้งครับ
0: แล้วคุณพอจะรู้ไหมครับว่าเขาไปที่ไหน

0: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เบกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลล์ไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาก็บอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอัน1นั่นน่ะ1
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลย

0: ดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
1: ใช่
0: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอดบอกว่าโปรดีพี่แอดซีเรียบอกงี
1: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
0: ้คือดี
1: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
0: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
1: เ
0: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
1: ค่ะ
0: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
1: แม่มีเงินสดนะ
0: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
1: เลิศมากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
0: ้ใช่
1: ผักชี3ใบ
0: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
1: ก็เคลียร์ออกด้วย
0: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช่อ
1: ันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
0: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: จริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
0: สีม่วง
1: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ท์
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่อ
1: ันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนเป็นร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: หุ้นลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋ว เปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะกินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนซีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและ

0: แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
0: ้
1: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
0: ใช่
1: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ้
1: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
0: คือ
1: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าๆแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำของน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อนๆ มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
0: ับ เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1
1: 2 5 2 นะ
0: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสิร์ฟฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดี

0: แกว่าแม่หมอเขาจะมองเห็นปะวะ
1: เอานะไม่ลองก็ไม่รู้ว่าไปเถอะ
0: ก็ได้ไป
2: ภัยราชินีพระจันทร์เพื่อนของเธอยังไม่รู้เลยว่าตัวเขาเองตกอยู่ในอันตรายอันใหญ่หลวงนะ
0: ค่ะแม่หม
2: ออัศวินถือดาบเรื่องราวนี้จะมีผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นคนรูปร่างสันทัดผิวขาวมีอุดมการณ์แล้วก็รักความยุติธรรมแต่ผู้ชายคนนี้ดวงเขาอะไม่ได้ถูกกับเพื่อนของเธอเลยนะเป็นปฏิปักษ์กันแต่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาจะนำความหายนะมาให้เพื่อนเธอ
3: นี่ใช่ไหมเขี้ยวเสือลงยันที่จ่าว่า
4: ใช่ครับผู้กองเขี้ยวเสือเป่ามนต์เสกคาถาบังตาไม่ให้เสือผีนั่นน่ะมันมองเห็นพวกเราได้ครับผู้กองครับแต่ก็ต้องระวังนะครับอย่าไปเข้าใกล้รัศมีที่มันจะได้กลิ่นพวกเราได้อะครับไม่ฉะนั้นแล้วก็ต่อให้มันมองไม่เห็นพวกเราอะแต่มันก็สามารถตามพวกเราได้จากกลิ่นของพวกเราครับ

คืนนี้ผมจะถ่ายภาพเสือสมิงตอนมันกลายร่างจ้าเราสองคนจะต้องจับมันคาหนังคาเขาให้ได้นะ

0: าเวอร์หายนะความตายความพัดผ้ามันกำลังจะเกิดขึ้นใครก็แล้วแต่ที่รู้เรื่องนี้จะต้องตายตายตายกันหมดเลยฉันไม่รู้ละฉันไม่รู้ละแค่นี้แหละพวกเธอกลับไปได้ละฉันไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กลับไปซะ
1: คือโอเคครับหมอ
2: เดี๋ยวก่อนแกแม่หมอคะแม่หมอต้องรู้แน่ๆว่านัทจังเป็นอะไรอ่ะแม่หมอบอกพวกเรามาเถอะค่ะ
0: มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากกว่าที่เธอคิดมากนะนัทจันเพื่อนเธอ
3: ชะตาถูกกำหนดไว้หมดแล้วไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแล้วไม่มีใครช่วยได้ด้วย
2: ถูกกำหนดอ่ะมันถูกกำหนดอะไรอ่ะแม่หมอ
0: โอ๊ยฉันบอกแล้วไงว่าไปทันทีฉันไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องนี้ไป
2: ไม่หนูไม่ให้แม่หมอไปไหนทั้งนั้นน่ะแม่หมอต้องบอกความจริงกับพวกหนูมาก่อน
0: อย่าไปจับมือฉันนะ
3: คืนนี้สิ่งต่างๆเรื่องราวมันจะกระจ่างขึ้น

0: าวบ้านในหมู่บ้านผาสมิงทุกคนจะช่วยสูแก้คำสาปข้าพ่อใหญ่ผู้นำแห่งหมู่บ้านผาสมิงจะเอาชีวิตเข้าปกป้องสู
1: พวกเราหมู่บ้านผาสมิงได้เลือกแล้วถ้าสูเดินออกไปตอนนี้สูจะไม่มีวันหลุดพ้นจากคำสาปของเสือสมิง
2: ตอนนี้ผมอยากรู้จักคุณจริงๆนะครับอาจารย
3: ์บางทีถ้าคุณรู้จักตัวตนของฉันจริงๆคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะคะ
2: ผมมั่นใจนะครับว่าผมจะไม่เปลี่ยนใจแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปจากนี้แน่นอนครับอาจารย
4: ์คุณยิงสัตว์ตัวนี้ไม่ได้
5: ทำไมผมยิงไม่ได้

บอกคุณแล้วใช่ว่าคุณไม่มีวันดีเป็นคนถ้าคุณยอมรับตัวเองตั้งแต่แรกคงจะไม่มีใครต้องมาตายแบบนี้

0: จ้า
1: ครับ
0: ผมว่าเราคงไม่ใช่พวกเดียวที่กำลังไปที่นั่นไอ้ปากสามมันกำลังตามพวกเรา
1: แล้วเอาไงดีครับผู้กองครับ

0: กองครับ
1: ครับ
0: บ้านหลังนี้แหละครับเข้าไปด้านในหลังท้ายสุดครับ
1: เดี๋ยวผมจะเข้าไปคนเดียวนะครับจ่ายอยู่ข้างหน้านี้คอยดูอย่าให้ใครเข้าไปเด็ดขาด
0: ครับผู้กองครับแล้วเขี้ยวเสือล่ะครับ
1: ผมไม่ลืมหรอกครับ
0: ผู้กองครับเดี๋ยวครับว่านพางตัวครับคือผมไปหาซื้อว่านพวกนี้ได้จากพวกชาวเขาที่ลงมาขายผักป่าครับว่านพวกนี้นะครับถ้าทาทั่วตัวเนี่ยมันจะช่วยพรางกินตัวจากพวกเสือสมิงได้นะครับเดี๋ยวผู้กองครับเอาว่านนี้นะครับใส่ปากแล้วก็เคี้ยวให้พอแหลกนะครับแล้วก็ถูทั่วตัวเลยนะครับรับรองเลยครับว่ามันจะช่วยพรางกินตัวจากพวกเสือนั้นได้ไอ้พวกเสือสมิงนะครับมันมีประสาทสัมผัสมากกว่าพวกเราถึง7เท่าเลยนะครับ
1: แล้วแค่พรางกลิ่นเนี่ยมันจะทำให้ผมปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: นี่ครับคาถาพรางตัวด้วยครับ
1: คาถานี่จ่าไปเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนครับเนี่ย
0: ก็จากตำราไงครับผู้กองครับก็ผมบอกผู้กองแล้วไงครับว่าผมสนใจเรื่องพวกนี้ผมเชื่อนะครับว่าพวกเสือสมิงอ่ะมันมีจริงนะครับผู้กองครับถ้าผู้กองคิดจะบุกถ้ำเสือนะครับผู้กองต้องเรียนรู้วิธีการหลบและวิธีซ่อนตัวจากพวกมันนะครับ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้คนธรรมดา
1: คือคนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Defense Sale by Ochopeng เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นรายการด่วนพิเศษฮะเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้อยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอาไปทำอะไรน่ะเหรอเอาไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus เอาไปสแกนจ่ายเป๋าตังค์วันนี้จัดมาให้ฮะเครื่องนี้ดูใกล้ๆก่อนว่าเป็น Android ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดๆเนี่ยโหลดได้หมดใช้ได้หมดและแอปเป๋าตังค์ที่เอาไว้รับสิทธิ์เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยได้ไหมได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลยนี่คือ GM Phone ฮะจัดตัวท็อปมาให้นี่คือรุ่น17 Pro Max คุณจะได้ความ Max ทั้งในเรื่องของความสวยนี่โดยเฉพาะนี่รุ่นนี้มีสีส้มนะสวยมากๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเราหรืออยากจะได้สีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็จัดไปได้เลยตามอัธยาศัยฮะคุณได้ทั้งความใหญ่ของหน้าจอนี่มันเป็น 6.9 นิ้วที่ใหญ่มากๆเลยนะและโปรนี้นอกจากจะจ่ายในราคาพิเศษแล้วยังมีโปรผ่อนด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละไม่ถึงพันและของแถมจัดไปให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังในกล่องครบถ้วนนะมีรับประกันให้1ปีเรียบร้อยเดี๋ยวเราแถมพัดลมให้อีก1เครื่องแบบนี้และใครชอบเล่นมือถือ

นานๆดูจอนานๆเอาแว่นฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเอาไว้ถนอมสายตากันให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าอยากจ่ายสดที่หน้าบ้านนะฮะก็จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าอยากผ่อนนะฮะผ่อนเลย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่966บาทมีไม่เยอะจ้ะมีแค่90เซตเท่านั้นและถ้าเกิดใครอยากจะใช้โปรผ่อนเนาะมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้ของผ่อนอีกทีเดือนหน้าเลยฉะนั้นเบอร์โทรฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยใครมีบัตรเครดิตนะก็ผ่อนไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็โทรมาได้เลยสำหรับผมนะผมชอบสีส้มที่สุดผมรู้สึกว่าถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้สีส้มมันเข้ามันคือมันโปรมันแม็กซ์จริงๆนะฮะและนี่คุณผู้ชมฮะสีส้มที่มันเป็นสีส้มของพ.ศ.นี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยก็จะเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้นี่แหละถูกต้องแท้ทรูเลยและตรงขอบนะฮะรุ่นนี้แม้ว่าจอจะใหญ่แต่ขอบบางแล้วก็น้ำหนักเบามากๆฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเลยสบายๆแบบทั้งวันถือได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยรวมทั้งจะพกไปไหนก็สะดวกสบายแต่จอเนี่ยใหญ่นะ 6.9 นิ้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะดูอะไรเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดูเยอะเนาะบนหน้าจอเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องชัดด้วยคุณดูความชัดดิชัดมากและลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลื่อนเปลี่ยนคลิปTikTok เราต้องไถตลอดเราต้องสไลด์ทุก30วิมันเพลิดเพลินมันได้ความใหญ่ความโตมันได้ความชัดความคมและมันได้ความลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นสเปคแบบตัวท็อปจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยากได้มือถือที่เอาไว้คือจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อสแกนจ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆจะซื้อแล้วผมแนะนำว่าอยากให้คือคุณซื้อแบบตัวท็อปเรือธงตัวที่มันสเปคเจ๋งสุดของ GM Phone ไปเลยรวมทั้งถ้าซื้อตอนไหนดีซื้อตอนนี้มันมีโปรผ่อนฉะนั้นผ่อนเดือนละ900กว่าบาทมันคุ้มมากเมื่อกี้สีส้มเห็นไปแล้วเนาะสีดำฮะเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บ่นเนาะว่าเครื่องเก่ามันสแกนไม่ได้มันรับสิทธิ์ไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เลยจัดเครื่องใหม่ไปรับรองฮะว่าคุณไม่ได้แค่สแกนจ่าย 3-4 เดือนเท่านั้นคุณจะได้ใช้ไปยาวๆเลยรวมทั้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะฮะ Navy Blue เผื่อใครเบื่อสีดำและจัดสีน้ำเงินเข้มไปเลยก็ได้ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยมากๆนะออกไปเยอะมากแล้วคือทั้งหมด90เครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือ68เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามีสีไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่อยากจะต้องคิดนานคุณสั่งสีส้มเลยรับรองสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะจัดไปของแถมที่ปกติแถมกับมือถือและคุณอ่ะอยากจะได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคุณดูนะมือถือเครื่องเป็นหมื่นเขายังไม่ถามสายชาร์จเลยนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เราแถมให้เลยแล้วก็มีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้มีพัดลมด้วยอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแบบพกพาเนาะเขาจะพับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น USB เนาะเสียบ power bank ได้ให้ไปด้วย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ไปด้วยอีก1ชิ้นย้ำเลยว่าราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็รับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านก็จะจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากผ่อนดีเลยฮะผ่อน 0% 3เดือนเดือนละ966บาทเท่านั้นของแถมได้หมดนี่เลยแล้วย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีนะอยากได้แล้วก็1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยหลายคนก็บอกคาดหวังว่าอุ๊ยรุ่นท็อปเรือธงฉันน่ะต้องได้ภาพที่สวยคมชัดเพราะว่ากล้องนี่มันเป็นชาไข่มุก3เม็ดแบบนี้อันนี้กล้องหน้าก็ชัดกล้องหลังก็ชัดถ่ายภาพนิ่งก็ชัดถ่ายวิดีโอก็ชัดชัดนะและเนี่ยเจ้าตัวไม่มาแต่เจ้าตัวฝากรูปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ่ายสวยขนาดนี้แม้ในที่ที่มันแสงน้อยแม้ในที่ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนาะมันย้อนแสงแต่ก็ยังถ่ายได้สวยเลยแล้วก็แหมเขาจะโกรธไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่ารูปสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะนี่รูปไหนก็สวยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณผู้ชายที่ต้องถ่ายรูปให้กับคุณผู้หญิงนะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วไม่ถูกใจสักทีเปลี่ยนมือถือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามือถือดีมันมี AI อัจฉริยะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยย้ำว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนาะถ้าคุณอยากจะจ่าย 2,899 บาทยินดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนผมว่าผ่อนเวิร์กมากนะสำหรับยุคนี้พ.ศ.นี้นะ 0% 3เดือนเดือนละแค่900กว่าบาทรับประกันให้1ปีแล้วก็ GM Phone นะเขาจะมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการอยู่แล้วทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าศูนย์บริการไหนเนี่ยก็โทรไปในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาไปรับสิทธิ์กันเนาะเดือนละ900กว่าบาทเองอะ

แล้วก็สิทธิ์เนาะก็จะได้เดือนละพันอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือคุณจะเป็นสแกนรับสิทธิ์ยังไงอะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยฮะรับรองเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนอ่ะเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาแค่3นาทีอ๋อตอนนี้สีส้มเลยแค่17เครื่องหรอเนี่ยสีส้มมันสวยขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ดีไซน์เป๊ะปังเวอร์แบบนี้จัดไปได้เลยฮะย้ำอีกครั้งว่าสีส้มเหลือน้อยเต็มทีทั้งหมดมีเหลือแค่38เซตเท่านั้นเคสก็มีให้ฟิล์มกันรอยก็มีให้ฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะเบอร์โทรคือ1252นะฮะ1252และแน่นอนตอนนี้สายน่าจะแน่นสายน่าจะเต็มฉะนั้น LINE แอดมาแอดช็อปวัน31นะหรือว่า QR code เนี่ยอยู่มุมขวาล่างคุณถ่ายแชะมาก็ได้เอาเครื่องเก่าถ่ายแชะไปก่อนนะเดี๋ยวเครื่องใหม่ไปถึงรับรองจะสนุกเราใจกว่านี้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมถือให้ดูสักรอบนึงดีกว่า3สีนะ3สีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีส้มนะฮะส้มเด่นสวยงามชัดเจนถ้าดีไซน์นี้แนะนำสีส้มเลยสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเข้มๆเลยนะฮะอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เผื่อบ้านไหนมีผู้ใหญ่2ท่านเดี๋ยวจะสลับกันฉะนั้นท่านนึงก็น้ำเงินท่านนึงก็สีดำก็ได้สีดำคลาสสิกตลอดกาลฮะสวยทั้ง3สีแต่ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยเต็มทีและเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของดีไซน์นี้ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าโปรวันนี้คุ้มมากให้เยอะที่สุดแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ทุกท่านนิดนึงนะฮะเวลาท่านอยู่บ้านเล่นมือถือนานๆหรือว่าดูทีวีเยอะๆรบกวนใส่แว่นที่เราแถมให้ด้วยอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut นะมันจะเหมือนกับแว่นใสแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆได้เป็นอย่างดีอันนี้หลายบาทนะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลยฟรีๆจ้ะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลือกสีก่อนสีส้มสีดำสีน้ำเงินของแถมในกล่องไม่ต้องเลือกนะฮะได้ไปหมดทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังพัดลมอีก1ตัวแว่นกรองแสงสีฟ้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติแล้ว 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนเลยฮะ 0% 3เดือนเดือนละแค่966บาทไม่ว่าสดไม่ว่าผ่อนรับประกัน1ปีและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยรวมทั้งใครผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนาะรับของก่อนผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลย1252ฮะ1252โทรตอนนี้เลยจ้ะอ่ะหลายคนบอกว่าเป๋าตังค์มันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆมันใช้ได้ทุกแอปมันเป็น Android เนาะคุณผู้ชมฉะนั้นแอปเนี่ยมันจะโหลดโอ้โหอันนี้เยอะเลยนี่ผมโหลดมาทุกแบงค์เลยขออนุญาตสไลด์ให้ดูหน้านี้หน่อยหน้านี้เป็นโซเชียลเป็นแบงค์และรวมทั้งแอปรับสิทธิ์จะเป็นทางรัฐอันเก่าหรือเป๋าตังค์อันใหม่ที่เอาไว้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ก็โหลดแล้วสแกนจ่ายได้ที่สำคัญสเปคเทพรุ่นท็อปเรือธงขนาดนี้รับรองเลยว่าจ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ก็สแกนทียืนคุยกับแม่ค้าอีก3นาทีแล้วมันไม่ไปสักทีอันนี้รับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจฉะนั้นเหลืออีกแค่30กว่าวินะฮะกับอีก14เครื่องสุดท้ายจะเลือกสีไหนนะเหรอแม็กเชียสีส้มฮะหรือว่าถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดำก็ดีน้ำเงินก็ดีของแถมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องเลือกครบหมดนี่เลยอย่าลืมนะว่าปกติซื้อมือถือไม่ได้แถมพัดลมซื้อมือถือไม่ได้แถมแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่วันนี้แถมให้นะฮะ1252ฮะ1252ราคานี้ผ่อนได้ 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองเบอร์โทรอีกรอบ1252หมดเวลาแล้วฮะขอให้โทรทันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะวันนี้รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาในช่วงของปัญญาสร้างสุขนะคะเราจะมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระกิติโสพลวิเทศนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดนาคปรกนะคะท่านเป็นพระธรรมทูตค่ะที่เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะนะคะที่ต่างประเทศจะเป็นอย่างไรท่านจะนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าอะไรให้เราฟังและเราจะได้อะไรจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะโดยที่เราเป็นผู้รับรู้ผู้ดูและผู้เฝ้ามองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: มัสการค่ะ
1: ขอเชิญขึ้นนั่งสนทนาด้วยกัน
0: ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอ้อมได้นั่งอยู่กับพระกิติโสพลวิเทศนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรกนะคะก็ท่านเป็นพระธรรมทูตนะคะในก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องไปเผยแผ่ธรรมะให้กับบรรดาญาติโยมไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวอ้อมคงจะต้องขออนุญาตนะคะเรียกท่านเจ้าอาวาสว่าพระอาจารย์นะท่านนะคะหรือท่านได้เรียกหลวงพ่อดีคะหลวงพ่อสบายดีนะคะแล้วตอนนี้หลวงพ่อกลับมาที่เมืองไทยมาอยู่ตลอดหรือว่ายังไงคะ
1: ก็ไปๆมาๆในเทศกาลพรรษาก็จะมาอยู่พรรษาที่จุ
0: ดใหญ่อ๋อพรรษาก็ยังท่านจะต้องมาจำวัดที่เมืองไทยค่ะแล้วเมื่อกี้ที่อ้อมบอกคุณผู้ชมว่าหลวงพ่อเป็นพระธรรมทูตบางอ้อมเชื่อว่าคุณผู้ชมบางคนไม่เข้าใจคำว่าพระธรรมทูตว่าคืออะไรรบกวนหลวงพ่อช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะ
1: คือท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าพระธรรมทูตคือพระผู้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปให้กับทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจคือธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยทูตะคือแสงสว่างนำแสงสว่างไปให้กับทุกคนได้เข้าใจเรื่องเข้าใจอะไรเข้าใจชีวิตจิตเรียกว่าธรรมทูต
0: นี่คือจุดมุ่งหมายและความหมายของคำว่าพระธรรมทูตคือให้ทุกคนโดยที่เราไม่เลือกเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์หรือเปล่า
1: ไม่ต้องเลือกหรอกคือเป็นมนุษย์ชาติที่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าแล้วเนี่ยต้องเรียนได้หมด
0: ก็ไม่ได้หมายถึงว่าการที่เป็นพระธรรมทูตเนี่ยเราจะไปให้ธรรมะเฉพาะคนไทยที่อาศัยต่างแดนอันนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยควรจะให้ทั้งนั้นควรให้หมดเลย
0: ไม่มีขีดจำกัดไม่มีใดๆเลย
1: ไม่มี
0: แล้วตอนนี้ที่หลวงพ่อไปมาเนี่ยหลวงพ่อเป็นพระธรรมทูตไปมากี่ประเทศแล้วอะคะ
1: ก็ไปมากไปทำงานอยู่อินเดียด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ประจำเลยไม่เคยกลับใน16ปีทำงานที่โน่นสร้างวัดที่โน่นจากนั้นกลับมาก็ไปอยู่นิวซีแลนด์8ปีออกจากนิวซีแลนด์ก็เดี๋ยวนี้ก็สร้างทั่วไปแต่ว่ายังไปดูแลวัดที่สร้างไว้อยู
0: ่คือ
1: ส่วนปฏิบัติธรรม
0: เท่าที่อ้อมคำนวณเอาคร่าวๆเนี่ยหลวงพ่อแทบไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยอยู่ต่างประเทศเป็น30ปีได้นี่คือหน้าที่ของพระธรรมทูตที่จะต้องไปมาเพื่อที่จะนำแสงสว่างคำสอนของพระพุทธองค์ไปบอกกล่าวกับคนทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่คือเราต้องภาคภูมิใจว่าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยประเสริฐที่สุดดีที่สุดในความรู้สึกของเราคนอื่นก็จะคิดยังไงไม่รู้แต่ในเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้ของประเสริฐที่สุดดีที่สุดและปฏิบัติไปเพื่อความพ้นทุกข์ให้เกิดความสงบของชาวโลกเนี่ยไม่ฆ่าไม่แกงกันไม่ทำร้ายกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะทำ
0: และสิ่งที่หลวงพ่อทำอะค่ะพอเราไปอยู่อเมริกา16ปีในปีแรกกับปีที่16ความสนใจในแสงสว่างอันนี้เนี่ยที่หลวงพ่อนำไปบอกเขาเนี่ยได้รับความสนใจจากคนฝรั่งเยอะไหมคะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: เยอะๆคือไปแรกๆก็ยังก็เริ่มรู้ต้องเรียนภาษาเขาก่อนให้เข้าใจพอต่อมาก็มีพระมาบวชด้วยมีลูกของถิ่นของอเมริกาเขามาบวชเป็นพระ
0: คนฝรั่งค่ะ
1: ฝรั่งมาบวชเป็นพระบวชตลอดชีวิตทิ้งทรัพย์สมบัติมาอยู่เรียนด้วยกันปฏิบัติธรรมช่วยเหลือวัดวาอารามกันเยอะแยะ
0: งั้นต้องขออนุญาตถามต่อนะคะว่าหลักธรรมในข้อไหนหรือคำสอนในข้อไหนที่ทำให้ฝรั่งเนี่ยเขาสนใจและเขาเห็นว่าธรรมะเนี่ยมีแสงสว่างที่จะนำพาเขาไปสู่การดับทุกข์ได้คะหลวงพ่อ
1: คือสมาธิอย่างเดียวดีที่สุดสมาธิกับปัญญาเนี่ยพอเกิดสมาธิและปัญญาเราเกิดมีความสงบสอนให้เกิดความสงบให้ได้
0: คือฝรั่งเขาไม่สงบเหรอคะหรือจริงๆคนไทยมันก็ไม่สงบเหมือนกันนะคะจริงๆใครๆก็ไม่สงบ
1: คือถ้าไม่เรียนไม่รู้ล่ะถ้าปฏิบัติถ้าเกิดตามคำสอนพุทธเจ้าจริงๆนะจะสงบแต่เรามีพระพุทธเจ้าจริงแต่เราไม่ตามท่านเลยไม่สงบไม่ได้ว่าโยมนะ
0: คือเรามีแต่เราไม่เดินตาม
1: ใช่
0: เรามีแค่ไว้มีเฉย
1: ๆใช
0: ่แล้วแต่ฝรั่งกลุ่มนั้นหรือว่าคนท้องถิ่นที่พื้นที่ที่หลวงพ่อไปเนี่ยเขาเชื่อแล้วเขาเดินตามเพราะฉะนั้นสมาธิที่เขาได้เรียนหลวงพ่อได้สอนเขาว่ายังไงอะคะ
1: ก็สอนง่ายๆไม่ได้สอนอะไรยากชีวิตประจำวันเราเนี่ยอย่างลมหายใจเข้าออกเนี่ยน
0: ะ
1: ทุกคนมีลมหายใจแต่พยายามไม่มีสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามีอะไรมากระทบจิตหน่อยก็กลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกและสักพักมันก็สงบเย็นไม่ยากตรงไหนขอให้ไปอยู่ที่ลมหายใจให้ได้ส่วนมากเราจะไม่อยู่ที่ลมหายใจละเราจะไปอยู่เรื่องอื่นทั้งหมดถ้ากลับมาที่ลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆได้ชัดเจนไม่นานแล้วก็เกิดความสงบเย็นพอได้ความสงบเย็นแล้วเขาก็จะเกิดสติเกิดปัญญาชัดเจนขึ้นก็จะเห็นของจริงพระพุทธเจ้าเราก็สอนเรื่องนี้ให้กลับมามองดูตัวเองไม่ต้องไปมองที่อื่นมองดูที่ใจเนี่ยหาวิธีสอนอย่างนี้
0: คือในขณะที่ย่องฟังหลวงพ่อก็เมื่อกี้ก็หลับตาแล้วดำตามผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมลองทำตามดูนะคะนั่งฟังไปแล้วหลับตาควรจะหลับตาไหมคะ
1: หลับตาได้ก็ดี
0: ค่ะ
1: แล้วยังไงคะก็หลับตาแล้วเราก็ไปโฟกัสหรือไปปฏิบัติกำหนดลงที่ลมหายใจนะที่ลมหายใจเราแหละลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วเราเมื่อกำหนดแล้วเราก็ดูให้เห็นมีสติรู้ปัญญาเห็นชัดเจนลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจไหลลึกหรือตื้นยังไงให้ชัดเจนเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความสงบเย็นเย็นๆไปเรื่อยๆความสงบเย็นเนี่ยคือสมาธิแหละแล้วก็จะเกิดปัญญา
0: คือในระหว่างที่เรานั่งอยู่คือถ้าเราเป็นรูปแบบเราก็คือนั่งสมาธิอยู่ปฏิบัติธรรมกันไปในสถานที่ปฏิบัติที่วัดแต่ว่าเราใช้วิธีดูลมหายใจกันแบบนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นชนชาติเผ่าพันธุ์ไหนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต
1: ่ทุกคนมีลมหายใจ
0: ทุกคนสวยรวยจนทำได้ทุกคนเหมือนกันเลย
1: เหมือนกันหมดอ
0: ่ะแต่จะได้มากจะได้น้อยความแตกต่างกันอยู่ที่ตรงไหนคะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: แตกต่างกันที่บารมีที่สั่งสมมาอย่างบางคนเนี่ยมาปฏิบัติเพียงแ
0: ค่
1: เดียวรู้เรื่องรู้เรื่องเลยทั้งที่เขาก็เป็นนักการศาสนาของเขาเคยนับถือมาตั้งนานแล้วเขามารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยเพิ่งจะเห็นของจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเขาก็เลยตามพระพุทธเจ้าตามพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปเลยเอาอย่างจริงจังแล้วลดละปล่อยวางของเก่าหมด
0: ง่ายๆคือคนที่ได้เห็นได้สัมผัสก็คือการที่เขาเพิ่งได้รู้สึกตัวใช่ไหมคะ
1: ใช่คือจะได้สติก็เรียกมีสติมีปัญญา
0: คือสมาธิจะนำพามาซึ่งสติและปัญญาพร้อมๆกันควบคู่
1: ก
0: ันนี่คือสิ่งที่มนุษย์หลายๆคนตามหาแต่เราหาไม่เจอทั้งๆที่มันอยู่แค่ปลายจมูกเรา
1: แค่นี้อยู่แค่นี้ไม่ไกลหรอกแต่ทั้งนี้ถ้าว่าเราปฏิบัติกันจริงๆก็ได้นี่กำลังเป็นที่นิยมของคนทั่วไป
0: ค
1: นที่มีสติปัญญากำลังพิจารณากันดูถึงเมื่อไม่นานมาได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับที่รางวัลของศาสนาพุทธได้รับการยกย่องของนักการศาสนาที่ประชุมที่เจนีวาว่าเป็นศาสนาที่สงบเย็นและให้เกิดสติปัญญาควรได้รับรางวัลดีเด่นของโลกศาสนาพุทธเรา
0: วิทยาศาสตร์เริ่มพิสูจน์ได้แล้วเพราะว่า 2,000 กว่าปีวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการทำอานาปานสติกับเพียงแค่ลมหายใจใช่ไหมคะแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เริ่มพิสูจน์ได้แล้วก็ในความเป็นจริงต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ก็ให้ความสนใจกับสิ่งนี้มาพอสมควรแล้วเขาก็เห็นผลชัดว่าการมีสมาธิเนี่ยมันนำพาซึ่งสติปัญญาที่ลึกซึ้งมากกว่าการที่เราเรียนในโรงเรียนปกติไหมคะหลวงพ่อ
1: มันก็เข้าใจมากขึ้นพอเกิดสติปัญญาเข้มแข็งขึ้นก็สามารถลดละได้เองไม่ต้องบังคับ
0: เราเรียนเพื่อเราเรียนรู้ที่จะมีสมาธิเราทำสมาธิเพื่อที่จะเกิดสติและปัญญาเพื่อที่ให้มันเข้มแข็ง
1: ใช่เข้มแข็ง
0: ในการดำเดินชีวิตเหรอคะหลวงพ่อ
1: ดำเนินชีวิตแล้วก็จะลดละปล่อยวางพอปล่อยและวางได้จะมีความสุขทุกอย่างถ้าปล่อยวางได้จะมีความสุข
0: ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วสิ่งที่หลวงพ่อได้คุยกับลูกศิษย์ที่เป็นคนต่างชาติหลายๆชาติเนี่ยสิ่งที่เขาตอบกลับมาเหมือนกันคืออะไรคะสำหรับเมื่อได้เขาได้เริ่มเรียนสมาธิแล้ว
1: เราก็จะได้ฟังจากคำพูดเขาไม่ง่ายๆเมื่อเข้าใจแล้วเขาบอกว่า calm and clean และ clear
0: สามซีนะคะ
1: calm สงบแล้วก็ clean
0: สะอาด
1: ใจเขาสะอาดเคลียร์ชัดเจนเหลือเกิน
0: คือความใส
1: ไปเลย โอ้ยเขาได้อะ
0: คือคอนเซ็ปต์เขาชัดมากเลย
1: ชัดมากเลย
0: และนี่คือคอนเซ็ปต์ที่มันจริงด้วยถูกไหมครับ
1: จริงที่พุทธเจ้าเราพูดมานานตั้งมานานแล้ว 2,000 กว่าปีแล้ว
0: ที่มันไม่มีขีดจำกัดไม่มีข้อจำกัดจริงๆสำหรับธรรมะนะคะ
1: ไม่มีคร
0: ับนั่นคือสหรัฐอเมริกาในช่วง16ปีแล้วพอหลวงพ่อต้องไปอยู่แถวแถวแถบเกาะแถวแถวนิวซีแลนด์แถวออสเตรเลียก็มีความต่างหรือความเหมือนกันยังไงคะหลวงพ่อ
1: ความรู้สึกของคนเราทั่วโลกเนี่ยทุกข์หรือสุขจะเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ทุกข์หรือสุขเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเมื่อทุกแห่งมีความสัมผัสได้สุขทุกข์ยังไงมันเหมือนกันก็แก้ก็ต้องแก้เหมือนกัน
0: คือ
1: พระพุทธเจ้าเราเป็นศาสดาเอกผู้แก้อยู่แล้วก็คำนี้สอนชัดเจนอยู่แล้ว
0: แต่คำนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ชัดมากเลยนะคะมันไม่มีเงื่อนไขในความทุกข์หรือความสุข
1: ใช
0: ่ต่อให้คุณรวยล้นฟ้าหรือคุณ

0: เราก็มีเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แล้วอะไรที่ทำให้มันต่างกันนะครับหลวงพ่อทำไมคนทำได้บางคนทำไม่ได้
1: ที่ต่างกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจหนึ่งหรือบารมีที่ภาษาพระเราเรียกว่าบารมีมันแตกต่างกันและก็การได้ยินได้ฟังการมีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนฝูงมีผู้แนะนำที่ถูกต้องมันก็จะมีถ้ามีแล้วมันก็จะเหมือนกันหมดฉะนั้นจริงอาตมาจริงได้รับถืออนุสรณ์วิเศษว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ของเราพระชนมายุได้ร้อยปีก็เลยรับเป็นประธานสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลขึ้นที่พุทธมณฑลสร้างขึ้นแล้วก็ซึ่งได้การช่วยเหลือของพระมหาเถระแล้วก็ญาติโยมผู้ที่มีฐานะได้ช่วยกันทำกันขึ้นที่พุทธมณฑลแต่ก็ยังทำกันอยู่เรื่อย
0: ๆคำว่ามีฐานะอันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้แปลว่ามีฐานะแปลว่ารวยจริงๆทุกคนมีฐานะหมดจะรวยมากหรือรวยน้อยเราล้วนแล้วแต่มีฐานะที่พึงจะทำได้ซึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายๆคนถามว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเพราะอะไรทำไมเราถึงปฏิบัติอยู่บ้านไม่ได้ต้องอธิบายคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยชัดแจ้งนะคะถามหลวงพ่อดีกว่าว่าเราจำเป็นจะต้องเดินทางไปที่สถานที่ปฏิบัติไหมคะหลวงพ่อ
1: สมควรจะไปเพราะว่าเบื้องต้นก่อนจะไปโรงเรียนเราต้องขึ้นอนุบาลไปอะไรๆก่อนก่อนจะเรียนชั้นสูงได้เราต้องไปหาครูอาจารย์แนะนำก่อนเหมือนกันต้องพึ่งกัน
0: อ๋อมันเหมือนกับเราจะเรียนหนังสือเราอ่านออกจริงแต่ก่อนจะอ่านออกมันไม่ใช่ว่าพ่อแม่เราสอนอย่างเดียวมันต้องมีครูบาอาจารย์สอนอันนี้ก็แสดงว่าจำเป็นในฐานะเป็นการเปิดก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะว่าที่พุทธมณฑลน่ะมีเด็กไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเดือนก็หลายรอบแล้วก็ยังไม่มีสำนักปฏิบัติที่แน่นอนก็เลยไปสร้างให้แต่ก็งบประมาณก็แล้วแต่คนจะร่วมบริจาคนะที่พูดที่ว่าม
0: ันต้องใช้เยอะไหมคะหลวงพ่อ
1: ก็จะใช้อยู่ประมาณที่50กว่าล้านแต่ว่าจะไปได้หลายเปอร์เซ็นต์นั่นแหละ
0: คือถ้าเรามองบางคนอาจจะบอกว่า50กว่าล้านนี่เยอะเหลือเกินแต่หลายๆที่เขาก็มีจำนวนที่แตกต่างกันแต่เราต้องดูความจำเป็นซึ่งอ้อมก็เชื่อว่าถ้ามันทำให้เกิดเขาเรียกว่าปัญญาในระยะยาวทำให้พี่น้องของเราพึ่งพาตัวเองได้มีธรรมะเป็นสรณะมีพระพุทธองค์เป็นสรณะมันก็คุ้มค่าในการที่จะลงทุนบางคนลงเงินแต่เจ้าตัวที่ไปปฏิบัติธรรมอันนั้นต้องลงแรงลงใจแล้วถ้าคนจะไปปฏิบัติธรรมสิ่งที่เขาจะต้องพกไปด้วยคืออะไรคะหลวงพ่อ
1: ก็คือต้องเตรียมใจให้พร้อมที่จะพกออกไปใจพร้อมที่จะต้องไปปฏิบัติเป็นที่ทำไว้เนี่ยแล้วก็ดังนัดกันว่าที่กล่าวเมื่อกี้ว่าญาติโยมทุกคนก็ช่วยกันบริจาคก็เลยนัดกันเป็นงวด
0: ๆ
1: อย่างวันที่2เดือนตุลานี้แล้วก็จะนัดกันไปร่วมกันทอดพระป่าเป็นกองทุนก็เรียกระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาจิตใจให้ดีมีความสุขกัน
0: ค่ะอ้อมเชื่อว่าศูนย์นี้จะพัฒนาจิตใจเพราะเมื่อไหร่ที่เราภาวนามันคือการพัฒนาใช่ไหมคะพัฒนาจากขั้นหนึ่งไปสู่ขั้นหนึ่งสู่ขั้นหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการพัฒนาจิตใจของพี่น้องเยาวชนหรือว่าของเพื่อนร่วมโลกของเราได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้จำกัดเพศและวัยแล้วก็เชื้อชาติใช่ไหมคะ
1: ทุกคนเปิดได้หมดเข้าได้หมดทุกคนปฏิบัติได้หมดทุกคน
0: ลองดูนะคะคุณผู้ชมดูรายการเราเสร็จนะคะลองดูว่าถ้าเกิดว่ามองหาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็แล้วแต่ถ้ากลับมาเมืองไทยมาที่กรุงเทพหรือวางปักหมุดเอาไว้นะคะที่พุทธมณฑลบริเวณไหนคะหลวงพ่ออ
1: ยู่ด้านหลังห้องประชุมใหญ
0: ่ค่ะ
1: ด้านนอกเลยนะ
0: ก็ต้อนรับทุกคนสามารถไปปฏิบัติได้หลวงพ่อจะเป็นวิปัสสนาจารย์สอนเอง
1: มีหลายรูปด้วยกันที่เป็นอาจารย์สอน
0: ค่ะลองดูนะคะลมหายใจอยู่แค่ปลายจมูกแต่บางทีจับมันไม่ค่อยทันค่ะสมาธิก็ไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าเกิดสิ่งนี้ไม่ดีจริงพระธรรมทูตของเราคงไม่ต้องทำงานกันจนถึงทุกวันนี้หรอกนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะ
1: ก่อนขออนุโมทนาความสุขความเจริญสาธุ
0: ค่ะทุกท่านได้ทำความรู้จักนะคะกับคำว่าพระธรรมทูตแล้วนะคะอ้อมเชื่อว่าหลายๆคนเคยสงสัยคำนี้วันนี้น่าจะกระจ่างขึ้นค่ะในช่วงของปัญญาสร้างสุขที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้มาในช่วงของธรรมะชิวๆดีกว่าเรื่องของความเครียดไม่เข้าใครออกใครนะคะไปติดตามดูว่าคำถามของวันนี้จะเกี่ยวอะไรกันบ้างและมีคำตอบอย่างไรไปติดตามค่ะ

0: สวัสดีค่ะชื่อสวรสอัครจินดานนท์อยากจะถามพระอาจารย์ว่าเป็นคนเครียดจะจัดการกับความเครียดยังไงดีคะ
1: มีคำถามถามมาว่าเป็นคนเครียดจะจัดการกับความเครียดอย่างไรนะที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แห่งนี้มีคำตอบให้ท่านได้เห็นแม้เขาจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนหนักมากมีการแข่งขันสูงมากสอบยากมากมีความเครียดมากแล้วก็มีวิธีจัดการคือมีพื้นที่สีเขียวที่เราได้เห็นกันนี้ให้ได้มาพักสายตาได้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกล้าอยู่กับธรรมชาติจะทำให้ใจเราเบาบางแล้วก็ได้ผ่อนคลายแต่การที่เราอยู่แต่กับสิ่งที่เป็นวัตถุมากๆเล่นอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มากๆเล่นเกมมากๆหรือว่าเราอยู่แต่กับของที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมากๆจะทำให้เราเครียดทำให้เรากังวลทำให้เรานั้นรู้สึกอึดอัดได้เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี่แหละที่จะทำให้เรานั้นลดความเครียดลงได้อีกประการหนึ่งก็คือการฝึกฝนการทำสมาธิการสวดมนต์ทำให้จิตใจของเราสงบเมื่อจิตใจสงบก็จะทำให้เรานั้นไม่คิดเรื่องที่ทำให้เราเครียดทำให้เรานั้นรู้สึกเบารู้สึกสบายรู้สึกคลายจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าเรื่องของสมาธิก็จะช่วยทำให้เรานั้นเบาแล้วก็ผ่อนคลายได้ถ้าใครมีความเครียดก็ออกไปหาธรรมชาติใครมีความเครียดไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิช่วยให้ชีวิตของเรานั้นผ่อนเบาคลายแล้วก็ออกจากความเครียดได้โดยง่ายขอเจริญพร

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ที่พี่เคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
6: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
8: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
9: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
10: เงินดีไหม
9: ดีมาก
11: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
9: จัดไป
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
14: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
15: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่ออย่างจงเลียนไหม
16: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอล่า
17: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
18: ่ประคองใครเราเหรอแล้วเขาเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
19: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: ใต้ล่า
12: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30
13: พิเศษลูกค้า AAS
12: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: จริงหรือมั่ว X Person แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์
21: อะไรแม่จิ๋มอะไร
20: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
12: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
22: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
23: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
22: ึ่
23: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กหมอปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
24: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
23: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเหอะ
20: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
25: มาแล้วค่ะ
26: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
25: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะ
27: อยากอุ่นน้องเชฟเอง
28: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
25: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
29: เข้าใจค่ะพีกอะค่ะ
30: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

0: อ้าวจานอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
1: ได้เวลาหมวดโยบอกเรียนละถึงได้เอนเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
3: สวยมาก
4: โดมอยู่ไหน
1: พี่ดิน
4: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
1: ฉันอยากเป็นเด็กควีนนี่พี
5: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
6: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี
7: ่งั้นคืนดีกันสิ
8: ไม่กาแฟมาแล้วครับ
9: กัดตัวดูเลย
10: เอ้ง
7: ยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดมันไปตรงนี้เลยค่ะ
11: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
12: มือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
11: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
13: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ซีเครตบาร์ห้ามเลทนะห้อง private เหมือนเดิม
11: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
14: ผมถึงแล้วนะ
12: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมตัวเดินไม่ได้นะ
14: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นอีหยังกัน
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา 20:00 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
17: วิ่งสดใสมาก
16: ไปเก็บกันเถอะแล้ว
18: ไปดูน้ำให้ก่อน
16: บอกแล้วมันลื่น
19: พี่พี่หนูเจอหนูเจอนี่นี่นี่ดู
3: ไหน
2: บ้า
19: อยู่ไหนอ่ะ
7: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31

กไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

0: นมัสการพระคุณเจ้าค่ะพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเจ้าค่ะเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นเรื่องปกติในมนุษย์ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่
0: มนุษย์ของเราเนี่ยก็ต้องมีการแบบอยากเขาเรียกว่าอะไรนะต้องยึดตรงนั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถืออันนี้ต่างๆนะแต่วิธีการเราจะพยายามลดให้มันน้อยลงเนี่ยจะทำยังไงเจ้าคะ
1: เรามีคำพูดที่สำคัญมากเลยนะเขาเรียกว่าถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สามอย่างนี
1: ้ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต

0: ล้วมีคนถามว่าปล่อยวางได้ไหมปล่อยวางได้ไหมเรามีคุณพ่อคุณแม่เราปล่อยวางได้ไหมเรามีโฉนดที่ดินเราปล่อยวางได้ไหมเรามีสัญญาไปทำสัญญาแล้วไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเราปล่อยไปเถอ
1: ะ
0: เราเปิดร้านขายของเราไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นหรอกเปิดบ้างไม่เปิดบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกเรามีแม้แต่ชีวิตของเราเองเรามีภาระหน้าที่แล้วเราก็บอกว่าโอ้ยเราไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นหรอกปล่อยวางซะเถอะอะไรเงี้ยนะเราต้องเข้าใจนะว่าอะไรต้องยึดอะไรต้องวางอะไรต้องลดละอันนี้สำคัญมากคนทุกวันนี้โอ้ยไม่ต้องปล่อยวางปล่อยวางอันนี้ก็ต้องมาถามอีกว่าปล่อยวางอะไรยึดอะไร
1: ตอนนี้เหมือนบางทีแล้วความเข้าใจของคำนึงของเราเนี่ยเราอาจจะตีความกันคนละแบบเราเข้าใจกันคนละแบบคำว่าปล่อยวางอย่างนี้บางคนก็บอกว่าฉันขอปล่อยวางฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวฉันจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยฉันปล่อยไปแล้วอะไรความเข้าใจของภาษา
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งแตกต่างกัน
0: มันแตกต่างกันแน่นอนอย่างสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจก็คืออะไรที่ดีเรายึดเอาไว้ได
1: ้
0: จริงไหมเหมือนกับเราเห็นเพชรกับก้อนกรวดระหว่างเพชรกับก้อนกรวดเนี่ยไม่ว่าเพชรจะมีน้อยหรือก้อนกรวดจะมีมากเราควรจะเอาอะไรแลกกับอะไรถ้าเราจะถือขึ้นไปติดตัวเนี่ยแน่นอนเราต้องเอาเพชรจริงไหม ก้อนกรวดแล้วก็ทิ้งไว้เพราะว่ามันมีมากมันหาง่ายพูดง่ายๆเดินไปข้างหน้าหาข้างหน้าก็ได้หรือบางสิ่งที่บางคนก็แล้วกันบางคนเนี่ยเราอาจจะเช่นแต่งงานแล้วมีลูกแล้วทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ต้องหาทางปล่อยวางนะปล่อยวางระหว่างสามีภรรยาเนี่ยง่ายไหม
1: ไม่ง่ายค่ะ
0: ไม่ง่ายยังมีลูกอีกนะ
1: ลูกได้ยิ่งยาก
0: ยิ่งยากยังมีทรัพย์สินสมบัติทะเบียนสมรสทรัพย์สินสมรสอีกนะ
1: ค่ะ
0: ยังมีคู่ของฝ่ายคุณพ่อคุณแม่อีกนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยังมีญาติมิตรบริวารเพื่อนฝูงที่เป็นอุปสรรคในการปล่อยวางกว่าจะวางอะไรได้นี่ไม่ใช่ง่ายน้องพลอยน้องพลอยอาจจะเห็นคนฆ่าตัวตายตามข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์นะเห็นคนที่ยิงตัวตายฆ่าตัวตายกระโดดตึกตายสารพัดอย่างนั่นเขาคิดว่าปล่อยวางนะหนีภาระหนีปัญหาหนีอุปสรรคเพราะว่าปล่อยวางไม่ได้กับสิ่งเหล่านั้นปล่อยวางทางใจนี่ปล่อยไม่ได้มันไม่ใช่ปล่อยนักโทษนี่มันไม่ใช่ปล่อยนักโทษที่ออกจากคุกแล้วออกมาอย่าลืมว่าออกจากคุกวางได้แล้วหมดภาระแล้วไม่ต้องไปติดถูกเรือนจำจะกักขังอีกแล้วนะแต่ออกมาข้างนอกนี่เขาอาจจะนึกไม่ถึงว่าหนักกว่าอีกเพราะอะไรเพราะถูกจองจำด้วยความยึดมั่นถือมั่นหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรายึดมั่นอะไรบ้างที่เราวางไม่ได้เลย
1: เรื่องของอาจจะทรัพย์สมบัติไหมคะ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: ถ้าบอกว่า
0: เงินเดือน
1: ถ้าเราไม่มี
0: เงินถ้าเขาถ้าทำงานแล้วไม่จ่ายเงินเดือนเราต้องทวงเราต้องฟ้องร้องตำแหน่งมีตัวตนไหม
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: มีมีบริวารมีตัวตนไหม
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีทรัพย์มีตัวตนไหม
1: มีค่ะ
0: มี
1: มีคนยอมรับนับถือ
0: มีเกียรติมีคนยอมรับนับถือถ้าสมมติว่าเราไปที่ใดที่หนึ่งไม่ได้นั่งเก้าอี้ข้างหน้าเราเป็นประธานแต่ว่าเขาให้นั่งข้างหลังเกิดอะไรขึ้น
1: เราจะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ให้ความสำคัญเรา
0: ถ้าไปที่ใดที่หนึ่งโหเราเนี่ยนะเป็นตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้นะไม่มีคนมาต้อนรับเลยเกิดอะไรขึ้น
1: รู้สึกแย่เหมือนกัน
0: แย่หมอนั้นผิดหรือว่าเราผิด
1: ค่ะ
0: แต่บางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเราไปเป็นไปแบบธรรมชาติไม่มีใครมาต้อนรับยิ่งดีนะ
1: ไปแบบเงียบๆ
0: เงียบเงียบก็เหมือนเราเดินเข้าบ้านมีใครต้อนรับเราไหมเราเดินเข้าบ้านเราอ่ะ
1: มีบ้างค่ะมีค่ะก็สามตัวที่บ้าน
0: สามตัวที่บ้าน
1: วิ่งเข้ามาหา

0: ดีใจมาก
1: ดีใจว่าเขาต้อนรับถ้าเขาไม่ต้อนรับเราก็ไม่ว่าอะไร
0: แต่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้น่าจะมีอะไรผิดปกติ
1: เงียบเงียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยตัวตนของเรามันก็มีความสำคัญแต่อย่าสำคัญตลอดเวลาว่าเราต้องใช้ตัวตนเพราะหลายครั้งที่เรามีตัวตนเนี่ยมันสร้างปัญหาแก่เรามากนะและสร้างปัญหากับคนอื่นด้วยเพราะเขาต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สมกับฐานะของเราเช่นเดียวกันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาระหว่างสามีภรรยาระหว่างคนในองค์กรถ้าเราลดอัตราตัวตนลงเราก็จะเห็นน้ำมันใสขึ้นการสร้างอัตราตัวตนมันเป็นการปิดกำแพงเลยนะก่ออิฐปิดกำแพงเลยนะแล้วจะไม่มีทางที่จะเห็นอีกฝั่งหนึ่งได้ว่าเขาพูดอะไรเขากำลังพูดถึงอะไรเรียกร้องอะไร
0: เหมือนโดนหลอกด้วยคำว่าตำแหน่งโดนหลอกด้วยคำว่ายศถาบรรดาศักดิ์แล้วเวลามีใครพูดอะไรปุ๊บเราจะไม่สนใจ
1: ใช่
0: หร
1: ื
0: ออาจจะไม่ได้ยินค่ะ
1: ใช่ฮะหูก็หนวกตาก็บอด
0: ค่ะ
1: ถ้าเรามีอัตราตัวตนมากมันจะบอดไปหมดเลยบอดเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงความจริงของสิ่งนั้นๆเนื่องจากว่าถูกกรองถูกกลั่นจนกระทั่งเป็นน้ำก็เรียกว่าเป็นน้ำกลั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: น้องพลอยเคยน้ำกลั่นเลี้ยงปลาไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: คิดว่าจะเลี้ยงได้ไหมน้ำกลั่นเลี้ยงปลาเนี่ย
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ตายหมดแน่นอนภาษิตจีนเขาบอกว่าน้ำที่ใสที่สะอาดเกินไปเนี่ยเลี้ยงปลาไม่ได้
0: ปลาตาย
1: ปลาตายเลี้ยงปลาแล้วปลาก็จะตายคนที่ซื่อสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งเหมือนกับน้ำกลั่นน้ำใสน้ำที่ไม่มีธรรมชาติไม่มีแร่ธาตุเลยเนี่ยนะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเขาบอกว่าบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจชีวิตจริงของคนไม่เข้าใจความจริงของคนจะต้องเป็นปุถุชนนี่แหละมาบริหารปุถุชนจะต้องบริหารกิเลสเอาคนมีกิเลสนี่แหละมาบริหารถ้าเอาคนหมดกิเลสมาบริหารกิเลสไม่น่าจะได
0: ้มุมมองต่างกัน
1: มุมมองต่างกัน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกิเลสกับอัตตาตัวตนอันเดียวกันไหมกิเลสทำให้มีอัตตาตัวตนไหม
0: มี
1: กิเลสเนี่ยแต่เราต้องบริหารมันไง
0: ค่ะ
1: อยู่กับกิเลสอยู่กับยศอยู่กับตำแหน่งอยู่กับทรัพย์สินเงินทองอยู่กับบริวารแต่ต้องอยู่เป็นถ้าเราอยู่ไม่เป็นเนี่ยเราเดือดร้อนนะ
0: เพราะถ้าเรายังอยู่ในสังคมมนุษย
1: ์ในโลกมนุษย
0: ์มันก็จะต้องเจอกับเรื่องราวพวกนี้อยู่เรื่อย
1: ๆใช่ฮะ
0: จะอยู่ยังไงให้อยู่ได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นปัญหา
1: อยู่เด็กอยู่อย่างไรอันนี้สำคัญมาก
0: ค่ะ
1: อยู่ให้ไม่มีปัญหาในการอยู่ของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นผู้บริหารระดับครอบครัวระดับองค์กรมีคนคนหนึ่งเขาพูดน่าคิดนะเขาจะพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยเขาเป็นครูเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเขาอยากจะพิสูจน์ว่าอัตราตัวตนของเขาเนี่ยนะความน่าเชื่อถือของคนเนี่ยมันมีจริงไหมเขาก็ขับรถไปจะกลับบ้านแล้วก็ไปเจอคุณยายคนหนึ่งกำลังพาหลานจะกลับบ้านแล้วมันมืดเสร็จแล้วก็ฝนก็จะตกเขาก็เลยจอดรถลงไปบอกยายขึ้นรถกับผมจะไปไหนผมจะไปส่งไม่ไกลมากผมจะไปส่งแกยายก็บอกว่าจะไปตรงนี้ไม่รู้จักกันเลยนะเสร็จแล้วก็คุณยายก็ไม่เชื่อใจ
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยบอกว่าผมเป็นครูครับขึ้นรถผมได้ผมเป็นครูเดี๋ยวผมไปส่งพอบอกว่าเป็นครูปั๊บเนี่ยโอ้โหคุณยายสบายใจเลยนะนี่เห็นไหมพอบอกว่าเป็นครูปั๊บเนี่ยนะเครดิตศักดิ์ศรีเกียรติยศหลักประกันความมั่นใจของคุณยายเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจคุณยายทันทีเลยแล้วเขาก็ไปส่งคุณยายถึงที่ และเกิดความปลอดภัยความเชื่อใจว่าผมเป็นครูครับทำไมพอเนี่ยกล้าเอาความเป็นครูมารับประกันความปลอดภัยเพราะว่าเกียรติแต่เขาไม่ได้ยึดในอัตตาตัวตนแต่เอาเกียรติเนี่ยไปประกันเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นถ้านั้นใครก็ตามสามารถเอาเกียรติของตัวเองไปช่วยคนอื่นได้เอายศของตัวเองไปช่วยคนอื่นที่ต่ำต้อยกว่าตัวเองได้เอาทรัพย์สินสมบัติบริวารของตัวเองไปช่วยพยุงคนที่เขาหมดโอกาสคนที่เขาหิวกระหายขึ้นมาได้คนนั้นถือว่าลดอัตราตัวตน
0: ตึงแล้วโดนตัดชึบ
1: หงายหลัง
0: หงายหลังดึงแรงไปหน่อย
1: เราต้องนี่เปรียบเทียบดีนะน้องพลอยเปรียบเทียบดีเหมือนเราชักเยอะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะวางทันทีเลยนะ
0: เลิก
1: ฝั่งโน้นเป็นยังไงหงายหลังไหม
0: ค่ะ
1: ฝ่ายที่ดึงเนี่ยหงายหลังแต่ถ้าฝั่งโน้นวางทันทีเราก็หงายหลังเพราะอะไรไม่ระวังทั้งคู
0: ่แต่ถ้าวางพร้อมกันก็จบนะคะ
1: ก็จบก็จบนี่เปรียบเทียบได้ดีมากเลยเนี่ยเห็นภาพว่าถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักการเวลาช่วงไหนควรปล่อยช่วงไหนควรวางเนี่ยเราก็จะไม่เจ็บจบแบบไม่เจ็บ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จบแบบเจริญจบแบบที่จับใจจับใจนี่คือสิ่งที่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันให้คุณนะมันให้คุณคือการบริหารใจของเราบริหารอารมณ์นี่แหละปฏิบัติธรรมเนี่ย
0: ค่ะในเรื่องของตัวตนจริงๆแล้วถ้าเราค่อยๆตัดอะไรต่างๆที่มันยึดเหนี่ยวเรื่องของกิเลสเรื่องของภาวะต่างๆเนี่ยตัดทีละนิดเนี่ยมันก็ทำให้เราค่อยๆเบาขึ้นทีละหน่อยบางทีหลายคนบอกว่าจะตัดเลยยกเลิกทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างเลยมันอาจจะยากแต่ว่าถ้าเราตัดทีละอย่าง2อย่างวันนี้3อย่างมันก็จะช่วยให้เราค่อยๆเบาลง
1: ใช่ฮะบางครั้งบางทีน้องพลอยอาจจะเคยเห็นวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำว่าอัตตาตัวตนได้ในระดับหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ว่านี้เช่นถ้าเราไปเมืองเหนือเราก็จะเห็นว่าเขาห้ามผู้หญิงขึ้นไปบนตรงนี้เข้าไปตรงนี
0: ้
1: ก็เห็นไหม
0: เคยค่ะแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าสมัยโบราณห้ามผู้หญิงเข้าไปในโบสถ
1: ์ใช่ฮะ
0: หรือห้ามคนใส่ผ้าถุงเข้าไป
1: มีทุกวันนี้ยังมีอยู่นะ
0: กั้นเขตไว้เลยค่ะ
1: บางคนก็อัตตาใหญ่ไม่สนวัฒนธรรมฉันไม่สนฉันจะต้องสมเรียกว่าอะไรนะเสมอภาคที่เราก็ชอบกันนะเสมอภาคไปเรียกร้องสิทธิความเสมอภาคของผู้หญิงกับผู้ชายอันนี้ก็ไม่เข้าใจละมันไม่ใช่อัตตาตัวตนนะแต่เขาคิดว่าวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันบ่งบอกถึงอัตตาตัวตนว่าทำไมคนนั้นต้องสูงกว่าคนนี้ทำไมต้องห้ามคนนี้ทำไมผู้ชายกับผู้หญิงไม่เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยนะทำไมเข้าไปไม่ได้ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากฎกติกาทางสังคมทางวัฒนธรรมประเพณีในโบสถ์เป็นเขตสงฆ์ก็เหมือนห้องน้ำผู้ชายอ่ะผู้หญิงเข้าไปได้ไหมล่ะนอกจากแม่บ้านทำความสะอาด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เข้าไม่ได้หมายความว่าจะเท่าเทียมกันแล้วเข้าได้ทั้งสองนะไม่ใช่อยู่ที่บ้านนะนี่คือกติกาทางสังคมที่เขารับรองกันมาเป็นพันปีนะเขาเขียนเอาไว้เพราะว่าต้องการให้คนต่างถิ่นที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไปเห็นแล้วได้เข้าใจได้ปฏิบัติตามแต่ถ้าคนท้องถิ่นเขาเข้าใจเลยนะเพราะเลือดเขานี่เข้าใจประเพณีมาตั้งแต่เล็กๆฉะนั้นเราจะไปแสดงอัตตาตัวตนหรือเรียกร้องสิทธิหรือเรียกร้องว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันต้องการอย่างนี้ในบางถิ่นบางท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
0: ก็มีกฎกติกาม
1: ีกฎกติกาม
0: ีวัฒนธรรมที่มาอย่างยาวนาน
1: คือต้องยอมรับเลยต้องยอมรับอย่างเช่นทำไมพระนั่งสูงกว่าผู้หญิงสนทนาธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทำไมนั่งเท่ากันไม่ได้ล่ะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมอีกแหละ วัฒนธรรมทางสังคมเนี่ยเขาก็จะบอกถ้านั่งเท่ากันนั่งประเพณีไม่ได้หมายก็ว่าอันนี้อัตราใหญ่กว่าอันนี้อัตราน้อยกว่าหรือว่าเกียรติน้อยกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่คนนั่งต่ำเกียรติน้อยกว่าเท่ากันเกียรติยศในความเป็นมนุษย์ในเท่าเทียมกันแต่วัฒนธรรมทางสังคมความเชื่อความศรัทธาลองเขาตั้งโต๊ะเท่ากันตั้งเก้าอี้เท่ากันอ้าวท่านผู้ชมเล่นงานเลย ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ากติกาทางสังคมเนี่ยมันก็อาจจะต้องทำความเข้าใจไม่ให้มันเป็นอัตตาตัวตนอันไหนควรยึดอันไหนควรปล่อยวาง ความเชื่อแนวไหนหลักการอะไรควรยึดควรปล่อยวางเช่นความรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความรักในผืนแผ่นดินในเชื้อชาติในเผ่าพันธุ์ในกติกาทางสังคมอะไรที่มันดีๆยึดเอาไว้ยึดเอาไว้ที่มันดีๆนะเช่นเดียวกันอะไรที่มันไม่ดีในตัวตนของเราเนี่ยเช่นขี้อิจฉาพยาบาทปองร้ายเครียดแค้นโกรธหรือว่านินทาชอบพูดกระแทกแดกดันอะไรอย่างเงี้ยนะชอบว่าร้ายปากร้ายใจคอปากระรานไอ้พวกเนี้ยเราตัดออกไปมันทำให้คนเกลียดชังเราเราอาจจะบอกว่าฉันใหญ่นะฉันด่าได้นะฉันใหญ่ใหญ่นะฉันชี้นิ้วได้นะ
0: เหมือนเขาบอกว่าฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าฉันเกิดแก่กว่านานกว่า
1: ในที่สุดก็เป็นอัตราตัวตนที่ไม่สามารถที่เป็นกำแพงอัตราตัวตนเนี่ยมันจะเป็นกำแพงเบอร์ลินเราต้องทุบกำแพงเบอร์ลิน
0: ค่ะวัยรุ่นอาจจะมองว่าโอ๊ยผู้ใหญ่เกิดมานานแล้วล้าหลังมากเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยผู้ใหญ่ก็มองว่าฉันมีประสบการณ์มากกว่าเธอต้องฟังฉันปรากฏว่าทุกคนต่างมีอัตตามีกำแพงกัน
1: โอ้โหนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอีกอันหนึ่ง
0: กลายเป็นว่าทุกคนไม่ฟังกันแล้ว
1: กำแพงระหว่างวัย
0: วัยรุ่นก็บอกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลง มันไม่น่าใช่แล้วแนวคิดนี้แต่ผู้ใหญ่บอกว่าฉันเกิดก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำไมเธอไม่เชื่อฉันแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมีความไม่เข้าใจกันระหว่างสองวัย
1: ทั้งที่ปรารถนาดีเหมือนกัน
0: อยากเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน
1: อยากเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่ายังไม่เข้าใจยังไม่ไว้ใจกันยังไม่มีใครไว้ใจใครผู้ใหญ่ก็ไม่ไว้ใจเด็กก็ไม่ไว้ใจผู้ใหญ่การเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราทำความเข้าใจกันอย่าเอาอัตตาตัวตนเนี่ยมาเป็นกำแพงขวางกั้นความเข้าใจพ่อแม่ลูกบางทีก็มีกำแพงนะ
0: อยู่บ้านเจอหน้ากันทุกวันแต่จริงๆแล้วมีกำแพงเหมือนกันบางทีเขาไม่อยากคุยเรื่องปัญหากัน
1: ใช่ฮะ
0: เขาคุยแค่อิ่มไหมยังกินข้าวยังวันนี้ไปไหนแต่ว่าเร
1: ื่อง
0: ปัญหาลึกๆเนี่ยเขาจะไม่คุยกัน
1: เนี่ยเห็นไหมแล้วพ่อก็เลยมานั่งนึกว่าเอ๊ทำไมเราดูเหมือนโปร่งใสนะโปร่งแสงนะมองไปโปร่งแสงแต่มันเป็นกำแพงอ่ะเหมือนกับหน้ากากเราเนี่ยมองดูเป็นเฟสชิลมองเห็นจมูกเห็นตาแต่จริงๆแล้วมีเป็นกำแพงนะจริงไหม
0: กั้นไม่อยู่มีพลาสติกกั้น
1: มันมีเป็นพลาสติกใสกั้นเพราะนั้นใจของเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันโปร่งใสโปร่งแสงเป็นพลาสติกมองทะลุนะแต่จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งบางๆกั้นกันอยู่นะระหว่างวัยระหว่างวันระหว่างเชื้อชาติระหว่างศาสนาระหว่างภาษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่มีอยู่เนี่ยนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะเราก็ถอดอันนี้ออกมาเลยถอดออกมาแต่ว่ามันจะไปเจอ
0: โคโรนาไวรัส
1: โคโรนาไวรัสนะโควิดเราถอดใจเขาเรียกว่าถอดหัวใจออกมาคุยกันอัตราตัวตนมันก็จะลดลงความเกรี้ยวกราดความเอาแต่ใจความเอาแต่อารมณ์ของตัวเองก็จะลดลงผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจเด็กก็จะเข้าใจผู้ใหญ่ได้
0: เราใช้ยุคปัจจุบันเราใช้เรื่องของอารมณ์อะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เรื่องของความรู้สึกของเราอะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึง เปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้
0: เราจะใช้อารมณ์คุยกันแล้วยิ่งเราโซเชียลมีเดียเราก็ใส่กันไปเต็มที่เลยเราไม่ค่อยได้ใช้แบบว่าเหตุผลหรือว่าการแบบว่าเอ้ยเราจะมาแก้ปัญหาร่วมกันยังไงส
1: ่
0: วนใหญ
1: ่
0: เราจะพูดกันถึงแบบว่าผลเสียแล้วเอาผลเสียมาใส่กันแต่ว่าจริงๆถ้าเราใจเย็นๆแล้วคุยกันว่าเราจะร่วมกันแก้ปัญหายังไงเนี่ยมันอาจจะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
1: ถูกต้องเลยเพราะนั้นหลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่าการที่เราพูดถึงเรื่องอัตราตัวตนการลดอัตราตัวตนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องถอดหน้ากากอย่าเอาไวรัสมาใส่กันแม้ว่าเราไม่มีหน้ากากไวรัสของเราก็ต้องไม่มีต้องฉีดวัคซีนวัคซีนทางใจเนี่ยจะช่วยแก้ไขอัตราตัวตนจะช่วยแก้ไขการยึดมั่นถือมั่นฉีดวัคซีนทางใจคือทำความเข้าใจต่อกันและกันให้ดีไม่ว่าระดับพ่อแม่ลูกองค์กรหรือระดับรัฐระดับโลกระดับประเทศชาติระดับโลกก็ต้องอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันอัตราตัวตนก็จะหมดไป
0: วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระราชยานกวีมากเจ้าค่ะที่มาให้ธรรมะดีๆกับเราในวันนี้เจ้าค่ะ

0: ับเข้าสู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอะเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ริ้วรอย
1: มาเลย
0: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็
1: นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเน
0: ี่ย
1: เกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่ม

0: ้ำนมท่องเอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ๆถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพี่เอ
1: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที่สำคัญไม่สบายผิว
0: อันนี้นะ
1: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
0: พยายาม
1: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเครื่องไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
1: ้
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตุนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
1: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
0: ว
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
0: ี
1: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
0: หน้าหมอง
1: ม
0: ี
1: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซื้อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
0: 690
1: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
0: คือคุ้มค่ามากไม่ได้
1: แล้วและที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
1: ัน
0: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่ๆแม่ๆดูนะคะ
1: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
0: อันนี้ทาแล้ว
1: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
0: ี่
1: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้
0: น
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหาหน
0: ้
1: าแห้งมีปัญหาหน้าก้าน
0: ข
1: า
0: เนี่ยเราไม่เคยติดหน้า
1: ถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องถามต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
0: ุ
1: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
0: แล้วมันแสบหน้าด้วย
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
0: ั้
1: งความสว
0: ่
1: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
0: ะ
1: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
0: ็
1: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
0: ๆเพราะว่ากันได้เลย
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
0: เขา
1: จะ
0: เห็นแบ
1: บดำๆเลยอ่ะให
0: ้
1: เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
0: า
1: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
0: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
1: ๆว่าทำไมอ่ะ
0: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์

0: มันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
1: คุ้มมาก
0: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดด
1: ได้คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
0: ้
1: ท
0: ั
1: ้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVB และที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
0: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
1: ถูกต้อง
0: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
1: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
0: ็
1: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
0: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับโทรมานะครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ตอนนอน
1: จ้าก๋วยเตี๋ยวกันแล้วครับ
2: เอ้า
3: ถุงเลยเหรอเอาเมาส์ลวกเส้นลวกลูกชิ้นน่ะ
4: เอา
3: ลวกเส้นลวกนี้หน่อยเดี๋ยวข้าวเร็วๆครับ
5: น
3: ี่
5: ลวกแล้วนะครับอะไรนะพี่แจ๊คต่อโดนรถชนขาหักนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะพี่ไปไม่ได้หรอกค่ะห่วงงานที่ร้านเยอะมากเลย
3: ต้องรีบไปดูตอก่อนสิทั้งนี้ไม่ต้องห่วงเลยพวกจัดการเอง
5: นี่คดีก่อนนะเฮียนี่ใจดีจังเลยนะคะเป็นเจ้านายที่แสนดีที่สุดเลยขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: สว
1: ั
6: สดีครับสวัสดีครับ
3: เดี๋ยวเมื่อกี้รู้ว่าโตนี่โดนรถชนไม่ใช่เหรอ
5: น
3: ี่
5: นะอย่าให้พูด
3: หรอ
5: ไม่พูดเลย
3: ไม่พูดเรื่องนี้กู้งานเก่งนะไปช่วยกันทำงาน
1: เออ
5: เนาะเย็นเนี่ยกลับไปบ้านไม่ต้องกินข้าว
3: ไปไปไปไป
1: ทำงานยุ่งเหรอวะ
5: เออไม่เจอเลย
1: อะช่วยเนี่ยไม่บอกเราเออถูกครับจะช่วยครับดูหมดเลยครับได้ยังครับ
3: แล้วเนี่ยนะครับ
1: เสร็จแล้วใช่ไหมครับไอ้แกแกทำบ้าอะไรของแกวะยังเป็นเด็กอยู่ได้เมื่อไหร่แกจะโตเป็นผู้ใหญ่สักที
7: โตนะเดี๋ยวก็โตเองแหละ
1: คุณหมอครับแจ็คช่วยได้ครับ
3: ช่วยมันดีๆสิ
1: ได้ครับได้ครับฮัลโหลครับพี่แป้งครับผมแจ็คช่วยครับเอ้าแต่ผมส่งไปให้แล้วนะครับพี่แป้งครับถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ใหม่ก็แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ
3: เร็วๆพ่อแจ็ค
1: ครับครับครับ
3: อะไรอะไรได้กลับมา
1: คร
3: ับ เร็วเร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ต้องห่วงช่วยเองนะล่วงเลยครับ
7: ครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพี่แจ็คครับเล่นเป็นเด็กๆกันครับนี่ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์อ้วกพังขึ้นมาพี่แจ็คจะมีตังค์จ่ายอ้วกป่ะครับเนี่ยไม่มีครับ
3: เรื่องไปหาที่นั่งทำอะไรไปไปไปไปไป
1: เออได้ครับช้าหมดแล้ว
3: เร็วๆครับ
1: มา
3: เร็วเร็วเร็ว
1: ครับอ้วกลวกอยู่เนี่ยโ
3: อ
1: ้ย
3: หายละหายละเฮ้ยเอ้าเอ้าแล้วพาใส่ไป ผักกล้วยหายไปไหนอ่ะ
1: อ
3: ุ้
1: ยแจ็คเห็นครับอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ใครนะครับมือบอลเอามาวางตรงนี้ครบเลยครับครบ
5: แจ็คโอ้โหแจ็คหายมันจะเห็นกับตาเลยนะคะว่าน้องแจ็คน่ะเอาถาดผักไปซ่อน
1: เอ้าทำไมรีบบอกกันล่ะครับ
5: ก็พี่เห็นน่ะ
3: โอ้รู้ไม่ได้ว่าทำอะไรอยู่เนี่ยฮะไม่มีเล่นเป็นเด็กๆไปได้ถ้าเราอยากจะเล่นแบบเนี้ยไปชวนเด็กๆทำบ้านหรืออะไรนอนไป
1: แจ็คไปมาแล้วเด็กมาไล่ให้มาที่นี่ครับ
0: แล้วก็แล้วบอกครับ
1: เพื่อนเรียนหมายความว่าไงครับ
4: เขาก็หมายความว่าเมื่อไหร่พี่แจ็คเนี่ยจะโตเป็นผู้ใหญ่สักทีครับทำตัวเป็นเด็กๆอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเขา2คนเนี่ยเป็นพ่อกับแม่พี่แจ็คจริงๆนะครับเขาผูกคอตัวเองตายไปแล้วครับ
5: เดี๋ยวๆๆครับที่เป็นพ่อเป็นแม่ผูกคอตายนี่พี่ไม่ได้พูดนะคะ
4: พี่ลำไยไม่ได้พูดครับแต่อัวรู้ว่าพี่ลำไยอ่ะคิด
3: มาทำงาน
5: พี่แจ็คหลีกสินค้าหูเก่งกาจนั่นแหละทำงาน
1: ไม่มีใครเล่นแจ็คเลยครับ
0: ครับเลยครับ
5: ทำงานค่ะยุ่งจะตายอยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวลวกเส้นทุกคนคอยดูนะครับแจ็คจะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่เด็กต่อไปครับเอาแล้วทุกคนจะได้เห็นดีกันครับ

0: น้องเหมาคะว่างไหมคะมาช่วยพี่หน่อย
1: ไม่ว่างว่านั่งกินนม
2: เหมาหรือว่างวะช่วยเฮียหน่อย
1: บอกว่าไม่ว่างว่านั่งกินนมอยู่ว่างพอดีเลยเฮีย
0: ทำอย่างนี้แล้วว่างเหรอคะแล้วก็ไม่บอกมาช่วยพี่กัน
1: จะช่วย
3: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับแจ็ควันนี้ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยังครับโอ้โห
0: แจ็คขาผู้ใหญ่บ้านเลยเขาไม่ต้องแต่งตัวแบบนี้หรอกค่ะเขาต้องมีผ้าขาวม้าผูกเอวด้วย
1: แล้วก็ถูกไฟไปนาน
0: ว้าย
3: ผู้ใหญ่ครับเฮ้ยพี่ลำไยครับแจ็คไม่ได้หมายถึงผู้ใหญ่แบบนั้นครับแจ็คหมายถึงผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่เด็กนะครับ
0: เหรอ
3: ใช่ผู้ใหญ่ครับคือเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยังครับ
0: เนี่ยแจ็คแต่งตัวแบบนี้หรือจะไปไหนหรอ
3: มานี่แหละครับเมื่อวานนี่นะพวกพี่ลำไยว่าแจ็คว่าทำตัวไม่เป็นผู้ใหญ่แจ็คก็เลยแต่งกายวันนี้มันดูดีเป็นผู้ใหญ่เลยครับ
0: แล้วทำไมลูกต้องทำเสียงอย่างง้างรวยล่ะ
3: ก็แจ็คคิดว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเสียงก็ต้องเป็นใหญ่เหมือนกับผู้ใหญ่อย่างที่เขาว่ายังไงล่ะครับหรือว่าจะให้แจ็ค
1: ทำเสียงแบบนี้ละกันจริง
0: ไม่ต้องเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่หรอกค่ะพี่ว่าเป็นบ้ามากกว่า
4: การที่ลือคิดจะเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันก็ดีหรอกนะแต่กลัวว่าแค่ใส่สูทแล้วก็ผูกไทอ่ะมันไม่ทำให้ลือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหรอก
3: จริงด้วยครับ
5: เข้าใจ
3: คราวนี้แจ็คดูเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยังล่ะครับอะไรครับ
4: เดี๋ยวว่าไปทำงานก่อนนะคะว่าพูดไปเขาก็คงไม่เข้าใจหรอกค่ะ
1: เข้ามาถึงใครครับ
0: จ๊ะ
1: บ
0: ุ้
1: ง
0: เขาค่ะ
1: เด็กเข้ามาถึงใครอะครับ
0: ถ้างั้นนะโอ้ขอตัวไปทำงานไหนบ้างดีกว่า
6: พี่แจ๊คครับ
1: ครับ
6: ไก่แค่การติดหนวดเพิ่มเนี่ยมันไม่ทำให้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยครับมันจะต้องทำหัวงอกด้วยครับ
1: เอาไม่ทำอะไรครับ
6: เดี๋ยวน้องเหมาช่วยเองครับพี่แจ๊ค
1: ดีครับ
6: ดีครับ
3: เหมาเลือกแกงพี่แจ๊คได้แล้ว
1: หมอแก้พี่เหรอครับพี่ลูกก็ช่วย
0: พี่แจ็คขาไอ้กล้าหรือช่วยนี่ยังแยกไม่ออกอีกเหรอคะ
3: แจ็คการที่แกจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่แต่งตัวแบบนี
1: ้แล้วผู้ใหญ่เขาแต่งตัวยังแบบไหนวะ
3: นี่ไอ้แจ็คคือฉันจะบอกว่าไม่ว่าแกแต่งตัวแบบไหนนะมันก็ทำให้แกเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ถ้าความคิดของแกเป็นเด็ก
1: แล้วผู้ใหญ่เขาคิดกันยังไงวะ
0: น้องตอง
1: ข
0: าพี่ว่าน้องตองเลิกอธิบายเถอะค่ะเพราะว่าอธิบายไปนะคะดูน้องแจ็คยิ่งโง่เข้าไปทุกทีค่ะพี่ว่าทำที่ดีนะคะเลิกคบไปเลยดีกว่าค่ะ
3: โอ๊ยไม่ได้เลยครับคือว่าการที่จะไม่เป็นผู้ใหญ่ไอ้ตองขนาดเลิกคบเลยครับไอ้ตองอย่านะเว้ยอย่าเลิกคบฉันเลยนะคบยายคือเพื่อนคนเดียวของฉันนะ
1: เป็นเพื่อนคนเดียวเองเหรอ
6: ว่าพี่แจ็คเนี่ยเป็นพี่แจ็คคนเดิมอ่ะดีแล้วครับเดี๋ยวซอยเรามันจะไม่มีคนบ้า
7: น้ำ
6: ช
7: า
6: หน
7: ึ่
6: งคร
7: ับ ว่าอะไรครับเชิญครับเชิญครับลึกก็หลีกไปสิ
3: โอ้ยโอ้ย
0: ต
3: ้
0: องแจ็คหลีกไปสิคะโอ้ย
6: พี่แจ็คครับก็หลบไปสิครับ
7: โอ้ยนั่งครับนั่งครับนั่งครับทำไมนะทุกคนต้องไล่แจ็คด้วยจังไม่เข้าใจเลยอ่ะ
8: โอ้ยแต่คุณแจ็คยืนขวางเขาอยู่ดีครับเขาเชิญคุณแจ็คไปยืนเป็นผู้ใหญ่ให้หิมะตกทั้งอื่นจะครับหรือว่าผู้ใหญ่แถวเนี้ยเขาจะขายของกันครับ
9: อาม่าครับตกลงอาม่ามีเบอร์เพื่อนไหมครับ
10: ถ้ามีว่าก็โทรให้อีมารับเร็วเช่
11: นเดี๋ยวป๋องขับรถ

0: จเย็นครับพี่รถเรามีประกันครับ
1: เฮ้ยซันครับไม่มี
2: เอาไม่มีประกันใช่ไหมมาดูสิจ่ายไปแล้ว 200,000
3: โอ้ยโหพี่จะไปซ่อมสีใหม่หรือจะไปดาวรถใหม่เนี่ย
2: มันต้องพูดมากคุณน่ะเป็นคนผิดคุณรู้ไหมว่ารถผมนี่ทำสีมาจากเมืองนอกจ่ายไปแล้ว 200,000
4: กระป๋องคุยกันไม่รู้เรื่องเหรอ
5: ครับเจ้าคำอุ๊บ
4: น้องเจฟหุ้ยนั่งเอาพวกนี่ยังไงถึงเอาของพวกนั้นมาขายอะฮะ
6: นั่นสิคะ
7: คุณมองอะไรอะ
6: มองอะหัว
8: หัวอะหัวแล้วนั่งใครอะ
6: ไปดูสิเจ
8: ๊ไรมันเหมือนจังวะ
6: ใครเนี่ย
7: เฮ้ยหรือเป็นใครอะ
9: ครับ
10: คือพี่แจ็คเนี่ยเขามาขออนุญาตตั้งแผงขายของนะครับ
9: ถูกต้องครับคือแจ็คเลยว่าลุงอ้วนเป็นผู้ใหญ่และลุงอ้วนก็ขายของเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแจ็คขายของแจ็คจะได้เป็นผู้ใหญ่เหมือนลุงห้วนไงครับป้าป้าป้าอะไร
7: เฮ้ย
9: เฮ้ย
7: พี่
9: แจ็คอะไร
8: ท
9: ัก
8: ได้ยังไงวะ
9: นี่เกี่ยวเสื้อผ้าพ่อฉันไม่ใส่ทำไมวะไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าพ่อแกนะเว้ยกางเกงในก็ด้วยล้อเล่นนะพอดีว่าลองใส่แล้วมันหลวมอ่ะคืออย่างนี้ครับทุกคนครับคือแจ็คอยากเป็นพ่อค้าครับเพราะฉะนั้นแจ็คก็เลยแต่งตัวแบบลุงห้วนนะครับ
10: ถ้าอยากเหมือนอาเตี๋ยเนี่ยทำไมไม่บอกเหมาครับเดี๋ยวเหมาซื้อหน้ากากลิงให้ใส่
9: แล้วคราวนี้แจ็คเหมือนลุงห้วนหรือยังล่ะครับ
6: เดี๋ยวห้วนเนี่ยเขาขายของไม่เก่งเขาจะเจ๋งหรอกค่ะใส่ชุดจะเจ๋งดีกว่า
9: แจ็คลองแล้วนะครับแต่ว่ามันติดสะโพก
10: พี่แจ็คก็มีร้านขายมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆนะครับพี่แจ็คมาขายของพวกนี้ทำไมครับ
9: อันนั้นมันกิจการของแม่พี่เงินแม่พี่พี่ไม่อยากได้เงินแม่พี่หรอครับ
8: เดี๋ยวแจ็คของพวกนี้ลูกเอาเงินที่ไหนมาซื้อล่ะ
9: เงินแม่แจ็คเองครับคือก็แจ็คกะว่าขายได้ปุ๊บแจ็คจะได้เอาทุนเนี่ยไปคืนแม่ไงครับใหญ่คิดได
10: ้เนี่ยพี่แจ็คกะว่าจะขายได้ครับ
9: ไม่แน่ใจครับนั่นไงลูกค้ามาแล้วอุ้ยเลือกตามสบายเลยนะจ๊ะหนูจ๋าโอ้ยเหมาะเลยมอเตอร์ไซค์นี่พี่ซื้อมา100นึงขาย300แล้วกันพี่ครับพี่ครับ250ก็ได้ครับ250
8: เอาเก็บไว้ขายให้ป้าไงเถอะอุ้ย
9: ทุกคนครับคิดว่าป้าจะได้ซื้อมั้ยครับ
6: เฮ้ยจ๊ะขาจะบอกต้นคุณขบวดอย่างเงี้ยราคาก็จะซื้อคะ
9: ก็แจ็คเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์นะครับ
6: ซื่อสัตย์หรือว่าซื่อบื้อกันแน่คะนี่ดูอย่างเฮียห้วนนี่เห็นไหมคะต้นทุน20บอกราคา200เป็นยังไงถึงได้รวยขนาดนี้ไง
7: อันนี้ชมหรือด่าเนี่ยฮะทำงาน
1: คือเมื่อกี้เนี่ยลูกค้าเขาว่าแกนี่แกไม่รู้จริงเหรอฉันรู้ว่าแกเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าแกเลิกขายเหรออ
9: ุ้ยไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดฉันเลิกขายฉันก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ดูวะ
10: อย่าไปห้ามครับปล่อยให้พี่แจ็คเขาขายของไปนะครับถ้าเดี๋ยวขายไม่ได้กำไรแล้วก็ขาดทุนเนี่ยเขาก็เจ๊งร้องไห้กลับบ้านไปเองล่ะครับ
6: ไอ้ขาดทุนอย่างเดียวพี่ว่านะคะดีไม่ดีเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยมันจะเจ๊งกันสิแล้วจะเป็นหนี้เขาอีกอะคิดดูสิคะของก็กิ๊กก๊อกคนขายก็ติ๊งตองมือมือนี่ถ้าขายได้สักชิ้นนึงนะพี่ยอมเงินเดือนเดือนนี้พี่ไม่รับเลย
7: ก็ซื้อชิ้นหนึ่ง
8: นี่ล้อเล่นค่ะเฮีย
7: อันนี้บอกให้ไปทำงานไง
6: ทำงานค่ะ
1: ฉันเข้าใจนะว่าแกเป็นผู้ใหญ่อะแต่ว่าไอ้การขายของเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แกเป็นผู้ใหญ่เลยนุ้ยคือที่ผู้ใหญ่ต้องขายของเนี่ยมันเป็นธุรกิจมันสำคัญที่ความรับผิดชอบเขาขายของเนี่ยเพื่อที่จะขายของไปให้ได้กำไรกลับมาให้ธุรกิจนี่อยู่รอดคือมันมีหลายอย่างให้คิดว่ะแจ็คฉันว่าแกทำไม่ได้หรอก
9: ไม่ต้องเลยแกไม่อยากฉันเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคอยนะทุกคนแจ็คจะเป็นผู้ใหญ่ที่ขายของได้ให้ดู
6: ขายของได้ขายได
10: ้เลิกเถอะ

0: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
1: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
2: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
1: เงินดีไหม
2: ดีมาก
3: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
2: จัดไป
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
1: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะอ
2: ยากอุ่นหนุนน้องเชอเอง
0: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
1: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
3: เข้าใจค่ะพริกอะค่ะ
4: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพุธสบดีเวลา16:00 น.พิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครให้เกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: เย็นนี้พี่ชีวินมารับช้าหน่อยนะครับผมต้องเตรียมงานกีฬาสารโรงเรียน
7: ไม่เป็นไรมึงก็ทำของมึงไปดิกูรอได
8: ้แข่งวันนี้นี่บาสแม่งน่าดูนะเว้ย
9: แว่นมาแล้วครับ
8: มึงลงแข่งบาสด้วยหรอ
9: เท่ไหมครับ
7: แต่ก็ไปเท่ในสายตาคนอื่นด้วยดิ
6: ผมเป็นแฟนพี่ได้หรือยังครับพอพี่นิรันดร์จะโอเคจริงๆใช่ไหมครับ
7: โอเคดิกูแค่ไม่ค่อยชวนใครมาบ้านอ่ะ
6: จะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ
10: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา20:30 น.ทางช่องวัน31
11: ไว้ตื่นได้แล้วไว้วันนี้มีงานไม่ใช่หรอไว
12: ้พี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเกมจนดึกจะเป็นไงอ่ะทำงานแทบไม่ไหว
13: พี่ว่าลืมเรื่องพี่เลไปก่อนดีไหมยังมีแฟนๆรอไว้อยู่นะ
12: ช่วงนี้ไว้เป็นอะไรอ่ะทำตัวแปลกๆไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย
14: ไว้เป็นแบบนี้แหละค่ะไว้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พี่เลเคยรู้จักก็ได้นะคะ
15: ถ้ารักคุณต้องเสียใจพอคบกับผู้ชายมึงต้องตาย
16: กูรับงานมึงไม่ได้หมายความว่ากูจะช่วยมึง
17: นี่มึงแค่กวนตีนกูหรือมึงหาข้ออยู่กับกูกันแน
18: ่พี่เอกนี่ยายของผมก็เหมือนกันผมมองภาพเป็นคุณไปแล้วก็เป็นคุณเท่านั้น
19: ตรงนี้ลูกค้าห้ามเข้านะครับ
20: ผมไม่ได้มาในฐานะลูกค้าวันนี้ผมเป็นนักร้อง
19: สิ่งที่พี่ต้องการคือทำงานให้จบไงพี่ก็ได้ไปเรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว
20: ้แต่ที่พี่จูบรักนอนกับรักทุกอย่างก็เป็นเพราะงานหมดเลยเหรอ
5: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
21: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโบรัก The Golden Song All Star ค่ะ
22: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
5: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
23: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
24: สดใสมาก
23: ไปเก็บกันเถอะแล้วไ
25: ปดูน้ำให้ก่อน
23: บอกแล้วมันลื่น
26: พี่หนูเจอ
27: นี่ดู
23: ไหน
26: เ
23: จ๊บ้า
27: อยู่ไหนอ่ะ
5: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
28: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
29: แล้วน้องน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
27: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
30: ต้องการอะไรคะคือแค่เป็นห่วง
31: แล้วน้องหน้าคิดว่าพี่หรือเปล่าล่ะคะ
27: อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะ

0: ื่องของคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
1: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
2: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
3: ใจเย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
4: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
5: ่ประคองใครเราเหรอแล้วเขาเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
6: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
8: เวลา2ทุ่มครึ่ง
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
10: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
11: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
12: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
13: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
14: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
9: ้รวมข่าวใหญ
15: ่คุยข่าวใหญ
9: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
16: กินเนี่ยพี่แจ็คมีตังจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเหรอครับเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยว่าเห็นพี่แจ็คยังไม่ได้ขายของสักชิ้นเลยนะครับเมื่อกี้ว่าเห็นหมามันเดินผ่านหน้าร้านพี่แจ็คอะครับหมามันยังไม่มองเลยครับ
17: ถึงหมามันจะมองหมามันก็ไม่มีตังซื้อครับ
18: คนหิวมันต้องกินครับกองทัพต้องเดินด้วยท้อง
17: แจ็คด้วยสายตาแบบนี้เลยนะครับแจ็ครู้สึกว่าทั้งสองคนกำลังคิดดูถูกแจ็คอยู่อะครับ
19: ตาแล้วแจ็คก็กำลังคิดอยู่ว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวชามเนี่ยก็จะเก็บเงินหรือไม่เก็บเงินหรือดีอะ
17: ถูกตังเลยครับเก็บตังเลยครับแจ็คมั่นใจว่าอีกหน่อยแจ็คจะขายของได้ครับ
19: ไม่ต้องเก็บหรอกป้าแจ็คขายของไม่ได้หรอก
17: เฮ้ยตกมาแล้วนุ้ยฉันก็ผู้ใหญ่พอแกคอยดูแล้วกันฉันขายของได้แน่นอนคนเราจะดูถูกกันเว้ยกินนี่แม่อร่อยกินหน้าร้านแจ็คดีกว่าครับ
20: ขายของเด้นด้วยเหรอ
17: ครับ
20: อันนี้ชิ้นเท่าไหร่อ่ะ
17: สองร้อยบาทครับ
20: 180ได้ไหม
17: ได้ครับ
20: งานเอาตังค์ตัง
17: ค์อยากคิวเรียนแบบจะทำไมครับ
19: ว่ารำคาญเว้ย
17: 180ครับอ้าเกี่ยวของแจ็คครับกินทำไมครับเนี่ย
20: พี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าเนี่ย
19: ยังไม่กินข้าวแล้วทำไมไม่เอาเงินไปซื้อข้าวแล้วมาซื้อของเล่นทำไมฮะ
20: ไม่ให้เงินผมหรอกครับข้างบ้านเขาฝากมาซื้อของเล่นนะครับ
19: เอาเลย
20: ครับน้องแจ็คขอพี่กินหน่อยดิแหมกินนิดเดียวทำไมงกเดี๋ยวไม่ซื้อนะ
17: โอ้ได้ครับแจ็คเป็นพ่อค้าต้องเอาใจลูกค้าอยู่แล้วตัวแจ็คเนี่ยเป็นพ่อค้าที่มีน้ำใจแจ็คให้ดังชามเลยครับไม่กี่งกเหมือนใครบางคนแถวแถวนี
19: ้ก๋วยเตี๋ยวชามนี้ว่าคิด180
20: อ้าวอ้าวน้องแจ็คไปของเล่นด้วยเหรอครับอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย
17: 200ครับ
20: 180ได้ป่ะ
17: ได้ครับนี่เอา
20: ครับอ้าวน้องแจ็คขายของเล่นด้วยเหรอชิ้นนี้เท่าไหร่เนี่ย
17: 200ครับ
20: 180ได้เปล่า
17: ก็2คนก่อนหน้าพี่เนี่ยเขาก็ต่อ180เหมือนกันนี่ครับได้ครับเอามาๆๆมาเลยครับมาเลยครับ
20: ไป
17: มาเลยครับคุณลูกค้าถ้าไม่ได้คุณลูกค้านะแจ็คคงไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ขายของได้นะครับในที่สุดแจ็คขายของได้ไม่เหมือนคำสบประมาทของใครบางคนเอ้าคุณผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านไม่ไปหาอะไรทำหรอครับอย่าเกลียดค้านะครับคนเราเนี่ยต้องขยันทำงานครับ

0: Billy.
1: โอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับคุณแจ็คไว้อะ
2: ไม่ต้องขอบคุณหรอกแจ็คจ่ายตังค่าจ้างมาคนละ500ครับคน 3,000
1: ไม่ใช่ 1,500 หรอครับ
2: คนว่า
3: แล้วเป็นเรื่องขนาดขนาด
0: มันครับ
1: คุณครับ
2: ไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
1: เป็นผู้ใหญ่แล้วได้สตางค์แบบนี้เรารู้สึกมีความสุขเหลือเกิน
4: อาจารย
1: ์ครับ
4: เนี่ยเหรอวิธีการเป็นผู้ใหญ่ของเรือฮะ
1: วิธีขายของนี่แหละครับท่านเจง
4: ไม่ใช่โอ้หมายถึงว่าวิธีการที่เรือเนี่ยจ้าง3คนนะฮะให้มาซื้อของของเรือ
1: ท่านเจงรู้เรื่องที่แจ็คจ้างวิตลก3คนด้วยเหรอครับท่านเจงครับ
0: ท่านเจงอย่าบอกใครนะครับเดี๋ยวแจ็คให้เงิน500
1: ไม่ทันแล้วล่ะครับพี่แจ็ค
5: เจอเจ้าแล้วยืนนิ่งอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่รีบทำความเคารพท่านอีกอ่ะท่านเป็นเจ้าหญิงจากเวียงสังตึงเชียวนะ
6: เวียงสังตึง
5: เออ
6: มันอยู่ที่ไหนอ่ะไปโกงหัวเขาแบบนี้เดี๋ยวเรื่องเขาไปกันใหญ่หรอครับพูดเขาตรงๆเลยดีกว่าครับ
7: ใช่ครับ
5: เฉยๆนะสันไม่ต้องเกี่ยวเลย
6: เดี๋ยวนะถ้าเป็นเจ้าจริงอ่ะทำไมถึงนั่งแท็กซี่มาอ่ะ
5: ก็ท่านไม่ชอบเออกระโหลกอ่ะขนาดท่านมาเยือนเมืองไทยนะนายกจะไปรับอ่ะท่านยังสั่งห้ามไว้เลยอ่ะ
6: ถ้าเป็นเจ้าจริงใช่ไหมงั้นจ่ายค่าซ่อมแซมรถผมละ200,000
5: โอ้โหทำไมสามขาวจับจ้วงอย่างนี้วะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนั่นไง
6: ว้าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนี่ไอ้เสื้อเขียวเนี่ยที่ต่ำเสื้อกระพุ้นนี่ที่สูง
5: ไม่เชื่อใช่ไหมดูบัตรองครักไหมมีดินี่ไงมาไปชั่นเลยไหมดูไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะโทรศัพท์เข้าสถานทูตก็ได้ฮัลโหลครับผมพันเอกสมปองครับครับผมราชองครักษ์เจ้าหญิงคำอุ๊บจับเพียงสั่งตึงครับครับขอสายท่านทูตครับ
6: เดี๋ยวตกลงเป็นเจ้าจริงเหรอครับเนี่ย
8: ไม่ใช่อ่ะ
9: เจ้าครับเจ้าลบปิดบังฐานะตัวเองได้แล้วขอรับมันกำลังทุ่มเป็นเจ้าอยู่นะขอรับพี่เพียวสั่งปืนเขาสื่อสารกันแบบนี้ครับ
5: ครับผมท่านทูตจะคุยด้วยเดี๋ยวก่อนพูดอะไรให้มันถูกหูหน่อยนะพูดอะไรให้มันดีๆเพราะตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับคุณพูดดิ
6: เราเป็นจ้างจริงเหรอครับเนี่ยอ๋องั้นข้าน้อยขอลาล่ะข้าน้อยขอถวายมังกรโลลาแล้วครับ
5: เฮ้ยบังคมลา
6: ว้าตื่นเต้นไม่เคยเจอเจ้าอ่ะงั้นข้าขอเสด็จกลับแล้วกัน
5: เฮ้ยไปเลย
6: คุยหางทีไปเลย
9: กระป๋องครับกระป๋องนี่เจ๋งมากเลยครับเออแต่ว่ากระป๋องรู้จักสถานทูตได้ไงแล้วมีเบอร์เขาเลยครับ
5: สถานทูตบ้าอะไรเราเบอร์อีป้อมโอ้ยเมื่อกี้มันยังด่าฉันอยู่เลยสถานทูตอะไรบ้านอะไรแกสถานทูตอะไรที่ไหน

0: ความฉลาดของฉันเนี่ยสองแสนกว่าชนเขาแท้ๆไม่เสียสักสลึงเว้ย
1: ป๋อมโกหกเขาแบบนี้มันไม่ดีนะครับและอีกอย่างถ้าป๋อมเป็นคนผิดจริงๆอ่ะ
0: ก็ยอมรับว่าผิดนะแต่มันขู่รีดขนาดเนี้ยทนได้ไหมเรียกยังไงตั้งสองแสนอ่ะถ้าน้อยกว่านี้สักนิดสิฉันจะให้
2: แล้วเท่าไหร่อ่ะ
0: ยี่สิ
1: ป๋อมครับยังไงนะป๋อมไม่โกหกเขาแบบนี้มันก็ไม่ดีอยู่ดีล่ะครับเกิดเขาเป็นตำรวจหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตขึ้นมาจริงๆเราจะทำไงครับเราก็แย่เลยครับ
0: เอ้าถ้าเขามาทางนั้นเราก็โกหกอย่างอื่นก็ได้ดิไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยโธ่ฉันรู้นะซานาฉันรู้อะไรเป็นอะไรนะเชื่อใจฉันแล้วกันอาม่ากลับเถอะ
3: อะไรครับคร
4: ับอะไรอาม่าอะไรว่าเจ้าคำอุ๊บแห่งเวียงสังสิงยางยางเอก
3: มาคุกเข่าแล้วเนี่ย
0: ครับครับครับ
3: ครับผม
5: เจ้าพี่เราเด็กจริงเถอะ
1: ทำนี้ทำไมวะ
6: ก็ทุกคนดูถูกฉันทำไมอ่ะหาว่าฉันไม่เป็นผู้ใหญ่บ้างล่ะหาว่าฉันไม่สามารถขายของได้บ้างล่ะโดยเฉพาะแกไอ้ตรงฉันก็เลยอยากพิสูจน์อ่ะว่าฉันจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ได้สามารถทำธุรกิจได
7: ้ด้วยการจ้างคงให้มาซื้อของอ่ะเหรอฮะ
8: นี่อ่ะแจ็ค
6: ครับ
8: หยุดได้พวกเลือ3คนก็เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่แท้ๆแทนที่จะเตือนอาแจ็คที่กลับเห็นแกเงินเล็กๆน้อยๆอ่ะ
9: โอ้ไม่เล็กน้อยนะครับคนละตั้ง500แน
8: ่500อยู่เหรออาแจ็คทำไมไม่มาจ้างวะมั่งวะคุณเล่น
9: เอาแล้วถ้าพี่แจ็คจ้างจริงๆครับ
8: ก็เอาจริงเฮ้ยพูดเล่นน่ะแจ็คไอ้สิ่งที่ลือทำอยู่เนี่ยนะคนเป็นผู้ใหญ่เขาไม่ทำกันหรอกก็จะพูดให้ลูกฟังไอ้การเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความรับผิดชอบไอ้อย่างที่ลือทำอยู่เนี่ยมันแค่อยากเอาชนะเท่านั้นเองอะ
6: แต่ว่าผู้คนอื่นน่ะอย่ามาดูถูกแจ็คทำไมล่ะครับ
8: นี่ไงนี่คือความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่คนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะเขาฟังแล้วเอาเก็บมาคิดแล้วก็เอาไปแก้ไขแต่อย่างที่ลือทำเนี่ยเขาเรียกว่าประชด

0: จะเข้าใจแล้วล่ะครับว่าการเป็นผู้ใหญ่มันยากจริงๆอ่ะแจ็คกลับไปเป็นแจ็คคนเดิมดีกว่าแล้วของเขิงจะไม่เอาแล้วนะครับที่แจ็คซื้อมาใครอยากจะได้ก็เอาไปเลยนะครับแจ็คไปหาไอติมกินดีกว่าพี่สามคนครับในเมื่อช่วยแจ็คไม่สำเร็จขอตังแจ็คคืนด้วยครับ
1: ไม่ได้เลยเหรอ
0: ไม่ได้ครับนั่นแหละโอ้ไม่ใช่ครับเป็นสีม่วงครับไม่ใช่สีเขียวไอติมเจอกันแน่
2: ประธานโทษครับพี่ๆทั้ง3แล้วไม่ทราบว่าก๋วยเตี๋ยวที่สั่งไว้เนี่ยยังจะกินอยู่ไหมครับ
3: กินแต่ติดไว้ก่อนได้ไหมครับ
4: ได้
3: ติดเงิน
4: ปิ๊บปิ๊บ
3: ไปด้วยไปด้วย
4: เอาไงเนี่ยครับเงินติดตังค์เนี่ยเอาไงเนี่ยฮะพวกนี้ครับขอบคุณนะครับอื้อโอ้โหเป็นทางนานร้อย200 300 400
3: 100 200 300
4: เอาขึ้นมาเลย
3: โอ้โหอันเสียครับแบ่งนิดแบ่งหน่อยก็ไม่ได้ของที่ขายเนี่ยทุนก็ไม่ต้องควักค่าที่ก็ไม่ต้องจ่ายเอาของพี่แจ็คมาขายกำไรล้วนๆเลยนะครับ
4: พอขายเสร็จด้วยคืนเงินให้อี
3: ให้หมดเลยเหรอ
4: 50 50

0: คุณรู้เล่นอะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยู่เฉยอยู่ได้ทำไมคุกเข่าเขานับเจ้าหญิงคำอุ๊บ
0: ถ้าแม่ว่าเป็นเจ้าหญิงว่าก็ต้องเป็นลูกเจ้า
1: เอาจะเลือกเป็นลูกเจ้าว่าก็เป็นเพื่อนลูกเจ้าสิ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จะบ้านมืดตึ๊ดตือก็ไม่ต้องกลัวกูๆๆนะ เรามีไฟโซลาร์เซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: โอ้ทำไงอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไปได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
0: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซลาร์เซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
0: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
0: แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวง
0: แต
1: ่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้านะเขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว้กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย
1: อุ้
0: ยล
1: ง
0: ได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮะจัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
0: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงและแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300บ้านอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
0: งั้นโทรด่วน1252นะคะ
1: หลายๆคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายๆคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
0: ์ใหญ่เลย
1: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย์เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
0: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
1: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
0: ้
1: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
0: ้แหมมีรีโมท
1: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
0: าะ
1: ควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
0: ะ
1: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
0: ้
1: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือตอนกลางวัน
0: แล้วถ้ามืดอ่ะ
1: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
0: ่
1: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
0: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
1: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
0: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้นะมันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านม
1: าอันนี้ตัวเก่า
0: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
1: ใช่
0: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
1: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะอนุญาตวัดตรงนี้เลย
0: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
1: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
0: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
1: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะนั้นขออนุญาตวัดตัว

0: 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
1: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
0: 7-8,000 นู่นเห็นเลขมั้ย
1: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยําและอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
0: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
1: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
0: แล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อเอาเสาไฟอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ไปปักพื้นไว้หรอ
0: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ์
1: สนามหรอ
0: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
1: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
0: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
1: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้แล้วเขารับประกันอีก1ปี
0: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
1: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติ ดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมุติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม้กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
0: ทำไง
1: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
0: ต่าง
1: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
0: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
1: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
0: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
1: ปิ้งปิ้งไว้เลย
0: ปิ้งปิ้งไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
1: แล้วยามก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาร์เซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ทต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาร์เซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวงูแล้ว
0: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยน
1: ะ
0: อีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
1: ัน
0: โดนแดดได
1: ้
0: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
1: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
0: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
1: ะ
0: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
1: ะ
0: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
1: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยังสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้วันไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นละโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
0: อ่ะใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
1: ่
0: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
1: ะ
0: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้น
1: ค่ะ
0: ข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
1: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
0: ทดลองฮะขออนุญาตดับไฟในสตูดิโอ
1: มาดูพร้อมกันค่ะ
0: นี่นะพอเรา
1: โอ้ยสว่างมาก
0: ฉะนั้น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี
1: ้
0: ไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
1: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
0: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู
1: ่
0: ชาร์จเองอัตโนมัติ
1: ใช่
0: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
1: อันนั้นก็โซลาร์เซลล์
0: อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้ง ไอของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
1: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
0: ้
1: พ่อแม่เราตื่นมาตีสี่ตีห้าท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอนทุ่มหนึ่งไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องและ4,000วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่ม
1: ใช่
0: ฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหน
1: ธุ
0: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอน
1: และ
0: ได้ไปปุ๊บคุณเสียปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไปสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
1: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
0: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ขอให้ชัดครับจากทีมอากาศจรัสไพรินนะฮะ5ตุลาคมครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อีก1สัปดาห์แต่ว่าเรื่องราวของน้ำนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเกาะไม่ปล่อยกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คาดว่าตลอดสัปดาห์นี้นั้นน่าจะนำเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าจะค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมากว่าจะผ่านภาคใต้ไปใช้เวลาพอควรฝนตกที่ฉะเชิงเทราเน้นที่ฉะเชิงเทราหน่อยนะฮะต้องเฝ้าระวังมากๆเพราะว่าถึงตอนนี้น้ำยังท่วมสูงแล้วก็ฝนระลอกใหม่ก็เริ่มตกลงมาแล้วกู้ภัยต้องเร่งเข้าช่วยผู้สูงอายุแล้วก็คนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะฮะออกจากบ้านอย่างรวดเร็วฝนก็กระหน่ำอย่างหนักในพื้นที่อำเภอบางคลาที่ฉะเชิงเทราครับทั้งฝนลมแล้วก็ลูกเห็บตกทำให้กู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านยากลำบากที่น่าห่วงที่สุดก็คือชายชราวัย90ปีที่อยู่บ้านเพียงลำพังน้ำท่วมสูงถึงหน้าอกแต่ว่ากู้ภัยเนี่ยสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีผู้ป่วยติดเตียงอีกหลายครอบครัวในพื้นที่ตำบลหัวไซตำบลบางกระเจ็ดที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่แต่ว่าบางครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ต้องการอพยพนะฮะกู้ภัยจึงต้องขนถังออกซิเจน14ลังไป14ถังนะฮะลงเรือเข้าไปส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้านครับขณะที่สวนมะพร้าวที่บางคล้าก็เดือดร้อนหนักเช่นเดียวกันนะฮะน้ำท่วมตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงวันนี้ยังไม่ลดครับต้นมะม่วงเอ่ยต้นมะพร้าวเอ่ยในสวนเนี่ยก็เริ่มยืนต้นตายอุปกรณ์ทางการเกษตรนั้นเสียหายกว่า 80% ล่าสุดน้ำเริ่มเน่าเสียกุ้งและปลาที่อยู่ในพื้นที่เริ่มลอยขึ้นมาตายแล้วส่วนชาวบ้านที่หมู่บ้านบางกระดานก็อดครวญนะฮะน้ำท่วมแย่กันอยู่แล้วเนี่ยฝนยังมาตกอีกแล้วก็ตกไม่หยุดด้วยทีมข่าวของเราสำรวจผลกระทบในพื้นที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะฮะไปเจอ4หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่11ถูกน้ำท่วมไม่เหลือพื้นที่นาระดับน้ำบางจุดเนี่ยสูงกว่า2เมตรบ้านหลายหลังแม้จะยกพื้นขึ้นสูงนะแต่น้ำก็ยังตามไปถึงที่สูงฮะถึงตัวบ้านด้านบนที่ดีดขึ้นไปนั่นแหละไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้อบต.โยธกาบอกว่าน้ำยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณ15เซนติเมตรจุดเสี่ยงสำคัญคือแนวคันชลประทานระยะทางประมาณ17กิโลเมตรนะฮะต้องเร่งเสริมคันดินแล้วก็กระสอบทรายป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือฉะเชิงเทราครับเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำนครนายกเข้ามานะฮะแล้วก็แม่น้ำปราจีนบุรีก่อนที่ทั้งสองสายเนี่ยรวมกันแล้วก็เป็นบางปะกงแล้วไหลออกสู่อ่าวไทยนะฮะดูจากภาพนะครับแม่น้ำนครนายกด้านบนนะแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาจากทางขวาแล้วก็มาบรรจบกันนะครับกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ออกสู่อ่าวไทยล้นปรีเต็มไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้หากมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งผลให้แม่น้ำบางปะกงนั้นสูงขึ้นคือบางปะกงเอ่ยบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนนะฮะแล้วก็แม่กลองเนี่ยนะฮะถ้าน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าน้ำทะเลเวลาหนุนเนี่ยมันหนุนลึกเข้ามาอย่างแม่น้ำเจ้าพระยามันสามารถหนุนขึ้นไปถึงปทุมธานีได้เลยนะฮะหนุนขึ้นไปถึงปทุมธานีได้เลยนะครับมันทำให้น้ำความเค็มของน้ำเนี่ยมันไปถึงปทุมธานีได้นะครับส่วนที่นครนายกครับน้ำยังท่วมหลายจุดโดยเฉพาะถนนสาย3001สายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวช่วงคลอง22นะฮะถึงสะพานรถไฟคลอง6วาน้ำไหลแรงชาวบ้านเตือนรถเล็กก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าอาจจะเสี่ยงถูกกระแสน้ำพัดไปได้ส่วนถนน305รังสิตนครนายกช่วงแยกมสว.องครักษ์นะครับก็มีน้ำท่วมแล้วก็ไหลแรงขณะที่ผู้ว่านครนายกนั้นทำหนังสือด่วนถึงกรมชลประทานของงดระบายน้ำเข้าคลอง14

0: 4056เพื่อที่จะลดผลกระทบในพื้นที่องครักษ์ด้วยในขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICC เตือนประชาชนอีกที่หนึ่งแล้วลงมาที่พัทยาฮะพัทยาชลบุรีรับมือฝนตกหนักลักษณะเรนบอมคือแช่ในพื้นที่ตกตุ้มเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งแต่ปริมาณน้ำจะมากเป็นพิเศษนะฮะก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นี่คือเรนบอมนะเรนบอมคือตกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วตกมากเหลือเกินนะฮะเอาละฮะนอกเหนือจากที่นี่ที่มีเรนบอมแล้วทั่วทุกพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะฮะเป็นฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วฝนจะยังไม่จบเท่านี้นะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะฮะว่ามีอีกระลอกแล้วตุลาคมนี้ทั่วไทยนั้นต้องเจอฝนหนักอีก2ระลอกด้วยกันหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเจอฝนถึงเมื่อไหร่นะครับล่าสุดผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราระบุชัดเจนบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เราเจออีก2ระลอกนะฮะระลอกแรก ก็เริ่มอยู่ตอนนี้ระลอกแรกคือตอนนี้นะฮะถึงวันที่7ตุลาคมนะครับจากมวลอากาศเย็นที่แผ่มาคุณเห็นไหมครับจากภาคเหนือและภาคอีสานมีลูกศรสีเหลืองนี่คือมวลอากาศเย็นนะฮะความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศจีนนำเอาความแห้งแล้งมาด้วยและอุณหภูมิที่ต่ำมาด้วยดังนั้นพอมันมาเจอกับร่องความกดอากาศต่ำหรืออากาศที่ร้อนกว่าป้ากันปั๊บก็กลายเป็นฝนฟ้าคะนองนะฮะแล้วเขาก็จะเริ่มฝนตกกันเห็นไหมครับกลับมาเหมือนเดิมเชียงรายพะเยาน่านนะฮะแถวนั้นครับโดนแล้วก็ไปที่หนองคายไปที่บึงกาฬไปที่นครพนมนะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภาคเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยจะเริ่มโดนก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยจะลงมาที่ภาคกลางแล้วก็ไปตามภาคตะวันตกแล้วลงใต้นะฮะไปอยู่ที่เพชรบุรีไปอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมวลอากาศเย็นเข้ามาเนี่ยฮะมันก็เลยส่งผลให้วันที่6ถึง7นั้นฝนกรุงเทพจะลดลงแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองในช่วงเย็นถึงค่ำคือฝนราชการฝนเลิกงานอาจจะกระทบต่อช่วงเลิกงานได้ก่อนจะพักตัว8ถึง9ตุลาคมแต่ระลอกที่2ให้จับตาครับมันจะมาประมาณวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคมนี้รอบนี้น่ากังวลกว่ารอบแรกเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วปริมาณฝนนั้นจะมีมากกว่าจะเห็นได้ว่าความแดงในภาคเหนือและอีสานตอนเหนือหายไปแล้วมันจะกลายเป็นภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้หมดเลยนะฮะพื้นที่ต้องจับตาอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศกาญจนบุรีราชบุรีต่อมาถึงอุทัยธานีแล้วก็นครปฐมก็ต้องระวังมากกว่าที่อื่นดังนั้นแควน้อยแควใหญ่แม่กลองสแกกรังนะครับแล้วก็มาถึงท่าจีนอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมได้สรุปง่ายๆคือเดือนตุลาคมนี้ยังมีฝนตกใหญ่อีก2รอบรอบแรกคือวันที่5ถึง7ตุลาคมเริ่มจากเหนืออีสานแล้วเลื่อนลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรอบที่2คือ10ถึง13ตุลาคมจับตาเป็นพิเศษมีโอกาสฝนหนักกว่ารอบแรกโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างภาคตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกแหมโอ้ตายแล้วช่วงนั้น10ถึง13นี่ประเทศเราเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ด้วยนะธนาคารโลกกับ IMF น่ะเขาจะมาประชุมที่ประเทศไทยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็อย่าตกมากจนท่วมแล้วกันนะเดี๋ยวจะอับอายเขาเอากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันบอกว่าฝนตกในเดือนตุลาคมนี้นั้นภาพรวมไม่รุนแรงแล้วก็ยังไม่ถึงระดับน้ำท่วมใหญ่ปี54หรือ60นะครับฝนในรอบนี้เป็นฝนที่ย้ำเปลี่ยนผ่านจากช่วงฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวแต่อากาศจะไม่หนาวแบบปีที่ผ่านๆมาอันนี้คอนเฟิร์มนะครับแล้วฝนเนี่ยจึงมีลักษณะมาเร็วไปเร็วฝนตกเป็นช่วงๆไม่ตกแช่เหมือนกับประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วจะไม่มีภาพแบบนั้นลองฟังผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินครับ
1: ฝนลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยเป็นฝนที่เรียกว่ามีการเคลื่อนตัวเร็วไม่ได้ตกนานตกต่อเนื่องเหมือนกับคราวที่แล้วเหมือนกับช่วงวันที่24ถึง25ตอนที่มันเกิดหนักๆน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับแต่คราวนี้ก็คือมาแล้วมันก็จะไปผ่านไปนะครับโดยที่ไม่ได้ตกแช่อยู่นานแล้วก็ยังเป็นห่วงเรื่องพื้นที่ที่ยังมีเป็นที่ลุ่มหรือเป็นพื้นที่ที่ยังคงน้ำท่วมขังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าช่วงระยะนี้เราสามารถที่จะ ระบายน้ำออกได้ทันฝนที่มาเติมเนี่ยสมมติ 20-30 มิลแต่บางครั้งเนี่ย 20-30 มิลแต่มันมีน้ำต้นทุนเดิม

0: แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ท่วมได้เหมือนกัน
1: นอกจากนี้ครับกรมอุตุนะครับยังฝากย้ำแม้ว่าภาพรวมของฝนรอบใหม่ไม่หนักเท่าช่วงปลายเดือนกันยายนนะฮะแต่วางใจไม่ได้โดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะฮะหรือว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำแต่ท่านต้องรู้ว่าบ้านท่านอยู่ต่ำหรือเปล่าถ้าบ้านท่านอยู่ต่ำฝนตกลงมาน้ำอาจท่วมได้นะฮะความจำเป็นที่สุดเลยที่เราเรียนรู้กันในพ.ศ.นี้ก็คือคุณผู้ชมต้องรู้นะว่าภูวิศาสตร์รอบบ้านของคุณเป็นอย่างไรนะฮะแม่น้ำไหนใกล้สุดคลองไหนใกล้สุดประตูระบายน้ำไหนใกล้สุดบ้านของท่านอยู่ในซอยอ่ะหน้าปากซอยเขาไม่ท่วมแต่บ้านท่านอาจท่วมท่านต้องดูนะว่าบ้านท่านเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับที่น่ากลัวคือฝนไม่ได้ตกหนักมากแต่ว่าฝนมันตกลงมาในขณะที่น้ำมันยังเอาออกไม่หมดดังนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นพื้นที่จุดที่ยังมีน้ำท่วมขังสูบไม่หมดที่น่าเป็นห่วงก็แน่นอนครับอยู่ที่เดิมลาดกระบังร่มเกล้าทางด้านดร.เอนะฮะอดีตข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็อพยพออกมานะฮะกรุงเทพขออภัยครับโพสต์ข้อความระบุบอกว่าลาดกระบังฝนตกซ้ำน้ำท่วมยังสาหัสน้ำเน่าเหม็นมากด้วยนะฮะแล้วก็ไปคุยกับดร.เอให้ความเห็นว่าขณะนี้ตัวเองเป็นผู้ประสบภัยต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านย่านลาดกระบังมาให้สัมภาษณ์แล้วมองว่าสถานการณ์ในเวลานี้กลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตส่วนหนึ่งมาจากความไม่ละเอียดรอบคอบแล้วก็ความประมาทในการรับมือแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งหาคนผิดกันดร.เอบอกก็ต้องช่วยกันให้น้ำหมดไปก่อนนะครับแล้วจากนั้นค่อยเฉ่งกันก็แล้วกันโดยพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือกรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังลองฟังดร.เอครับ
2: วันนี้สิ่งที่มันยังวิกฤตอยู่มากๆก็คือพื้นที่กรุงเทพภาคตะวันออกฝนก็มาอีกแล้วแล้วก็ลาดกระบังเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งไปแล้วทางลาดกระบังทางร่มเกล้าต้องการการระบบสูบน้ำเพื่อสูบจากชุมชนขึ้นคลองขนงและสูบจากคลองขนงเนี่ยขึ้นคลองประเวศตอนนี้มาพูดกันว่าอยากให้มันรอดเพราะตอนนี้น้ำเน่ามากแล้วในชุมชนเอาข้อตัวผมเองเนี่ยผมต้องพายเรือออกมาเนี่ยแล้วข้างในหมู่บ้านผมมีชุมชนซึ่งคนรวมกันแล้วเนี่ยร่วมพันเนี่ยวันนี้ทุกคนลำบากแสนสาหัส
1: ยังต้องจับตามองกันต่อไปเรื่องฝนนะฮะเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพาร์ทของการเยียวยาก็สำคัญไม่แพ้กันซ้ำและย้ำให้ว่ากฎเกณฑ์ของการเยียวยานั้นเป็นอย่างไรเผื่อใครก็ตามยังไม่ได้ลงทะเบียนช่วงหน้าว่ากัน
3: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
4: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
5: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
6: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
7: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
8: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้รวมข่าวใหญ
9: ่คุยข่าวใหญ
3: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
10: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
11: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
12: ่รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
13: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
14: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
15: เงินดีไหม
14: ดีมาก
16: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
14: จัดไป
17: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3:30พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: จริงหรือมั่ว X Person แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์
19: อะไรแม่จิ๋มอะไรกัน
6: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
4: ้ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูออนไลน์แอปวันดี
13: เย็นนี้พี่ชีวินมารับช้าหน่อยนะครับผมต้องเตรียมงานกีฬาสารโรงเรียน
3: ไม่เป็นไรมึงก็ทำของมึงไปดิกูรอได
2: ้แข่งวันนี้นี่บาสแม่งน่าดูนะเว้ย
5: แว่นมาแล้วครับ
3: มึงลงแข่งบาสด้วยหรอ
5: เท่ไหมครับ
3: แต่ก็ไปเท่ในสายตาคนอื่นด้วยดิ
5: ผมเป็นแฟนพี่ได้หรือยังครับพอพี่นิรันดร์จะโอเคจริงๆใช่ไหมครับ
3: โอเคดิกูแค่ไม่ค่อยชวนใครมาบ้านอะ
5: จะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ
4: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา2:30ทางช่องวัน31

0: าฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
1: ได้เวลาหมดโยมของเรียนละจิบุระอิตาเทียนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
3: สวยมาก
4: โดมอยู่ไหน
5: พี่ดิน
4: แกลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
5: ฉันอยากเป็นเด็กควีนนี่พี
6: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
7: เมื่อไหร่จะปล่อยจากพี่เนี่ย
8: งั้นคืนดีกันสิ
9: ไม่กาแฟมาแล้วครับ
10: กัดตัวดูเลย
11: เอง
8: ยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
12: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
13: ถ้ารักคุณต้องเสียใจเพราะคบกับผู้ชายมึงต้องตาย
14: กูรับงานมึงไม่ได้หมายความว่ากูจะช่วยมึง
15: นี่มึงแค่กวนตีนกูหรือมึงหาข้ออยู่กับกูกันแน
16: ่พี่เอกนี่ยายของผมก็เหมือนกันผมมองภาพเป็นคุณไปแล้วเพิ่มเป็นคุณเท่านั้น
17: ตรงนี้ลูกค้าห้ามเข้านะครับ
18: ผมไม่ได้มาในฐานะลูกค้าวันนี้ผมเป็นนักร้อง
17: สิ่งที่พี่ต้องการคือทำงานให้จบไงพี่ก็ได้ไปเรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว
18: ้แต่ที่พี่จูบรักนอนกับรักทุกอย่างก็เป็นเพราะงานหมดเลยหรอ
19: ไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
20: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
21: แอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
22: ์ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: เอาให้ชัดครับเราพูดถึงเรื่องเยียวยากันบ้างนะครับผู้ชมครับรัฐบาลนั้นเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วนะครับครอบคลุม65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครไปเช็คสิทธิ์กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะหลักเกณฑ์เงินเยียวยาตามมติครม.นั้นเราจะแบ่งออกเป็น4กรณีด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่กลุ่มแรกบ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเนี่ยไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายคุณก็ได้ 9,000 บาทนะฮะ2คือบ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันท่านก็รับ 9,000 บาทคือน้ำท่วมขังน่ะจะ7วันไม่7วันก็ 9,000 หมดนะฮะกลุ่มที่3คือบ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำล้อมเป็นพื้นที่ไข่ดาวนะจนกระทบการดำรงชีวิตตามปกติประเภทน้ำท่วมแต่ไม่ถึงบ้านท่านเพราะบ้านท่านอยู่ชั้น2หรืออยู่แฟลตชั้น4อะไรแบบนี้ท่านก็จะได้รับการเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ต้องท่วมติดต่อกันเกิน7วันนะครับผู้พักอาศัยในอาคารสูงแม้ว่าน้ำจะท่วมไม่ถึงชั้นที่พักแต่ถูกน้ำล้อมรอบจนใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่เกิน7วันก็ได้ 5,000 เท่ากันนะครับพูดง่ายๆคือถ้าน้ำท่วมไม่ถึงท่านแต่ท่านโดนน้ำล้อมท่านได้ 5,000 นะครับแต่ถ้าบ้านท่านโดนเองท่านได้ 9,000 หลักเกณฑ์ง่ายๆเท่านี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นนะฮะนี่ยังเป็นทางเดียวในการลงทะเบียนอย่าลืมเข้าไปเพราะว่ามันเริ่มแล้วนะฮะแล้วก็ติดต่อสำนักงานของสำนักงานเขตหรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับก็กรุณาติดต่อที่ว่าการอำเภอของท่านก็ได้นะครับแต่ว่าทางนี้ก็จะเป็นทางที่สะดวกที่สุดนะฮะเข้าไปครับตอนนี้ประมาณเท่าที่ผมติดตามดูตัวเลข 700,000 กว่าครัวเรือนแล้วที่เข้าไปนะครับเป็นล้านแล้วนะตอนนี้นะพุ่งขึ้นไปเป็นอ๋อแสดงว่าเลขผมไม่อัปเดตนะขออภัยครับทั้งหมด 1,056,361 ครัวเรือนหยีตาเลยสายตาผิดปกติสายตาผิดปกติมีเยียวยาไหมครับตอนนี้ผมเริ่มไม่เห็นอ่ะโอเคกรุงเทพมหานครเนี่ย 458,000 กว่าครัวเรือนสมุทรปราการเนี่ย 149,000 นะปทุมธานีประมาณ 130,000 ฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับ 42,000 ระยอง 36,000 นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพื้นที่ที่จะขอเงินเยียวยาประสบภัยตามมติครม.ย้ำอีกครั้งว่าแอปทางรัฐนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะนอกเหนือจากสำนักงานเขตในกรุงเทพที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.อบจ.ท่านก็ไปได้นะครับคุณผู้ชมครับอ้าวในขณะที่โครงการวันสร้างสุขในกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ก็เช่าพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่า20ตัวไปติดตั้งในศูนย์อพยพเคหะร่มเกล้าที่นั่นก็มีคนอยู่ประมาณ700คนนะครับเพื่อที่จะคลายความร้อนตอนนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายพื้นที่ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วก็รอความช่วยเหลือคุณผู้ชมสามารถช่วยกันส่งต่อน้ำใจได้นะครับผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี สแกน QR code ได้เลยด้านล่างถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับบอกเลขที่บัญชีให้คือ925-3-01313-1ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขา ถนนอโศกมนตรีนะครับยอดบริจาคเมื่อช่วง 16:00 น.วันนี้ก็ขึ้นไปที่หลักล้านคือ 2,500,000 กับอีก4บาทครับขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับทุกบาททุกสตางค์นะฮะรับรองว่าโครงการของเราทำมาเนิ่นนานนะครึ่งทศวรรษได้แล้วมั้งล่ะเราทำกันมามากกว่านั้นด้วยนะฮะดังนั้นทุกบาททุกสตางค์นั้นใช้อย่างโปร่งใสแน่นอนนะครับเอาละฮะมาต่อกันที่ความบันเทิงนะครับซีรีส์คลึงจากวันดีออริจินอลเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนคืนที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยได้ดูกันหรือเปล่าอย่าลืมว่า 3:30 นท่านก็เริ่มดูย้อนหลังได้แล้วด้วยนะฮะเดินทางมาถึง EP 3แล้วก็ยิ่งเรื่องราวเดินหน้าหัตถาก็ยิ่งต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับภารกิจของเธอนั้นกำลังพาไปเผชิญหน้ากับตงหยางอดีตคู่แค้นความขัดแย้งในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกับหัตถาเพียงคนเดียวแต่ว่ายังอาจกระทบไปถึงหมอกรพ่อของหัตถาที่ต้องเข้ามาเผชิญหน้ากับเรื่องราวในอดีตอีกครั้งใครจะอยู่ข้างเธอและสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือไม่ใครก็ตามที่ยังไม่ได้ดูนะฮะหากดูย้อนหลังเพื่อเก็บทุกรายละเอียดอีกครั้งดูย้อนได้ทั้ง3 EP ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพิเศษครับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเรายังเก็บตกทั่วฟ้าเมืองไทยพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมบ้างช่วงหน้าดูพร้อมกันนะ
2: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
3: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
4: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่ออย่างจงเลียนไหม
5: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ก้อนไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอล่ะ
10: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
11: ่ประคองใครเราเหรอก็ค่อยเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
24: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
26: ใต้ล่า
25: ทุกวันพุธ
26: และพฤหัสบดี
25: เวลา 20:30
26: พิเศษลูกค้า AIS
25: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
26: เพียง99 บาท
25: ต่อเดือน
26: กดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
1: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18+ซ
2: ึ่
1: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
2: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
1: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะหนูก็ร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเหอะ
0: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
3: ไว้ตื่นได้แล้วไว้วันนี้มีงานไม่ใช่เหรอไว
4: ้พี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเกมจนดึกจะเป็นไงอ่ะทำงานแทบไม่ไหว
5: พี่ว่าลืมเรื่องพี่เลไปก่อนดีไหมยังมีแฟนๆรอไว้อยู่นะ
4: ช่วงนี้ไว้เป็นอะไรอ่ะทำตัวแปลกๆไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย
6: ไว้เป็นแบบนี้แหละค่ะไว้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พี่เลเคยรู้จักก็ได้นะคะ
7: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
8: อุ้ยสดใสมาก
7: ไปเก็บกันเถอะแล้ว
9: ไปดูน้ำให้ก่อน
7: นั่นไงบอกแล้วมันลื่น
10: พี่ๆหนูเจอนี่ดู
11: ไหน
12: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงทางช่องวัน31
13: มือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
14: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
15: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ซีเครตบาร์ห้ามเลทนะห้อง private เหมือนเดิม
14: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
13: ผมถึงแล้วนะ
16: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโตเดิน

0: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: เอาให้ชัดครับเอาให้ชัดกันทุกพื้นที่ทั่วฟ้าเมืองไทยไปเลยนะฮะเชียงใหม่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะครับทำให้น้ำป่าไหลหลากจนต้องสั่งปิดน้ำตกถึง2แห่งด้วยกันนะครับดูภาพประกอบไปด้วยนะนี่คือสภาพลำน้ำแม่สาที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ไหลลงแรงแล้วก็เร็วบวกกับมีสีแดงขุ่นนะฮะหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอแม่ริมนานหลายชั่วโมงตั้งแต่ช่วงตีสามที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สากับน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนที่จังหวัดลำพูนนั้นฝนตกหนักนานต่อเนื่อง3ชั่วโมงน้ำป่าบนเขาดอยการทะลักทั่วหมู่บ้านห้วยหละตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงจนชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนนั้นไม่ทันตั้งตัวนะฮะน้ำไหลทะลักสูงกว่า1เมตรชาวบ้านก็ต้องยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นที่สูงนะเดี๋ยวจะถูกน้ำพัดพาไปนอกจากนี้ชาวบ้านยังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเจอกับกระแสน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านพอดีเลยต้องจอดเพราะว่าไปต่อไม่ได้นะครับกระแสน้ำไหลแรงจริงๆอ้าวขยับลงมาจากเชียงใหม่ลำพูนมาที่นครสวรรค์ครับพื้นที่อำเภอไผ่สาลีกับอำเภอตากฟ้าครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะนี่หนักจริงๆส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองสะพานข้ามแม่น้ำปิงวารีศรีสวรรค์ถูกแม่น้ำกัดเซาะเสากับตอสะพานแล้วพังเป็นแนวยาวแบบนี้ลึกลงไป3เมตรนะฮะถนนเส้นนี้เป็นถนนสายเก่าทางเข้าอำเภอก้าวเลี้ยวบรรพตพิสัยทางเจ้าหน้าที่ต้องติดป้ายเตือนห้ามผ่านเด็ดขาดไปกันต่อที่เรื่องของอากาศฟ้าฝนต่างประเทศกันบ้างนะฮะยังมีหลายพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักวันนี้ยกตัวอย่างครับมวลน้ำทะลักเข้าท่วมถนนในเมืองฟีเนดาเดมาที่บาร์เซโลนาจำได้นะฮะสัปดาห์ที่แล้วเราก็อัปเดตบาร์เซโลนาโดนหนักมากท่วมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับหลังฝนตกหนักพายุพัดถล่มแล้วก็ส่งผลให้แม่น้ำในเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ตามท้องถนนท่ามกลางความกังวลว่าน้ำจะท่วมเพิ่มอีกนะฮะนี่แหละครับล่าสุดเจอผู้เสียชีวิตแล้ว2รายสูญหายอีก1รายทางการสเปนประกาศน้ำท่วมขั้นสูงสุดแล้วอาจจะทำให้เกิดเฮอริเคนขนาดเล็กขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยครับเข้าสู่ช่วงของกีฬากันบ้างนะฮะมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เพิ่งปิดการแข่งขันลงไปนะฮะบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยคว้ารางวัล MVP ของเอเชียนเกมหรือมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะฮะเป็นคนแรกที่ได้รางวัล นี้ครับ
0: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: ต้องบอกว่านี่คือช่วงเวลาพีคสุดของเขานะครับบิวภูริพลนะฮะสร้างผลงานเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรแล้วก็อีก1เหรียญเงินฮะ ทำให้บิวนั้นกลายเป็นนักกีฬาไทยแล้วก็ชาวอาเซียนคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลประวัติศาสตร์คว้ารางวัล MVP ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บิวนั้นได้รางวัลดังกล่าวนอกจากจะคว้าเหรียญได้แล้วยังทำลายสถิติทั้ง2รายการจากการแข่งวิ่ง100เมตรชายบิวเข้าเส้นชัยด้วยเวลาต่ำกว่า10วินาทีถึง3รอบติดต่อกันหายากสำหรับคนเอเชียนะฮะแล้วก็วิ่ง200เมตรชายบิวทำเวลาได้ 19.88 วินาทีกลายเป็นลมกรดอาเซียนคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกในประวัติศาสตร์ที่วิ่ง200เมตรได้ในเวลาต่ำกว่า20วินาทีครับ
4: ขอแสดงความยินดีให้กับทุกผลการแข่งขันและขอบคุณทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะครับที่เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันกีฬาครั้งนี้และพบกันใหม่ครับในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายการพิเศษวันเชียร์ไทยได้ครั้งต่อไปในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ครับ
3: ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังคงต้องเฝ้าจับตามองเรื่องของฝนตกลงมาจากฟ้าแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำออกจากพื้นที่เดิมนะฮะอย่าลืมว่าฝนจะค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วยังเหลืออีก2ระลอก

0: ข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ว่าทั่วไทยพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดนี้นะครับใครๆก็มานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างก็มาเช็คอินอยู่ที่องค์พระใหญ่ที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับแต่มาแบบอนุวัตทั่วไทยต้องไม่ธรรมดาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิถีชีวิตชาวเลอุรักระโวยนะครับสนุกแน่นอนครับ
1: ถนนทางเข้าหมู่บ้านชาวอุรักระโวยหาดราวัยจะเต็มไปด้วยแผงปลาแบบนี้แหละครับเพราะชาวบ้านจะหาปลามารวมกลุ่มขายที่นี่ช่วงวิกฤตโควิด-19 นักท่องเที่ยวหายปลาขายไม่ดีนักจึงเกิดไอเดียปลาแลกข้าวครับนำต้นทุนที่มีอยู่ในท้องถิ่นไปแลกข้าวจากเกษตรกรในภาคอีสานและชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือโอ้โหไอเดียปังใช่ไหมล่ะครับ
0: นี่แหละครับเรามาภูเก็ตทั้งทีนะครับต้องมาที่หาดราวัยแห่งนี้นะครับเห็นไหมครับอาหารทะเลสดสดราคาประหยัดราคาถูกนะฮะมีมาให้เลือกมากมายทีเดียวนะครับและที่สำคัญไม่ได้มีแค่คนไทยครับชาวต่างชาติดูฮะเพราะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยโด่งดังมากอย่างร้านนี้สวัสดีครับอันนี้อุ้ยกุ้งมังกรกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆพี่จับได้ไหมโอเคโอ้ตัวใหญ่มากกุ้งมังกรอันนี้เป็นมังกรอะไรฮะมังกรกุ้งมังกร7สีตัวนี้ราคาอยู่ที่
2: กิโลละ 3,000 บาทจ้าก
0: ิโลละ 3,000 บาทตัวนี้อยู่ที่1กิโลถือว่าถูกหรือแพง
2: ตอนนี้ถือว่าถูกนะคะราคาปกติก็อยู่ที่โลละ 3,500
0: โอ้โหอันนี้ถือว่าถูกนะฮะมีหน้าชาวต่างชาติถึงมาซื้อเยอะกุ้งมังกรตัวโตๆนะฮะอันนี้สนใจล็อบสเตอร์ด้วยนะฮะเท่าไหร่ครับ
3: พันเดียวค่ะ1กิโลค่ะ
4: 1กิโล
0: 1กิโล 1,000 บาทไปอ่ะกลับบ้านเราเจ้าของมองหน้าเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้สะดุดนะครับโอ้โหนี่ของสดๆทั้งนั้นเลยครับแต่ว่ามาถึงร้านนี้ร้านนี้เนี่ยแผงจะไม่เหมือนกับที่ผมผ่านมานะฮะเพราะว่าปลาของเขาเนี่ยร้อยมาเป็นแบบนี้ร้อยมาเป็นพวงร้อยมาเป็นพวงสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทำไมปลาเราไม่เหมือนชาวบ้านเขาล่ะครับเนี่ย
5: ก็คือปลาของชาวลีที่หามาเองครับแล้วก็เชือกนี่เป็นเชือกย่านางครับที่จะหาตามที่พื้นที่ต่างๆคร
0: ับ อ๋ออันนี้เป็นร้านของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่เองแล้วก็หาปลามาเอง
5: ครับ
0: อ๋อผมเข้าไปดูเข้าไปคุยข้างในได้ไหม
5: ได้ครับ
0: สนใจฮะขอเข้าไปคุยข้างในหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเป็นของชุมชนทั้งหมดเลย
5: ครับ
0: ถูกไหมฮะเป็นของชุมชนปกติพื้นเพชาวบ้านที่นี่เป็นชาวอะไรอะฮะ
5: ชาวอุรักราโวย
0: เป็นชาวเลเป็นชาวอุรักราโวย
5: แล้วก็หมกแกนด้วย
0: อ๋อมีหมกแกนกับอุรักราโวย
5: แล้วก็หมกแกนด้วยมีทั้งสามเผ่าเลย
0: เอ๊ะสวัสดีอุรักราโวยคือ
5: ก็เป็นคนสนังบาเยอร
0: ์สนังบาเยอร์โอเคอาจจะไม่ได้โอเคแล้วให้เหรอฮะ
5: บรี
0: โอเคขอบคุณเขาให้เราแล้วดิอันนี้เขาไม่ใช่เราไม่ได้ให้เหรอก็บอกว่าให้ก็คือบรีคือให้
5: เป็นภาษาของอุรัก
0: ราโวยอ๋อเป็นภาษาของอุรักราโวยเขาจะมีภาษาประเพณีวัฒนธรรมของเขาเอง
5: ครับ
0: ถูกไหมฮะอุรักราโวยที่อยู่ที่หาดราวัยมานานหรือยังฮะ
5: ก็ประมาณ300กว่าปีครับ
0: โอ้โห300กว่าปี
5: ครับส่วนมากก็คือจะหาปลามากินเอง
0: ครับ
5: แต่พอช่วงหลังนี่ก็คือเห็นว่ามันมีมูลค่าเราก็เลยมาขายเพื่อจะกระจายรายได้กับพี่น้อง
0: เขาไปหายังไงฮะ
5: ก็ส่วนมากเวลาช่วงกลางวันก็คือจะไปจักไซ
0: เลยถ้าผมอยากจะลองแบบว่าไปอะไรนะอะไรไซนะ
5: ไปดำน้ำแล้วก็ไปเอาปลามากินกัน
0: ก็ไม่ยากเพราะว่าอนุวัฒน์ก็เคยทำมาแล้ว
5: ครับก็อยาก
0: ทำไมสายตาบังดูเหมือนแบบไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร
5: ่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อใช่ครับ
0: มันยากหรือ
5: ว่าก็คือเวลาวิธีดำน้ำก็คือของรักลาเว่ยมันจะยากกว่าในการดำน้ำสกูบ้าครับดูวิธีของเราในการที่จะสอนเด็กตั้งแต่10ขวบขึ้นไป
0: การดำไซเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการที่ดำลงไปหาปลาอย่างเดียว
5: ครับ
0: แต่เป็นการส่งต่อวิถีชาวบ้านวัฒนธรรมของอุรักลาโวยจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง
5: ครับ
0: โอ้ยอยากเป็นชาวอุรักลาโวย
5: ครับ
0: ขอไปดำไซได้ไหม
5: ไปครับ
0: ตอนนี้แต่งตัวทุกอย่างเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกอย่างพร้อมที่จะไปเอาปลาในไซแล้วนะฮะเราไปลำนี้นะเราต้องดำลึกประมาณกี่เมตรครับ
5: ก็อย่างต่ำก็10เมตรครับอย่างต่ำนะครับ
0: อย่างต่ำ10เมตรโอเคแล้วลึกสุดประมาณกี่เมตรฮะ
5: 30ครับ
0: 30เมตรโอเค30เมตรกลับก่อน
5: เดี๋ยวเพิ่งไปโกนมาก่อนเดี๋ยวเพิ่งกลับโกนเดี๋ยวไปดูโกน
0: ไม่แต่30เมตรมันอันตรายนะฮะ
5: ครับใช่ครับก็คือมันจะอาจจะเกิดโรคน้ำหนีบได้ครับ น้ำหนีบขัดการดำเหมือนของชาวบ้านเป็นดำแบบถังลม
0: ครับ
5: นะครับก็การเซฟตี้มันจะน้อยกว่า
1: โรคน้ำหนีบเกิดจากการเกิดฟองก๊าซในเลือดหรือในเนื้อเยื่อเมื่อมีการลดความกดดันไม่เพียงพอหลังจากการดำน้ำลึกและดำเป็นเวลานานถ้าเกิดที่กล้ามเนื้อข้อต่อจะมีอาการปวดถ้าเข้าสู่กระแสเลือดจะไปอุดเส้นเลือดที่ไขสันหลังหรือสมองทำให้สลบหรือเป็นอัมพาตบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตเสียหน้าดูเลยนะครับพี่หนุ่มว่าแต่ว่าเปลี่ยนใจยังทันนะครับพี่
0: ทำไมทีมงานชอบให้เรามาลำบากเนาะชอบให้มาลำบากแต่ว่ามันก็เป็นอันตรายมีเสียชีวิตไหมฮะ
5: มีครับมีครับแต่ว่ามันจะใช้ประสบการณ์มากกว่าก็ส่วนมากเราจะใช้สายอากาศใส่แล้วก็เป็นหน้ากากลิงแล้วก็ดำเปลี่ยวปลาในใส่ครับของชาวเรือครับก็จะใช้ประสบการณ
0: ์อันนี้มีประสบการณ์อันนี้ไม่มีประสบการณ์พอมีบ้างเล็กๆน้อย
5: ๆก็เดี๋ยวจะสอนวิธีในการดำน้ำแล้วก็ทำยังไงให้มันปลอดภัยมากที่สุดครับ
0: นี่ฮะเอาค่อยสบายใจหน่อยเอาเลิกเอาใช้ชั่วโมงนี้ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าปกติอ่ะชาวเลหรือว่าอุรักลาโวยเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยต้องขอต้องไหว้
5: ใช่ครับ
0: เขามีความเชื่อของเขาถูกไหม
5: ครับเขามีความเชื่อว่าถ้าเราออกไปแล้วก็คือจะมีแม่ยานางที่คุ้มครองอยู่ในบนเรือและใต้น้ำจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใต้น้ำที่จะคุ้มครองพวกเราในการทำงานให้แข็งแกร่งอย่างเงี้ย
0: นี่นะเราต้องขอก่อนออกเรือทุกครั้งต้องขอทุกครั้ง
5: ครับ
0: อันตรายมาก
5: ครับเป็นคนเร่งครับ
0: มีฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเจอวันนี้ถ้าเราทำไม่ดีนั่นคือภาวะน้ำหนีบน้ำหนีบเนี่ยมีอันตรายถึงเสียชีวิตนะครับ
5: ครับ
0: แต่เพื่อรายการของเราเราทำให้ได้นะครับ
4: รู้ว่าเสี่ยงแต่ผมต้องขอลอง
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
6: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
7: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
8: ึ่
7: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
8: เขาเก็บทุกอย่างเอาไปหมดเลยไม่มีการลบ
7: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเถอะ
6: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
9: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
10: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
11: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
12: ไอ้บ้าไอ้เย็นไอ้บ้าไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกบ้า
13: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
14: ่ประคองใครเราเหรอแล้วเขาเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
15: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: ใต้ล่า
16: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
17: เวลา20:30
16: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: 20:30ถึงเวลาคุยข่าวใหญ
18: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
19: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
20: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
21: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
22: เราพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ร่วมข่าวใหญ
21: ่คุยข่าวใหญ่
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
23: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
24: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
25: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
26: คิดว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
27: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไง
28: เมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
23: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99 บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน5 5 9 4 เหลี่ยม
17: โทรออกอนุวัฒน์ทั่วไทย
0: บอกน้ำมันเชี่ยวมากเนี่ยน้ำมันจะเป็นอันตราย
2: ก่อนที่เราจะไปดำน้ำเอาปลาที่อยู่ในไซนะฮะบังพาผมมาแวะอันนี้เขาเรียกเกาะอะไรนะฮะ
3: เกาะแก้วพิสดารครับ
2: เกาะแก้วพิสดาร
3: ครับก็เวลาเราจะไปหาปลาเราก็ต้องมาสักการะบูชาก่อนก็คือบนบานศาลกล่าวว่าถ้าเราได้ปลาเยอะเราจะมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราด้วยในการดำน้ำครั้งนี้ครับ
2: เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวราวัย
3: ครับชาวราวัยครับพระหลวงพ่อไทยใหม่ที่เขาเรียกกันก็คือหลวงพ่อไทยใหม่ก็คือมีคือชาวเลียที่ดำน้ำไปเจอพระอยู่ใต้น้ำครับก็เลยเอาพระจากใต้น้ำมาประดิษฐานอยู่ที่วัดเกาะแก้วพิสดารนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องชาวเลียทั้งหมดเลยครับ

0: เราถึงจุดที่เราวางทรายเอาไว
1: ้ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเอาทรายมาวางแล้วนะครับกี่วันเราถึงมากู้นะฮะ
1: เจ็ดวัน
0: ถึงมากู้ครั้งหนึ่ง
1: ครั้งหนึ่งครับ
0: ความลึกในการวางทรายมันมีตั้งแต่ระดับที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะ
1: 10 เมตรจนถึง50 เมตร
0: โอ้10 เมตรจนถึง50 เมตร
1: ครับ
0: มันไม่เคยมีคนแบบอย่างผมเนี่ยมาดำลึกอย่างนี้ไหม
1: ไม่มีเลย
0: มีเรานี่แหละบ้ากับเขามีฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเจอวันนี้ถ้าเราทำไม่ดีนั่นคือภาวะน้ำหนีบน้ำหนีบเนี่ยมีอันตรายถึงเสียชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: แต่เพื่อรายการของเราเราทำให้ได้นะครับตอนนี้บังจะสอนวิธีการดำน้ำด้วยใช้หน้ากากแล้วก็ใช้ปั๊มลมนะฮะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับบังครับ
1: ก็จะมีหน้ากากแล้วก็สายอากาศ
0: ยางนี่ยาวกี่เมตรครับ
1: 100 เมตรครับ
0: 100 เมตรโอ้100 เมตรเลยเหรอ
1: ครับ
0: อ๋อเพราะเราต้องไปหลายที่ข้างล่างถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ยาง100 เมตรหน้ากากนั่นเป็นหน้ากากไงครับ
1: หน้ากาก
0: มีหน้ากากแล้วก็จะมีรูไว้ใส่สายยางถูกไหมฮะ
1: ใส่สายยางใส่ไปก่อนมันเหมาะไหมว่ามันขับไปหรือว่าครับพอได้เสร็จแล้วก็การดำแบบที่ไม่อันตรายก็คือต้องลงก่อนลงดำตรงนี้ก่อนก็จะไปกู้รอบลงดำก่อน
0: ต้องทดลองดำก่อนว่าอันนี้มันอากาศเข้าไหมมันรั่วไหมอะไรไหมแล้วค่อยขึ้นมาแก
1: ้ครับ
2: แล้วก็เวลาไปคือมันดึงได้เลย
0: มันจะลอยขึ้นอัตโนมัติครับ
2: ก็จะมีช่วยด้วยช่วยยังไงครับก็คือใส่ลมเป็นนิดเดียวก็พอ
0: สมมุติเราเป่าแล้วงี้เหรอ
2: ไม่ใช่
0: วะผิดว่ะดีนะดีนะที่เรียนก่อนไม่ใช่ใช่ไหมคือ
2: ผิด
0: แล้วก็อย่างนี้แล้วก็คือลอยขึ้นไปอ๋อโอเค
2: ก
0: ็ตอนแรกก็บอกเฮ้ยเป่าเสร็จก็สูดเข้าไปแล้วใส่ก็ตายใช่ป่ะโอเคก็ขำเพราะทีมงานขำโอเคเข้าใจนะอนุวัฒน์ไม่ค่อยฉลาด
2: ครับผมก็รีบจะปลดตะกั่วกาบใส่เชือก
0: ใส
2: ่
0: เชือกใส่เชือกต้องปลดอ่ะ
2: ครับจะให้มันออกหมด
0: อ๋อถือจริงน้ำหนักออกให้หมดเพื่อให้ตัวมันลอยขึ้น
2: ครับ
0: โอ้ยแล้ว30 เมตรกว่าจะลอยขึ้นมาน
2: ั่นแหละคือประสบการณ์ที่เราต้องประสบทั้งหมด
0: โอ้โอเครู้ว่าเตรียมจะคงต้องขอลองแล้วมันก็ตุ๊บตุ๊บตอบตอบหน่อยจะบอกว่าไม่กลัวก็ไม่ใช
3: ่ในขณะที่พี่หนุ่มเตรียมตัวอยู่นั้นทีมถ่ายภาพใต้น้ำและทำหน้าที่เซฟตี้ไปด้วยก็กำลังวางแผนรองรับหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องบอกว่าภารกิจนี้เสี่ยงและไม่ง่ายจริงๆครับ
0: แล้วข้อสำคัญก็คือว่าลงไปข้างล่าง30 วิ 30 วิต้องบัดดี้ต้องคอยเช็คว่าน้ำเข้าไหมอะไรไหมถ้ามันมีปัญหาต้องรีบขึ้นทันทีนะฮะ30 วินาทีเท่านั้น

0: ำไงน้ำมันเข้าปากทำไงอ่ะ
1: คือผมสามารถพ่นน้ำออกมาได้เลยโอเค
0: ข้างล่างดำลงไปข้างบนเขาจะเป็นคนเคลียร์สายยางกับปั๊มลมไม่ให้เกิดอันตรายนะครับเนี่ยจะต้องมีคนดึงสายจะต้องมีคนดึงสายตลอดเวลาเนี่ยถ้าไม่มีคนข้างบนเนี่ยไม่ได้นะมันต้องมีทั้งคนข้างบนและคนข้างล่างครับตอนนี้เนี่ยบังลงไปเพื่อเอาสมอไปผูกกับไตก่อนแล้วเดี๋ยวผมกับพี่เนี่ยจะเป็นคนไปเอาปลาข้างล่าง
2: ลีลาการลงไปผูกสมอของบางสนิทน่าทึ่งไหมล่ะครับโอ้โหโดดตูมเดียวแล้วก็หายวับไปเลยทั้งหมดก็มาจากความเก๋าในประสบการณ์ล้วนๆสมกับเป็นมือหนึ่งของที่นี่แต่บางจะขึ้นมาพร้อมกับข่าวร้ายหรือข่าวดีสำหรับพี่หนุ่มเอามาลุ้นกันครับ
0: คือลงไปดูแล้วระดับความลึกประมาณ10เมตรเนี่ยไม่ใช่ปลาทำให้เราจะต้องไปที่ระดับความลึก30เมตรซึ่งมันอันตรายมาก

0: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
1: แล้วน้องนาน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
2: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
3: ต้องการอะไรคะ
4: คือแค่
3: เป็นห่วง
5: แล้วน้องน่าคิดว่าพี่หรือเปล่าล่ะคะ
6: อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะ
7: เพื่อต้องให้ฉันพูดเอง
8: จริงหรือมั่ว X
9: Person
8: แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทน์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์ควรได
10: ้ไหมอะไรแม่จิ๋มอะไร
8: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
11: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
12: มาแล้วค่ะ
13: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
12: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะอ
14: ยากอุดหนุนน้องชะเอง
15: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
16: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
12: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
17: เข้าใจค่ะพริกอะค่ะ
18: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน 5 9 4 โทรออก

0: ครึ่งคืนนี
1: ้รอเลย
2: กูคิดว่ามึงตายห่าไปแล้วสิกูช่วยนวดรักษาให้มึงเดินได้

0: ครึ่งคืนนี้เวลา20:30
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวัน
2: ที่เดียว
1: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเลีย
1: โทรออก
3: อนุวัฒน์ทั่วไทย
4: สุดยอดครับแล้วมันก็ลุ้นตอนที่แบบเฮ้ยลงไปจะมีปลา

เปล่าว้าบังมันไม่ตกไปละบทสัตว์ของเราวันนี้ก็คือพี่เขาบอกน้ำมันเชี่ยวมากที่ร้านมันกลายเป็นอันตราย

ให้ผมตื่นเต้ามากที่สุดเทปหนึ่งเลยนะครับอู้หูยที่เห็นพี่หนุ่มและทีมบางสนิทค่อยๆไต่ระดับลงไปช้าๆตามที่คาดการคือระดับความลึก10เมตรแต่บางสนิทต้องการปลาที่เยอะขึ้นเลยเปลี่ยนเป้าครับลงไปลึกมากกว่า20เมตรโอ้โหยมีเรื่องตื่นเต้นให้ลุ้นกันตลอดเลยครับสำหรับภารกิจนี้

0: เฮ้ยสนุกดีว่าได้ปลาได้ปลาได้ปลาโอ้สุดยอดครับมีปลานะแล้วมันก็ลุ้นตอนที่แบบเฮ้ยลงไปจะมีปลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีปลาแล้วปลาสวยงามเราไม่ได้เอาขึ้นมาถูกไหมปลาสวยงามเราจะแยกเอาไว้นะแม่ขึ้นมาปลาที่เราได้คือปลาอะไรนะบาง
1: ปลาสลิดกับปลาหัวเสี้ยม
0: ปลาหัวเสี้ยมกับปลาสลิดเดี๋ยวดูนะฮะว่าเขาได้มาเยอะไหมรอดนะบางนะรอดนะรอดรอดรอดรอดเราเป็นชาวอุรักษ์ลาวโบยได้แล้ว
2: ตรงนี้สิบกว่านะ
0: ไม่ได้สิบกว่าด้วยบางยี่สิบยี่สิบเมตร
1: ก็ฝังไม่กี่ปลาเอง
0: บางบอกว่าคุณดุ่มลงไปประมาณสิบเมตรครับแต่เราลงไปรอบเฮ้ยมันเป็นยี่สิบเมตรป่ะยี่สิบเมตรครับนี่ได้ปลาแล้วอันนี้ถือว่ายังได้ปลาน้อยนะเพราะปกตินะถ้าเขาบอกว่าลงไปน้ำลึก40เมตร50เมตรจะได้ปลาใหญ่กว่านี้อันนี้ประมาณ20เมตรฮะวันนี้ฟังอันนี้ถือว่าได้น้อยนะใช่มั้ยปกตินี่คือน้อยฮะจริงๆอ่ะมันคือเยอะกว่านี้เยอะตัวใหญ่ๆนี่อันนี้คือปลาอะไรครับปลาหัวเสี้ยมว้าวฟังมันไม่ตกไปแล้วอยู่ในเรือแล้วปลาหัวเสี้ยมครับปลาหัวเสี้ยมอันนี้อร่อยมั้ยบัง
1: อร่อยครับเก่งครับโทษ
0: โอเคแกงส้มเดี๋ยวเราจะได้กินแกงส้มแล้วก็มีปลาลัดพริกถูกไหมฮะแล้วมันมีปลาอะไรที่ทำอะไรอีกอันนี้เป็นพริกถูกไหม
1: อันนี้ปลาทอด
0: ปลาทอด

0: ็นยังไงครับคุณหนุ่ม
1: บังหลอกอ่ะบังแบบว่าเอ้ยดับไป10เมตรลงไปดูไดคอมเฮ้ยมัน20กว่าเมตรแล้วอ่ะจริงๆคือมันมีกี่เมตรกันแน่บัง
0: ก็คือมันจะมี10เมตร20เมตรแล้วก็30เมตรตามระดับของน้ำที่จะอยู่ใส
1: ่ไปครับอยู่ตรงนี้ใช่มั้ย
0: ตามระดับ
1: แต่ว่าตอนบังลงไปตอนแรกอ่ะคือไปดูระดับ10เมตรก่อน
0: 10เมตรก่อน
1: แล้วเป็นยังไงคร
0: ับ ไม่มีปลาครับ
1: อ๋อ10เมตรแล้วไม่มีปลา
0: ครับ
1: เลยหลอกผมไป20เมตร
0: ครับแต่ว่าคุณหนุ่มสุดยอดมากครับที่ดำได้เพราะว่าคนทั่วไปเขาไม่มีการดำน้ำเหมือนกับที่เราดำอ่ะส่วนมากเขาจะใช้พวกไดมาสเตอร์พวกอะไรพวกถังเงี้ยอากาศแต่นี่ก็คือเป็นแบบชาวบ้านยาบ้านอ่ะผมว่าสุดยอดมากเลยไ
1: ม่มี
0: เสี่ยงมากใช่ไม่มีคือไม่มีใครทำได้แต่คุณหนุ่มทำได้ผมว่าเยี่ยม
1: แต่วิผมลงไปตื่นเต้นนะลงไปคือก็คิดอยู่ตอนแรกเจอลงไปกับพี่คนหนึ่งที่ก็เป็นบัดดี้ผมเนาะลงไปก็พยายาม30นาที30วิเช็ค30วิเช็ค30วิเช็คแรกๆไปถามว่ากังวล

0: ไม่กังวลเพราะว่าเหมือนน้ำมันจะเข้ามาตรงปากเนอะก็เอาตามที่บางบอกเลยเหมือนหายใจพ่นแรงๆออกมาพ่นจมูกแรงๆอ่ะมันก็ลงไปได้ก็เช็คลงไปดูก่อนว่าจะเจอปลาตัวหรือจะเจอปลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผลปรากฏว่าเจอ
1: คือว่าปลาสวยงามเราปล่อยออกไปแมวขึ้นมาถ
2: ู
1: กไหมปล่อยเข้าไปกับธรรมชาติ
2: ครับ
1: ส่วน
0: ปลาที่เป็นปลาพาณิชย์ปลากินได้ที่เราไปขายได้แล้วก็เอาขึ้นมาอ๋อแล้วมีปลาอะไรไม่ขึ้นมาบ้าง
2: ก็มีปลาหัวเสี้ยมแล้วก็ปลาสลิดหินนะครับ
0: อ๋อ
2: ที่ขึ้นมาม
0: ันผมเห็นตอนแรกผมจะเข้าไปนะบอกตรงผมจะเข้าไปผมเหลือไปเห็นว่าเอ๊ะมันมีปลาสลิดหินเพราะเคยดำน้ำมาเขาบอกมันมีพิษถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: ผมก็เลยปล่อยให้บังเข้าไปคนเดียว เราปลอดภัยกว่าแล้วก็แบบตะกายดูอ๋อบังเขากำลังต้อนปลาต้อนปลามันต้อนยากไหม
2: ก็ต้อนยากครับเพราะว่าถ้าปลาเยอะมันจะง่ายกว่าถ้าปลาน้อยมันจะยากเพราะว่ามันกว้างใส่มันกว้างมันก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีอ่ะ
0: ปลาส่วนมากที่เราหาเนี่ยชาวเลชาวอุรักราโวยเราหาเนี่ยเราไปทำอะไรครับ
2: ก็ส่วนมากเอาไปขายแล้วก็ไปมากินด้วยส่วนหนึ่งก็กินส่วนหนึ่งก็ขายเพื่อจะได้มีเงินมาใช้แล้วก็แจกจ่ายให้กับลูกทีมครับ
0: อ๋อแสดงว่าปลาที่ตลาดที่ผมไปมาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งมาจากบังอีกส่วนหนึ่งมาจากไหน
2: ก็ของคนในชุมชนทั้งหมดเลยก็รวบรวมกันที่จะขายตามท้องตลาด
1: มีหน้าขายราคาไม่แพง
2: ครับ
1: เพราะว่าเราหาเอง
2: หาเองครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: เรามีแค่ค่าน้ำมันแล้วก็ค่าน้ำแข็งแค่นั้นเอง
0: จากรุ่นบังไปถึงรุ่นที่เป็นรุ่นลูกหลานเนี่ยมีคนสืบทอดการหาปลาแบบนี้เยอะไหมฮะ
2: 90% ของในชุมชนครับ
1: อ๋อสืบทอดกัน
2: ครับมันก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงจาก10กว่าปีเราจะฝึกจาก10ปีแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ย
1: อ๋อฝึกมาตั้งแต่10ขวบ
2: ครับ
1: จนไล่มาเรื่อยๆ
2: ครับก็อย่างน้อยก็ให้อย่าให้ก็คือเรื่องดำน้ำอ่ะพี่น้องเขาเก่งอยู่แล้วแต่เรื่องดินฟ้าอากาศอ่ะเราก็ต้องสอนเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องกระแสน้ำเงี้ยประมาณกี่ค่ำมีค่ำแล้วก็จะลงได้แล้วก็จังหวะไหนที่ลมพายุแรงเราจะหลบตรงไหนแล้วก็ไปหาปลาได
0: ้วันนี้รับเป็นชาวอุรักราโรยยัง
2: ครับ ดีกว่าคนที่ฝึกมาประมาณ10ปี
1: เพราะจริงเหรอผมเรียนรัฐเหรอ
2: ครับเรียนรัฐ
0: แต่ผมว่าถ้าจะเป็นชาวอุรักราโวจริงๆอ่ะผมไม่ต้องกินอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ปลาที่ได้ไปทำอะไรกินครับ
2: ก็น่าจะไปแกงส้มแล้วก็ราดพริกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารไปกินด้วยกัน
0: ไปดูอาหารของชาวอุรักราโวนะครับว่าเขาทำอะไรให้ผมกินนะครับ

0: โอ้นี่ครับฝีมือของเองแกงส้มดอกไม้ปลาหัวเสี้ยม
1: ครับ
0: เป็นรสชาติแบบชาวอุรักเราโวยนะฮะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อร่อยนี่คือ
1: ยามัน
0: ยามันแน่ถ้าเป็นภาษาใต้ก็ร้อยจังหูนี่นะเราพูดได้หลายภาษาเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ขออนุญาตเปิดแมสนะครับนี่ฮะ
1: โอ
0: ้นี่ชิ้นโตๆครับแหวบขอชิมรสชาติของแกงส้มของชาวอุรักเราโว้ยมันต่างจากแกงส้มที่อื่นยังไงอะครับ
1: ก็คือมันจะมีความมันและก็ความหอมของเนื้อปลา มันเป็นวิธีทำแบบนั้น
0: ปลาสดๆอ่ะเห็นแล้วน้ำลายไหลใช่ไหมไม่ใช่เขาน้ำลายไหลนะเราน้ำลายไหลหอมเนาะ
1: หอมหอม
0: มันหวานมากมันหวานมากแล้วก็หอม
1: ครับ
0: แล้วปลาสลิดเราทำอะไรครับ
1: ทอดครับ
0: อ๋อทอดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มีหน้าผมรู้แล้วทำไมนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่กันเยอะเพราะว่าปลาที่นี่มันสดแล้วมันก็อร่อยนะยามันเนาะ
1: ยามัน
0: โอเค ยามันโอ้เอาจริงๆคือถามว่าประทับใจไหมก็ประทับใจนะจริงๆเขาบอกเราแค่10เมตรเนาะแต่วันนี้มันไปประมาณ20เมตรเราก็รู้สึกว่ามันลึกนะแต่ก็มันก็ทำได้อะมันก็ทำได้มันก็เปิดประสบการณ์ในความ20เมตรกับความที่เราเห็นวิถีชีวิตของเขาที่เขาต้องดำลงไป40เมตร50เมตรอ่ะไอความ20เมตรมันหายไปมันเจอปลามันเจอแมงกะพรุนมันเจออะไรเนี่ยความรู้สึกตื่นเต้นมันมากลบไอความที่แพนิคหรือความกลัวของเรามาหมดแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนอกจากประสบ

0: การที่เราได้จากอุลักลาโวยเนี่ยผมว่าอุลักลาโวยวันนี้เขาสอนเราเขาสอนให้เขาเนี่ยเท่าที่คุยเขาสอนให้ถ่ายทอดความเป็นอุลักลาโวยหรือชาวเลเนี่ยไปให้กับคนรุ่นหลังรุ่นหลังรุ่นหลังหลายพื้นที่เนี่ยความเป็นพื้นถิ่นมันหายไปเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะสานต่อแต่ว่าเขาเนี่ยพยายามจะปลูกฝังว่าให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสานต่อวิถีแบบนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอุลักลาโวยมันน่าจะอยู่ต่อได้เพราะว่ามีหลายเจเนเรชันอยู่บนเรือแล้วแต่ละคนเริ่มทำเป็นแล้วก็เริ่มสอนคนอื่นๆต่อไปอันนี้ผมว่าประทับใจมากที่สุด
1: ใช้ลงถึง50เมตรได้ไหมคะ
0: ไม่เอาค่ะ ถ้าให้50เมตรก็ไม่ไปหรอกเอาแค่นี้พอแล้ว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เมื่อวานนี้กับการดวลเพลงระหว่างแชมป์เก่านายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ปะทะกับอมแอมลูกสาวคนเล็กยอดกตัญญูแต่นายก็เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่18และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 250,000 บาท
1: ด้านนี้ฮะพบกับสาวเก็บของเก่าหัวใจสู้ที่หวังหาทุนต่อยอดอาชีพตอนนี้ที่ใช้อยู่ในการติดต่องานก็คือโทรศัพท์กดปุ่มเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเป็นโทรศัพท์กดปุ่มค่ะไม่มีไลน์อ
1: ย่างนี้มาดวลเพลงชิงทุนวิธีการสมัครคือต้องส่งวิดีโอเข้ามาส่งวิดีโอร้องเพลงเข้ามากับทางรายการหนูไม่มีโทรศัพท์กดปุ่มหนูส่งวิดีโอมาได้ยังไง
2: หนูก็ปั่นจักรยานไปยืมยายข้างบ้านค่ะแล้วก็เอามาอัดแล้วก็ส่งให้น้อง
1: เอาไลน์ของยายเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ส่งให้น้อง
2: ใช่ค่ะแล้วก็ให้น้องส่งมาทางรายการ
1: ให้น้องส่งมาสมัครทางรายการ
2: ใช่ค่ะ
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
4: ์8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
5: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
6: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
7: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
8: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
9: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
4: ้รวมข่าวใหญ
8: ่คุยข่าวใหญ
4: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
10: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้
11: น
10: ครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดคืนนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
12: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
13: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
14: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
15: เงินดีไหม
14: ดีมาก
16: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
14: จัดไป
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดThe Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
0: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
2: สวัสดีครับผมไร้ภาคสนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้านเพลงชิงทุนทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ชัยธนาวุฒิพี่ปิ๊กกี้ศรีธัญญาและคุณสลาคุณวุฒิครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะได้ฟังซิงเกิลที่3จากอัลบั้มปลายปากคาตาคูบ้านนอกฮะเป็นการรวมตัวของลูกศิษย์ศิลปินหญิงหมอลำ4รุ่นขวัญใจแฟนเพลงสิริพรอภัยพงษ์เวียงนฤมลปลายกนกพรและแอมชลิชาในเพลงตั้งสติ

0: สีสันอะไรตั้งสติกัน
1: สวัสดี
0: ทุกท่านครับเผื่อแป๊บเดียวกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปย่านอโศกซะแล้วเฮ้ย
2: เ
0: กิร์ลกรุ๊ปก็ต้องมีวิธีแนะนำตัวเองแบบเกิร์ลกรุ๊ปแนะนำตัวเลยฮะแนะนำตัวเลย
3: สวัสดีค่ะน้องปานกนกพรค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องเวียงนฤมลค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องแอมชนทิชาค่ะ
6: สวัสดีนะคะแม่นางศิริพรนำไปพง
0: นี่ก็ลูกศิษย์สายหมอรามทั้ง4คนเลยถูกต้องมั้ยฮะกับเพลงตั้งสติเพลงนี้ที่มาที่ไปต้นเหตุมายังไงครับครูครับ
7: 2เพลงแรกนี่เราเหมือนว่าเป็นเพลงมันคล้ายๆกึ่งคอร์ปอเรทเป็นเพลงเพื่อ
0: ให้กำลังใจ
7: เป็นเพลงแมสๆภาพรว
0: ม
7: ยังไม่ใช่พูดระหว่างฉันกับเธอเท่าไหร
0: ่
7: ทีนี้ก็จะเริ่มเพลงที่3ก็เลยจะก้าวเข้าสู่โหมดเพลงฮิตแหละก็เลยลองกับเพลงนี้แหละตั้งสติซึ่งอยากเห็นลูกศิษย์หลายๆคนช่วยกันโยกท่าตั้งสติก็เลยมีเพลงแบบนี้ขึ้นมาครับ
0: ผลงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทำให้สี่สาวหมอลำต่างรุ่นต่างวัยมาได้เจอกันฝากผลงานนี้หน่อยครับผม
6: ก็ฝากไว้นะคะปลายประกาศตาคุบันนอกเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่อยู่กันมีมาไม่เคยได้ทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยสุดยอดเลยไงก็ฝากด้วยนะคะตั้งสติน้องๆที่นั่งเรียงกันเนี่ยตั้งสติหรือยังคะทุกคนต้องมีสติก็บอกน้องๆว่าทำอะไรก็ต้องมีสติจะรักใครก็ต้องมีสติบอกแต่น้องๆบอกเราบ้าง
0: ฝากเพลงนี้ไว้เป็นความสุขไว้เตือนสติคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ให้ได้ม่วนไปด้วยกันกับเพลงนี้ฮะตั้งสติเชิญสี่สาวประจำที่ค่ะ
8: ตอนนี้ทำอาชีพรับซื้อของเก่าค่ะของที่เรารับซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเศษเหล็กตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะจะรับซื้อแค่2ชนิดนี้ค่ะ
9: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
10: ค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
11: ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
10: ม
11: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
10: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
11: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
10: โอ้มันทิ้งตัว
11: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่ คนเดียวกันค่ะ
10: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเน
11: า
10: ะ
11: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
10: โอ้
11: จริงได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
10: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
11: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
10: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูก
11: มั้ยมันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มะมันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
10: นะ
11: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้และปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
10: ใสแน่นมาก
11: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่ไพลี่เองปีนี้68ค
10: ุ
11: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
10: ผิวดีมากนะ
11: แต่ผิวนี
10: ้
11: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกพอเห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
10: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
11: ถูก
10: โอ้
11: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตานี่แหละ
10: ค่ะ
11: วันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริงค
10: ุ
11: ณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
10: ้
11: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
10: ้
11: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
10: ม
11: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
10: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
11: และตามตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
10: ้
11: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมดูนะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไป

0: จะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม
0: ่เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่มา
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่มะไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมียวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: มาบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เอา
0: เข้าไปเติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊งแบบนี้
1: เลยมากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มะมันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สีนี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
3: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
2: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่ใช
2: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3

0: 3ปีครับ
1: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่1,000

0: แม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ชมดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
1: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
1: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรสน้ำตาลนะคุณผู้ชม
0: คุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิคิดไม่ไหวคุณผู้ชม
0: เพ
1: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอะ
1: ทำได้หลายเมนูจริง
0: ๆเห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับ
1: เมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดีมันฟูออปชัน
1: ใช่ฟูออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเพลงทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวจบครบตอนนี้ครับโทรให้ติดของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวยพิชิตมงเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น Happy Nose Advance สติกเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่มกันแดดแตงโม 3D Aura จุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำกลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์18สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ที่วันนี้ต้องมาเจอกับสาวเก็บของเก่าหัวใจสู้ที่ขอมาสู้คว้าทุนต่อยอดอาชีพเมาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
3: แชมป์ในวันนี้ฮะแชมป์18สมัย2ด่านสุดท้ายจะได้เป็นแชมป์20สมัยคนล่าสุดแล้วครับผมมีเงินทุนสะสมอยู่ 250,000 บาทจากเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยนายจากชัยภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับเหลืออีก2ด่านจะได้เป็นแชมป์20สมัยคนถัดไปนะนั่นหมายความว่าสะสมเงินเท่าไหร่จะคูณด้วย2และได้เงินแสนหนึ่งจากคูโบต้าไปอีกเป็นเงินรางวัลโบนัสนะครับผมนั่นหมายความว่าตอนนี้ความหวังในการปลดหนี้600,000บาทเป็นไปได้ถ้าไปถึง20สมัยได้พร้อมสู้ไหมครับ
4: พร้อมครับ
3: ด่านนี้ฮะพบกับสาวเก็บของเก่าหัวใจสู้ที่หวังหาทุนต่อยอดอาชีพคุณโอจากปทุมธานี
5: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวโสภาตัวเสียวชื่อเล่นโอ
4: อายุ34ปี

0: มาจากปทุมธานีค่ะ
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
0: ทำอาชีพรับซื้อของเก่าค่ะ
1: รับซื้อของเก่าอย่างที่มันบอกว่ามันจะมีลำโพงบนรถใช่ไหมแล้วก็รับซื้อของเก่ามานะครับรับซื้อของเก่าใครมีอุปกรณ์เก่าๆเอามาขายได้อย่างนี้ใช่ไหม
0: อันนี้ของเราไม่มีค่ะ
1: เราไม่มีเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูเรื่องราวของคุณโอ๋กันครับ
2: ตอนนี้ทำอาชีพรับซื้อของเก่าค่ะอาชีพนี้ทำด้วยกันกับแฟน2คนค่ะทำมาประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะทำอยู่ที่ปทุมธานีแต่หนูก็วิ่งรับซื้อแถวคลองหลวงบางปะอินแถวคลอง4คลอง5ค่ะแต่ของเราจะไม่มีเสียงประกาศเหมือนของคนอื่นๆของเจ้าอื่นๆกลัวจะรบกวนค่ะแฟนทำหน้าที่ขับรถสังเกตตามบ้านว่ามีบ้านไหนแบบมีของเสียไหมถ้าเรามองเห็นแฟนก็จะลงไปถามแล้วก็จะถามว่าของเสียขายไหมคะอันนี้เสียไหมพอถามเสร็จถ้าเขาขายหนูก็จะไปช่วยยกของแล้วก็จ่ายเงินแล้วพอจ่ายเงินเสร็จก็จะช่วยกันยกของขึ้นค่ะหรือบางทีผ่านโรงงานผ่านอู่เราก็จะถามเขาว่าพี่มีเศษเหล็กไหมมีอะไรที่เสียๆจะขายไหมถ้ามีก็เราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เขาติดต่อกลับมาค่ะเพราะว่าเราไม่มีโทรศัพท์ให้แอดไลน์หรือว่า Facebook ค่ะทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์แบบปุ่มกดค่ะของที่เรารับซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเศษเหล็กตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะจะรับซื้อแค่2ชนิดนี้ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะเอามาเช็คมาดูอาการก่อนว่าเสียระดับไหนถ้ามันเสียไม่มากเราก็จะเอามาให้แฟนนะซ่อมเผื่อขายมือสองแต่ถ้ามันเสียเยอะเราก็จะรื้อขายเป็นเศษเหล็กให้กับร้านรับซื้อของเก่าอีกทีนึงค่ะรายได้ที่ได้มาเราก็จะเอามาทำทุนต่อแล้วเก็บไว้ใช้กินใช้จ่ายใช้หนี้แต่มันก็ไม่พอค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กับแฟน2คนที่ปทุมธานีค่ะส่วนครอบครัวอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็มีพ่อมีแม่ก็มีน้องและด้วยอาชีพรับจ้างที่ต่างจังหวัดรายได้มันก็ไม่ได้แพงหนูก็เลยตัดสินใจเข้ามาหางานทำในกรุงเทพค่ะที่หนูมาทำอาชีพรับซื้อของเก่าญาติของแฟนเขาทำอาชีพรับซื้อของเก่าอยู่ค่ะเขาก็เลยชักชวนให้หนูมาทำดูว่าลองมาทำของเก่าดูนะมันก็จะได้มีงานเป็นของตัวเองเป็นนายของตัวเองอย่างทำของเราอ่ะเราทำน้อยเราก็ได้น้อยเราทำมากเราก็ได้มากแต่ถ้าเราเป็นลูกจ้างเราทำมากเราก็ได้เท่าเดิมหนูก็เลยตัดสินใจมาทำของเก่ากับแฟนที่ปทุมธานีค่ะแต่ปัญหาตอนนี้ช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้เราหาของยากของก็ไม่ค่อยมีราคาคนก็หาเยอะจากที่มีเงินหมุนเวียนเยอะมันก็เริ่มลดลงจนต้องไปลงทุนกู้เงินเขามาทำของเก่าเพิ่มค่ะแล้วรถทุกวันนี้เราก็ต้องเอาไปรีไฟแนนซ์เพื่อหาทุนมาหมุนซื้อของต่อค่ะจนทำให้เป็นหนี้ก้อนใหญ่ค่ะที่หนูมารายการนี้หนูอยากมีเงินไปปลดหนี้ที่หนูกู้เขามาทำอาชีพของเก่าค่ะถ้าหนี้ตรงนี้หมดหนูก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าหนูจะมีเงินไปใช้หนี้เขาไหมว่าหนูจะมีเงินจ่ายดอกเขาไหมอยากจะมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินบ้างค่ะอยากปลดหนี้อยากให้ครอบครัวสบายค่ะ
3: ชอบนะเพลงนี้รู้สึกว่าลำเยอะขึ้นนะคะ
4: ด้วยความที่นายภาพรวมเนี่ยคือเป็นศิลปินแล้วนะการร้องอะไรออกมาเนี่ยสิ่งที่มันได้เลยก็คือรสชาติของเพลงที่ร้องนะมันถึง

0: นายไปเราไปตั้งวงไปโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ
1: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
2: วิ่งสดใสมาก
1: ไปเก็บกันเถอะแล้ว
3: ไปดูน้ำให้ก่อน

0: ลื่น
1: พี่พี่หนูเจอนี่ดู
2: ไหน
3: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน 31
4: ถ้ารักคุณเสียใจพอคบกับผู้ชายมึงต้องตาย
5: กูรับงานมึงไม่ได้หมายความว่ากูจะช่วยมึง
6: นี่มึงแค่กวนตีนกูหรือมึงหาข้ออยู่กับกูกันแน
7: ่พี่เอกในยายของผมก็เหมือนกันผมมองภาพเป็นคุณไปแล้วก็เริ่มเป็นคุณเท่านั้น
8: ตรงนี้ลูกค้าห้ามเข้านะครับ
9: ผมไม่ได้มาในฐานะลูกค้าวันนี้ผมเป็นนักร้อง
8: สิ่งที่พี่ต้องการคือทำงานให้จบไงพี่ก็ได้ไปเรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว
9: ้แต่ที่พี่จูบรักนอนกับรักทุกอย่างก็เป็นเพราะงานหมดเลยเหรอ

0: ศรัทธาที่ตั้งอยู่บนรากฐานที่ไม่มั่นคงนี่สิแค่สกิดนิดเดียวมันก็พัง
1: วันนี้เราขอยกเลิกการแข่งก่อนนะครับเป็นคำสั่งจากผอ.นะครับท่านไม่อยากสนับสนุนวัดที่ทำให้จังหวัดเสียชื่อเสียงครับ
2: หมายถึงวัดโคกปังเหรอครับ
1: นี่พวกคุณยังไม่เห็นข่าวกันเหรอครับ
3: ข่าวอะไรคะ
4: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรง
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
6: ีที่เดียว
7: นักตบวัดข้อบาง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
9: เวลา 1:00 นตรง
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาท
10: ต่อเดือน
11: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
10: โทรออก
12: คลื่นคืนนี
13: ้รออะไร
14: กูคิดว่ามึงตายหาไปแล้วสิกูช่วยนวดรักษาให้มึงเดินได้

0: ครึ่งคืนนี้เวลา20:30
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
2: ที่เดียว
1: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
2: พิเศษลูกค้า AAA เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน5594
2: โทรออก
3: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที
4: ่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนัวทุกจาน
5: แม่เหรียญสิคะ
4: เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของโอสาวเก็บของเก่าหัวใจสู้จากปทุมธานีวันนี้เธอจะโค่นแชมป์อย่างนายคว้าเงินทุนไปอย่างที่หวังได้หรือไม่มาใจช่วยเธอกันครับ
6: มาเชิญครับโอตอนนี้ที่ใช้อยู่ในการติดต่องานก็คือโทรศัพท์กดปุ่มอย่างเงี้ยเหรอคะ
7: ใช่ค่ะเป็นโทรศัพท์กดปุ่มค่ะไม่มีไลน์ส่วนมากถ้าเจอก็จะให้เบอร์เขาไว้เพราะเราไม่มีไลน์ค่ะ
6: แล้วถ้าเกิดเขาติดต่อมาว่ามีของเราก็ยังไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่า
7: ใช่ค่ะ
6: แล้ว
7: เราก็จะบางทีถ้ามันอยู่ใกล้เราก็จะเดี๋ยวหนูไปดูให้นะว่าให้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะแต่ส่วนมากถ้าลูกค้าเขามีเขาจะถามว่าขอไลน์ได้ไหมจะส่งให้ดูแล้วก็ตีราคาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีไลน์
6: ซึ่งทางนั้นคือปิดประตูไปเลย
7: ใช่ค่ะ
6: เขาก็ไปหาเจ้าที่เขาสะดวกกว่าในการ
7: ใช่ค่ะ
6: โอ้โหเสียโอกาสไปเยอะเลย
7: ใช่ค่ะ
6: อย่างนี้มาดวลเพลงชิงทุนวิธีการสมัครคือต้องส่งวิดีโอเข้ามาส่งวิดีโอร้องเพลงเข้ามากับทางรายการหนูไม่มีโทรศัพท์กดปุ่มหนูส่งวิดีโอมาได้ยังไง
7: หนูก็ปั่นจักรยานไปยืมยายข้างบ้านค่ะแล้วก็เอามาอัดแล้วก็ส่งให้น้อง
6: เอาไลน์ของยายเนี่ย
7: ใช่ค่ะ
6: ส่งให้น้อง
7: ใช่ค่ะแล้วก็ให้น้องส่งมาทางรายการ
6: ให้น้องส่งมาสมัครทางรายการ
7: ใช่ค่ะ
6: รายการประกาศผลโทรไปหาหนูหรือโทรไปหาน้อง
7: โทรหาน้อง
6: ทางรายการติดต่อไปว่ายังไงบ้าง
8: ก็รายการติดต่อมาว่าสะดวกมาแข่งขันรายการไหมคะก็หนูว่าดีใจตื่นเต้นโทรหาพี่สาว
6: ติดไหม
8: ไม่ติดค่ะ
6: เอ้าทำไมถึงโทรมาแล้วไม่ติด
7: ตอนนั้นแบตหมดค่ะ
6: เออ
7: พ่อโอบอกว่าถ้ามีอะไรให้ทางรายการติดต่อหาน้องค่ะ
6: ตอนนั้นทีมงานติดต่อไปบอกว่าติดรายการแล้ว
8: ค่ะแล้วก็ให้ส่งคำตอบก่อนบ่ายสองแล้วหนูอยู่บุรีรัม
6: ย์แล้วหนูอยู่
7: ปทุมธานีค
6: ่
7: ะ
6: ปทุมธานีทำยังไงต่อต้องส่งกับต้องให้พี่สาวรู้เรื่องนี้ให้ได้
8: ค่ะก็โทรทีนี้ก็เลยคุยกับแม่ก็บอกว่าไปหาพี่สาวเลยก็เลยตัดสินใจขับรถกับแฟนมาหาพี่สาวก็ตอบรายการไปก่อนว่าสะดวกค่ะสะดวกมารายการ
6: กลัวพี่เสียโอกาส
8: ใช่ค่ะก็
6: ตอบไปก่อนเลยสะดวกค่ะ
8: ค่ะ
6: จากบุรีรัมย์
8: ค่ะ
6: มาปทุมธานี
8: ใช่ค่ะ
6: เพื่อมาบอกข่าวดีข่าวเดียวข่าวนี้
8: ใช่ค่ะกลัวพี่สาวเสียโอกาสพลาดโอกาส
6: แต่ยังไงเราก็อยู่บุรีรัมย์ถูกต้องไหม
8: อยู่บุรีรัมย
6: ์บอกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับไปบุรีรัมย
8: ์ก็ไม่ก็อยู่จนแบบให้พี่เขาซ้อมร้องเพลงก่อนเพราะไม่มีโทรศัพท์ฟังเพลงด้วยก็เลยต้องเอาโทรศัพท์ให้เขาเปิดให้เขาซ้อมฟัง
6: อยู่กับเขาก่อน
8: ค
6: ่
8: ะ
6: ไม่อยากให้เขาพลาดโอกาสแบบนี้
8: ทิ้งลูกเพิ่งได้3เดือนด้วยค่ะก็มา
6: อุ้ยพี่น้องรักกันจังเลยอ่ะอยากบอกอะไรกับน้องสาวบ้างห่างลูกหมดเลยนะ
7: ใช่ค่ะก็รักน้องค่ะถ้าไม่มีน้องเราก็ไม่ได้มายืนตรงนี้ค่ะขอบคุณนะขอบคุณรักน้องค่ะ
6: เอ้ยน่ารักมากพร้อมสู้มั้ยคะ
7: พร้อมค่ะ
6: อ้าวเลยลุยให้เต็มที่เลยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของโอ๋ครับผมน้องเวียงคะ
9: ค่ะก็พี่เขาสู้มากเลยนะคะเรื่องโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะเราต้องไปเก็บของเก่าหรือว่าของเสียอะไรเงี้ยมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะเอาของเก่ามาคัดเลือกว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เงี้ยค่ะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มากๆแล้วก็วันนี้อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่โอ๋นะคะได้มีพลังในการสู้แล้วก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยค่ะ
6: คุณครับน้องปายเป็นยังไงบ้างทั้งหลังพี่โ
10: อถ้าทำสำหรับปายมองว่าเรื่องการติดต่อสื่อสารมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆค่ะถ้าเราไม่มีหรือว่าถ้าเราไม่ถึงจริงๆมันก็เสียโอกาสในการทำงานของเราก็เยอะเลยซึ่งที่พี่โอบอกว่าเสียลูกค้าไปก็เยอะ ก็เห็นใจยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่โอ๋ก็แล้วกันนะคะวันนี้สู้ๆค่ะ
6: ขอบคุณครับ1เพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
7: ผาแดงของน้องค่ะ
6: ไอ้เหี้ย

0: ผมแอมเป็นยังไงบ้างครับผลงานของโอ
1: ก็เห็นพี่โอร้องวันนี้ก็รู้สึกเพราะมากๆค่ะเก็บทุกเม็ดทุกหน่วยเลยค่ะลูกเอื้อนลูกเอียงเสียงหวานแห้งค่ะจังใดก็เป็นกำลังใจให้พี่โอด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่ชายครับ
3: สิ่งที่ผมชอบที่สุดของเราในวันนี้คือการออกเสียงการออกเสียงได้เป็นธรรมชาตินะครับคนโทนคลีได้ดีได้สมบูรณ์แต่เพลงนี้ยังอยากได้เทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องของลูกเอื้อนมันจะทำให้เพลงสละสลวยมากขึ้นอยากให้ถ้าโอ๋กลับไปฟังหรือไปซ้อมให้ซ้อมลูกเอื้อนตามแบบฉบับมันยังขาดไปนิดนึงนะครับแต่การออกเสียงดีครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ครับเบกกี้ครับ
2: คุณโอ๋สวัสดีค่ะคุณโอ๋เสียงเพราะจังเลยค่ะแต่ว่ามันมีท่อนฮุกที่มันรู้สึกว่ามันโน้ตไม่ถึงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะนะคะเดี๋ยวทีนี้รอแชมป์ค่ะว่าวันนี้แชมป์จะเป็นยังไงเพราะว่าแชมป์เองนี่นะคะตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็รู้สึกว่าเลือกเพลงมาได้ไม่ค่อยจะ 100% ดูว่าวันนี้เพลงเขาจะดีไหมไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: คือหลายเพลงครับ
4: การร้องเพลงวันนี้ที่ชอบมากคือแก้วเสียงดูเสียงแปลกดีจังเลยเสียงแบบนี้เหมือนที่ครูเคยฟังเสียงแม่นกน้อยอุไรพรในตอนที่ท่านเป็นสาวขึ้นใหม่นะได้ยินแล้วเฮ้ยเสียงใครเนี่ยเสียงโอเป็นแบบนั้นเลยนะไม่เหมือนใครคล้ายอยู่แต่ไม่เหมือนร้องออกมาแล้วมันใช่เลยแล้วก็เป็นคนร้องเพลงเก่งเก็บละเอียดเลยปัญหามีอย่างเดียววันนี้คือไม่สุดไม่สุดสองอย่างหนึ่งไม่สุดเรื่องแรงน่าจะดังกว่านี้สองไม่สุดเรื่องลูกเอื้อนขยี้ไม่ถึงมีจุดอ่อนแค่สองอย่างนอกนั้นนายไม่ธรรมดานะถ้าหลุดมาอีกอันนี้ยากรอพิสูจน์ครับ
0: นี่เป็นไง
5: ถึงหน้าที่ของแชมป์18สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาจะงัดลีลาไหนมารักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้นายจะก้าวสู่การเป็นแชมป์สมัยที่19ได้หรือไม
0: ่ใกล้เป้าหมายเข้าไปทุกทีแล้วการเป็นแชมป์20สมัยคนถัดไปนะ
6: ครับพี่แฟง
0: เป้าหมายที่อยากได้เงินทุนไปเพื่อใช้หนี
6: ้ครับผม
0: ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะย้ำอีกที
6: ตอนนั้นก็เอา

0: ไม่พอเปิดร้านนะเพราะลงทุนเยอะก็เลยคุยกับแม
1: ่แม่ยาย
0: แม่ยาย
1: แม่ยายนะแม่ยายก็ใจดี
0: ครับผมเอาใบที่ดินนะครับกับบ้านให้ไปเข้าเอาเงินออกมา
1: จำนองเอาเงินออกมา
0: ใช่ครับผม
1: เอาล่ะตอนนี้จากเงินที่สะสมอยู่โอกาสเป็นไปได้ที่เมื่อเป็นแชมป์20สมัยแล้วจะมีเงินครบ 600,000 เพื่อไปปิดหนี้ก้อนนี้มันดีใช่ไหม
0: ดีครับ
1: เพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะครับเอาล่ะคารวะคู่ต่อสู้ด้วย1บทเพลงครับนั่นก็คือเพลง
0: บ่ลืมก็ปื้มแล้วครับ
1: เชิญมาครับ

0: ายไปเราไปตั้งวงปะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะชอบนะเสียงเพราะทั้งสองคนเลยอ่ะถ้ายังเป็นวัยรุ่นจะตั้งวงจะเอาไปทั้งสองคนเลยนะเสียงเงี้ยเสียงบาลัมเลยตรงหุ่นก็พอดีถ้าใส่ชุดเพชรก็ไปเลยโอ้โหพอดีทุกอย่างเลย
1: เตรียมเลย
2: แม่บอกว่าเตรียมอะไรไว้แล้วนะ
3: คล้องแล้วเมื่อกี้
0: ถึงคล้องถ้าไม่ดึงแขนไว
1: ้ไปคล้องอะไรแล้ว
0: เสียงเพราะมากลูกเสียงเพราะจริงๆดีค่ะชอบมากๆเลยเสียงดีเสียงดีอ่ะ
1: ขอบคุณครับพี่ได้ครับ
4: กับเพลงนี้จะได้เห็นเลยว่าท่อนเกินนายใช้พลังได้ดีมันเอาอยู่กับท่อนหลังก็ดีแต่พอต่อจากท่อนเกินมารู้สึกมันจะอ่อนๆไปนิดนึงนะครับพอหลังจากมากลับมาฮุกใหม่ดีเพลงนี้ก็เหมาะสมทำให้เห็นถึงว่านายมีพลังเดี๋ยวเราตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเป็กกี้ค่ะ
5: จากเพลงที่แล้วมาถึงเพลงนี้เพลงที่แล้วก็คือก็พูดกันถึงเรื่องไม่ค่อยมีพลังเพลงนี้รอบเกริ่นก็เลยแบบว่าให้เยอะจัดเต็มไส้ทะลักนี่มาแบบสุดๆแบบเอื้อต้องใช้แบบนี้นะคะ
1: เอื
5: ้อเอื้อเลยพอถึงกลางเพลงอุ้ยไส้จะหมดแล้วมันก็เลยผ่อนรอจนถึงดนตรีแล้วก็ฮึดบูสต์พลังกันขึ้นมาใหม่ Energy Boost Boost นะคะก็กลับมาเอาอยู่ได้นะคะแต่ก็ชอบนะเพลงนี้รู้สึกว่าลำเยอะขึ้นนะคะรู้สึกว่าเออลำอะไรก็คือเนาะจะชมว่าอ่อนช้อยก็จะดูปลอมนะคะก็ต้องเรียนตามตรงว่าชอบค่ะแข่งดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: แต่ใจมันมานะใจมันมาเออแต่ว่าอาจจะแข่งนิดนึง
5: ได
1: ้เป็นแค่คุณสมาครับ
6: ด้วยความที่นายมีภาพรวมเนี่ยคือเป็นศิลปินแล้วนะการร้องอะไรออกมาเนี่ยสิ่งที่มันได้เลยก็คือรสชาติมันได้รสชาติของเพลงที่ร้องนะมันถึงส่วนจุดอ่อนถ้าดูรายละเอียดมันจะมีความไม่ 100% อยู่ในหลายเรื่องเรื่องแรกก็คือคำควบกล้ำคำควบกล้ำมักจะมาไม่ครบบางครั้งก็มาบางทีก็ลืมแล้วก็สำเนียงบางอย่างรู้อยู่ว่ามันเป็นยี่ห้อของนายแต่บางทีมันก็ดูผิดดูเหมือนผิดไปเลยแต่รสชาติความเป็นศิลปินความเป็นนักร้องสมบูรณ์ครับเราเปรียบเทียบครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์18สมัยพบกับโอจากปทุมธานีฮะที่วันนี้ต้องการเงินทุนเพื่อไปปลดหนี้ของตัวเอง 300,000 บาทเกิดการดวลอย่างสุดมันขึ้นมาระหว่างคนสิงห์ที่2คนดูซิว่าแบบไหนจะถูกใจกรรมการจนได้ตำแหน่งแชมป์ในครอบครองลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับมาดูกันว่าในแมตช์นี้ซึ่งคู่ท้าดวลก็เสียงดีเหลือเกินใครจะออกนำไปก่อนและพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนใช่ครับนายครับผมฉันกล่าวออกนำฮะคะแนนต่อไปขอดูจากลูกสลาครับถ้าเป็นชื่อของนายเขาคือแชมป์สมัยที่19ทันทีฮะถ้าเป็นช่วงโอเสมอกัน1-1ต้องดูคะแนนตัดสินจากที่เป็กกี้สิทธัญญาจบตรงนี้ที่ผู้สลาหรือต้องแวะเข้าสีธัญญาไปด้วยกันครูสลาคุณอาวุธมอบคะแนนให้กับนายครับผมแชมป์19สมัยจ้าที่อย่างนี้ไม่ใช่เย่ชนะนะรอตายเลยพี่แอนพี่เบกกี้ครับ
5: นาย
1: ครับผมโอ้เป็นไงบ้างได้มารายการดนตรีเพลงชิงทุนอย่างยากลำบากกว่าจะได้มา
7: ก็ดีใจค่ะที่ได้มาถึงเราจะแพ้หรือชนะเราก็ไม่เสียใจค่ะเรายังถือว่าโชคดีกับอีกหลายๆคนที่เขาไม่ได้มายืนตรงนี้ค่ะ
1: เราได้โอกาสนี้มาแล้วแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่เนาะ
7: ใช่ค่ะ
1: ทุกคนเป็นห่วงโอเรื่องการติดต่อสื่อสารจังเลยอ่ะเคยไปดูราคาไอ้โทรศัพท์มาก่อนไหม
7: ก็เคยค่ะแต่ว่า มันเกินงบในกระเป๋าเราอะค่ะ
8: เ
7: ราก็เลยไม่กล้าที่จะเจียดออกไปซื
8: ้อ
7: ความต้องเอามาจ่ายอย่างอื่นเราก็เลยไม่กล้าที่จะซื้อค่ะ
8: ไม่กล้าที่จะซื้อ
7: ใช่ค่ะ
8: กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายรายเดือนด้วยถูกต้องไหม
7: ใช่ค่ะ
8: เคยคิดบ้างไหมว่าเฮ้ยถ้าเรามีโทรศัพท์มันก็จะดีกับธุรกิจของเรา
7: เคยค่ะเคยคิดว่าถ้าสมมติเรามีโทรศัพท์มันก็จะดีกับเราหลายๆอย่างทั้งเรื่องการที่เราทำของเก่าหรือว่าลูกค้าที่จะติดต่อเราหรือว่าเราจะติดต่อทางบ้านค่ะมันก็จะดีสำหรับเราถ้าเรามีค่ะ
8: ถ้ามีงานเยอะกว่านี้มีลูกค้าเยอะกว่านี้มีแรงทำไหม
7: มีค่ะมี
8: ถึง
7: ตอนนี้เราจะมีน้อยเราก็ยังมีแรงทำค่ะ
8: เราก็จะมีแรงทำอยู่
7: ใช่ค่ะ
8: พร้อมสู้ไหมโอ้พร้อมสู้ไหม
7: พร้อมค่ะพร้อมสู้ค่ะพร้อมสู้ทุกวันค่ะทุกก้าวที่ออกจากบ้าน
8: ทุกก้าวที่ออกจากบ้าน
7: ใช่ค่ะ
8: โอ้เป็นคนขยันและนี่คือความดีงามอย่างหนึ่งพี่รับความเมตตาจากเงินชัยโยครับ
7: ขอบคุณค่ะ
8: ที่จะมอบเซอร์ไพรส์ให้กับใครก็ได้ที่ควรได้รับมันไปและคนคนนั้นคือโอครับโอครับฟังดีๆครับรับไปเลยครับสมาร์ทโฟน1เครื่องพร้อมกับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตฟรี1ปีจากเงินชัยโย
7: ขอบค
8: ุ
7: ณค่ะขอบคุณค่ะ
8: ดีไหม
7: ดีค่ะ
8: มีพลังใจขึ้นไหม
7: ค่ะขอบคุณมากค่ะมีพลังใจแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นค่ะ
8: อยากจะบอกอะไรกับเงินชัยโยบ้างคะ
7: หนูขอบคุณเงินชัยโยที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของหนูให้งานให้มีลูกค้าเยอะๆขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณเงินชัยโยแฮปปี้เป็นไงครับคุณสลาครับแบบนี
6: ้ดีใจน้องโอเนาะดีใจสมกับน้องสาวทุ่มเทขับรถมาบอกเอื้อยคือมันเห็นทุกอย่างมันเห็นทุกเม็ดเหงื่อที่ทั้งครอบครัวทุ่มเทแล้วก็เป็นสิ่งที่หนูระมัดระวังมากกว่าจะได้มันมาแต่วันนี้เงินชัยโยก็มองเห็นแล้วก็มอบสิ่งที่หนูควรจะได้รับก็ดีใจด้วยนะครับส่วนการร้องเพลงครูอยากบอกว่าโอเสียงดีมากเสียงแปลกเสียงดีเสียงมีเสน่ห์มากลูกยี่ห้อเสียงดีแล้วก็การเก็บรายละเอียดก็ดีด้วยวันนี้ถ้าประกวดเฉพาะแก้วเสียงกับความถูกต้องนี่วัดกันยากเลยนะแต่ว่าพอดูองค์รวมแล้วเนี่ยเรายังขาดพลังและยังขาดลูกขยี้พอได้สมาร์ทโฟนแล้วก็ฝึกร้องเพลงหลายๆได
7: ้
6: สิได้ร้องเพลงมวลก็นี่แหละมากมายนะครับ
7: เอาใจช่วยครับผม
6: สู้ต่อไปลูก
7: ค่ะ
8: ขอบคุณครับได้โทรศัพท์ไปแล้วได้ภารกิจนี้ไปแล้วอย่าลืมวิดีโอคอลหาคุณพ่อคุณแม่ทุกวันด้วยนะแล้วทางรายการฮะมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณโอครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์19สมัยที่จะลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์19สมัยไปเท่าไรดี19สมัยแล้วฮะ

Greenberg ทุนเดิมมาอยู่ 250,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 215,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยขอบคุณศิลปินรับเชิญพิเศษของเรานะฮะแม่นางศิริพรน้องปายกนกพรและพี่แอมชนทิชาจ้าสวัสดีครับน้องเวียงอยู่ต่ออีกวันหนึ่งนะคะพี่ไม่หนูไปไหนนะคะวันพรุ่งนี้ฮะถ้าแชมป์ของเราสามารถป้องกันแชมป์ได้เขาจะกลายเป็นแชมป์20สมัยคนล่าสุดทันทีนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสรับเงินทุนสูงสุดนะฮะถึง 730,000 บาทเขาจะทำได้หรือไม่ส่งแรงใจมาช่วยได้ครับวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6

0: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไปอวดลูกเพจค่ะลูกเพจต้องแบบอิจฉาแน่ๆเลยค่ะที่ฮันนี่ได้เซลฟี่กับคุณรัฐใช่ไหมคะขนาดติ่งหูยังหล่อเลยค่ะคุณลูกเพจ
1: พี่รัฐทำอะไรอะคะถ่ายรูปเหรอคะ
0: ทุกคนคะเห็นใช่ไหมคะ

0: องหยุดมโนกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงแพ็คขนตาปลอมช่วยแม่ใช้หนี้เป็นลูกขึ้นมันยืมสู้ๆค่ะ
1: ถูกต้องแล้วจ้า
2: พาคุณหญิงกับท่านไปดูแบบห้องนะ
3: ได้ค่ะเชิญนาดีเลยค่ะ
2: เดี๋ยวดิไปคุยด้วยค่ะ
4: นาดีครับ
2: จ้ะ
4: ลูกแก้วไปไหนครับ
2: หายไปอีกแล้วเหรอไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรลัดเดี๋ยวน้าให้คนไปตาม
4: ไม่เป็นไรครับนาดีเดี๋ยวผมไปตามเองดีกว่า

0: แล้วเบส
1: กำลังมีงานจะไปตอนนี้ได้ไงคะ
0: เบสจะทำที่นี่เลยดีคะ

0: อยู่นี่นี่เอง
1: พี่รัฐเป็นคนเดียวที่รู้ใจลูกแก้ว
0: ก็เห็นมาที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วนี
1: ่พอคุณพ่อตายคุณแม่ก็ทำเป็นห้องเก็บของ
0: ลูกแก้วแท้ดีเขาแค่ต่อเติมตึกใหม่ก็เลยย้ายห้องทำงาน
1: พี่รัฐนี่ทำไมชอบแก้ตัวแทนคุณแม่คะ
0: ลูกแก้วพี่แค่ไม่อยากให้ลูกแก้วรู้สึกไม่ดีกับคุณแม่แขกเต็มงานแล้วกลับเข้างานเถอะ
1: พอพี่รัฐนะลูกแก้วถึงยอม
0: กลับไป

0: ท่านพิงพันธ์คะดีขอแนะนำเพนท์เฮาส์ชั้นบนสุดเลยนะคะราคาแค่50ล้านเองค่ะ
1: อยากได้ไหมล่ะ
2: ก็ดีค
1: ่
2: ะ
1: 50ล้านถ้าเป็นคอนโดที่ภูเก็ตริมทะเลถือว่าไม่แพงนะได้
3: คร
1: ับ
2: อุ๊ยคุณหมอคะครั้งหน้าค่ะช่วยทำคางได้ยาให้เหมือนน้องคนนั้นได้ไหมคะอุ๊ยชอบจังเลยอ่ะดีไหมคะท่าน
1: พูดไปทำไมก็เพิ่งฉีดมาไม่ใช่เหร
2: อท่านขา3เดือนแล้วนะคะ
4: คุณริยาว่างเมื่อไหร่นัดมาได้เลยครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะถ้างั้นริยาขอให้คุณหมอช่วยดูจมูกด้วยนะคะริยาคิดว่ามันเริ่มจะเอียงแล้วอะค่ะ
4: ก็ไม่นะครับ
2: คุณหมอลองดูดีๆสิคะไม่ได้นะคะไหนๆเหมือนเป็นเจ้าของศูนย์สัญญกรรมแล้วอ่ะใบหน้าริยาจะต้องเพอร์เฟคค่ะริยาล้อเล่นนะคะแต่ไม่แน่นะคะอาจจะจริงขึ้นมาสักวันก็ได้
0: ขอตัวสักครู่นะคะ
1: เชิญ
0: ลูกแก้วทำไมไม่ไปช่วยแม่รับแขก
5: แขกของคุณแม่นี่คะไม่ใช่แขกของลูกแก้ว
0: ทำไมพูดกับแม่แบบนี้ต่อหน้าคนอื่น
5: ทำไมหนูจะพูดไม่ได้ล่ะคะ
6: โอเคผมว่าอย่าดีกว่านะครับ
7: แก้วไปทางนู้นดีกว่า
6: ลูกแก้ว
4: ที่คุณทะเลาะอะไรกับลูกแก้วอีกเหรอฮะ
0: ลูกแก้วย้อนดีค่ะนี่ถ้าไม่เห็นว่ารัดอยู่ด้วยเนี่ยนะดีจะเล่นงานให้หนักเลย
4: คุณดีนิดๆหน่อยๆก็ยอมลูกบ้างเถอะนะ
0: ลูกคุณนะคะห่วงจัง
4: พ่อลูกแก้วเป็นเจ้านายเก่าผมหมอมรดเป็นคนก่อเ

0: ตั้งลาเบลชวนผมมาทำงานที่นี่สอนผมตั้งมากมายถ้าไม่มีพ่อลูกแก้วผมก็ไม่มีวันนี้หรอกนะ
1: คุณมีวันนี้ได้เพราะตัวคุณเองต่างหากค่ะส่วนลูกแก้วอ่ะดีพอใจจะเลี้ยงลูกแบบนี้แล้วค่ะ
0: แต่จากสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณควรจะเลี้ยงลูกแก้วให้ดีกว่านี้นะ
1: คุณกศรการที่คุณสงสารลูกแก้วอ่ะไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนดีนะเดี๋ยวฉันโทรกลับฮะอะไรนะทำไมสับเข้าอย่างนี้ฮะทำไมไม่เช็คให้ดีก่อนไปหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้เลยนะถ้าแก้ไม่ได้ฉันจะเอาค่าในหน้าคืน
0: มีเรื่องอะไรเหร
1: อที่ภูเก็ตโทรมาค่ะบอกว่าทางการจะยึดที่คืน
0: ก็ผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าที่ติดทะเลมันซื้อขายไม่ได
1: ้ก็จะขอเขาบอกว่าเขามีโฉนดใครจะไปรู้ล่ะคะว่ามันเป็นโฉนดผิดกฎหมายอ่ะค่าที่ตั้งพันล้านยังไงดีต้องเอาค่าที่คืน
0: เงินตั้งมากขนาดนั้นใครเขาจะคืนคุณ
1: ยังไงก็ต้องคืนค่ะถ้าไม่เป็นเงินคนอื่น
0: เงินใครคุณบอกผมไม่ใช่หรอคุณกู้ธนาคารมาซื้อที่อ่ะคุณไปกู้ใครมาไปกู้ใครมา
1: ท่านพิงพันธ์ค่ะ
2: เป็นนะครับบอกตรงนี้ด้วยครับ
1: แต่ว่าดีไม่ได้กู้นะคะท่านโอนเงิน 1,000 ล้านมาฝากไว้ในบัญชีดีปปช.จะได้ตรวจสอบไม่เจอส่วนค่าดอกอ่ะท่านยกให้
0: เงินตั้ง 1,000 ล้านทำไมถึงไว้ใจโอนได้ขนาดนั้นทำไมถ้าคุณไม่บอกผมผมจะไม่ช่วยคุณ
1: นี่ดีเอาลาเบลไปค้ำประกันไง
0: ถ้าท่านรู้ว่าคุณเงินท่านไปใช้ท่านเอาคุณตายแน่นะคุณดีฮะเป็นนักการเมืองมีอิทธิพลขนาดนั้นน่ะ
1: ยังไงท่านจะต้องไม่รู้เรื่องนี้ค่ะส่วนเรื่องที่ดินเนี่ยดีจะหาทางแก้ไขปัญหาเองเป็นตายร้ายดียังไงดีจะไม่ยอมเสียลาเบลเด็ดขาดไม่ต้องห่วงนะคะ
3: นาดีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
1: รัฐคือมีคนใช้ที่บ้านโทรมาบอกอาจารย์ว่ามีขโมยขึ้นบ้านนะแต่ว่าเจอกันซะก่อนก็เลยเอาอะไรไปไม่ได้จ้ะ
4: น่าเสียดายนะคะขโมยน่าจะได้เครื่องเพชรของคุณแม่ไปสักกล่องสองกล่อง
3: ทำไมพูดแบบนี้นาดีครับถ้างานเลิกแล้วผมขออนุญาตพาลูกแก้วไปหาลุงนบนะครับ
1: ได้จ้ะกับพ่อเนี่ยรักกันจังเลยนะส่วนกับแม่เนี่ยปากร้ายแล้วก็เอาแต่ใจ
4: ใช่ค่ะลูกแก้วรักคุณพ่อไม่เหมือนคุณแม่นะคะที่ลืมคุณพ่อไปแล้ว
3: แก้ว
4: แถมมึงจัดงานวันนี้ตรงกับวันตายของคุณพ่อจำไม่ได้สิคะ
1: จำได้แต่แม่สะดวกวันนี้อ่ะอย่ามาหาเรื่องทะเลาะกับแม่แม่มีงานต้องทำถ้าไม่ช่วยก็อย่าป่วน
0: แก้วแม่เขาเหนื่อยอ่ะก็เลยหงุดหงิดนิดหน่อย
4: ลูกแก้วไม่เหนื่อยแต่หงุดหงิดค่ะ

0: วัสดีค่ะพี่วันนี้ทั้งหมด128กล่องค่ะ
1: โอ้พักนี้ขายดีจังเลยนะดาด้า
0: ใช่ค่ะพี่นี่ได้สต็อกของไว้เยอะมากเลยนะคะแป๊บเดียวก็ขายหมดเลยค่ะนี่ค่ะขนตาปลอมร้านดาด้าดาด้าให้ค่ะใส่แล้วจะได้ตาสวยวิ้งแบบดาด้าไงคะ
1: ขอบใจจ้าดาด้าเนี่ยทั้งสวยทั้งใจดีเลยเนี่ย
0: พี่พูดอีกก็ถูกอีกละค่ะ
2: สวัสดีค่ะลูกค้ารายการอะไรคะ
0: จ่ายค่าจำนองบ้าน 15,000 บาทค่ะ
2: สบายค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเหลืออีก 1,300,000 บาทเอาวะสู้เพื่อแม่
3: พี่จะมาขออนุญาตลุงนบนะ
0: ขออนุญาตเรื่องอะไรคะ
3: ลุงนบครับผมขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าผมจะรักและจะดูแลลูกสาวลุงไปตลอดชีวิต

0: พี่จะรักและจะดูแลแก้วไปตลอดชีวิต
1: ขอบคุณค่ะพี่รัต
2: พี่รักพี่แก้วนะ

0: จ้าของที่ดินหนีไปแล้วหนีไปไหน
1: ออกนอกประเทศไปแล้วข่าวออกใหญ่โตแบบนี้ขืนอยู่ก็ติดคุกสิคุณเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่ออกโฉนดให้ก็โดนไล่ออกแล้ว
0: ถ้าที่ดินโดนยึดจริงๆอ่ะคุณต้องคืนเงินฉันมา
1: คุณอยากได้คุณก็ไปทวงกับเจ้าของที่สิครับผมมันแค่ในหน้าน
0: ี่คุณประสิทธิ์แต่คุณเป็นคนเอาที่ดินมาขายฉันนะคุณต้องรับผิดชอบสิเงินเป็นพันล้านนะไม่ใช่พันบาทอ
1: ยากได้คุณก็ไปฟ้องสิครับ
0: นี่คุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์เอามาคุยก่อนคุณประสิทธิ์ค่ะท่านดีทำงานอยู่ค่ะไม่สะดวกคุยค่ะ
2: ผมอยากให้คุณมาคุยกับที่บ้านเดี๋ยวนี้เลย
0: ตอนนี้ดีอยู่ภูเก็ตค่ะ
2: คุณก็รีบหาไฟบินมาสิกลับกรุงเทพ
0: ดีกับวันนี้ละค่ะแต่ว่าดีมีธุระต้องไปทำต่อขออนุญาตไปหาท่านเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะ
2: แล้วคุณจะบินไฟกลับกี่โมงลงสนามบินดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิ
3: ไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
3: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000

0: ปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ศรัทธาที่ตั้งอยู่บนรากฐานที่ไม่มั่นคงนี่สิแค่สักนิดเดียวมันก็พัง
4: วันนี้เราขอยกเลิกการแข่งก่อนนะครับเป็นคำสั่งจากผอ.นะครับท่านไม่อยากสนับสนุนวัดที่ทำให้จังหวัดเสียชื่อเสียงครับ
5: หมายถึงวัดโคกปังเหรอครับ
4: นี่พวกคุณยังไม่เห็นข่าวกันเหรอครับ
6: ข่าวอะไรคะ
7: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
9: ีที่เดียว
8: นักตบวัดข้อบาง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
8: เวลา 1:00 นตรง
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาท
9: ต่อเดือน
8: กดดอก
9: จัน59สี่เหลี่ยม
8: โทรออก
10: ไว้ตื่นได้แล้วไว้วันนี้มีงานไม่ใช่เหรอไว
11: ้พี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเกมจนดึกจะเป็นไงอ่ะทำงานแทบไม่ไหว
12: พี่ว่าลืมเรื่องพี่เลไปก่อนดีไหมยังมีแฟนๆรอไว้อยู่นะ
11: ช่วงนี้ไว้เป็นอะไรอ่ะทำตัวแปลกๆไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย
13: ไว้เป็นแบบนี้แหละค่ะไว้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พี่เลเคยรู้จักก็ได้นะคะ
7: คลื่นคืนนี้
14: กูคิดว่ามึงตายหาไปแล้วสิกูช่วยนวดรักษาให้มึงเดินได้

0: ครึ่งคืนนี้เวลา20:30
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
2: ที่เดียว
1: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559ซีเลีย
2: โทรออกรู้ทันยังไม่มั่นใจว่าจ
3: ากนี้ไปจะเหมือนเดิมแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: นี่มันอะไรกันคะคุณริยาทำไมท่านให้คนไปดักรอดีที่สนามบินทำเหมือนกับคุมตัวมางั้นน่ะ
1: ไม่ได้เหมือนแล้วค่ะเพราะว่าตั้งใจคุมตัวมาจริงๆนี่สามีดิฉันใจดีมากเลยนะคะถ้าเป็นคนอื่นเงินมากขนาดนี้คุณคงไม่ได้มายืนพูดอะไรแบบนี้ตรงนี้ล่ะค่ะรีบอธิบายท่านเข้าใจนะคะเรื่องจะได้จบ
2: เชิญครับ

0: สวัสดีค่ะท่าน
1: เชิญ
0: ท่านมีธุระอะไรกับดีเหรอคะ
1: ผมอยากได้เงินคืนที่โอนเข้าบัญชีคุณผมอยากได้คืนคุณคืนมาทางบัญชีเมียผมทีละ100-200ล้านก็ได้ทยอยคืนมาจนกว่าจะครบ
0: ดีขออนุญาตถามท่านหน่อยนะคะว่าท่านเอาเงินมาฝากในบัญชีดีตั้งปีกว่าแล้วจู่ๆจะให้โอนเงินทั้งหมดเพราะอะไรล่ะคะ
1: ใกล้เลือกตั้งแล้วผมต้องลงเลือกตั้งหาเสียงต้องใช้เงิน
0: ดีต้องโอนภายในกี่เดือนคะ
1: 2 เดือนไม่มีปัญหานะ

0: พ่อดีใจมากเลยนะที่รัฐจะแต่งงานกับลูกแก้วเนี่ยพ่อของลูกแก้วเขามีคุณกับพ่อมากถ้านบไม่ได้ช่วยพ่อไว้เนี่ยป่านนี้พ่อล้มละลายไปนานแล้วล่ะ
1: คิดถึงลุงนบนะครับไม่น่าอยู่สั้นเลยนาดีก็ไม่ค่อยสนใจลูกแก้วด้วย
0: คุณดีเขาต้องรับภาระหลายอย่างบริหาร

0: ลาเบลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพอเครียดพอกดดันก็เลยลงที่ลูก
1: ผมสงสารลูกแก้วนะครับคงเพราะว่าเราโตมาด้วยกันมาครับผมก็เลยอยากเห็นเขามีความสุข
0: ความผูกพันมันทำให้รัก
2: ดีมีอยู่400กว่าล้านคุณมี70กว่าล้านรวมกันเป็น500ล้านก็ยังขาดอีก500ล้านอยู่ดีอ่ะ
3: บอกท่านไปตามตรงว่าเราขอใช้เท่าที่มีก่อน
2: นักการเมืองที่เอาเงินมาซ่อนในบัญชีคนอื่นเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะเห็นใจใครเหรอคะ

0: สวนสัตว์คุณที่พัทยาไงคะแค่ค่าที่ก็ร้อยกว่าล้านแล้วอ่ะคุณขายแล้วเอาเงินมาใช้หนี้ให้ดีนะ
1: ผมประกาศขายไปตั้งนานแล้วยังขายไม่ได้เลย
0: ก็คุณตั้งราคาซะสูงอ่ะถ้าตั้งต่ำกว่าร้อยล้านเนี่ยต้องมีคนซื้อแน่
1: ๆต่ำกว่าร้อยล้านนี่มันถูกไปมากนะคุณดีที่ตรงนั้นเนี่ยพ่อตาผมซื้อมาเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็ปาไป60กว่าล้านแล้วถ้าขายขาดทุนผมเก็บไว้ให้ลูกดีกว่า

0: มาบ้านนี้ทีไรก็อดคิดถึงนบไม่ได้เลยนะครับหมออะไรกินเหล้าเป็นน้ำเลยเมื่อก่อนก็ชอบชวนผมมากินเหล้าที่บ้านทุกวันศุกร์เนี่ย
1: ก็เพราะเหล้าเนี่ยนะคะคุณนบถึงเป็นโรคตับ
0: ถึงนบจะตายไป20ปีแล้วแต่ผมก็ไม่เคยลืมเลยนะวันที่ผมลำบากเนี่ยก็ได้นบคอยช่วยสามีคุณเนี่ยเขาเป็นเพื่อนแท้ผมเลยล่ะเจ้ารักก็นับถือนบมากด้วยเนี่ยไปบอกนบก่อนผมซะอีก
2: เมื่อวานผมไปที่หลุมศพลุงนบมาครับผมไปขอลูกแก้วแต่งงานแล้วลูกแก้วก็ตอบตกลงครับ
0: แล้วคุณดีจะขัดข้องไหมครับถ้าผมจะขอหนูลูกแก้วให้กับลูกชายผมเนี่ย
1: ดีก็แปลกใจอยู่ค่ะว่าทำไมคุณชาติชายกับรัฐถึงได้มาวันที่ลูกแก้วไม่อยู่จะมาคุยเรื่องนี้นี่เองเอาเป็นว่าถ้าลูกรักใครอ่ะดีก็เห็นด้วยค่ะ
0: งั้นผมจะได้ไปกราบเรียนผู้ใหญ่มาทาบทามสู่ขอหนูลูกแก้วอย่างเป็นทางการเลยนะครับส่วนเรื่องสินสอดทองมั่นเนี่ยแล้วแต่คุณดีเห็นสมควรแล้วกันนะครับ
1: ดีว่าแล้วแต่ทางฝ่ายคุณชาติดีกว่าค่ะว่าเห็นสมควรที่เท่าไหร
0: ่คุณดีครับเรื่องสินสอดทองมั่นเนี่ยต้องฝ่ายหญิงเป็นคนเรียกนะครับคุณดีไม่ต้องเกรงใจเราเป็นคนกันเองเรียกมาเลยครับเท่าไหร่ผมก็เต็มใจให้
1: ดีมีอยู่400กว่าล้านคุณมี70กว่าล้านก็ยังขาดอีก500ล้านอยู่ดีอ่ะดีเองเนี่ยก็มีลูกสาวแค่คนเดียวนะคะเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีทรัพย์สมบัติที่เห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดอีกหน่อยก็ต้องเป็นของลูกแก้วดีว่าสินสอดที่เหมาะสมกับลูกแก้วน่าจะสัก500ล้านค่ะ

0: 500ล้านนิดแล้วดีเขาเรียกค่าสินสอดแบบไม่เกรงใจเราเลยนะครับ
1: กำลังร้อนกันโครงการลาเบลที่ภูเก็ตที่ดินโดนยึดเสียหายเป็นพันล้านเลยเนี่ย
0: เอาเงินไม่หมุนที่พ่อรู้แล้วทำไมถึงยอมล่ะครับ
1: ก็พ่อพูดไปแล้วเท่าไหร่ก็เต็มใจ

0: ใจพ่อเสียคำพูดได้ไง
1: เอางี้ไหมครับยอมโทรหาลูกแก้วให้คุยกับตาดีขอลดค่าสินสอดอยู่ไหนคะเนี่ย
2: ลูกแก้วอยู่บนแพที่แม่น้ำแควนะคะพี่รัฐแม่น้ำแควเย็นเย็นพรุ่งนี้กะว่าจะว่ายน้ำสักหน่อย
1: จะว่ายน้ำอ่ะก็อย่าลืมใส่ชูชีพนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนแล้วนี่คุณแม่โทรมาบอกหรือยัง
2: โทรบอกเรื่องอะไรคะ
1: กลับมาค่อยคุยก็ได้ค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะรักนะคะ
2: ลูกแก้วก็รักพี่รัฐเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะ
3: พอดีเจ้าบ่าวโทรมาเหรอครับใช่สิผมมันไม่มีความหมาย
2: เราก็แค่
3: เพื่อนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมครับ

0: 妈，别追。แก้วเพชรขอยืมเงินหน่อยสิ2 ล้านอ่ะ
1: เงินเก่า2 ล้านที่เพชรยืมไปเพชรยังไม่คืนเลยนี่จะมาเอามาอีก2 ล้านเหรอ
2: แก้วเงิน2 ล้านคราวที่แล้วอ่ะเพชรเอาไปซื้อกองทุนรวมนะลูกแก้วอีก5 ปีมันถึงจะได้คืนนะ
1: เพชรโกหกเงินที่ยืมไปเพชรเอาไปเล่นคาสิโนที่มาเก๊าม
2: าเก๊าอะไรแก้วเพชรไม่เคยไปนะ
1: ไม่เคยไปเหรอ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี้
4: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
7: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
8: โทรออก
9: The Golden Soft All Star อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
10: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโบรัก The Golden Song All Star ค่ะ
11: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
9: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้6 โมงเย็นห้ามพลาด
12: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษ